0: จาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสร
2: รอรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนัญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
3: ค่ะ
1: วันนี้อาจารย์
3: จะครบรับ
1: บทบาทสมมุติ
2: แต่ว่า อนุญาตให้คุณอิศรีคุณอนัญญพัฒน์พูดภาษาธรรมดากับผมได้ไม่ต้องพูดว่าผมเป็นรัฐมนตรีครับไม่ต้องกราบเรียนอะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้นำเรียนนำเรียนพนักท่าน
2: ครับที่เลือกหัวข้อนี้เพราะว่าก็เป็นเรื่องร้อนของประเทศนะครับแล้วผมก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าต้องบอกว่าต้องเรียนท่านฟังว่าผมเนี่ยถ้าคุณอิศรีคุณอนัญญพัฒน์จำได้ผมก็เล่าเรื่อง AI มาโดยตลอดนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าขยันอะอ่านชอบอ่านหนังสือเรื่องนี้มากนะครับหนังสือออกใหม่ๆนะต้องอ่านต้องรู้เราเล่าเรื่องความลับของ AI ที่นี่เราเคยบอกว่า AI มาปราบคอร์รัปชันได้อย่างไรเราเล่าว่าเอา AI มาช่วยปฏิวัติการศึกษาอย่างไรขาดอะคาเดมี่เอามาทำคันมิโกอย่างไรเราเล่าเรื่องนี้กันตลอดแล้วผมก็บรรยายเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็หลายๆส่วนที่เขาสนใจนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ต้องตั้งคำถามแล้วก็ไม่รู้จะคิดหัวข้อไหนก็เลยบอกว่าตั้งว่าถ้าผมเป็นดนตรีดีอีก็แล้วกันแต่ไม่เหมือนกันนะคุณอิศรีขอท้วงก่อนแต่คุณอิศรีบอกว่าถ้าเกษมสรรเป็นดนตรีดีอีหรือถ้าเกษมสรรเป็นคุณชัยชนกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ เอาเป็นว่าโจทย์วันนี้เราคือถ้าผมเป็นดนตรีว่าการกระทรวงดีอีกระทรวงเนี้ย คุณอิศรีคุณอนัญญพัฒน์ท่านผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมไหมมันสับสนมาตั้งแต่แรกเฉพาะชื่อย่อเนี่ยเขาก็กลับไปกลับมานะตอนตั้งกระทรวงใหม่ๆกระทรวงดีอีสักพักพอเปลี่ยนรัฐมนตรีก็เป็นกระทรวงดีเอสพอเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ก็มากระทรวงดีอีแค่ชื่อกระทรวงชื่อย่อก็ยังไม่จบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผม
1: ย้อนไปนานๆนี่ชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: ใช่อันนั้นก็ไปกันใหญ่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สับสนแล้วผมจริงๆก็ได้มีโอกาสไปให้คำแนะนำไปยุ่งเกี่ยวกับกระทรวงนี้พอสมควร ก็พอจะเข้าใจวิธีคิดเขาละนะครับอันแรกก่อนเลยเนี่ยในโครงการ THAI Passport ที่ทำกันเนี่ยนะครับ เราก็เห็นข้อสังเกตเราเห็นระยะเวลาที่ทำเราเห็นการเปิด Public Hearing นะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยเนี่ยความน่าสงสัยความโปร่งใสอันเนี้ยผมไม่กังวลเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่โปร่งใส 100% นะอันเนี้ยผมคิดว่าแบบนั้นนะผมว่าอันนี้ไม่ต้องพูดมากอันนี้มีคนพูดเยอะละผมพูดไปก็จะไปซ้ำนะครับเรื่องความคุ้มค่าของโครงการก็ผมเห็นด้วยกับหลายคนที่พูดว่ามันไม่มีตัวชี้วัดนะไม่รู้ว่าคือวัดว่า5ล้านคนได้ใช้แล้วยังไงตัวชี้วัดจริงๆอยู่ตรงไหนจะให้เขาเก่งขึ้นระดับไหนมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นขนาดไหนproductivity เพิ่มขึ้นไหมลดเวลาทั้งอันนี้ไม่มีตัวชี้วัดซึ่งอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้น 1,600 กว่าล้านเนี่ยที่จะต้องทิ้งไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันเสี่ยงมากนะครับบอกว่าคน5ล้านคนได้ใช้ครับเชิญครับ
1: อาจารย์ใช้คำกริยาว่าทิ้งเหรอคะ 1,600 ล้านที่จะทิ้งไป
3: มันจะคุ้มไหม
1: คุณผู้ฟังตอนนี้ง้างนิ้วพิมพ์เสร็จแล้วนะคะมายาวเลยนะคะตอนนี
2: ้ก่อนหน้านี้คุณอิศรีคุณอนัญญพัฒน์ท่านผู้ฟังทราบข้อมูลหรือเปล่ารัฐบาลไทยเคยร่วมกับ Google แจก AI ระดับโปรของเขาฟรี3ล้านให้เขาให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆเนี่ยทราบไหมครับว่า3ล้านให้เขาที่ได้ใช้ฟรีๆระดับโปรเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษาไทยนักที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปสมัครใช้สักกี่คน
1: กี่คนคะอาจารย
2: ์ลองทายดูไหมครับ
1: ให้ล้านใช่ไหมคะ
2: 3ล้านให้3ล้านนะเขา
1: ดิฉันเดาว่านะคะไม่ถึงล้านหลักแสน
2: ไม่ถึงล้านหลักแสนใจร้ายมากคุณอนัญญพัฒน
3: ์แต่ก็ไม่น่าจะถึง
2: สักเท่าไหร่ครับ
1: น่าจะแบบกระจุก
3: เป็นเฉพาะกลุ่มเพราะว่ามันประชาสัมพันธ์มันไม่รู้กันทั่วโลกทั่วประเทศ
2: คุณอนัญญพัฒน์อายุเกิน18ไปเยอะนะไม่ถึง 300,000 ครับ
3: ว้ายน้อยมาก
1: แล้วเมื่อกี้พอตอบหลักแสนไม่ถึงล้านอาจารย์
2: แม่อันนี้ผมใจร้ายมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างว่าความใช้การใช้ของคนไทยมันอยู่ระดับไหนนะครับผมพออ่านเจตนาออกว่าอยากจะเร่งว่าอัตราเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์ของไทยเนี่ยจาก 10% เป็น 20% จะได้ดูดีขึ้นมาแต่ว่า5ล้านคนที่อยาก

0: จกเนี่ยมันอาจจะเป็นคนอย่างพวกเราที่ใช้กันอยู่แล้วหรือเปล่านะครับมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าแล้วการใช้ของเราเนี่ยมันใช้เพื่ออะไรเพราะก็มีข้อมูลออกมาใช้เพื่อความบันเทิงใช้เพื่อดูหมอดู
1: ใช้เพื่อ
0: เพิ่มประสิทธิภาพอะไรอย่างนี้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้เพื่อไปยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรตัวเองมีหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเป็นเรื่องที่สองที่ผมก็ค่อนข้างกังวลอันที่สามเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้คนเข้าใจผิดเยอะพอสมควรและถ้าผมเป็นดนตรีดีเนี่ยผมจะออกมาแก้คำนี้ให้ชัดนะครับคุณเอกชัยคุณอัญชพัฒน์ท่านผู้ฟังคงได้ยินแล้วว่าโครงการเนี่ยจะเอาAI ระดับโปรระดับพรีเมีย
1: ม
0: แล้วหลายตัวมากมาให้เราใช้ได้ยินใช่ไหมครับคำนี
1: ้
0: เราก็คาดหวังว่ามันจะต้องโปรจะต้องพรีเมียมอย่างที่เราจ่ายตังค์อยู่ทุกวันนี
1: ้
0: อย่างผมจ่ายตังค์ที่วันนี้700กว่าบาทก็ใช้โปรเราก็รู้ว่าโอ้โหมันทำได้เก่งขนาดไหนมันทำได้ดีอะไรบ้างแต่รัฐบาลบอกจะแจกระดับโปรแบบเนี้ยเราก็คิดว่ามันจะต้องมีสเปคมีคุณสมบัติมีความสามารถเท่ากับระดับโปรอันนี้เป็นความเข้าใจที่น่าจะผิดโดยสิ้นเชิงท่านผู้ฟังคนไหนรอว่าโอเคต่อไปนี้ผมไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนะฉันไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนะ600บาท700บาทหรือหลายพันบาทสำหรับท่านที่สมัครหลายตัวเนี่ย อันนี้ลืมไปได้เลยนะครับลืมไปได้เลยอย่าคาดหวังว่ามันจะเก่งเท่านะครับแล้วก็อย่าคาดหวังเอาอันแรกก่อนอย่าคาดหวังว่าท่านจะใช้ได้เต็มที่อย่างที่ท่านใช้ปัจจุบันถ้าท่านใช้โปรเพราะว่าใน TOR เนี่ยไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าคนที่มาใช้เนี่ยจะมีสิทธิ์ใช้กี่โทเค็นถามได้กี่ครั้งทำอะไรได้กี่ครั้งเนี่ยไม่มีนะครับแต่ซึ่งดูแล้วอันนี้อันตรายเพราะว่าแค่ได้ใช้กระปุกกระปิกมันก็ผ่าน QR แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลำบาก
1: นอกจากไม่มีหลักเกณฑ์ชี้วัดใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เล่าว่ามีการทำ public hearing หรือว่าการรับฟังเสียงจากสังคมเนี่ยดันทำไปตอนที่เฟสแรกมันอนุมัติไปแล้วหรือเปล่า
0: เป็นขั้นแรกของการทำงานซึ่งกระทรวงดีอีเขาบอกว่ายังไม่ได้ตรวจรับนะครับแต่มันช้ามากนะครับยังไม่ได้ตรวจรับเพราะนั้นยังไม่ได้จ่ายตังค์แต่ว่าหลายๆคำถามเขาบอกว่าจะไปแก้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอันนั้นก็หลายเรื่องแหละคนมาฟังก็ไม่น่าจะมี AI ใช้กันสักครึ่งห้องได้มั้งครับคนที่ใช้ AI ก็มีอยู่ไม่กี่คนนั้นก็
1: มีรถ
2: ไม่ใช่คนจริงไม่ใช่คนจริง
1: แบบ
2: ไม่ใช่ผู้ใช้จริง
0: นะครับดูหน้าตาไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจดูเป็นเหมือนลักษณะกะเกณฑ์กันมาเนาะเอาละที่กลับมาใหม่ว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าคำว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะคำว่าโปรของกระทรวงดีอีกับของเราเนี่ยเพราะเราใช้โปรเราใช้เสียตังค์ใช้พรีเมียมเนี่ยเรารู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเรารู้ว่าเราใช้ได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยปริมาณที่เราใช้ไม่ได้ระบุไว้ใน TOR เพราะฉะนั้นยังเป็นคำถามใหญ่อันที่สองถึงแม้ว่าเขาจะบอกไปเอาตัวท็อปๆของโลกมารวมอยู่ใน8ตัวจะมีหลายตัวเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยเราต้องใช้ผ่านแพลตฟอร์มของคนรับจ้างนะเราไม่ได้เข้าไปแพลตฟอร์มตรงของ AI อันนั้นมันจะมีแบบหน้ากากจะต้องเข้าไปที่แพลตฟอร์มนี้ก่อนว่าจะใช้ตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาแบบนี้ในเชิงเทคนิคนะผมพยายามจะพูดภาษาง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งสมมติว่าคุณตอนนี้คุณอิศรีใช้อะไรอยู่ครับ
1: ตัวที่ดิฉันใช้งานบ่อยสำหรับการทำงานนะคะคือ ChatGPT รองลงมาคือ Claude
0: โอเคใน2ตัวนี้คุณอิศรีเขาจะรู้ว่าใช้อะไรได้บ้างนะมีอะไรฟีเจอร์อะไรใช้ได้หมดเลยแต่พอเราไปผ่านแพลตฟอร์มของคนรับจ้างที่ได้สัญญาไปเนี่ยฟีเจอร์เหล่านั้นเราใช้อาจจะใช้ไม่ครบนะถึงแม้ว่าจะเขาจะตั้ง ChatGPT ไว้ให้นะครับแล้วมากไปกว่านั้น AI เนี่ยมันพัฒนาทุก2เดือนมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆออกมานะทำโน่นทำนี่ทำนั่นได้เพิ่มเนี่ยผู้รับจ้างก็ต้องไปแก้แพลตฟอร์มตัวเองให้รองรับแพลตฟอร์มใหม่ๆได้ฟีเจอร์ใหม่ๆได้แปลว่าอะไรแปลว่าพอ ChatGPT เขามีของใหม่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณอิศรีถ้าเกิดใช้โครงการ THAI Passport เนี่ยไม่ได้ใช้ได้เลยนะต้องรอจนกว่าผู้รับจ้างเขาจะปรับตรงนี้เสร็จทีนี้นะประการต่อมาความเร็วมันจะไม่พรุดพราดเหมือนปัจจุบันนะมันมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการหน่วงคือเราเข้าไปคีย์ผ่านแพลตฟอร์มผู้รับจ้างไปติดต่อ AI ส่งคำตอบมันจะมีการหน่วงมีโอกาสหน่วงสูงมากขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือใน TOR เนี่ยไม่ได้ระบุว่าให้ใช้ Search Engine ของ ChatGPT Gemini หรือ Claude เลยซึ่งบริษัทเหล่านี้เขาลงทุนไปเป็นแสนล้านเพื่อทำให้ Search Engine เขาเก่งคำว่า Search Engine ก็คือตัวที่เข้าไปหาข้อมูลใน

0: ในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายไปเจอถามอะไรปั๊บมันรีบไปค้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ตรงไหนแล้วก็เอามาประมวลแล้วก็ตอบเรานะครับแต่ว่าในโครงการนี้อ่าน QR ดูแล้วเหมือนกับบอกว่าผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องใช้ Search Engine ที่ไปหามาเองล่ะที่ไปหามาเองเพราะถ้าเกิดไปใช้ Search Engine ของต้นตำรับเนี่ยมันจะแพงหูฉี่ต้นทุนน่าจะแพงแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอิสรีจะใช้ ChatGPT หรือใช้ Claude ที่ใช้อยู่เนี่ยแต่มันจะหาข้อมูลได้ไม่เก่งเหมือนกับ ChatGPT หรือ Claude Original ที่คุณอิสรีใช้อยู่เรานึกถึงภาพว่าไอ้ความเก่งของ AI คืออะไรความเก่งของ AI คือการไปหาข้อมูลถ้าเกิดตัวที่เราใช้มันหาข้อมูลไม่เก่งมันหาได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยคำตอบที่คุณอิสรีได้จะเป็นยังไงครับก็จะไม่ครบถ้วน
1: ก็จะไม่สมบูรณ์นิดนึง
0: ใช่ก็จะมีโอกาสผิดก็จะมีโอกาสหลอนอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าลำบากมาก
1: ไปกันใหญ่
0: สมองดีแต่ข้อมูลแย่อันนี้ผมก็ไปอ่านใน TOR แล้วฟังหลายๆท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆแล้วก็มาสรุปเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังผมถึงบอกว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าโปรใช้พรีเมียมเนี่ยแต่รัฐมนตรีดีที่ชื่อเกษมสารบอกว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะ มันไม่ได้โปรอย่างที่เราเข้าใจกันนะประการที่นักพัฒนา AI ทั้งหลายสนใจที่สุดก็คือว่าเวลาเราใช้แบบนี้นะครับผู้ใช้5ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ generate API key ได้เลยคือถ้าพูดภาษาง่ายๆคือไม่รับอนุญาตให้เอาความเก่งของ AI เนี่ยมาต่อยอดสิ่งที่ผมทำอยู่สมมติว่าคุณอิสรีคุณภัททำรายการแล้วก็ใช้ AI ช่วยในการเขียนสคริปต์ตั้งคำถามหาข้อมูลพยายามจะสร้าง AI agent ของตัวเองเนี่ยไม่สามารถเอาความเก่งของ AI ที่รัฐบาลจะให้เนี่ยมาทำให้ตัวเองเก่งขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เสียโอกาสสำหรับ SME สำหรับสตาร์ทอัพเมืองไทยนะถ้าจะช่วยประหยัดเงินให้เขาทุกวันนี้เขาจ่ายเงินเดือนละหลายพันบาทเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปของเขาที่เขาทำงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเกษตรเพื่อ SME ก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่สามารถต่อยอดตรงนี้ได้อันนี้เสียดายเพราะอันนี้คือการอัพสกิลจริงๆที่รัฐบาลปิดช่องเอาไว้เห็นไหมครับอันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยพูดมาถึงตรงนี้เราเห็นแล้วว่าความสามารถของ AI เนี่ยโปรของเราไม่เท่ากัน มากไปกว่านั้นจะพักตรงนี้ไหมครับดูเวลาแล้วสงสัยน่าจะพักตรงนี้ก่อนหรือเปล่าครับคุณอิสรี
1: กำลังฟังเพลิน คุณผู้ฟังก็เพลินกับการคอมเมนต์เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปเล่ากันต่อไปคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคุณจุลเวชบอกรายการที่ควรฟังต้องแบบนี้ครับ
5: นี
1: ่อุบะ
5: โดนเส้นโดนเส้นมันไปโดนตัวไหนล่ะเนี่ย
1: ส่วนคุณสุภศักดิ์โอ้บอกว่าเอา AI ไปใช้ในระบบราชการเถอะไปพัฒนาความเร็วในการบริการต่างๆตอนนี้ขนส่งทางบกโทรไปจะนัดไม่มีคนตอบเลยโทรมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเอา AI มาจัดการ
0: คุณอะไรนะครับคนที่สองนะครับคุณ
1: ท่านที่สองคุณสุภศักดิ์โอ๊คค่ะ
0: คุณสุภศักดิ์จริงๆประเด็นที่คุณสุภศักดิ์ตั้งมาเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากนะครับระบบ AI ที่เอามาช่วยราชการเนี่ยจริงๆมีแผนจะเล่าอยู่เตรียมไว้น่าจะเป็นวันจันทร์หน้า
1: สัปดาห์หน้า
0: เตรียม

0: นั่นเตรียมได้เล่าแน่นอนว่าถ้าระบบราชการเมืองไทยจะเอา AI มาใช้เพื่อยกประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับ
1: อันนั้น
0: เล่าแน่ครับคุณสุภศักดิ์ครับวันจันทร์หน้าเราเจอกัน
1: ติดตามวีคหน้านะคะส่วนคุณอะไรนะบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงดีอีไม่ควรจัดตามโควต้าพรรคการเมืองคุณสมบัติประวัติการศึกษาประวัติการทำงานตื้อ

0: ี
1: ้ใช
2: ่และก่อนหน้านี้ด้วยครับคุณอิสรีจริงๆเนี่ยผมก็พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนว่าถ้าให้ผมเลือกได้นะผมจะเลือกคุณสุภจีมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเพราะว่าหลายอย่างที่มันเป็นอุปสรรคของราชการไทยเนี่ยครับการปฏิรูปกฎหมายความล่าช้าความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยหลักๆต้องอยู่ที่กระทรวงดีอีนะครับเราต้องเป็นคนที่นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีดีอีเนี่ยเข้ากันได้นะครับทำเป็นหนึ่งเดียวกันได้สิงคโปร์เนี่ยที่ AI ไปไกลกว่าเราเยอะมากเลยนะครับรัฐบาลเขามีทักษะด้าน AI ติดท็อป5ของโลกคนเขาเก่ง AI ของโลกเนี่ยนะครับเขามีคณะกรรมการคนนั่งหัวโต๊ะไม่ใช่รัฐมนตรีดีอีนะครับคุณอิศรีคุณอนันพัฒน์ท่านผู้ฟังแต่เป็นนายกรัฐมนตรี
0: ทำเองเพราะสำคัญ
2: สำคัญมากเพราะว่ามันจะได้ทะลวงทุกอย่างไปได
0: ้
2: นะครับรัฐมนตรีดีอีเนี่ยถ้าบอกเอาข้อมูลมาเชื่อมกันเนี่ยไม่มีใครเข้าฟังหรอกครับถ้านายกไม่ทุบหัวโต๊ะนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิงคโปร์พอดีในการอภิปรายในสภาและในที่สาธารณะหลายครั้งเนี่ยรัฐมนตรีดีอีที่ชัยชนกเนี่ยบอกว่าโอ้ยเราทำเนี่ย 1,600 กว่าล้านสิงคโปร์ใช้เป็นหมื่นล้านนะครับเราเนี่ยฉลาดกว่าเยอะประหยัดกว่าเยอะนะครับรัฐมนตรีที่ชื่อเกษมสันจะบอกว่าอันนี้เป็นความเท็จนะครับมีความคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรงเราไม่สามารถจะเอาโครงการTHI Passport ของเรา 1,600 กว่าล้านซึ่งเกิดจากการเช่า AI มาให้คนใช้1ปีไปเทียบกับโครงการของสิงคโปร์ที่ใช้ 20,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้5ปีเขาไม่ได้ไปเช่า AI มาให้คนใช้แต่เขาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเขาไปซื้อการ์ดคุณภาพสูงจาก NVIDIA นะครับมาเพื่อสร้างพลังการประมวลผลสร้าง Data Center ในประเทศตัวเองเขาลงทุนสร้างโมเดล AI ของตัวเองเขาใช้เงินนี้ไปดึงดูดตัวผู้เชี่ยวชาญ AI ระดับโลกนะครับมาฝังตัวทำงานที่สิงคโปร์มันคนละเวอร์ชั่นกันเลย
0: เขาทำระบบนิเวศและโครงสร้างต่างๆ
2: ใช่ครับแล้วก็ระบบที่ว่าเนี่ยแล้วสิงคโปร์เขาลงทุนไม่กี่สิบล้านบาทเพื่อสร้าง GPT-AI ให้ข้าราชการและครูใช้งานเรียกว่าแพร์ AI นะครับทำให้ข้าราชการสามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับบริการประชาชนได้มากยิ่งขึ้นแต่เนี้ยหลักสิบล้านบาทนะครับเพราะนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงไปเทียบกับสิงคโปร์ไม่ได้เพราะนั้นคำพูดที่บอกว่าเราใช้แค่หลักพันล้านเขาใช้ทั้ง 20,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องประการที่2ที่บอกว่าที่ต้องรัฐบาลไทยต้องใช้โครงการนี้ต้องผ่านเอเย่นผ่านคนกลางเนี่ยเพราะว่าเป็นคอมพานีโพลิซีของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่ไม่สามารถติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลได้อันนี้ก็ไม่จริงนะครับอันนี้ก็ไม่จริงโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะหลายๆประเทศเนี่ยเขาติดต่อตรงกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน AI เพราะทุกบริษัททางด้าน AI เนี่ยเขามีแผนกหนึ่งโดยเฉพาะเลยที่ติดต่อโดยตรงกับประเทศต่างๆนะครับเขาอยากมากที่จะติดต่อโดยตรงกับประเทศต่างๆนะครับเพราะว่ายิ่งติดต่อกับประเทศไหนได้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นชื่อเสียงเป็นหน้าตาแล้วก็เอาให้ใช้ฟรีเขายังให้ใช้เลยครับเพราะวันหนึ่งพอใช้แล้วติดเดี๋ยวก็จะจ่ายเงินเขาเองเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ซื้อเฉยๆนะครับแต่บริษัทอย่างเช่น NVIDIA หรือ Google Cloud เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เป็น strategic partner ด้วยซ้ำไปเป็นพาร์ทเนอร์เลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพวกนี้เอามาเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนแต่ว่าทีนี้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับประชาชนมีทักษะในด้าน AI ที่เก่งขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายระดับเนาะเราเรียกว่า AI literacy ท่านผู้ฟังครับเรียกว่า AI literacy คืออะไรความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์คือรู้จักมันใช้มันเป็นอย่างมีจริยธรรมซึ่งคำว่า AI literacy เนี่ยหรือความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมี4ระดับด้วยกันท่านผู้ฟังครับระดับที่1ก็คือรู้จักว่ามันคืออะไรรู้จักเท่านั้นน่ะอันที่2พอใช้มันเป็นเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะไปร่างอีเมลได้สรุปรายงานได้อะไรได้เนี่ยนะครับAI literacy ระดับที่3คือคิดวิเคราะห์และประเมินผลที่มันทำงานให้เราจริงสมมติมันตอบมาแล้วบอกว่าตอบแบบเนี้ยไม่สมบูรณ์ตอบมาแบบเนี้ยมันหลอนนะข้อมูลผิดนะมันมีนะแล้วก็รู้ว่าจะใช้งานมันอย่างไรข้อมูลเราถึงจะปลอดภัยอันนี้เป็น AI literacy ระดับที่3ส่วนระดับที่4เนี่ยเรา มีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์เอา AI หลายๆ

0: ตัวมาต่อยอดออกแบบเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติมี AI agent ทำงานแทนเราได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่4ระดับเท่าที่ประเมินดูข้อมูลแล้วก็ดูการประเมินทั้งหลายเนี่ยคนไทยอยู่ในระดับที่2นะครับแค่พอใช้งานได้และการใช้งานได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อการบันเทิงเพื่ออะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองเรายังไปไม่ถึงระดับที่3และระดับที่4ส่วนข้าราชการนั้นผมไม่ค่อยมั่นใจว่าอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เนาะแต่ให้เกียรติหน่อยก็อยู่ระดับที่2แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำคือผมต้องยกระดับ AI literacy ของรัฐบาลก่อนจะมายกระดับ AI literacy ของประชาชนเพราะรัฐบาลเป็นคนกำกับดูแลเป็นคนเลือกว่าจะพาประเทศไทยเดินไปทางไหนบนเส้นทางของปัญญาประดิษฐ์ถ้าคนนำทางมี AI literacy ต่ำเราก็ใช้วิธีไงครับไปจ้างผู้ประมูลมาช่วยทำแบบนี้แจกของฟรีไปแบบนี้เหี้ยเขาเอเขาไปแต่ถ้าภาครัฐหรือผู้บริหารประเทศมี AI literacy ระดับที่3ระดับที่4เข้าใจลึกซึ้งว่ามันทำงานอย่างไรสร้างมูลค่าได้จากตรงไหนบ้างเนี่ยโครงการ AI ของประเทศจะไปอีกไกลมากเลยนะครับผมต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าวันนี้มันมีอีก3คำใช้เวลาสั้นๆตรงนี้เราคุยถึงเรื่อง AI ใช่ไหมคุณศรีคุณภัทร AI เนี่ยเราทุกคนรู้แล้วว่ามันคือสมองมันใช้งานได
1: ้
0: มันมีคำอีกคำว่า AI agent
1: ค่ะ
0: AI agent คือคนที่ทำงานแทนเรายกตัวอย่างเช่นสมมติคุณอิสรีหาข้อมูลคุณอนภัทรหาข้อมูลหรือแต่งสคริปต์หรือเขียนอีเมลเสร็จนะครับแล้วก็ก๊อปมาเอาไปพาสเอาไปส่งในอีเมลของเราเองแต่ AI agent เนี่ยคือว่าพอมันเขียนเสร็จแล้วมันส่งให้เราเลยหรือว่าอย่างสมมติว่ามีลูกค้าเขียนอีเมลมาหาเรา AI agent เนี่ยอ่านแล้วก็บอกเราว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งต่อไปยังคนที่ต้องควรตอบนะครับ AI agent ทำงานแทนเราอย่างผมวันนี้ในมือถือทุกเช้า6โมงเช้าเนี่ย AI agent ของผมก็จะส่งข่าวทั่วโลกมัวข่าวสื่อประเทศไหนลงเกี่ยวกับเมืองไทยสรุปมาให้หมด6โมงเช้าส่งมาถึงเราละนี่เรียกว่า AI agent ตัวสุดท้ายที่เราควรจะรู้จักกันก็คือ agentic AI ก็คือ AI ที่คุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงระบบด้วยตัวเองรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรสมมติเป้าหมายเพื่อได้ข้อมูลดีที่สุดในการจัดรายการกับ Good Morning ASEAN นะครับ AI agent หาให้ผมมาเรียบร้อยผมบอกผมอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้นะสรุปมาให้หน่อยเขียนสคริปต์ให้หน่อยส่งมาเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ6โมงเช้าส่งมาถึงละแต่ถ้าเป็น agentic AI คือหาอย่างนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพยังไม่ดีพอคนฟังยังไม่ถูกใจปรับปรุงตัวเองได้อีกเร
1: ีย
0: กมันมีหลายตัว
1: เตรียมแบบมีสไตล
2: ์
1: ม
2: ี
1: ลายเซ็น
2: แบบของเรา
1: สามารถเทรนได้
0: อันนั้นเป็น AI agent นะครับ AI agent นี่คือปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่เราทำไว้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ถ้ามีรัฐมนตรีดีที่ชื่อเกษมสันเนี่ยประเทศมันน่าจะไปดีกว่านี้นะคุณอิสรีคุณนะครับ
1: อาจารย์คะ
2: แน่นอนที่สุด
1: ความเห็นของคุณผู้ฟังนะเข้มข้นอย่างมากอาจารย์เรียนเชิญนะคะสามารถอ่านได
2: ้
1: หลังจบแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อสัปดาห์หน้ารวมทั้งคุณผู้ฟังเองนะคะอยากเข้าไปชมความเห็นที่มีต่อเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูได้ใน Facebook Live ของเราในเช้านี้นะคะสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องนี้
0: สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่อง AI กับการเรียกว่าอะไรนะครับยกระดับราชการครับ
1: เดี๋ยวเชื่อมจากที่เราคุยกันวันนี
2: ้
1: ต่อไป
2: ต่อ
1: ในสัปดาห์หน้าในแนวราชการนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและเราสองคนพร้อมทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะซึ่งเมื่อเวลา 19:10 น.วันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและพระขออภัยค่ะไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งก็มีภาพข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะก็เป็นภาพจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะและมีพาดหัวข่าวค่ะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสองล้นเกล้าเสด็จสวดพระอภิธรรมพระศพฟ้าหญิงโพสต์คิดถึงพระองค์พารัฐบาลจัดโครงการบวชหมู่100รูปสองล้นเกล้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้านเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงโพสต์อาลัยน้อมรำลึกถึงพระเชษฐภคินีผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งทรงย้อนความทรงจำในอดีตอันแสนอบอุ่นและลึกซึ้งว่าคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันพี่จะอยู่ในใจของน้องตลอดไปพร้อมทรงยกย่องพระองค์พาว่าทรงเป็นเปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างพระองค์เสมอมาขณะที่รัฐบาลร่วมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลค่ะซึ่งก็มีอีก2ภาพนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะและอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวด้วยเช่นกันค่ะหลั่งไหลถวายอาลัยในหลวงเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลพระองค์พาในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรม

0: วดพระภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันที่2ขณะที่ช่วงเช้ากรมสมเด็จพระเทพทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพทั่วไทยหลั่งไหลลงนามถวายอาลัยพระองค์พาค่ะ
1: ครับในขณะที่เพจ Facebook ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะครับท่านก็โพสต์ข้อความตอนหนึ่งนะครับบอกว่านั่งคนเดียวมันเหงานะคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกข์อัปเดตชีวิตของกันและกันห่วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเราได้นั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่งเราก็แอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเคยนั่งจับโปเกมอนในวังกันยังจำได้ใช่ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาและรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถพี่พาเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังและคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งแข็งเข้มแข็งมุ่งมั่นและเด็ดขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตอดทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีไทยก็เก่งโดยเฉพาะจะเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้องดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าทรงให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้และอยากให้พี่พารู้ว่าน้องสาวคนนี้พี่สาวคนนี้คือลมใต้ปีกของน้องและจะอยู่ในใจของน้องตลอดไปสำหรับบรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวงครับสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัยเป็นวันแรกพระสุนิกรจากทั่วสารทิศต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพเดินทางมาต่อแถวอย่างสงบสำรวมหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความโศกเศร้าโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบและมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่อย่างเข้มงวดซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกได้จัดรถชัตเทิลบัสบริการรับส่งประชาชนฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางนอกจากนี้ในส่วนของรัฐบาลครับได้จัดพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆารูชะราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาพระกรุณาธิคุณณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาทวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรจำนวน100คนก่อนจะแยกย้ายไปประกอบพิธีอุปสมบทณพระอารามหลวงที่กำหนดไว้4แห่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพระสงฆ์นิกรหลั่งไหลร่วมถวายสักการะน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญขอสมกบริการรับส่งประชาชนสำนักพระราชวังเปิดถวายสักการะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกพระสงฆ์นิกรหลั่งไหลเข้าคิวเนืองแน่นปลัดกลาโหมนำผบ.เหล่าทัพเข้าถวายความอาลัยสุดารัตน์เผยทรงเป็นแก้วตาดวงใจของประชาชนขอสมก.กรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกประชาชนครับ
0: ขณะที่สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความไว้อาลัยอย่างสูงสุดต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างคุณูปการและสัมผัสชีวิตของผู้คนจำนวนมากทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ที่เปราะบางและด้อยโอกาสในสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงสอนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการส่งเสริมหลักนิติธรรมตลอดจนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาในการส่งผลักดันมาตรฐานสากลด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง

0: และมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพได้สร้างมรดกอันยั่งยืนที่ยังประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติและสตรีทั่วโลกในรุ่นต่อมาในฐานะทรงเป็นทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนภารกิจดังกล่าวในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและในระดับสากลอีกด้วยค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะ UNODC ยกย่องเจ้าหญิงนักกฎหมายอุทิศเพื่อหลักนิติธรรมศิลปินและประชาชนถวายอาลัยสดุดีเจ้าฟ้านักกฎหมายทรงอุทิศพระองค์เพื่อหลักนิติธรรมผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพจนได้รับการยอมรับในเวทีโลกสะท้อนพระปรีชาสามารถ UNODC ถวายความอาลัยสูงสุดและยกย่องเหล่าถวยราชหลั่งไหลลงนามถวายความอาลัยและถวายสักการะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกเนืองแน่นศิริต้าและกรน้อมใจเป็นจิตอาสาแจกข้าว 1,000 กล่องน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระองค์พาย้อนความทรงจำที่มารดาเคยถวายงานยกย่องทรงเป็นแบบอย่างของสตรีไทยยุคใหม่ขณะที่คุณหญิงหน่อยรำลึกพระวิริยะอุตสาหะต้นแบบแห่งการอุทิศตนย้อนรำลึกโมเดลต้นแบบฟื้นฟูผู้หลงผิดและคืนคนดีสู่สังคมณวัดพัชรกิติยาภารามขสมกรับส่งฟรี6เส้นทางกลุ่มรักพ่อหลวงเสริมทัพจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบริการรับส่งฟรีนอกเส้นทางค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ข่าวประกันชีวิตเพื่อการออมและเกษียณค่ะเป็นการออมเงินอย่างมีวินัยพร้อมกับหลักประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อเก็บเงินระยะยาวอย่างเป็นระบบได้ทั้งการออมความคุ้มครองชีวิตจุดเด่นก็คือผลตอบแทนระบุชัดเจนในสัญญาความเสี่ยงต่ำได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐเหมาะกับคนที่อยากสร้างอนาคตแบบมั่นคงค่ะก็มี2แบบให้เลือกนะคะก็คือแบบประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปีและแบบบำนาญจ่ายเบี้ยประกันภัยช่วงวัยทำงานรับเงินคืนเป็นรายงวดสม่ำเสมอหลังเกษียณลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาทรวมกองทุนเกษียณทุกประเภทไม่เกิน 500,000 บาทค่ะผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยก็ควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองครับพรรคประชาชนแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.นะครับหลังจากคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26มีมติเห็นว่าผู้กระทำผิดอย่างน้อย229คนซึ่งแบ่งเป็นสว138คนและเครือข่ายพรรคการเมืองอีก91คนมีทั้งส.ส.และบุคคลในครม.ร่วมด้วยโดยเห็นควรให้ฟ้องต่อ ศาลนะครับแต่ว่าต่อมาคณะอนุ

0: วินิจฉัยชุดที่36กลับมีมติสวนทางให้ยกคำร้องทั้งหมดซึ่งกกต.ทั้ง7คนจะต้องชี้ขาดเรื่องนี้ภายในเดือนกันยายน2569นายพฤทธิ์ได้กาง4เหตุผลที่กกต.ควรส่งเรื่องนี้ให้ศาลพิจารณาครับคือ1คดีนี้มีหลักฐานหนาแน่นว่าคดีนี่มีหลักฐานหนาแน่นกว่าคดีก่อนๆ นะครับมีทั้งโพยคลิปเสียงการนัดหมายและเส้นทางการใช้เงินชัดเจน 2. คณะอนุวินิจฉัยชุดที่36มีปัญหาเรื่องของความชอบธรรมและไม่ได้เรียก DSI ไปชี้แจง 3. กกต. 4ใน7คนมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะได้รับรองตำแหน่งจากสว.ชุดนี้และ4ครับกกต.ถูกตั้งคำถามจากการปฏิบัติหน้าที่หลังปรากฏคลิปเจ้าหน้าที่กกต.เดินเก็บโพยจากผู้สมัครในวันเลือกระดับประเทศโดยนายพฤทธิ์ก็เตือนนะครับว่าถ้าหากกกต.ยกคำร้องอาจจะถูกมองว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจกับการโกงสว.ทางด้านของพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาครับออกมาโต้แย้งทันควันว่าคลิปดังกล่าวนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการหัวเลือกสว.จริงและตั้งข้อสังเกตว่าหากเจ้าหน้าที่พบการกระทำผิดเหตุใดจึงไม่จับกลุ่มดำเนินคดีทันทีแต่กลับปล่อยทิ้งไว้แล้วมากล่าวเหมารวมภายหลังยืนยันตนเองผ่านการคัดเลือกมาอย่างถูกต้องและไม่รู้สึกหนักใจในขณะที่ความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับนายประยุทธ์สิริพานิชสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าในวันที่16มิถุนายนนี้ทางพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการขัดคำวินิจฉัยของศาลนะครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวพรรคฝ่ายค้านก็มีการเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าพรรคประชาชนได้เตรียมขุนพลและประเด็นอภิปรายวาระแรกเอาไว้พร้อมแล้วครับซึ่งคาดว่าจะเข้าสภาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ควบคู่กับการเตรียมตรวจสอบร่างพรบ.โอนงบประมาณปี2569และการใช้เงินกู้4แสนล้านบาทนอกจากนี้นายพฤทธิ์ก็บอกว่าวันนี้ครับ15มิถุนายนพรรคประชาชนจะแถลงเปิดข้อพิรุธใน TOR โครงการ THAI Passport ที่ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติพร้อมกับยกตัวอย่างโครงการระบบแฟ้มสะสมทักษะในยุคที่พรรคภูมิใจไทยคุมกระทรวงอว.ที่พบข้อพิรุธในลักษณะเดียวกันจนรัฐมนตรีคนปัจจุบันต้องสั่งรื้อ TOR ใหม่ทั้งหมดจึงต้องการให้รัฐบาลครับทบทวนโครงการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปชน.ยก4ข้อมัดคดีหัวสว.จี้กกต.ส่งสารปพน.ปชน.ยก4ข้อมัดคดีหัวสว.ครับอ้างมีหลักฐานมัดแน่นคู่เปิดแผลโครงการ AI พฤทธิ์ตามขุดปมพิรุธคดีหัวสว.กลาง4เหตุผลกกต.ควรส่งคดีไปที่ศาลอ้างหลักฐานหนาแน่นกว่าคดีก่อนที่เคยทำมาทั้งโพยคลิปเสียงเส้นทางเงินชัดเจนดักคอยกถ้อยคำยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจกับการโกงด้านวุฒิออกโรงโต้ทันควันหลักฐานแค่นี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ยืนยันผ่านการคัดเลือกถูกต้องขณะที่เพื่อไทยนัดประชุม16มิถุนายนเล็งรื้อที่สสร.ไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวก็มีประเด็นนี้เช่นกันนะคะจับตา15มิถุนายนกกต.เล็งแถลงคืบหน้าปมร้อนหัวสว.พักส้มจี้ชงสารชี้ขาดสว.โต้กลับไอตินฉะนำคำพูดกกต.ในคลิปมาเหมารวมไม่ได้ชี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีกระบวนการหัวสว.เพราะยังไม่รู้ใครจะได้รับเลือกเป็นสว.ด้านแสวงเผยกกต.นัดประชุมคดีหัวสว.ต่อเนื่องรับ15มิถุนายนเล่งแถลงความคืบหน้าส่วนพักประชาชนไล่บี้หัวสว.ไม่หยุดพฤทธิ์กลาง4เหตุผลจี้กกต.ส่งคดีหัวสว.ไปศาลชี้ขาดคาดกันยายนได้ข้อสรุปชี้หลักฐานหนักแน่นเพียงพอเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวเตือนหากไม่ส่งอาจถูกตั้งข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียวโยนกกต.แจงปมอนุญาตนำโพยเข้าสถานที่เลือกได้จี้ตรวจสอบ THAI Passport ชี้ TOR มีพิรุธเผยเคยติงระบบสะสมทักษะสมัยภูมิใจไทยเป็นเจ้ากระทรวงอว.แต่ยังดันต่อชมอาจารย์เชนรับไม้ต่อแล้วรื้อ TOR อุดรอยรั่วขณะที่แกนำคนแสดงขอนแก่นชูทักษิณเป็นซูเปอร์

0: โรทั้งที่รู้ว่า2มาตรฐานแต่ก็รับโทษตามกฎหมายจับตาเขากระดงและหัวสวยึดมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ด้านประยุทธ์เผยเพื่อไทยประชุมพรรค16มิถุนายนนี้ถกยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญอีกรอบหลังปรับเนื้อหาไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมองเป็นสิทธิ์หากภูมิใจไทยไม่ร่วมลงชื่อมั่นใจมีเสียงส.ส.พรรคอื่นพร้อมสนับสนุนค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสวนดุสิตโพนะครับก็เผยผลสำรวจศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมคนที่18ครั้งล่าสุดครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังคงเหนียวแน่นครองแชมป์อันดับ1ตามมาด้วยคะแนนนิยม60%ครับด้านผู้สมัครเร่งลงพื้นที่ชูนโยบายมัดใจคนกรุงสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโพดุสิตนะครับก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่18ครั้งที่3สำรวจระหว่าง9ถึง12มิถุนายนที่ผ่านมาก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างอยากจะให้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระเป็นผู้ว่ากทมคนต่อไปมากที่สุด60.08รองลงมาคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนได้13.17ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสกนะครับกลุ่มตัวอย่างระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระมากที่สุดถึง35.39ตามมาด้วยพรรคประชาชน28.88ทางด้านนักวิชาการก็บอกว่าผลโพลนี้ก็สะท้อนชัดเจนนะครับว่าคนกรุงเทพให้ความสำคัญกับผลงานและตัวบุคคลมากกว่ากระแสพรรคการเมืองและกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการเมืองเชิงประสิทธิภาพที่ตัดสินใจเลือกจากผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้จริงในขณะที่ความเคลื่อนไหวในการลงพื้นที่ครับนายชัดชาติพร้อมด้วยทีมอดีตรองผู้ว่ากทมก็ลงพื้นที่หาเสียงณตลาดการค้าหนองแขมและชุมชนสงวนคำท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนโดยนายชัดชาติก็ชูนโยบายแนวทางในการจัดเก็บขยะของกทมและยกย่องชุมชนสงวนคำเป็นชุมชนต้นแบบด้านการคัดแยกขยะพร้อมกับนโยบายในอนาคตที่จัดตั้งศูนย์แยกขยะในทุกๆชุมชนทางด้านของพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข12จากพรรคเศรษฐกิจก็เปิดเผยนโยบายเด่นนะครับเตรียมผลักดันการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพคนละ100บาทผ่านแอปพลิเคชันเช็คอินแบงคอกนะครับโดยยกตัวอย่างเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเช่นอิตาลีสเปนญี่ปุ่นนะครับที่มีการจัดเก็บภาษีลักษณะเช่นนี้ซึ่งหากคำนวณจากฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติ30ล้านคนต่อปีจะสามารถสร้างรายได้เข้ากรุงเทพได้ถึง300ล้านบาทต่อปีครับส่วนนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครส.ส.กทมหมายเลข14ครับก็ได้ลงพื้นที่ตลาดวังหลังเขตบางกอกน้อยเพื่อรับฟังปัญหาปากท้องจากกลุ่มผู้ค้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและคนขับรถตุ๊กๆที่สะท้อนว่ารายได้หดหายไปกว่าครึ่งจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาจึงมีข้อเสนอเป็นโมเดลนะครับจัดระเบียบแต่ต้องค้าขายได้เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและดึงเสน่ห์สตรีทฟู้ดให้กลับมาเป็นจุดขายหลักพร้อมปรับเกิดเปิดเผยข้อมูลทางสถิตินะครับว่ากรุงเทพเนี่ยมีผู้ค้าแผงลอยถึง 300,000 รายและภาคสตรีทฟู้ดนี้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 271,000 ล้านบาทต่อปีครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับชัดชาตินำริ้วพรรคส้มไล่ตามที่2มัลลิกาเน้นสตรีทฟู้ดโพผู้ว่ากทมคนที่18ผลเหมือนเดิมชัดชาติยังครองแชมป์พรรคประชาชนเป็นพลังทางเลือกลดลงหาเสียงตลาดค้าหนองแขมชุมชนสงวนคำพร้อมทีมกรุงเทพทำงานด้านมาริกาลุยตลาดวังหลังชูโมเดลจัดระเบียบคืนรายได้สู่คนกรุงฟื้นสตรีทฟู้ดค่า 3,000 ล้านครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีโพเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะ 63% หนุนคนจนมีบัตรสวัสดิการยี้ลดหย่อนภาษีนิดาโพ

0: เปิดผลสำรวจบัตรคนจนชี้ 62.52% ระบุต้องเป็นคนจนจริงที่ควรจะได้รับสิทธิ์และไม่เห็นด้วย 50.69% นำพ่อแม่คู่สมรสหรือบุตรถูกนำชื่อมาลดหย่อนภาษีอนุทินพูดบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์ปั้นชิป Made in Thailand พร้อมหนุนเศรษฐกิจไทยพร้อมหนุนเศรษฐกิจด้านไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคค่ะ
1: ครับทางภาคเอกชนก็แสดงความห่วงใยต่อเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าหวั่นว่าวิกฤตพลังงานจากตะวันออกกลางจะดันราคาสินค้าพุ่งแรงครับนายธนิศรัตน์รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยก็พูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือปัญหาการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าเนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้เริ่มผูกผลักเข้าสู่ภาคการผลิตแล้วนะครับแม้ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะยังพยายามแบกรับภาระไว้เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันแต่หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับต้นทุนที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยซ้ำเติมรายได้สุทธิของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนลดลงและจะทำให้อำนาจการซื้อของประชาชนหดตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้ภาคเอกชนยังแสดงความกังวลแม้ว่าอนาคตสถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงแต่ว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วมักจะไม่ยอมปรับลดลงมาอีกจนกลายเป็นภาวะปกติใหม่ของระบบเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากเพราะในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ว่ารายได้ของประชาชนกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นตามครับจากแนวโน้มดังกล่าวนายธนิตได้เสนอแนะไปยังรัฐบาลให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนรับมือปัญหาค่าครองชีพโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยที่จะสิ้นสุดลงไตรมาสที่4ของปีนี้หากรัฐบาลมีแนวคิดจะดำเนินโครงการนี้ต่อเสนอว่าไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการแจกเงินแบบหวานแหแต่ควรปรับเปลี่ยนเป็นการมุ่งเป้าช่วยเหลือไปยังกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับเอกชนจี้รัฐบาลเตรียมรับมือครึ่งปีหลังสินค้าราคาพุ่งภาคธุรกิจห่วงครึ่งปีหลังราคาสินค้าพุ่งแรงจี้รัฐบาลเตรียมหามาตรการเสริมรับมือปัญหาค่าครองชีพสูงครับ
0: ส่วนผลฟุตบอลโลก2026นะคะมีคู่ที่น่าสนใจค่ะจากเว็บไซต์สยามสปอร์ตค่ะซึ่งก็คือซามูไรบลูญี่ปุ่นนะคะฮึดสู้ไม่ถอยไล่ตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์สุดมัน2-2นะคะแบ่งแต้มกันไปในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ค่ะและอีกคู่หนึ่งนะคะคู่นี้โหดเหลือเกินค่ะอินซีเล็กประเดิมโหดเยอรมนีโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มกูราซาวขาดลอย7-1เก็บ3แต้มแรกพร้อมทะยานขึ้นจ่าฝูงกลุ่ม E ศึกฟุตบอลโลก2026ค่ะ
1: ปิดท้ายที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐนะครับก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับบอกว่าข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านนะครับยังมีกำหนดที่จะลงนามอย่างเป็นทางการโดยทรัมป์ก็อ้างว่าข้อตกลงนี้อิหร่านจะยอมล้มเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดและช่องแคบฮอร์โมซจะเปิดให้เรือทุกลำผ่านได้ทันทีหลังจากการลงนามนะครับก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทรัมป์โหวตลั่นลงนามสันติภาพยุติสงครามให้ทันฉลองวันเกิดอิหร่านยื้อยังไม่เคาะทรัมป์ยืนยันเซ็นข้อตกลงกับอิหร่านในวันอาทิตย์ตรงกับวันเกิดครบรอบ80ปีของตัวเองพร้อมกับเปิดฮอร์โมซทันทีหลังลงนามเช่นเดียวกันกับนายกปากีสถานเผยข่าวดีได้ข้อสรุปภายใน24ชั่วโมงเตรียมจัดลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนลุยเจรจาระดับเทคนิคในสัปดาห์ถัดไปครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสั่งสมทนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสสั่งเดลิเวอรี่ได้เริ่มวันนี้ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้รัฐบาลดีเดย์เปิดให้เริ่มสั่งอาหารและสินค้าผ่านระบบเดลิเวอรี่ได้แล้วโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงโดยเวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสร่วมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อคิกออฟระบบอย่างเป็นทางการและชี้แจงแนวทางการใช้งานให้กับประชาชนต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายสะสมในโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันที่1ถึง13มิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 29,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เข้ามาใช้จ่ายครบโควต้า 1,000 บาทของเดือนนี้แล้วกว่า 2,600,000 คนนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเผยแพร่ไทม์ไลน์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนายนประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมยืนยันตัวตน17กรกฎาคม2569ถึง12มกราคม2570เริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคม2569เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำประชาชนให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่พลาดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการรัฐบาลเดินหน้าภูเก็ตโมเดลจัดระเบียบที่ดินรัฐทวงคืนผืนป่ายกระดับแหล่งท่องเที่ยวนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายขยายผลไปยังจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นพังงาและกระบี่นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างท่าเรือและระบบขนส่งทางน้ำโบ๊ทแท็กซี่ในพื้นที่ภูเก็ตซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยในอนาคตนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากพื้นที่ป่าตองไปยังสนามบินภูเก็ตจะสามารถใช้บริการโบ๊ทแท็กซี่ซึ่งใช้เวลาเพียงประมาณ30นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในช่วงการจราจรหนาแน่นช่วยเพิ่มความสะดวกลดต้นทุนด้านเวลาและกระจายรายได้สู่ชุมชนชายฝั่งได้มากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกองทัพเรือสกัดบุหรี่เถื่อนทะลักชายแดนจันทบุรียึดของกลาง44กล่องมูลค่ากว่า8ล้านบาทพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรจังหวัดจันทบุรีสรรพสามิตอำเภอโป่งน้ำร้อนและตำรวจสภ.บ้านแปลงเข้าสกัดกั้นการลักลอบขนบุหรี่ต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีอากรบริเวณบ้านบึงฉนังล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวไทยได้1คนพร้อมตรวจยึดบุหรี่เถื่อน23กล่องรถยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่องและอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งหรือ GPS tracking อีก1เครื่องจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากบุคคลสัญชาติกัมพูชาให้ลำเลียงบุหรี่ที่ลักลอบนำเข้าจากฝั่งกัมพูชาไปส่งต่อในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะขยายผลและตรวจยึดบุหรี่เถื่อนเพิ่มเติมอีก21กล่องซึ่งถูกซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ป่าตามแนวชายแดนทันทีเมื่อรวมของกลางทั้งหมดพบว่ามีบุหรี่เถื่อนจำนวน44กล่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางภาษีต่อรัฐมากกว่า8ล้านบาทโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าผลการจับกุมครั้งนี้ทำให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนและการปิดจุดผ่านแดนอย่างเข้มงวดแม้กลุ่มผู้กระทำผิดจะพยายามใช้ช่องทางธรรมชาติในการลักลอบลำเลียงสินค้าเข้าประเทศแต่ด้วยการบูรณาการด้านการข่าวการลาดตระเวนและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันทำให้สามารถสกัดกั้นการกระทำผิดได้อย่างต่อเนื่องกองทัพเรือยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนและปิดจุดผ่านแดนในความรับผิดชอบอย่างเข้มงวด 100% ควบคู่กับการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรักษาความมั่นคงและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มกำลังทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกิน

0: ให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณอัญชลีพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณอัญครับ
5: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
4: ก็เริ่มต้นวันทำงานของสัปดาห์นี้กันนะครับวันนี้15มิถุนายนก็มีข่าวที่ในท่ามกลางบรรยากาศที่คนไทยตอนนี้ก็คงจะซึมเศร้ากันนะครับมีรายงานข่าวโดยเป็นการโพสต์ผ่านทรูธโซเชียลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดให้สัญจรอีกครั้งเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพร่วมกับอิหร่านในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี
5: ้ค่ะ
4: นะครับอันนี้เป็นข่าวสารที่มาถ้าดูตามเวลาของบ้านเราเนี่ยก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาก็โพสต์ตอนประมาณสักตีสี่โดยในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะเกิดขึ้นเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงวันศุกร์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดตลอดจนเปิดทางให้น้ำมันไหลผ่านจากทั้งสองฝั่งอีกครั้งสำหรับภูมิภาคนี้และสำหรับโลกนะแล้วก็ยังบอกว่าสหรัฐและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกันแล้วและเขาได้สั่งการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมรวมถึงสั่งการให้กองทัพรวมทั้งก็หมายถึงตัวทัพเขาเองนะก็ได้สั่งการให้กองทัพสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลออท่าเรือต่างๆของอิหร่านโดยทันทีโดยบอกว่าข้อตกลงกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วในขณะนี้ผมได้สั่งการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยให้เรือสามารถสัญจรผ่านได้โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมและในขณะเดียวกันผมได้สั่งการให้กองทัพเรือของสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยทันทีก็
5: โดยรายละเอียดเนี่ยนะคะที่สื่อรายงานก็คือยุติสงครามในทุกแนวรบแล้วก็ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลที่บอกว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดโฟลเลยโดยที่ไม่มีการเก็บเงินน้ำมันอะไรก็จะไหลทะลักตรงนั้นนะคะกองกำลังสหรัฐจะถอนออกจากภูมิภาคตรงนี้ยังงงๆอยู่ว่าขนาดนั้นใช่หรอกองกำลังถอนออกจากภูมิภาคช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดใช้งานยุติการรบนะคะมาตรการคว่ำบาตรจะถูกระงับแผนฟื้นฟูและพัฒนาอิหร่านมูลค่า$300,000,000,000สหรัฐจะเกิดขึ้นปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดมูลค่า$24,000,000,000แล้วก็เปิดการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์เป็นเวลา60 วันแล้วก็โครงการขีปนาวุธและกลุ่มต่อต้านจะไม่อยู่ในวาระการ

0: จรจาคือถ้ารายละเอียดเป็นอย่างเงี้ยบรรดาคนที่ติดตามก็บอกว่านี่คือแพ้หมดรูปค่ะแพ้หมดรูปนี่คือสหรัฐแพ้นะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าต้องจ่ายเงินค่าพัฒนาอิหร่านถึง$300,000,000ค่ะ
1: ครับจริงๆข่าวก็ออกมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับถ้าเราติดตามว่าจะมีการลงนามกันพูดกันถึงขั้นว่าจะไปลงนามกันวันอาทิตย์โดยฝ่ายสหรัฐก็คือ JD Vance แล้วก็คาดว่าน่าจะเลือกที่เจนีวาของสวิตเซอร์แลนด
0: ์บางคนบอกว่าน่าจะเป็นการเซ็นสัญญาทางเนี่ยค่ะทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ซ้ำไป
1: แต่ล่าสุดนี้ตกลงสรุปว่าวันศุกร์เนี่ยจะเป็นที่เจนีวานะ
0: ไปแน่นอนแล้ว
1: ไปแน่นอนเจดีวาน
0: เจดีวานี่กำลังประท้วงกันเละเทะเลยนะคะที่ไหนซาน
1: ตาม
0: เพราะว่ามีการประชุมที่นั่น
1: คือตราบใดมันมี G7 อยู่ใช่ไหมตอนนี้คือตราบใดที่ยังไม่ถึงวันมันก็ยังมีอะไรที่พลิกได้ตลอด
0: ประชุมที่ฝรั่งเศสแต่ว่าการรักษาความปลอดภัยหนักมากที่เจดีวาแล้วคนเจดีวาก็มีความรู้สึกเขาเดือดร้อนมากประชุมประท้วงไม่เคยเห็นเลยค่ะว่าที่เจนีวาที่สวิสจะประชุมกันแล้วก็เอ้ยจะชุมนุมกันประท้วงรุนแรงกันขนาดนี้ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คือทำภารกิจเฉลิมฉลองวันเกิดอะไรของตัวเองเสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่องนอนบนเครื่องมาเลยนะคะบน Air Force 1จาก
1: มาประชุม
0: จากสหรัฐมาที่ฝรั่งเศสมาประชุม G7 เนี่ย
1: G7 โอเค
0: ก็คือนอนมาเลยแล้วก็เช้ามาก็ทำงานค่ะ
1: ก็เท่าที่ทราบเนี่ยมันเป็นข้อตกลงลักษณะเหมือนกับอาจจะเรียกว่าเป็นข้อตกลงชั่วคราวนั่นแหละก็คือจะหยุดยิงเปิดช่องแคบฮอร์มุสสหรัฐถอนการปิดล้อมเอาเปอร์เซียออกไปนะครับแล้วก็ปลดล็อกให้หลายๆอย่างเช่นเรื่องที่ไปอายัดทรัพย์สินอะไรต่างๆของอิหร่านเนี่ยนะแล้วก็มีข้อตกลงว่าอิสราเอลก็จะต้องหยุดยิงหยุดสู้รบกันเลบานอนอะไรเนี้ยก็จะมีข้อตกลงเหล่านี้นะจะมีอยู่2ข้อที่ยังไม่บรรลุข้อตกลงแต่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขของ MOU นี้ว่าจะหารือกันต่อไปในระหว่างหลังจากลงนาม MOU นี้ในวันศุกร์เนี่ยอีก60วันก็จะประกอบไปด้วยข้อแรกเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินฟื้นฟูแต่ตกลงว่าใครจะต้องเป็นคนจ่ายการฟื้นฟูจะประกอบไปด้วยอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะ60วันที่สหรัฐกับอิหร่านจะต้องเจรจากัน แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการผลิตการสร้างอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็เจรจากันใน60วันนั้นที่เหลือ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยเป็นรายละเอียดที่ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าเปิดเป็นเงื่อนไขไว้ว่าจะมีการเจรจากันในลำดับต่อๆไปแต่ในเบื้องต้นเนี่ยคือว่าหยุดยิงกันก่อนแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนซึ่งถ้าได้จริงแค่นี้ก็โอเคผมว่าโลกก็พร้อมที่จะยกย่องนะว่าในท้ายที่สุดก็หาทางลงกันซะนะใครจะเสียหน้าใครจะได้หน้าอะไรยังไงก็ผมว่ามันก็เสียหายด้วยกันทั้งคู่นะ
0: ค่ะ
1: จะบอกว่ามีใครได้หน้าเสียหน้าของยากแต่ทรัมป์เนี่ยเนื่องจากแกเป็นประเทศมหาอำนาจก็แน่นอนนะต้องรับภาระหนักในเรื่องที่จบลงแบบนี้นะดูปฏิกิริยานะครับก็ทางด้านการลงทุนเนี่ยเช้านี้ทางฝั่งเอเชียนี่ตลาดหุ้นเอเชียก็ตอบรับกันแบบคึกคักเลยนะฮะโดยผมดูตลาดนิกดัชนีนิเคอิของญี่ปุ่นเนี่ยเปิดมาบวกทันทีเลย763.18 จุดแต่ขอโทษนะฮะ ตอนนี้บวกไป 3,000 กว่าจุด 5% กว่านิเคอิ
0: 5% เลย
1: ครับ
0: ค
1: อสปีนี่ก็จะไปถึง 10% หรือเปล่านี่กำลังดูอยู
0: ่
1: ก็ขารับกันเต็มที่เลยนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันนะยังไม่เปิดซื้อขายเป็นทางการแต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวนอกตลาดทันทีเลยโดย WTI เนี่ยผมเข้าไปดูเมื่อช่วง 7:50 น.

นี้นะครับ WTI เนี่ยปรับลงมา 3.85 เหรียญหรือ 4.54% ราคาอยู่ที่ 81.02 ก่อนที่

0: 0.90%
1: ราคาน้ำมันดีดขึ้นเลยนะคะเออขออภัยค่ะราคาทองคำราคาทองคำดี
0: ข
1: ึ้
0: นท
1: ัน
0: ทีครับใช่
1: ขึ้นทันทีเลยคนที่รอมานานเขาควรจะรออีกนานไหมคะให้มันขึ้นไปถึง80,000เหมือนเดิมอะคะ
0: คงนานพอสมควรนะครับ
1: จะได้เวลาตลอดชีวิตของเรา
0: เอาตอนนี้ก็เรียกว่า step by step นะเอาเป็นว่าเห็น4,500ก่อนขยับขึ้นมาถ้าเป็นสปอตเนี่ยตอนนี้4,294เหรียญขึ้นมา74เหรียญนะ 1.8% ส่วนตลาดล่วงหน้าตลาดโคเม็กซ์นะไปแตะ 4,300 ละ 4,037 เหรียญบวกไป 78.8 เหรียญหรือว่า 1.9%
1: ค
0: ่ะก็ขานรับในทางบวกเช่นเดียวกับบิตคอยน์ฮะบิตคอยน์ทำท่าว่าจะหลุด 60,000 อยู่เหลือ 60,000 ขึ้นมาเป็น 61,000 กลับมาเป็น 60,000 ไป 65,000 แล้วแล้วพอแป๊บๆเนี่ย 65,000 แล้วกลับมา
1: บอนด์ยิลด์ร่วงค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีร่วงลง6จุดมาอยู่ที่ 4.42% ในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดเอเชียแล้วก็บริษัทโบรกเกอร์ ACCM ระบุว่าอัตราผลตอบแทนอาจปรับตัวลงไปอีกนะคะเนื่องจากกังวลเรื่องเงินเฟ้อเริ่มคลี่คลายลงหลังจากมีข้อตกลงชั่วคราวในการเปิดช่องแคบพอมูสในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนความขัดแย้งมันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
0: พุ่งเลย
1: สูงเพราะว่าเขาก็คาดการความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อเนื่องจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นค่ะพอมันเกิดเหตุการณ์ตรงกันข้ามมันก็ต้องลงค่ะสวนกลับเลยนะคะ
0: ก็ในภาวะที่มันมีความไม่แน่นอนสูงก็ดอลลาร์ก็เป็นพระเจ้า
1: ค่ะ
0: คนก็ยึดดอลลาร์เป็นหลักดอลลาร์ก็แข็งค่าไอ้บอนด์ยิลด์ของพันธบัตรสหรัฐก็พุ่งทะยานเลยนะพอในทางกลับกันปั๊บสถานการณ์เริ่มคลี่คลายทุกอย่างก็จะกลับเป็นตรงข้ามดอลลาร์สหรัฐก็จะอ่อนค่าลงคนก็จะทิ้งเริ่มทยอยทิ้งดอลลาร์แล้วก็กลับไปหาลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันมากขึ้นนะฮะก็สินค้าเช่นหุ้นเช่นทองเนี่ยก็จะปรับขึ้นแต่น้ำมันมันเนื่องจากว่ามันผันผวนตามเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมเป็นหลัก
1: ค่ะ
0: ก็คือถ้าไม่สงบน้ำมันก็ขึ้นสงบก็น้ำมันก็ลงอันนี้มันมีทิศทางว่ามันจะสงบได้ก็ลงมาก็หวังว่าบ้านเราวันนี้ควรจะมีข่าวดีให้กับผู้ใช้น้ำมันทั้งหลายบ้านนะเพราะว่าผมเชื่อว่าราคาที่ตลาดสิงคโปร์วันนี้ถ้าจะปรับตามทิศทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้แล้วผมก็คิดว่าโอ้มันเพิ่งมากระถึงขนาดนี้แล้วมันจะพลิกทันทีมันไม่น่าจะมาเกิดขึ้นนะ
1: หมายความว่าโดนัลด์ทรัมป์พลิกใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้ปัจจัยที่เขากลัวที่สุดก็คืออิสราเอลเพราะว่าวันเสาร์
1: ไม่ยอม
0: วันเสาร์เนี่ยในขณะที่ผมเชื่อว่าอิสราเอลรู้แล้วว่าน่าจะบรรลุข้อตกลงละ
1: ยัง
0: อ
1: ิ
0: สราเอลถล่มเลยถล่มเบรุตเลย
1: เสียเป็นเสียชีวิตเป็น10นะคะล่าสุดเนี่ย
0: ทรัมป์บอกไม่เสียเลย
1: เป็น10ค่ะ
0: ทรัมป์มาให้สัมภาษณ์ผ่านมาบอกว่าได้ยกหูโทรศัพท์บอกเนทันยาฮูว่าอย่าทำเพราะว่ากำลังจะบรรลุข้อตกลงกันอยู่แล้วแล้วก็โอเคละก็ยิงไปไม่มีใครเสียชีวิตไม่ได้เสียหายอะไรมากพูดทำนองอย่างนั้นนะว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาสรุปว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะ
1: มีค่ะเสียชีวิตเป็นสิบนะ
0: คือผมว่าเจตนาคืออิสราเอลคงไม่พร้อมที่จะยุติอยากจะให้ร่าง
1: ต้องการกวาดหมดเลยต้องการกวาดต้องการยึดพื้นที่เข้าใจว่าจะอย่างนั้นให้ราบคาบเหมือนกับจะไม่ให้เหลือชนชาตินี้มากกว่าที่ไหนสามแล้วก็เอาพื้นที่มาหมดเลย
0: แล้วมันก็น่าจะเกี่ยวเรื่องการเมืองเขาด้วยเพราะว่ามัน
1: เขาโดนข้อหาทุจริตคอร์รัปชัน
0: จะต้องเลือกตั้งใหม่ในทันยาฮูก็หวังว่าพลังของพวกขวาจัดทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะต้องเลือกเขากลับมาเพราะว่าเขาจะมีความเด็ดขาดในเรื่องการปราบปรามฮิสบอลเลาะถ้าเขากลับมาก็โอเคก็ได้มีการสานต่อนโยบาย
1: ค่ะ
0: เพราะการแสดงท่าทีเหล่านี้ผมเชื่อว่าเขาต้องการที่จะ
1: มี
0: ป
1: ั
0: ญหาการเมืองภายในประเทศ
1: เ
0: ขาด้วยครับ
1: วันนี้ดีเซลของเราไม่ถึง40แล้วนะที่ในศาล 3.9 บาท80
0: ลงมาเมื่อวันเสาร์ฮะประกาศวันศุกร์แล้วลงวันเสาร์ลงมาบาทนึงเลย
1: 39บาท80สตางค์

0: ครับใช่
1: อันนี้ธรรมดานะดีเซลธรรมดาแล้วก็แก๊สโซฮอล์91ยังแพงกว่าดีเซลอยู่2บาทเลยนะคะแก๊สโซฮอล์นี่41บาท93สตางค์ส่วนคนที่เติม85ได้เนี่ย33บาทเองแต่ถ้า E20 นี่คือ37บาทค่ะก็ยังถือว่าโอเคช่วยคนใช้รถประหยัดได้เยอะนะคะดีเซลไม่ถึง40แล้วลงมาแล้วค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนนี่เป็นสถานการณ์โลกที่เชื่อมโยงมาถึงเรานะเราถ้าจะได้ผลดีรู้สึกว่ามันเราเชื่อมโยงกับโลกอยู่ก็ลดราคาน้ำมันลงมาครับอันนี้ก็จะรู้สึกโลกกับเรานี่มันอยู่ด้วยกันจริงๆนะเขาลงเราก็ต้องลงด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาขึ้นแล้วเราขึ้นอย่างเดียวนะ
1: แต่โดยสถานการณ์ถ้าพูดถึงการบริหารจัดการน้ำมันในประเทศไทยเราก็ยังดิฉันไม่รู้ว่ารัฐบาลจะไปทางไหนนะคะการไปแจ้งความ6โรงกลั่นโดย DSI ว่าเสนอข้อมูลทำเอกสารไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนอ้าวนี่หนึ่งแล้วนะคะเล่นโรงกลั่นเขาแล้วก็ใช้ DSI แล้วก็ความผิดก็เพียงแค่การกรอกเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน
0: ไม่มีข้อหากักตรงกักตุนอะไรนี่ยังไม่ไปถึงขั้นนั้น
1: ไปแค่นั้นสองก็คือพอ DSI แจ้งความโรงกลั่นปุ๊บคุณขิงไม่จ่ายเงินเข้ากองทุนค่ะพี่ไพศาลระงับการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพราะกองทุนก็คือเอาไปจ่ายให้โรงกลั่นถูกไหมคะ
0: ก็คือพูดง่ายว่าให้กองให้โรงกลั่นแบบ
1: ชักดาบเลยคดีจะไปถึงไหนคดีก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องกักตุนไม่ได้เป็นเรื่องมีความผิดอะไรเพียงแค่เริ่มต้นแจ้งความถือโอกาสชักดาบไม่จ่ายเงินให้กองทุนกองทุนก็เป็นหนี้โรงกลั่นคือไอ้แบบเนี้ยฟังเนี่ยมันฟังเข้าใจได้แต่ถามว่าถูกต้องหรือเปล่าและผลของมันคืออะไรคะพี่เอกสารชักดาบไม่จ่ายให้ลงกันขณะที่ความผิดเนี่ยยังไม่ชัดแจ้งเลยว่าเขาผิดข้อหาอะไรและจะปรับเขามีโทษอะไรแบบไหนยังไงยังไม่มีเลยแค่เริ่มต้นไปแจ้งความเพราะเรื่องเอกสารไม่ครบแต่ชักดาบเลยไม่จ่ายอะไรจะเกิดขึ้นนี่คิดว่ามันแปลกๆวิธีการบริหารแบบนี้ค่ะ
0: ก็น่าจะต้องการถืออำนาจต่อรองอะไรบางอย่างทีนี้จะไปต่อรองอะไรกับบรรดาพวกโรงกลั่นเขาเนี่ยก็ต้องดูรัฐบาลเขาอาจจะต้องการให้ตอบสนองบางเรื่องให้หรือยังไง
1: แต่นี้ก็เข้าใจว่ากำไรของโรงกลั่นก็คือเงินที่ส่งเข้ากระทรวงการคลังนะทุบก็ได้หาเจ๊งไปเลยก็ได้แต่ละปีมีเงินจากบริษัทโรงกลั่นพวกนี
0: ้
1: ที่เป็นกำไรอ่ะเข้าสู่กระทรวงการคลังเท่าไหร่ล่ะแล้วก็ไปเริ่มต้นซื้อน้ำมันจากต่างชาติใช้ก็ได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ดูแล้วน่าจะมีเกมอะไรที่เขายังประลองยุทธกันอยู่อ
1: ่ะว่ามัน
0: เราก็ไม่รู้ว่าไปถึงที่สุดแล้ว
1: มันเกิดประโยชน์อะไรกับประเทศชาติและประชาชน
0: มันจะไปถึงจุดไหนอะไรยังไงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือประชาชนก็จะดูอย่างเดียวว่าก็ราคาถ้าเขาขึ้นไปก็พอเข้าใจอยู่มันก็ต้องมีการปรับขึ้นไปบ้างแบกกองทุนแบกทั้งหมดมันก็ไม่ไหวตอนนี้ก็โอเคก็เห็นมีการปรับขึ้นมาให้สะท้อนราคาตลาดอยู่ในระดับที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนก็แทบจะน้อยมากไม่มีคงเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเวลาลงมากลไกก็ทำงานเต็มที่ใช่ไหมปรับลดลงมาให้ลดภาระผู้ใช้น้ำมันอย่างเงี้ยถ้าเป็นกลไกอย่างนี้ก็โอเคแล้วผมก็คิดว่าส่วนว่าในโครงสร้างในระยะยาวจะต้องทำยังไงให้มันมีอะไรที่มันว่าผู้บริโภคก็รู้สึกว่าระบบมันมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งฝ่ายผู้ประกอบการทั้งฝ่ายผู้บริโภคไม่ใช่ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วก็ต้องมานั่งใช้เกมอะไรต่างๆมายื้อยุดกันเพื่อที่จะดึงเงินส่วนนั้นส่วนนี้มาแล้วก็มันก็ไม่ยั่งยืนอ่ะ
1: ซึ่งเกมพวกนี้นี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเกมเพื่อประเทศชาติหรือเกมเพื่อการเมืองกันแน่
0: เดี๋ยวพอมันถึงจนจุดหนึ่งเนี่ยว่าจากนี้พอราคาน้ำมันมันเริ่มกลับเข้าสู่สมมติว่าสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายราคาน้ำมันมันกลับสู่ภาวะโรงกลั่นเขาจะมีปัญหาอีกอย่างนึงละคือการกลั่นเขาจะเริ่มกลับมาติดลบตอนนั้นอ่ะมันจะเริ่มจะต้องเริ่มมองดูว่าจะทำยังไงกัน
1: แล้วที่ก็ฟังที่คุณณรงค์อ่านหรือ

0: ดูปูเบตอ่านก่อนเข้ารายการทุกวันทุกวันเนี่ยว่าเขาขาดทุนว่าเขาขาดทุนนะในอนาคตดิฉันก็ไม่รู้ว่าทำแบบนี้แล้วประเทศชาติมันจะเสี่ยงขนาดไหนในอนาคต
1: ครับ
0: เขาไปขวนขวายหาน้ำมันมาให้ใช้แล้วเขาก็ขาดทุนด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ก็นั่นแหละฉันได้ฉันนั้นอ่ะที่มาแถลง DSI บอกว่าเดินหน้าแจ้งข้อหาอะไรต่างมันต้องดูด้วยข้อหาอะไรใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณแจ้งข้อหาจบที่ว่าเราได้แจ้งข้อหาแล้วคนเนี่ยจะพลานเข้าใจว่าโอ้สงสัยไปจับว่าเขากักตุนเนี่ยเพราะไปตรวจแล้วพบความผิดปกติซึ่งจริงๆไม่ใช่ไปแจ้งข้อหาเพียงแต่ว่าเขาลง
0: เอกสาร
2: ไม่ครบเอกสารไม่ถูกต้อง
0: ไม่ถูกต้องจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะนี่คือแจ้งความ
2: เขาไปแจ้งความเขาซึ่งถ้าสมมติมันผิดพลาดในเรื่องไอ้เรื่องการกรอกข้อความเนี่ยโทษมันไม่ได้มีอะไร
0: แล้วมันขนาดต้องใช้ DSI เลยนะคะแล้วรัฐมนตรีถึงขนาดแบบนั้นไม่จ่ายเงินไม่อนุมัติเงินเข้ากองทุนมันถึงขนาดนั้นเลยค่ะ
2: เขาจะพูดว่าอย่างนี้คุณดันเขาจะบอกว่าอันนี้เป็นข้อหาเบื้องต้นก่อนเรากำลังตรวจสอบในเรื่องพฤติกรรมของการกักตุนแสวงหาผลกำไรอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้แต่ในขณะเดียวกันไม่มีนักการเมืองเลยในสมการนี้เงียบไปแล้ว
2: ไม่มีก็ส่วนใหญ่เป็นพวกโรงกลั่นเพราะว่าเดโป้คลังน้ำมันต่างๆที่ไปตรวจก็เจ้าของก็คือตัวโรงกลั่น
0: ไม่มีนักการเมืองอะไรเกี่ยว
2: จะมีอ่างทองอยู่ใช่ไหมที่ว่าอะไรเป็นน้องชายของเสียตืออะไรตือคอสโมอะไรนั่นที่มารับทราบข้อกล่าวหาไปละ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มันก็จะประมาณนั้นนะที่ไปเชื่อมโยงกับตัวละครซึ่งปรากฏอยู่ตามสื่ออยู
0: ่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
2: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: 8:34 ครับคุณอันครับคุณต่อครับ
0: น่าจะคุณจันจันบอกว่ารัฐตั้งโรงกลั่นเองเหมือนเดิมจะดีไหมครับ
2: รัฐตั้งโรงกลั่นเองก็ตอนนี้ก็
0: เขาหมดเป็นของรัฐนะคะ
2: ส่วนใหญ่แล้วก็ดำเนินการโดยบริษัทจำกัดมหาชนที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสิ้นนะใช่ไหมทั้งปตททั้งบางจากรัฐบาลก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสิ้น
0: มีที่ไม่ใช่
2: รัฐเอาไม่ใช่รัฐบาลรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสิ้น
0: เอาเป็นว่ากำไรของโรงกลั่นเหล่านี้ที่ทางฝั่งกระทรวงการคลังถือหุ้นเนี่ยก็ได้กำไร ถ้าเขาจะขาดทุนถ้าเขาจะเจ๊งไปก็คนที่ขาดรายได้มากสุด

0: ก็คืองบประมาณของเรานั่นแหละค่ะเพราะเวลาที่เขาได้กำไรเขาส่งเข้าคลังก็เอามาเป็นงบประมาณ
1: ก็จ่ายเป็นจ่ายเป็นปันผลเข้ามา
0: ก็เยอะด้วยค่ะ
1: ตามสัดส่วนของการถือหุ้น
0: ในปีหนึ่งพวกบรรดาธุรกิจที่ส่งเงินเข้าคลังมากที่สุดอันดับหนึ่งน่าจะเป็นกฟผ.ใช่ไหมคะพี่ไพศาลสองเดี๋ยวที่ให้ขอดูเงินพวกนี้แหละค่ะที่เยอะมากที่สุดไอ้ที่เราพูดว่ากำไรโรงกลั่นกำไรโรงกลั่นเนี่ยถือหุ้นใหญ่จริงๆก็คือกระทรวงการคลังแล้วเงินก็ส่งเข้าคลังแล้วก็เป็นเข้ามาเป็นงบประมาณนั่นแหละที่เป็นของเอกชนก็คือ SPRC ถูกไหมคะพี่สาร
1: ใช่ครับที่เป็นของเชฟรอนครับเหลือที่เป็นเอกชนก็เหลือเพียงรายเดียวที่เป็นต่างชาติเชฟรอนก็เข้ามาถือแล้วก็เป็นบริษัทมหาชนเหมือนกันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วไม่ใช่ใช่อย่างเชฟรอนสตาร์ดีไฟเนอรี่อะไรนะ
0: โอเคตัวเลขมาแล้วเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละอันดับหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยกฟผ.อ
1: ันนั้นเขายังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่
0: เขาเป็นรัฐวิสาหกิจเต็มนะคะเพราะกำไรเขาทั้งหมดก็คือไม่ต้องแบ่งให้ผู้ถือหุ้นโอ้เดี๋ยวนะคะอันนี้มันเป็นข้อมูลเมื่อปี24โอเคธนาคารออมสินอันดับ2 13,000 ล้านปตท.อันดับ3 11,000 ล้านแล้วก็สำนักงานสลากกินแบ่ง10,000ล้านค่ะอันนี้ก็คือพวกโรงกลั่นก็คืออยู่ในเครือปตท.ถูกไหมฮะเขาแยกไหมฮะกำไรของบริษัท
1: ลูกอยู่ในเครือส่งเข้าแม่หมดครับ
0: กำไรของบริษัทลูกก็คือเข้าบริษัทแม่เพราะฉะนั้นก็คือเข้ามาตรงนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าให้รับตั้งเองก็จริงๆกำไรของโรงกลั่นพวกนี้ก็คือเข้ามาที่รัฐบาลอยู่แล้วค่ะไม่ได้ไปอยู่ที่ไหน
1: คือถ้ารัฐมนตรีพลังงานหรือว่าผู้นำรัฐบาลนายกจะให้เขาทำตามนโยบายอะไรต่างๆถ้าไม่ติดคุกติดตารางผมเขายอมทำให้หมดละแม้กระทั่งเจรจาหั่นค่ากลั่นเกินอะไรก็ทำเขาสามารถตอบสนองให้ได้ถ้าจะเป็นนโยบายรัฐบาลนะถ้าสรุปว่ามันไม่ทำให้เขาติดคุกกันเขายอมทำให้เพราะมันก็เป็นของรัฐอยู่แล้วยังไงมันก็เป็นของรัฐอยู่แล้วเขาก็ต้องตอบสนองให้อยู่แล้วเขียนได้ว่าทำแล้วมันจะบังเกิดผลดีผลเสียในระยะต่อไปอย่างไรเนี่ยอันเนี้ยควรจะคำนึงไว้ด้วยเฉพาะหน้าเนี่ยอาจจะเป็นผลดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าในระยะต่อๆไปเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอะไรที่
0: มันทำลายระบบความมั่นคง
1: มันจะคุ้มกันไหมก็
0: เข้าใจว่าเขาคุยกันหนักมากแล้วนะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็จำนวนกันด้วยภาพที่มันเกิดขึ้นในอนาคตนั่นแหละที่หยุดอยู่ค่ะรับได้ไหมถ้ามันจะเป็นแบบนี
1: ้คร
0: ับเรื่องแค่ผลประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยสิ่งนี้คุณจะต้องแลกมากับความเสียหายซึ่งมันจะเป็นรูปธรรมมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: กับเกี่ยวกับเรื่องพลังงานซึ่งได้หยุดกันนะค่ะ
1: เรื่องคดีสองอุยกูก็เป็นที่จริงๆก็เป็นไปตามคาดนะว่ามันก็แต่ละส่วนเนี่ยเขาก็ต้องจับตามองอยู่ผมเห็นมีปฏิกิริยาที่ออกมาชัดๆเลยเนี่ยก็สถานทูตจีนนี่เขาก็มีแถลงการออกมาทันทีนะสถานทูตจีนเขาก็เนื่องจากว่าเขาบอกมีพลเมืองของจีนเองก็เสียชีวิตและบาดเจ็บเฉพาะเสียชีวิตนี่ก็เข้าใจว่าที่เป็นคนจีนเนี่ยเจ็ดคน
0: แล้วยังมาเลเซียอีกอะ
1: มาเลเซียเนี่ยก็คือ
0: ผู้
1: น
0: ำคน
1: จีนเนี่ยเชื้อสายที่เป็นสัญชาติมาเลเซียอีกนะฮะก็มีที่จีนแถลงการของสารทูตจีนเขาก็บอกว่าทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้แสดงความเห็นนะว่าสนับสนุนให้ไทยดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถ

0: ถึงที่สุดเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่โหดร้ายนะที่กระทำการอย่างเกี่ยมโหดนะก็เป็นจุดยืนนะที่มีการแถลงแต่ล่าสุดเนี่ยมันก็มีสภาอุยกูโลกได้ออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อการตัดสินโทษประหารชีวิตชาวอุยกูสองคนในประเทศไทยโดยระบุว่าจากที่เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาว่าชาวอุยกูสองคนมีความผิดฐานก่อเหตุระเบิดศาลเท้าหมาพรมแยกราชประสงค์เมื่อเดือนสิงหาคม2558เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต20คนและบาดเจ็บกว่า120คนโดยนายบิลานโมฮัมเหม็ดและนายยูซุปเบียลาลีลีถูกควบคุมตัวตั้งแต่ถูกจับมาเป็นเวลา11ปีและทั้งสองคนยังคงยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์และกล่าวว่าจะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาและโทษประหารชีวิตแถลงการระบุว่าคดีนี้เต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกนะประเทศซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามในฐานะภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ICCPR โดยชายทั้งสองคนถูกคุมขังในสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติอธิบายว่าเป็นการคุมขังโดยพละการและกล่าวหาว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมจากทางการไทยตลอดระยะเวลาเกือบ11ปีของการดำเนินคดีซึ่งส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดีดำเนินการในศาลทหารที่มีความโปร่งใสจำกัดและเป็นเวลาหลายปีที่จำเลยไม่ได้รับการจัดหาล่ามภาษาอุยกูที่มีคุณภาพเพียงพอคณะกรรมาธิการนักนิติศาสตร์สากลรวมถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนอื่นๆระบุว่าการสอบสวนและการพิจารณาคดีเต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปิดเผยให้เห็นถึงความบกพร่องเชิงระบบในระบบยุติธรรมของประเทศไทยและกระบวนการพิจารณาคดีนั้นมีข้อบกพร่องมากจนควรจะปล่อยตัวจำเลยทั้งสองแถลงการระบุว่าสภาอุยกูขอคัดค้านโทษประหารชีวิตทุกกรณีรวมถึงกรณีนี้ด้วยแม้ว่าผู้ที่รับผิดชอบต่อการกระทำรุนแรงจะต้องถูกลงโทษแต่ความยุติธรรมไม่ควรมาพร้อมกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานพร้อมกับเรียกร้องให้กระบวนการอุทธรณ์ดำเนินการอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างเต็มที่และการดำเนินการเพื่อรับผิดชอบควรเป็นไปในลักษณะที่เคารพสิทธิมนุษยชนกระบวนการยุติธรรมและหลักนิติธรรมสภาอุยกูยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆรวมถึงสหรัฐแคนาดาญี่ปุ่นออสเตรเลียสหราชอาณาจักรประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆกดดันประเทศไทยให้ดำเนินการอุทธรณ์ตามมาตรฐานการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในระดับสากลพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกคำพิพากษาและปล่อยตัวจำเลยหากไม่สามารถพิสูจน์ความผิดของทั้งสองได้โดยปราศจากข้อสงสัยและหากคำพิพากษายังคงอยู่ก็ควรลงโทษจำเลยด้วยโทษที่ไม่ใช่โทษประหารชีวิตอันนี้เป็น
1: ตอนนี้เนี่ยชอบประนามแล้วก็แถลงการที่พี่วิสารว่านี่แหละประนามโทษประหารชีวิตก่อนหน้านั้นเนี่ยประธานสภาอุยกูก็เป็นคนเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการส่งกลับ48อุยกูใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็เขาด้วยแหละเป็นคนเรียกร้องและเราก็ไม่ปฏิบัติตามเราก็ส่งกลับไปและพอส่งกลับไปก็มีระเบิดขึ้นในประเทศเราและคนก็ตายไป20บาดเจ็บไป120บางครอบครัวมาเที่ยวเมืองไทยอยู่ที่ศาลท่ามหาพรมในวันนั้นไม่มีสมาชิกเหลือกลับไปเลยค่ะ 5-6 คนที่เป็นคนจีนมาเลเซียนะและเป้าประสงค์ก็คือในช่วงนั้นเวลานั้นเนี่ย11ปีที่แล้วอะคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดศาลท่ามหาพรมนี่แน่นไปหมดแล้วก็เต็มไปด้วยคนจีนแล้วก็ระเบิดที่ศาลท่ามหาพรมด้วยหวังจะทำร้ายชนชาติใดก็ลองคิดดูก็แล้วกันแล้วก่อนจะเกิดก็ขู่ด้วยนะคะที่ในศาลย้ำว่าถ้าส่งอุยกู48คนกลับไปจีนเนี่ยต้องคิดให้ดีแล้วสาเหตุที่เราจับไอ้2คนอาเดมคาราดักอะไรพวกนี้ได้เนี่ย ถามว่าพวกนี้มีจุดหมายเป้าประสงค์หรือว่า

0: ถึงเขาจะไม่ยอมรับเขาไม่สารภาพแล้วก็สู้จนถึงขนาดนี้ก็ตามเนี่ยถามว่าเขาทำไปทำไมก็พอจะเข้าใจได้อยู่แล้วคือเห็นบ้านเราเมืองเราหนีก็หนีมาบ้านเราแล้วก็สร้างความวุ่นวายกับบ้านเรามาโดยตลอดนี่คือสิ่งที่ไทยเราเผชิญนะคะและล่าสุดรัสเซียก็เตือนคนของตัวเองว่าอย่ามาเที่ยวเมืองไทยถ้ามาเที่ยวเมืองไทยใครที่เป็นแบล็คลิสต์มีสิทธิ์ที่จะโดนทางสหรัฐจับก็เป็นแบบนี้อีกจริงๆแล้วก็ดีค่ะก็เป็นการกันกรองในระดับหนึ่งก็แล้วกันว่าคนที่มาเที่ยวเมืองไทยน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการเมือง
1: ครับ
0: ถ้าคนมีปัญหาทางการเมืองก็มาเที่ยวเมืองไทยก็อาจจะโดนทางสหรัฐจับส่งตัวไปก
1: ็
0: ได้นะคะก็ดีค่ะ
2: คือมันเป็นคดีที่มันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องการก่ออาชญากรรมในประเทศนะ มันมีความเชื่อมโยงกับนานาชาติหลายประเทศอยู่ละมันอันนี้ผมเชื่อว่าเลยเป็นที่มาที่ทำให้คดีเนี่ยในการพิจารณากว่าจะตัดสินในระดับแค่ศาลชั้นต้นนะใช้เวลา11ปีในการต่อสู้คดีกัน
0: คงต่อรองกันน่าดูอยู่
2: เพราะใช่มันจะมีเรื่องของนักสิทธิมนุษยชนมีขององค์กรแม้กระทั่งสภาอุยกูร์เลยเนี่ยเขาก็ต้องล็อบบี้นู่นนี่อะไรต่างๆมาทำให้ไอการกว่าจะดำเนินคดีได้มันก็ต้องเคลียร์กันแต่ละเรื่องให้มันชัดๆไป
0: แล้วมาถึงจุดนี้ได้ก็แสดงว่าหลักฐานเขาชัดเจนมากแล้ว
2: ผมก็คิดว่ามาถึง11ปีแล้วก็ตัดสินออกมาอย่างนี้นะแล้วดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีอย่างของจีนเนี่ยผมก็คิดว่าเขาโอเคก็เป็นจุดยืนปกติสภาอุยกูผมก็คิดว่ามันก็เป็นกลไกที่อย่างไรก็ต้องมีอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะพูดถึงขั้นเลยว่าถ้าสมมติว่าพยานหลักฐานมันดูว่าชาวอุยกูสองคนนี้ผิดจริงก็ขอเป็นว่าแต่ก็อย่าประหารชีวิตก็แล้วกันเนี่ยพูดอย่างนี้ก็เป็นเสียใช่ไหม
0: ก็ยอมมาครึ่งทาง
2: ไม่ได้ไปยืนยันเป็นมั่นเป็นบอกว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์อะไรต่างๆเพราะว่า11ปีมันสู้กันดีกันมามันพิสูจน์เลยพอสมควรน่ะใช่ไหม
0: ไม่งั้นก็จะโดนประนามซ้ำอีก
2: ถ้าสมมติว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือว่าเป็นคนที่ดูแลหลักฐานอ่อนอย่างเงี้ยมัน
0: อันนี้ก็มีคนเสียชีวิตตั้ง20คนบาดเจ็บอีก120คนนะพนักงานที่อยู่ที่โรงแรมแถวนั้นโอ้โหนี่ดับเลยนะพี่สันมันดังขนาดนั้นในช่วงนั้นแล้วเรายังไม่ได้พูดเรื่องของการทำลายเศรษฐกิจหลังจากนั้นแถวนั้นเนี่ยร้างเลยนะคะแล้วความรู้สึกของคนที่ไม่เหมือนเดิมอีกใช้เวลานานขนาดไหนที่เราพูดแค่คนเจ็บคนตายเรายังไม่ได้พูดถึงภาพพจน์เรายังพูดถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกลับมาเรื่องรัสเซียเมื่อกี้นะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะโดยคุณปานิดลปัจฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีที่ทางการรัสเซียได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียให้ระมัดระวังในการเดินทางมาไทยทางกระทรวงการต่างประเทศของเรายืนยันค่ะว่าไทยและรัสเซียยังมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในทุกระดับแล้วก็จะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570เนี่ยค่ะที่ผ่านมาไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติอย่างอบอุ่นรวมทั้งจากรัสเซียปี68มีคนรัสเซียมา1.9 ล้านค่ะเกือบ2 ล้านซึ่งถ้าเทียบกับในยุโรปเนี่ยถือว่ามามากที่สุดแล้วและไทยก็พร้อมต้อนรับและเป็นที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนไม่ว่าชาติใดก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มาในไทยทุกคนต้องปฏิบัติตนอย่างถูกกฎหมายค่ะที่ผ่านมาไทยดำเนินการกับผู้ที่ทำผิดบนพื้นฐานของกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายไทยโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างใดเพราะนั้นก็คือว่าถ้าจะเตือนไม่ให้คนของเขาเข้ามาในประเทศไทยก็คนเขาก็คงจะรู้ว่าใครที่มีคดีติดตัวแล้วอยู่ในฐานะอะไรก็โอเคกวาดไปสักระดับหนึ่งก็ดีนะฮะที่จะ
2: พี่นายกจะ
0: ได้ไม่เข้ามาน
2: ายกจะไปรัสเซียพรุ่งนี้แล้วนี
0: ่อ๋อค่ะ
2: ครับคุณอนุชินนะ
0: ค่ะ
2: คุณอนุชินจะเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่16ถึง19ก็ถึงวันศุกร์นี้เลยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียแสดงว่าจะมีผู้นำของ

0: ของอาเซียนก็จะไปร่วมด้วยนะซึ่งคุณมาเน็ตก็คงไม่พลาดอ่ะไม่จะมีฉากจับมือหรือเปล่าไม่รู้นะการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยบอกว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับที่เมืองคาซานขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจะเข้าร่วมการประชุมกับประธานดีวลาดิมีร์ปูตินระหว่างวันที่17และ18สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยก็บอกว่าประธานดีวลาดิมีร์ปูตินได้เชิญประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบรูไนติมอร์เลสเตเวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชาลาวมาเลเซียสิงคโปร์ไทยฟิลิปปินส์รวมถึงผู้แทนพิเศษของประธานดีเมียนมาและเลขาธิการอาเซียนก็เท่ากับมาครบไหมครบเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาครบเลยสำหรับการประชุมครั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาครวมถึงกำหนดทิศทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนในอนาคตทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและความร่วมมือด้านมนุษยธรรมหลังการหารือระดับผู้นำทางการรัสเซียคาดว่าจะมีการรับรองเอกสารความร่วมมือหลายฉบับเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างรัสเซียและอาเซียนในระยะต่อไปอันนี้ยังไม่มีรายงานข่าวว่าเราจะมีวาระที่จะมีการเจรจาเฉพาะไทยกับรัสเซียหรือไม
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งถ้ามีผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่ทางการรัสเซียเขาเตือนชาวรัสเซียในการเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นหัวข้อที่จะมีการหารือกันนะ
1: ค่ะก็คงจะเพราะว่ามันก็คงจะมีผลเขารวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องด้วยแล้วก็เราเนี่ยก็เป็นฮับในการเดินทางในภูมิภาคนี้และอีกส่วนนึงก็คือว่ามันมีเคสก่อนที่เกิดเรื่องนี้เพราะว่าเรามีการจับตัวคนรัสเซียที่ต้องสงสัยมีคดีบางอย่างเนี่ยค่ะให้ทางการสหรัฐสืบสวนค่ะพี่ไพศาล
0: ที่อะไรนะที่อะไรพ่อค้าอะไรนะคนนึงใช่ไห
1: ม
0: วิกเตอร์อะไรนะวิกเตอร์บูธอะไรใช่ไหมเคย
1: ไม่อะล่าสุดเมื่อไม่นานนี้เองค่ะ
0: เราจับตัวส่งให้กับทางสหรัฐด้วย
1: ค่ะมีการกล่าวหาอย่างนั้นเพราะนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นที่วิตกอยู่ว่ามันจะมีผลระยะยาวในการที่เราเนี่ยมีข้อตกลงในเรื่องนี้นะ
0: อันนี้ในส่วนของทางการใช่ไหมที่เขาแสดงท่าทีแต่ว่าคนรัสเซียหนีการเกณฑ์ไปลบในยูเครนมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเยอะมากนะมาตั้งหลักปักฐานกันอยู่ยาวเลยกะรอให้สงครามยูเครนจบอะแต่ปรากฏว่านี่ก็ผ่านมา 4-5 ปีแล้วยังติดค้างอยู่ในประเทศไทยไม่กล้ากลับประเทศ
1: ดินดีเนี่ยแฟนๆรายการเราบางท่านเนี่ยทำรีสอร์ทอยู่ริมทะเลก็ไม่รู้ใครอะไปโพสต์รีสอร์ทเล็กๆเลยมันกลายเป็นอยู่ในแผนที่การขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวของพวกทหารพวกนี้ค่ะพวกยูเครนทั้งยูเครนทั้งรัสเซียเลยนะคะเวลาที่ไม่ต้องการจะไปเกณฑ์ทหารหรือจากการพักรบอะไรก็แล้วแต่จะชอบมาเช่ามอเตอร์ไซค์และขับไปแต่หาดใหญ่แล้วก็เลียบชายฝั่งทะเลขึ้นมาถึงชุมพรบางทีขึ้นไปถึงภาคเหนืออะไรแล้วพวกนี้เขาจะมีแฮนด์บุ๊กของเขาว่าพักที่ไหนที่แบบทำไมก็จะมีของเขาอะนะเส้นทางนี้นอนที่ชายทะเลนอนที่รีสอร์ทนี่บางคืนเนี่ยในรีสอร์ทแกที่มีแค่สองสามห้องเนี่ยครบทุกชาติเลยค่ะที่หนีทหารมาที่หนีทหารมานะคะครบทุกชาติเลยอยู่ในรีสอร์ทแกซึ่งก็มีแค่สองสามห้องแค่นั้นเองมันก็พวกนี้ไม่ค่อยโดนจับอะค่ะก็ยังมาได้อยู
0: ่รู้จักคือแกหนีมาได้จากบ้านแกมาอยู่เมืองไทยแกคงจะมีประสบการณ์ในการที่จะต้องหลบหลีกอะไรต่าง
1: ๆคือก็ไม่แน่ใจว่าหนีแบบนี้ตลอดเลยหรือว่าแค่พักช่วงรบหรือว่าชั่วคราวอะไรก็รู้แต่คือขับมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยขับไปเหรอถึงเวลากับพักก็กินเหล้าเสร็จสางก็ขับต่อไปเป็นเส้นทางขับมอเตอร์ไซค์หนีทหารเรียบร้อยชายฝั

0: ทางทะเลไทยเนี่ยค่ะเป
1: ็
0: นอย่างนี้มาเป็นปีๆแล้วค่ะก็ได้ลูกสาวพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนรัสเซียมาใช้ชีวิตอยู่เมืองร้อนแบบนี้มันก็เป็นเรื่องโอ้โหประสบการณ์นะเพราะบ้านเขานี่ไม่ต้องหน้าหนาวก็ยังหนาวเลย
0: สิงหาเนี่ยดีสุดของเขาค่ะซึ่งก็ยังหนาวอยู
1: ่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่ว่าด้วยเรื่องชาวอุยกูร์สองคนแล้วก็เลยโยงมาถึงเรื่องรัสเซียด้วยเลยนะครับวันนี้นายกจะแถลงใหญ่นะครับไทยช่วยไทยพลัสในโปรแกรมเกี่ยวกับฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งก็จะเริ่มวันนี้นะคิกออฟวันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเริ่มกันไปแล้วนะหลายท่านที่อ๋อจริงๆเขาบอกว่าถ้าไม่ใช้เลยเนี่ยบอกไปตั้งแต่วันที่14นะเดือนนี้ต้องใช้ก่อนที่14จึงจะมีสิทธิ์ใช้ delivery วันที่15นี้นะก็มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้คุณอนุทินจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดDelivery Platform ณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะโดยวันนี้ถือเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food Line Man Grab Food แล้วก็ Robinhood หลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้ร้านค้าสามารถสมัครเข้าสู่ระบบ Food Delivery ผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นมาโดยใช้เวลาอนุมัติราว5วันฮะโดยล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดของโครงการพบว่ามีร้านค้าที่พร้อมเปิดให้บริการทั้งร้านค้าทั่วไปและร้าน Delivery รวมกันมากกว่า1ล้านแห่งนะซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากภาคธุรกิจร้านค้ารายย่อยร้านโทษนะแบ่งเป็นกลุ่มร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐ 875,831 ร้านค้าและมีร้านค้าหน้าใหม่ที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มอีก 168,307 ร้านค้าและนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีก 3,576 ร้านค้าประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่15ถึง30กันยายนนะครับตั้งแต่6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวัน
0: อันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: เพิ่มขึ้นมา
0: หลังจากที่มันเขาก็ร้องเรียนบอกว่ามันโอกาสในการใช้มันน้อยเหลือเกิน
1: ครับ
0: ค่ะมันก็ไปส่งผลกับผู้ delivery ด้วย
1: ก็ Line Man เขาบอกว่าของเขามี 4,600 กว่า 4,600 กว่าร้านค้าแล้วครับเอาพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเตรียมบินคาซานใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันอังคารที่16มิถุนายนหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยในการเดินทางครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียตลอดจนผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เวทีระหว่างประเทศครั้งนี้สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมประชุมแต่ต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนางสาวรัชดากล่าวว่าในช่วงที่เศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมากสุชาติลอยอุทยานสิรินาถเตรียมฟื้นฟูภูมิทัศน์จัดระเบียบชายหาดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยย้ำว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นทรัพยากรของชาติที่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดและจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายหลีกเลี่ยงความรับผิดปัจจุบันในพื้นที่มีคดีบุกรุกและกระทำผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐอยู่ประมาณ20คดีขณะเดียวกันยังมีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาสิ้นสุดแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบซึ่งกรมที่ดินได้เร่งรัดการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เหล่านี้เพื่อให้สามารถนำพื้นที่กลับมาบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สาธารณะและประชาชนได้อย่างถูกต้องรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูภูมิทัศน์และการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถโดยเตรียมปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรือถอนสิ่งรกร้างกำจัดวัชพืชจัดระเบียบเรือที่จอดทิ้งไว้ในพื้นที่พร้อมทั้งจัดระเบียบร้านค้าและกิจกรรมบริเวณชายหาดให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่สาธารณะในเขตสิรินาถเพื่อจัดทำพื้นที่ออกกำลังกายพื้นที่พักผ่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะฟุตบอลโลกรอบแรกกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์ถูกญี่ปุ่นตีเสมอท้ายเกมจบที่2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนฟุตบอลโลก2026นัดแรกของกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์พบญี่ปุ่นช่วงครึ่งแรกเนเธอร์แลนด์ครองเกมมากกว่าและมีโอกาสทำประตูแต่ยังไม่สำเร็จเสมอกัน0-0ครึ่งหลังกลับมายิงกันถึง4ประตูโดยเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก่อนทั้ง2ครั้งจากเฟอร์จิลฟานไดค์นาทีที่50และคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลล์นาทีที่64

0: คนญี่ปุ่นไล่ตีเสมอได้ทั้ง2ครั้งจากเคนโตะนากามูระนาทีที่57และไดจิคามาตะนาทีที่89จบเกมเสมอกัน2ต่อ2แบ่งกันทีมละ1แต้มนัดต่อไปวันที่21มิถุนายนเนเธอร์แลนด์พบสวีเดนส่วนญี่ปุ่นพบตูนิเซียส่วนรอบแรกของกลุ่ม E เมื่อคืนนี้แชมป์โลก4สมัยเยอรมนีประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026พบกือราซาวน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกเปิดเกมมาเยอรมนีเดินหน้าบุกและทำประตูขึ้นนำได้ก่อนในครึ่งแรก3ต่อ1โดยที่กือราซาวตีไข่แตกจากลิวาโนโคเมเนเซียครึ่งหลังเยอรมนีบวกเพิ่มอีก4ลูกจบเกมเยอรมนีชนะขาดลอย7ต่อ1ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนัดต่อไปแข่งกันวันที่20มิถุนายนเยอรมนีพบไอวอรี่โคสต์และเอลกวาดอร์พบกือราซาวเปิดเดินรถไฟสายเหนือหลังเคลียร์ดินสไลด์อุโมงค์ขุนตาลการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีฝนตกหนักในพื้นที่ระหว่างสถานีขุนตาลถึงสถานีแม่ตาน้อยจังหวัดลำพูนส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์บริเวณปากอุโมงค์ขุนตาลด้านเหนือเมื่อเวลา 17:18 นของวันที่14มิถุนายนจนเป็นเหตุให้ต้องประกาศปิดทางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการเคลียร์ดินและสิ่งกีดขวางออกจากทางรถไฟได้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้ตรวจสอบสภาพทางโครงสร้างทางรถไฟและความมั่นคงของพื้นที่โดยไม่พบอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถและสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: นาฬิกา9นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อครับคุณนันครับ
2: ถ้าเทียบกับเวลาในประเทศไทยนะคะ 4:39 นาทีเนี่ยทำเนียบขาวโพสต์ก็ตกลงกับสาธารณรัฐอิหร่านว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วสั้นๆเลยนะฮะและลงชื่อว่าทรัมป์ปากีสถานก็ยืนยันเช้าวันนี้ว่าสหรัฐอิหร่านดีลยุติสงครามสำเร็จยุติการสู้รบทุกสมรภูมิรวมทั้งเลบานอนด้วยแล้วก็ทั้งสองฝ่ายจะลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ด้านทรัมป์ก็บอกว่าปล่อยน้ำมันไหลจะสั่งเปิดช่องแคบฮอร์มูซเลิกปิดล้อมช่องแคบฮอร์มูซนี่คือ

0: ืออะไรที่มันดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะแต่ปรากฏว่ากลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะเมื่อตอน 3:45 นาทีของวันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้ามาทางด้านหลังสถานที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานสีเขียวนะคะตั้งอยู่ที่หมู่ที่4บ้านท่าพงตำบลปะโลกาโปอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีก่อนที่จะเผาพื้นที่เก็บแผงโซลาร์เซลล์ได้รับความเสียหายค่ะเบื้องต้นไม่มีรายงานคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ทรัพย์สินของโครงการได้รับความเสียหายจากการเผาครั้งนี้นะคะแล้วก็ดิฉันก็ดูตามภาพข่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เขาเก็บโซลาร์ PV โมดูลโซลาร์ PV โมดูลดิฉันเข้าใจว่าเป็นแบตเตอรี่ค่ะเวลาที่เราติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีตัวแบตเตอรี่สำหรับเก็บเป็นร้อยๆชิ้นนะพี่ไพศาลแสดงว่าเขาเป็นโซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่มากก็แหละก็จะเดินหน้าไปไหนยังไม่รู้เลยนะคะการก่อเหตุครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของโครงการเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพลังงานสะอาดการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับชุมชนการเลือกทำลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมุ่งทำลายมากกว่าสร้างแล้วก็เลือกเป้าหมายที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างความหวาดกลัวขัดขวางความก้าวหน้าของพื้นที่มากกว่าสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนค่ะทุกภาคส่วนยังคงเดินหน้าดูแลความปลอดภัยต่อไปช่วงหลังๆนะฮะเราจะได้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้น
1: เขาจะมุ่งไปที่ก่อนหน้านี้ก็ผมเข้าใจว่าปัตตานีหรืออะไรที่โรงไฟฟ้าชีวมวลนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจแล้วก็น่าจะระงับได้ทันก่อนที่จะมีการเผาเผาอะไรเงี้ยซึ่งฝ่ายความมั่นคงเขาประเมินว่าไม่น่าจะเป็นปฏิบัติการเพื่อผลทางด้านการเมืองนะแต่น่าจะเป็นเรื่องของการเรียกค่าไถ่เรียกค่าคุ้มครองเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะทำคุณอยากจะอยู่ในพื้นที่คุณก็จ่ายพวกนี้ก็โอเคก็ไปมาลังกวังอันนี้มันก็แปรรูปกันเป็นเรื่องประเภทนี้ไปละก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่เขามีอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วเกิดแปรสภาพไปกลายเป็นพวกเรียกค่าไถ่ไปหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สวมรอยเข้ามาแล้วก็เป็นพวกกลุ่มโจรธรรมดาทั่วไปก็เรียกค่าไถ่จากคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาลงทุน
0: ด้วยความจริงเราเข้าใจว่าไอ้เรื่องเรียกค่าไถ่เนี่ยมันเป็นมาชั่วนาตาปีมาเป็นเวลานานแล้วก็ธุรกิจทางภาคใต้ที่เดินหน้าอยู่ได้มาตั้งแต่ช่วงก่อนที่คุณทักษิณเข้ามาแล้วมีคำว่าโจรกระจอกเนี่ยก็อยู่กันได้แบบเนี้ยคนนั้นนิดคนนี้หน่อยข้าราชการก็อยู่ได้สอบตก็อยู่ได้มีผลงานอะไรต่อมีอังกว่าปะโจรก็อยู่ได้ธุรกิจก็เดินหน้าได้อยู่ก็ได้ทุกฝ่ายค่ะโจรก็อยู่ได้โจรไม่เคยตายไปอยู่แล้วไม่เคยหายโจรก็อยู่ได้ธุรกิจทางภาคใต้ก็เดินหน้าได้ข้าราชการก็อยู่ได้พอจะมีตำแหน่งแห่งผลมีผลงานอะไรก็อยู่กันไปแบ่งปันกันไป
1: ครับ
0: แต่ทันทีที่มีคำว่าโจรกระจอกมันก็เลยกลายเป็นต้องย่อยยับไปข้างใดข้างหนึ่งจนถึงทุกวันนี้ข้าราชการก็หนักขึ้นทุกวันก็หมายถึงว่าความเสียหายสูญเสียเราต้องถมงบประมาณไปเป็นแสนล้านทางภาคใต้แต่ความรุนแรงเกิดขึ้นบางทีนะคะเรียนว่าเราอ่านข่าวแล้วเรารู้สึกสลดหดหู่มากในแต่ละวันคนหนุ่มคนสาวต้องมาเสียชีวิตชายหญิงมีลูกเล็กๆไปส่งภรรยาทำงานภรรยาเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยลองดูข่าวในพระราชสำนักสิคะนั่นแหละประมวลให้ดูเลยตอนท้ายเนี่ยจะมีตัวแทนพระองค์ไปมอบของให้กำลังใจกับครอบครัวผู้สูญเสียไปมอบของให้กำลังใจกับคนที่บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโท ทุกเรื่องราวทั้งหมดถึงพระเนตรพระกัน

0: ั้งหมดแล้วก็พระองค์ท่านนั่นแหละค่ะที่ซับน้ำตาให้กับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียดิฉันเนี่ยบางทีแต่ละวันไม่ทันตามหรอกค่ะพี่ไพศาลคือทั้งยิงทั้งระเบิดอะไรต่อมีอะไรกันทุกวี่ทุกวันบางทีมันก็ดูมันก็หดหู่มากแต่จะเห็นในข่าวพระราชสำนักทุกวันนะคะแจ้งว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เคยหายไปเลยหนักขึ้นทุกวันแล้วพระองค์ท่านก็มีตัวแทนพระองค์ถ้าอยู่โรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลบางทีก็ไปที่บ้านนะคะเสียชีวิตก็มีผู้แทนพระองค์ไปทุกครั้งอะค่ะนี่คือสิ่งที่ไม่รู้จะทำยังไงนะคะกับปัญหาประเทศไทยในเรื่องนี้ค่ะค่ะ
1: เมื่อคืนนี
0: ้ค่ะเชิญค่ะ
1: เมื่อคืนผมดูฟุตบอลคู่ของนรายูไนเต็ด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในฟุตบอลลีก3นะลีกภูมิภาคซึ่งเขาชิงแชมป์กันนาราเนี่ยเข้าใจว่าเขาเป็นแชมป์สายใต้เขาก็ชิงกับสายเหนือก็คืออุตรดิตถ์นะไปเยือนอุตรดิตถ์มาแล้วชนะมาได้3ประตูต่อ2ก็เป็นต่อเมื่อคืนนี้ก็กลับมารอบที่2รอบตัดสินที่บ้านของนารายูไนเต็ดนะผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าเสมอกันก็เท่ากับนาราได้แชมป์ไปก็เป็น4ประตูต่อ3รวมแล้วผล2นัดแต่ว่าที่มันน่าเห็นแล้วมันผมคิดว่ายังพอมีความหวังนะคุณนันสำหรับสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือว่าคนที่เป็นแฟนคลับของนารายูไนเต็ดมากเต็มสนามเลยสนามแตกเลยอ่ะพูดงั้นเป็นคือมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวจริงๆที่มาเชียร์ทีมรักของเขานะเพื่อให้ขึ้นชั้นไปอยู่แค่ลีก2นะจากลีกหัวหน้าขึ้นยังไม่ถึงลีกสูงสุดเลยนะโอ้โหแล้วภาพอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นปัตตานีที่ได้ขึ้นลีก1ปัตตานีที่วันที่เขาได้ขึ้นลีก1อะไรเงี้ยนะโอ้โหมันคนมาล้มสนามเลยคือผมมองดูแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรที่มันเป็นของภาคประชาชนนะที่มันยังเป็นความที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วมันเป็นเรียกว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะในนั้นมันจะมีคนที่อาจจะมีความคิดเห็นต่างกันทางการเมืองบ้างหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยมาเชียร์บอลกันมีอะไรต่างกันแล้วก็จบก็แยกย้ายกลับบ้านมันทำให้เรามองว่า
0: ที่นราธิวาสใช่ไหมคะ
1: นราธิวาสเมื่อคืน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นราอยู่ในเต็ดปัตตานีก็เขาก็ได้ขึ้นอีกหนึ่งทีมปัตตานีนะบรรยากาศก็เกิดขึ้นมาก่อนละตอนที่เขาขึ้นจากชนะจากลีก2แล้วขึ้นมาเป็นลีก1เนี่ยคนก็มาเต็มสนามไอ้อย่างเงี้ยผมจึงคิดว่ามันถ้าเราทำอะไรที่มันถูกที่ถูกทางเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีโอกาสที่มันจะคลี่คลายได้ไอ้ที่มันผ่านมาเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่เราอาจจะทำกันไม่ได้ถูกไม่เหมาะไม่ควรอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเรามาแบบให้มันไปกันให้ถูกทางกันนะเปิดโอกาสให้มันมีการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆบทบาทของภาคประชาชนบทบาทของภาคเอกชนอะไรต่างๆเหล่านี้ให้มันเข้าไปแล้วทุกคนรู้สึกว่ามีประโยชน์ร่วมมีความมีใจที่จะร่วมกันเข้ามาเนี่ยนะมันก็มีโอกาสนะคือเขาพร้อมที่สนับสนุนทีมนราธิวาสอยู่ในเต็ดเพื่อให้เข้ามาแข่งระดับประเทศอย่างเงี้ยนะไอ้ความรู้สึกที่มันจะเป็นเขาเราอะไรต่างมันแทบจะไม่มีอ่ะเพราะว่าเขาต้องการมาเป็นส่วนหนึ่งครับ
0: ว่าเขาพยายามที่จะให้ทางภาคใต้ได้ดูฟุตบอลเดี๋ยวเข้าใจว่าตั้งแต่สมัยพลเอกประวิตรเป็นผบ.ทบ.ได้ซ้ำไปมาที่จะฟุตบอลเข้าไปให้คนได้ติดตามฟุตบอลอะไรกันทางภาคใต้อ่ะและสมัยคุณทักษิณเนี่ยพูดว่าการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตั้งเสาไฟฟ้าให้ทั่วถ้าเศรษฐกิจดีอย่างอื่นก็ดีเอากีฬาเข้าไปเอาเศรษฐกิจที่ดีเข้าไปแต่ปรากฏมันพับไปหมดเลยพี่ไพศาลเมืองฮาลานก็ไม่สำเร็จรับเบอร์ซิตี้ก็ไม่สำเร็จรับเบอร์ซิตี้ไม่สำเร็จอุตสาหกรรมฮาลานก็ไม่สำเร็จให้คนได้ดูฟุตบอลกันจริงจัง

ก็ไม่สำเร็จแต่มีข่าวเรื่องกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆอะไรทุจริตคอร์รัปชันอะไรกันไปตลอดเรื่องเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาซึ่งก็จะเชื่อมไปทางภาคใต้คนภาคใต้จะมีการทำทันทีที่เริ่มโครงการปุ๊บเด็กจบอาชีวะปวช.ปวส.งานก่อสร้างเต็มไปหมดเป็นแสนคนจะมีงานทำก็ไม่สำเร็จ

0: โรงไฟฟ้าเทพาขึ้นไม่ได้จะนะขึ้นไม่ได้แล้วก็ท่าเรือไม่สามารถขึ้นได้เลยไม่ว่าฝั่งไหนก็ตามอันนี้คือสำเร็จดิฉันก็เลยมองไม่ออกว่าการเจรจาสันติภาพก็อย่างนั้นนะฮะจนตอนนี้ฉันจำชื่อบรรดานายทหารทางภาคใต้ไม่ได้แล้วว่าใครบ้างที่เป็นตัวหลักตัวแกนสำคัญในการแก้ปัญหาทางภาคใต้ภาพมันเป็นแบบนี้จริงๆครับพี่ไพศาลในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นิคมอุตสาหกรรมที่จะขึ้นแก๊งหมดเลยฮาลานก็ไม่ได้แล้วเบอร์ซิตี้ก็ไม่ได้สักอย่าง
1: ครับ
0: เรื่องนี้ค่ะพี่ไพศาลมันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะเนี่ยวันนี้เราอยู่กันที่วันที่
1: 15
0: สองวันที่แล้วคือ13มิถุนายนเนี่ยในสำนักข่าว Next News พาดหัวอย่างนี้ค่ะให้เหย่าอัยการสูงสุดปปช.ชงตั้งไต่สวนสองอดีตอัยการสูงสุดกับพวกค่ะที่ในศาลเป็นแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยกับสำนักข่าว Next News ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนการทุจริตการเมืองเป็นอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนกล่าวหาประจำสำนักไต่สวนคดีทุจริตการเมืองการปกครอง2มีมติเสนอให้ตั้งไต่สวนคดีกล่าวหาอดีตอัยการสูงสุด2คนเลยนะคะแล้วก็อดีตอธิบดีอัยการภาค2แล้วก็เจ้าหน้าที่อัยการที่เกี่ยวข้องด้วยกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบคือร่วมกันให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีบ่อนออนไลน์ marvinbet.com โดยมีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถูกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงคำสั่งอัยการอัยการจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งฟ้องและเปลี่ยนเป็นไม่ฟ้องค่ะแล้วนี่ถือเป็น1ใน6คดีที่คุณนารีตันทเสถียรที่ขึ้นมาเป็นอัยการสูงสุดตั้งกรรมการสอบสวนนะคะเท่าที่จำได้มีเรื่องอะไรอ่ะมีเรื่องไอ้สวนงูตู้ห่าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเรื่องนี้ด้วยคนที่สั่งรื้อคดีนี้คือคุณอำนาจเจตเจริญรักค่ะเป็นอัยการสูงสุดคนที่ถัดมาจากคุณนารีตันทเสถียรโดยพอรื้อคดีขึ้นมาจากนั้นก็มีคำสั่งฟ้องนายเกียรติศักดิ์กับพวก4รายในข้อหาเปิดบ่อนพนันออนไลน์และข้อหาฟอกเงินโดยได้ส่งสำนวนคดีไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรีเพื่อให้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดชลบุรีและตอนนี้คดีมันก็เดินหน้าไปแล้วแต่กว่าที่จะคุณนารีเป็นอัยการสูงสุดเลือกคดีนี้มาสอบใหม่อัยการคนต่อมาสั่งรื้อฟื้นแล้วจนฟ้องเนี่ยก็พบว่ามีอัยการสูงสุด2คนก่อนหน้านี้ค่ะมันต้องก่อนนะฮะที่มีความเห็นแล้วก็กดดันไปที่อัยการชลบุรีให้ไม่ฟ้องรายละเอียดที่ฉันจำได้ว่าคล้ายๆกับไม่ฟ้องเนื่องจากมันไม่ใช่ความผิดในประเทศเพราะว่ามันมีเซิร์ฟเวอร์อยู่เขมรนะคะพี่ไพศาลมันจบง่ายๆแบบนั้นเลย
1: ใช่
0: แบบไม่ผิดตัวพวกนี้ทำธุรกิจหากินไปนะไม่ผิดเซิร์ฟเวอร์อยู่เขมรจบนะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยค่ะอีท่าไหนก็ไม่รู้ไปถึงอัยการสูงสุดเลยสองคนใครก็ไม่รู
1: ้ก็ไปไล่ดูก่อนคุณ
0: ก่อนคุณนารี
1: ก่อนคุณนารีมีใครบ้างสองคน
0: มีรู้สึกเหมือนกับจะมีอัยการสูงสุดฟ้องคุณนารีด้วยนะว่าทำให้เสียหายหรืออะไรยังไงเนี่ย
1: แต่ว่ายังอยู่ในระดับอนุใช่ไหม
0: อนุกรรมการไต่สวน
1: ก็จะต้องส่งไปที่ตัวปปช.เดี๋ยวรอดูคณะใหญ่เขาว่าไงกัน
0: แต่ดิฉันก็อ่านข่าวอีกข่าวนึงเขาบอกว่าปปช.กำลังต้องการล้างภาพตัวเองนะคือเหมือนกับว่าเอาจริงเอาจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไพศาลทำไมคะภาพเก่าเป็นยังไงคะทำไมต้องมาล้าง
1: รับสินบน
0: อ้าวทำไมพูดชัดๆเป็นงั้นนะฮะ
1: อ้าวเขาบอกว่าจะล้างเรื่องน
0: ี้นี่ไงดิฉันดูจากกรุงเทพธุรกิจเขาเขียนว่าปปช.สารปัญหาใต้พรมเอาจริงเอาจังคนในเอี่ยวคดีโกงโดยเฉพาะเข้าไปเกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชัน

0: เนี่ยดิฉันว่าการเอาจริงเอาจังเขาเนี่ยเขาคงจะเดินหน้าคดีอะไรใหญ่ๆโชว์ซะหน่อยแน่เลย
1: ครับฮะเลือกตั้งกรุงเทพมีสวนดุสิตโพออกมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขาสำรวจล่าสุดบอกว่าอันดับหนึ่งนี่ยังเป็นคุณชัดชาตินะประชาชนบอกว่าถ้าเลือกวันนี้เนี่ยจะเลือกคุณชัดชาติ 60.08% จากกลุ่มตัวอย่างที่สอบถาม 2,000 กว่ารายนะอันดับ2ก็จะเป็นคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ย 13.17% ก็ทิ้งกันไม่เห็นฝุ่นเลยอันดับ3เป็นคุณติ่งมาริกาก็ 7.39% อันดับ4คุณอนุชาบูรพชัยศรี 3.89% อันดับ5คุณคมสันพันวิชาติคุณ 1.28%อันดับ6ก็เป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 1.09% และอื่นๆอีก 1.03% สุดท้ายก็คือยังไม่ตัดสินใจเนี่ย 12.07% แล้วสกล่ะคิดว่าจะเลือกใครอันดับ1ผู้สมัครอิสระ 35.39% อันดับ2พรรคประชาชน 28.8% อันดับ3พรรคเพื่อไทย 10.55%ประชาธิปัตย์อันดับ 4 9.96% และภูมิใจไทยอันดับ 5 1.58% ภูมิใจไทยเขาส่งไม่น่าจะส่งนะนะ
0: ไม่ได้ส่งค่ะ
1: ยังไม่ตัดสินใจ 12.52%
0: แล้วประชาชนทำไมตกลงมาเรื่อยๆค่ะตกแล้วตกอีกคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวอาจารย์สุรพงษ์นิติไกรพลหรือเปล่า
1: เขาก็บอกว่าตั้งแต่เปิดตัวอาจารย์สุรพลเนี่ยบรรดาพวกแฟนคลับที่เคยสนับสนุนพรรคประชาชนก็ดูจะถอยออกไปคราวนี้ไอ้คะแนนในส่วนที่ถ้าฐานแน่นแล้วไปลุกกินพื้นที่ของอาจารย์ชัดชาติเขาเนี่ยก็ยังดูแล้วมันก็ยังโอเคนะตัวเลขมันน่าจะต้องขยับขึ้นแต่ว่าดูแล้วขยับลงนี่ก็แสดงว่าลุกไปกินพื้นที่ของคุณชัดชาติก็ไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเกิดการกินตัวด้วยคือคนที่ควรจะหนุนก็ไม่หนุนแล้วครับ
0: แล้วอากงนี่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรคุณชัดชาติได้เลยใช่ไหมคะอุตส่าห์เปิดอากงมาโมอะไรนะฮะที่เขาเอามาพูดกันการบริหารจัดการโดยอากงรูปแบบอากง
1: โดยทางการเมืองยังไม่น่าถ้าดูจากผลสำรวจและดูจากกระแสที่ฟังนะยังไม่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนที่จะเลือกคุณชัดชาติแต่ว่ากระบวนการเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่งไปที่ปปช.ก็ต้องไปดูตรงนั้นว่ามันจะมีพยานหลักฐานที่หนักแน่นเพียงใดที่เมื่อถึงขั้นปปช.แล้วที่เขาจะตรวจสอบเรื่องนี้ครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ในทางการเมืองขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีผลแต่จะบอกไม่มีผลเลยก็ไม่ได้เพราะว่าทั้งพรรคเศรษฐกิจทั้งคุณจิรายุเขาก็ประกาศว่าเขาจะเตรียมยื่นไปที่ปปช.หรือยื่นไปแล้วด้วยซ้ำใช่ไหมผมก็ไม่ได้ตามครับแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะที่งัดมาโจมตีกันแล้วก็อะไรกันก็ยังไม่กระทบฐานเสียงคุณชาติชาติเขาเอา60ที่ถือว่าขึ้นมาสูงมาก
0: เกินครึ่งละไม่จำเป็นต้องไปขึ้นเวทีดีเบตที่ไหนเลยค่ะอยู่เฉยเลย อากงก็ทำอะไรไม่ได้
1: คร
0: ับ ค
1: ่
0: ะโอเคเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันค่ะ
1: ตอนเย็นเจอกันครับครับหมดเวลาพอดีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW

0: ้วย
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากป่ะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
4: 9:32 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันวันจันทร์แล้วนะคะกลางเดือน15 มิถุนายน 2569อยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตราและคุณนงวดีถนิมมานนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเรามาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะคะกลางเดือนแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหโทนเปลี่ยนเลยนะวันนี้สำหรับโลกเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะเดี๋ยววันนี้เราจะไล่เรียงกันไปที่บอกว่าโทนเปลี่ยนนั้นก็เป็นเพราะว่ามีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็น่าจะไม่ถูกเอาอีกแล้วนะ ประกาศโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ประกาศนะคะว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนั้นบรรลุข้อตกลงสันติภาพแล้วก็ยุติสงครามนะฮะซึ่งยืดเยื้อมาเกือบ4เดือนใกล้แล้วนะฮะก็มีนายกรัฐมนตรีของปากีสถานเป็นคนกลางในการประกาศความสำเร็จนี้นะคะโดยข้อตกลงนี้จะมีการลงนามอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนะฮะซึ่งในรายละเอียดของข้อตกลงนะฮะที่จริงๆแล้วจะบอกว่าก็อาจจะยังมีความต่างกันอยู่นะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยช่วงนี้นะคะไปจนถึงวันที่19มิถุนายนคือวันศุกร์นี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันภาวนาไม่ให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนใจประธานาธิบดีอเมริกานะหรือว่าผู้นำของทางฝั่งของอิหร่านนะคะแล้วก็เดินหน้าในการลงนามข้อตกลงสันติภาพได้จริงๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ามีข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยปฏิกิริยาในตลาดเงินตลาดทุนสินค้าโภคภัณฑ์นั้นก็เปลี่ยนทิศทางนะวันนี้สดใสมากๆเลยทีเดียวค
4: ่
5: ะ
4: ใช่จริงๆเนี่ยเริ่มดีตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณคือแบบว่ามันเหมือนกับนักลงทุนมีความหวังมีความหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาน่าจะเคลียร์กันได้น่าจะตกลงกันได้นะแล้วก็น่าจะคลี่คลายนะอย่างฝั่งของยุโรปเองเนี่ยบวกไปตลาดเยอรมนีเอ้ยฝรั่งเศสเอ้ยหรือว่าอังกฤษเนี่ยค่ะก็บวกกันไป 1% กว่าๆนะคะถ้าดูแบบละเอียดนั้นเยอรมนีบวกไป 1.76 นะคะลอนตลาดฟุตซี่100ของอังกฤษบวกไป 1.6 ของฝรั่งเศสเนี่ยบวกไป 1.8 ทีนี้ของฝั่งอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วเขาบวกกันไม่ถึง1นะ3กระดานเขาอะค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็มีปัจจัยอย่างเรื่องของ SpaceX ด้วยนะที่ SpaceX เข้ามาเทรดแล้วในคืนวันศุกร์นะคะมันก็ทำให้แน่นอนแหละตัว SpaceX นี่คึกคักคึกคักนะขึ้นไปแบบว่าพุ่งขึ้นไปได้จากราคาที่เริ่มต้น$135ก็ไปถึงประมาณสัก170แล้วก็ค่อยๆแผ่วลงมานะคะแต่ว่ามันก็กระทบกับหุ้นตัวอื่นๆนะหุ้นจรวดเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็หุ้นเทคMag 7เนี่ยก็ร่วงไปเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยฝั่งของอเมริกาก็คือไม่ได้บวกมากแต่ทีนี้พอมาเช้านี้เจอข่าวดีเข้าไปแบบโอ้ตึมๆเลยเนี่ยก็ปรากฏว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็บวกนะคะตลาดหุ้นโซนเอเชียบวกกันแบบสดใสแน่นอนน้ำมันลงเลยค่ะเพราะว่าทางคุณทรัมป์เขาบอกว่าก็เดี๋ยวจะไปลงนามแล้วนี่นะวันศุกร์นี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วเรือทั้งหลายนี่สตาร์ทเครื่องเตรียมรอได้เลยปล่อยน้ำมันไหลผ่านได้เลยนะเดี๋ยวกำลังจะได้เป็นปกติแล้วแต่แน่นอนว่าทางอิหร่านเองก็ยังต้องมีการเคลียร์ทุ่นระเบิดทั้งหลายที่อยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสกันสักระยะหนึ่งก่อนที่เรือต่างๆเนี่ยจะสัญจรกันได้แบ

0: ตามปกติเหมือนอย่างภาวะก่อนสงครามนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันที่ร่วงเนี่ยจริงๆมันก็ร่วงรอมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะแล้วก็มาเช้านี้เนี่ยก็ร่วงต่อเนื่องนะคะส่วนสินทรัพย์อื่นๆทองเอ้ยบิตคอยน์เอ้ยสดใสนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขวันนี้มาดูตัวเลขกันเลยนะคะเรามาดูช่วงเช้าวันนี้เลยแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับดาวโจนส์ฟิวเจอร์สล่าสุดนี้บวกไปถึง 0.7% นะคะก็คือ353จุดมาอยู่ที่ 51,200 กับอีก2จุดนะคะส่วนเอเชียในช่วงเช้าวันนี้เองก็บวกแรงมากๆเลยนะคะอย่างดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้บวกถึง 5.4%3,570 จุดนะคะดัชนีนิเคอินี่อีกนิดเดียวจะไปที่ 70,000 จุดนะคะล่าสุดอยู่ที่ 69,591 จุดค่ะหางเสงของฮ่องกงเช้าวันนี้ก็บวกไปเกือบ 0.7% นะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเช้าวันนี้ก็บวกเช่นเดียวกัน 1.1% นะคะก็เรียกได้ว่าสดใสมากนะคะท่ามกลางประเด็นที่ยังต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะมีการลงนามจริงหรือไม่แต่ตอนนี้ตลาดขานรับไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเป็นครั้งแรกของประธานเฟดคนใหม่ด้วยนะคะเควินวอชนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าไปดูที่ตลาดคาดการณ์นะเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนเดิมเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้เป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าอันนี้ล่าสุดเลยเขาไปดูนะเครื่องไม้เครื่องมือที่วัดนะคะว่า Fed Watch 2เนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าปีนี้เนี่ยไม่ขึ้นแล้วนะดอกเบี้ยนะคะเขาคาดกันว่าการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะไปเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของปีหน้าแล้วนะอันนี้ก็เลยทำให้เรียกได้ว่าคลายไปอีกหนึ่งจุดนะคะเพราะเอ๊ะไม่มีแรงกดดันแล้วสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยนะคะคืออาจจะมีนะแต่ว่าไม่ได้ว่าร้อนแรงเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้นะคะถามว่าจะกลับไปคุยเรื่องลดดอกเบี้ยอันนี้ก็คงจะปิดประตูไปก่อนนะ อย่างดีเลยก็น่าจะคงดอกเบี้ยในการประชุมในรอบนี้นะคะเรารวมไปถึงอาจจะตลอดสิ้นปีนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าพอเราเห็นสถานการณ์อย่างตอนนี้เรื่องของราคาน้ำมันมันก็คลายตัวลงมาแล้วนะคะราคาปรับตัวลงมาก็อยู่แถวๆ80กันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อมันก็ไม่แรงเท่ากับก่อนหน้านี้นะคะงั้นขอดูที่ราคาน้ำมันกันเลยนะคะสำหรับก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆราคาปิดในช่วงวันศุกร์เนี่ยเขาอย่าง WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมเนี่ยไปอยู่ที่84ดอลลาร์และอันนั้นก็ลงมา 3% กว่าๆ Brent ก็ลงมา 3% กว่าๆนะคะอัปเดตเช้านี้นะคะปรากฏว่าสัญญาณน้ำมันดิบ WTI นะงวดกรกฎาคมนี้มาแตะ80แล้วนะคะ80ท้วนๆนะคะ 80.54 นะก็ลบมาอีก 5% นะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent นะคะงวดสิงหาคมอันนี้ก็อยู่$83.60 ต่อบาร์เรลนะคะลบ 4.27% คือตลาดนี้ลบ 4% ลบ 5% นะคะในทางกลับกันทองนะคะซึ่งก็สัญญาณดีมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยนะคะคือเขาก็ปิดบวกไปวันศุกร์เนี่ย 3% ใช่ไหมคะพอมาเช้านี้นะคะสำหรับทองคำสัญญาทองคำโคมตลาดโคเม็กซ์นะคะส่งมอบเดือนสิงหาคมเนี่ยก็อยู่ที่ 4,344 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะบวกมา 2.5% นะโกลด์สปอตก็บวกมา2.6% นะอยู่ที่ 4,328 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะส่วนทองไทยนี่เราบวกมาตั้งแต่วันศุกร์เลยศุกร์บวกไป 1,400 บาทนะคะเสาร์บวก150บาทมาล่าสุดเช้านี้ปรับราคา2ครั้งละนะคะบวกมา 1,200 บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 66,500 บาทขายออกที่บาทละ 66,700 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,329 เหรียญต่อออนซ์โค้ดเงินบาทที่32.56 บาทดูเบาลงนะพี่นงเพราะว่าปลายสัปดาห์นี้จะปิด33แล้วนะ
1: ใช่ใช่นะทองเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลับมาได้นะคะแต่ว่าถ้าดูทั้งเดือนมิถุนายนถ้าดูทั้งเดือนมิถุนายนทองไทยยังติดลบอยู่ 3,300 บาทต่อบาททองคำนะคะส่วนถ้าดูตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้กลับมาเป็นบวกแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีช่วงต้นสัปดาห์ใช่ไหมคะพี่นงกับคุณแก้มรายงานคุณผู้ฟังว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้คือ year to date ทองไทยเนี่ยกลายเป็นติดลบไปน่าจะประมาณ500กว่าบาทนะแต่ว่าตีกลับขึ้นมาได้นะคะตั้งแต่วันศุกร์นะวันเสาร์นะคะแล้วก็วันจันทร์นี้นะคะก็กลายเป็นว่า year to date สำหรับทองไทยบวกมาได้1,750 บาทต่อบาททองคำนะคะก็ต้อง

0: บอกว่าดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าสัญญาณทางเทคนิคจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับนักวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันศุกร์เนี่ยถ้าย้อนไปนะคะสัญญาทองคำโคเม็กซ์เมื่อส่งมอบสิงหาคมเนี่ยปิดบวกไปถึง124.80 เหรียญหรือว่า 3% นะคะ 3% นั้นทำให้โคเม็กซ์เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 4,238.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะแต่ว่าถ้าดูรายสัปดาห์เนี่ยลดลงปิดต่อการเป็นสัปดาห์ที่2เพราะว่าเมื่อวันศุกร์ยังรับข่าวที่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมก็ยังคงกดดันทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะคะก่อนที่จะประชุมเฟดในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธด้วยนะคะก็เลยทำให้เจอแรงกดดันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทองคำก็เริ่มกลับมาเฉิดฉายนะแต่ว่าอาจจะยังไม่เปล่งประกายมากเหมือนช่วงต้นปีที่ผ่านมานะเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะมีอะไรมาสกัดราคาทองคำอีกด้วยหรือไม่ด้วยค่ะ
1: อย่างน้อยๆเราเห็นสถานการณ์เรื่องของสงครามมันดูคลี่คลายราคาน้ำมันนี่ที่ปรับตัวลงมานะคะก็น่าจะส่งพลังให้กับทองคำได้นะอย่างหลังจากที่ก่อนหน้านี้โอ้โหไปแตะ 4,000แบบพอเหี่ยวกันไปเป็นแถบๆนะคะส่วนใครที่ลงทุนหุ้นวันนี้ก็เตรียมอาวุธให้พร้อมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเราเห็นในสัญญาณฝั่งของเอเชียสดใสกันแล้วนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเราตั้งแต่เมื่อวันศุกร์จริงก็สัญญาณดีนะคะเพราะว่าเราบวกไป20จุดแล้วก็ใกล้ๆจะไปแตะ 1,600 จุดแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยเราปิดที่ 1,592 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 1.28% ก็เป็นไปตามภูมิภาคด้วยนะคะมูลค่าการซื้อขาย 67,382 ล้านบาทที่น่าสนใจคืออะไรคือต่างชาตินี่กลับมาแบบซื้อหนักมือขึ้นนะซื้อสุทธิ 4,476 ล้านบาทนะคะโปรแกรมเทรดก็ซื้อสุทธิ 536 ล้านบาทสถาบันก็ยังพยายามที่จะขายต่อเนื่องนะแต่ขายแบบเบามือมากๆแหละ30ล้านบาทส่วนรายย่อยเราขายสุทธิ 4,982 ล้านบาทนะคะแล้วใน5อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนี่เป็นทางบวกหมดเลยนะคะตั้งแต่วันศุกร์ละเดลต้าบวกไป 1.4% K-Bank นะคะอันดับ2บวก 2.8% อันดับ3 Gulf บวกเกือบ 2% นะคะอันดับ4 SCB นะคะบวก 1.8% แล้วก็อันดับ5 Advance ที่บวกมา 1.95% ดังนั้นเนี่ยวันนี้คิดว่า 1,600ไปต่อไม่น่ายากแล้วเนาะพี่นง
0: ใช่นี่นะคือถ้ามาดูมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะทางบลเอเชียพลัสนะคะเขาคาดว่าวันนี้หุ้นไทยก็คงจะไปเป็นไปตามทิศทางของเอเชียในวันนี้แหละที่ขึ้นกันแบบว่าโอ้โหแรงเลยทีเดียวนะคะจากข่าวเรื่องของการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะก็เป็นปัจจัยนุชที่หนุนตลาดค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือทำให้ราคาน้ำมันปรับลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะตลาดคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อไปได้ระดับนึงนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าทางบลเอเชียพลัสเองก็ยังคงยังเผื่อใจไว้นะยังบอกติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องเพราะว่ายังคงมีความไม่แน่นอนนะคะเขาให้แนวต้าน 1,600-1,610 จุดค่ะส่วนแนวรับ1,580จุดนะอันนี้เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับนักวิเคราะห์ในวันนี้อีกด้วยนะคะท
1: ี
0: นี้ขอ
1: ใช่เพราะว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอาจจะขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์อะไรกันหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าอย่างพวกกลุ่มพลังงานอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนนะว่าพอเจอเรื่องของว่าสงครามคลี่คลายแล้วน้ำมันลงแล้วฮอร์มุสจะเปิดแล้วอ่ะส่งผลกับหุ้นกลุ่มพลังงานอย่างไรบ้างนะคะในขณะที่พวกท่องเที่ยวโรงแรมสนามบินสายการบินอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหรือหุ้นหลายๆตัวที่มันซึมมาก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะโดดกลับขึ้นมาก็ได้นะคะวันนั้นดังนั้นวันนี้เนี่ยช่วงตลาดเปิดก็รอเล็งกันให้ดีๆจะควรตามเลยไหมหรือรอไหมเดี๋ยวเรารอวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะไหนๆเราก็มาจนถึงเรื่องของราคาน้ำมันนะคะเดี๋ยวนงวกกลับมาที่ราคาน้ำมันหน้าปั๊มบ้านเรากันสักเล็กน้อยนะคะมาเช็คกันนะว่าค่าการตลาดเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้ทวงถูกนะ เพราะว่าราคาตลาดโลกวันนี้มันลงใช่ไหมลงพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเมื่อเช้าวันเสาร์ราคาหน้าปั๊มในบ้านเราสำหรับราคาขายปลีกน้ำมันเนี่ยนะคะก็เพิ่งจะปรับลดลงมาสำหรับดีเซลนะ1บาทแล้วก็ในส่วนของเบนซินโซฮอลปรับลดลงมา80สตางค์ต่อลิตรนะคะแต่ว่าสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้ก็อย่างที่เรารายงานมันคลายนะคะเช็คค่าการตลาดกันนะคะในส่วนของหมวดเบนซินโซฮอลนะคะก็3บาทกลางๆไปจนถึงปลายๆนะคะตั้งแต่3บาท34สตางค์ไปจนถึง3บาท59 3บาท60สตางค์นะคะอันนี้เป็นค่าการตลาดในหมวดเบนซินโซฮอลค่ะและดีเซลค่าการตลาด D7 อยู่ที่1บาท98สตาง และมี20

0: ยู่ที่1.94 บาทนะคะซึ่งราคาน้ำมันดีเซล2ประเภทนี้ก็ยังคงมีการยืมเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้อุดหนุนอยู่นะคะสำหรับดีเซลลิตรละ55 สตางค์และ B7 ลิตรละ5.75 บาทนะคะก็วันนี้ถ้าจะลงก็น่าจะลงได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงราคาโลกที่ปรับลดลงรวมไปถึงเงินบาทที่มีลักษณะที่แข็งค่าอีกด้วยนะอันนี้เป็นน้ำมันกันก่อนนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ย้ำเตือนนะคะสำหรับวันนี้นะ15 มิถุนายนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้แล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เขาให้สิทธิ์นะสำหรับประชาชนที่จะสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เริ่มตั้งแต่15 มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะใช้สิทธิ์ได้ผ่านทาง4 แพลตฟอร์มหลักๆนะคะก็มี Shopee Food, Line Man, Grab Food แล้วก็ Robin Hood นะคะโดยมีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เชื่อมระบบผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วกว่า 88,000 ร้านค้าทั่วประเทศนะคะซึ่งระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ผ่านบริการ Delivery เนี่ยก็คือในช่วง15 มิถุนายนไปจนถึงสิ้นสุดโครงการนะ30 กันยายนนะคะช่วงเวลาใช้จ่ายก็คือ6 โมงเช้าไปจนถึง3 ทุ่มนะคะก็เป็นการกระตุ้นกันอีกทางหนึ่งในการใช้จ่ายแล้วก็สะดวกสำหรับหลายๆคนด้วยนะซึ่งก็จะสั่งอาหารผ่านทาง Delivery อยู่แล้วนะคะก็ใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันได้นะคะ
0: ใช่บางคนกระเป๋าตังหมดหรือยังนะ เพราะว่าผ่านมา
1: หมดไปแล้ว
0: 2 สัปดาห์หมดแล้วนะต้องรอล็อตหน้าเดือนหน้านะก็จะโดนได้รับโอนอีก 1,000 บาทนะคะทีนี้เพิ่มเติมเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เปิดมาตั้งแต่วันที่4 มิถุนายนเนาะแล้วก็มีประเด็นดราม่ากันไปเรื่องของลูกกตัญญูอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ารัฐบาลก็ถอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรื่องของการลงทะเบียนสำหรับคนที่มีได้รับสิทธิ์อยู่แล้ว13 ล้านกว่าคนเนี่ยมาจนถึงตอนนี้นะคะมีคนไปลงทะเบียนยืนยันเพียงแค่11.79 ล้านคนนะคะยังเหลือคนไม่ได้มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อีก1,370,000 คนอันนี้ตัวเลขกลมๆนะคะเพราะฉะนั้นและล่าสุดนี้ทางกระทรวงการคลังก็ย้ำเตือนนะคะว่าใครที่ได้อยู่แล้วรายเดิมเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้รีบมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21 มิถุนายน5 ทุ่มนะคะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนจะยืนยันการลงทะเบียนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการตรวจสอบคุณสมบัติและกระทรวงการคลังจะประกาศการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะในวันที่17 กรกฎาคมนะคะผ่านเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของ5 ธนาคารของรัฐอีกด้วยนะอันนี้ก็ย้ำเตือนกันมาเผื่อก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไม 1.3 ล้านรายเนี่ยยังไม่ได้ไปยืนยันสิทธิ์นะคุณกันนะเพราะว่าน่าจะคุ้นชินกันพอสมควรสำหรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะพอใช้กันมาตั้งแต่สมัยยุคลุงตู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีบัตรมีอะไรกันนะคะก็ให้รีบไปลงทะเบียนนะถึง21 มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ค่ะก็นะเดี๋ยวเราก็จะไปอัปเดตนะคะรวมถึงวิเคราะห์เศรษฐกิจกับอาจารย์ธนวัฒน์กันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายประเด็นเลยนะเดี๋ยวขอแปะไว้ก่อนระหว่างที่รอสายของอาจารย์ธนวัฒน์นะคะเพราะว่ามีเรื่องนี้พี่นงคือทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เพิ่งลงนามนะคะตั้งบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติลุยยุทธศาสตร์ชิป Made in Thailand นะหลังจากที่โอ้เราเห็นแบบการลงทุนในเรื่องของ data center เรื่องของ semiconductor เนี่ยก็คึกคักกันนะคะดังนั้นเนี่ยทางฝั่งไทยเรานะคะก็มีริเริ่มในเรื่องของการมีคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรม semiconductor และ electronics ชั้นสูงแห่งชาตินะคะเป้าหมายก็คือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ chip made in Thailand แล้วก็ผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม semiconductor ของอาเซียนภายในปี2593นะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานของคณะกรรมการชุดนี้นะคะจะกำหนดแนวทางนโยบายแล้วก็ติดตามการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยนะคะโดยยุทธศาสตร์นี้ตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนมูลค่า 2.5 ล้านล้านบาทแล้วก็พัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 230,000 คนอันนี้ก็เป็นเรื่องดีในเรื่องของการจ้างงานด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีข่าวจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะที่บอกว่าเวียดนามเองเนี่ยก็ตั้งเป้าเหมือนกันดึงดูดการลงทุนเพิ่มเติมจากประเทศพัฒนาแล้วนะเน้นดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกให้เข้ามาลงทุนแล้วก็ดำเนินธุรกิจในประเทศนะคะเน้นในเรื่องของ Big Tech ด้วยไงตั้งเป้า

0: นดูบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกอย่างน้อย3แห่งให้มาตั้งสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาหรือว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาภายในประเทศนะคะพร้อมกับดึงดูดบริษัทต่างชาติที่มีเทคโนโลยีหลักและเทคโนโลยีเฉพาะทางซึ่งมีศักยภาพในการเชื่อมโยงและบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่คุณค่าในระดับโลกดังนั้นนี่โอ้โหเรียกว่าต่างคนต่างก็พยายามที่จะดึงดูดนะบริษัทใหญ่ๆของโลกเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะราคาก็เดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ธนวัฒน์ พลวิชัยที่การบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โลกที่ดูแล้วคลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้มีสำนักข่าวสินหัวรายงานนะคะว่าอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีขานรับดีลสันติภาพสหรัฐอิหร่านนะคะพร้อมกับจะถอนมาตรการคว่ำบาตรที่ดำเนินต่ออิหร่านด้วยนะคะเพื่อส่งต่อแล้วก็ตอบสนองขั้นตอนอันชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นะคะกับข้อแม้ของทางฝั่งอิหร่านว่าต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นอันขาดอ่ะก็ยื่นหมูยื่นแมวกันไม่รู้ใครยื่นหมูก่อนใครจะยื่นแมวก่อน
0: นั่น
1: เดี๋ยวไปเนาะอ่ะท่านอาจารย์น่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
0: ยังรอสายอยู่นะคะพอดีอาจารย์ติดประชุมด้วยนะคะอ่ะแต่ว่าเราลงรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันก่อนที่จะให้อาจารย์วิเคราะห์นะคะเพราะว่าอย่างเรื่องของช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะคะที่ทางฝั่งของสหรัฐเองเขาบอกว่าอ่ะอิหร่านก็คุณก็จะเปิดใช่ไหมคะเปิดช่องทางสัญจรสำหรับช่องแคบฮอร์มุสไปเคลียร์ทุ่นระเบิดซะแล้วฝั่งของสหรัฐล่ะซึ่งก็บล็อกฮอร์มุสอยู่เนี่ยทางทรัมป์เองเขาก็ประกาศเอาไว้ในทรูโซเชียลแล้วว่าได้สั่งการให้กองทัพเรือของสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยทันทีดังนั้นหลังจากนี้เรือจะสัญจรผ่านได้โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ล่ะตกลงกันได้หรือยังนะคะก็มีข้อมูลในเรื่องของการตกลงเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์นะว่าทางฝั่งของอิหร่านเนี่ยนะคะก็จะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เขาให้คำมั่นเอาไว้แบบนี้แต่ทั้มบอกว่าก็ยังไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการขนย้ายวัสดุนิวเคลียร์ออกจากอิหร่านนะเพราะว่าไม่มีอะไรต้องรีบร้อนนะแต่ว่าเราก็จะตรวจสอบนิวเคลียร์อย่างเข้มงวดนะคะส่วนกระบวนการรายละเอียดจะเป็นอย่างไรอันนี้ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะดังนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับเคลียร์ใจกันได้ในประเด็นที่ฝั่งสหรัฐก็ต้องการด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปวิเคราะห์ประเด็นนี้กันเพิ่มเติมนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสองท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์วันนี้เป็นอีกเรื่องนึงแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าตลาดเงินตลาดทุนก็ขานรับเรื่องของการจะเซ็นข้อตกลงสันติภาพกันในวันที่19มิถุนายนนี้นะคะราคาน้ำมันเช้าวันนี้ลงมาเลยประมาณ 4% มาเคลื่อนไหวแถวๆ80เหรียญต่อบาร์เรลนะอาจารย์ประเมินปัจจัยตรงนี้ว่ายังไงบ้างอะคะอาจารย์จะผลต่อเศรษฐกิจค่ะ
2: ครับคือเมื่อเช้าพอได้ยินข่าวปั๊บผมก็บอกว่าร่วงหนักแน่นะไอ้คำว่าร่วงหนักคือน้ำมันเนี่ยนะครับปรากฏว่าน้ำมันก็อย่างที่บอกครับมันต้นเพี้ยนแถว80นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันคือข่าวบวกนะครับคือจุดที่สำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่สหรัฐย้ำมาตลอดคือดิวจะมีการเจรจาตกลงกันได้แม้ว่าเป็นขั้นต้นนะครับสองเนี่ยอิสราเอลต่อให้บุกเลบานอนก็ตามสหรัฐก็ไปยับยั้งเสมอนะครับแล้วก็การตกลงขั้นต้นเนี่ยก็คือเพื่อให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดแล้วก็ราคาน้ำมันก็ตอบสนองชัดเจนนะฮะมันก็น่าจะเป็นผลดีกับระบบเศรษฐกิจโลกเพราะที่สำคัญคือตอนเนี้ยเห็นมีข่าวว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยร่ำว่าอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับนโยบายเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่สถานการณ์โลกอาจจะไม่ได้ต้องเผชิญกับคำว่า stagflation อย่างรุนแรงนะครับมันก็เป็นแรงกดดันที่ผ่อนคลายลงเพราะว่าราคาน้ำมันเองก็จะลงหุ้นก็จะขึ้นนะครับทิศทางการค้าโลกก็จะโดดเด่นถือว่าดูดีครับเบื้องต้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างตรงฮอร์มุสตรงนี้นะคะคือเราก็คงยังโฟกัสอยู่ที่ว่าจะมีการลำเลียงเรือบรรทุกน้ำมันต่างๆนานาอะไรเงี้ยออกมาได้ยักขนาดไหนคือในความในเชิงข้อเท็จจริงอะนะคะอาจารย์หมายถึงว่าเรือมันจะออกมาได้ก็ต้องทยอยออกมาแต่ว่าในสิ่งที่เราเห็นกับราคาคือมันวูบลงมาเลยอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์คิดว่ามันมีโอกาสที่จะลงไปอีกเรื่อยๆไหมคะ
2: คือราคาน้ำมันที่เราดูเนี่ยมันคือราคาน้ำมันล่วงหน้านะครับคือราคาน้ำมันล่วงหน้าที
1: ่
2: ได้ส่งมอบในช่วง3-4เดือนข้างหน้าเขาคงคิดว่าช่วงแค่ความมุ่งคลายนะครับคือตอนนี้เราคงต้องเห็นประสานกันว่าคือรัสเซียก็ชื่นมือกับสหรัฐนะครับและทุกฝ่ายก็ชื่นมือกับสหรัฐผมคิดว่าจีนก็ชื่นมือกับสหรัฐเพราะนั้นมันน่าเป็นสถานการณ์ที่ดูดีแล้วก็ราคามันน่าจะพุ่งเปี้ยนอย่างเงี้ยนะครับ80ก่อนนะแต่มันอาจจะลงมาถึง60ถึง80

0: ช่วงนี้ก็ต้องดูครับว่าจะเป็นไงแต่ว่าผมว่าเอาเบื้องต้น80ก่อนนะ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าณตอนนี้เนี่ยคือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วที่ทุกอย่างมันจะค่อยๆ คลี่คลายไปยังเหมือนกับภาวะก่อนสงครามนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เรื่องของเงินเฟ้อที่มันส่งมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวขึ้นไปเนี่ยค่ะมันจะค้างไปอยู่ถึงประมาณนานเท่าไหร่คะก่อนที่มันจะค่อยๆลงมาเป็นระดับปกติหรือว่าเป็นระดับที่คลี่คลายลงอะคะ
0: คือระดับปกติอาจจะกลายเป็น 70-80 นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคือพื้นฐานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแค่ไหนมีความเสียหายแค่ไหนผมคิดว่าต้องมานั่งดูอีกทีครับสมดุลใหม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับคือผมคิดว่าตอนนี้มองคร่าวๆก่อนคือ 80-90 เนี่ยอาจจะเป็นกรอบที่เราดูไว้เบื้องต้นเพราะว่าราคาถ้ามาเฉลี่ย80เนี่ยมันก็น่าจะลงอีกเพราะว่าซัพพลายส่งออกได้ปกตินะครับเพราะนั้นก่อนที่จะมีสถานการณ์นี้เนี่ยราคาน้ำมันมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 70-80 เพราะนั้นผมคิดว่ากรอบนี้น่าเป็นกรอบที่น่าจะเกิดขึ้นได้ในระยะใกล้นี้ครับ
1: ค่ะในแง่ของเงินเฟ้อล่ะคะอาจารย
0: ์ก็เงินเฟ้อน่าจะค่อยๆคลายนะครับ
2: ค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยการคลายความกังวลหรือว่าสถานการณ์ที่มันพลิกผันนี้มาประจวบเหมาะกับช่วงที่เฟดกำลังจะประชุมสัปดาห์นี้พอดีเลยนะคะอาจารย์คิดว่าในรอบนี้เฟดน่าจะส่งสัญญาณอย่างไรบ้างนะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะ
1: อาจารย์ยังอยู่ในสายไหมคะ
2: โอเค
1: งั้นก็ไม่เป็นไร
2: อาจารย์อาจจะติดภารกิจอยู่หรือเปล่าหรือว่าสัญญาณหลุดไปแล้วนะคะไม่เป็นไรโอเค
1: จะหลุดไปแล้วนะคะ
2: งั้นเดี๋ยวเราได้คุยกับอาจารย์ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางเนาะแล้วก็การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งนอกเหนือจาก FOMC ในสัปดาห์นี้ที่จะมีการประชุมกันนะคะก็จะมี BOJ ด้วยธนาคารกลางญี่ปุ่นก็จะประชุมในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่า ECB ที่ประชุมไปก่อนล่วงหน้าแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วด้วยถือว่าเป็นการประเดิมนะเป็นเจ้าแรกเลยทีเดียวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันนะว่าเฟดนะในการประเดิมประชุมครั้งแรกของประธานเฟดคนใหม่นะคะจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้หรือว่าจะให้น้ำหนักกับเรื่องของเงินเฟ้อนะคะหรือว่าสถานการณ์สงครามที่มันคลายเนี่ยมากน้อยขนาดไหนด้วยค่ะ
1: นะคะงั้นเดี๋ยวไปขออัปเดตในเรื่องของตลาดหุ้นล่าสุดนะคะเพราะว่า อย่างฝั่งของฝั่งญี่ปุ่นนะบวกมาตอนนี้ 5.4% นะคะหางเส็ง+0.3เซี่ยงไฮ้+1.3เกาหลีใต้+5.5นะคะแล้วก็ไต้หวัน+2.63นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยวันจันทร์นะคะก็เน้นย้ำนะว่าคนที่จะมาวิเคราะห์หุ้นก็จะเป็นคุณจินะสินทรงนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวใครที่อยากจะดูกราฟไปด้วยนะคะก็เปลี่ยนมาดูในช่องทางไลฟ์สดนะคะที่เพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะคะจะได้เห็นกราฟไปด้วยนะคะหรือว่าใครจะส่งคำถามเข้ามาก็ส่งเข้ามาใต้ไลฟ์กันได้จะพยายามหาจังหวะถามด้วยนะคะส่วนช่วงนี้นะเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บนึงนะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีคมนาคมและปลัดสำนักนายกร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์100รูปถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระอารยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม

0: หลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปในโครงการนี้ด้วยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยพระสงฆ์ในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรแจ้งปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันที่14มิถุนายน2569จากฐานราคาเดิมส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขยับขึ้นมาอยู่ที่ช่วง 66-70 บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ละภูมิภาคการปรับราคาครั้งนี้นับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3หลังจากก่อนหน้านี้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตอย่างต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมาเป็นเวลานานสำหรับต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 72-73 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามกันแล้วโดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันออกมาพร้อมกับที่ปากีสถานคนกลางได้ประกาศว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กันในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าปล่อยให้น้ำมันไหลหมายถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้ขนส่งน้ำมันผ่านได้ด้านอิหร่านนายกาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศและสื่อของรัฐบาลยืนยันเรื่องนี้ส่วนเนื้อหาของข้อตกลงนั้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการในครั้งเพิ่งให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าข้อตกลงที่ออกมาจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสสามารถเดินเรือได้อย่างเสรีปราศจากค่าผ่านทางและอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ส่วนฝ่ายอิหร่านมีเพียงสื่อบางแห่งที่เปิดเผยรายละเอียดว่าเนื้อหา14ข้อนอกจากหยุดยิงทุกแนวรบแล้วสหรัฐจะยุติการปิดกั้นฮอร์มุสยกเลิกมาตรการลงโทษคืนทรัพย์สินอิหร่านที่อายัดไปไม่แทรกแซงกิจการภายในอิหร่านหรือแม้กระทั่งเรื่องจ่ายเงินฟื้นฟูอิหร่าน 300,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหากเป็นจริงจะถือว่าอิหร่านได้ประโยชน์อย่างมากแต่ต้องรอการยืนยันซะก่อนอย่างไรก็ตามนานาชาติต่างแสดงความยินดีกับการบรรลุข้อตกลงและราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดฮวบลงไปเกือบ 4%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม. บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลาง

0: และเที่ยงธรรม
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะฝากขังตช.ด.ยิงวินจักรยานยนต์ดับ2เจ็บ1ภรรยาเหยื่อคัดค้านประกันตัวเผยถูกข่มขู่หลังเกิดเหตุที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางพนักงานสอบสวนได้นำตัว10ตำรวจตรีนำทัพตำรวจตระเวนชายแดนตช.ด.21ผู้ต้องหาในคดีใช้อาวุธปืนยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์38เขตดินแดงกรุงเทพเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ1รายไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันมีอัตราโทษสูงและเกรงว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาอาจหลบหนีสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยรายแรกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนอีกรายคือนายชรินทร์หรือบอลวินจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านนางสาวเบญจวรรณเครือมาตามารยาของนายชรินทร์ภรรยาของนายชรินทร์เปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาเพื่อคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเนื่องจากมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุแม้ต้นเหตุจะมาจากการโต้เถียงเรื่องค่าโดยสารแต่จากภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปมองว่าผู้ก่อเหตุมีลักษณะเดินวนเวียนและพยายามหาเรื่องตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุอีกทั้งวินจักรยานยนต์ที่พูดคุยกับผู้ต้องหาโดยตรงยังยืนยันว่าได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวผู้ก่อเหตุด้วยขณะนี้รู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยของพยานในคดีจึงไม่ต้องการให้คนใกล้ชิดเดินทางมาที่สถานีตำรวจมากนักหลังจากเมื่อวานนี้มีบุคคลปริศนาเข้ามาพูดคุยในลักษณะข่มขู่กลุ่มวินจักรยานยนต์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุทางนี้ครอบครัวได้เดินทางเข้าแจ้งความกรณีถูกข่มขู่ไว้เป็นหลักฐานแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
3: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6400

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:10 นะคะช่วงนี้เข้าสู่เบรกที่2ของ Econ News Update นะคะแล้วก็อัปเดตกันว่าตลาดหุ้นไทยก็คือทะลุ 1,600 ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ใช่ตามคาดว่าเช้าวันนี้นี่เปิดมาเซ็นดิ้งเด็กบวกไป15จุดนะคะแล้วก็ยืนทรงตัวได้ดีเลยทีเดียวแข็งแรงดีนะคะบวกมา15.14จุดก็ประมาณสักเกือบ 0.9% นะคะเซ็นดิ้งเด็กล่าสุดอยู่ที่ 1,600 กับอีก6จุดนะคะและสำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับแรกวันนี้ก็คือตัวของมาสกุยังเป็นเดลต้าอยู่นะคะตอนนี้เป็นกราฟแล้วนะคะล่าสุดคือกราฟนะคะอยู่ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดด้วยราคาที่ปรับขึ้นมาเกือบ 2% หรือว่า1.25 บาทเช้านี้กราฟเปิดมาอยู่ที่65.25 บาทค่ะอันดับที่2คือเดลต้านะคะวันนี้บวกได้7 บาทนะคะเกือบ 2% มาอยู่ที่370 บาทแล้ว

0: เดลต้าค่ะอันดับที่3เป็นตัวสีแดงนะคะคือปตท.นะคะแน่นอนนะราคาน้ำมันวูบลงมานะคะราคาของหุ้นในกลุ่มพลังงานก็มีแรงขายลงมาด้วยเช่นเดียวกันอย่างปตท.ราคาปรับลงมา25สตางค์หรือ 0.7% นะคะมาอยู่ที่ 35.75 ค่ะ AOT บวก 2.1% หรือว่า 1.25 สตางค์ราคาล่าสุด 59.25และอันดับที่5คือพิเทพกับปตท.สผ.วันนี้ราคาปรับลงมา4.28% นะคะล่าสุดอยู่ที่138.50 บาทยกเว้นในหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะหุ้นในกลุ่มอื่นๆดูเหมือนว่าเขียวสดใสดีทีเดียวนะคะส่วนทิศทางแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆนะคะเราไปติดตามกันเลยนะคะวันนี้พูดคุยกันกับคุณจินนะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะสวัสดีคุณจินนะค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่นงครับสวัสดีครับคุณแก้มครับผม
1: ค่ะ
2: ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็ถ้าคราวที่เราคุยกันไว้นะครับเราบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันอยู่ในเฟสของการพักฐานเนาะซึ่งการพักฐานในรอบนี้มันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบพักลึกกับไม่ลึกแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามครับถือว่าเป็นการพักฐานไปจะขึ้นต่อด้วยกันทั้งสิ้นนะครับจากที่เราประเมินเรื่องของฟันโฟลเรื่องของการประเมินเรื่องของการที่ต่างชาติเข้ามาเน็ตลองตัวฟิวเจอร์อะไรต่างๆเลยให้มุมมองว่าเป็นการพักฐานไปจะขึ้นต่อนะครับแล้วก็วิกที่แล้วก็ให้ทุกคนเอาไว้ให้ดูตัวเลข1590เอาไว้นะครับว่าโซนเนี้ยจะสามารถผ่านขึ้นมาได้ไหมจะเป็นจุดบ่งบอกว่าสุดท้ายตลาดจะพักลึกแบบไม่ลึกให้ดูที่1590ก็คือในวิกที่แล้วสังเกตว่าตลาดเนี่ยจะขึ้นมาที่บริเวณ1590ในแถวบริเวณนี้แหละก่อนจะปิดได้ตอนสิ้นสัปดาห์1592เป็นการบ่งบอกว่าในการพักฐานรอบนี้เป็นการพักฐานแบบไม่ลึกอย่างไรก็ตามครับทุกคนครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูกราฟในฝั่งของเซตผมขออนุญาตอัปเดตภาพรวมก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางของสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับวิกฤตนะครับตลาดหุ้นบ้านเราครับบวกไป 9.8 จุดนะครับหรือว่า 0.62% ครับเป็นการบวกต่อเนื่องกันติดต่อกัน7สัปดาห์ติดนะครับต่างชาติยังคงลองฟิวเจอร์เพิ่มอีกแต่ว่าเป็นการลองนิดหน่อยครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วมีทั้งฝั่งช็อตและฝั่งลองสลับกันทำให้เน็ตสุทธิออกมาเป็นบวกเพียงแค่ 1,645 คอนแทคนะครับนะก็ทำให้ยอดสะสมของฝั่งฟิวเจอร์ตอนนี้ก็อยู่ระดับที่ 120,000 คอนแทคโดยประมาณในกลุ่มของต่างชาตินะครับตั้งแต่ตอนช่วงหลังตัวสงครามเป็นต้นมานะครับนะคราวนี้ถ้าเรามาแกะไส้ในนะครับเราจะพบว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับนะเมื่อวีคที่แล้วนะครับเขาไปเก็บเขามีแรงซื้อแรงขายเกิดขึ้นในเซกเตอร์ไหนกันบ้างนะครับนะในกลุ่มของตัวเซกเตอร์นะครับที่เราตรวจจับมานะครับเราพบว่าฝั่งถูกซื้อนะครับคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับว่ากลุ่ม ICT นะครับนะโดยที่อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็บวกไปในสุทธินะครับ2,400 ล้านโดยประมาณนะครับแล้วก็ ICT ครับในสุทธิไปที่ 1,700 ล้านโดยประมาณนะครับนะฝั่งขายครับไปขายเซกเตอร์ไหนบ้างครับไปขาย Energy ครับไปขายแบงค์ขายคอมเมอร์สแล้วขายเฮลท์แคร์สังเกตนะครับว่าฝั่งขายดูค่อนข้างจะเยอะนะมันเป็นความเปราะบางนิดนึงตรงที่ว่าดูเหมือนตลาดหุ้นจะขึ้นแต่เค้ายังลินออกและการลินออกก็เป็นการลินออกเซกเตอร์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับนะเดี๋ยวค่อยไปแกะกันว่าในกลุ่มเนี้ยเค้าขายตัวไหนกันบ้างนะครับฝั่งซื้อก่อนครับในฝั่งซื้อเราจําได้เราซื้ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช่มั้ยครับเค้าซื้อเดลต้าครับเป็นเบอร์1เลยนะครับ 2,700 กว่าล้านแล้วก็ทิ้งห่างเบอร์อื่นแบบไม่เห็นฝุ่นนะครับงั้นนี่ก็เป็นการเอาเดลต้าดันแค่ตัวเดียวในกลุ่มของเซกเตอร์นี้นะครับไม่ได้ซื้อแบบกระจายนะแล้วก็ในฝั่งของ ICT ครับน่าสนใจมากๆครับซื้อทั้ง Advance แล้วก็ซื้อทั้ง True อันนี้น่าสนใจจริงๆเพราะว่ากลุ่มเนี้ยถ้าเค้าซื้อตัวเดียว1ขายตัว1เหมือนจะเป็น strategy ในการที่จะคล้ายๆว่าเป็นการย่อหรือเป็นการสลับกลุ่มเล่นแต่ว่ารอบนี้ซื้อทั้ง Advance แล้วก็ซื้อทั้ง True เลยนะครับเลเวลใกล้กันด้วยนะครับประมาณสัก 1,100 ล้านทั้งคู่เลยถือว่า ICT น่าจับตานะครับเพราะว่ากลับเข้ามาซื้อจริงจังในกลุ่มเซกเตอร์นี้แล้วนะครับนะแล้วก็กลุ่มขายครับขาย Energy ครับขายอะไรครับขาย Gulf เป็นเบอร์1นะครับไป 2,300 กว่าล้านนะครับฝั่งแรงซื้อสผ.นะครับแต่ซื้อนิดเดียวครับ800กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กลุ่มแบงค์ครับกลุ่มแบงค์นี่ขายแบบกระจายแต่ขายไม่เยอะนะครับทำให้ดูเหมือนขายเยอะทำให้เซกเตอร์ดูเหมือนจะขายเยอะจริงๆแล้วไปกระจายแต่ตัวใกล้ๆกันนะครับมาสักตัวละ500ล้านนะครับเนี่ยเหมือนลินขายก็มี SCB มี KTB BBL 3ตัวเนี้ยนะครับตัวละ500ล้านก็ถือว่าแต่ตัวไม่ได้โดนทุบหนักเป็นการขายเพื่อที่จะปรับ strategy นะครับหรือว่าลดออเดอร์ลงนะครับเนี่ยไม่ได้แบบทุบนะครับส่วนตัวที่เป็นคอมเมอร์สนะครับก็ขายซีพีเอลขายนี่ก็เหมือนกันครับขาย500กว่าล้านนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกลุ่มแบงค์ไอ้กลุ่มเฮลท์แคร์นะครับก็ขาย BDMS ครับ700กว่าล้านนะครับอันนี้คือแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราไปดูฝั่งของ NVDR กันบ้างนะครับนะเราจะพบว่า NVDR เนี่ยเราโฟกัสฝั่งขายก่อนฝั่งซื้อไม่เท่าไหร่อย่างเช่นซื้อเดลต้าเราก็รู้ว่าโอเคครับ NVDR ก็ซื้อเดลต้าเหมือนกันสอดคล้องกันนะครับนะแต่ฝั่งขายอย่าง Advance ก็ซื้อเห็นมั้ยครับว่า หน้ากระดานซื้อ Nvidia ก็ซื้อด้วยนะครับ True ก็ซื้อด้วยนะครับนะแต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มแบงค์จำได้ไหมครับว่าเขามีการทยอยลิ้นขายแบงค์ออกตัวนิดๆจำได้ไหมฮะที่แต่ปรากฏว่า Nvidia ซื้อ

0: นะครับนะพวกกองทุนหรือพวกรายย่อยที่ลินขายออกไปบนหน้ากระดานเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มแบงค์ที่ถูกซื้อไปเมื่อวีคที่แล้วไม่ได้อะไรนะครับถูกกลับซื้อโดยกลุ่มของเอลิดาทั้งสิ้นนะครับงั้นก็อันนี้ก็คือว่าปลอดภัยในกลุ่มของแบงค์นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นเฮลท์แคร์นะครับไม่เห็นติดอันดับเข้ามานะครับรวมทั้งตัวกราฟที่โดนขายหนักก็ไม่มีการติดอันดับเข้ามาในฝั่งเอลิดาก็แสดงว่าเอลิดาขายพวกกลุ่มเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือแรงซื้อแรงขายในฝั่งเอลิดาก่อนคราวนี้มันจะมีแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นในฝั่งของโปรแกรมเทรดดิ้งด้วยนะครับนะที่จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ต่างชาติใช้ในการซื้อเขาซื้อน้ำหนักคือซื้อเดลต้านะครับนะก็สอดคล้องกันไปนะครับเดลต้าซื้อไป 5,000 กว่าล้านเลยนะครับเน็ตที่กันวีคที่แล้วนะครับนะแล้วก็ซื้อฮาน่าครับ250อันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าฮาน่าถ้าสังเกตดูบนแรงหน้ากระดานเนี่ยไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามาเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าเขามาซื้อแอบซื้อผ่านตัวโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับนะ250ล้านซื้อบีกิมครับ200กว่าล้านแล้วก็ซื้อสเตย์คอน200กว่าล้านครับที่เหลือก็นิดหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นแจ๊สแคลคอมอะไรพวกนี้นะครับนะก็อันนี้ก็เป็นแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานแล้วก็ที่เกิดขึ้นจากฝั่งโปรแกรมเทรดดิ้งแล้วก็ NVDR นะคราวนี้เรามาประเมินในฝั่งของเซตอินเด็กซ์กันบ้างครับเราก็จะพบว่าเซตอินเด็กซ์นั้นว่าพี่แล้วเราให้ทุกคนโฟกัส1590เอาไว้นะครับในวิคที่แล้วนะครับจะพบว่าในช่วงรายสัปดาห์เนี่ยมีการเทส1590ก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับถอยลงมาไม่มีนิวโลครับมาปิดสิ้นสัปดาห์ได้1592อันนี้เป็นจุดบ่งบอกเลยว่าพักฐานรอบนี้เป็นการพักฐานแบบสั้นนะครับไม่ลึกมากนะครับนะตามที่เราวางไว้ใน CO มีแบบ2แบบพักสั้นกับพักลึกนะครับนะแต่คราวนี้ในการพักฐานในมุมของ Elliott Wave เองเนี่ยมันมีความที่หลายคนอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าดูแล้วแบบเอ้ยมันแปลกๆก็คือเป็นการพักฐานที่มีไฮเกิดขึ้นมาได้ไม่งงใช่ไหมอะไรก็ว่าอันนี้ก็ทำไฮในการพักฐานยังไงแต่ว่าในฝั่งของเทคนิคมันจะมีอยู่ศาสตร์วิชาหนึ่งที่แม้ว่าทำไฮขึ้นมาได้แต่เขายังบอกว่ามันจะเป็นพักฐานอยู่นะก็สังเกตก็จะเหมือนดูช่วงหลังเห็นไหมว่ามีการซื้อขึ้นมาแต่ว่าไปขายพวกเอเนจีขายกลุ่มหลักๆหลายๆตัวนะครับซื้อแค่ตัวใดซื้อแค่บางกลุ่มหนักๆเช่นซีอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะอะไรเงี้ยซื้อไอซีทีเงี้ยแต่ว่าสามารถดันตลาดมาได้ก็คือดันพวกกลุ่มเบาๆขึ้นมาได้งั้นในการที่จะจบพักฐานจริงๆในเชิงเทคนิคนะครับตลาดต้องไปทะลุย้ำนะครับนะอยู่ที่1.165ถึง1.625จุดได้ครับถ้าทะลุตรงนี้ได้วันไหนก็ได้ครับถือว่าพักฐานจบครับรอบนี้เข้าสู่ new cycle นับเป็นแบบขาขึ้นรอบใหม่ทันทีนะครับนะก็เข้าสู่กระบวนการย่อซื้อรอซื้อจังหวะพักฐานแล้วก็ไอ้พักตัวอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นกระบวนการนั้นแต่ว่าณตรงนี้ต้องยืนยันว่ายังคงต้องเป็นมองแบบพักฐานก่อนซึ่งเดี๋ยวมันจะมีถ้ามันได้ผ่าน165 625นะครับมันจะมีจังหวะเนี่ยที่ลงจะลงมาคอเคลียร์หรือหลุด 1,600 อีกรอบนึงหรือลงมาประมาณสัก 1,580 1,560 กันอีกรอบหนึ่งได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันยังนับแบบพักฐานอยู่นะครับอ่ะอันนี้เทคนิคนะครับงั้นก็ตอนนี้สั้นๆนะครับทุกคนนะก็ให้ไปลุ้นไปไกลสุดแล้วกันก็คืออยู่ที่165 165ยิ่งไปไกลเท่าไหร่ข้างล่างจะยิ่งลงน้อยขึ้นเท่านั้นนะครับไปลุ้นตรงนี้แล้วกันส่วนช่วงสั้นนะครับสัปดาห์นี้ไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่ครับไม่ควรถอยต่ำกว่า1580ถ้าสำหรับสัปดาห์นี้ครับผม
1: 1580
0: ครับผม
1: นะคะเมื่อกี้เนี่ยพอมันมีถอยนี่ตอนนี้1599และหลุด 1,600 มาแล้วนะคะดูแผ่วๆเนาะแต่ว่าถ้าเราดูจากโทนของรอบๆในโซนเอเชียเรานี่ก็เขาก็ขึ้นกันสดใสนะคะทำไมวันนี้เราดูออนแอร์หรือเราแข่งมาหลายวันหรือยังไงคะ
0: ใช่ครับจริงๆที่ถูกต้องคืออย่างที่บอกครับวิกที่แล้วถ้าเขาชิงอาศัยจังหวะนะครับทิ้งตัวลงมาแรงๆนะครับแล้วรีบพักฐานให้มันจบๆอ่ะรอบนี้มันจะขึ้นแรงจริงครับแต่ว่าพอจังหวะที่มันไม่ชิงจังหวะนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยจังหวะไซด์เวย์นะครับออกข้างไปเรื่อยแล้วจังหวะดีขึ้นมานะครับมันจะมีนักเทคนิคเข้ากลุ่มหนึ่งที่มองว่าเฮ้ยมันยังไม่ปลอดภัยนะอันนี้มันอยู่เฟสมันยังอยู่ในเฟสพักฐานอยู่นะงั้นคนกลุ่มนี้ก็จะไม่กล้าเข้าจะไม่รีบเข้าคือรอให้มันชัดก่อนงั้นตอนนี้มันก็พูดง่ายคือเราไปเสียจังหวะที่ไม่ยอมทิ้งตัวลงมาแรงๆก่อนหน้านะครับไปรีรอทั้งจริงถ้าพักลงแรงแล้วคือตอนนี้ฉิวเลยนะฮ
1: ะ
0: ก็เผลอทำทายสูงนี้ไปแล้วนะครับนะก็ไม่ยอมรีบงั้นตอนนี้ก็เลยที่บอกตอบคำถามก็คือว่ามันยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นใน2ส่วนอยู่ต้องรอให้มันชัดเจนก่อนนะครับ
1: ค่ะก็ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่จะรอการพักเนี่ยอาจจะรอรับราคาที่ถูกกว่านี้ได้ในหลายๆตัวใช่ไหมคะมีอะไรแนะนำยังไงบ้างไหมคะ
0: ใช่ครับคือแผนสุดท้ายอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพักลึกหรือพักไม่ลึกเนี่ยมันเป็นการพักเพื่อจะขึ้นต่อทั้งสิ้นนะครับงั้นกลยุทธ์คือย่อตัวแล้วซื้ออันนี้เป็นแผนที่ถูกต้องเลยนะครับในการทำการบ้านช่วงนี้เราไปหาจังหวะได้เลยนะครับเมื่อกี้ถ้าเราดูจะเห็นว่ามีกลุ่ม ICT เราไปดูกราฟ ICT กันหน่อยไหมครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไปดู ICT เนี่ยเริ่มซื้อแบบจริงจังนะครับนะเราจะสังเกตว่าเออรอบที่แล้วเนี่ย ICT ไม่เหมือนกับตัวอื่นนะเพราะว่าแป๊บนึงนะครับพอดีหน้าจอผมมันโดนบัง

0: คเดี๋ยวละ
1: ICT ซึ่งมีแรงซื้อมาพอๆกันทั้ง2ตัวนะคะ
0: ใช่ครับคือมันจะต่างกับคนอื่นอย่างมุดเดลต้าซื้อตัวเดียวก็ซื้ออิเล็กทรอนิกส์ซื้อเดลต้าตัวเดียวตัวอื่นขายกระจายแบบค่อยๆทยอยผ่องออกไปมีกลุ่ม Energy ขายกราฟแบบจริงจังแต่ว่า ICT เนี่ยนะครับนะเขาซื้อทั้งตัว Advance แล้วก็ซื้อทั้ง True นะครับนะซึ่งก่อนหน้าเนี่ย

0: นั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราต้องทำกันบ้านในฝั่ง ICT แล้วนะครับว่าเอ้ยเขาเริ่มเข้ามาเก็บตัว2ตัวหลักแล้วนะงั้นก็เป็นโอกาสว่าเอ๊ะ ICT เราจะเริ่มหาจังหวะย่อซื้อหรือยังไงก็เป็นตัวหน้าตั้งกันบ้านแล้วก็รูปตรงนี้ครับเป็นจังหวะที่เรียกว่าไซด์เวย์นะครับนะถ้ามันเบรกกรอบสามเหลี่ยมเบรกอะไรก็ไปขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นแรงงั้นตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจส่วนตัวคือกลุ่มแบงค์เนี่ยดูเหมือนว่าขายเบาๆทยอยขายทุกตัวแต่ว่า NVDR เก็บสะสมอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ้ออย่างนี้ปลอดภัยนะครับนะลงมาแบบนี้ก็สบายใจได้งั้นก็ ITT Bank นะครับนะเป็น2กลุ่มนะครับที่น่าสนใจในการที่จะทำกันบ้านในช่วงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยต้องถือว่าเป็นตลาดหุ้นที่เรียกว่ามีเสน่ห์อย่างหนึ่งในเรื่องของมีเรื่องของปันผลนะครับนะแล้วก็หุ้นตัวใหญ่หลายๆตัวก็มีผลประกอบการที่ดีนะครับนะแล้วก็เราก็มีดิสคาวต์จาก 2-3 ปีก่อนหน้ามาอยู่แล้วงั้นเอาจริงโฟกัสบิ๊กแคปเอาไว้นะครับนะแล้วลงทุนถ้าไม่ได้เล่นสั้นมากๆนะลงทุนระดับปี1ปีขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าบิ๊กแคปกับทุกตัวนะครับที่ดีๆแล้วก็คุณภาพดีๆในเซกเตอร์ที่ดีๆเนี่ยผมถือว่าอยู่ในเลนส์ที่ในเลเวลเนี้ยยังปลอดภัยอยู่นะครับเช่นครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูอย่างเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มันก็ปรับตัวลงมาแล้วก็เรื่องของความกังวลเกี่ยวกับว่าจะต้องทางฝั่งสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยไหมมันอาจจะยืดระยะออกไปอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเราจะได้อานิสงส์ในกลุ่มไหนยังไงบ้างในช่วงนี้ไหมคะ
0: โอเคครับในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยเราก็พอจะรู้ว่าโอกาสที่จะขึ้นไปทำนิวไฮเนี่ยยากนะครับนะแต่ว่าจะลงไปเล่นเลเวลที่ต่ำกว่าเดิมแบบสมัยก่อนสงครามก็ยากเหมือนกันงั้นราคาน้ำมันมันเหมือนทรงตัวในระดับที่สูงนะครับนะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่มีตัวแคตาลิสต์ใหม่ๆมาดันให้มันปรับตัวขึ้นไปสูงได้นะครับกลุ่ม Energy เองของเราเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าเราก็มีผลประกอบการที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับในกลุ่มอินเนอร์นะครับแล้วก็แม้ว่าจะไม่มีราคาน้ำมันดันนะครับนะแต่มันก็จะมีในเรื่องของประกอบการของเราอ่ะที่ดีอยู่แล้วนะครับราคาน้ำมันผมมองดูนะครับว่ามันทรงตัวระดับสูงนะงั้นมันอาจจะไม่ได้แบบว่าถอยลึกอาจจะไม่ได้ขึ้นหวือหวานะจะเป็นไซด์เวย์อย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นไซด์เวย์ระดับสูงงั้นถ้าใครเล่นประเภทย่อซื้อขึ้นขายในกลุ่มเซกเตอร์เนี้ยผมว่าน่าสนใจเขาว่าย่อซื้อหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้เป็น buy and hold ไม่ได้ใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าซื้อแล้วถือยาวเพราะมันไม่ไปไหนเนาะแต่ขณะเดียวกันเราพอจะเห็นดาวไซด์นะครับนะเห็นอัพไซด์งั้นแผนพวกกลุ่มน้ำมันพวกกลุ่มเนี้ยนะครับอาจจะใช้วิธีการวางกรอบรับต้านนะลงมาซื้อขึ้นไปขายเนี้ยเล่นแผนเนี้ยนะครับซึ่งในย่างจริงชอบนะแผนประมาณอย่างเงี้ยก็คือกรอบมันไม่หวือหวามากแล้วเขารู้สึกว่าเขาทำรอบได้เรื่อยๆงั้นพวกกลุ่ม energy อะไรอาจจะใช้แผนนี้ในช่วงนี้นะครับ
1: อย่างกลุ่มท่องเที่ยวที่วันนี้ก็เริ่มดีดกลับขึ้นมาเงี้ยค่ะ follow ได้หรือยังคะ
0: กลุ่มท่องเที่ยวนะครับเอาเป็นหุ้นหรือเอาเป็นเซกเตอร์ดีครับ
1: เอาทั้งเซกเตอร์ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะแนะนำเป็นรายตัวแล้วดี
0: ได้ครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะเดี๋ยวเอาทัวริซึมก่อนนะครับนะกลุ่มของทัวริซึมนะครับต้องบอกก่อนว่าหุ้นกลุ่มนี้นะครับเซกเตอร์นี้นะครับนะต้องบอกก่อนว่าเป็นเซกเตอร์ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพมองเซกเตอร์ก่อนนะมีความพยายามนะครับนะจะเกิดการยกแบบยกโลยกไฮแล้วถอยตัวลงมาไม่ทำโลใหม่งั้นเซกเตอร์กลุ่มเนี้ยนะครับก็ถ้าเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพเนี่ยเราก็ใช้แผนย่อซื้อนะครับประมาณนี้ได้เลยนะครับนะงั้นกลุ่มนี้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดจะถามรายตัวนะครับนะอาจจะไปใช้ตัวโปรแกรมของทาง eFin นะครับในการใช้ดู smart ranking นะครับแล้วก็ดูตัวที่เป็นครับสักครู่นะครับผมอาจจะใช้ตัว analysis ตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ใช้เป็น probability analysis ประเมินดูว่าในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มไหนนะครับที่มีพฤติกรรมดีบ้างนะครับนะก็ถ้าเราดูให้ดีนะครับในช่วง3วันเทรดล่าสุดรวมทั้งวันนี้ด้วยนะกับ2วันก่อนนะครับนะก็จะมีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่ากลุ่มROP ค่อนข้างสูงหมายความว่าถ้าเกิดซื้อในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีแบงค์แบงค์ก็ถือว่าดีนะขนาดโดนแรงขายแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยู่ในโซนไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพได้อยู่นะครับถามว่าทัวริซึมติดอยู่ในกลุ่มนี้มั้ยก็ถือว่าค่อนข้างติดนะเพราะถ้าเราดูดีเนี่ยหลังจากหลุดอันดับเซกเตอร์มาเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่เอาเซกเตอร์เล็กๆเช่นพวกแฟชั่นอะไรเงี้ยที่มันแบบสภาพคล่องไม่มีเนาะกลายเป็นว่าหลังจากหลุดพวกกลุ่มอินเด็กซ์เนี่ยทัวริซึมกลายเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะ งั้นก็จังหวะนี้ก็ทัวริซึมก็น่าจะกำลังมากันอยู่นะครับถ้าเราแกะเข้าไปหลายตัวเราก็จะพบว่าสีเขียวค่อนข้างสดใสเกือบทั้งหมดนะครับงั้นก็ตอนนี้เรียกว่ากลุ่มเนี้ยก็น่าจะเป็นโอกาสนะเพราะดูเซกเตอร์ก็ค่อนข้างอยู่ในโซนปลอดภัยแล้วก็วันนี้ก็ยังเล่นเครื่องคึกคักกันอยู่ด้วยสำหรับกลุ่มทัวริซึมครับ
1: ค่ะทางพี่นงยังอยู่ในสายไหมคะโอเคค่ะ
2: ได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินครับได้ยินครับ
1: เผื่อพี่นงมีคำถามเพิ่มเติมค่ะค
2: ่
1: ะ
2: โอเคพอดีเห็นหน้าจอมันไม่ได้ขึ้นมานะคะโอเค
0: งั้นคุณจะขึ้นไหม
1: ขึ้นยัง
2: ของคุณจินนาขึ้นแต่ของหน้าจอนงไม่ขึ้นโอเค
1: ค่ะ
2: ค่ะโอเคงั้นทีนี้เนี่ยถ้าเช่นนั้น

0: เราลองมองเราลองมองในเชิงที่ว่าคุณจิมเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันเส้นอินเด็กซ์น่ะเราประคองเราไม่ยอมลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาเขาวิ่งเราก็เลยอาจจะวิ่งไม่เท่าคนอื่นเขาเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าในเชิงการที่เราจะปรับขึ้นไปได้เนี่ยในแต่ละตัวที่หลักทรัพย์แต่ละตัวหุ้นแต่ละตัวที่พาเซตขึ้นมาเนี่ยมันจะไปต่อได้อีกขนาดไหนคุณจินาคิดว่ามันยังพอที่จะพาไปได้จนถึงขั้นทะลุ 1,615-1,620 หรือเปล่าอะค่ะ
1: ครับส่วนตัวเชื่อว่าไปได้นะครับนะแต่ว่าผมอะด้วยความที่เรามองพักฐานกันมาก่อนนะครับแล้วก็มองว่ากลุ่มเซกเตอร์หลักๆที่ถูกซื้อถูกขายในวิกฤตแล้วเนี่ยยังไม่สนับสนุนเท่าไหร่นะผมยังน้ำหนักว่าเป็นการพักฐานอยู่นะครับนะมันยังเชื่อว่า1,615-1,625เนี่ยมองว่าไปเทสเนี่ยไม่ควรจะผ่านแล้วควรจะต้องถอยตัวลงมาสวยๆหรือลงมาแรงๆสักครั้งแต่แรงๆนี่บอกนะไม่ได้ลึกนะแต่มันจะเห็นว่าลงแรงโอ้อาจจะแบบลงมา15จุดอย่างเงี้ย20จุดอย่างเงี้ยอาจจะเห็นแบบอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ว่าอย่างนั้นแหละเป็นโอกาสแล้วนะถ้าเราเจอช็อตดิ่งมาแรงๆรอบเนี้ยนะครับเป็นโอกาสหลายคนก็ที่บอกว่ารอย่อซื้อก็ต้องเนี่ยลงที่เห็นระดับลง10กว่าจุดต่อวันเนี่ยเป็นโอกาสของคุณละงั้นก็ส่วนตัวผมมองนะครับว่าด้วยความที่เซกเตอร์ในรอบที่แล้วยังไม่สนับสนุนของการขึ้นรอบนี้อย่างแค่หนักว่า1,615-1,625ไม่ผ่านต่อไม่ผ่านก่อนแต่สุดท้ายจะผ่านขึ้นไปได้นะงั้นแผนที่บอกว่าถอยลึกไม่ลึกอะไรก็ตามเป็นการถอยไปขึ้นต่อผมเชื่อว่าผ่านได้นะครับ
0: ในระหว่างที่เราคุยไปเรื่อยๆนี่คือเซสก็แผ่วลงมาตอนนี้บวกเหลือ5จุดแล
1: ้
0: ว
1: ไม่น่ามาไลฟ์บอกเลยใช่ไหมฮะอะไร
0: นี่นะเพราะฉะนั้นอ่ะกลยุทธ์นะคะสรุปนิดนึงนะคะว่าอ่ะถ้าเกิดว่าเราเห็นละเรารอให้เขาลงให้จบสักทีนึงก่อนดีไหมนะคะหรือว่าเราควรจะวางกลยุทธ์อย่างไรแล้วก็หุ้นที่ยังพอที่จะมีแรงนะคะที่ไปต่อได้อะค่ะคุณจีนาค่ะ
1: โอเคครับก็ตอนนี้นะครับส่วนตัวนะผมยังมองทุกคนนะครับว่าเรารู้ว่ามันยังพักอยู่นะเราก็หาจังหวะหุ้นดีๆนะครับย่อซื้อนะครับแล้วก็หาจังหวะทำกันบ้านจังหวะเนี้ยยังมีโอกาสอยู่ถือว่าค่อนข้างดีนะที่คนอื่นขึ้นเลยยังไม่ขึ้นเพราะว่าเรายังมีโอกาสที่จะทำกันบ้านต่อได้สำหรับคนที่ยังแบบเอ้ยเรายังแบบว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับ ICT นะครับนะแบงค์นะครับนะแม้กระทั่งคอมเมอร์สหรือเฮลท์แคร์เองที่คอมเมอร์สกับเฮลท์แคร์โดนขายมาเมื่อตอนวีที่แล้วเนี่ยผมมองว่า2เซกเตอร์เนี่ยก็เริ่มฟื้นแล้วสักครู่นะครับขออนุญาตเปิดคอมเมอร์สก่อนละกันนะเฮลท์แคร์จะไม่ฟื้นนะแต่ว่าคอมเมอร์สเนี่ยค่อนข้างมองว่ามีความสดใสเนาะแป๊บนึงนะครับคอมเมอร์สบ้านเราสะกดยังไงนะแป๊บนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเซกเตอร์สะกดงี้ COWM นะครับนะอันนี้คือกลุ่มคอมเมอร์สนะครับนะกลุ่มคอมเมอร์สนะครับก็ต้องเห็นสังเกตดีๆนะครับว่าตอนนี้มันเกิดแพทเทิร์นเรียกว่าดับเบิลบอททอมนะเราก็ตัวสังเกตว่าตัว CPO ก็เริ่มยืนได้นะครับนะ CPO ก็กำไรดีด้วยนะครับมันเหลือแค่จั่วเดียวแหละครับถ้าสมมุติว่ามันทำดับทะลุไฮเดิมไปได้หรือเอาอย่างแบบว่าเอาอย่างแย่มากนะไม่ใช่เอาอย่างแค่แย่ที่เอาอย่างดีกลางๆแล้วกันนะถ้าดีมากๆก็คือทะลุไฮเดิมนะครับ 23,200 แต่ถ้าเอาดีกลางๆเอาแค่ทะลุเส้นกดดาวเทลไลน์ซึ่งแต่ละวันมันจะลงมาเรื่อยๆเนาะแล้วตอนนี้มาสัก 22,000 ต่อไปก็ค่อยลดลงผมถือว่าตัวคอมเมอร์สเนี่ยเริ่มยืนได้แล้วตอนนี้กำลังสะสมกำลังกันอยู่นะครับงั้นนี่เป็น1ตัวนะครับอีกตัว1เฮลท์แคร์นะครับนะอันนี้สะกดงี้ใช่ไหมโอเคบ้านเราชอบสลับชื่อแปลกๆนะเฮลท์แคร์เนี่ยก็จะคล้ายคอมเมอร์สเหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าดูรูปทรงเนี่ยคอมเมอร์สจะดีกว่านะครับนะเพราะว่าเขามีการถอยตัวลงมาเทสโลแล้วปรากฏว่ายืนได้แต่ขณะที่เฮลท์แคร์เนี่ยยังไม่เทสโลนะครับงั้นตัวนี้เฮลท์แคร์ก็เรียกว่าต้องดูในเรื่องของวาเลชั่นอย่างเดียวซึ่งถามว่าวาเลชั่นได้ไหมได้แน่นอนนะครับเนี่ยตอนนี้เรียกว่าลงมาต่ำวาเลชั่นแล้วงั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสจังหวะนะก็ดูหุ้นที่ผมบอกนะ ICT นะครับแบงค์นะครับตัวเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็รวมทั้งตัวคอมเมอร์สนะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับในช่วงนี้นะครับทำกันบ้านได้
2: ค่ะ
0: โอเคได้เลยค่ะ
2: นี่ขอบคุณมากนะคะ
1: สวัสดีครับพี่นงค์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ดีแล้วที่ยังไม่ขึ้นใช่ไหมก็มีเวลาเลือกนิดนึงนะคะก็อาจจะไม่พุ่งเหมือนคนอื่นเขานะคะแต่ว่าก็เป็นว่าดูทรงแล้วเนี่ยก็ยังมีแรงนะคะที่จะมีหุ้นที่ยังน่าสนใจกันอยู่ในกลุ่ม ICT บางแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์ก็คือกลุ่มโรงพยาบาลทั้งหลายนะคะแล้วก็กลุ่มคาร์ดิกอีกด้วยนะคะก็คุยกันไปเรื่อยๆตอนนี้เซ็ตบวกเหลือแค่4จุดแล้วนะคะก็หลุด 1,600 ลงมาอีกรอบนึงนะคุณแก้ม 1,596 จุดเป็นเส้นอินเด็กซ์ล่าสุดนะตอนนี้ค่ะ
2: ค่ะก็เล็งตัวกันเอาไว้ในจังหวะนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าก็อย่างที่คุณจินนะว่านะคือช่วงที่ชาวบ้านเขาแบ

0: ร่วงกันไปลึกๆอะค่ะเขาลึกแล้วลงลึกแล้วเขาก็กลับขึ้นมาแรงเนอะในแถวแถวเอเชียเรานะคะแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยเหมือนกับยืนได้ประมาณหนึ่งเนาะเราก็เลยจะยังซึมๆในจังหวะที่ชาวบ้านเขาดีดกันนะคะส่วนเรื่องของค่าเงินนะคะระหว่างที่ตอนนี้เรากำลังต่อสายคุณหนิงนะคะเราอ๋อยังไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเบรกกันก่อนไหมคะ
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
0: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะเบรกสุดท้ายของ Econ News Update นะคะก็พอสถานการณ์เรื่องของสงครามมันคลี่คลายนะคะก็แน่นอนนะว่าเรื่องของค่าเงินมันก็มีความเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันกับทางคุณหนิงนะคะระหว่างนี้เราก็รอต่อสายคุณหนิงกันสักครู่หนึ่งนะคะคือช่วงที่แบบว่าโอ้กำลังฮึ่มๆกันนี่ดอลลาร์ก็แข็งขึ้นมาเนาะพอมาตอนนี้มันก็เลยจะเป็นโทนที่ค่อยๆ อ่อนลงมานะคะแล้วเงินบาทเราเนี่ยจากที่ตอนนั้นก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่เรายังคุยกันที่แถวๆ33เนาะแล้วตอนนี้ก็จะมาอยู่32กลางๆนะคะ
4: ใช่ค่ะนะฮะก็ถ้ามาดูการเปิดตลาดของค่าเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้ก็เปิดที่ 32.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะของวันศุกร์ปิด 32.66 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ขยับขยื่นมากนะแต่เดี๋ยวจะได้ให้คุณหนิงอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเงินบาทเองกับเงินสกุลส่วนใหญ่ในภูมิภาคก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็ขานรับประเด็นเรื่องของการบรรลุข้อตกลงสันติภาพซึ่งกำลังรอจะลงนามกันนะคะกลั้นหายใจนะคะว่าจะลงนามจริงหรือเปล่านะคะในขณะที่สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่จะยุ่งๆมากเลยนะคะธนาคารกลางหลายประเทศก็จะประชุมกันไม่ว่าจะเป็นเฟดนะธนาคารกลางสหรัฐนะคะธนาคารกลางญี่ปุ่นรวมไปถึงธนาคารกลางอังกฤษอีกด้วยนะคะซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้นะคะจะส่งผลกับทิศทางค่าเงินบาทกันอย่างไรนะคะอาจจะคุณหญิงน่าจะกลับมาน่าจะอยู่ในสายแล้วนะคะไปพูดคุยกันนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะสวัสดีคุณหญิงค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นอย่างไรบ้างนะค่าเงินบาทแล้วก็ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้กับเรื่องของประเด็นดีลสันติภาพนะคะคุณ
5: ก็ต้องให้เกียรติสัญญาณบวกอันนี้ค่ะคือจริงๆแบบเหมือนก่อนหน้านี้คุณทำเขาจะพูดเยอะใช่ไหมคะฝั่งอิหร่านเนี่ยจะไม่ได้ตามน้ำเท่าไหร
0: ่
5: ก็จะออกมาบอกประมาณว่ายังไม่ได้คุยหรือยังไม่ได้ทางการอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับว่ารอบเนี้ยก็เข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็เหมือนอิหร่านก็ไม่ได้ปฏิเสธอะค่ะเพียงแต่ว่ารอไฟนอลไลซ์รายละเอียดกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลคือลุ้นบรรสุกว่าจะลงนามได้ไหมใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์นะตอนนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนๆเพราะว่าทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยให้ท่าที

0: ในเชิงบวกกลับมาทั้งคู่พร้อมกันค่ะตลาดก็เลยรู้สึกว่าหรือว่ามันก็ใกล้มากๆแล้วจริงๆแล้วก็เห็นตัวราคาทองคำรีบาวขึ้นเป็นร้อยเหรียญใช่ไหมคะตัวราคาน้ำมันก็ร่วงลงค่อนข้างแรงเลยแล้วล่าก็ถูกขายกระจายค่ะทำให้ภาพรวมการเคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนกับบ้านนะตอนนี้เนี่ยสินทรัพย์ที่เสี่ยงจะมาสกุลเงินเอเชียที่เคยถูกขายเพราะว่าราคาน้ำมันแพงก็จะฟื้นตัวกลับมารวมถึงเงินบาทด้วยค่ะบาทปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ 32.66 บาทต่อดอลลาร์นะคะตอนนี้ก็เทรดกันอยู่แถวๆ 32.55 บาทต่อดอลลาร์ก็แข็งค่ามากค่ะล้อๆกับตัวสกุลอื่นในเอเชียแล้วก็ถ้าดูกันจริงๆเนี่ยเข้าใจว่าตลาดก็รอดูค่ะรอดูสถานการณ์เพราะว่ากว่าจะถึงวันศุกร์เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณนงบอกก็คือวันนี้พรุ่งนี้มีประชุม BOJ ถัดไปมีประชุมเฟดใช่ไหมคะถัดไปมีประชุม BOE อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปวันศุกร์อีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้จนถึงวันศุกร์ความแน่นอนเกี่ยวกับตะวันออกกลางยังอยู่ถึงมันจะที่ใครลงไปบ้างบางส่วนแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นอื่นๆที่ตลาดเราติดตามค่ะดอลลาร์คงยังไม่ค่อยมีซัพพอร์ตกลับมาเท่าไหร่ต้องรอผลการประชุมเฟดก่อนค่ะซึ่งถ้าเฟดประชุม16-17ใช่ไหมคะตัวทิศทางของดอลลาร์ถ้าจากสัญญาณดอกเบี้ยก็จะมาในช่วงกลางคืนวันพุธหรือไม่ก็เช้าวันพฤหัสบดีเราซึ่งเข้าใจว่าซัพพอร์ตดอลลาร์อาจจะต้องรอจังหวะประมาณกลางๆสัปดาห์ถึงจะเห็นนะคะตอนนี้ตลาดคงดีใจกับข่าวเรื่องตะวันออกกลางที่คลี่คลายลงไปก่อนกรอบเงินบาทวันนี้ก็เลยอาจจะต้องขยับลงมานิดนึงค่ะตอนนี้วันนี้ให้ด้านล่างที่ 32.50 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนที่ 32.65 บาทต่อดอลลาร์ค่ะ
1: คุณหญิงขาอย่างเรื่องเฟดเนี่ยนะคะคือมันมาจังหวะใกล้กันมากๆเลยดีสันติภาพกับเฟดจะประชุมนี่นะถ้าสัญญาณไม่ถ้าสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยถูกรูเอาไปเลยก็คือไม่พูดถึงเลยอาจจะขยับไปปีหน้าไปเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ปีนี้คงดอกเบี้ยจนถึงสิ้นปีแบบนี้นะคะดอลลาร์น่าจะต่อรับกับสัญญาณแบบนี้อย่างไรอะค่ะคุณหญิง
0: อาจจะฟื้นค่อนข้างยากคือณตอนนี้ในตัวดอลลาร์เนี่ยเข้าใจว่ามันมีการไพรซ์อินเรื่องโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยไปบางส่วนใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าตะวันออกกลางจบจริงๆนะคะแล้วก็ตัวคุณเควินวอชให้ท่าทีเป็นแบบ wait and see อย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้มีการขายดอลลาร์ออกมาพอต่อในช่วงกลางเพราะว่าคือตัวดอลลาร์ที่ขึ้นมาตลอดทางช่วงนี้มันจะเป็นช่วงแบบที่ตลาดรู้สึกว่าเฟดต้องกังวลกับเงินเฟ้อโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยไม่ตุลาก็ธันวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือถ้าสมมติว่าเป็นภาพที่ทุกอย่างคลี่คลายไปจริงๆแบบที่ทุกคนคาดหวังเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นคล้ายๆกับว่าเฟดยืมดอกเบี้ยไม่ขึ้นปีนี
1: ้
0: มันก็จะมีแรงขายดอลลาร์เหมือนเซลล์อันแฟร์ออกมาหลังผลการประชุมเฟดด้วยค่ะ
1: ก็ทรงก็จะยิ่งอ่อนไปอีก
0: ใช่ค่ะถ้าเฟดไม่ฮอกนะ
1: ไม่ฮอก
0: รอบนี
1: ้ค่ะค่ะทีนี้ก็จะต้องรอธนาคารกลางอื่นๆต่อไปด้วยนะในสัปดาห์นี้นะคะหลายๆธนาคารกลางแต่ว่าไฮไลท์ก็คงจะไปอยู่ที่เฟดจะเป็นหลักใช่ไหมคะคุณ
0: หนึ่งว่า BOJ ก็มีไฮไลท์เหมือนกันคือผู้ว่าอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ตลาดรู้สึกว่าน่าจะ BOJ น่าจะขึ้นดอกเบี้ยค่ะส่วนเฟดเนี่ยก็ไฮไลท์อยู่ที่คุณเควินวอชใช่ไม่ถึงว่า BOJ รอบนี้นะคะส่วนเฟดเนี่ยไฮไลท์อยู่ที่คุณเควินวอชส่วน BOE เนี่ยไม่ขึ้นรอบนี้ก็รอบถัดไปค่ะ
2: ก็ยังคงมี
1: แล้วก็ขึ้น
2: ยังนึกว่าจะเป็นแบบว่าโทนที่มันออกเริ่มจะผ่อนคลายไปแล้วอย่าง
0: น
2: ี้นะคะ
0: ต้องบอกว่าตอนนี้เงินเฟ้อมันสูงกว่าเป้าอะค่ะเพราะฉะนั้นคืออาจจะแบบไม่สามารถรู้เอาการโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยได้เพียงแต่ว่าขึ้นเร็วขึ้นช้าเท่านั้นเอง
2: อาจจะต้องเอามากลับมาตบๆเพื่อคุมนิดนึงก่อนในช่วงเก็บตกในช่วงที่ผ่านมาด้วยถูกไหม
0: เพื่อไม่ให้มีไฮเดอร์เคิร์ฟเยอะค่ะคิดว่าเป็นอย่างนั้น
2: ค่ะโอเค
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหนิง
2: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะอันนั้นครูคุณหนิงให้กรอบไปแล้วนะ 32.50 นะคะถึง 32.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ดอลลาร์ก็อ่อนเลยนะคะก็จับสัญญาณการประชุมเฟดนะคะซึ่งน่าจะมีผลกับตลาดนะตามเวลาบ้านเราก็ประมาณสักคือมันพุธ

0: ช้าวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะคะ
1: ค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูเรื่องของราคาทองคำกันนะคะดูซิว่าลดความร้อนแรงไหมเหมือนกับแม้เราดูตลาดหุ้นแล้วนี่ก็แผ่วๆเนาะในเช้านี้นะคะมาทองเนี่ยก็ปรากฏว่าล่าสุดโคเม็กซ์นะคะอยู่ที่ 4,344 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะโกลด์สปอต 4,328 ดอลลาร์ต่อออนซ์อยู่แถวๆ 4,300 กันได้นะส่วนทองไทยเนี่ยล่าสุดนะคะเมื่อตอนที่ปรับราคาครั้งที่4ครั้งที่5นี่มีปรับตัวลงนะแต่พอครั้งที่6ก็ขึ้นมาได้นะคะดังนั้นนะตอนนี้ก็ยังเป็นบวกมา 1,200 บาทสำหรับวันนี้นะคะจากการปรับราคาไป6ครั้งนะคะส่วนตอนนี้เราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันต่อเลยกับคุณวรุฒิรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณวรุฒิค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนงบดีสวัสดีครับคุณชินยาพัฒน์ครับ
0: ค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างนะทองตีกลับขึ้นมาได้นะฮะสัญญาณแข็งแรงดีไหมคะคุณรุ่งค่ะ
2: ครับข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกกลับดันราคาทองคำฟื้นตัวกลับมาได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายนะครับทำให้นักลงทุนมีความหวังเพิ่มครับว่าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในกลางสัปดาห์นี้เฟดน่าจะมีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มมากขึ้นหรือเป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้อะนะครับตลาดอาจจะคลายความกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอาจจะเปลี่ยนเป็นการทรงดอกเบี้ยเอาไว้แทนนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยปรับขึ้นได้ค่อนข้างดีครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองเป็นช่วงสั้นปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยบวกกับตัวราคาทองคำนะครับแล้วก็ทำให้ตัวราคาทองคำในช่วงสั้นเนี่ยมีแนวโน้มและโมเมนตัมเป็นบวกครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงผันผวนเพราะว่าแม้ว่าจะมี MOU ที่ทั้งสองฝ่ายออกมายืนยันและตกลงกันแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มีการลงนามอย่างเป็นทางการนะครับการลงนามอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยตลาดยังรอดูอยู่นะครับว่า MOU ดังกล่าวเนี่ยเงื่อนไขจริงๆเนี่ยทั้งสองฝ่ายยอมรับจริงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ออกมาแถลงการจริงๆเกี่ยวกับเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นปากีสถานนะครับซึ่งเป็นคนกลางขณะที่หลายฝ่ายยังมองครับว่าแม้ว่าจะมี MOU ที่ตกลงกันแล้วปากีบอกว่าเป็นการหยุดยิงแบบถาวรรวมทั้งการลุกลามเลบานอนด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเรายังคงเห็นกองทัพของอิสราเอลยังคงโจมตีพื้นที่ชานเมืองกรุงเบรุตอยู่นะครับซึ่งเป็นการโจมตีระลอกใหญ่กับกลุ่มฮิซบัลเลาะห์จนอิหร่านออกมาประกาศนะครับบอกว่าการโจมตีดังกล่าวเนี่ยจะทำให้ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเกิดความสั่นคลอนนะครับในลักษณะดังกล่าวก็เลยทำให้ตลาดยังลุ้นนะครับว่าในช่วงสั้นเนี่ยขอให้ภาพสันติภาพเนี่ยดำเนินต่อไปจนถึงการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธก่อนเถอะขอให้เฟดเนี่ยมีการส่งสัญญาณในลักษณะของการไม่คุมเข้มนโยบายการเงินนะครับเพราะน่าจะเป็นปัจจัยบวกกับตัวทองคำแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยจะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ค่อยไปว่ากันอีกทีต่อประเด็นสันติภาพในตะวันออกกลางครับ
0: ค่ะทีนี้สัญญาณเทคนิคนะคะคุณรุดเด้งกลับขึ้นมารอบนี้นะคะทะลุผ่าน 4,300 เหรียญขึ้นมาได้อันนี้พูดถึงโกลด์สปอตด้วยนะคะดูแล้วเนี่ยสัญญาณนั้นถือว่ากลับมาเป็นขาขึ้นได้บ้างไหมคะหรือว่าอีกไกลไหมถึงจะจุดที่เรียกได้ว่าแข็งแรงอะนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ค่ะจะดูว่าเป็นระยะกลางให้ภาพทองคำกลับมาเป็นบวกจริงๆนะครับราคาเนี่ยจะต้องผ่าน 4,545 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ครับซึ่งเป็นกรอบชาแนลของทิศทางไซด์เวย์ดาวในระดับรายเดือนนะครับแต่ถ้าราคายังไม่เบรกเอาท์โซน 4,500 กลางๆนะครับก็มองว่าการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับเนี่ยยังเป็นเทคนิคอลรีบาวด์ครับแต่ถ้าเราดูกันในระดับรายวันการดิดตัวกลับของตัวราคาทองคำในระดับร้อยกว่าเหรียญ นะครับก็ทำให้ภาพหรือโมเมนตัมของตัวทองคำในระดับรายวันเนี่ยมีภาพหรือมุมมองที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนในฝั่งทองคำจับตาจริงๆก็คือ

0: การประชุมธนาคารกลางสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับตลาดยังมีลุ้นหรือยังหวังครับว่าขอให้เฟดโดยเฉพาะคุณเควินวอตเนี่ยมีท่าทีในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเหมือนเดิมนะครับถ้าเฟดยังคงส่งสัญญาณในการผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือส่งสัญญาณในลักษณะของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะทำให้เทรนหรือโมเมนตัมของดอกเบี้ยถูกมองว่าเป็นขาลงทองคำก็มีลุ้นจะขยับขึ้นทดสอบในส่วนของแนวต้านระดับดังกล่าวครับแต่ถ้าประธานเฟดคุณเควินวอตเลือกหนทางเป็นลักษณะในการคุมเข้มนโยบายการเงินนะครับส่งสัญญาณเลยว่าดอกเบี้ยปีนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการปรับตัวลงเหมือนกับการที่เฟดเคยสัญญาเอาไว้ในการประชุมครั้งก่อนหน้าแต่อาจจะเป็นการขยับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นในปีนี้และปีหน้านะครับประเด็นดังกล่าวก็จะกลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำด้วยเหมือนกันทางนี้ทางนั้นนักลงทุนในฝั่งทองคำมองอีกซีนาริโอหนึ่งนะครับก็คือซีนาริโอกลางๆก็คือเฟดอาจจะส่งสัญญาณตรึงดอกเบี้ยในปีนี้ตลอดทั้งปีก็คือการขยับบอกว่าไม่ลดดอกเบี้ยแล้วแต่ก็จะยังไม่ขยับอัตราดอกเบี้ยขึ้นก็จะมีการตรึงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับ 3.5-3.75% นะครับตลอดทั้งปีก็ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทองคำเนี่ยต้องบอกว่าทองเนี่ยดีดขึ้นมาจากโซน 4,000 ถึง 22 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับก็อาจจะเป็นการแกว่งตัวทรงๆอยู่ในกรอบเหมือนกันแล้วก็มีลุ้นที่ทองอาจจะไม่หลุดโซน 4,000 ถึง 22 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์เปลี่ยนมาเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานหรือเพื่อย่ำฐานแทนครับ
1: ค่ะนะคะก็คือว่าถ้าเฟดถ้าเฟดยังส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอันนี้ทองก็น่าจะกลับมาปรับลงใช่ไหมคะแบบนั้นแต่ว่าถ้าเฟดบอกว่าคงดอกเบี้ยหรืออาจจะกลับไปลดดอกเบี้ยเหมือนสัญญาณเดิมอันนี้ทองก็อาจจะมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปอีกนะคะทีนี้อย่าง YLG ของเรานี่เราประเมินว่าน่าจะเป็นภาพไหนมากกว่ากันนะคะ
0: ครับผมบอกว่าถ้าผมเป็นประธานเฟดคุณเควินวอตนะครับผมจะเลือกขั้นสายกลางครับก็คือการส่งสัญญาณในการตรึงดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับ 3.5-3.75 นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณเควินวอตเนี่ยถูกกดดันหลายทางนะครับเพราะว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยคุณเควินวอตถูกซ้ำบอกว่าให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับแต่ตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงประกอบกับภาพทิศทางตลาดแรงงานที่ยังไม่ได้ย่ำแย่มากนักนะครับเปิดทางให้เฟดสามารถขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกดเงินเฟ้อลงได้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้คุณเควินวอตเนี่ยถูกบีบทั้งสองทางทั้งเงินเฟ้อและก็ทั้งฝ่ายการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นการถูกบีบทั้งสองทางเนี่ยก็จะมีการเลือกเป็นทางสายกลางและก็เป็นการส่งสัญญาณว่าอาจจะรอดูทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจหรือรอดูสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก่อนนะครับซึ่งถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้นะครับถ้ารวมการประชุมในวันพุธนี้ด้วยก็จะมีการประชุมเหลือทั้งหมดอีก5ครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับการส่งสัญญาณดอกเบี้ยในระยะยาวระยะสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณเควินวอตก็อาจจะเลือกส่งสัญญาณในลักษณะของการเป็นกลางมากกว่าเพราะว่าเป็นการก้าวเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเฟดทำหน้าที่ประธานเฟดครั้งแรกเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตลาดเนี่ยจับจ้องอย่างใกล้ชิดเลยครับ
2: ถ้าครั้งแรกเปิดมาแล้วขึ้นดอกเบี้ยเลยนี่แหมน่าจะไม่สวยอะไร
0: ครับคุณทำหน้าดูหน้าดูครับ
1: จะมาแรงไปนิดนึงใช่ไหม
2: นะคะก็ดังนั้นณตอนนี้ก็ยังเป็นโทนที่รอจับตายังไม่ได้สามารถที่จะแบบโอ้พุ่งเข้าไปในทองได้ต่อแม้ต่อให้มันจะปรับตัวขึ้นมาได้ถึง 4,003 ในตอนนี้นะคะและใดๆก็ตามก็ยังต้องรอในวัน2วันนี้อยู่ใช่ไหมคะนักลงทุนก็เหมือนกับยังกลัวๆกล้าๆอั้นๆไว้คือยังไม่ได้จะแบบพร้อมที่จะทุ่มในช่วงวัน2วันนี้รอเฟดก่อน
0: ครับก็ยังวันจันทร์เนี่ยอาจจะเห็นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีของราคาทองคำในระดับ100กว่าเหรียญนะครับเนื่องจากตลาดตอบรับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่าในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยมีปัจจัยสำคัญที่ตลาดยังคงเฝ้าจับตาอยู่แล้วก็

0: าห์นี้เนี่ยจะมีการประชุมของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะครับธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE ซึ่งทั้งสองธนาคารกลางเนี่ยมีแนวโน้มส่งสัญญาณในการคุมเข้มนโยบายการเงินเพราะว่าได้รับผลกระทบจากภาพของเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะครับ BOJ เนี่ยแม้ว่าจะไม่มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้แต่การประชุมในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการส่งสัญญาณเพื่อเปิดทางต่อการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะว่า BOJ เองก็อยากจะขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วในระดับหนึ่งขณะที่ในฝั่งของธนาคารกลางอังกฤษนะครับซึ่งอยู่ในโซนเดียวหรือเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มสหภาพยุโรปมาก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าพอยุโรปมีการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะครับทำให้อังกฤษเองซึ่งเผชิญกับภาพของเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นตามราคาพลังงานมีความจำเป็นที่อาจจะต้องขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกดเงินเฟ้อที่ดีดตัวขึ้นเหมือนกันนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงสร้างให้ทองคำเนี่ยขยับหรือปรับตัวขึ้นได้อย่างจำกัดก่อนที่จะทราบผลการประชุมของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆครับ
1: ค่ะเอาละค่ะโอเคนะคะดังนั้นก็นะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณวรุฒิค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะรอดูกันไปนะคะจนกว่าจะเห็นมันทะลุ 4,500 กลางๆถึงจะแบบโอเคไปต่อได้นะคะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะก็หลังจากที่มีความชัดเจนเรื่องของการจะบรรลุข้อตกลงกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็ส่งผลมากมายนะคะดังนั้นก็ไปฟังมุมมองนะคะรวมถึงอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะได้ยินนะคะ
1: ได้ยินแล้วค่ะ
2: ได้ยินค่ะโอเคค่ะจะก็ปรากฏว่าโอ้โหนี่สายการบินไอ้ low cost carrier ทั้งที่ตะวันออกไม่ว่าที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้พรวดขึ้นมาเลยเช้านี้นะคะ Jeju Air นี่ 26-27% ขึ้นหมดเลยแล้วก็นอกจากนั้นตั้งแต่วันศุกร์ Luxury Brand LVMH อะไรทั้งหลายเนี่ยพรวดขึ้นไปนะคะจากราคาซึ่งตอนนี้ไอ้ West Sector ที่มันกำลังจะหลุด80ซึ่งมันก็วิ่งมาจาก60-65เมื่อก่อนเมื่อที่28กุมภาพันธ์แล้วก็เบรนท์ก็เช่นเดียวกันก็อยู่83-84มันก็วิ่งมาประมาณเท่าไหร่นะ65-70นะมันยังไม่ไปที่ระดับเก่าก็เป็นการดีใจกันเพราะน้ำมันไอ้ฟิวเจ็ตทั้งหลายนี่ฮะอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ไปก็ตามก็คุณทรัมป์ไปเปิดงานไอ้อัลติเมทอะไรนะไฟท์ที่มีแชมเปี้ยนชิพซึ่งก็บางคนก็บอกว่าน่าเกลียดมากเลยที่ซาวด์ลอนตรงขะตรงกับโอเวอร์ออฟฟิศเลยนะมองลงมาจะเห็นไอ้ตัวเนี้ยซึ่งเป็นไอ้ซุ้มใหญ่ประตูเขาเรียกว่าอะไรเขี้ยวเล็บใหญ่ข้างบนนะคะคลอแล้วก็เขาเปิดงานเสร็จเขาก็บินไปG7 ก็คงจะมีเบิร์ธเดย์เค้กที่นั่นนะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่แกประกาศมาตั้งแต่วันศุกร์ชิงประกาศก่อนเลยก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วนะพร้อมจะลงนาม MOU ซึ่งเขาเน้นเรื่องเกี่ยวกับนิวเคลียร์นะคะกับการเปิดไอ้ช่องแคบเนี่ยก็บอกว่าอิหร่านต้องเปิดแต่ปรากฏว่าเช้านี้เห็นละอย่างมีข่าวที่เป็นออกมาลีกออกมาหรือเป็นแถลงการด้วยซ้ำไปจากทางด้านอิหร่านเขาเน้นสองเรื่องเลยนะไม่มีนิวเคลียร์เลยแรกก็คือว่าเลบานอนต้องหยุดยิงอันที่สองก็คืออเมริกาต้องเปิดไอ้บล็อกเกจตรงนั้นเขาไม่ได้พูดถึงตัวเขานะแล้วก็เรื่องที่3ที่ได้รับยืนยันจากทางอิหร่านก็คือ19มิถุนายนวันศุกร์นี้นะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าหุ้นก็ขึ้นกันทั้งโลกอะว่างั้นเถอะนะทางด้าน G7 ออกแถลงการเพราะเขาไปรอแล้วนะคุณทรัมป์กำลังจะบินไปอีก4คือยุโรปเพียง4ประเทศก็มีทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็อิตาลีก็ออกแถลงการยินดีด้วยและขอให้เปิดช่องแคบเร็วที่สุดแล้วก็นำไปสู่การเจรจาและสำคัญอีสี่บอกพร้อมที่จะลดการคว่ำบาตรกับอิหร่านถ้าอิหร่านเนี่ยเปิดช่องนี้แล้วก็ไม่คล้ายๆกับสนับสนุนให้มีการก่อการร้ายในต่างๆอะไรเหล่านี้นะคะก็เป็นท่าทีที่ดีนะคะก็สรุปว่านาทีนี้ต้องดูกันต่อนะคะน้ำมันที่มันลงแต่ว่าอย่างที่หลายคนที่เข้าไว้ว่าไอ้ชาร์ทจุดเปโตรเลียมรีเสิร์ฟทั้งโลกเนี่ยมันลงมันลดลงหล่อร่อยหล่อจนกระทั่งถึงก้นแล้วเนี่ยพวกทุกประเทศก็จะต้องไปซื้อน้ำมันจากตลาดโลกเพื่อเอามาfulfill อันนี้นะมันก็จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะกระโดดขึ้นมาในไตรมาสที่3ไปถึง120-150เป็นไปได้แต่ตอนนี้มันลงนะคะเพราะนั้นก็เป็นส่วนที่ต้องระวังค่ะขณะเดียวกันที่ Swiss ก็ลงมติเท่าไหร่นะคนที่ไปลงคะแนนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 59% ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดแล้วก็ออกมาตัวเลข

0: ดีกว่า Brexit เขาบอกไอ้หนเนี้ยมันเหมือน Brexit เลยก็คือว่าจะจำกัดไม่ให้รับคนต่างชาติโทษทีเนี่ยเขาจะไม่ให้ population หรือประชากรสวิสเนี่ยถึง10ล้านคนภายใน2050คือ25ปี24ปีนะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเพราะว่ามันทำให้ค่าเช่าแพงที่อยู่อาศัยไม่พอแย่งน้ำแย่งอาหารแย่งไฟอะไรกันเยอะแยะเลยเขาบอกว่าไอ้ฝ่ายพรรคขวาสุดและไม่ใช่พรรครัฐบาลนะก็เสนอไอ้ referendum อันนี้มันแพ้ค่ะมันได้55กับ45 55% ชนะซึ่งต่างกับ Brexit ตอนนั้นมัน48 52มันเหเอไอ้คนนี้มันเคลียร์เลยว่าไม่เอา proposition อันนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็เป็นฝ่ายที่ชนะก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะมีการจะแก้ไขไอ้เรื่องแย่งน้ำแย่งที่อยู่อาศัยแย่งไฟเลยทั้งหลายเนี่ยก็จะมีกฎเกณฑ์เหมือนกับที่นิวซีแลนด์ก็เหมือนกันมันมีแรงแบบนี้ที่นิวซีแลนด์เกิดมาแล้วเมื่อสมัยคุณจัสซินดานะฮะแต่ไม่เอาการปิดไอ้ฝาสำหรับคนที่จะมาเพิ่ม population นะฮะซึ่งส่วนใหญ่มาจากยุโรปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับประกาศสงครามกับยุโรปเหมือนกับ Brexit อีกทีนึงเพราะนั้นยุโรปก็ออกแถลงการยินดีมากกับไอ้คะแนนซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ 95% ที่เขานับแล้วนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยก็หมายความว่ามันก็ขัดกับกฎของยุโรปทั้งที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้อยู่กับ EU แต่มันก็เป็นศัตรูกับยุโรปเพราะนั้นตรงนี้เขายังพร้อมที่จะรับคนถึง10ล้านก็ไม่เป็นไรแต่ต้องแก้ไขปัญหาภายในประเทศทั้ง2ข้างค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์
2: ขอบคุณนะคะอาจารย
0: ์ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะเรื่องของน้ำมันนะคะคลี่คลายนะเรื่องของสินค้าหรือว่าการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนี่มันก็ค่อยๆกลับมานะคะก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยดูดีแต่ว่าคืนนี้ก็ลุ้นต่อว่าทางฝั่งสหรัฐฝั่งยุโรปเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็เหมือนกับเราจะมีเวลาในการย่อยข้อมูลต่างๆในระหว่างวันเพิ่มเติมด้วย
2: ใช่นะคะแต่ว่าดูทรงแล้วเนาะก็อย่างที่บอกนะคะปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ตอนเปิดนี่ก็ค่อนข้างจะสดใสดีนะคะแต่ว่าไปมาอาจจะหน่อยๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีแรงขายสลับคลาดเคล้ากันนะคะในหุ้นหลักๆในวันนี้นะคะอย่างเช่นวันนี้ตัวที่มีแรงขายอย่างชัดเจนก็จะเป็นกลุ่มพลังงานนะคะอย่างเช่นตัวของปตท.แล้วก็ปตท.สผ.รวมไปถึงตัว ICT ด้วยคือ Advance กับ True นะคะส่วนตัวอื่นก็เขียวๆดีนะคะก็เป็นตัวที่พยุงตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Delta แล้วก็ Gulf นะคะก็สองแรงแข่งขันนะคะเดี๋ยวดูช่วงจนถึงสิ้นวันนี้นะคะดูว่าภาพของตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรด้วย
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

นนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประชาชนหลั่งไหลเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาชนอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวชิราวุธวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูลนิธิชัยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหไทยสมาคมด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณท่านนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติจับตากกต.ประชุมคดีหัวสว.วันนี้เล็ง

0: ผสมหรือ MMA รายการ UFC ที่จัดขึ้นที่สนามหญ้าของทำเนียบขาวถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาอาชีพครั้งแรกที่จัดขึ้นภายในสถานที่ทำงานและพำนักของผู้นำสหรัฐแม้ว่าจะมีความพยายามสกัดกั้นด้วยการยื่นฟ้องต่อศาลและชุมนุมประท้วงเพราะแม้ว่านายทรัมป์จะชี้แจงว่าจัดการแข่งขันเพื่อฉลองวันชาติสหรัฐที่กำลังจะมาถึงแต่ผู้ต่อต้านเห็นว่าเขาใช้ทำเนียบขาวอย่างไม่เหมาะสมค่าใช้จ่ายและค่าตัวนักกีฬาก็ไม่โปร่งใสโดยที่ตัวเขามีความใกล้ชิดกับนายดานาไวท์เจ้าของ UFC แล้วยังเลือกจัดขึ้นในวันเกิดของนายทรัมป์ครบ80ปีด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังมีเสียงตำหนิที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แทนที่จะดูแลปัญหาเงินเฟ้อและค่าครองชีพพุ่งสูงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
4: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
2: และหนุ่ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
1: วันนี้จันทร์ที่15 มิถุนายนนะคะเป็นวันจันทร์ที่มีข่าวดีเรื่องสันติภาพโลก
2: นะก็
1: จะจดจำได้เลย
2: 3 เดือนกว่า
1: เกือบ4 เดือนนะเป็นวันที่ต้องจดจำไว้แล้วก็ไม่อยากให้ใครผิดคำพูดอีกแล้ว
2: ค่ะ
1: เพราะเราได้ยินคำว่าแบบตกลงกันได้ตกลงกันได้แต่ก็ยังตกลงกันไม่ได้แต่ล่าสุดนี้ต้องบอกว่าสำนักข่าวของอิหร่านเขาเปิดเผยรายละเอียด MOU ที่จะเซ็นกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด
2: ์ค่ะ
1: เซ็นกันศุกร์ที่19นี้แล้วนะมี14ข้อด้วยกันนุ้ย
2: ค่ะ
1: ซึ่งแต่ละข้อนี่นะก็ต้องบอกว่ามีบางข้อก็ยาก
2: ค่ะ
1: แต่ฟังดูแล้วดูไล่เรียงแต่ละข้อแล้วเฮ้ยจะทะเลาะ กันอีกไหม
2: ค่ะ
1: ณนะตอนนี้หยุดยิงแล้วแล้วก็ไม่ใช่หยุดยิงเฉพาะ2ประเทศนะไม่ใช่หยุดยิงเฉพาะ2ประเทศประเทศคู่ที่ไม่ถูกกันทั้งหลายอ่ะ
2: อิสราเอลลีบานอนใดๆนะคะ
1: ก็จะหยุดยิงด้วยนะ14ข้อนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้ก็

0: คือราคาน้ำมัน
1: ค่ะลงแล้วหมายถึงว่าระดับโลก
0: ตลาดน้ำมัน
1: ดิบตลาดโลก
0: ตลาดโลกเนี่ยร่วงลงมา 5% นะท่านผู้ฟังถ้าใครจะเติมน้ำมันดีเซลเบนซินช่วงเวลานี้แอะเผาๆรอนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่ายังไงซะถ้าตลาดโลกลงในบ้านเราก็ต้องปรับลงมาอยู่แล้วถ้าเราจะย้อนไปดูนะก่อนสงครามเนี่ยนุ้ยดีเซลก่อนสงครามเนี่ยมันอยู่ที่$77ต่อบาร์เรลดีเซลสิงคโปร์นะ
1: ค่ะ
0: $77แต่มันเคยทำให้ใจหายใจคว่ำไปถึง$280จำได้ไหมเมษา
1: ใช
0: ่โอ้โหแบบเป็นช่วงเวลา
1: ทรมานใจคนใช้มากคนใช้รถมาก
0: ยากลำบากมากของคนใช้น้ำมันแล้วก็เป็นปัญหาไปทั่วโลกดีเซลเคย$77ตั้งแต่มกราคมปีนี้พอเกิดสงครามค่อยๆไล่ขึ้นไล่ขึ้นไปสูงสุดพีคสุดเมษา$280ต่อบาร์เรลล่าสุดนี้ลงมาอยู่แถวๆประมาณร้อยกลางๆเดี๋ยวนะตัวเลขจำเป๊ะๆไม่ได้แล้วแต่ว่าอันนี้ดีเซลก็ปรับลงมาราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสที่นิวยอร์กเนี่ยก่อนสงครามก็อยู่แถวๆ
1: $58
0: อยากเห็นไปถึงตรงนั้นมีโอกาสไหมมันก็ไม่ง่ายท่านผู้ฟังเพราะมันขึ้นไปพีคแล้วไง
1: ค่ะกว่าจะลงมาเหมือนแบบท
0: ุ
1: กอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติเนี่ยตอนนี้ต้องขอปรับสมดุลกันก่อนนะ
0: ใช่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยเช้านี้เวสเท็กซัสที่นิวยอร์กดิ่งลงมาประมาณ 5% มาอยู่แถวๆแต่ก็ยังได้เห็น $80ต่อบาร์เรลแล้วถามนักวิเคราะห์ไปว่าแบบเอ๊ะเราจะได้เห็น58ไหมถ้าเขาเลิกครบกันแล้วทั่วโลกแบบเนี้ยคำตอบคือยากเพราะมันไปแล้วไงสาธารณูปโภคต่างๆมันถูกบอมไปแล้วถูกทำลายไปแล้วก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอันนี้ในแง่ของความเป็นจริงนะในแง่ความเป็นจริงในแง่ของการผลิตจริงเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูแต่ระยะสั้นๆนี้ท่านผู้ฟังช่วยกันตั้งใจตั้งจิตอย่าให้ต้องมาบิดพริ้วกันอีกเนาะ
1: แล้วกลัวเนาะ
0: กลัวเพราะว่าอย่างทรัมป์เองก็ออกมาประกาศผ่านทางช่องทางของเขาบอกว่าสั่งให้เปิดช่องแคบพอมูสโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
1: อ
0: ันนี้สหรัฐพูดแต่พอไปดูข้อตกลง14ข้
1: อ
0: ที่ทางการอิหร่านได้ชี้แจงออกมาทั้งฟังไม่ตรงกันนา
1: ไม่ค่อยตรงไม่ค่อยพูดตรงกันสักทีเนาะ
0: คืออิหร่านเนี่ยก็บอกอ่ะทรัมป์บอกว่าเปิดช่องแคบผมได้สั่งแล้วเปิดช่องแคบพอมูสโดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมอันนี้พูดโดยสหรัฐส่วนสำนักข่าวอิหร่านรายงานว่า MOU ราย14ข้อนั้นน่ะไอ้ข้อที่เปิดช่องแคบพอมูสเขาใช้คำว่าการกลับมาเปิดช่องแคบพอมูสจะเกิดขึ้นภายใน30วันภายใต้การบริหารงานของอิหร่าน
1: ไม่เหมือนเนาะ
0: ไม่เหมือนแล้วภายใต้การบริหารงานของอิหร่านเราก็เกรงๆนะนุ้ยจำได้ไหมก่อนหน้านี้เขาบอกจะเก็บอะไร
1: ก็จะถ้าเกิดว่าจะเข้าออกเขาอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะคะ
0: ต้องเก็บค่าธรรมเนียม
1: เป็นธรรมดาเขาก็เขาคุมอ่ะ
0: อันนี้แหละข้อนี้ยังไม่ตรงกันระหว่างบุชพูดไอ้ประธานาธิบดีทรัมป์พูดนะคะกับอิหร่านพูดนะก็ต้องรอดูว่าคือพอเขาเซ็นกันแล้วเนี่ยเขายุติการหยุดยิงก็จริงนะท่านผู้ฟังสงครามไม่มีบอมไม่มีหยุดยิงไม่มียิงกันแล้วก็จริงแต่ว่ามันยังมีช่วงเวลา90วันในการต่อรองกันอีก
1: ก็คือเหมือนระงับชั่วคราวก่อนใช้คำนี้ก็ได้ค่ะส่วนในรายละเอียดเนี่ยว่าใครจะหย่อนอะไรกันให้ได้แค่ไหนยังอยู่ระหว่างเจรจานะคะอันนี้นี่แหละนี่ก็เป็นสัญญาณที่จะบอกว่าสบายใจขึ้นหน่อยนึงนะแต่ว่าในตัวรายละเอียดก็ต้องรอดูเกิดมันไม่เป็นไปตามที่แต่ละฝ่ายต้องการมันก็อาจจะขึ้นได้อีกไหม
0: เราคิดว่าอย่ากลับไปสู่จุดนั้นเลยเพราะมันลำบากกันไปทั่วโลก
1: ใช่
0: นะ14ข้อดูคร่าวๆกันไปกันไวนิดนึงนะตรงนี้อ้อเดี๋ยวบอกก่อนทุกวันจันทร์เนี่ยคุณวิทวัฒน์จะมาพูดคุยกับเรานะวันนี้คุณวิทวัฒน์ฝากลาท่านผู้ฟัง1วันนะก็อยู่กับเรา2คนสร้อยฟ้าและน้องนุ้ยสุตานะมาดู14ข้อนิดนึงข่าวด่วนที่เข้ามาบอกว่าอย่างข้อ1อันนี้ข่าวจากทางการอิหร่านนะสำนักข่าวอิหร่านเปิดเผยรายละเอียด14ข้อที่จะเซ็นกันในวันศุกร์นี้ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์โดยทั้งสหรัฐทั้งอิหร่านจะบินไปเซ็นที่นั่นนะ 1. การหยุดยิงในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนด้วยนี่ไง
1: ค่ะ
0: สมัครพรรคพวกหยุดให้หมด
1: ค่ะ
0: 2. สหรัฐจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านจริงหรือ
1: ก็เคารพอธิปไตยกันนะ
0: นี
1: ่ค่ะ
0: 3.

0: สหรัฐจะยกเลิกปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลโดยสมบูรณ์ภายใน30วันสี่สหรัฐจะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่โดยรอบอิหร่าน5การกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะเกิดขึ้นภายใน30วันภายใต้การบริหารของอิหร่าน
1: ค่ะ
0: 6สหรัฐและพันธมิตรจะดำเนินแผนฟื้นฟูอิหร่านมูลค่าอย่างน้อย3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยข้อนี้ยากนะ
1: เกือบ10ล้านล้านบาท
0: เออข้อนี้ยากนะ
1: เขาจะขอเงินเขาไปฟื้นฟูนะ
0: เออแต่นี่ต้องบอกว่าจากสื่ออิหร่านออกมานะที่จากสื่ออิหร่านข้อ6นี่เป็นข้อที่หนักใจนะเพราะใช้ตังค์เยอะมากใช้เงินเยอะ7การคลายมาตรการป้อมบาดน้ำมันปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของอิหร่านคือที่เคยคว่ำบาตรเขาเนี่ยต้องคลายมาตรการตรงนี้ออกไป
1: ค่ะ
0: 8การบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ขั้นสุดท้ายภายใน60วันพร้อมกับการยกเลิกมาตรการกีดกันอิหร่านทั้งการป้องบาตรแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิของสหรัฐและมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและคณะกรรมการบริหารของทบวงพลังงานปรมาณูเพื่อสันระหว่างประเทศ9อิหร่านจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร
1: ์ค่ะ
0: นี่คำว่าอิหร่านบ้าง10สหรัฐจะไม่เพิ่มกำลังทหารในตะวันออกกลางและจะไม่ออกมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่ออิหร่านระหว่างเจรจา11สหรัฐจะปลดอายัดทรัพย์สินอันนี้ก็น่าอันนี้ก็ยากเหมือนกันสหรัฐจะปลดอายัดทรัพย์สินมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของอิหร่านภายใน60วัน12การจัดตั้งกลไกการตรวจสอบเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการตามข้อตกลงแหมอันนี้ใครจะมาเป็นตัวกลางในการตรวจสอบเนอะ อยากให้ตัวกลางแข็งๆกับตัวกลางเนี่ยแข็งๆที่จะบังคับได้ทั้งสองฝ่ายอ่ะ
1: ดูยากเหมือนกันนะ
0: 13การอนุมัติข้อตกลงขั้นสุดท้ายผ่านมติของ UNSC
1: ค่ะ
0: 14การเจรจาขั้นสุดท้ายจะต้องไม่เริ่มต้นจนกว่าสหรัฐจะปลดอายัดทรัพย์สินที่อิหร่านทรัพย์สินของอิหร่านอย่างน้อยครึ่งหนึ่งยกเลิกการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านและยุติการปิดล้อมทางทะเล
1: ค่ะ
0: อันนี้คือขั้นสุดท้ายจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่รีบทำแบบนี้ให้ผมอิหร่านบอกจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ทำแบบนี้ให้อิหร่านก่อน
1: นี่ก็คือ14ข้อนะโดยสรุปย่อๆนะคะว่าใจความสำคัญประมาณไหนยังไงอะติดตามกันต่อเพราะวันนี้เพิ่งวันจันทร์เริ่มต้นวันเองนะคะก็
0: ติดตามข่าวสารทางทีวีเพราะว่าถ้าคุณดูข่าวทีวีเนี่ยมันผ่านการกลั่นกรองแล้วชัวร์แล้วไม่ต้องไปฟังข่าวลือที่ไหนดูข่าวดูข่าวทางทีวีเนี่ยมันมีบรรณาธิการข่าวกลั่นกรองมาแล้ว
1: ค่ะ
0: อันเป็นความจริงแน่นอนออกมาเป็นข้อเท็จจริงนะและสิ่งที่ทั่วโลกอยากเห็นก็คือไอ้14ข้อที่บอกกันมาเนี่ยระหว่างหลังจากนี้อีก90วันที่คุณยังไปเจรจาต่อกันอีกดะ
1: ค่ะ
0: ขอให้จบเถอะ
1: ทั่วโลกก็เอาใจช่วยแบบนี้ละค่ะ
0: พอมีข่าวออกมาปุ๊บราคาน้ำมันลงมา 5% แล้ว
1: ตั้งแต่เช้านะ
0: ตั้งแต่เช้าแล้วคิดว่าบ้านเราอะราคาน้ำมันก็จะทยอยปรับลงมาตามทิศทางตลาดโลกแต่นักวิเคราะห์ก็บอกว่าอย่าหวังว่าจะลงแรงนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าที่ผ่านมาม
1: ันรวนไปหลายเดือนมากนะพี่กุ้งเน
0: า
1: ะ
0: โครงสร้างพื้นฐานโลกเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะแล้วด้วยไง
1: ค่ะ
0: มันถูกทำลายไปบางส่วนแล้วและที่สำคัญถ้าเปิดช่องแคบของมูสได้เนี่ยการโฟลของน้ำมันมันก็จะผ่อนคลายลงไปปัญหาก็จะผ่อนคลายลงไปได้นะรอติดตามกันซึ่งฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกว่าเออก็ดีใจในระดับหนึ่งเนาะว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้
1: ใช
0: ่นอกจากเศรษฐกิจแล้วเนี่ยผู้คนไม่ต้องมาล้มตาย
1: ใช่นะคนที่เขาแม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเป็นทหารอะไรนะเป็นหน่วยรบเขาก็มีครอบครัวนะเรามองในแง่ของมนุษยธรรมทุกคนก็อยากให้อยู่ร่วมกันแบบสันตินะคะก็อัปเดตเรื่องราวระดับโลกกันนะคะให้ได้ติดตามกันแบบสดๆเลย
0: เปิดเอ็มคอร์ดคุณก็ได้ดูแน่นอนถ้ามีอัปเดตเข้ามาเนาะ
1: ค่ะแต่ว่าช่วงนี้
0: เอ็มคอนกด
1: 30
0: กดอะไรด้วย
1: กดหมายเลข30ค่ะพี่กุ้งช่วงนี้เนี่ยกระแสอะไรที่ทั่วโลกเรียกว่าติดตามดีกว่าน
0: อกจากน้ำมันแล้วก็ต้องบอลโลกสิคะ
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าวันเสาร์ใช่ไหมเราเพิ่งดูน้องลิซ่าในพิธีเปิดไปที่สหรัฐอเมริกาจริง3วันติดนะตั้งแต่เม็กซิโกนะคะเริ่มวันพฤหัสไหมเม็กซิโกตามมาด้วย

0: แคนาดาแล้วก็เป็นอเมริกานะ3เจ้าภาพร่วมนะคะในบอลโลกครั้งนี้กระแสก็สุดท้ายคนไทยเราก็ได้ติดตามนะช่องทางไหนยังไงจะไปสมัครอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ก็ถือว่าได้ติดตาม
1: คนไทยได้ดูแล้ว
0: ได้ดูได้ดูแต่ทีนี้เวลามีบอลโลกมันก็ต้องมาพร้อมกับ
2: สปอนเซอร
0: ์มากมายนะทั้งสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์ร่วมนะแล้วก็แคมเปญจากแบรนด์ต่างๆ
2: เวลาสปอนเซอร์หลักต้องใช้คำว่าสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการ
0: เออมันเป็นคำนี้นะ
2: ต้องอย่างนี้อย่างเป็นทางการ
0: แปลว่าอะไรคะเปหนัก
2: เปหนักจ่ายเยอะอะไรอย่างนี
0: ้ค่ะถ้าคุณอยากจะให้แบรนด์ของคุณเนี่ยไปสู่สายตาทั่วโลกที่เขาชมฟุตบอลกันเนี่ยนะคะ104นัดเนี่ยนะจะต้องทำยังไงกันบ้างแล้วแต่ละแบรนด์ที่เขาเป็นแบรนด์หลักๆเนี่ยคุณก็ต้องถือว่าได้สิทธิ์มากกว่าคนอื่นใช่ไหมแต่มันก็มีบางแบรนด์ที่เจอเอฟเฟคไปเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่เจอเอฟเฟคแล้วจะยอมนะยอมง่าย
2: ๆแต่ว่าข่าวนี้นี่ก็ต้องทำให้บอลโลกก็คงแอบแค้นในใจนะแอบแค้นในใจแต่ทำอะไรไม่ได้กับการตลาดตัวนี
0: ้ค่ะมันเป็นยังไงคือจริงๆ FIFA เนี่ยที่เขาจัดบอลโลกใช่ไหมคะเขาก็จะมีกฎของเขาอ่ะใครเป็นสปอนเซอร์หลักแน่นอนคุณก็แบบได้เต็มที่แบรนด์ของคุณจะต้องได้เห็นกันไปหมดเนี่ยนะคะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่บางทีก็ควบคุมยากเพราะว่าสนามแข่งเนี่ยอ่ะเราจะเห็นว่าบางทีสนามเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยสปอนเซอร์แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแล้วมันก็เป็นชื่อสนามด้วยคราวนี้จะทำยังไงเมื่อ FIFA เนี่ยไปแข่งนะคะที่สนามแห่งนั้นอะไรที่เคยเห็นเป็นชื่อของสนามอยู่มันต้องถูกปิดถูกถอดออกหมดเพราะว่าคุณเนี่ยคุณสร้างสนามสปอนเซอร์สนามก็จริงแต่คุณไม่ได้เป็นสปอนเซอร์บอลโลกไงคุณก็ต้องแบบจงแจ้งไม่ได้ใช่ไหมอย่างเช่นเราพาไปดูนะคะที่หนึ่งเนี่ยก็คือลีวายเนี่ยเขาก็คือเป็นแบรนด์เป็นโลโก้เป็นเจ้าของสนามอยู่นะคะต้องเล่าแบบนี้ว่าลีวายสเตเดียมเนี่ยอันนี้มันก็คือเป็นชื่อสนามนะมาเนิ่นนานแล้วค่ะ
2: เหมือนเวลาประเทศไทยมีช้างสเตเดียมไง
0: เออใช่แต่ถ้าสมมติว่ามีแข่งอะไรแล้วช้างไม่ได้เป็นสปอนหลักอย่างเงี้ยคุณก็มันเห็นโลโก้ไม่ได้ไงใช่ไหมคะเหมือนกันลีวายสเตเดียมเนี่ยพอมีบอลโลกเกิดขึ้นนะคะฟีฟ่าเขาก็อาจจะต้องเป็นแบบนี้แหละคุณก็ต้องเปลี่ยนชั่วคราวก่อนนะเป็นซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียสเตเดียมแต่โลโก้เนี่ยโลโก้ของลีวายที่มันอยู่ที่สนามอยู่แล้วอ่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนค้างคาวสัญลักษณ์เขาอะค่ะเป็นลีวายแล้วก็มีแบบโค้งๆด้านล่างอ่ะเรามองแบบจินตนาการเป็นปีกค้างคาว มันจะเป็นโลโก้สีแดงใช่ไหมคะปกติอยู่หน้าอาคารเลย
2: คือจะไปให้เขาแบบถอดออกเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได
0: ้มันก็เป็นชื่อสนาม
2: เป็นชื่อสนามเดียวอะ
0: ใช่คราวนี้ทำยังไงอ่ะก็ต้องทำตามฟีฟ่าในเมื่อบอลโลกดำเนินการโดยฟีฟ่าลีวายเนี่ยเขาก็ต้องไปปิดโลโก้เขาใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมว่าเขาปิดแบบฉลาดอ
2: ่
0: ะ
2: ใครเป็นคนดำเนินการปิดให้ลีวายใช่ไหม
0: ลีวายก็คือต้องปิดแหละ
2: ก็ลีวายก็ในความสะดวกให้ก็ไม่ใช่ฉันไม่ใช่สปอนเซอร์หลักฉันก็ปิดโลโก้ฉันซะ
0: ใช่แต่วิธีการปิดของเขาก็ไม่ได้ปิดแบบดิบๆว่าเอาผ้าไปแปะไว้แบบไม่ให้เห็นเลยแบบนั้นเขาแปะเนียนไงปิดโลโก้แต่ว่าตัวเคิร์ฟค้างคาวยังอยู่คือปิดแค่แบบพอดีมากอะผ้าสีขาวที่ไปแนบอะ
2: เป็นเพราะเพลินลมพัดไหมค้างคาวมันถึงเห็นชัดขึ้นอะ
0: มันไม่ว่าเขาตั้งใจปิดแค่นั้นจริงๆอะคือถ้าให้มองจากภาพนะมันดูหุ้มแบบพอดีสัญลักษณ์แต่ไอ้เคิร์ฟค้างคาวเนี่ยมันยังอยู่ชัดมากมองไปคนก็เห็นอะเห็นรู้ว่าอ๋อนี่ก็คือสัญลักษณ์ลีวายดั้งเดิมแค่ว่าเอาสีขาวมาแปะทับเข้าไปนะคะเคิร์ฟค้างคาวด้านล่างโค้งๆมันอยู่
2: คือจริงๆเนี่ยถ้านึกภาพตามกันท่านผู้ฟังคำว่าร
0: ีวาย
2: ป้ายที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเขาใช้คำว่ารีวายสเตเดียมที่สเตเดียมเนี่ยไม่ได้ปิด
0: คำว่าสเตเดียมยังอยู
2: ่แต่ปิดคำว่ารีวายแล้วก็ผ้าสีขาวที่ไปปิดเนี่ยปิดพอดีเป๊ะ
0: ใช่
2: ก็คือปิดแบบปิด
0: ความทรงเขาเลยล้อมกรอบเขาเลยอ
2: ่
0: ะ
2: แต่พอคนนึงเห็นทรงนี้อ้าวทรงนี้มันทรงของลีวายนี
0: ่ภาพจำมันต้องรู้ว่าเนี่ยคือโลโก้ดั้งเดิมของลีวาย มันเลยเหมือนกลายเป็นไปเน้นเหมือนกันนะ มองเผินๆอย่างเงี้ยอ๋อไปเน้นให้ชัดขึ้นเพราะเห็นแค่คำว่า เห็นโลโก้ขาวๆกับสเตเดียมมันยังจำได้อยู่อ
2: ่
0: ะ
2: แต่เขาก็ทางลีวายเขาก็พยายามทำดีที่สุดนะเพราะว่าผ้าเนี่ยท่านผู้ฟังผ้าสีขาวที่มาปิดเนี่ยมันก็ไม่ได้บางเจ้าแววขนาดเจตนา
0: ไม่บางไม่เห็นตัวอักษรอะไรเลย
2: เป็นผ้าทึบๆสีขาวทึบไม่ได้เห็นอะไรเลยแค่เห็นโค้งๆเว้าๆ
0: ใช่
2: ให้รู้ว่านี่แหละโค้งเว้าตรงนี้แหละคือมันลีวาย
0: แต่ด้วยความที่เขาเป็นแบรนดิ้งที่อยู่มายาวนานคนจำอ่ะ

0: จำไง
1: ไม่ต้องเห็นคำว่ารีไวก็ได้แต่เห็นเคิร์ฟก็รู้แล้วเห็นทรงก็รู้แล้วว่านี่คือสัญลักษณ์ของรีไวโอ้โหแล้วคนก็แชร์กันนะในโซเชียลเลยกลายเป็นไม่ต้องโฆษณาแต่ว่าเป็นเขาเรียกเป็นไซเลนเซลส์แมนเป็นแบบขายแบบเงียบๆแบบเป็นเซลแบบเงียบๆเห็นไหมแล้วคือถ้าแบรนด์เนี้ยไม่ได้แข็งแกร่งมากพอไม่ได้อยู่มาอย่างยาวนานคนจำได้อะมันก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้แต่นี่คือเขาแข็งแกร่งจริงๆแบรนด์เขาก็เป็นอะไรที่อยู่ยาวนาน
0: แบรนด์เขาแข็งแกร่งแล้วพอแปะเข้าไปเนี่ยมันได้ทรงโลโก้เลย
1: แปะได้เนียนมากเลย
0: เก่งคนคิดเก่งนะคือถ้าสมมติว่าแปะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
1: ค่ะ
0: สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน
1: หรืออะไรมาบังที่มันไม่ได้ทรงเนี้ยมันก็
0: จะกันไม่ได้แต่พอเวลาเอาผ้าสีขาวมาแปะตามโค้งตามเว้าม ันก็เลยได้ส่งว่าเนี่ยโลโก้รีไวน์เนี่ยส่งนี้แหละ
1: เหมือนหุ้มเข้าไปแบบแนบเนื้อคือแนบรีไวน์เขาอันเดิมอยู่ดี
0: แนบรีไวน์อันเดิมแล้วก็แนบตามขอบของโลโก้เดิม
1: ใช่
0: มันก็เลยให้จินตนาการได้ว่าตรงนี้คืออะไรและตรงนี้มันเลยทำให้โดดเด่นไงทาง FC ทั้งหลายแฟนบอลที่ไปสนามนี้เนี่ยก็ถ่ายรูป
1: ใช่
0: ถ่ายรูปแล้วก็แพร่กระจายออกไปบนโลกออนไลน์กันอย่างรวดเร็วนะ
1: แล้วฟีฟ่าก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ผิดไง
0: ก็ฉันทำ
1: สั่งให้ปิดก็ปิดแล้วไง
0: ให้แล้วปิดให้แล้วแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดฟีฟ่านะถ้าฟีฟ่าสั่งให้ปิดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็แปลว่าไม่ตามรูปทรงอ่ะ
1: ค่ะ
0: แปะตามข้างล่างมันก็จะไม่เป็นแบทแมนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือถ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยก็จะไม่รู้ว่าอะไร
1: ใช่อันนี้เหมือนทาสีขาวปิดเนอะมันสีขาวทับไปเฉยๆ
0: ก็คือเนื่องจากว่าแบรนดิ้งของรีไวเขาส่งพลังอยู่แล้วด้วยเป็นเอกลักษณ์ที่คนทั่วโลกเนี่ยจดจำแม้ไม่มีสีแดงไม่มีตัวอักษรคนก็รู้โป๊ะเช่เลยนี่คือรีไว
1: เก๋นะไม่ต้องทำกรอบให้เป็นแบบสี่เหลี่ยมอยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นที่เขาอาจจะ
0: ไม่แน
1: ่กรอบสี่เหลี่ยมแล้วข้างในเป็นตัวหนังสืออ๋อจะหุ้มแค่ตัวหนังสือเลย
0: มีหุ้มตัวหนังสืออย่างเดียวรอบหน้านะฟีฟ่าต้องได้บทเรียนจากเนี้ย
1: ต้องระบุในแบบ
0: ระบุในสัญญาว่าการหุ้มกรอบต้องหุ้มเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อไม่ให้เกิดการจดจำแบรนด์
1: จะถูกฟ้องไหมยังดูจำกัดสิทธิ์มากเลยนะ
0: เอาอันนี้ข้อตกลงมันเป็นข้อตกลงไง
1: หรือว่าอาจจะคิดครึ่งราคาถ้าเกิดว่าคุณหุ้มแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยจะมีข้อตกลงละเอียดไปกันอีกในแง่กฎหมาย
0: ไม่ต้องคิดครึ่งราคาหรอกฉันไม่อยากจ่ายไม่ได้เป็นสปอนเซอร์น่ะ
1: การตลาดแน่กว่า
0: แต่ที่แน่ถือว่ารีวายสเตเดียมเนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าแบรนด์เขาแข็งแรงคือถ้าแบรนด์โนเนมอ่ะก็หุ้มไปก็ไม่รู้
1: ใช่
0: แต่ถ้าแบรนด์โนเนมก็คงไม่ถึงขั้นเคยเป็นสนามไม
1: ่
0: ถ้าแบรนด์โนเนมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสนามสเตเดียมขนาดนี้ไง
1: ค่ะมา
0: สรุปผิดที่ไงวะผิดที่ฟีฟ่า
1: ต้องบอกว่า
0: พลาดกันแล้วกันพลาดไม่ผิด
1: พลาดที่ฟีฟ่าแล้วก็ถูกต้องที่รีไว
0: เอางี้ใหม่เอาใหม่ใช้คำใหม
1: ่ผิด
0: พลาดที่ฟีฟ่าฉลาดที่รีไ
1: วแล้วทำให้เราได้มีเรื่องราวการตลาดมาคุยกันนี่ไงอ่ะใครจะทำแบรนด์ทำโลโก้นะสำคัญนะทำครั้งหนึ่งมันจดจำยาวๆไปนะคะ
0: ในพอพูดถึงบอลโลกแล้วท่านผู้ฟังไปอีกนิดนึงตรงนี้ก่อนจะพักเบรกกันเนา
1: ะ
0: ปีนี้โอ้โหเทรนทีวี100นิ้วมาแรง
1: จอยักษ
0: ์บอลโลกจอยักษ์มหึมา100นิ้วนะอันนี้100นิ้วนี่ถ้าดูในห้องแคบๆดูไม่ได้นะ
1: มันอาจจะต้องถอยไปลูกบอลอาจจะแทบจะเข้าหน้า
0: คือแบบว่าพอลูกบอลอัดมาปุ๊บนิ้วต้องหลบเลยไหม
1: ใช่ใหญ่มาก
0: คือส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นเวลาบอลโลกอ่ะเวลาเขาไปเชียร์กัน
1: อ
0: ่ะเขาอยากจะสนุกมันต้องมีเพื่อนอ่ะ
1: ไปเชียร์ที่ร้านอาหาร
0: ต้องไปร้านอาหาร
1: จอใหญ่ๆแล้วก็แบบมีแบบดื่มเครื่องดื่มไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คือต้องได้แบบต้องได้ดริงค์แล้วต้องมีเพื่อนเชียร
1: ์ค่ะ
0: คือถ้าแบบดูคนเดียวมันจะเหงาอะ
1: มันเฮแล้วมันแบบเฮกับใครอย่างเงี้ยใช่ไหมอ
0: ืมใช่นะเอามาดูการตลาดเรื่องของไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะมาสะพัดรับบอลโลกเนี่ยนะ
1: ค
0: ุณรัชตะสุทธาพัฒนนท์นะคะบอกว่าบอสใหญ่แห่ง Power Mall ก็ออกมาเล่าถึงภาพรวมตลาดให้ฟังบอกว่าปีนี้ตลาด IT และเครื่องใช้ไฟฟ้าสะพัดประมาณ 25,000 ล้านบาทถึง 27,000 เอ้ยขอโทษ 250,000 ล้านบาทถึง 270,000 ล้านบาทโดยมีพี่ใหญ่อย่างเทคโนโลยี AI เนี่ยมาเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญจากเดิมเนี่ยเราเคยตื่นเต้นกับระบบสั่งงานด้วยเสียงขำๆ

0: วันนี้ AI กลายเป็น intelligent platform ที่คิดแทนและเข้าใจบริบทชีวิตเราไปแล้ว
1: ค่ะ
0: คือ AI ก็มาเป็นตัวเสริมให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะแล้วก็สินค้าอ่ะมาดูที่มันเกี่ยวข้องกับตัวบอลโลกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีวีเป็นยังไง
1: ก็ถ้าเป็นกระแสบอลโลกนะมีทีวีจอยักษ์คือ75ถึง100นิ้วขึ้นไปใช้คำนี้เลยว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะว่าคนเนี่ยไม่น้อยนะบอกขี้เกียจที่จะออกไปเบียดข้างนอก อยากดูแบบที่บ้านเนี่ยให้มันจอใหญ่ๆเหมือนนั่งเชียร์ติดขอบสนามจริงไปเลยแล้วอาจจะชวนเพื่อนมาไงก็ทำปาร์ตี้ที่บ้านกันไปเลย
0: ใช่ใช่ถ้ามีจอใหญ่ที่บ้านต้องชวนเพื่อนมาดูจอใหญ่ที่บ้านเราอ
1: ะกินอะไรก็กินอยากจะมันก็สะดวกดีนะคะจะเข้าห้องน้ำจะอะไรกันก็อยู่ในวงของเราเท่านั้นนะคะทีนี้ Power Mall เขาก็เลยบอกว่าไหนๆบอลโลกมาเนี่ยเขาทำเป็นโซนใหม่ไปเลยนะชอบคนที่เหมือนเอาใจคนชอบความสะใจแบบนี้นะคะใช้ชื่อว่า100 inch club ค่ะอันนี้จัดที่สยามพารากอนนะคะเขาเอาทีวีที่แบบ100นิ้วขึ้นไปเนี่ยไปตั้งให้คนได้ดูแล้วแบบได้ลองกันเลยนะคะนี่ถือว่าเขาก็มองบอกว่าลุยตลาดเต็มที่เลยแล้วไหนๆกระแสของบอลโลกก็มาแล้วก็กระแส AI ก็มาเหมือนกันนะคะเทคโนโลยีอะไรที่ล้ำๆขึ้นนะพวกการสั่งงานด้วยเสียงและอื่นๆที่ช่วงแรกที่พี่กุ้งบอกไปว่ามันเป็นภาพรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะพัฒนาด้วยนวัตกรรม AI ต่างๆเนี่ยเอาบวกกันไปเลยกระแสบอลโลกมาก็เลยจัดไปเลยนะคะกับทีวีจอใหญ่แล้วมี AI เข้ามาเป็นตัวเสริมด้วยอะค่ะนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะที่บอกว่าตอนนี้กระแสบอลโลกทำให้พวกทีวีขายดีคือเมื่อก่อนคุณถามว่าเอ้ยใครจะดูทีวีแล้วจอใหญ่ๆจะไปดูยังไงกับใครอย่างที่พี่กุ้งคิดเนาะโฮมเธียเตอร์อะไรดูเหมือนกรอบๆไหมพอกระแสแบบนี้มาเนี่ย
0: มันก็มาทีวีจอใหญ่คึกคัก
1: แล้วราคาเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นนะเมื่อก่อนคือราคาอาจจะโอ้ยจับต้องไม่ได้
0: แต่เดี๋ยวนี้มันราคามันลงมาเยอะแล้วนะก็คือที่แน่ก็คือตลาดทีวีก็คึกคักกันไปนะเดี๋ยวเราเบรกแป๊บหนึ่งฟังโฆษณาสักนิดหนึ่งสปอนเซอร์ที่น่ารักทำให้เราอยู่ได้ฟังเขาแป๊บหนึ่งนะแล้วกลับมาค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้านะคะและน้องนุ้ยสุดตานะคะก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังด้วยนะคะก่อนจะไปดูข่าวสารการตลาดนุ้ยมีชวนไปพัทยาไปทำอะไร
1: ใช่ไปพัทยาก็ต้องไปอยู่ริมชายหาดนะคะไปกินซีฟู้ดใช่ไหมไปนอนพักผ่อนริมชายหาดแต่ว่าครั้งนี้พิเศษมากๆค่ะเป็นทริปพักผ่อนที่จะได้ทั้งความสนุกแล้วก็นอนโรงแรม5ดาวแถมสุดลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงค่ะไปกับ Smooth 105.5 นะคะชวนคุณผู้ฟังพักกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบ

0: นอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secret ค่ะอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายพร้อมวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายนะคะปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ Sound Healing ค่ะพร้อมกับกินซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์สุดพรีเมียมด้วยนะพี่กุ้งและเตรียมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดไปด้วยกันนี่เหมาะมากเลยนะคะ นำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่4ถึง5กรกฎาคมนี้แพ็กเกจนี้สุดคุ้มเลยนะคะทั้งเที่ยวทั้งความบันเทิงแล้วก็ได้สุขภาพด้วยในราคาเพียงท่านละ 5,550 บาทค่ะจองได้เลยค่ะที่แอดไลน์นะคะแอดเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะ @smoothfm ค่ะหรือว่าจะโทรสอบถามที่02-2457184เรารับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นไปพักผ่อนด้วยกันนะคะ
1: ค่ะอ่ะมาดูการตลาดในเมืองจีน
0: ค่ะ
1: วันนี้ท่านผู้ฟังต้องบอกว่าจีนเป็นตลาดใหญ่ใครๆก็รู้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่จะเอาอะไรไปขายให้เขาล่ะจะเอาอะไรไปขายให้เขาล่ะ
2: มีแต่ซื้อเขาใช่ไหม
1: เพราะของก็ถูกนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าไทยจะเอาอะไรไปขายให้กับผู้บริโภคจีนตอนนี้มันมีเทรนด์ emotional consumption
0: ค่ะ
1: เวลาเราซื้ออะไรเนี่ยท่านผู้ฟังเราซื้อด้วยอารมณ์หรือซื้อด้วยสติสมอง
0: อารมณ
1: ์อารมณ์จะมาอันดับแรกนะวันนี้เนี่ยพอคนจีนเขาเริ่มมีสตุ้งสตังมากขึ้นเนี่ยemotional ก็มาจะมากขึ้นการซื้อของด้วยอารมณ์จะมีมากขึ้นแล้วเป็นอารมณ์ที่พิเศษนะถ้ารู้จุดนี้เราจะได้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นเขาทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครเซี่ยงไฮ
0: ้
1: นะก็บอกว่ากระแส emotional consumption เนี่ยมาแรงมากก็คือเป็นการซื้อวัยเด็กกลับมา
0: โอ้
1: ซื้อวัยเด็ก
2: วัยเด็กหมายถึงไม่ใช่ว่าหน้าตาอ่อนเยาว์ดูน่าตื่นเต้น
1: ไม่ใช่การสัญญากรรมซื้อวัยเด็กก็หมายถึงว่าของที่เขาเคยเล่นตอนเด็ก
0: ๆ
1: ของที่เขาเคยใช้ตอนเด็ก
0: ๆค่ะ
1: ก็จะกลับมาผู้ใหญ่ที่มีสตางค์เนี่ยเขาก็จะรู้สึกอยากซื้ออะไรให้เป็นของขวัญให้ตัวเอง
2: ตอนเด็กเราอาจจะซื้อไม่ได้ไงอยากได้แต่ว่าเราไม่มีตังค์เนาะต้องเก็บเงินค่าขนมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอโตมาเริ่มมีกำลังของตัวเองเราก็อยากจะคืนความสุขให้ตัวเราเองในวัยเยาว์เน
1: า
2: ะ
1: ใช่เขามีผลสำรวจมารับรองมารองรับเรื่องนี้นะผลสำรวจของสถาบันวิจัยการบริโภคและการพัฒนาอุตสาหกรรมของ JD.comเขาร่วมกับแพลตฟอร์มจิงอินไซ
0: ต์เ
1: จงอินไซต์ในปี2025สำรวจผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 1,000 คน
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่า 56.8% ของผู้ใหญ่ซื้อของเล่นให้ตัวเอง ขณะที่ 51.1% ตั้งใจฉลองวันเด็กให้ตัวเองโดยเฉพาะ
2: ไอ้ที่เรา FF ของนี่คือฉลองวันเด็กทุกวันไหมพี่คุณ
1: อันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นเราน
2: ับไหม
1: แล้วก็กิจกรรมที่เขาจะทำอย่างเช่นรับประทานอาหารมื้อพิเศษเดินหาซื้อกล่องสุ่
0: ม
1: แลกของขวัญกับเพื่อนทำกิจกรรมกลางแจ้งไปสวนสนุกนะ
2: ทุกคนเป็นนะคือไม่ได้เหมารวมว่าทุกคนเป็นในกิจกรรมเหล่านี้แต่ว่านึกว่าทุกคนจะมีความรำลึกถึงหรือว่าหอยหาอะไรที่เราเคยผ่านมาในความเป็นเด็กนะคะตอนเด็กเราก็อยากโตเนาะแต่เชื่อไหมว่าคนที่ตอบแบบสอบถาม 64% เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากกลับไปเป็นเด็กนะเหตุผลน่าจะเหมือนกันวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้คิดอะไรนอกจากอาจจะบอกว่าไม่อยากทำการบ้านไม่อยากไปโรงเรียน
1: แ
2: ต่อยากไปเจอเพื่อนแค่นี้เลยชีวิตมันแค่นั้นเราพอใจกับสิ่งง่ายๆความสุขก็เรื่องเล็กๆเนาะวันนี้เล่นกับเพื่อนวันนี้กินขนมวันนี
1: ้อย่าสิ
2: ยกเลิกคลาสอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้อง
1: เยอะอย่างมันเป็นเด็กอีกรอบนึง
2: เนี่ยความสุขของวัยเด็กนะคะที่พอนึกถึงเนี่ยมันก็เป็นจุดร่วมเนาะเหมือนกันนะคะ
1: คือเรื่องนี้เนี่ยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในนครเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขามองว่ากระแสนี้เนี่ยสะท้อนการเติบโตของการบริโภคเชิงอารมณ์และการบริโภคทางจิตใจ
0: ค่ะ
1: ซึ่งกำลังเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดจีนยุคใหม
0: ่
1: ในช่วงที่ผู้บริโภคเริ่มให้คุณค่ากับความสุขทางใจแล้วก็ผ่อนคลายและประสบการณ์ที่จะช่วยเยียวยาอารมณ์มากกว่าการตอบโจทย์เรื่องของประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียว

0: ว่าเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะไปจับตลาดนี้ในจีน
1: ค่ะแบบเราคิดเทียบจากเราเองเนาะบางทีอะไรที่เราเคยแบบเอ้ยอยากได้ตอนเด็กๆเนาะแล้วเราไม่ได้พอโตขึ้นมาก็อาจจะมีแบบซื้อให้กับตัวเองบ้าง
0: ตอนเด็กๆรู้ไหมสิ่งที่พี่อยากได้ที่สุดคืออะไรรู้ไหมนุ้ย
1: อะไรคะ
0: ท่านผู้ฟังฟังแล้วอย่าขำนะต้องเก็บสตางค์อ่ะวันละ50ตังค์บ้างได้ตังค์ไปโรงเรียน
1: อ
0: ่ะเก็บตังค์50ตังค์บ้างบาทหนึ่งบ้างหยอดกระปุกเพื่อ
1: นุ้ยมันเดาไม่ได้เลยอ่ะพี่เพื่อน
0: กินสควิตตี้
1: อ๋ออุ๊ยแต่ว่ามันน้อยอ่ะหมายถึงว่าถ้าเทียบราคา
0: คือจำนวนปลาหมึกอยู่ในนั้นมันน้อย
1: จริง
0: ๆแต่รสชาติของสควิตตี้เนี่ยเมื่อคุณซื้อยี่ห้ออื่นๆ
1: อ
0: ่ะ
1: ไม่เหมือน
0: มันไม่เหมือนกัน
1: อุ๊ยพี่กุ้งพูดแล้วอยากกินเลยอ
0: ่
1: ะ
0: พี่นะพี่อยากจะบอกเจ้าของสควิตตี้มากเลยว่าฉันเป็น FC เธอตั้งแต่ฉันเด็กๆอ่ะ
1: ตรวจสอบมาม
0: ันนิดเดียวอ่ะแล้วก็เวลากินสควิตตี้น
1: ะ
0: พี่ใช้วิธีว่าตอนเอาอารมณ์เป็นเด็กนะหยอดตังเก็บตังไว้เนี่ยพอได้ตังกี่บาทอ่ะมันกี่บาทจำไม่ได้แล้วต้องกินตั้งแต่ไหนเด็กๆแล้วอ่ะแต่รู้ว่าต้องถึงขั้นเก็บตังไปกิน
1: อ
0: ่ะเพราะว่าตังที่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยจะต้องเก็บเหลือวันละ50ตังบ้างมาหยอดกระปุกไว้โดยเป้าหมายสูงสุดของฉันที่จะซื้อก็คือ
1: สควิตตี
0: ้แล้วก็เวลาซื้อพอเสร็จนะมีน้องพี่มีน้อง6พี่น้องมีน้อง5คนพี่เป็นผู้คิดคนโตพี่เป็นพี่คนโตเป็นสิ่งเดียวที่เห็นแก่ตัวในเรื่องนี้
1: ไม่แบ่ง
0: แอบไปกินในห้องเอง
1: พี่กุ้งแต่กลิ่นมันยังไม่สามารถแอบได้
0: กลิ่นแอบไม่ได้แต่ล็อกประตูแล้วไง
1: อ๋อ
0: คือถ้ากินอยู่กับน้องๆเยอะๆเนี่ยคิดดูสิแล้วมันสควิตตี้มันมีติ๊กเดียวอ่ะตอกเล็กอ่ะ
1: เล็กจริงๆ
0: แล้วจะกินได้คนละกี่คำล่ะ
1: อย่าทำหกนะ
0: ใช่เราก็จะแบบต้องเข้าห้องเลยนะห้องนอนตัวเองเพื่อไปกินไอ้สควิตตี้นี่ก่อนอย่าให้น้องๆเห็น
1: คือถึงขั้นห้องนอนเลยเหรอพี่กุ้ง
0: ใช่
1: แล้วก็นอนดมไปเลย
0: ใช่เอ้าไม่เข้าห้องนอนจะไปแอบห้องไหนอ่ะใช่ไหมห้องน้ำก็ไม่ได้ห้องน้ำก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่ทำในวัยเด็กแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเราจำมาตลอดว่าเออเนี่ยเราแต่ตอนหลังๆนี่ก็พยายามกินน้อยลงเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องน้ำหนักตัวเองแต่ถ้าถามว่าความรักความอยากกินยังอยากอยู่นะ
1: โอ้ตัวพูดแล้วอยากกินเลยอ่ะคิดถึง
0: มาดูข่าวนี้กันต่อ
1: ค่ะ
0: เป็น
1: ไงบ้างหมายถึงว่ายังอยู่ที่เรื่องนี้ไหมพี่กุ้งหรือ
0: ใช่ใช
1: ่เรื่องนี้นะคะนอกจากเรื่องของกินเนี่ยอันนี้ที่เราสะท้อนย้อนกลับไปแฟลชแบ็กแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันนะคะเขาบอกว่าสิ่งนี้มันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าความต้องการด้านวัตถุเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องของขนมนะอย่างที่พี่กุ้งแชร์ให้เราฟังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเรื่องของขนมมีเงินแล้วไปซื้อแต่ว่ามันเป็นความสุขทางใจและเยียวยาตัวเองอะไรที่ตอนเด็กเราอาจจะเคยว่ากว่าจะได้มันยากลำบากตอนเนี้ยโตขึ้นมาแล้วเราได้เขาง่ายขึ้นแต่มันความสุขมันไม่ได้อยู่ที่การกินเข้าไปนะซื้อมาได้เนี่ยมันคือการซื้อความทรงจำซื้อความสุขนะคะในอดีตกลับมามันจะต้องนึกถึงถูกไหมทุกวันนี้ถ้าพี่กุ้งซื้อสควิตตี้อ่ะพี่กุ้งจะต้องนึกว่าเอ้ยมันนึกถึงภาพในตอนเด็กที่เราหยอดกระปุกไม่ได้นึกแค่ว่าความอร่อยของเขา
0: ใช่นึกถึงการกระทำของเราในวัยเด็ก
1: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดออกวันนี้ไปซื้อสควิตตี้ดีกว่า
1: เดี๋ยวพี่แล้วก็ไม่ว่าอาจจะเป็นแบบจิตวิทยาอย่างนึงเลยก็อยากกินขึ้นมาทันที
0: แล้วก็สิ่งที่อยากจะทำคือว่าซื้อแล้วเนี่ยอยากจะไปให้น้องๆคนละกล่องเพราะว่าที่ผ่านมาฉันแอบกินคนเดียว
1: นี่คือเห็นไหมเยียวยาใจตอนนั้นน่ะถามว่าเราทำไปรู้สึกผิดไหมก็ผิดแต่ว่าเราก็ไม่อยาก
0: ตอนนั้นไม่แม่ตอนนั้นไม่รู้สึก
1: เอาเหรอคะ
0: ตอนฉันเก็บตังมาทุกคนได้ตังไปโรงเรียนเท่ากันเก็บตังมาแล้วไปซื้
1: อ
0: ถ้ากินต่อหน้าทุกคนอ่ะคนอื่นต้องขอ
1: แต่มันน้อยนิด
0: แต่พอมาถึงวันนี้มีตังก็นึกย้อนอดีตเนอะ
1: ซื้อแจกเลย
0: แต่ซื้อแจกเลยแล้วพอเราซื้อเนี่ยเราจะได้ฟีลลิ่งว่าเอ้ยฉันเคยหยอดกระปุกออมสินแต่ออมสินฉันมีแค่ตูดได
1: ้ค่ะ
0: แล้วแค่ตูดไปซื้อ
1: มันก็ไม่เต็มสักทีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการขมวดก่อนถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการนะอย่างผู้ประกอบการไทยของเราเองเนี่ยถ้าอยากจะไปตีตลาดฝั่งจีนมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราคาที่เราบอกเราไม่มีทางสู้เขาได้แต่คุณต้องออกแบบสินค้าบริการให้ไปตอบโจทย์การอยากเยียวยาจิตใจของผู้บริโภคจริงก็เหมือนกันนะจริงคนไทยก็เป็น
0: อ
1: ันนี้แต่มองว่าคนจีนจากเขาสำรวจมาแล้วเป็นแบบนี้อะไรที่เป็นสินค้าแบบของสะสมของเล่นวัยเยาว
0: ์
1: นะคะเป็นสินค้าทำมือหัตถกรรมแล้วมันเชื่อมโยงกับความทรงจำวัยเด็กเนี่ยมีโอกาสมากที่จะได้ใจผู้บริโภคจีนและทำตลาดได้ให้คุณค่ากับทางอารมณ์มากๆหน่อย
0: ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานส่งเสริมการค้านครเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็บอกว่า

0: การต้องการซื้อความสุขความสุขทางใจ emotional consumption เนี่ยมันโตอย่างก้าวกระโดดนะแล้วก็ซึ่งในอดีตเนี่ยอาจจะแบบการบริโภคส่วนใหญ่ในอดีตเนี่ยของชาวจีนเนี่ยก็คือกินต้องอิ่มอะเครื่องนุ่งห่มต้องมีที่อยู่อาศัยก็คือปัจจัยสี่อ
1: ะ
0: อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มการเดินทางอันนี้จำเป็นต่อการครองชีพและแต่จำเป็นต่อการดำรงชีพและแต่การบริโภคแบบย้อนอดีตหรือว่าซื้อความสุขทางใจในปัจจุบันเนี้ยมันจัดอยู่ในกลุ่มการบริโภคเชิงอารมณ์และการบริโภคทางจิตใจ
1: ค่ะ
0: ซึ่งข้อมูลจากไอมีเดียรีเสิร์ชเนี่ยระบุว่าตลาดการบริโภคเชิงอารมณ์ของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องจากมูลค่า 1.63 ล้านล้านหยวนในปี20222022นะย้อนไปเนี่ยเพิ่มเป็น 2.31 ล้านล้านหยวน
1: ค่ะ
0: โอ้โหจาก 1.6 นะเป
1: ็
0: น 2.3 ล้านล้านหยวนในปี2024
1: ค่ะ
0: แล้วก็คาดว่าจะเติบโตไปถึงปี2029เนี่ยเขาคาดว่าจะมีมูลค่าเกิน 4.5 ล้านล้านหยวน
1: ค่ะงั้นคุณก็ต้องคิดแล้วล่ะอะไรนะที
0: ่
1: ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยจะซื้อของเล่นเก่าๆ
0: คิดไม่ออกอะ
1: อาหารนี่ไงแบบที่พี่กุ้งบอกขนมวัยเยาว์เนี่ยยังได้อยู่นะเป็นอาจจะปรับไหมปรับให้เป็นแบบอาจจะอินขนมวัยเยาว์แต่ดีกับสุขภาพอะไรอย่างนี้เหมาะกับวัยผู้ใหญ
0: ่มันเป็นการซื้อความทรงจำถ้าคิดไม่ออกว่าจีนเขาน่าจะทำอะไรเอาไปขายเขาได้ในแง่ของการซื้อเชิงอารมณ์แบบเนี้ยก็ถามไปที่กระทรวงพาณิชย์ก็แล้วกันสำนักงานเดี๋ยวน
1: ะ
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเน
1: าะ
0: ในอดีตเขาชื่อกรมส่งออกไงตอนนี้ใช้ชื่อว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งในกรมนี้เขาก็จะมีสำนักงานเดี๋ยวอ่านนิดนึงในกรมนี้เขาก็จะมีสำนักงานการค้าที่ประจำแต่ละประเทศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศเนี่ย ม
1: ัน
0: ก็จะมีในแต่ละประเทศแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศแล้วแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีเนี่ยทูตพาณิชย์เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งที่นั่นเนี่ยก
1: ็
0: จะมองตลาดจะมองตลาดให้กับผู้ประกอบการแล้วก็จะให้คำแนะนำว่าควรจะมีหรือจัดอีเวนต์หรือควรจะมีสินค้าไทยไปบุกตลาดยังไงบ้างถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ลองติดต่อสอบถามที่ทางกระทรวงพาณิชย์หรือว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็แล้วกันว่าเฮ้ยถ้าจะไปอารมณ์ประมาณนี้ตามข่าวแล้วเนี่ยเราควรจะไปเอาสินค้าประเภทไหนไปหรือเจาะตลาดแบบไหน
1: ก็ไม่ต้องงมเองนะแบบมีข้อมูลจริงๆนะ
0: อันนี้คือข้อมูลมาจากเซี่ยงไฮ้นะคะ
1: ใช่ค่ะวิปกุลอยากเล่าข่าวนี้มากเลย
0: เอาเลยเชิญ
1: เวลาที่เราอยากได้อะไรเนี่ยบางครั้งแบบใส่ตะกร้าไว้ใช่ไห
0: ม
1: แล้วค่อยมาเหมือนวัดใจอีกทีว่าเอาไม่เอา
0: แล้วมันก็ชอบเตือนมา
1: เพิ่งเตือนมา
0: เ
1: ต
0: ือ
1: น
0: มาไม่กี่ชิ้นแล้วนะ
1: โอกาสสุดท้ายแล้วนะหรือว่าตอนนี้มีคูปองพิเศษนะแล้วสุดท้ายยังไงคะเราก็สั่งถูกไหมเข้าไปแล้วไอ้คำว่าสุดท้ายเนี่ยอีกกี่ชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันจะสะเทือนใจเรามากเลยว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะพลาด
0: อดนะเดี๋ยวอดนะ
1: แต่มันมีวิธีหนึ่งอันนี้พูดในไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้าของใช้แต่ว่าพูดถึงของกินหลายๆครั้งเนี่ยอยากจะกินนู่นกินนี่อ่ะบางคนก็เป็นนะแอดเข้าตะกร้าไว
0: ้
1: แล้วราคามันก็วิ่งไปให้มาว่าตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยก็เหมือนก็แบบยื้อกันอยู่อ่ะซื้อไม่ซื้อจ่ายไม่จ่ายตอนนี้มันมีแอปหนึ่งค่ะที่เกาหลีเป็นเว็บไซต์ที่เขาจำลองนะคะเรื่องของการสั่งเนี่ยสั่งอาหารเรียกว่าเป็นการจำลองการสั่งอาหารทำทุกอย่างเสมือนจริงเลยแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ตัดตังค์เราไม่สามารถสั่งได
0: ้อ้าวมันจะสนุกยังไงอ่ะ
1: ก็ไม่ไงความรู้สึกคือได้กดแล้วไงได้กดเลือกแบบอาหารมาอยู่ในตะกร้าแล้วทำเหมือนจริงนี่ก็บอกไม่ได้ใช่
0: ไ
1: ห
0: มไ
1: ม่
0: เอา
1: อันนี้เผื่อแบบดึกๆไงดึกๆแล้วมันแบบหิวอ่ะหรือว่าเอ้ยดูหมักบังเคยเห็นที่แบบกิมจุใช่ป่ะคะแล้วพออยากบ้างอ่ะกดใส่ตะกร้าแล้วก็มีการยับยั้งชั่งใจดึงกันไปดึงมาอันนี้ไม่มีทางเพราะว่าไม่มีการตัดเงินจริงเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะเว็บนี้เนี่ยหนึ่งในเว็บลักษณะนี้นะชื่อว่าอึมฉิกมานันนาโยแต่ว่ามีแค่อาหารที่ไม่มาเนี่ยเป็นชื่อ
0: มีแค่อาหารที่ไม่มาไม่มาฉันก็เสียเวลากดหรอก
1: จำลองการสั่งเสมือนจริงเล
0: ือ
1: กร้านเลยเลือกเมนูอยากอะไรอะไก่ทอดใช่ไห
0: ม
1: จะแบบกิมจิอะไรใดๆเนี่ยเลือกให้หมดเลยเลือกเมนูจัดใส่ที่อยู่จัดส่งด้วยนะ

0: ู้แผนที่แล้วนะว่าโอ้ออกมาจากร้านแล้วนะอาหารคุณกำลังเดินทางมากดสั่งปลอมๆวงเล็บปลอมๆทุกอย่างทำ
1: มากเ
0: ธอได้จินตนาการนะจินตนาการมาให้สุดแต่ว่า2อย่างที่มันจะไม่เกิดขึ้นจริงคือ1ไม่ตัดเงินและ2ไม่มีการส่งอาหารจริงค
1: ุ
0: ณทำทุกอย่างเสมือนจริงแล้วเดี๋ยวคุณก็นอนหลับไปเนาะไม่ต้องคิดมากเงินไม่เสียท้องก็หิวไม่หิวไม่รู้ท้องก็ไม่ต้องมีอาหารลงไปอย่างเงี้ยก็บอกว่าเอาเทียบกันละกันคอนเซ็ปต์เนี้ยมันก็เหมือนวินโดว์ช้อปปิ้งเดินซื้อเดินดูของเฉยๆแต่ไม่ซื้ออันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ก็ถามว่าแล้วมันเกิดอย่างงี้ขึ้นได้ยังไงอ่ะทำไมวัยรุ่นเกาหลีอันนี้เจาะไปที่กลุ่มวัยรุ่นนะถ
1: ึ
0: งมีความนิยมแบบนี้อยากสั่งอาหารแต่ไม่ต้องมาส่งจริงเพราะเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นจริงคือข้าวของแพงก็คือเงินก็ต้องบริหารการใช้จ่ายบางครั้งอยากกินทุกอย่างทุกอย่างไม่ได้
1: เอาเวลาทำมาหากินดีกว่าไหมคะ
0: ไม่ต้องมาเสมือนจริงใช่ไหมนะคะบอกว่าสังคมเกาหลีค่าครองชีพสูงนะคะสถานะทางการเงินแต่ละคนมันก็ไม่สามารถรู้อยากกินอะไรแล้วแบบได้กินทุกอย่างหลายๆอย่างก็แพงด้วยนะคะก็เลยมีเนี่ยเว็บนี้ขึ้นมาสั่งอาหารปลอมๆคนที่ใช้วิธีการเนี้ยเขาบอกว่าหลายครั้งเขาชอบหิวตอนดึกแต่ว่าพอจะกดจะสั่งปุ๊บอย่าเลยต้องประหยัดเห็นไหมแต่ว่าการใช้เว็บนี้มันรู้สึกว่าตอบสนองจิตใจได้กดสั่งอาหารจริงๆแม้ว่าอาหารจะไม่ได้มาส่งจริงเขาก็เครียดน้อยลงแล้วโอ้แต่ว่ายอมใจคนคิดธุรกิจนี้มากเลยนะ
1: แล้วได้อะไรอ่ะคนทำเว็บไซต์อ่ะคนทำเพจเนี้ย
0: อันนี้ได้อะไรเนี่ย
1: แพลตฟอร์มได้อะไรอ่ะ
0: ยังไม่ไปถึงแล้วแต่รู้ว่าเขาอาจจะมีสปอนไหม
1: อ๋อมีสปอนเซอร์มีโฆษณาเข้ามาก็ทำให้เกิดการเห็น
0: จริงจริง
1: อาหารเหล่านั้น
0: จริงถึงแม้วันนี้ยังสั่งไม่ได้แต่ว่ามันก็เหมือนมันก็เป็นช่องทางโฆษณา
1: ไม่อยาก
0: ค
1: นจริงได้สั่งอันนั้นเงี้ย
0: ใช่นะคะ
1: แต่ว่าเว็บนี้พี่จะไม่เสียเวลาแน่นอนคือถ้าเกิดฉันลงมือกดแล้วฉันต้องได้กิน
0: อ๋อใจมันไปแล้ว
1: เอาจริง
0: ไม่ต้องมาจำลองหรอก
1: เอาจริงแต่ถ้าไม่กินก็อย่าไปมอง
0: ยากมากเลยอ่ะพี่กุ้ง
1: เออต้องไม่กินไม่ได้ไปมองเพราะมันจะแบบทำให้เราตะบะแตกได
0: ้
1: นะอ่ะมาดูเรื่องกินหวาน
0: ค่ะ
1: ตอนนี้นุ้ยกินหวานน้อยลงไหม
0: น้อยลง
1: อืม
0: สายหวาน
1: และเชื่อว่า
0: ไม่ค่อยให้สายหวาน
1: เออเชื่อว่าท่านผู้ฟังเกือบจะทุกท่านเนี่ย
0: ค่ะ
1: เริ่มกินหวานน้อยลงกันเพราะอะไรก็เพราะต้องดูแลสุขภาพ
0: ค่ะ
1: สุขภาพเรามันซื้อย้อนเวลาไม่ได้
0: ใช่
1: ถ้าคุณไม่ดูแลตั้งแต่วันนี้ผ่านไป5ปี7ปีข้างหน้าจะบอกรู้งี้ไม่กินหวานก็ดีมันย้อนเวลาไม่ได้นะ
0: รู้อะไรไม่สู้รู้งี้
1: เพราะฉะนั้นแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้หลายคนคิดแบบนั้นก็เลยทำให้การกินหวานเนี่ยมันลดน้อยลงไปหวานน้อยแต่ท่านผู้ฟังคะคำว่าหวานน้อยเนี่ยมันกลายเป็นตลาดที่แข็งแกร่งของผู้ประกอบการที่คิดได
0: ้ค่ะ
1: คือในเมื่อตลาดมาเทรนด์หวานน้อยอ่ะเราก็ควรจะทำออเดอร์ให้มันตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคดีกว่าไหม
0: ะ
1: นะอย่างเช่นเทรนด์เครื่องดื่มสุขภาพที่มีมูลค่าประมาณ 71,000 ล้านบาทนะก็คิดเป็นสัดส่วนถึง 23% ของตลาดเครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดและที่น่าตื่นเต้นก็คือมันเติบโตแบบ2หลักมาอย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะ
1: และก็คาดว่าจะแตะ100,000ล้านบาทในปี2571
0: ค่ะ
1: นะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็คือเครื่องดื่มที่เป็นหวานน้อยนั่นเองคือไม่ว่าจะเป็นโลซูก้าซีโรซูก้านะมันก็มีหลายปัจจัยเหตุที่ทำให้แบบคนเริ่มกินหวานน้อยกันมากขึ้นประเด็นหลักเลยก็คือสุขภาพการดูแลสุขภาพของตัวเองและยิ่งตอนนี้เนี่ยกรมอนามัยก็ผลักดันนโยบายหวานน้อยสั่งได้ก็มีนโยบายนี้มาตั้งแต่ปี63แล้วแล้วพอปี69เนี้ยก็ยกระดับมาตรฐานใหม่ด้วยนโยบายหวานปกติในปัจจุบันก
0: ็
1: คือหวาน 50% ในอดีต
0: ใช่คือมันลดด้วยอัตโนมัติเดี๋ยวนี้คือหวานปกติปัจจุบันนี้มันเท่ากับหวานต้องบอกว่าหวานปกติตอนนี้มันคือหวาน50ในอดีต
1: ใช่เพราะว่าเราไปที่แบรนด์ๆหนึ่งที่ขายเครื่องดื่มเราก็สั่งหวานน้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกหวานน้อยตอนนี้คือไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ไซรัปเลยนะคะ
0: อันนี้เห็นเขายิงโฆษณามาแล้ว

0: ใส่ใส่หลับเลยนะคะเราคิดในใจมึงจะเปลี่ยนทำไมให้กูสั่งแล้วงงวะคือจริงๆก็คือว่ากลายเป็นว่าถ้าคุณอยากกินหวาน 50% ในอดีตเนี้ยให้คุณสั่งหวานปกติ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเจอมาแล้วแล้วยังบ่นกับร้านว่าทำไมต้องเปลี่ยนด้วยฉันก็สั่งงง
1: มันสับสนนะเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือต้องสั่งเป็นหวานปกติเพราะว่าร้านค้าต่างๆเขาปรับมาแล้วปรับเมนูมาแล้วเอาเป็นว่ามันเป็นเทรนด์การตลาดที่เป็นสินค้าที่หวานน้อยก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: ขอจบตรงนี้อนุญาตทิ้งท้ายแล้ว
1: ค่ะ
0: สิ่งที่น่าสนใจ
1: โอ้ฟังวันนี้มีแต่เรื่องของกินเพลินๆนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะหุงข้าวกินเองแบบดีกับสุขภาพเนี่ยเลยต้องเป็นเครื่องนี้ค่ะคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากปกติ 2,990 บาทเหลือ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยนะคะที่021143390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่
0: ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ส่งข้อความพูดคุยกันเข้ามานะคะวันนี้น้องนุ้ยสุดตาดิฉันสายฟ้าลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ในงานคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เที่ยวปราสาทตาควายเนิน350วันสุดท้ายคึกคักนักท่องเที่ยวกว่า 3,200 คนแห่เที่ยวชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าฝากขังตชด.ปืนโหดยิงวินดับเพื่อนคนตายวอนสังคมเห็นใจยืนยันตชด.เปิดก่อนสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วโดยจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการวันศุกร์นี้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่15มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเคลือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหน่วยงานและประชาชนทยอยเดินทางไปอย่างต่อเนื่องครับที่จุดคัดกรองหน้าทางเข้าภายในท้องสนามหลวงมีประชาชนเดินทางเข้ามารอตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 นาทีเพื่อรอเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งจุดนี้มีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานบริการประชาชนก่อนที่จะเดินเข้าไปพักคอยภายในอุโมงค์หน้าพระลานครับซึ่งพบว่ามีประชาชนจากจังหวัดต่างๆอาทิเชียงรายอุดรธานีเพชรบูรณ์ที่เดินทางมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่บรรยากาศภายในศาลาสาไทยสมาคมมีคณะหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกใน

0: พระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดโดยเฉพาะงานด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งถือเป็นงานสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างแท้จริงครับส่วนการเดินทางนะครับมีชัตเทิลบัสให้บริการฟรีมาที่สนามหลวงโดยแจ้งเวลาการเดินรถในวันที่14-16มิถุนายนมาขึ้นได้ที่ต้นทาง MRT สถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ฝั่งพญาไทสถานีสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และจุดประตูเทวาภิรมโดยรถคันสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงในเวลา18 นาฬิกาหรือจนกว่าจะส่งประชาชนหมดครับทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา8:30 น.ถึง16:00 น.และได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับ
1: ค่ะและไปชมเรื่องราวที่ตราตรึงใจพระสงฆ์นิกรเกี่ยวกับพระองค์พานะคะมีตายายเก็บของเก่าค่ะนำเงินไปซื้อพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามากราบบูชาเพื่อถวายอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นเรื่องราวสุดซาบซึ้งของตายายชาวโคราชนะคะที่แม้จะมีฐานะยากจนแต่ยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นำเงินเก็บนะคะที่หามาอย่างยากลำบากไปซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดานำมาติดเหนือหัวนอนไว้กราบไหว้และแสดงความอาลัยตายายที่อยู่บ้านพักหลังเล็กในซอยมากหมื่นวัยอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพิงพักเป็นสังกะสีเก่าๆมีรอยรั่วหลายจุดนะคะโครงสร้างก็ทำจากไม้กฐินมีสภาพทรุดโทรมฝนตกนี่แทบจะนอนไม่ได้เลยและก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยเจ้าของบ้านคือคุณตาหมายอายุ73 ปีมีโรคประจำตัวหูตึงอยู่กับคุณยายสะอาดอายุ63 ปีเป็นอดีตเป็นแม่ค้าส้มตำทั้งสองคนประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายมานานกว่า9 ปีแล้วค่ะรายได้ทั้งสองรวมกันเฉลี่ยไม่ถึงเดือนละ 2,000 บาททั้งคู่นะคะปากกัดตีนถีบค่ะแต่ว่าแม้จะยากจนแค่ไหนแต่ก็เจียดเงินเก็บหอมรอมริบจำนวน120 บาทไปหาซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาติดไว้เหนือหัวนอนในบ้านโดยหลังจากเข้าไปในตัวเมืองนครราชสีมาไปซื้อมาแล้วคุณยายก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งเป็นจักรยานยนต์คู่ใจคันเก่านำคุณตาหมายนะคะที่โอบกอดพระรูปอย่างทนุถนอมมาติดไว้ที่หัวนอนยายบอกว่าหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากติดตามข่าวสารมาโดยตลอดก็เลยตัดสินใจนำเงินเก็บนี่แหละค่ะไปซื้อพระฉายาลักษณ์นำมาประดิษฐานไว้ที่บ้านอีกเรื่องราวประทับใจอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องราวประทับใจไม่รู้ลืมของร้านนวดในจังหวัดอุดรธานีผู้ที่เคยมีโอกาสถวายงานนวดพระพักนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถึง50 ครั้งในตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็ยังคงเก็บรักษาภาพถ่ายพระรูปอุปกรณ์ที่เคยใช้ถวายงานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแห่งความทรงจำของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยได้รับพระกรุณาธิคุณนางสสิออนแดงเดชหรือพี่น้อยเจ้าของร้านเล่าว่าครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อให้ถวายงานนวดพระพักนั้นรู้สึกตกใจตื่นเต้นแต่ก็ดีใจบอกไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยคิดว่าร้านเล็กๆในต่างจังหวัดจะได้รับโอกาสอันเป็นมงคลสูงสุดนี้ก่อนวันรับเสด็จตนเตรียมตัวด้วยความการทำความสะอาดบ้านและร้านอย่างดีที่สุดแต่สิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของการถวายความเคารพขั้นตอนก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารช่วยสอนท่าถอนสายบัวเนื่องจากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแต่เมื่อถึงเวลาจริงค่ะกลับได้รับพระเมตตาเกินกว่าคาดคิดเมื่อพระองค์ท่านทรงแนะนำและทรงปฏิบัติให้ดูด้วยพระองค์เองแล้วก็เป็นกันเองทำให้คลายความประหม่าแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งค่ะไปดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบ

0: ฟส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปร

0: โหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: รัฐบาลครับชู4แพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมไทยช่วยไทยพลัสหนุนร้านอาหารรายย่อยเข้าร่วมนะครับขยายยอดขายพร้อมเปิดตัวนกกระซิบบริการ AI จากกรุงไทยช่วยวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็การทำบัญชีครับวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่า Food Delivery Platform นะครับบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีพร้อมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก่อนเริ่มงานนะครับนายเอกนิติได้เดินทางมาถึงก่อนโดยเดินชมบูธกิจกรรมแล้วก็ทักทายผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรวมถึงน้องเกลไอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์อันคือต้องการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยในกิจกรรมวันนี้มีธนาคารกรุงไทยที่ได้นำ AI นกกระซิบมาเปิดตัวในวันนี้ด้วยเพื่อช่วยให้เป็นผู้ช่วยสำหรับร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถขยายยอดขายวิเคราะห์ยอดขายวิเคราะห์ลดต้นทุนเพราะเราต้องการช่วยร้านค้ารายย่อยที่มีต้นทุนแพงขึ้นจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนอกจากนี้ครับจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่วันนี้เข้าร่วมเปิดตัวไม่ว่าจะเป็น Grab Food, Line Man, Shopee Food แล้ว Robin Hood ซึ่งเข้ามาช่วยกันส่งเสริมให้ร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถขยายยอดขายได้มากขึ้นปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆที่ร้านค้าปกติจะขายของได้เฉพาะบริเวณที่ตัวเองตั้งอยู่เท่านั้นแต่ว่าการมีแพลตฟอร์มต่างๆก็จะทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นซึ่งช่วงที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วนะครับว่าการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆยอดขายจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโครงการคนละครึ่งพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นถึง 100-200% เพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ผู้ค้ารายย่อยเรียนรู้การขายผ่านออนไลน์สำหรับเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปในตัวด้วยแล้วก็ยังมีการต่อยอดโครงการเอา AI อย่างนกกระซิบมาเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์แล้วก็ทำบัญชีให้นายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้ครับจึงอยากเชิญชวนร้านค้าที่เข้าไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปขายในแพลตฟอร์มใดก็ได้ในแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าที่ใช้แอปครับจะสามารถใช้นกกระซิบได้แล้วและสำหรับร้านที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการและยังไม่ได้ขายผ่านออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่เป็นทำไม่ได้นะครับเพราะแพลตฟอร์มต่างๆช่วยสอนให้เข้ามาใช้งานได้ง่ายขึ้นครับ
2: ค่ะมีความคืบหน้านะคะคดีตชด.ยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวางตำรวจยื่นค้านประกันตัวผู้ต้องหาค่ะสำหรับภรรยาของนายชรินทร์ที่ถูกยิงที่คออกต้นขาขวาและมือซ้ายแจ้งว่าสามีเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วง3 ทุ่มเมื่อคืนหลังแพทย์วินิจฉัยสมองตายร่างกายไม่ตอบสนองวันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมยื่นค้านการประกันตัวนายชรินทร์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะภรรยานายชรินทร์ให้ข้อมูลว่าจากคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมวินที่เกิดเหตุได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวผู้ก่อเหตุภาพวงจรปิดเห็นว่าผู้ก่อเหตุพยายามเดินวนไปมาจะหาเรื่องก่อนเกิดเหตุยิงกันขึ้นนอกจากนี้หลังเกิดเหตุยังมีชายปริศนาใส่เสื้อสีดำกางเกงดำสวมหมวกใส่หน้ากากอนามัยแว่นตาปกปิดใบหน้าอ้างเป็นตำรวจเข้าคุยกับวินคนอื่นๆในซุ้มวินว่าได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าพอพี่วินถามกลับว่าเป็นใครเขาก็ตอบมาในลักษณะข่มขู่ไม่ต้องรู้ว่าตนนั้นคือใครพูดมากเดี๋ยวโดนแบบพวกมันนะคะนี่ก็เป็นการข่มขู่ที่ภรรยานายชรินทร์เล่าให้ฟังซึ่งทำให้พยานหลายคนในที่เกิดเหตุที่เป็นวินเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวซึ่งภรรยานายชรินทร์ยอมรับนะคะสามีมีส่วนผิดที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่ก็ตั้งข้อสังเกตหากผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวทำไมถึงใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดจนกระสุนหมดแม็กกาซีนและภาพวงจรปิดยืนยันได้ว่าไม่ปรากฏเหตุการณ์รุมทำร้ายตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างมีแค่สามีของตนนะคะที่ไปถีบแต่หลังจากถีบก็ไม่ได้วิ่งหนีเป็นการเดินเฉยๆจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอุกอาจมากในส่วนของภรรยานายภูริศซึ่งเสียชีวิตณที่เกิดเหตุนะคะคนแรกยืนยันว่าไม่ให้อภัยเด็ดขาดยอมรับว่ารู้สึกกังวลแล้วการไปคัดค้านประกันตัวผู้ต้องหาที่ศาลเนื่องจากกังวลเรื่องยศและตำแหน่งของครอบครัวผู้ก่อเหตุสำหรับกรณีที่พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายมีอาการทางจิตมองว่าหากมีอาการจริงคงไม่สามารถรับราชการตำรวจและพกอาวุธปืนได้เพราะว่าต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิตอยู่แล้วเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ผู้ต้องหาจงใจลงมือในวันนี้ครอบครัวผู้ก่อเหตุต้องการไปเคารพศพสามีเธอก็ถามกลับไปยัง ในส่วนของครอบครัวผู้ก่อเหตุว่าจะไปทำไมนะคะยืนยันว่าจะไม่อโหสิให้ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในเหตุการณ์ได้บอกเล่าว่าผู้เห็นผู้ก่อเหตุมาคนเดียวเข้ามาถามวินเบอร์28จะไปสน.มักกะสันราคาเท่าไหร่ก็เลยบอกราคาไป120 บาทแต่ผู้ก่อเหตุเถียงว่าแพงแล้วก็เปรียบเทียบกับวินอื่นให้ฟังว่าวินอื่นเนี่ยแค่100 บาทเท่านั้นแล้วไปต่อเหลือ80 บาทซึ่งวินเบอร์28ปฏิเสธไปบอกว่าน้ำมันมันแพงถ้ารู้สึกว่าแพงก็ไม่เป็นไรให้ไปขึ้นแท็กซี่หลังจากผู้จบผู้ก่อเหตุเดินวนไปมามองวินเบอร์28ด้วยตาที่ไม่พอใจบ่นพึมพำวินที่อยู่ในซุ้มก็เลยถามว่าบ่นอะไรแท็กซี่อยู่ตรงโน้นนะคะก็เลยตอบผู้ก่อเหตุไปนะคะทำให้ในส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็โมโหค่ะที่มาพูดแบบนี้กับตนนะคะจนนายชรินนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปช่วยไล่ผู้ต้องหาเดินวนไปวนมานะคะแล้วก็มีการท้าทายกันนะคะอยากจะเปิดก็เปิดเอามือชี้หน้าลักษณะท้าทายทุกคนในวินอันนี้เป็นคำให้การเบื้องต้นของคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในวินส่วนกระแสสังคมที่โจมตีว่ากลุ่มวินจักรยานยนต์เริ่มก่อนก็ขอให้ทุกคนดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้ครบตนขอชี้แจงในส่วนของตัวเองเท่านั้นส่วนคนอื่นจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นการตัดสินใจของคนอื่นไม่เกี่ยวกับตนสำหรับตชด.ผู้ต้องหายังถูกควบคุมตัวในความดูแลของพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางแล้วก็เตรียมนำตัวฝากขังต่อศาลในวันนี้ค่ะ
1: อีกเรื่องนึงครับวันนี้ตำรวจเข้าสอบปากคำเหยื่อเมาแล้วขับแม่น้องเติมฝันที่โรงพยาบาลเบื้องต้นผู้เสียหายเรียกเงินค่าเสียหาย10 ล้านบาทนะครับไม่รับการเจรจาใดๆกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณรัตนาธนคำครับ
3: ความคืบหน้ากรณีนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลที่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชน2 แม่ลูกจนแม่ขาหัก2 ท่อนแพทย์นัดผ่าตัดพรุ่งนี้ส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2 ขวบเสียชีวิตซึ่งขณะนี้ศพยังอยู่ที่วัดศรีเกิดซึ่งรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลถึงจะทำพิธีชาปนกิจและยังมีรถเก๋งของชาวบ้านที่จอดอยู่หลายทางได้รับความเสียหายด้วยเช้าวันนี้พันตำรวจโทวิเชียนใจสันกลางสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าสอบปากคำคุณเมย์คุณแม่ของน้องเติมฝันที่โรงพยาบาลพร้อมเจ้าของรถเก๋งสีขาวที่เสียหายทั้งคันเบื้องต้นทางครอบครัวของน้องเติมฝันเรียกค่าเสียหาย10 ล้านบาทส่วนเจ้าของรถเก๋งเรียกค่าเสียหาย500,000 บาทโดยฝั่งของคุณแม่ของน้องเติมฝันระบุไม่ขอเจรจากับคู่กรณีแล้วเขาได้ให้โอกาสตั้งแต่แรกแต่อีกฝ่ายไม่มีความจริงใจที่จะรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งหลักฐานทุกอย่างปรากฏชัดเจนจึงยอมจำนนด้วยหลักฐานและเข้ามาขอพบซึ่งถือว่าสายเกินไปขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและขอไปจบที่ชั้นศาลเท่านั้นรัตนาธนกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีนาทีระทึกที่วิทย์จะเกิดโศกนาฏกรรมกับอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนรถ6 ล้อรับส่งนักเรียนกลางถนนที่ปราจีนบุรีเหตุการณ์นี้นักเรียนบาดเจ็บถึง19 คนนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องติดหน้ารถของรถบัสคันที่เกิดเหตุจับภาพนาทีระทึกเมื่อปรากฏรถบัสรับส่งพนักงานมาบนถนน3079ด้านหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งภายในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ใช่ไหมคะ
1: ครับศรีมหาโพธิ์ครับ
2: นะคะมุ่งหน้าไปแยกไฟแดงท่าตูมจากนั้นก็ปรากฏรถตู้มาจากภายในหมู่บ้านแล้วก็มีรถรับส่ง6ล้อตามหลังมาที่บริเวณกลางถนนจากนั้นรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนบริเวณกลางรถ6ล้อก่อนจะถลายจอดแน่นิ่งอยู่บริเวณริมถนนค่ะซึ่งทางตำรวจเนี่ยได้ประสานกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอาสาสมัครภายในพื้นที่ทำการตรวจสอบและช่วยเหลือหลังจากรับแจ้งอุบัติเหตุในที่เกิดเหตุนะคะพบรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพุ่งชนกับรถ6ล้อ รับส่งนักเรียนโดยพบร่องรอยความเสียหายบริเวณหน้ารถบัสฝั่งคนขับร่องรอยกระจกแตกส่วนรถ6ล้อรับส่งนักเรียนมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนบริเวณฝั่งกระบะคนขับมีร่องรอยยุบด้านหน้าอย่างเห็นชัดเจนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวรถทั้ง

0: 2คันยังคากันอยู่ที่ริมถนนทำให้รถติดหลายกิโลเมตรนักเรียนชั้นอนุบาลประถมมัธยมต่างพากันร้องไห้ระงมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนที่โดยสารมานะคะกับรถ6ล้อซึ่งเป็นนักเรียนจำนวนกว่า40คนนะคะมีได้รับบาดเจ็บ19คนอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาล8คนนะคะแล้วก็อีกหลายคนก็กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่งทั้งนี้ค่ะคนที่ขับรถชนนะคะแล้วก็นักเรียนที่เกิดเหตุนะคะได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนเนี่ยบอกว่ารถบัสขับมาไม่เบรกเลยพุ่งชนอย่างแรงขณะที่คนขับรถบัสอ้างว่าขับมาทางตรงความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรเห็นรถถูกล้อพยายามขับไหลตามรถตู้คันอื่นนะคะที่ออกมายกไฟเตือนแล้วแต่รถถูกล้อมาไม่พ้นทำให้ขวางลำส่วนลุงคนขับ6ล้อก็แย้งว่าตนเนี่ยขับรถตามรถตู้คันอื่นมาจนหัวรถถึงเส้นเหลืองของถนนแล้วรถคันอื่นชะลอให้ทางแต่รถบัสนั่นแหละขับมาด้วยความเร็วสูงก็เลยชนอย่างจังช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับหมูขึ้นราคาอีกแล้วนะครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้วครับโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ขยับขึ้นมาอยู่ในช่วง66ถึง70บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ภูมิภาคก่อนหน้านี้ครับปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงครับสำหรับราคาหมูเนื้อแดงกทม.และปริมณฑลข้อมูลจากการสืบราคาของกรมการค้าภายในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนราคาหมูหน้าฟาร์มปรับขึ้นก็อยู่ที่125ถึง135บาทต่อกิโลกรัมวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีการปรับราคานะครับวันนี้มีการรายงานช่วงบ่ายแต่ว่าโดยปกติราคาเขียงจะคูณ2ของราคาหน้าฟาร์มหน้าฟาร์มปรับขึ้นมา66ถึง70บาทก็คูณ2ก็น่าจะประมาณกิโลกรัมละ132ถึง140บาทครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคเริ่มปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการในปริมาณผลผลิตต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมานานขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตสุกรบางส่วนยังได้รับผลกระทบจากโรค PED หรือว่าโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรในบางพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันอยู่ที่72ถึง73บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาสูงกว่า13บาทต่อกิโลกรัมครับ
1: ค่ะไปเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350กันนะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวคึกคักมากๆค่ะ 3,000 กว่าคนหลังจากที่จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดให้นักท่องเที่ยวประชาชนสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350จังหวัดสุรินทร์ในช่วง 6-7 แล้วก็ 13-14 มิถุนายนส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามธรรมชาติรำลึกวีรกรรมเหล่าผู้กล้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินทหารจัดกำลังอำนวยความสะดวกกับประชาชนและนักท่องเที่ยวและมีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการเข้าปฏิบัติในการเข้าชมปราสาทตาควายเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยบรรยากาศคึกคักนะคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวชมปราสาทตาควายเนิน350ประมาณ 3,200 คนรวม4วันเข้าชมเกือบหมื่นคนค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้7จุดสำคัญซึ่งประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอนุไทยซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยค่ะ
0: ข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนบาทแข็งครับหุ้นไทยลุ้นนิวไฮ 1,600 จุดครั้งใหม่ครับตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกรับแรงหนุนจากความหวังข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ช่วยกดราคาน้ำมันโลกลดลงบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมองเป็นปัจจัยบวกหนุนหุ้นไทยนิวไฮยืนเหนือ 1,600 จุดอีกรอบชูหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวสายการบินและบริโภคเด่นขณะที่เงินบาทแข็งค่ากลับเข้าสู่ระดับ 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากแรงขายเงินดอลลาร์และก็มุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับหุ้นไทยเปิดบวกเช้าวันนี้ครับที่ระดับ 1,607.89 จุดล่าสุดเวลา 11:50 นที่ผ่านมา 1,509

0: 17.36 จุดเพิ่มขึ้น 4.95 จุดหรือว่า 0.31% มูลค่าการซื้อขาย 55,671.42 ล้านบาทครับนายวิกิตธิรวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนของภาคธุรกิจทางนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดสปอตปรับลดลงมาอยู่ที่บริเวณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากระดับกว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเริ่มต้นความขัดแย้งโดยมองว่าหากข้อตกลงสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่นราคาน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวหรือว่าปรับลดลงต่อเนื่องและไม่น่าจะกลับไปอยู่ในระดับสูงเหมือนที่ผ่านมาแม้อาจจะยังไม่ลดลงสู่ระดับ 50-60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นในอดีตก็ตามครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงก็ได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งจะได้รับแรงหนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผ่อนคลายลงขณะที่กลุ่มสายการบินท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินก็จะได้รับอานิสงส์จากต้นทุนการเดินทางที่ลดลงและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มฟื้นตัวรวมถึงผลบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตนะครับเช่น SCGP และก็หุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคภายในประเทศส่วนกลุ่มธนาคารและสื่อสารยังเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางตลาดและมีส่วนช่วยหนุนดัชนีขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในระยะนี้ครับสำหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกมองว่าตลาดการเงินได้สะท้อนผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆไปมากแล้วหลังจากเกิดแรงขายในสินทรัพย์หลายประเภทก่อนหน้านี้ทั้งทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลและก็พันธบัตรโดยเชื่อว่าวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงปลายทางแม้ว่าธนาคารกลางหลายประเทศอาจยังมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นการดำเนินนโยบายตามปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศครับส่วนสหรัฐคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงปลายปีขณะที่ราคาพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเงินเฟ้อเริ่มทรงตัวส่งผลให้ความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยภาพรวมตลาดหุ้นไทยก็มีจำกัดทางนี้ประเมินว่าสัปดาห์นี้หุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดใหม่หรือว่า New High ครับที่ 1,600 จุดอีกครั้งโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,550 จุดก็เป็นการคาดการณ์นะครับสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่มีข่าวสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะมีการลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้ครับ
1: ค่ะแน่นอนนะคะในที่สุดแล้วสหรัฐและอิหร่านก็สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดการสัญจรอีกครั้งนายกรัฐมนตรีเชบาชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งเป็นชาติตัวกลางไกลเกลี่ยเปิดเผยกับสื่อสังคมออนไลน์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านบรรลุข้อตกลงความเข้าใจในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลอิหร่านพิธีลงนามต่อหน้าแบบเผชิญหน้ามีกำหนดจะจัดขึ้นวันศุกร์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สอดคล้องกับที่ทรัมป์ประกาศผ่านแพลตฟอร์มทูสโซเชียลระบุนะคะว่าเรือทั่วโลกสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยปล่อยให้น้ำมันไหลไปนะคะเพื่อสั่งเปิดช่องแคบฮอร์โมสและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีบันทึกความเข้าใจนี้กำหนดแนวทางสำคัญทันทีเพื่อยุติสงครามทั้งสองประเทศประกาศยุติการปฏิบัติทางทหารในทุกแนวรบทันทีซึ่งการยุติการสู้รบในเลบานอนด้วยนะคะสหรัฐสั่งระงับการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์ผ่านได้โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางภายหลังการลงนามในวันศุกร์นี้จะมีการเปิดพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุซเพื่อส่งเรือสินค้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลให้อิหร่านที่เคยวางไว้การลงนามนี้จะเป็นการเริ่มต้นกรอบเวลา60วันเพื่อเปิดฉากเจรจาทางเทคนิคประเด็นที่ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างเช่นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยอิหร่านตกลงจะคงสถานะโครงการนิวเคลียร์ไว้ตามเดิมหรือการไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มในระหว่างที่หยุดยิงแต่ข้อตกลงถาวรเรื่องของการทำลายคลังยูเรเนียมตรงนี้จะต้องรอผลเจรจาหลังจากนี้ขณะเดียวกันอิหร่านจะได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นลำดับขั้นตามความคืบหน้าและการปฏิบัติตามข้อตกลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ยังคงเป็นประเด็นขัดแย้งเล็กๆที่สื่ออิหร่านอ้างว่าการปลดล็อกจะเกิดขึ้นก่อนการเจรจา ต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามหลักผลงานแลกสิ่งตอบแทนเท่านั้นหลังจากมีการประกาศข้อตกลงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วง

0: หนักทันทีร้อยละ4เคลื่อนไหวอยู่ที่ 83-84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพุ่งทะยานรับข่าวดีเช่นเดียวกับผู้นำจากสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีต่างออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีความคืบหน้าครั้งนี้และเร่งรัดเปิดเส้นทางขนส่งพลังงานโดยเร็วค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิรพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุฏโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
6: สวัสดีครับคุณศิวาพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ครับ
5: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะครับเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาก็ในช่วงประมาณกลางเดือนนี้ก็กลางแล้วเนาะ15แล้ว
6: กลางเดือน15ครับ
5: ค่ะก็น่าจะวันที่17นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปต่างประเทศอีกนะฮะไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศรัสเซียนะคะก็อาจจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราคงต้องติดตามเรื่องราวต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีจะได้อะไรกลับมาบ้านบ้างนะคะค่ะมีข้อมูลว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเตรียมบินไปคาซานโดยใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนแล้วก็เดินหน้าการทูตเศรษฐกิจมุ่งหน้าเปิดตลาดใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงพลังงานในช่วงหลายทริปหลังเนี่ยเราจะ

0: สังเกตเห็นได้ว่าจะมีหลายวัตถุประสงค์นะที่เป็นเป้าหมายชัดเจนเหมือนกันก็คือ1เรื่องการสร้างความมั่นคงทางพลังงานหลังจากที่มีเหตุการณ์สหรัฐอิหร่านใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการปิดอ่าวฮอร์มุสแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องนี้แล้วก็ประกอบกับปัญหาเรื่องของการเปิดตลาดหรือว่าการดันโอกาสทางธุรกิจของไทยเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นผลที่เราได้รับแล้วเรียกว่าเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ของการขึ้นหรือว่าต้องเรียกว่าวิกฤตพลังงานก็ว่าได้นะคะแล้วก็อาจจะเปิดโอกาสใหม่ๆที่เราจะได้เปิดพื้นที่ในหลายๆภูมิภาคที่เรายังไม่เคยได้มาก่อนนะคะ
1: ครับ
0: จะออกเดินทางจากไทยช่วงบ่ายวันอังคารพรุ่งนี้ค่ะหลังก็จะมีประชุมครม.ก่อน
1: ครับเราคงไปติดพูดเจรจาเกี่ยวกับเรื่องโอกาสทางการค้าการลงทุนที่ไทยกับรัสเซียจะมีอะไรกันเพิ่มเติมมากขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่นะคะในบ้านเรา
1: ครับเชิญครับ
0: เชิญค่ะในบ้านเราก็ยังมีปัญหาเดิมๆหลายๆข่าวที่ยังไม่ค่อยจะชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการสำคัญอย่าง TH เขาเรียก Thailand AI Passport ใช่ไหมคะ
1: ครับก็ยังเป็นปัญหาถกเถียงกันเพราะว่าต้องใช้วงเงินถึง 1,600 ล้านบาทนะครับทำให้ทางสสหรือว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังท้วงติงตั้งข้อสังเกตกันมากมายนะครับโดยบอกว่าล่าสุดนะครับคุณผลิตวัชรศิลป์นะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่างบโครงการไทย AI Passport เนี่ยนะครับเป็นงบประมาณที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการงบประมาณตามปกติที่จะมีขึ้นนะครับทางพรรคประชาชนก็จะเสนอให้มีการทบทวนและยุติโครงการนะครับเพราะว่ามีข้อสงสัยเรื่องของกระบวนการที่ผ่านมาโดยเฉพาะเนื้อหาใน TOR ของโครงการนี้นะครับคุณผลิตบอกนะครับว่าโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะที่เคยอนุมัติสมัยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมที่มีอดีตรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยนะครับคือคุณสุภมาศอิสระภักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมนะครับผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณเมื่อปี2569มาแล้วซึ่งทางฝ่ายค้านนั้นได้เคยตรวจสอบและก็มีการทักท้วงในชั้นกรรมาธิการในวาระที่2แต่ปรากฏว่าเสียงข้างมากนะครับของที่ประชุมคณะกรรมการในเวลานั้นลงมติอนุมัตินะครับแต่ฝ่ายค้านนะครับโดยเฉพาะพรรคประชาชนก็ยังเฝ้าติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับพอมาล่าสุดได้ทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาธิการวิจัยและวัฒนการคนใหม่นะครับคือคุณยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์เนี่ยสั่งให้มีการรื้อ TOR ใหม่ทั้งหมดนะครับคุณผลิตก็บอกเนี่ยเท่ากับแสดงให้เห็นว่ามีข้อพิรุธใน TOR ของโครงการ Thailand AI Passport นะครับอาจจะไม่ได้มีอยู่แค่โครงการเดียวก็ได้อาจจะมีหลายโครงการที่ถูกตั้งขึ้นมาสมัยที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยควบคุมดูแลรับผิดชอบกระทรวงนั้นๆนะครับทำให้รัฐมนตรีที่มาเปลี่ยนรัฐมนตรีคนใหม่นะครับคือคุณยศชนันท์เนี่ยที่มาคุมกระทรวงเนี่ยเขียนว่าพบข้อพิรุธสงสัยจึงมีการสั่งให้ปรับเปลี่ยนเพื่อมาให้สุ่มเสี่ยงที่เอื้อต่อเอกชนรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะครับ
0: ค่ะก็เป็นโครงการที่แรกๆนึกว่าจะไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่ามีการขยายผลอย่างมากมายเล่นไปถึงพ่อถึงแม่เลยนะแล้วก็เรียกว่าเป็นการ
1: ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่านะ
0: ไม่เกี่ยว
1: แล้วอันโครงการนี้แต่ทำไมเขาไปเท้าความถึงเรื่องวุฒิการศึกษาของรัฐมนตรีดิจิทัลนะครับคุณชัยชนกไปพูดถึงเรื่องครอบครัวว่าเอ๊ะไม่ใช่แม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันไปเชื่อมโยงกันได้อย่างไรครับ
0: ก็จริงๆมันก็มีที่มาจากท่านรัฐมนตรีที่พูดภาษาอังกฤษเก่งในห้องประชุมสภาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนั้นก็ทำให้คนก็สงสัยมันต้องจบอะไรมานะแล้วก็จริงๆก็เป็นอันที่คนเขาก็ดึงออกมาจากข้อมูลที่ท่านพูดนั่นแหละอย่างตอนครั้งก่อนจำได้ที่ท่านบอกว่าโอ้โหท่านเป็นลูกใครพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรอะไรประมาณนี้แต่จริงๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องธรรมดาของนักข่าว

0: อที่ขุดแต่นะเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะเพียงแต่ทำให้ดูเหมือนเขาเรียกว่าคนจะมีความรู้สึกเหมือนดูแคลนใช่ไหมในเรื่องของประวัติที่ก็บอกไงว่าไม่อยากให้ใครมารู้ประวัติอะไรต่างๆเนี่ยดีกว่าคุณเนี่ยนะอย่าทำงานการเมือง
1: ใช่ใช่ลองการเมืองดิอะไรที่เราบางทีเจ้าตัวยังไม่รู้ว่าไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างก็จะมีคนเข้าพยายามไปขุดคุยขึ้นมานะครับ
0: ช่วยรายงานให้ทราบว่าคุณลืมประวัติตัวเองไปไหมอะไรแบบนี้แต่ในความจริงเนี่ยไม่เกี่ยวนะเรื่องพวกนี้ไม่เก
1: ี่
0: ยว
1: ครับ
0: แล้วก็
1: ทีนี้กับมาเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport นะครับที่นักวิชาการหลายคนก็ท้วงติงนะครับออกมานอกจากฝ่ายค้านที่ว่าแล้วนะครับอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.
0: ย
1: ุ
0: ทธพร
1: อิสระชัยนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านก็ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับท่านบอกว่าโครงการนี้สังคมไทยจะได้อะไรที่ต่อเนื่องจากโครงการนี้บ้างแม้จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นไปนะครับแต่เปิดหลังจากได้มีการตัดสินใจไปแล้วเพราะถ้าเช่นนั้นก็จะไม่มีผลที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในสาระสำคัญนะครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ยุทธพรจะบอกนะครับว่าสังคมจะได้อะไรที่ยั่งยืนจริงๆในระยะยาวจากโครงการนี้เพราะว่าจากโครงการนี้บอกซื้อเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ลดช่องว่างทางดิจิทัลที่คนอาจจะเข้าไม่ถึงในเรื่องของ AI จริงหรือไม่ท่านต้องคงสงสัยนะครับแล้วก็ยังบอกนะครับว่าบางคนอาจจะไม่มีกำลังซื้อแต่โครงการนี้ซื้อให้ทุกคนได้ใช้จริงหรือเปล่าเพราะว่าในแง่กลยุทธ์แล้วนะครับหากถ้ามีคันเข้าไปใช้ AI ก็อาจจะต้องมีการเพิ่มฟังก์ชันในบางส่วนเพราะว่าโครงการนี้ให้ใช้ฟรีเพียง1ปีเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ยั่งยืนอะไรนะครับอาจารย์ยุทธพรก็ยังบอกว่าโครงการนี้ภายใต้การปรับดูแลของคุณชัยชนกชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับท่านก็เห็นว่าอาจจะส่งผลต่อความนิยมของพรรคภูมิใจไทยก็จริงแต่เป็นเพียงกลุ่มคนบางส่วนเท่านั้นโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ที่จะใช้ AI นั้นน่าจะเป็นเฉพาะคนรุ่นใหม่แม้จะมีคนรุ่นเก่าที่สนใจบ้างนะครับแต่คนรุ่นใหม่ในเมืองจริงๆนะก็ไม่ใช่ฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วทำให้พรรคภูมิใจไทยอาจจะไม่ได้สนใจผลกระทบเหล่านี้นะครับเพราะว่าฐานเสียงส่วนใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยเป็นเรื่องของระดับท้องถิ่นเป็นตระกูลการเมืองท้องถิ่นมากกว่าเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงไม่ได้กังวลในเรื่องประเด็นนี้นะครับและอาจารย์ยุทธพรยังบอกนะครับว่าข้อสำคัญที่น่ากังวลคือเรื่องของความคุ้มค่าของโครงการครับเพราะว่าใช้งบหลักพันกว่าล้านบาทสังคมจะได้อะไรบ้างบ้านเมืองจะพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริงหรือไม่เพราะว่าเน้นแต่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แต่เรื่องของบุคลากรไม่เคยได้รับการพัฒนาหรือได้รับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่จะซื้อ AI ไว้ให้คนไทยใช้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็รู้ด้วยว่าใช้แล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรเป็นสิ่งที่ไม่เห็นจากโครงการนี้เลยครับนี่เป็นความคิดเห็นของดร.ยุทธพรอิสระชัยครับ
0: จริงๆคนที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยีนี่พอได้ยินโครงการนี้ในช่วงแรกก็คงจะให้ความสนใจเพราะว่าเป็นโครงการที่หลายๆคนก็เห็นปัญหาของบ้านเราเกี่ยวกับพื้นฐานเรื่องของ AI บ้านเราที่ยังตามต่างประเทศไม่ทันนะก็นึกว่าจะมีข้อมูลอะไรที่จะปูฐานของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่จะเรียกว่ายกระดับความรู้ในเรื่อง AI นะโครงการ AI โครงการ Thailand AI Passport นั้นเป็นโครงการภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดตั้งขึ้นโดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรียกว่ากองทุน DE นั่นแหละเป้าหมายก็คือยกระดับทักษะด้านดิจิทัลโดยแจกสิทธิ์การเข้าใช้งานเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงระดับพรีเมียมให้แก่คนไทยประเด็นอันนี้นะมันจะค่อนข้างชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นเน้นรองรับคนไทย5ล้านสิทธิ์นะคะให้เข้าถึง AI ระดับโปรแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีหลายคนก็บอกว่าไอ้เป้าหมายที่มันตั้งเนี่ยมันน่าจะไม่ถูกต้องตั้งแต่เป้าหมายเพราะว่าถ้าระดับโปรเนี่ยมันก็จะเป็นไปกระจุกอยู่ในกลุ่มคนจำนวนไม่มากโดย

0: ถึงแม้ว่างบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง 1,600 ล้านเนี่ยนะคะดูแล้วมันน่าจะไม่ค่อยคุ้มค่านะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะ AI ให้ประชาชนเนี่ยเราก็แรงงานทั่วไปมันน่าจะไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ค่อยตรงกับวัตถุประสงค์นะจะนำไปปรับใช้อะไรต่างๆเพราะว่าอย่างกรณีของโครงการบางคนก็บอกว่าในระดับสูงเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองแล้วก็ถกเถียงอย่างกว้างขวางในแง่การคุ้มค่าของการใช้งบประมาณแล้วสำคัญที่สุดคือเรื่องความโปร่งใสในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนะกระทรวง DE เนี่ยนะคะในช่วง2รัฐบาลมานี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นกระทรวงที่น่าจับตามองซึ่งเดิมอาจจะดูแล้วไม่ค่อยอยู่ในสายตานะก็คือเป็นเหมือนเสริมกับกระทรวงอื่นๆแต่ในความเป็นจริงเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญมากแล้วก็ในสมัยรัฐบาลอนุทินเนี่ยนะเห็นได้ว่าให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วก็ดูแล้วน่าจะมีงบประมาณเนี่ยมากขึ้นมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อถกเถียงของกลุ่มนักวิชาการถึงจุดข้อสังเกตของโครงการแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการล็อกสเปคการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนี่แหละนะที่ทำให้มีประเด็น
1: คือเขาดูแล้วตั้งข้อสงสัยคืออย่างเงี้ยฝ่ายค้านก็สงสัยว่า TOR เนี่ยมันเป็นการล็อกสเปคหรือเปล่านะครับเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบางรายหรือเปล่านะครับแล้วก็จะบอกการออก TOR เนี่ยเป็นการผูกขาดหรือเปล่าที่จะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกับบริษัทเอกชนที่มีความสนิทชิดเชื้อกันกับทางพรรคการเมืองบางพรรคนะครับ
0: ค่ะก็พรรคนี้แหละก็พรรคนี้แหละแล้วก็คำถามสำคัญที่เวลามีการซักถามกันเนี่ยมันก็คือประเด็นที่ถามรัฐมนตรีเชษฐ์ชนกทิชชอบว่ารู้จักผู้บริหารในบริษัทหรือไม่นะคะ
1: ครับ
0: นะอันนี้แหละที่เป็นประเด็นแล้วก็หลายคนก็บอกอ้าวก็รู้จักกันเยอะเหมือนกับที่คุณเชษฐ์ชนกตอบมาแหละรู้จักเยอะแยะนะก็เลยมีการขุดภาพความสนิทสนมก็มีการขุดมาแข่งกันแหละว่าก็มีทั้งผู้นำฝ่ายค้าน
1: อดีตก็เคยเข้าไปถ่ายรูปอยู่กับเอกชนบางคนบางรายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าแสดงว่าก็มีความสนิทสนมก็เป็นเรื่องธรรมดาไหมส
0: ัง
1: คมไทยก็ต้องคนรู้จักกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
0: ไม่ใช่
1: ฉะนั้นจะมากล่าวหาว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ได้
0: คือเขาก็ต้องแยกไงว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการบริหารหรือจัดซื้อจัดจ้างหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณต่างๆแต่ว่าปกติแล้วผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจนะคะก็มักโดยเฉพาะระดับที่ทำงานกับภาครัฐเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์อันดีกับนักการเมืองหลายๆพรรคการเมืองเพราะว่าทุกพรรคการเมืองมันก็จะต้องมีเหมือนมีงานในลักษณะแบบนี้ในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปรู้จักมักคุ้นโดยเฉพาะอย่างกรณีของพรรคที่เขามีโครงการในการที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีก็จะมีกลุ่มคนที่อยู่ในวิชาชีพเหล่านี้เนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เข้าไปเหมือนมีการทั้งนำเสนอมีทั้งรู้จักในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันนะก็มีการชำแหละตรงนี้แหละแล้วก็มีคนที่เขากลางทำลายเลยในการจัดซื้อจัดจ้างมาเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะคะ
1: อ
0: ย่างช่วงนี้คุณไอติมนี่คุณเงียบไปพักหนึ่งปรากฏว่าตอนนี้คุณไอติมมีหลายโครงการนะที่ก็ลุยกันอยู่เนี่ย
1: ต้องออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าเป็นประธานวิปฝ่ายค้านด้วยนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ค่อนข้างหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องที่ทางพรรคเพื่อไทยเขาจะมีการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าตอนนั้นมีการไปถอนรายชื่อออกใช่ไหมทำให้การที่จะไปยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถที่จะกระทำได้เพราะว่ามีรายชื่อน้อยกว่า100รายชื่อนะครับก็เลยทำให้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องนำร่างของพรรคเนี่ยกลับมาปรับแก้เนื้อหาในบางส่วนที่ส.ส.บางคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่ามันอาจจะไปขัดต่อคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับโดยทางพรรคเพื่อไทยนี่ล่าสุดนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับก็บอกว่าตอนนี้คณะทำงานของพรรคเพื่อไทยได้ปรับแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคเพื่อเตรียมจะเสนอให้กับที่ประชุมของส.ส.พรรคเพื่อไทย พื่อพิจารณา

0: และก็ให้ความเห็นชอบจากนั้นก็จะนำเสนอให้กับส.ส.พรรคอื่นได้ร่วมกันลงชื่อเพื่อเสนอร่างนั้นต่อประธานรัฐสภานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีส.ส.พรรคการเมืองอื่นถอนรายชื่อออกไปนะครับที่เดียวนะครับซึ่งก็เชื่อว่าร่างที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอใหม่เนี้ยจะสามารถดำเนินการยื่นต่อประธานรัฐสภาได้ทันเพื่อบรรจุเข้าสู่วาระที่ประชุมของรัฐสภาได้ทันเวลาซึ่งประเด็นที่หลายคนกังวล นะครับคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าตอนนี้คณะทำงานได้มีการปรับแก้ร่างแก้ไขบ้างแล้วนะครับในเฉพาะในส่วนเรื่องของที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อจะให้ไปขัดต่อคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่พรรคเพื่อไทยก็บอกว่ายังยึดหลักความเป็นประชาธิปไตยให้ได้มากที่สุดของการได้ที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับแต่อย่างว่านะครับขณะเดียวกันพรรคประชาชนที่ก็ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านนะครับโดยเฉพาะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับรองหัวหน้าพรรคก็บอกว่าได้รับการประสานงานจากพรรคเพื่อไทยที่จะให้ร่วมลงชื่อในร่างของพรรคเพื่อไทยที่จะเสนอต่อประธานรัฐสภานะครับหลังจากที่พรรคเพื่อไทยนำไปปรับแก้ไขในบางส่วนก็จะต้องมาดูว่าเนื้อหานะครับที่พรรคเพื่อไทยเข้าไปปรับใหม่นั้นตรงกับหลักการของพรรคประชาชนหรือไม่นะครับเพราะว่าพรรคประชาชนนั้นทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับและก็อยากจะให้มีการเดินหน้าเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในการลงประชามตินะครับบอกว่าพรรคประชาชนพร้อมที่จะรับหลักการทุกร่างในวาระที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเพียงหลักการกว้างแต่ต้องไปพิจารณารายละเอียดกันในวาระที่สองว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรดูสาระสำคัญไม่ได้พิจารณาว่าร่างนั้นเป็นของส.ส.พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองโดยเฉพาะนะครับแต่ขอให้ร่างที่จะออกมาใหม่หรือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ออกมานั้นมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่มีการผลักดันกันแล้วก็และดิฉันสงสัยปกติไม่ค่อยเห็นนะว่าทางส.ส.
0: ฝ่ายค้านฝ่ายค้านจะไปสนับสนุนร่างของรัฐบาลใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่เรื่องนี้ก็อาจจะต้องคือคุณพฤทธิ์อาจจะมองว่าคือถ้ามีร่างเดียวตอนนี้มีร่างของพรรคภูมิใจไทยร่างเดียวแล้วก็มีร่างของพรรคประชาชนเข้าไปเนี่ยมันโอกาสที่พรรคของพรรคประชาชนจะตกมีโอกาสสูงมากเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลอาจจะไม่สนับสนุนร่างของพรรคฝ่ายค้านจะสนับสนุนร่างของรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำหลักแต่ถ้าหากมีร่างของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยเข้าไปประกอบอีกร่างหนึ่งก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ทำให้พรรครัฐบาลมีสองร่างถ้าพรรคภูมิใจไทยผ่านก็อาจจะมีพรรคเพื่อไทยที่เป็นร่างที่ทางพรรคประชาชนเขาเห็นด้วยในหลักการบางส่วนก็ได้ครับ
1: ค่ะเรื่องรัฐธรรมนูญนี่โอ้โหยืดเยื้อนะยืดเยื้อ
0: โอ้ผมว่าใช้เวลาอีกนานก็อย่างว่าที่นักวิชาการหลายท่านเขาบอกว่าหมดสภายุคนี้จะสามารถร่างได้ทันหรือเปล่ายังไม่ทราบนะฮะ
1: โอ้มันนานขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ใช่เนี่ยอย่างสมมติอันเนี่ยเสนอร่างเนี่ยเริ่มต้นก็แค่ยังไม่ได้แก้เนื้อหานะแค่ไปแก้กฎขะกฎระเบียบมาตราหนึ่งที่ว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตกลงจะให้มาอย่างไรจะเลือกตั้งอย่างไรจะผ่านการคัดกรองอย่างไรให้มาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญผมว่าเรื่องนี้นักวิชาการเขาก็บอกว่าคงใช้เวลาไม่น้อยกว่า2หรือ3เดือนนะครับเบื้องต้นนะยังไม่ได้เข้าเนื้อหาย
1: ังไม่ได้เข้าอะไรเลย
0: ไปแก้ไขนะครับแค่มาดูว่าใครจะไปเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็ใช้เวลาจัดตั้งเนี่ยก็อย่างน้อยแก้ไขเนี่ยก็2 3เดือนแล้วแล้วกว่าจะเริ่มไปเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็บอกก็ใช้เวลาอีกระยะหนึ่งสิ้นปีนี้อาจจะยังไม่มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลย
1: น่าจะยังไม่คืบหน้า
0: การที่จะไปแก้ไขก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานทีเดียวครับ
1: แหมฟังดูแล้วดูมันยากยาก
0: ยากใช่ไหม
1: ดูยากจัง
0: แต่ที่ไม่ยากนะไม่ยากอย่างที่คุณสุภาพเกิดไว้เรื่องของสงครามสหรัฐกับอิหร่านว่าไงครับว่าใครจะไปลงนามกันแล้วใช่ไหมฮะตกลงก็จะยังไงกันลงกันจริงไหมบันทึกข้อตกลงของ
1: ดิฉันไม่รู้เลยว่ามันจริงหรือไม่จริงดิฉันก็ฟังตามเขาว่าแล้วก็
0: เขาว่าไงครับเขาว่าไงครับ
1: ดูว่าตกลงกันจริงไหมแล้วตกลงกันแล้ว

0: แล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนใจอีกไหมหรือว่าพอตกลงกันแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนร่วมยุทธศาสตร์เอาด้วยไหมเพราะว่
1: า
0: ต่างฝ่ายต่างแถลงปั๊บมีการตีกันอีกหรือว่าคนนั้นตีคนนี้ตีนะ
1: ครับ
0: จริงๆประเด็นเรื่องของบางคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยสงสัยเรื่องทองซะมากกว่าเรื่องของอเมริกากับอิหร่านว่าทำไมมันตกนะมันจะสวนกับความเชื่ออะไรต่างๆที่ว่าตอนนี้มันน่าจะขึ้นใช่ไหมเพราะว่
1: า
0: ศ
1: ึ
0: กของอิหร่านกับสหรัฐอิสราเอลเนี่ยมันยังไม่ยุติยังไงก็ตามในช่วงหลายวันมานี้นะคะต่างประเทศก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับนี่เราตกลงจะไปข่าวต่างประเทศเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ก็เมื่อกี้คุณสุวรรณเปิดบอกว่าเลยดีใจไงว่าถ้าหากสหรัฐกับอิหร่านเขายุติสงครามนี่ทุกอย่างมันก็อาจจะดีขึ้นแต่ละการเศรษฐกิจโลกก็คงจะดีขึ้นราคาน้ำมันก็น่าจะคงที่หรือลดลงไปอีกก็ได้เพราะว่ามีการสู้รบไอ้ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันเปิดแล้วก็สามารถที่จะขนส่งน้ำมันสินค้าอะไรได้สะดวกยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะ
0: คงอีกนานคุณ
1: เห็นข่าวบอกจะมีการลงนามกันเลย
0: ตั้งแต่เมื่อวาน
1: ช้าไปเร็วเลยใช่ไหม
0: ต
1: ั
0: ้งแต่เมื่อวาน
1: ครับก็แต่ทางที่ท่านประธานาธิบดีสหรัฐพูดที่ใดนี่คนไม่ค่อยเชื่อ
0: ไม่ค่อยจะเชื
1: ่อวันนี้ท่านพูดอย่างเพราะอีกวันท่านอาจจะพูดอีกอย่างก็ได้นี่ไงครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแหละส่วนใหญ่พอพูดเสร็จแล้วก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไหมเนี่ยแล้วที่พูดนี่ตกลงอีกฝ่ายหนึ่งเขาเล่นด้วยไหมหรืออย่างไร
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันเท่าไหร่ทั้งอเมริกาแล้วก็อิหร่าน
1: คนละทิศคนละทาง
0: ประเด็นล่าสุดนี่ที่ก็บอกว่ามีการประกาศความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลง MOU อีกแล้วกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามถาวรเนี่ยยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลฮอร์มุซใช่ไหมคะเตรียมเปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็กดดันอิสราเอลอย่างหนักขู่จะลอยแพถ้าไม่หยุดโจมตีดิฉันก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้เขาตีก็เลยนอนมารู้สึกนะคะก็เชื่อไหมล่ะคะคุณเชื่อไหมการดีลกับอิหร่านเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Truth Social เนี่ยนะคะตกลงยุติสงครามทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนด้วยนะคะแล้วก็จะมีการลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์การ
1: แต่บอกวันศุกร์นี้นะวันศุกร์นี้เขาว่าไงวันศุกร์นี้โอ้เราก็ดีใจไงว่าทุกอย่างมันจะสงบแล้วสงครามมันจะหยุดกันแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างก็ทำมากินกันได้ปกตินะครับแล้วทำไมคุณสุภพรยังไม่มั่นใจกับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรอครับ
0: โอ้ไม่เพราะว่ามันมีหลายปัจจัยนะเพราะว่ากรณีนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าสหรัฐอเมริกาแต่ฝ่ายเดียวยังมีหลายฝ่ายนะมีหลายฝ่ายที่จะต้องติดตามว่าหลังเพราะว่าเขาให้ข่าวด้านเดียวเราก็ต้องติดตามเพราะว่าส่วนใหญ่พอมีการประกาศของสหรัฐอเมริกาปั๊บหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์ท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็อิหร่านก็จะสวนมาทันทีซึ่งมักจะไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือบางทีดูเหมือนมีแนวทางที่มีความสมานฉันท์ปรากฏว่าต้องไปดูอิสราเอลอีกอิสราเอลตีกับใครอีกหรือเปล่าหรือว่าเห็นด้วยหรือเปล่าหรืออย่างไรเพราะนั้นในการประกาศบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านนี่ทำให้โลกเฮ่เฮ่มาหลายรอบแล้วนะ
1: จ้าใช่ใช่ใช่แหมยิ่งเขากำหนดวันไปคาดหัวข่าวว่าวันศุกร์นี้นะจะไปเซ็นข้อตกลงกันที่สวิตใช่ไหมฮะผมก็เลยดีใจว่านะสงสัยจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วหรืออย่างไรไม่ทราบได้นะครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันเราก็ลุ้นกันต่อ
1: ว่าจะมีการลงนามกันจริงไหมข้อตกลงมันจะได้ข้อบรรลุออกมาของการยุติสงครามสักทีก็จะเป็นเรื่องที่ดีก็คงต้องดูกันว่าศุกร์นี้ว่าบันทึกความเข้าใจหรือที่เรียกว่า MOU อิสลามบัตจะบรรลุผลหรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับ
0: เราเองก็นอกเหนือจากการเดินทางเดินสายไปเจรจาความมั่นคงพลังงานแล้วเราก็ต้องขายของต่ออีกแหละเพื่อลดผลกระทบที่เรามีในบ้านเรานะคะเพราะช่วงนี้ของเราก็มีหลายงานที่มีปัญหาเหมือนกันค่ะเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือเ

0: คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอดิติยืนยันไม่ทบทวนเงินกู้200 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานเชื่อแม้สถานการณ์จบแต่ราคาน้ำมันยังสูงนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจว่าหากสงครามยุติลงจะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเนื่องจากโลกจะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เริ่มต้นมาจากปัญหาความผันผวนของราคาพลังงานและแม้ราคาพลังงานอาจจะไม่ปรับลดลงไปเท่ากับระดับก่อนสงครามแต่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ทางนี้รัฐบาลจะมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนจากวิกฤตพลังงานเข้าสู่วิกฤตต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนระดับฐานรากและพ่อค้าแม่ค้าผ่านภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ยังมีการสอนให้ผู้ประกอบการใช้ AI ในการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับแผนการใช้เงินกู้ตามพรบ.พรก.เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าวงเงิน200 ล้านบาทนายเอกนิติยืนยันว่ายังมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่อเนื่องจากแหล่งผลิตน้ำมันทั่วโลกได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้ราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับสูงไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีหากประเทศไทยไม่เร่งปรับตัวและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนสูงมากในปัจจุบันจะมีความเสี่ยงสูงหากเกิดวิกฤตซ้ำในอนาคตครม.เงาพรรคประชาชนจี้รัฐทบทวนให้ร้าน SME ที่จดทะเบียนถูกต้องเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงครม.เงาได้เชิญตัวแทนกล่าวว่าครม.เงาได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารมารับฟังเสียงสะท้อนถึงผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยนายวรันธรแดงใหญ่ตัวแทนสมาคมร้านอาหารกล่าวถึงผลกระทบของผู้ประกอบการร้านอาหารระดับ SME ว่าจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยอดขายตกลงในช่วง2ปีการที่รัฐบาลออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสได้กำหนดว่าร้านอาหารที่จดทะเบียนถูกต้องต้องมียอดขาย1,800,000 บาทต่อปีเฉลี่ยวันละ 5,000 บาทซึ่งหากเทียบกับร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านอาจมียอดขายต่อวันมากกว่านี้แต่อาจไม่ได้เข้าระบบภาษีจึงอยากให้เล็งเห็นว่าเมื่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัสออกมาทำให้ยอดขายกลุ่มร้านค้า SME ตกลงอีกเพราะไม่ได้เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ร่วมโครงการก็เทไปใช้ร้านสตรีทฟู้ดทั่วไปขอเสนอรัฐบาลว่าธุรกิจร้านอาหารกลุ่ม SME ที่ยอดขายไม่เกิน100 ล้านบาทอาจให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยพร้อมได้เสนอปัญหานี้ผ่านครม.เงาด้วยในอำเภอเมืองลำปางเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เมาแล้วขับชนแม่บาด

0: เจ็บลูกชายเสียชีวิตพ้นจากตำแหน่งเพราะเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: นายธนาณสายเทพในอำเภอเมืองลำปางได้เปิดเผยผลการสอบสวนนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับชนสองแม่ลูกคุณแม่ขาหักสองท่อนแพทย์เลื่อนการผ่าตัดเป็นพรุ่งนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนเข้าทำการสอบปากคำคุณแม่ที่โรงพยาบาลในวันนี้ส่วนลูกชายน้องดวงฝันวัย2ขวบเสียชีวิตขณะนี้ศพตั้งอยู่ที่วัดศรีเกิดรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะทำการชาปนกิจอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายจากกรณีอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยโดยผลการสอบสวนพบว่าพฤติการของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างของสังคมแต่กลับมีพฤติกรรมขับรถโดยประมาทและมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทางด้านในอำเภอเมืองลำปางจึงมีความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและได้รายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้เพื่ออนุมัติแล้วรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสว.ปริญญาเสนอตรวจยาเสพติดเทศกาลระดับโลก2งานใหญ่ Tomorrowland และ EDC ในมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมวุฒิสภาพิจารณากระทู้เป็นหนังสือเรื่องแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดถามโดยนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าปัจจุบันยาเสพติดกลายเป็นสินค้าในชีวิตประจำวันไปแล้วจึงต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแก้ปัญหาในภาพรวมทั้งหมดโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลที่บอกว่าจะแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปนั้นจะหมดไปได้จริงหรือไม่ที่ผ่านมาต้องใช้เม็ดเงินอย่างมหาศาลที่ใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดรวม10ปีหมดเงินไปกว่า 2.3 หนึ่งล้านล้านบาทการบำบัดฟื้นฟูอีก 100,000 กว่าล้านบาทโดยที่ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยที่สำคัญงานดนตรีต่างๆเช่นเฟสติวัล EDM ตนเข้าไปลองดูด้วยตัวเองพบเสพยาต่อหน้าจึงขอฝากรัฐมนตรีเวลาที่มีการจัดงานใหญ่ในประเทศไทยโดยเฉพาะงาน Tomorrowland วันที่11-13ธันวาคมนี้เป็นสถานที่ปิดของภาคเอกชนและงาน EDC ที่ภูเก็ตหากอยากแก้ปัญหาจริงควรบุกจับค้นอย่างจริงจังด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งตัวลูกค้าที่มาใช้บริการและผู้ประกอบการส่วนกรณีที่มีเรื่องเทศกาลดนตรีดังในส่วนนี้จะกำชับเจ้าหน้าที่ให้ลงไปตรวจสอบเบื้องต้นทุกจังหวัดที่มีการจัดเทศกาลดนตรีท่านนี้นายปริญญาได้ท้าว่าหากนำกำลังไปตรวจใน2งานใหญ่ถ้าไม่มีผู้เสพยาตนพร้อมลาออกแต่ถ้ามีรัฐมนตรียุติธรรมจะลาออกหรือไม่ซึ่งพลตำรวจโทรุฑพลชี้แจงว่าเรื่องงานเทศกาลได้สั่งการแต่ละจังหวัดไปดำเนินการแล้วแต่ถ้าถึงขนาดว่าถ้าไปตรวจเจอแล้วรัฐมนตรียุติธรรมต้องลาออกตนคงต้องลาออกตั้งแต่พรุ่งนี้เลยเพราะปัญหาไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาของคนทั้งประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ

0: คุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
2: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
0: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาติดตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันต่อนะคะประเด็นเรื่องย้อนกลับมานะเมื่อครู่เราก็คุยกันหลายเรื่องย้อนกลับมาประเด็นที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport นะคะฟังดูแล้วในช่วงนี้มันจะมีโอกาสไปถึงดวงดาวไหมเนี่ยนะคะประเด็นที่หลายๆคนคาดหมายกันว่าจะมีประเด็นที่เรียกว่าอาจจะสั่นคลอนรัฐบาลได้นะคะว่าต้องเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทำผิดข้ออะไรต่างๆนะคะดร.กิฟต์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: คุยกับดร.กีฟเพราะว่าคาบเกี่ยวอยู่มันอาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆแล้วก็ทางพรรคฝ่ายค้านก็ออกมาเรียกว่าตรวจสอบข้อมูลอย่างเข้มข้นรวมทั้งมีการขุดข้อมูลต่างๆเนื่องจากพรรคประชาชนต้องถือว่าเป็นพรรคที่มีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีนี่เขาเรียกว่าเป็นชุมนุมรวมดาวกันก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอาจจะด้วยวัยแล้วก็สาขาที่เรียนกันมาวิชาชีพที่เขามีความเชี่ยวชาญชำนาญและชื่นชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็มาอยู่ในกลุ่มเนี่ยเยอะนะคะทีนี้ก็เลยหูไวตาไวแล้วก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายประการก่อนหน้านี้ก็จะมีคนที่ออกมาค้านอย่างกรณีของคุณไอ้รัชนกบอกนี่ถ้าเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยก็จะฟ้องปปช.นะอะไรแบบเนี้ยหรืออย่างกรณีของคุณนิติกรบุญยะกุลเจริญซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการฝ่ายไอทีของพรรคประชาชนเลยนะอันนี้คือเขาเรียกว่ามีเป็นมือวางอ่ะนะเขาก็โพสต์ผ่าน Facebook ว่าไอ้คำว่า AI Passport ไม่ได้เป็นคำใหม่เอกชนก็ใช้มานานแล้วนะแล้วก็บังเอิญ plus เนี่ยเป็นบริษัทเดียวกับที่หลายคนตั้งข้อสงสัยเรื่องจออะไรต่างๆนะแต่ว่าเขาลบไปแล้วล่ะข้อมูลพวกนี้นะแต่ว่ายังไงก็ตามเขาก็บอกว่าหลักการนี้มันเหมือนกับโครงการของภาครัฐในสมัยของรัฐมนตรีชัยชนกนี่จังเลยนะคะรวมถึงบริการอะไรต่างๆนะหลักการบริการแล้วก็ลอกเข้ามาป่ะเนี่ยชื่อโครงการก็เหมือนนะเหมือนเปรียบอะไรประมาณนี้ก็เอาออกมาเรียกว่าเป็นข้อสังเกตตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วอย่างบางกรณีก็บอกว่ายกเลิกไปเลยสิก็คือถ้ามีปัญหาก็ยกเลิกไปเลยอะไรต่างๆท่านก่อนหน้านี้ที่มีการแถลงก็ท่านปลัดบอกไม่ได้อย่างที่เข้าใจว่าขั้นตอนคือมันไม่ได้มีการแถลงออกมาเป็นทางการนะว่าขั้นตอนในขณะนี้มันอยู่ในขั้นตอนใดคือจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเซ็นสัญญาไปยังหรือยังไงทำผิดข้อตกลงไหมหรืออย่างไรบางอย่างบางท่านบอกอ่ะถ้ามีข้อสงสัยยกเลิกไปเลย

0: คุณจะได้ไม่มีปัญหามันทำได้ไหมเนี่ย
1: ค่ะมีหลายประเด็นเนาะเดินก็คิดว่าลองไล่เรียงกันทีละประเด็นดีไหมคะ
0: ดี
1: อย่างที่บอกไปเรื่องของโครงการเนี่ยแหละก็ถามว่ามีความเสี่ยงถูกร้องไหมก็คุณรัชนกประกาศแล้วนะใช่ไหม
0: ว่าจะไป
1: ครับประกาศต่อสาธารณะถ้าโครงการเดินหน้าต่อก็น่าจะยื่นร้องต่อปปช.ใช่ไหมคะก็เรนคิดแบบนี้ค่ะว่าเราอาจจะลองเรียงกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะว่าไม่นับเรื่องปปช.ปปช.ก็คงจะเป็นประเด็นคล้ายๆกับแพทเทิร์นที่เรื่องอื่นใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นเรื่องอำนาจของผู้อนุมัติโครงการใช่ไหมการใช้เงินเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมนะคะฝ่าฝืนระเบียบหรือเปล่าเอื้อประโยชน์ไหมนะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของปปช.แต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็ไปดูกันดีกว่าว่าเออคือหลายท่านก็คงคล้ายๆกับให้ความเห็นนะเนาะว่าโครงการนี้ดีไหมใช่ไหมคะก็อาจจะแบ่งเป็นแบบนี้ก็ได้ว่าคือโครงการแบบนี้ดีหรือเปล่าเรียนคิดว่าถ้าลองเอาอาคติออกไปก่อนนะนะคะหรืออาคติ
0: ร
1: วมทั้งชอบไม่ชอบด้วยนะ
0: ว่ามันอะไรทำอะไรมันจะได้อะไร
1: นะคะอันนี้เรียนก็เอามาจากสื่อรวบรวมมาแล้วกันบอกว่าภายใต้โครงการเนี่ยมันก็บอกว่าโลกเนี่ยเข้าสู่ยุค AI จริงถูกไหมคะประเทศไทยก็มีอัตราการใช้ AI เนี่ยถามว่า
0: ต
1: ่ำใช่ต่ำกว่าในหลายประเทศในอาเซียนนะคะมันก็เลยคล้ายๆกับจุดประกายแล้วกันนะคะรัฐบาลก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรหาวิธีเพิ่ม AI literacy หรือที่เรียกว่าความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญญาประดิษฐ์นะคะ
0: โคร
1: งการไทย AI passport เองเนี่ยก็ตั้งเป้าเนาะทำให้คนไทย5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือใช่ไหมคะ AI ระดับโปร
0: นะคะโปรเลย
1: แล้วก็เรียนรู้การใช้งานจริงซึ่งเป็นเป้าหมายที่เขาบอกนะคะว่าเชิงนโยบายสาธารณะดังนั้นคำถามเนี่ยคงไม่ได้แปลว่าเอ๊ะควรส่งเสริม AI หรือเปล่าเพราะว่าควรอยู่แล้ว
0: เราขาดอยู่
1: ทุกคนต้องใช้ได้นะคะดังนั้นประเด็นเรื่องโครงการดีไม่ดีอย่าตัดทิ้งไปเถอะเพราะว่าท้ายที่สุดยังไงมันก็ต้องไปถึงจุดนั้นนะคะเพราะว่าประเทศอื่นๆเขาก็ไปกันหมดแล้วแต่หลายคนไม่ได้ตั้งคำถามว่าโครงการดีหรือไม
0: ่
1: แต่หลายคนตั้งคำถามว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วหรือยังใช่ไหม
0: ใช่
1: นะคะโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงการที่ใช้เงินเยอะนะคะ 1,621 ล้านบาทเลยถามว่าเอ๊ะเลือกใช้งบแบบนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วไหมในการส่งเสริม AI literacy นะคะก็ดีที่สุดแล้วหรือเปล่ามันก็ต้องดูว่าตอนนี้เรามีช้อยส์อะไรบ้างใช่ไหมคะ
0: แบบโตแล้วเรียนรัฐได้ไหมหรือว่าจะทำยังไงที่จะมานั่งนับหนึ่งใหม่ไหมอ่ะบางคนก็ถาม
1: คือก
0: ็
1: มีหลายวิธีนะคะในการที่ส่งเสริม AI literacy นะถามว่าเอ๊มันมีวิธีไหนได้บ้างก็อาจจะลองไปดูประเทศอื่น
0: ประเทศอื่น
1: สินะคะ
0: ดูสิงคโปร์สิอาจารย์คนแก่เรียนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ
1: จริงๆจ้างเรียนก็น่าสนใจนะคุณ
0: มันไอ้นี่มากเลยอ่ะดูตอนที่มีโครงการใหม่ๆเนี่ยฮือฮามากนะ
1: โอ้โห
0: จ้างเรียนเลยเอาเงินหย่อนลงไปเลยแล้วให้ไปลงไปเรียนเลยคือเหมือนกับว่ามันเป็นกลุ่มเป้าหมายเขาอย่างชัดเจนนะแล้วก็ให้แบบโตแล้วเรียนรัดอ่ะ
1: คือมันก็อย่างที่บอกค่ะมันมีหลายวิธีถูกไหมถ้าเราบอกเราซื้อAI เหล่านี้นะคะแล้วก็บอกว่าอ่ะตั้งเป้าที่5ล้านคนก่อนนะที่ 1,600 กว่าล้านเนี่ยแล้วเขาจะได้เรียนไปถึง AI literacy หรือไม่เนี่ย2อันเนี้ยอาจจะคือไอ้แพลตฟอร์มเนี่ยดีไหมดีส่งเสริมอะไรส่งเสริมการใช้ AI แต่ AI literacy จะมากับแพลตฟอร์ม AI มั้ยยังไม่แน่ใจ
0: เหมือ
1: นก
0: ัน
1: นะคะอันนี้ยังไม่แน่ใจทีเนี้ยอย่างที่บอกไปบอกว่ามีมุมมองเชิงคล้ายๆกับ public policy เนาะนโยบายสาธารณะเองเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะคะตัวอย่างประเทศที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะเล่าให้ฟังก่อนละกันว่าเขาทำได้หลายเลเวลหลายระดับพร้อมๆกันนะคะเหมือนแม่สักครู่เนี้ยบอกว่า AI ต้อง for all ถูกไหมก็คือให้ทุกคน
0: ให้เยอะที่สุด
1: ไม่ใช่ให้แพลตฟอร์มอย่างเดียวนะคุณเขาสร้างความรู้พื้นฐานให้กับประชาชนนะคะตัวอย่างอย่างที่คุณสัมพันธ์ยกตัวอย่างเลยสิงคโปร์อีกประเทศหนึ่งที่ชัด

0: าคือฟินแลนด์นะ
1: ฮ
0: ะหลายปีที่แล้วหลายประเทศก็เปิดหลักสูตรสอนออนไลน์แบบฟรีนะคะฟรีให้ประชาชนเรียนได้ด้วยตัวเองด้วยแล้วนั่นก็ไม่บอกแล้วกันนะว่าราคาถูกกว่า 1,621 ล้านแค่ไหนนะคะแต่เดี๋ยวเนี่ยคิดแบบนี้ค่ะว่ามีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งว่าเราควรจะเอา literacy คือคนที่มี literacy มาสอนทุกคนเนี่ยตรงนี้ไม่ยากอาจจะทำงานบูรณาการร่วมกันได้นะคะอันนี้ระดับหนึ่งเนาะอันที่สองค่ะถ้าคุยกันดีๆอ่ะเนื่องว่ามันเข้าอยู่ในระบบการศึกษาได
1: ้ค่ะ
0: AI ในระบบการศึกษาเองเนี่ยมันทั้งระดับโรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัยถูกต้องนะคะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องแพลตฟอร์มมันเป็นเรื่องของการซ้อมอย่างไรถ
1: ู
0: กไหมคะการเรียนแบบใช้ AI ช่วยอย่างไร
1: มันเป็นสาขาวิชาอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาเปลี่ยนระบบการศึกษาให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็บรรจุเข้าไปในหลักสูตรเลยนะ
0: ถูกต้องนะคะอย่าง
1: จีนนี่ไม่ต้องพูดถึง
0: ใช่ไหมนะคะก็ National University of Singapore เนี่ยนะคะจริงๆเขาชัดเจนมาตั้งนานแล้วเรื่องของไม่ห้ามใช้ AI เพราะว่าท้ายที่สุดทุกคนต้องใช้ให้เป็นนะคะเรื่องนี้ทำมาหลายปีแล้วแล้วก็อื่นๆประเทศอื่นๆก็ทำมาเหมือนกันนะคะทีนี้เห็นไหมคะระดับคือพื้นฐานแล้วไปที่การศึกษาอันที่สามสำคัญมากคือแรงงานถูกไหมคะ
1: คือ
0: คนเด็กที่อยู่ระดับการเรียนอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะคุณเสือพ
1: ร
0: สองคน
1: ก็ตามทัน
0: ใช่คนที่คิดว่าต้องปรับตัวเยอะๆเนี่ยคือเวิร์กฟอร์สก
1: ็
0: คือตัวแรงงานดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ข้าราชการคนที่ทำธุรกิจแบบขนาดย่อมขนาดกลางใช่ไหมคะประเทศไทยเองอาจจะมีเกษตรกรด้วยนะคุณนะคะคนที่รู้สึกว่าคล้ายๆกับไม่ได้ถูกอินคลูดหรือว่านำมาอยู่ในระบบการศึกษาแบบปกติได้นะแต่งานออฟฟิศบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยนะคือต้องเรียนรู้การสร้างทุกอย่างที่ตัวเองใช้เป็นเครื่องมือผ่าน AI ไม่ใช่เรียน AI แบบเหมือนท่องจำไม่ใช่เทคนิคแต่ต้องใช้ให้เป็นนะคะ
1: user. อัน
0: น
1: ี
0: ้คือ AI สำหรับแรงงานนะระดับถัดไปที่เขาใช้กันเยอะๆเนี่ยนะคะก็คือเนี่ยแหละค่ะคือ AI access ดังนั้นเนี่ยถ้าจะสร้าง AI literacy เนี่ยโครงการไทย AI passport เนี่ยคือ AI access นะคะคือการเข้าถึง AI ใช่ใช่แต่ระดับรากหญ้าระดับการศึกษาระดับ workforceยังไม่ใช่นะคะคุณ
1: เอาง่าย
0: อันนี้สามอันแรกเมื่อกี้นี้ยังไม่ใช
1: ่สามคนนะ
0: แต่ทีนี้ถามว่า
1: สามคนนี้ที่อยู่ในวงสื่อเนี่ยเข้าถึงไหม
0: เข้าถึง
2: ไม่เข้าค่ะ
0: คือมีข้อดีข้อเสียเช่นยกตัวอย่างเช่น AI access อย่างเงี้ยนะคะจริงๆถ้ากระซิบบอกเนี่ยทุกมหาลัยมีพวกนี้หมดแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะลดการใช้เช่นส่วนลดในการใช้ AI ใช่ไหมคะเครดิตการใช้งานบัญชี AI มันจะมีโทเค็นด้วยนะคุณบางคนใช้มากใช้น้อยด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยคุณใช้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะคะแต่อย่างคนที่จ่ายตังเองอย่างเงี้ยใช้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ซีเรียสแล้วคุณอย่าลืมนะว่าทุกอย่างที่เป็น data ที่คุณใช้ผ่าน AI เหล่านี้มันถูกสตอร์ไว้หมดเลยนะคะมันถูกเก็บไว้หมดเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญพอสมควรว่า5ล้านคนนี้ที่ใช้ไปทราบหรือเปล่าว่ามันสามารถที่จะมีฟุตปรินท์ได้หมดอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยถามว่ามีข้อดีไหมมีข้อดีค่ะค
1: ือ
0: ก็ทุกคนเข้าได้ไงก็เข้าเร็วไงนะคะ5ล้านคนทีเดียวถูกไหมคะคนเข้าถึงได้จำนวนมากพร้อมกันนะคะมีข้อเสียหรือเปล่าก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนก็บอกว่าโอ้1,621ล้านสูงมากเลย
1: นะ
0: ประมาณนะคะแล้วถ้าคนไม่ใช้อ่ะทำไงอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าในทางเขาเรียกความคาดหวังว่าจะได้กลับคืนมาเนี่ยรีเทิร์นเนี่ยมันจะได้เท่ากับที่จ่ายไว้ไหมอันที่สองแต่ถามว่าดีไหมดีหมดแหละคุณสวัสดิ์จากพันนะคะในเวอร์สุดท้ายค่ะระบบนิเวศ AI ของประเทศอันนี้สำคัญที่สุดไม่ใช่ AI access นะคะถ้าลองดูดีๆแล้วเนี่ยระบบ open data ระบบคือบางคนงงๆว่าฉันคุยกับ AI ฉันคุยในฐานะอะไรดีนะพาร์ทเนอร์ดีไหมไม่ใช่แต่การคุยกับ AI ต้องคุยในลักษณะไหนนี่แหละเพื่อไปส่งเสริมประโยชน์อะไรให้กับประเทศสนับสนุนนักวิจัยพัฒนาเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาที่ภาษาไทยใน AI

0: นี้เป็นต้นนะคะสตาร์ทอัพต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของ cloud storage ในของประเทศก็ต่างนะคะซึ่งอันเนี้ยทั้งสิงคโปร์เอ้ยทั้งเกาหลีใต้ต่างๆเขาลงทุนคนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด5เลเวลนี้ไปพร้อมๆกันถึงจะเห็นผลนะคะแล้วถามว่าบ้านเราล่ะทำอย่างไรดีนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆบัดเจ็ตอะนะคะคือทุกอย่างอะมันขึ้นอยู่กับเงินหลายอย่างนะคะคือบางคนบอกว่าโอ้ยเงินไม่สำคัญแต่ถ้าคุยจริงๆแล้วเงินเนี้ยก็
1: เป็นนั่นแหละตัวแรก
0: เออเขาเรียกว่าเบิกทางทั้งหมดอะนะคะ
1: มันจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ก็มาจากเงินนี่แหละ
0: ถูกต้องดังนั้นถ้ามันมี5เลเวลเนี้ยไอ้สัดส่วนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ AI ต่างๆอะมันควรที่จะแบ่งสรรปันส่วนให้ไปถึงทุกจุดไหมอันนี้เรียนถามเหมือนตั้งคำถามเนาะนะคะถ้าลงทุนเฉพาะ AI access แล้วเอาบัดเจ็ตที่เกี่ยวกับ AI ทั้งหมดมาวางตรงนี้ทั้งหมดถามว่าจะได้ผลหรือเปล่าถ้าตอบวันนี้เดี๋ยวฉันคิดว่าเดี๋ยวไม่แน่ใจ
1: ค
0: ืออันนี้มองในมุมของว่าการศึกษาด้วยถูกไหมคะบางคนมี AI ทำไม ChatGPT จะนี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะเพราะมันดังอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ม
0: ีอยู่แล้วแต่ไม่เคยใช้เลยอย่างเงี้ยนะคะโอ้แล้วก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอายุมากอายุน้อยด้วยนะไม่ใช่นะคะบางคนอายุเท่ากันเนี้ยแต่ไม่ได้อยู่ในแวดวงที่จำเป็นจะต้องใช้เขาก็ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าจ่ายแบบเขาเรียกโปรเนาะจ่ายแบบหลายตังค์อยู่มันก็แพงอยู่พอสมควรนะคะในลักษณะของการซื้อแบบรายเดือนนะคะแต่บางคนก็หาแล้วเออซื้อรายปีไปเถอะอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ยุคนี้ดันคิดแบบนี้ค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวพอมันไปสักพักหนึ่งราคามันจะถูกลงกว่าเดิม
1: ค่
0: ะเออไอตัว AI Access ราคามันจะลงมาถามว่าลงมาเพราะอะไรเพราะมันมีเจ้าอื่น
1: เยอะ
0: เข้ามา market sharing กันอยู่ดังนั้นไอตัวที่เรื่องของ AI Access อ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันค่อยๆเป็นแต่ละเฟสได้พอสมควรเพราะว่ายิ่งนานจะยิ่งถูกลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้องไปส่งเสริมและสนับสนุนด้านอื่นด้วยนะคะทีนี้ก็ต้องเรียนว่ามันก็ดีอะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะถามว่าดีไหมดีแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราวางแผนแบบก็เรียกมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนาะมันก็ทำให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วอะมีแผนอื่นๆในการรองรับเพื่อที่จะทำให้ประชาชนหรือคนไทยเนี่ยใช้ AI ได้อย่างครอบคลุมและใช้อย่างเดียวไม่พอนะคะใช้ต้องมีเป้าหมายด้วยว่า
1: เป้าหมาย
0: เราใช้ทำอะไรอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออเดี๋ยวไม่งั้นเราจะเห็นเด็กๆหรือเยาวชนนั่งคุยแต่กับแชทนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่มี product อะไรออกมานะคะก็เนี่ยแหละค่ะจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็หลายคนและหลายประเทศเนี่ยเขาก็พยายามแก้ปัญหาแล้วก็พยายามอัปเดตนะคะสกิลของคนในประเทศต่างๆอยู่ซึ่งประเทศไทยก็ควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะเดือนนี้เนี่ยสัปดาห์ที่ไม่ได้ที่ลาจากวิทยุเนี่ยก็คือไปคุยที่อเมริกานะคะก่อนงานฟีฟ่าเนี่ยแหละแล้วก็มีประเด็นเรื่อง AI ค่อนข้างเยอะนะคะขนาดเราไปคุยที่คณะนิติเท่านั้นนะคะยังมีประเด็น AI เยอะมากนั่นก็แปลว่าคณะอื่นๆหรือว่าส่วนของการศึกษาอื่นๆเนี่ยน่าจะม
1: ี
0: ประเด็นเรื่อง AI ที่เขาก็ต้องแก้ไขกันอยู่นะคะไม่ใช่แค่ประเทศเราต่อประเทศอื่นๆเขาแก้ไขกันอยู่พอสมควรเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะก็มีคำถามแล้วที่เซ็น MOU ไปแล้วยังไงอย่างนี้หมายถึงว่าย
2: กเลิกได้ไหม
1: จะทำต่อแล้วมันควรจะทำยังไงจะตรวจสอบมันจะตรวจยังไงจะยกเลิกมันจะถอยกลับไปนับหนึ่งใหม่หรือเปล่าเอออ
0: ันนี้ต้องไปดูแล้วค่ะว่ากระบวนการถึงตอนไหนแล้วถึงขั้นตอนไหนก็โครงการนี้ก็มีการไซน์ MOU ไปก็แยกหรือว่า MOU มีสถานะทางกฎหมายแค่ไหนถูกไหมคะถ้า MOU เป็นเมโมแบบเชิงความร่วมมือทั่วๆไปตัวอย่างเช่นภาครัฐแสดงเจตนารมณ์ร่วมการกำหนดกรอบความร่วมมือนะคะยังไม่ใช่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ก็ยังไม่ก่อภาระถูกไหมคะกับเรื่องของบัดเจ็ตหรือการเงินโดยตรงแต่ก็อย่างว่าไปละค่ะคือพอเราเห็นคำว่า MOU อ่ะมันก็ดูเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันเนาะนะคะกรณีแบบนี้รัฐบาลก็ยังสามารถที่จะพิจารณาชะลอโครงการปรับรูปแบบได้ไหมนะคะลดวงเงินได้หรือเปล่านะยกเลิกการดำเนินงานได้ไหมนะคะก็อันเนี้ยมันยังไม่มีสถานะในแง่ของการเข้ากับสัญญาแต่ถ้ากรณีต่อมาคือมันมีสัญญาหรือข้อตกลงแบบผูกมัดตามมาแล้ว

0: เนี่ยจะซื้อสิทธิในงาน AI จะซื้อระบบนะคะจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆก็กำหนดค่าตอบแทนต่างๆอันเนี้ยถามว่าทุกอย่างมันก็ยกเลิกก็ได้แต่ว่าต้องดูด้วยนะคะเงื่อนไขบอกเลิกทำอย่างไรวัดดูซิว่าค่าปรับค่าเสียหายเป็นอย่างไรค
1: ่
0: าใช
1: ้
0: จ่ายที่ผมได้ลงทุนไปแล้วเป็นอย่างไร
2: ครับฉะนั้นแสดงว่าการที่เราทำ TOR แล้วเนี่ยจะเป็นการไปปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขใหม่เนี่ยมันต้องได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเราจะไปขอเปลี่ยนว่าเอกชนเขาลงทุนไปแล้วหรือเซ็นลงนามไปเรียบร้อยแล้วทีนี้จะต้องเสียค่าปรับไหมครับถ้าเผื่อมีการไปแก้ไข TOR กันใหม
0: ่อย่างที่เรียนไปแล้วค่ะว่าหลายคนก็มองว่า MOU เนี่ยเหมือนคล้ายๆเป็นกรอบป้องกันแต่จริงไม่ใช่นะคะ MOU มันก็เป็นเหมือนด่านแรกเท่านั้นแหละที่จะแสดงให้เห็นแบบอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันเปิด TOR มันลงรายละเอียดแล้วมันทำสัญญาต่างๆแล้วนะเปิดที่มาของราคากลางโอ้ยขั้นตอนมันเยอะมากคุณสมพรสัมพันธ์นะคะพอเปิดแบบนี้เสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องดูแล้วว่าเงื่อนไขในการยกเลิกมันคืออะไรบ้างนะคะแต่ถามว่ายกเลิกได้ไหมมันก็ยกเลิกได้เพียงแต่ว่าก็ผลพวงที่ตามมามันก็คือถ้ายกเลิกโดยที่ไม่ได้ตรงเงื่อนไขในการยกเลิกตามสัญญาต่างๆนะคะหรือมีการปรับ TOR ต่างๆนานาแบบนี้ค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันก็คือผลเสียหายว่าคุณหรือภาครัฐก็อาจจะถูกฟ้องนะคะเรียกค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะแต่ก็เองเนี่ยมองแบบนี้คุณสมพรสำคัญว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากไม่ได้หรอใช่ไหมคะแบบโอ้แบบแป๊บเดียว
3: มันแป๊บเดียวคุณล้าสมัยไปแล้ว
0: ล้าสมัยไปเรียบร้อยนะคะแต่ถามว่าอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าการเดินหน้าต่อเนี่ยต้องเดินไหม
3: ต้องเดิน
0: มันในมุมนโยบายมันต้องเดินอยู่แล้วเพราะยังไงมันหนีไม่พ้นคุณจะบอกว่าฉันยกเลิกทุกอย่างฉันไม่ใช่ AI มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกระแสของโลกใบนี้มันเป็นแบบนี้ก็ย้อนกลับไปในอดีตแต่อันนี้หนักอาจจะคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอีกเลเวลนึงอะเนา
3: ะ
0: คุณจำได้ไหมตอนที่เราใช้อินเทอร์เน็ตกันใหม่ๆอะ
3: กำลังจะบอก
0: แล้วถ้าเราบอกว่าเราไม่ใช้มันก็ไม่ได้
3: คุณก็จะถูกโลกทิ้งเอาไว้ข้างหลัง
0: ถูกต้องดังนั้นจริงๆ AI หรืออินเทอร์เน็ตมันเป็นเรื่องกลางๆแต่เราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญเราต้องทำไปด้วยอ่ะมันคือมนุษย์ที่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละว่าเขามีความรู้ความสามารถมีจริยธรรมเพียงพอไหมถูกไหม
3: คะ
0: ประเด็นตรงนี้ถ้าเราละเลยไปแล้วเราโฟกัสที่ AI access โดยอันอื่นยังไม่มีแผนรองรับอ่ะมันก็ไม่แปลกที่หลายๆคนเขาจะตั้งเครื่องหมายคำถามไว้นะคะค่ะ
3: คือมันเหมือนกับเราไม่ได้ปูทางให้มันครบถ้วนแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนแต่ปรากฏว่ามันขึ้นมาทีเดียวเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกเหมือนโตแล้วเรียนรัดแล้วมันดูแล้วดูไม่ค่อยจะคุ้มค่าก็เลยมีการตรวจสอบแต่ก็เป็นหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านอยู่แล้วที่จะต้องตรวจสอบนะส่วนภาครัฐจะแก้ไขหรือจะมีการผลักดันต่อไปยังไงเนี่ยเราก็คงต้องช่วยกันลุ้นนะดิฉันก็คิดว่ามันเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะน่าสนใจแต่ว่าก็ต้องดูว่า
2: จะทำให้มันโปร่งใสอย่างที่ฝ่ายค้านเขาท้วงติงข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้ที่ประมูลเป็นรู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องอยู่ในแวดวงใกล้ชิดกับพรรคการเมืองนึงโดยเฉพาะหลายโครงการด้วยกันนะครับที่ทางฝ่ายค้านเขาท้วงติงนะครับก็ต้องทางรัฐบาลใช่ไหมเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องชี้แจงให้มันกระจ่างว่ามีความเกี่ยวข้องยังไงไม่เกี่ยวข้องอย่างไรในการที่มาจัดทำโครงการนี้เนื้อหาของ TOR มันมีผลกระทบอะไรอย่างไรจะยกเลิกเลยได้ไหมครับรัฐบาลปาปอนคือคนท้วงติงมากๆรัฐบาลบอกกันยกเลิกเริ่มต้นกันใหม่ยกเลิกสัญญาได้ไหม
0: ม
2: ัน
0: ก็ไม่ถ
2: ึ
0: งกระทั่งต้องขนาดนั้นก็ลองพิจารณาดูอีกทีสิคะว่าเอ๊ะมันพอจะปรับรูปแบบอย่างไรได้บ้างและจริงๆการที่คนท้วงติงเองเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสอันดีในการที่ทำให้ผู้ที่ทำโครงการนี้หรือรัฐบาลอ่ะได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ทำให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นได้ก็ได้นะคะ
3: ค่ะอันนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวมันมีคดีหนึ่งเนาะดิฉันไม่แน่ใจว่าเราจะพอทันคุยกันไหมเรื่องชาวบ้านแต่ว่ามันเป็นกีฬาที่มีความอันตรายอย่างกรณีของบันที่จำอย่างเงี้ย นะคะในต่าง

0: ประเทศซึ่งหลายๆท่านถึงแม้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เคยไปเขาเรียกว่าท้ามฤตยูนะส่วนใหญ่เวลาก่อนที่จะมีการเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงเขาก็จะมีการทำสัญญาไว้ต่างๆว่าไม่เอาผิดอะไรต่างๆหน้าๆอะไรแบบนี้ปรากฏว่ามันมีกรณีในต่างประเทศที่พนักงานที่เขาจะมี3คนใช่ไหมที่จะช่วยโยนคนแบบท่าเหมือนเราบินลงไปอะเอาหัวพุ่งลงไปเนี่ยเพราะว่ามันจะมีสายรัดอยู่ที่ข้อเท้าเรื่องความปลอดภัยก็คือให้มันเรียกได้เรียกกับส่วนใหญ่จะเป็นน้ำนะไม่ใช่หินแต่อย่างไรก็ตามด้วยความสูงเนี่ยก็ทำให้แรงกระแทกที่ตกลงมาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเหมือนซีเมนต์น่ะก็เสียชีวิตได้เพราะนั้นก็มีความอันตรายมากแล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดปรากฏว่ามันมีคลิปหนึ่งในต่างประเทศเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนล็อกสายรัดที่เท้าลื
1: ม
0: ปรากฏว่าทั้ง3มี3คนช่วยกันแบกนักท่องเที่ยวแล้วก็พุ่งไปในท่าบินน่ะลงไปเลยตายเลยคลิปมันก็ชัดเจนมากทั้ง3คนก็ดิฉันไม่แน่ใจปกติมันจะต้องมี1คนที่จับ2คนที่ล็
2: อ
0: ก3คนที่เช็คใช่มั้ยไอ้นี่กระบวนการเหมือนไม่มีอะไรสักอย่างคุณเห็นไหม
2: ลืมแผนเห็นภาพแล้วลืมผูกเชือกนิรภัย
0: ดร.พิพัฒน์คุณจักรพันธ์เล่าต่อ
2: ไม่ผมเห็นแค่เดียวนิดเดียว
1: แล้วคุณจักรพันธ์เล่าได้
2: ผมเห็นนิดเดียวไม่ว่าเขาบอกว่าคือหญิงสาวเนี่ยก็ล่วงตกลงมาเพราะว่าความสูงเกือบ40เมตรนะครับจนรับบาดเจ็บสาหัสและก็เสียชีวิตเพราะว่าเหตุเกิดเนี่ยเนื่องจากเนี่ยเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยเข้าไปเรียกผมใช้คำว่าประมาทใช่ไหมแล้วไปประพอนะที่เข้าไปโผล่แล้วปล่อยโยนเขาขึ้นไปปรากฏว่าทำไม่ถูกวิธีแล้วก็ไม่มีการรัดสายที่เท้าอย่างแน่นหนาเนี่ยทำให้พุ่งขึ้นไปเล่นเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็หล่นลงมาที่พื้นเลยครับถึงขั้นเสียชีวิตครับอย่างนี้ขั้นต้นความผิดเบื้องต้นนี่จะเอาผิดกับใครได้บ้างพนักงานหรือว่าเจ้าของเครื่องบันทึกจำหรือยังไงครับและความผิดนั้นเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอะไรบ้างครับ
1: ดังนั้นกลุ่มโอ้โหเห็นแล้วแบบกลัวเลยค่ะเพราะปกติเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นอะไรที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
0: ชีวิตมัน
1: เห็นแล้วยิ่งแบบ
0: มันก็ดีอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่ได้กลัวไม่ตายนะแต่ฉันกลัวแบบข้อเท้าอ่ะมันจะโดนกระชากมันจะเสื่อมแล้วมันจะทำให้ตอนแก่มีปัญหากระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดี
1: ใช่
0: นี่ดีใจแล้วแหมมันทำเหมือนคนป่าในสมัยก่อนใช่ไหมที่เขาเรียกอะไรนะพิสูจน์ความเป็นชายอะไรแบบนี้ใช่ไหมเอาเชือก
1: สุดวัน
0: ที
1: ่วิธีอื่นก็ได้เนาะนะคะคืออย่างที่ว่าค่ะถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยยังไงประมวลกฎหมายอาญาก็อย่างน้อยก็ต้องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะแล้วก็มันเวลาดูกฎหมายเนี่ยไล่จากคนที่ใกล้ชิดเหตุมากที่สุดตัวอย่างเช่นคนที่แบกอยู่ตรงนั้นนะคะผู้ที่ควบคุมกิจกรรมใช่ไหมคะมีหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยอยู่แล้วแล้วก็ละเลยไม่ตรวจสอบแต่นั้นเห็นแบบนี้เป็นดิฉันไม่เล่นแน่นอนนะคุณสวัสดิ์สภาบอกก่อนนะคะ
0: ไม่ได้แอบ
1: มีความไม่รู้นะ
0: สุดแสนจะเสี่ยง
1: โอ้ถูกต้องนะคะแล้วมนุษย์เนี่ยมี human error ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันเห็นแล้วมันสลดใจอะค่ะละเลยไม่ตรวจสอบไอ้ลืมผูกเชือกแล้วอยู่ดีก็ไม่เตือนกันเลยหย่อนลงไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ช่วยกันหาม
1: ความปกป้องแบบนั้นนะฮะทีเนี้ยบางคนก็บอกว่าโอ้มันเจตนาไหมล่ะเนี่ยใช่ไหมคะเจตนาเหมือนจะเล็งเห็นผลหรือเปล่าแต่ถ้าจะเอาไปถึงข้อหานี้เนี่ยคงจะต้องตรวจสอบหลายท่านนะฮะแล้วก็อาศัยข้อเท็จจริงค่อนข้างมากนะฮะก็ถ้าทุกคนเนี่ยรู้ว่ายังไม่ปลูกเชือกเลยนะฮะแล้วก็ยังปล่อยให้กระโดด
0: เป็นวิชาชีพเขาม
1: ันก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็คือมันเห็นภาพแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่แค่ประมาทไงคุณสมพรสมพันธ์นึกออกไหม
0: เชือกมันกองอยู่ข้างๆอ่ะเชือกมันกองอยู่ข้างๆ
1: แล้วคนถ่ายคลิปใช่โอ้ซ้ายมือขวามือคือเด
0: ินแล้วมันทำไมไม่เตือน
1: สองมิติ
0: ไอคนที่มันถ่ายอยู่ข้างหลังทำไมมันไม่เตือน
1: เนี่ยล่ะนั่นนี่แบบโหเห็นแล้วมันสลดใจอะเนาะแล้วก็อื่นๆก็คงเป็นความรับผิดทางแพ่งด้วยนะคะทีนี้ก็จะมีธุรกิจเนี่ยแหละมีความน่าสนใจตรงที่ว่าทีมงานเหล่านี้เนี่ยดูงงๆงงๆเนี่ยเขาได้รับอนุญาตให
0: ้มันมืออาชีพ

0: าเนี่ยมาตรฐานไหมเนี่ยเอออ
1: ืมนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการประกอบกิจการแบบไม่มีมาตรฐานไม่ได้รับอนุญาตนะคะฝ่าฝืนกฎความปลอดภัยต่างๆหรือเปล่าความรับผิดของนิติบุคคลต่างๆหรือเปล่าตรงนี้มันอย่างน้อยที่สุดอะค่ะก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่โอ้มันเห็นขนาดนี้แล้วอะแล้วคลิป
0: ไอ้คนข้างหลังอีกล่ะ
1: มุมซ้ายมุมขวาเนี่ยมันจะถึงขั้นว่าไม่ตักไม่เตือนอะไรกันเลยหรอคุณเดี๋ยวว่ากันสักพัน
0: หลายคนสงสัยว่าหนึ่งไอ้คนประมาทไอ้คือคนทีมงานซึ่งมันอาจจะทำงานทุกวันใช่ไหมด้วยความประมาทเลยอย่างแรงแต่ไอ้คนที่มันถ่ายคลิปเขาไม่ทักหรือไง
2: เขาไม่ทัก
0: คือว่ามันจะต้องร่วมรับผิดไหมแล้วก็ก่อนที่เขาจะเล่นกีฬาประเภทนี้ส่วนใหญ่เขาจะเซ็นไม่เอาผิดอะไว้ก่อนเนาะไอ้สัญญาแบบนี้มันใช่ได้ไหม
2: ต้องถามรัฐบาลว่าอย่างของประเทศไทยสมมติถ้ามีลักษณะการเล่นแบบนี้ต้องไปติดต่อขออนุญาตจากหน่วยงานใดบ้างครับ
1: คือเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสถานประกอบการแล้วก็ผู้ที่ประกอบการนะคะในการที่คือส่วนตัวถ้าประเทศไทยเนี่ยเวลาจะประกอบการของพวกเครื่องเล่นที
0: ่มันก็ต้องดูแลอยู่แล้ว
1: ต่างๆนะคะอันนี้จะต้องมีการตรวจของความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยอยู่แล้วรวมถึงสถานที่เล่นเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยคือบางทีมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องไปกับภาครัฐนะคะคือพวกเนี้ยบางทีเห็นไหมคะว่าเขาจะเปิดกับห้างสรรพสินค้า
0: ค่ะ
1: หรือว่าบางเจ้าก็คล้ายๆกับไม่ค่อยมีสแตนอะโลนเหมือนกันนะบางเจ้าก็จะไปเปิดกับโรงแรม อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งกับภาครัฐ
0: เสริมใช่ไหม
1: ใช่บริการเสริมใช่ค่ะ
2: อย่างไปอย่างบ้านเราเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นตามงานวัดเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาขออนุญาตอย่างจริงช้าสวรรค์ดูเห็นอย่างเงี้ยนะวิ่งหมุนไม่แรงอ่ะแต่บางทีเครื่องไม้เครื่องมือก็เก่าสนิมกินก็มีแล้วแล้วอย่างเงี้ยเขาไปเปิดกันตามงานวัดหรือตามสถานที่ชุมชนต่างๆเนี่ยเขาได้มีการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการบ้างไหมครับ
1: มีค่ะต้องได้รับอนุญาตด้วยแล้วก็จริงๆอ่ะคนที่จ้างมาเนี่ยก็คือจะไปจ้างคนที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วตัวเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาก็จะไปขออนุญาตนะคะจากหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้วอย่างที่เรียนไป
0: แ
1: ล้วค่ะ
0: ว่าเ
1: ป็
0: น
1: ใช่อนุญาตก็มีทั้งเรื่องสถานที่ด้วยอย่างประเทศอย่างหน่วยงานรัฐที่ต้องกำกับดูแลเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเขตอย่างเงี้ยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของนะคะที่ดินเอกชนอะไรต่างๆนานาแล้วจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงบัญชีจำเองเนี่ยมันก็เป็นลักษณะสิ่งก่อสร้างเพื่อนันทนาการด้วยนะ อันนี้มันต้องได้รับการรับรองทางวิศวกรรมนะคะก็แต่ว่ามันเยอะเต็มไปหมดแต่บางทีคือมันก็ปล่อยปละละเลยแบบนี้หนึ่งได้บอกว่าก็มีทั้งเรื่องคนด้วยมีเรื่องทางเทคนิคด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันนี้มันก็จะมีธุรกิจประเภทนี้ที่มีความเสี่ยงสูงใช่ไหมคะเขาก็จะซื้อพวกประกันอะไรต่างๆไว้อย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าดูผู้ประกอบการเองเนี่ยถ้าเอาประเทศไทยนะคะหนีไม่พ้นนะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี่ยความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยแพ่งอาญาที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับควบคุมอาคารสถานสาธารณสุขท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยถือว่ามันก็เยอะนะคะที
0: ่
1: จะเกี่ยวข้องด้วย
0: เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่อง
1: แต่ก็ยัง
0: กีฬาได้ไหมมันเป็นกีฬาหรือเปล่าบางคนบอกใช่บางคนบอกไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตขายของแป๊บนึง
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลาย

0: ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์เดี๋ยวรอดูสัญญาณ
3: ต่อครับ
2: ด็อกเตอร์กิฟต์อยู่ไหม
3: ที่สามครับเรามาดูคุยกันต่อครับ
2: ค่ะโอเคก็จริงๆมีหลายเรื่องมากหลายข่าวที่น่าสนใจบางคนก็บอกว่าบันที่จำรบจำเนี่ยนะมันเป็นกีฬาบางคนก็บอกมันไม่ใช่กีฬาเรื่องของความปลอดภัยนะเดี๋ยวได้คุยอันนี้อีกนิดหนึ่งแล้วก็มีข้อมูลที่รองผู้ว่าภูเก็ตขู่ย้ายผู้ว่าขู่ย้ายผู้บังคับบัญชาวิไลเนาะน่ากลัวย้อนกลับมาเรื่องกีฬาปิด
4: นิดหนึ่งแล้วก็ในทางกฎหมายกีฬาก็แยกออกจากเขาเรียกว่ากิจกรรมคล้ายๆแอดเวนเจอร์น้องเชิงพาณิชย์เหมือนกันนะคะจริงๆมันที่จัมปิ้งเนี่ยมันถือเป็นกีฬาแบบผาดโผนนะคะเป็นกิจกรรมสันทนาการผจญภัยเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแอดเวนเจอร์ทัวริซึมได้ด้วยเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวและแต่บริบทค่ะส่วนหลายประเทศก็จัดให้อยู่เป็นกลุ่มเดียวกับพวกสกายไดวิ่งเนาะอันนั้นดูตื่นเต้นกว่าอีกนะคะเดินก็เห็นแล้วแต่คืออันนี้ต้องบอกว่าถ้าเขาเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องอะค่ะมันไม่น่ากลัวเหมือนแบบนี้ก็ต้องบอกว่าในคลิปที่มันดูโหดหู่เกินไปนะคะแล้วก็ในทางกฎหมายคือต้องคิดว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแยกหรอกว่าเราจะแยกออกมาเป็นกีฬาหรือเปล่าแต่ต้องคิดว่าเขาเรียกจุดที่สำคัญพื้นฐานมันคือเรื่องของความปลอดภัยค่ะอันนี้คือเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ว่าความเสี่ยงต่อชีวิตโดยตรงนะคะซึ่งพวกเราที่ไม่ค่อยอะไรกับเรื่องพวกนี้คือเราไม่เล่นอยู่แล้วนะคุณสุพรสังหารนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหลายคนก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วถือว่ายอมรับความเสี่ยงหรือเปล่าก็ต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าใช่ค่ะยอมรับค่ะแต่เป็นความเสี่ยงที่เป็นเกิดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ความเสี่ยงที่แม้ใช้ความระมัดระวังเท่าไหร่แล้วก็ตามมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีนะคะไม่รวมถึงลืมผูกเชือกนะคะคุณสุพร
3: ครับ
4: ก็สารส่วนใหญ่ทั่วโลกนี้จะถือว่าถ้าลืมผูกเชือกใช้อุปกรณ์แบบชำรุดไม่ตรวจสอบระบบนิรภัยพนักงานไม่ถูกฝึกอบรมไม่มีสกิลอยู่ดีๆเอาใครก็ไม่รู้มาเป็นพนักงานอันนี้ถือว่าประมาทเลยค่ะของผู้จัดแล้วก็ไม่ใช่ความเสี่ยงที่ปกติจะเกิดขึ้นของกีฬานี้อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างนี้แล้วกันช่วงนี้ฟีฟ่าเวิลด์คัพเนา
2: ะ
4: เล่นฟุตบอลนะคะแล้วก็เกิดข้อเท้าพลิกเพราะว่าปะทะเนาะนะคะอันนี้คือความเสี่ยงของกีฬานั้นๆก
2: ็
4: คือคุณยอมรับอยู่แล้วแต่ถ้าสมมตินะคะดิฉันอุบอิบบอกว่ามันสมมติแล้วกันนะคะผู้จัดปล่อยให้เสาเขาเรียกว่าอะไรประตูคานหล่นลงมาใส่นักกีฬาอันนี้ไม่ได
2: ้
4: จะบอกว่านี่คือความเสี่ยงไม่ได้ถูกไหมคะโอ้อันนี้คือประมาทเลินเล่อนะอันนี้ถ้าดิฉันยกตัวอย่าง
2: เปรียบเทียบแบบนี้ชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ใช่ไหม
4: ถูกต้องคือทุกคนเข้าใจตรงกันหมดแล้วจะมาอ้างเรื่องคอนเซนต์อะไรต่างๆนานาแต่ว่ามันดูแบบมันดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณไม่โอ้ใช่นักเกียรติอ่ะนะคะการที่จำก็เหมือนกันค่ะถ้ายึด
3: แล้วทีนี้
4: เชือกแล้วอ่ะ
3: เชิญเชิญก่อนนะครับ
4: ค่ะค่ะ
3: คือจะเรียนถามว่าในลักษณะการเล่นแบบนี้ครับดร.ประภาพรสมมติอย่างที่เมื่อกี้คุณสุวรรณพูดผมก็คิดว่าเหมือนเราต้องเซ็นยินยอมแล้วเราถึงขึ้นไปเล่นถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยถือว่าเรายินยอมแล้วไม่สามารถจะเรียกร้องใช่ไหมครับหรือเรียกร้องได
4: ้คืออย่างที่เรียนไปแล้วค่ะว่าอุบัติเหตุเนี่ยต้องเกิดจากความเสี่ยงที่เกิดจากกีฬาการเล่นนั้นจริงๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตัวอย่างนะคะยึดกระเชือกยึดตัวตามปกติแล้วแต่ยังมีข้อเท้าพลิกหรือบาดเจ็บแบบอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเสี่ยงเองเจ้าของเขาเรียกว่าเจ้าของเครื่องเล่นไม่ต้องรับผิดชอบแต่มันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ผูกเชือกให้เขาแล้วคุณจะรอดนะคะโอ้ไอ้ที่เซ็นยินยอมเนี่ย

0: ยินยอมคือรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามธรรมดาของกีฬานั้นๆอันนี้เรียกว่า assumption of risk คือถ้าเกิดเราใช้ภาษาที่เป็นภาษากฎหมายเนี่ยก็คือผู้เข้าร่วมเนี่ยเขาเซ็นยินยอมเพราะเขารับความเสี่ยงบางอย่างของกิจกรรมแต่แถมไม่ได้มีลักษณะในการเซ็นเพื่อสละสิทธิ์ในการได้รับการดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยนะคะถ้าเกิดมันเซ็นไปแบบนี้ไม่มีคนเล่นหรอกค่ะคุณสมพรสาวันใช่ค่ะถ้าแบบไม่ผูกเชือกแล้วคุณเกิดตกลงไปตายฉันไม่รับผิดชอบ
1: แล้ว
0: ไม่มีใครเซ็นหรอกค่ะแน่นอนนะคะอันนี้มันผ่านผลอยู่ค่ะแต่ว่าผู้จัดเองยังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องจัดการเรื่องของระบบความปลอดภัยการทำงานอย่างเขาเรียกว่าเคร่งครัดทุกขั้นตอนด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่าไปเล่นเลยค่ะเสี่ยง
1: ถ้า
0: เป็นดิฉันต้องไปเล่น
1: แค่หายใจเข้าไปให้มันชีวิตอยู่เป็นถึงแก่ๆมันก็ยังยากเลยนะโดยไม่จับใครได้ป่วยเนี่ยก็มีคนถามเรื่องของเหตุการณ์ที่ภูเก็ตดิฉันที่แรกก็สงสัยเชิญคุณ
2: ไม่ครับเชิญครับเชิญคุณสุภพรเลย
1: ที่ท่านนายกออกมาเปลยเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นในวงประชุมมหาดไทยที่ก็มีวิวาทะกันแล้วมีการตั้งคำถามท่านนายกนั้นตั้งคำถามว่ามอท1นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้รองผู้ว่าจะไปเอาน้ำยาหรือจะย้ายผู้ว่าอันนี้นี่แหมอยากจะเปิดให้ฟังแล้วเกินแต่ว่ามันก็จะมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะแล้วก็กำชับให้ใส่ใจพวกคดีสะเทือนขวัญอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ถามหาท่านรองผู้ว่าหลังจากนั้นก็น่าจะมีเขาเรียกอะไรมีวิวาทะเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็ความไม่พึงพอใจอะไรต่างๆนะคะซึ่งบรรดาคนที่เป็นเพื่อนสมาชิกเนี่ยที่ถามมาเนี่ยก็คือมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะก็เรียกแซะนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกแซะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะนายกอนุทินเป็นประธานการมอบนโยบายสำคัญของมหาดไทยผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลระหว่างการประชุมก็มีการกล่าวว่าผู้ว่าภูเก็ตร้องเรียนว่ามีรองผู้ว่าจะสั่งย้ายตัวเองลูกน้องจะสั่งย้ายตัวคนซึ่งท่านนายกก็บอกไม่เข้าใจรองผู้ว่ามันจะใหญ่กว่าผู้ว่าได้ยังไงโยกย้ายมันก็ต้องอาศัยมติครม.แล้วใครจะเสนอถ้าไม่ใช่รัฐมนตรีมหาดไทยคือตัวท่านเองพูดง่ายๆถ้าจะย้ายผู้ว่าก็ต้องย้ายรัฐมนตรีมหาดไทยได้ด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ระหว่างที่มีการเปิดเผยพวกพฤติกรรมจากเพจอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้อิทธิพลรู้สึกในระยะ 2-3 สัปดาห์หลังเนี่ยจะมีประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้เช่นแชทหลุดคลิปหลุดข้อมูลหลุดอะไรต่างๆเยอะเหมือนกันนะอาจจะเป็นเรื่องความไม่พึงพอใจในเรื่องของการโยกย้ายนะคะก็เลยถามหากันว่าเนี่ยมันทำได้ไหมเนี่ยปกติอย่างเวลาที่มีการประชุมภายในองค์กรภาครัฐมันเป็นความลับไหมการที่มีคนนำข้อมูลภายในออกมาที่เรียกว่าคลิปหลุดชัดหลุดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความผิดตามกฎหมายไหม
0: ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องแบบนี้ที่มันมีไวรัลไปได้นะคะก็คงไม่เอามาปล่อยใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าอยากจะให้กำลังใจท่านผู้ว่านะว่าจริงๆโดยหลักการนะคะท่านรองผู้ว่าก็สั่งย้ายท่านผู้ว่าไม่ได้หรอกนะคะอ๋อน้องเพราะว่าตามโครงสร้างราชการเองเนี่ยก็ถือได้ว่าในจังหวัดเองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของจังหวัดแล้วนะคะแล้วก็รองผู้ว่าก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรหรอกไม่มีหน้าที่ดังกล่าวนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าหลายครั้งเนี่ยสื่อของคือคำภาษาไทยเนี่ยมันดิ้นได้จริงๆนะคุณเฉลิมสัมพันธ์บางทีก็บอกว่าในยะเนี่ยมันเหมือนกับว่าใช้อิทธิพลหรือวิ่งเต้นหรืออะไรยังไงหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้ช่วงนี้ยิ่งมีซีรีส์ออกมาแล้วนะคุณเฉลิมสัมพันธ์นะคะ
1: ไอ้อะไรที่สามได้ไหม
0: โอ้ใช่ได้รับชมกันบ้างหรือยังคะคุณสวัสดิ์
2: ชมบ้างแล้วครับชมแล้วฮะทั้งของเกาหลีทั้งของไทย
1: ไทย

0: ณจำได้ไหมว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เรื่องสาธุอะเนาะแล้วก็เหมือนเปิดโปงวงการหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็มาอีกวงการหนึ่งแล้วเนาะ
1: คือบางทีเขาบอกว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวบางทีเนี่ยในชีวิตจริงมันไม่สามารถที่จะตีแผ่หรือว่าสามารถที่จะ
0: เล่าเรื่อง
1: เลยก็เลยต้องผ่านความบันเทิงในรูปแบบหนึ่งซึ่งเอามาเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเตือนใจเขาเรียกสะท้อนสังคมนะ
0: สะท้อนด้วยสังคมนะคะแล้วพอทุกคนก็เหมือนซีรีส์เรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้นะคะทุกคนก็มองดูแล้วก็พยักหน้า
1: เหมือนไหมนึกออกนึกถึงอันนั้นออกไหมคดีนี้ออกไหมอะไรแบบนี้
0: ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเวลาเขาทำภาพยนตร์ขึ้นมานะคะมันก็มักจะเขาเรียก based on คือ story
2: จากจริง
0: การแต่งสีแต่งแต้มอะไรต่างๆไปตามลักษณะของการแสดงนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดพล็อตเรื่องอะไรต่างๆนานามันก็ต้องมีความจริงอยู่ในบ้างแหละนะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่คุณสวรรค์ถามขึ้นมาเรื่องบันทึกเกี่ยวกับการประชุมต่างๆเนี่ยนั่นก็เข้าใจนะคะว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่ควรที่จะต้องรับอะเนา
1: ะ
0: แต่มันก็ไม่รับ
1: เลยค่ะ
0: ไอ้ที่ปั๊มรับเนี่ยมักจะไม่รับทั้งนั้นแหละค่ะนะคะคนที่ไปแอบบันทึกอะไรต่างๆการประชุมเนี่ยจริงๆผิดเสมอไปหรือเปล่าก็มันอาจจะไม่เสมอไปก็ได้ค่ะคุณสำหรับสำคัญถ้าเกิดว่าผู้เข้าประชุมเนี่ยเป็นผู้ที่บันทึกเสียงหรือวิดีโอในการประชุมที่ตัวเองเนี่ยเข้าร่วมอยู่โดยหลักการมันก็คือไม่ได้เป็นการแอบบันทึกถูกไหม
1: คะ
0: มันก็ไม่ได้เป็นการดักฟังต่างๆนะคะแต่ทีเนี้ย
1: ไม่ถูกกฎหมายจะไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมอาจจะไปใช้ในทางคดีไม่ได้เป็นต้นนะอันนั้นคือบันทึกนะคุณจ
1: ะ
0: เผยแพร่ค่ะเผยแพร่อีกเรื่องนึงบันทึกเก็บไว้ชมเองหรือว่านำไปเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนกว่านะคะเราต้องดูว่าเป็นการประชุมราชการแบบภายในไหมถูกไหม
1: คะ
0: ไอ้ในกระทรวงประชุมผู้บริหารประชุมที่มีข้อกำหนดแบบประชุมลับที่คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ต้องเดินออกไปอะไรเงี้ยนะคะผู้ที่เผยแพร่ก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลภายในนะคะแล้วก็โดยหลักการมันน่าจะเป็นเรื่องของวินัยราชการวินัยราชการนะ
1: คะ
0: ทีนี้ก็มีสเต็ปนึงนะคะเผยแพร่เสร็จมันทำให้บุคคลเสียหายบุคคลอื่นเสียหายด้วยคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นต่างๆทีนี้การประชุมหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยดังที่ว่ามันก็มีหลักการวางไว้อยู่เหมือนกันนะคะก็ผมก็อาจจะเอ๊ะแล้วเราในฐานะประชาชนมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลหรือเปล่านะคะก็หลายคลิปเห็นไหมคะไม่ค่อยมีคนฟ้อง
1: หรอก
0: ค
1: ่
0: ะส่วนใหญ่เป็นผลทางคล้ายทางการเมือง
1: ทางการเมืองหรือก็ประมาณว่าทำให้มันเสียชื่อเสียเสียงให้มันตายกันไปตามตายตกไปตามกัน
0: อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วทุกคนฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะดึงลงมาด้วยอันนี้เนี่ยมันก็ไปติ่งอยู่เรื่องของการให้สัญชาติคนต่างด้าวที่วันก่อนเราเคยคุยกันไปแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติที่เรื่องการให้สัญชาติอะไรต่างๆที่มีคนให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเขาเรียกว่าคอร์รัปชันในระดับไม่เชิงว่าเป็นรากหญ้าแต่เรียกว่าเป็นฐานก็คือในส่วนข้าราชการบางส่วนที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะให้หรือว่าเปิดช่องต่างๆเช่นสมสิทธิ์คนเสียชีวิตอันนี้ได้ยินมาตั้งแต่ดิฉันยังทำข่าวใหม่ๆเลยนะมีมาแบบอมตะนิรันดร์การที่เป็นวิธีที่เขาชอบใช้กันหรือว่าแต่งมีคู่สมรสเป็นคนในประเทศนั้นเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ของสามีภรรยาคือคู่สมรสหรือไม่แม้กระทั่งบุตรที่เกิดในดินแดนแล้วก็อาศัยสัญชาติของบุตรเนี่ยก็คือขอสัญชาติด้วยอู้เยอะแล้วก็มีหลายแห่งเนาะมีทั้งพังงานมีทั้งภูเก็ตที่มีประเด็นปัญหาในเรื่องนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเก็บตกมาเล่าสู่กันฟังอีกสักรอบตอนนี้มันก็ยังค้างๆอยู่กลางๆอยู่นะดิฉันว่านะคะถามดร.กี้ไปส่วนหนึ่งละขอขอบพระคุณนะภาพและข่าวจากข่าวสด .co.th นะคะมติชน .co.th ไทยรัฐ .co.th ค่ะ daily news .co.th thai tribune .com tnn thailand .com next news .com กรุงเทพธุรกิจ .com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net thai post .net คมชลึก .net nation week end mcord news fm 100.5 ดิฉันสิริพรยานาวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับ
0: จักรพันธ์โรจน์ศิริรัตน์ค่ะ
2: เรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้

0: ดีครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเรกดาม่ารองผู้ว่าขู่ย้ายผู้ว่าภูเก็ตระบุใครอ้างย้ายผู้ว่าได้ก็น่าขำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวถึงบรรยากาศในห้องประชุมที่มีการให้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตข่มขู่ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าไม่ได้มีบรรยากาศตึงเครียดในการประชุมแต่ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามกลุ่มอันธพาลและผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างผู้ว่ากับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีปัญหาและปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมโดยไม่ปล่อยให้การทำงานติดขัดเพราะปัญหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งข่าวที่ระบุว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถข่มขู่จะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้นั้นไม่เป็นความจริงเพราะผู้ที่มีอำนาจเสนอการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดคือปลัดกระทรวงมหาดไทยและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดไปกล่าวอ้างมีอำนาจเหนือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก็ถือเป็นเรื่องน่าขบขันเท่านั้นสำหรับความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยรองอธิบดีกรมการปกครองนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยช่วงหนึ่งนายอนุทินได้ให้นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรายงานสถานการณ์ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถามผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าไหนใครจะปลดท่านซึ่งผู้ว่าภูเก็ตตอบกลับว่ามีท่านนายกย้ายผมได้คนเดียวครับจากนั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ประหลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเสริมอีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเป็นนายกในพื้นที่นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขให้ได้ยิ่งมีการโพสต์ในที่สาธารณะยิ่งกระทบถึงรัฐบาลว่าไม่บริหารจัดการปัญหากลุ่มเทาผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรีบออกมาเทคแอคชั่นต้องใส่ใจแก้ข่าวไม่ให้กระทบกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีขณะที่นายกได้อ่านข้อความจากโซเชียลระบุถึงคนสนิทของรองผู้ว่าภูเก็ตรุกหาดและรองผู้ว่านามแฝงซีฟู้ดคุยว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยนายอนุทินได้ถามหารองซีฟู้ดว่าอยู่ในที่ประชุมหรือไม่และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำถามหารองซีฟู้ดหลายครั้งซึ่งนายกได้กล่าวแทรกเข้ามาว่าชื่อกุ้งใช่หรือไม่ก่อนที่รองผู้ว่ากุ้งจะชี้แจงในที่ประชุมตนชื่อกุ้งเหมือนกับรองผู้ว่าอีกคนหนึ่งกระแสข่าวที่เกิดขึ้นขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเป็นเอกสารให้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลายบุคคลโดยนายอนุทินขอให้รองกุ้งส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงโดยย้ำว่ารองผู้ว่าจะใช้สิ่งใดไปปลดผู้ว่าพูดแบบนี้เป็นเรื่องน่าอายเป็นข้าราชการถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลซึ่งตนจะสอบปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยตนเองเสียศักดิ์เผยแผนนายกเยือนรัสเซียจ่อเปิดความร่วมมือในกรอบอาเซียนรัสเซียทั้งสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีการพบปะกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระหว่าง 17-18 มิถุนายนนี้ว่าจริงๆเป็นการประชุมกรอบอาเซียนรัสเซียมีทั้งเรื่องสถานการณ์โลกและสถานการณ์ในภูมิภาคเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและการเปิดสาขาใหม่ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียการไปครั้งนี้คงไม่มีเดียวอะไรส่วนเรื่องการซื้อปุ๋ยที่ประเทศไทยเคยติดต่อกับทางรัสเซียก่อนหน้านี้อย่าง

0: ไม่แน่ใจว่าจะมีการหารือต่อหรือไม่เพราะการไปครั้งนี้อยู่ในกรอบอาเซียนรัสเซียต้องดูว่าการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียจะมีช่วงจังหวะเวลาอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพระดอนเผยชงผลรับความเห็นงบปี70เข้าครม.วันพรุ่งนี้ก่อนส่งสภาบรรจุวาระปลายเดือนนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอการรับฟังความคิดเห็นร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ผ่านการเห็นชอบของครม.เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวน 3.78 ล้านล้านบาทหลังจากมีการรับฟังความเห็นตามกฎหมายกำหนดซึ่งส่วนใหญ่มีเสียงสะท้อนว่าแต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณที่น้อยเกินไปส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ผ่านผ่าความเห็นชอบจากครม.พรุ่งนี้จะมีการจัดพิมพ์รูปเล่มและมีการเสนอครม.ใหม่อีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้เพื่อที่จะบรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อแจ้งต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปซึ่งคาดว่าน่าจะเข้าสู่การประชุมที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระที่1ช่วง29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมส่วนในวาระที่2 3คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนแต่มั่นใจว่าการใช้งบประมาณปี2570จะทันวันที่1ตุลาคม2569นี้แน่นอนส่วนกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเตรียมตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570รวมถึงพรบ.โอนงบปี2569นายพระดอนระบุว่าก็ดีจะได้มาช่วยกันตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐเพราะยอมรับว่าทางสำนักงบประมาณมีระยะเวลาในการพิจารณาจัดทำงบในรอบนี้สั้นหากตรงไหนยังเป็นไขมันจะต้องช่วยกันตัดลงไปทรูโดถูกวิจารณ์หนักหลังไปหาเคที่เพอร์รี่ที่สหรัฐแทนที่จะเชียร์แคนาดาที่บ้านเกิดจัสตินทรูโดอดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดาตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังตัดสินใจไม่ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดเปิดสนามครั้งประวัติศาสตร์ของแคนาดาเพื่อไปให้กำลังใจเคที่เพอร์รี่แฟนสาวป๊อปสตาร์ชื่อดังที่ขึ้นแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันของทีมชาติสหรัฐแทนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026โดยทีมชาติแคนาดาลงสนามนัดแรกที่เมืองโตรอนโตเสมอกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา1ประตูต่อ1ท่ามกลางคนดังฝั่งแคนาดาอย่างไรอันเรโนสไมซ์เมเยอร์และที่เข้าไปให้กำลังใจทีมเจ้าภาพแต่จัสตินทรูโดอดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดาเลือกจะไปชมการแข่งขันนัดเปิดสนามระหว่างทีมชาติสหรัฐอเมริกากับปารากวัยที่สนามโซฟายสเตเดียมลอสแองเจลิสในเวลาไล่เลี่ยกันโดยสหรัฐเอาชนะปารากวัยไปได้4ประตูต่อ1ซึ่งระหว่างการแข่งขันปรากฏภาพทรูโดกับเพอร์รี่ชมการแข่งขันบนอัฐจันทร์สำหรับแขกพิเศษแคที่เพอร์รี่เป็นหนึ่งในศิลปินหลักที่ขึ้นโชว์ในพิธีฝั่งสหรัฐในพิธีเปิดบนชุดราตรีสีเงินของเธอมีการติดเข็มกลัดที่รวมธงชาติแคนาดาและสหรัฐอเมริกาไว้ด้วยกันเพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนของทั้งคู่หลังจบการแสดงกล้องจับภาพได้ว่าเธอวิ่งลงจากเวทีไปสวมกอดและจูบทรูโดในทันทีทั้งนี้ทรูโดได้เข้ามาตอบกลับประเด็นดราม่านี้ผ่านแพลตฟอร์ม X ส่วนตัวอย่างมีอารมณ์ขันว่าบางครั้งก็ต้องทำหน้าที่แฟนหนุ่มที่ดีที่ต้องคอยสนับสนุนกันบ้างพร้อมทิ้งท้ายด้วยการส่งอีโมจิธงชาติแคนาดาว่าเขายังคงเชียร์บ้านเกิดให้คว้าถ้วยแชมป์อยู่เสมอทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ

0: ื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.

0: ใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพลภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้มีหลากหลายข่าวนะคะให้ได้ติดตามกันทั้งข่าวภาคประชาสัมประชาเขาเรียกอะไรอ่ะข่าวประชาชนต่างๆข่าวอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่ใกล้ๆที่เราจัดรายการวิทยุก็ที่ห้วยขวางตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะ
2: ถกเถียงกันสรุปแล้วเนี่ยในแง่มุมของกฎหมาย
1: ค่ะ
2: นะ
1: คือประเด็นคือว่าตอนนี้มันลามไป2ศพแล้วนะสิพี่เก๋
2: ค่ะ
1: คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเป็นตชด.เน
2: า
1: ะ
2: มีการเสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะคือเท้าความก็คือตชด.ไปยิงกับทางวินจักรยานยนต์แล้วก็คือสาเหตุก็ตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของค่าโดยสารใช่ไหมคะเหมือนกับว่าทางวินจักรยานยนต์เนี่ยเขาเรียก120จะไปที่ไหนสักแห่งนึงนี่แหละ
1: ไปมักกะสัน
2: แต่ว่าทางคนที่เป็นผู้ก่อเหตุบอกว่า60บาทได้ไหมแล้วก็ตกลงกันไม่ได้อะค่ะก็มีปากเสียงกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการก่อเหตุนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก
1: ็จริงตัวเลขมันคือ80หรือ60
2: เหมือนพี่เก๋อ่านเจอฉบับหนึ่งบอก60
1: คือเรทเนี่ยจริงๆแล้วอุ้มไปเข้าไปดูในแอปพี่เก
2: ๋
1: เป็นระยะทางที่ควรจะเป็นเขาบอกว่าถ้าดูตามระยะทางแล้วถ้าจากห้วยขวางไปมักกะสันอันนี้นุ้ยไม่ทราบนะคะถ้าใครที่มีข้อมูลที่แน่นอน 100% ส่งเข้ามาได้นะคะ
2: เ
1: ขาบอกว่าราคาถ้าเกิดแม็กซิมัมเต็มที่คือ80แพงกว่า80คือแพงแล้ว
2: ค่ะ
1: มันถือว่าเป็นการเก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่ควรที่จะเรียกทีนี้พอเรียก120บาทเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไปไอ้ไม่ใช่คือเป็นราคาที่ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาแล้วก็มีการโต้เถียงกันแต่ประเด็นที่น่าสนใจของเรื่องนี้คือตชด.ท่านนี้ท่านพกปืนไงแล้วพอพกปืนแล้วยิงแล้วจังหวะที่ยิงเนี่ยมันไปโดน3คนซึ่งล่าสุดเนี่ยตอนแรกที่อ่านข่าวเนี่ย
2: เสียชีวิตคนเดียว
1: ค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตอีกท่านนึงที่โรงพยาบาล
2: ค่ะ
1: แล้วก็ยังเหลือที่บาดเจ็บสาหัสอีก1ท่าน
2: ค่ะ
1: นะคะซึ่งตอนนี้มันมีข่าวเคียงมาเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวว่าญาติของคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับการสูญเสียเนี่ยโดนขู
2: ่
1: บอกว่ามีคนแต่งกายคล้ายชุดตำรวจเนี่ยมาในสถานที่
2: ก็เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตนั่นแหละที่ให้ข่าวนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยไปที่สน.ห้วยขวางนะคะแล้วก็ไปกับเพื่อนที่ร่วม

0: วินจักรยานยนต์รับจ้างก็เดินทางไปที่โรงพักอะค่ะแล้วก็ภรรยาของคนที่เสียชีวิตก็คือนายชรินทร์ในบอลที่เพิ่งเสียชีวิตล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจากภาวะสมองตายแล้วก็ร่างกายไม่ตอบสนองการรักษาเนี่ยอันนี้ทางภรรยาก็เลยมีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เพิ่มนะคะแล้วก็มีการบอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีชายปริศนามาหาเรื่องที่วินก่อเหตุแล้วก็พูดจาในลักษณะข่มขู่ในการเอาชีวิตอะค่ะทีนี้ก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าคนที่ก่อเหตุมียศเป็นตำรวจด้วย
1: แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความเป็นธรรมก็ต้องไปปรึกษาทนายมีทนายสายหยุดออกมาแสดงความคิดเห็นมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้าฝั่งของผู้ก่อเหตุอ้างว่าป้องกันตัวเพราะว่าในคลิปเนี่ยก็จะเห็นก่อนว่ามันมีการเหมือนโดนผลักโดนถีบสักอย่างเนาะโดนทำร้ายร่างกายก่อนเนี่ยถ้าบอกว่าป้องกันตัวเนี่ยมันอาจจะอ้างยากเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ดูแค่ว่าใครถูกทำร้ายก่อนแต่ดูว่าตอนที่ยิงเนี่ยพยันตรายยังใกล้ที่จะอยู่ต่อหน้าหรือเปล่าคืออยู่ต่อคือการยิงอ่ะมันสมควรแก่เหตุไหมคือจากภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็ดูจากวิถีกระสุนของผู้ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยกระสุนมันเข้าด้านหลังการที่เข้าด้านหลังมันไม่ได้แปลว่าเขากำลังเข้ามากระทำไง
0: คือทนายสายหยุดทนายสายหยุดเขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ยก็อยู่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลเลยคือไม่ก้าวล่วงแต่คือก็พยายามที่จะ
1: ว
0: ิเคราะห์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แยกเป็นองค์ประกอบบอกว่าถ้าหากตชด.จะอ้างว่ามีการป้องกันตัวเนี่ยพอสมควรแก่เหตุมือเปล่าก็ต้องสู้ด้วยมือเปล่าอาวุธก็ต้องสู้ด้วยอาวุธแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันที่เกินสมควรกว่าเหตุหรือเปล่านะคะเพราะว่าตามคลิปที่เห็นแล้วก็ตามภาพที่เห็นเนี่ยเหมือนกับมีการอย่างที่อุ้มรายงานคุณผู้ฟังไป
1: คือมันยิงจากข้างหลังผู้ก่อเหตุอะค่ะเขาวิ่งออกมาผู้ก่อเหตุเนี่ยคือวิ่งออกมาแล้ว
0: ใช่
1: วิ่งออกมาแล้ว10เมตรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยชักอาวุธปืนแล้วกลับไปยิงไอ้ตรงระยะ10เมตรนั่นแหละเหมือนกับทุกอย่างมันยุติลงแล้วอะนักกฎหมายหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าคู่กรณีกำลังถอยหนีหรือพยันตรายสิ้นสุดลงแล้วอะเหตุการณ์อ้างว่าป้องกันตัวมันเป็นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้น
0: ทีนี้มีทนายอีกหนึ่งคนนะออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันอย่างทนายเกิดผลนะคะก็บอกว่าถ้าหากเป็นกรณีที่ยิงผู้ที่เข้ามาทำร้ายหรือถีบล้มเนี่ยอาจยังพอมีประเด็นให้ต่อสู้ในเรื่องของการป้องกันตัวได้แต่ว่าในส่วนที่มีการยิงผู้เสียชีวิตจากด้านหลังขณะที่อีกฝ่ายกำลังหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุย่อมเป็นประเด็นสำคัญที่ตรงนี้แหละศาลจะมีการพิจารณาอย่างละเอียดเลยแล้วก็ตั้งคำถามว่าในสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยผู้ต้องหาจะต้องนำเหตุผลใดมาอธิบายต่อศาลเนื่องจากขนาดนั้นสภาพอันตรายหรือพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงตัวตามหลักกฎหมายอาญาอาจสิ้นสุดลงแล้วทำให้การอ้างป้องกันตัวเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติว่าถ้ามองว่าควรจะยิงขึ้นฟ้าไหมไม่ควรที่จะยิงเข้าไปที่ตัวตรงๆเลยแบบนี้ถ้าเป็นการป้องกัน
1: ภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตก็บอกเหมือนกันว่ามันเหมือนมาหมดแม็กเลยอะ
0: ค่ะ
1: เหมือนเป็นความตั้งใจอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่แล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นเหมือนกันพี่เก๋ว่าการที่เขาโดนทำร้ายก่อนเนี่ยแล้วการที่เขาใช้อาวุธปืนมาตัดสินปัญหาเขามีสิทธิ์หรอคือนี่ตอนแรกเป็นผู้เสียหายนะเพราะโดนทำร้ายก่อนถูกไหมภาพในกล้องวงจรปิดมันเห็นแต่ในท้ายที่สุดแล้วพอเขาใช้วิธีนี้ในการจัดการปัญหาเขากลายมาเป็นฆาตกร
0: ก็วันนี้
1: อย่างภายในระยะเวลาไม่กี่วินาทีเลย
0: อย่างวันนี้ภรรยาก็มีการออกมาขอความเป็นธรรมเหมือนกันนะคะนอกจากเล่าเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกค่อนข้างที่จะกังวลเพราะโดนข่มขู่เนี่ยก็บอกว่ารู้สึกเสียใจเหมือนกันที่สังคมออกมาเหมือนกับปกอันนี้เป็นภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตฝั่งวินจักรยานยนต์ก็บอกว่ารู้สึกว่าสังคมออกมาปกป้องผู้ก่อเหตุมองเรื่องของการสูญเสียของคนในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องตลกโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงบอกว่าเป็นเพียงคลิปที่ผู้ตายไปถีบผู้ก่อเหตุก่อนแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรือเกิดเรื่องอะไรมาก่อนด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมเนาะอ่ะสองฝ่าย
1: มันเป็นมุมที่ทำให้เราต้องฉุกคิดจริงๆค่ะเพราะว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยมันวัดกันได้เพียงเสี้ยววินาทีจริงๆที่บอกไปแล้วว่าจากที่เป็นผู้เสียหายกลายเป็นฆาตกรแล้วตอนเนี้ยมันมีการถกเถียงกันว่าโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นของคดีนี้เนี่ยมันเริ่มต้นเพียงแค่ค่าโดยสารหลักร้อยบาทแต่มันจบลงด้วยชีวิตของคน2ชีวิตด้วยซ้ำแล้วครอบครัวของเขาที่จะต้องสูญเสียมันไม่สามารถจะหาเงินที่จำนวนมากเท่าไหร่มาทดแทนได้อะค่ะคำถามสำคัญก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าใครเริ่มก่อนแต่การยุติเราจะใช้ปืนในการมายุติทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าได้หรอเพราะตอนนี้มันจะ

0: มีเรื่องของป่วยจิตเวชเข้ามาเกี่ยวด้วยนะพี่เก๋
1: ค่ะเพราะว่าเขาอ้างใช่ไหม
0: ผู้ก่อเหตุ
1: ว่าพ่อว่าป่วย
0: เนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้กลายเป็นคำถามที่คาใจกันอยู่นะคะนอกเหนือจากข่าวเคียงที่อุ้งกับพี่เก๋เล่าให้ฟังว่ามีการบอกกับพยานรอบข้างเนาะว่ามีคนไปที่ไปหาไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็มีการสวมแว่นตาสวมเสื้อสีดำใส่หมวกกันน็อกปกปิดใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาคือตอนนี้ต้องแยกข้อแท้จริงกับข้อคิดเห็นออกจากกันเหมือนกันนะพี่เก๋แต่ว่าหลักๆวัตถุประสงค์ของกับพี่เก๋ก็คืออยากจะเตือนในเรื่องของสติสัมปชัญญะต่างๆคือต้องบอกนะคะว่ามันไม่มีใครถูก 100% ไม่มีใครผิด 100% แน่นอนกับการวิวาทในครั้งนี้เพราะอยู่ดีๆคือมันน่าจะต้องมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสติจริงๆหรือสติสัมปชัญญะจริงๆถ้าอยู่ดีๆจะไปว่าเขาหรือไปยิงเขา
1: วินาทีนั้นถ้าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยการตัดสินใจของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยทางผบ.ตร.ค่ะได้ออกมากำชับแล้วนะคะบอกว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเนี่ยจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและเป็นธรรมนะคะที่สำคัญเนี่ยมีการกำชับไปเลยนะคะว่าห้ามมิให้มีการช่วยเหลือหรือแทรกแซงหรือเลือกปฏิบัติไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นถ้าหากพบการสอบสวนแล้วปรากฏว่าข้าราชการตำรวจนะคะคนที่กระทำผิดเนี่ยคนดังกล่าวเนี่ยถ้ากระทำผิดจริงๆนะคะอันนี้ก็ว่าไปตามพยานหลักฐานเลยนะคะจะต้องถูกดำเนินการทั้งทางอาญาแล้วก็ทางวินัยอย่างเด็ดขาดด้วยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกันก็จะไม่มีข้อยกเว้นด้วยนะคะ
0: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ขยายออกไปในระดับโลกเมื่อวานหรือเมื่อวันศุกร์นะพี่เก๋ได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ปณิธานด้วยใช่ไหมก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน
1: ค่ะ
0: นะคะคือถ้ามองในมิติที่กว้างและหยาบที่สุดเนี่ยโอเคทุกคนยินดีกับการที่เหมือนจะมีทางลงยุติกันแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟื้นฟูทุกอย่างที่มันเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันด้วยเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยหลังจากที่เราได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบางธุรกิจต้องล้มหายตายจากไปเลยก็มีแต่ว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยก็กำลังพยายามที่จะเอาออกซิเจนเข้าไปเพื่อให้ตัวเองยังมีลมหายใจต่อได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่พระอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรเนี่ยท่านบอกเลยว่าอย่างน้อยๆ 2-3 ปีนะ 2-3 ปีเนี่ยหมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่รักษาบาดแผลนะ
1: กว่าจะฟื้น
0: ค่ะซึ่ง 2-3 ปีที่รักษาบาดแผลเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเลยว่าระยะเวลานั้นเนี่ยอุปกรณ์ในการรักษาบาดแผลมันมีเพียงพอหรือเปล่าแล้วเราเองยังมีลมหายใจเพียงพอไหมอันนี้พูดถึงภาคเศรษฐกิจแล้วรวมไปถึงภาคประชาชนด้วยนะคะว่าจะสามารถอดทนได้มากขนาดไหนเพราะว่าดูอย่างตอนนี้ถ้าเราวัดจากเศรษฐกิจของบ้านเราอะไทยช่วยไทยพลัสดูสิว่าคนที่เขาใช้เงินหมดโควต้าตั้งแต่200บาทใช่ไหมเด
1: ือ
0: นละเดือนละวันละ200ใช่ไหมคะเดือนละ 1,000 หมดไปตั้งแต่ครึ่งแรกนี่ยังไม่ใช้ delivery เลยวันนี้วันแรกยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลยนะบางคน
1: ก็ทางกระทรวงการคลังก็ออกมาสรุปตัวเลขแล้วนะคะว่าคนที่ใช้หมดพันเนี่ยโอ้โหก็2ล้านกว่าคนแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะเพราะว่าทางสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นมุมบวกแหละที่มีเรื่องของสัญญาณในการที่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะคะแล้วก็เตรียมที่จะมีการลงนามกันวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทางคุณเอกนิติทันประภาสเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่าการที่ทางสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยเขาสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็เตรียมที่จะลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณบวกของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยเลยนะเพราะว่าจะช่วยเรื่องของการลดความเสี่ยงด้านพลังงานแล้วก็เงินเฟ้อแล้วก็ยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกมันยังมีความผันผวนค่อนข้างที่จะสูงฉะนั้นเองเนี่ยก็ไม่ควรประมาทนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อสงครามสงบเนี่ยเนี่ยล่ะค่ะโลกจะเข้าสู่ในช่วงของการฟื้นฟูไม่ใช่ว่าฟื้นเลยนะเข้าสู่ในช่วงการฟื้นฟูค่ะทีนี้ผลที่จะตามมานะคะก็พลังงานอาจจะลดลงความเสี่ยงเศรษฐกิจก็อาจจะมีความผันผวนลดลงการค้าการลงทุนก็อาจจะกลับมาฟื้น GDP โลกก็อาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นนะคะเรื่องของพลังงานก็ยังทิ้งไม่ได้นะเพราะเห็นว่าก็จะต้องเปลี่ยนผ่านนี่แหละเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่างเรื่องของเศรษฐกิจที่มันมาจากจุดเริ่มต้นนะคะทีนี้มันยังส่งผลต่อเนื่องค่ะราคาสินค้าขึ้นไปแล้วจะถามว่ามันจะลงไหม ันนี้สำคัญมากๆเลยขึ้นไปแล้วลงยากนะคะแล้วเงินเฟ้อตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตามมาค่าครองชีพของประชาชนด้วยฉะนั้นเองเนี่ยก็ยังคงเป็นมองในเรื่องของการเปลี่ยน

0: านอยู่นะคะก็จะต้องติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดเลยนะคะอ่ะก็ต้องเตรียมเรื่องของการรับมือแม้ว่าสงครามจบแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจก็ยังไม่จบค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงที่ยังไม่จบก็คือคดีที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปมหัวสว.คือต้องบอกว่าเรื่องนี้อีกแค่ไม่กี่วันก็จะครบ2ปีแล้วนะพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: เอาจริงๆนะอุ้มไม่คิดว่ามันจะลากยาวมาขนาดนี้นะตอนแรกอะเข้าใจว่ามันมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการนะคะแต่กลายเป็นว่าล่าสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่ทำให้ได้พูดถึงกันเยอะมากซึ่งเดี๋ยววันนี้เราได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับนักวิชาการด้วยนะคะเพราะว่ามันมีการออกมาเผยแพร่คลิปโดยคุณไอติมผลิตส.ส.พรรคประชาชนนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นคลิปวิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์ระหว่างบรรยากาศของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในรอบไขว้ระดับจังหวัดซึ่งในภาพเนี่ยมันเปิดเผยให้เห็นว่ากลุ่มผู้สมัครมีการนำโพยรายชื่อเข้ามาในคูหาเลือกตั้งแล้วมีกรรมการคือกกต.ค่ะก็เข้าไปสังเกตเห็นแล้วก็เข้าไปยึดแล้วก็เก็บโพยเหล่านั้นแล้วคำพูดที่ในคลิปที่มันชัดเจนนี่แหละที่เป็นประเด็นอยู่ว่ากำลังจะได้เป็นสว.กันอยู่แล้วกรุณาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยความโปร่งใสด้วย
0: ค่ะ
1: มีคำถามเยอะแยะมากมายเลยว่าแล้วตกลงโพยเหล่านั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนมีการตรวจสอบกันแล้วหรือยัง
0: ก็ตั้งคำถาม4คำถามอะค่ะว่าพอเห็นในคลิปแล้วเนี่ยตอนที่มีการพูดเนี่ยแล้วได้มีการตรวจสอบไหมนะคะว่ามีกระบวนการในการทำอะไรบ้าง1 2 3 4นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้โพยอยู่ไหนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้กระบวนการมันไปถึงไหนอย่างไรแล้ว
1: ก็จริงๆแล้วมันมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีการตั้งข้อสังเกตจากฝั่งของพรรคประชาชนนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกกต. 4คนจากทั้งหมด7คนเนี่ยกำลังร่วมพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเชื่อมโยงหรือเคยให้การรับรองในการเข้าดำรงตำแหน่งของตัวเองมันเลยมีคำถามว่าความเป็นกลางจะเชื่อถือได้แค่ไหนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงของกกต.ที่ผ่านมาค่ะว่ามันเพียงพอแล้วมันคลายข้อสงสัยให้กับสังคมได้มากขนาดไหน
0: ค่ะ
1: ก็เลยเสนอทางเลือกให้กกต.เนี่ยพิจารณาทางเลือกคือมันจะมีคณะไต่สวน2คณะพี่เก๋จำได้ใช่ไหมชุดที่26อ่ะหลังจากที่พอมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วก็มีชุดที่36ต่อออกมาแต่ว่าคำวินิจฉัยมันแตกต่างกัน
0: ค่ะ
1: นั่นแหละค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยในรายละเอียดกันนะคะซึ่งตอนนี้กระแสข่าวเท่าที่อุ้มฟังจากนักวิเคราะห์ต่างๆนะพี่เก๋เริ่มที่จะมีทิศทางบอกว่าจาก229เนี่ยเหมือนเขาคัดเลือกเอาไว้แล้วอันนี้เป็นข้อมูลที่ตรงกับที่เราเคยสัมภาษณ์นักวิชาการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะพี่เก๋ว่า
0: ค
1: ัดเลือกไว้แล้วว่าจะต้องมีหน่วยกล้าตายโดนแน่ๆ
0: มีบางส่วนแต่อาจจะไม่ได้โดนทั้งหมดอย่างนี้หรือเปล่า
1: ใช่แล้วก็ระดับบิ๊กบอสอาจจะรอดอะไรอย่างนั้นอันนั้นคือแสดงความคิดเห็นอยู่ในขั้นตอนของการแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ว่าจริงเท็จยังไงเนี่ยเดี๋ยวว่ากันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของThailandไทย AI Passport ด้วยที่จนถึงวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีคำถามคาใจกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใส
0: แต่ว่าเรื่องของการเมืองจริงๆไม่ใช่มีแค่2ประเด็นนี้นะวันนี้มีอีก2วงที่ร้อนมากๆเดี๋ยวมีเวลาต้องให้เวลายาวๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นบรรยากาศในการประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยถึงขนาดแบบว่าเดือดมากๆเลยนะคะถามหาเลยนะคะถามหาเลยว่าใครจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตได้ใครจะใหญ่รองผู้ว่าคนไหนใหญ่กว่าผู้ว่าใหญ่กว่านายกหรือเปล่านี่อีกหนึ่งวงนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้วงของกระทรวงมหาดไทยที่นายกถึงขนาดแบบว่าบอกว่าต้องไปตรวจสอบเลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะก่อนที่บอกว่านายกใช้คำว่าไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้นะจัดการให้เรียบร้อยเลยก่อนที่เดี๋ยวนายกจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะส่วนอีกวงนึงอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะพรรคประชาชนเขาฉะกันเองอะค่ะคุณภาวุฒิอะค่ะ
1: ค่ะ
0: กับคุณพักขมลนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นการถกเถียงกันในพรรคประชาชนเองนะคะน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าคุณภาวุฒิเนี่ยออกมานะคะออกมาเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการวิจารณ์ระบบคณะกรรมการของรัฐสภาไทยอย่างเผ็ดร้อนเลยนะแล้วก็ระบุว่ากลไกปัจจุบันเนี่ยไร้ประสิทธิภาพและกลายเป็นภาระต่อระบบราชการและภาษีประชาชนและยังพูดอีกเยอะมากนะคะว่าเหมือนกับว่าเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญแต่ว่าเข้ามาเพราะโควต้าของพรรคการเมืองโอ้นี่คนในพรรคเดียวกันนะ
1: ค่ะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้สิสักพักนึงแล้วล่ะพรรคประชาชนนี่เขาค่อนข้างเดือดนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้ามองในมุมว่าก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรอะปิดชื่อถึงพฤติกรรมอะเหมือนมองแต่เฉพาะคอนเทนต์หลักๆไม่ได้มองว่าอยู่พรรคเดียวกันหรือเปล่าผิดก็ว่าไปตามผิดอันนี้ก็ว่าไปเรื่องนึงแต่

0: ว่าหลังๆเนี่ยนี่ตีกันเองบ่อยเหมือนกันนะก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาขยายความกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นประเด็นเดือด
1: เดือดเดือดเดือดคือสองโมงวันนี้เดือดมาก
0: มันเป็นการตั้งคำถามอย่างที่บอกแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในเฟซบุ๊ก
1: แล้วภูเก็ตอ่ะก็เดือด
0: ภูเก็ตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสีเทาทั้งหลายไงมันช้ามาตั้งนานแล้ว
1: มีเวลาอธิบายให้ฟังด้วยเพราะว่าข่าวค่อนข้างที่จะยาวเพราะว่าโอ้โหมีการตอบโต้กันนู่นนี่นั่นแล้วรายละเอียดเยอะมาก
0: ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมผู้ฟังที่รักในสุขภาพแล้วต้องการความคุ้มค่านะคะขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะคะเพราะว่ามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะ
1: ค่ะ
0: ตัวหม้อในเนี่ยเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดง่ายแล้วก็ล้างก็ง่าย
1: อันนี้ชอบมาก
0: ด้วย ใช่แต่ว่าต้องดีๆนะเวลาล้างอ่ะเพราะว่าเคยมีญาติผู้ใหญ่แล้วเขาไม่ทราบไง
1: ค่ะ
0: ถูออกหมดเลย
1: คือสมัยก่อน พอเวลาจะล้างทีนะโอ้โหมันยากมากเลย
0: ใช่
1: ต้องแช่นงแช่น้ำ
0: อันนี้วางใจได้เพราะว่าคุณน้องคาชิว่ารุ่น RC1804เขาเป็นผู้ดี
1: okay.
0: ที่เขาไม่รักความสกปรกเขารักความสะอาดแค่เป็นแบบเคลือบนองสติ๊กมาให้เลยและที่สำคัญนะนอกจากจะรักความสะอาดแล้วนะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันเลยค่ะ ท
1: ั
0: ้งหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่กระทั่งทำเค้กก็ทำได้ค่ะ
1: สุดยอด
0: ตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยเพราะว่ามีมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะคุณสมบัติครบครันขนาดนี้ราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะช็อปมาเนี่ยใจดีมาก990บาทถ้าสั่งซื้อตอนนี้มีของแถมเพิ่มให้อีกด้วยไงที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทแล้วนะถ้าสนใจโทรได้เลยค่ะ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้านะคะมาประเด็นร้อนเรื่องของการเมืองกันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
8: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญ

0: ับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM
2: 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้อุ้มกับพี่เก๋จะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการเมืองแบบเดือดเลยนะคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดเกี่ยวข้องกับไทยแลนด์พาสปอร์ตคือ THAI พาสปอร์ตล่าสุดนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันแล้ว
4: เดินหน้าค่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็บอกว่าชี้ไทยต้องโตทันโลกไม่ล้าหลังนะคะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่ให้ประชาชนอันนี้อ่านพาดหัวนะ
3: ค่ะในรายละเอียดเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะแต่ว่านี่คือหนึ่งประเด็นที่มีการตั้งคำถามกันอย่างกว้างขวางในสังคมนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยวงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเรื่องของความคุ้มค่ากระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและความโปร่งใสในการดำเนินโครงการและในขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องเดือดที่เกิดขึ้นก็คือเกี่ยวข้องกับหัวสว.ตอนนี้มันมี2กระแสที่เดินคู่ขนานกันฝั่งนึงมองว่าหลักฐานเพียงพอที่จะส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยแล้วแต่อีกฝั่งเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายไม่มีมูลความผิดและสุดท้ายตอนนี้ลูกบอลกำลังอยู่ที่กกต.ชุดใหญ
4: ่ขณะเดียวกันนะคะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเหมือนกับมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการจะซักฟอกรัฐบาลต่อในสมัยหน้าด้วยนะ
3: เอาละเดือดเหลือเกินนะคะสองเรื่องนี้เราขอส่งไม้ต่อให้ได้วิเคราะห์กันอย่างเจาะลึกในมุมของรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นะคะกับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอลานถิ่นบางเตียวตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์โอลานค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับคุณเก๋คร
3: ับค่ะอาจารย์เดี๋ยววันนี้เราจะพยายามบาลานซ์ทั้งสองเรื่องนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะมีเวลาให้กับเรื่องไหนอาจารย์อยากจะพูดถึงเรื่องไหนก่อนคะระหว่าง THAI Passport กับเรื่องหัวสวค่ะอาจารย
5: ์คือจริงๆนะครับพูดเป็นภาพรวมก็ได้นะครับไปเห็นว่าตอนนี้นะครับสังคมเกิดความสงสัยเกิดความกังขานะครับทั้งสองเรื่องนะครับไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็ประการต่อมาสังคมก็มีความคาดหวังต่อพรรคฝ่ายค้านในการทำหน้าที่ตรวจสอบนะครับก็จะสามารถทำให้เรื่องนี้นะครับเข้าไปสู่ประเด็นการถกเถียงการติดตามและทำให้เกิดการตรวจสอบเพื่อสร้างความเป็นธรรมกับระบบการเมืองโดยรวมได้มากน้อยแค่ไหน
3: ค
5: ือสองเรื่องเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพาสปอร์ตนะครับAI เนี่ยซึ่งเรื่องนี้โดยหลักการผมโดยส่วนตัวนะผมเชื่อว่าหลักโครงการเนี่ยมันมีความสำคัญนะในการที่จะใช้ประโยชน์เพื่อที่จะต่อยอดไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ด้านการศึกษาด้านการแพทย
3: ์
5: หรือว่าการทำธุรกิจ SME ที่ทำให้สามารถลงทุน 1,600 ล้านและต่อยอดได้แต่ปรากฏว่า ITOR บางส่วนนะครับที่มันมีปัญหาอยู่ว่ามันถูกตัดสินใจไปก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ตัว5ล้านคนเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรซึ่งผมว่าหลักการเนี่ยถ้าฝ่ายค้านสามารถทำให้เห็นว่าอะไรที่ทบทวนได้หรืออะไรที่มันทบทวนแล้วมันมีวาระซ่อนเร้นก็จะสามารถนำไปสู่เป็นข้อมูลในการอภิปรายนะครับหรือว่านะครับทำอย่างอื่นอย่างเช่นไปยื่นร้องปปช.ยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของจะได้ทำร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการในการตัดสินใจนะครับอย่างขาดความรอบคอบนะครับประการที่หนึ่งหรือในเรื่องของกกต.เองนะครับที่กำลังอยู่ในเรื่องการดูแลเรื่องคดีหัวสว.เนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมเรียกบทบาทฝ่ายค้านสำคัญน
3: ะ
5: เนื่องจากตัวฝ่ายค้านเองก็ถูกมองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยทำเต็มที่หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ฝ่ายค้านเนี่ยโดยเฉพาะพรรคส้มไปยกมือบวชพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มันก็เกิดความเครือบแคลงสงสัยในตัวพรรคส้มมาตลอดเช่นเดียวกันว่านะครับมีการตรวจสอบเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงหรือไม่นะครับ AI ได้จะเดินสุดหรือไม่นะครับที่ดินเขากระโดงจะเดินสุดหรือไม่หรือว่าจะข้างหัวสวหรือว่าทำแล้วพักทำแล้วหยุดเพื่อที่จะให้เกิดนะครับกระแสที่มีผล

0: ูกพันกับทางการเมืองในการเลือกตั้งนะครับผู้ว่ากรุงเทพหรือไม
1: ่
0: ทั้งหมดเนี่ยสังคมก็เกิดความนะครับสงสัยตัวฝ่ายค้านเช่นเดียวกันนะฮะ
2: ค่ะอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ในแง่ของข้อกฎหมายได้ไหมคะเกี่ยวกับ Thailand AI AI Passport เนี่ยค่ะอาจารย์คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์อ้อดร.การดีอะค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์อ้อพูดในมุมของการแก้ไข TOR ว่ากฎหมายจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันยังเปิดช่องให้ทบทวนได้อยู่ของการของจริงๆแม้ว่ามันจะลงนามไปแล้วก็ตามแต่ในขั้นตอนเนี่ยมันยังแก้ไขและมันยังทบทวนได้อาจารย์มองยังไงคะในมุมของข้อกฎหมายค่ะ
0: คือผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือส่วนตัวผมเนี่ยเห็นว่าโครงการเนี่ยมีประโยชน์แต่เวลาการใช้เนี่ยผมว่าการจำแนกเนี่ยไม่ชัดว่าเราจะใช้5ล้านคนเพื่อใคร
1: ค่ะ
0: ก็คือถ้าเราดูนะฮะ5ล้านคนกับยอดเงินจำนวนเนี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนที่เรา 3-4 คนทั้งหมดที่ใช้กันอยู่ต่อเดือนนะครับมันถูกกว่าจริงแต่ไม่ใช่ให้5ล้านคนเนี่ยนะครับโดยไม่มีการจำแนกคือสำหรับผมเนี่ยถ้าจะแก้ TOR รัฐมนตรีแก้ได้ครับเพราะว่ามันนี่คือสำคัญเลยนะทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องฟังผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน
1: ค่ะ
0: แล้วมันที่มันตลกก็คือโครงการเนี่ยมันถูกอนุมัติไปก่อนครึ่งนึงแล้วใช่มั้ยฮะแล้วปรากฏว่ามันก็นำมาสู่การทำประชาพิจารณ์ที่หลังนะครับซ
1: ึ่
0: งโดยหลักการแล้วเรื่องนี้มันไม่สมควรทำแต่ในเมื่อสังมันมาโดยขนาดนี้ผมว่าข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นข้อเสนอที่ดีที่อยากได้ทบทวน TOR แล้วก็มาดูว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรอย
1: ่
0: างเช่น 1,600 ล้านบาทเนี่ยถ้าใช้แล้วปี2ปีจะเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรสองเอาไปใช้กับกลุ่มคนที่เขานะครับจำเป็นต้องใช้เพื่อพัฒนานะครับสมรรถนะหรือศักยภาพอย่างเช่นทางการแพทย์นะครับเราอาจจะใช้AI ทางการแพทย์เพื่อที่จะรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นทางการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือผู้ประกอบการนะครับรายใหม่เนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าสามารถปรับปรุงแก้ไข TOR เหล่านี้ได้มันก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลยืนกระต่ายขาเดียวแบบเนี้ยนะครับมันก็ยังมีช่องทางทางกฎหมายที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยนะครับไปยื่นทางปปช.ทางเตรียมข้อมูลนะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่สำหรับผมเนี่ยในเมื่อสังคมกดดันอย่างเนี้ยแล้วมันเห็นว่าส่วนตัวเห็นว่ามันมีประโยชน์เนี่ยมันน่าจะปรับ TOR คือถ้าฟังนะหลายๆคนก็บอกว่าถ้าปรับมันก็ยังพอไปได้อยู่ซึ่งมันเป็นทางลงที่ดีในทางการเมืองกับตัวรัฐบาลด้วยครับ
2: แต่ว่ายังมีหวังใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คือถ้ารัฐบาลฟัง
1: จุดนี้คงต้องทบทวน
0: ต้องทวนว่าเออนะคือทุกคนน่ะพยายามหาทางลงให้อะว่าโครงการเนี่ยถ้าใช้ได้ดีมันมีประโยชน์นะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าใช้ทางการแพทย์ใช้ทางการศึกษาใช้กับนักวิทยาศาสตร์ผู้ประกอบการและเล็กรายน้อยเนี่ยแล้วก็ดูว่ามี KPI บอกได้ไหมว่า3ปีหลังจากนี้มันจะมีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นมาบ้างมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: 1,600 ล้านแล้วก็นะครับเททิ้งไปเลยอะไร
1: ค่ะอาจารย์ก็คือว่าเดินหน้าต่อได้แต่ว่าอาจจะต้องทบทวนบางกรณีที่เป็นข้อเสียหรือเป็นช่องโหว่อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับก็คือเช่นท่านบอกว่าคือเราไม่รู้ว่า5ล้านคนก็จะคือถ้าไปจ่ายเพลนๆทั่วไปครับอย่างที่เขาก็วิจารณ์กันว่าทุกวันนี้มันก็ใช้ฟรีอยู่ถูกไหมถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้พัฒนาอะไรมากไปกว่าการแต่งรูปตัวเองมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะแต่งรูปตัวเองหรือว่านะครับเจนรูปเนี่ยมันใช้ฟรีได้อยู่แล้วแต่ให้ไปใช้กับกลุ่มคนที่เขามีความจำเป็นต้องใช้ในการต่อยอดโปรดักต์ศิลปันหรือว่าคุณภาพชีวิตหรือว่ามูลค่าสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยปัจจัยนะคะของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่โครงการนี้โครงการเดียวแล้วมันดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลต้องฝ่ามรสุมไปหลายๆลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นเรื่องของหัวสวแล้วก็โครงการนี
0: ้
1: แล้วก็กดดันอะไรหลายๆอย่างอาจารย์ทีนี้สิ่งที่มันจะตามมาถ้ารัฐบาลไม่สามารถตอบความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้เนี่ยอาจารย์มองยังไงสำหรับประเด็นนี้คะ
0: คือเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าทั้งสองเราคุยกันมาตลอดว่ารัฐบาลชุดนี้ในปัจจัยเชิงโครงสร้างเขาเนี่ยมันแข็งแรงมากนะต
1: ั
0: วธรรมนูญตัวสภาร่างสภาสูงองค์กรเสียคือล้มรัฐบาลชุดนี้ยากมากเส
1: ีย
0: งฝ่ายค้านไม่พอแต่รัฐบาลก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีความได้เปรียบขนาดไหนแต่ถ้าดำเนินกิจกรรมโครงการอะไรที่ยังให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจเนี่ยหรือว่าคลองใจประชาชนไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน่ออ่อนของความขัดแย้งใหญ่ระยะยาวที
1: ่
0: จะส่งผลต่อรัฐบาลโดยตรงคือตอนนี้นะครับฝ่ายค้านอ่ะทำได้ทุกอย่างครับแต่ถามว่าจะทำแล้วมันสำเร็จหรือไม่อย่างเช่นเรื่องกรณีไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องพาสไอ AI Passport หรือว่าเรื่องของวสวเนี่ยทำได้หมดนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วอ่ะ

0: จะสำเร็จหรือไม่อ่ะถ
1: ู
0: กไหมแล้วก็
1: ค่ะเชิญอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคืออาจารย์โยงมาที่ฝ่ายค้านว่าเขาจะทำได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่ามูฟที่เราได้เห็นที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามจะเปิดเผยคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาว่าถ้ามันมีการเก็บโพยหรือว่าเอกสารบางอย่างจริง
0: คือ
1: เหล่านี้อาจารย์มันจะสามารถที่จะเอาหลักฐานเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยขนาดไหนคะในมุมขยาย
0: แผลค่ะผมนะถ้าขาดสังคมนะครับขาดประชาชนร่วมด้วยภายใต้กฎหมายขนาดนี้ภายใต้โครงสร้างขนาดนี้ยากมากที่จะประสบความสำเร็จแม้ว่าตัวเองจะมีหลักฐานใหม่เรื่องคลิปเสียงเรื่องเส้นทางการเงินแล้วก็พูดถึงกกต.ที่มีส่วนได้เสียคณะกรรมการชุด26กับคณะกรรมการชุด36กกต.บางส่วนนะครับที่มาจากกลไกสภาสูงทั้งหมดเนี่ยฝ่ายค้านสามารถยื่นปปช.ได้ตรวจสอบปปช.ได้เปิดเผยทางสังคมได้แต่ถามว่าโครงสร้างทางการเมืองแบบนี้ผมสำรวจตัวผมคิดว่าทำให้รัฐบาลยากมากนอกจากทำให้ฝ่ายค้านเองอ่ะได้รับความเชื่อมั่นทางสังคมมากกว่านี้ด้วยแล้วต้องชวนสังคมนี่แหละครับเป็นเพื่อนคือตอนนี้ทั้งสองฝั่งนะรัฐบาลเองก็ต้องแย่งชิงมวลชนเพราะหลายๆอย่างรัฐบาลนะมวลชนเองก็รู้สึกว่าเออมันมีข้อสงสัยมันมีข้อวิพากษ์วิจารณ์นะครับโครงการไทยช่วยไทยครึ่งเนี่ยคนละพันช่วยไทย
1: ค่าเสีย
0: ม
1: ัน
0: ไม
1: ่
0: พอต่างฝ่ายเช่นเดียวกันฝ่ายค้านเองตั้งแต่ไปยกมือสนับสนุนรัฐบาลอนุทินเนี่ยก็มีข้อสงสัยเช่นเดียวกันว่าเล่นพอเป็นพิธีกันหรือเปล่าเพราะหลายนะครับเรื่องก็ไม่กล้าเปิดตอบทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่ว่าคุณจะเดินยังไงฝ่ายค้านจะมีข้อมูลดียังไงแต่ถ้าขาดสังคมนะครับสนับสนุนสังคมคลางแคลงใจมันก็ไปต่อแล้วก็ไม่สำเร็จเช่นเดียวกันรัฐบาลจะมีความได้เปรียบยังไงแต่ถ้าทำอะไรไปแล้วสังคมเกิดความคลางแคลงใจเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นระยะยาวของรัฐบาลนะครับ
1: ค่ะอาจารย์มีข้อกังวลหรือว่ามีจุดอะไรหลายคนก็พยายามจะถามนะด้วยความที่โครงสร้างค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่สะดุดขาตัวเองล้มได้บ้างไหมคะในประเด็นไหนยังไงไหมคะ
0: คือทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าทุกประเด็นเลยถ้าวันนี้ถ้าสังคมจับตาเอาอย่างเช่นเรื่องวัวสวเนี่ยส
1: ัง
0: คมจับตามานานนะแต่สังคมก็เหนื่อยถูกไหม
1: ฮะ
0: สังคมก็เหนื่อยเพราะมันไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนยังไงแล้วกระบวนการกลไกเนี่ยมันลากยาวนานได้จนทำให้สังคมเหนื่อยพอสังคมเหนื่อยเนี่ยมันก็เข้าทางกระบวนการหรือว่ากลุ่มที่มันมีอำนาจอยู่ที่ทำให้มันถึงเดินไปชนกำแพงอ่ะหมดระยะเวลานะครับไปไม่ถึงนะครับคนที่มีปัญหากันจริงๆด้วยความเหนื่อยสังคมก็ไม่ตามต่อแล้วบวกกับนะฝ่ายค้านเองที่บอกว่าถูกตั้งข้อสงสัยเช่นเดียวกันทุกคนเดินทางไกลกันหมดเลยนะครับเช่นเดียวกันนะพรรครัฐบาลถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสังคมก็รู้สึกว่าเหนื่อยกับสิ่งที่ส่งเสียงไปแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้มันจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในทางการเมืองคือความที่หนูฝังต่อระบบการเมืองและนำไปสู่ความเฉื่อยเหนื่อยทางการเมืองก็คือรัฐบาลทำอะไรก็ทำไปฝ่ายค้านทำอะไรก็ทำไปอันนี้จะส่งผลกับปัญหาในเชิงหลักการระยะยาวถ้าระบบมันไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ประชาชนพึงพอใจได้ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน
1: ถ้าจะพออธิบายให้ชาวบ้านอย่างอุ้มได้เข้าใจว่าเราดูในข่าวเนี่ยสำนวนเดียวกันหลักฐานชุดเดียวกันแต่คณะกรรมการชุดแรกบอกว่ามีมูลนะพอส่งให้อีกชุดนึงบอกไม่มีมูลแบบนี้อาจารย์เราจะให้นิยามคำอธิบายยังไง
0: คือกระบวนการกลไกมันมีอยู่จริงแต่ความล่าช้าของระบบราชการเนี่ยมันทำให้คนขาดความสนใจขนาดพวกเราเองอ่ะที่ตามข่าวทุกวันยังเบื่อครับถูกไหมฮะมาเดินอันนี้ไปเจออันนี้เจออันนี้คือไม่แล้วเสร็จสักครั้งหนึ่งแล้วเราโดนแรงกดจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจขนาดนี้ที่คนต้องคิดเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องนะครับที่ไกลตัวครับมันทิ้งทำให้คนลดความสนใจจากการมีลดความสนใจจากทางการเมืองซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่นะคุณรุ่มคุณเก๋ครับว่าถ้าคนประชาชนเนี่ยไม่มีส่วนร่วมในทางการเมืองหรือมีส่วนร่วมเพียงแค่ไปเลือกตั้งเนี่ยมันจะเกิดความตึงเครียดในระบบการเมืองนี้ที่ทำให้กลุ่มชนชั้นนำเนี่ยจะสามารถครองรักษาอำนาจแบบนี้ไปอย่างยาวนานซึ่งอันนี้อาจจะเป็นวิธีการเป็นแผนทางการเมืองแบบหนึ่งก็ได้ที่ผลักคนออกจากการเมืองให้ได้มากที่สุดโดยทำให้กระบวนการมันช้ามันซับซ้อนและไม่ให้คนเนี่ยไปติดตามสนใจกับประเด็นเหล่านี้และทำให้ประเด็นเหล่านี้กลายเป็นเทคนิคทางกฎหมายแล้วก็เดินไปชนกำแพงว่าสุดท้ายก็หมดวาระไปหรือว่านะครับขาดอายุความไปอย่างที่เราเห็นกันในหลายๆคดีครับ
1: ตามกฎหมายอะค่ะอาจารย์มันสามารถ

0: จะกินระยะเวลาได้ยาวนานขนาดนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะมันมีเทคนิคครับมันมีเทคนิคของมันอยู่อย่างที่เราเห็นนะมันผ่านมาตอนนี้ก
0: ็2ปีแล้ว
1: จะ2ปีแล้วเห็นไหมถ้าไม่สามารถทำอะไรใครได้เลย
0: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสุดท้ายกกต.ชุดใหญ่ทั้ง7ท่านเลือกที่จะเชื่อฝั่งที่บอกว่าไม่มีมูลนะแล้วก็ยกคำร้องไปจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะเคลียร์คัดจบไปเลยหรือว่าฝั่งที่ยังเห็นต่างหรือประชาชนคนทั่วไปยังสามารถจะไปยื่นฟ้องหรือว่าทำอะไรต่อได้อีกไหมคะ
1: ยื่นปปช.ได้ยื่นปปช.ต่อได้ครับจะไปยื่นปปช.คือฝ่ายค้านก็ต้องไปยื่นต่อได้คือเรื่องนี้ความยากลำบากก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะมันทำยากเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนอกจากทางไม่เห็นว่าตัวรัฐบาลเองไปโยงไปสัมพันธ์กันยังไงแล้วไปโยงไปสัมพันธ์กันยังไงแต่นั่นแหละครับอภิปรายไปเสียงในสภาก็ไม่พอนึกออกไหมฮ
0: ะ
1: นี่คือปัญหาของระบอบมันถูกสถาปนาแบบนี้แล้วตัวฝ่ายค้านเองก็ถูกตั้งข้อสงสัยนะครับในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอยู
0: ่
1: นี่คือมันเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกับการเมืองเราวนอยู่ในเขาวงกตนะครับหาทางออกไม่ได้เลยนะครับปัญหามีอยู่จริงนะครับแต่ผู้ที่จะแก้ปัญหาและผู้สร้างปัญหานั้นสร้างเกมทางการเมืองจนไม่สามารถเดินบรรจบอะครับ
0: อาจารย์ถ้าเกิดมุมของนักธุรกิจแล้วมองเข้ามาว่าเขาต้องการความนิ่งทางการเมืองนะมันมี2ช้อยตอนนี้คือมีคนมองว่าโอเคถ้ากกต.ตัดสินใจที่จะส่งสารชี้ขาดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนตัวเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนสว.ล็อตใหญ่เลยกับปล่อยผ่านไปเพื่อให้การเมืองมาได้เดินหน้าต่อแล้วเขาก็วิเคราะห์กันว่านี่ไงแบบไหนที่จะทำให้ประเทศเสียหายน้อยกว่ากันเขาเลยเลือกวิธีนั้นอาจารย์มองยังไงคะ
1: คือวิธีไหนเนี่ยผมขึ้นอยู่กับมองว่าขึ้นอยู่กับนักธุรกิจแต่ละคนจะมองนะครับผู้ประกอบการคนไหนจะมองยังไงเพราะว่านะครับยกไปทั้งหมดนะครับที่มีข้อกล่าวหาเลยยังได้แต่อย่าลืมว่ากลไกการเลือกแบบเดิมนะครับกฎหมายเดิมนะครับซึ่งอาจจะเจอวิธีการแบบเดิมที่ซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นถูกไหม
0: ครับ
1: คือตอนนี้คือหลักใหญ่ใจความในการแก้จริงๆถ้าภาคธุรกิจอยากจะแก้ภาคธุรกิจต้องกดดันให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับเพราะถ้าแก้หรือว่าการที่จะทำให้เกิดกระบวนการได้มาภายใต้กติกาแบบนี้มันก็จะมีโอกาสเจอนะสว.แบบนี้หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดประเด็นหลักนี้เกิดขึ้นอีกเพราะยังใช้กติกาเดิมนักธุรกิจต้องมองไกลๆว่าจะต้องเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนจะมีไม่มีสว.นั้นก็เป็นอีกเรื่องในรายละเอียดอันนี้คือจะทำให้ภาคธุรกิจมีความมั่นคงหรือว่าสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวดีกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
2: ค่ะอย่างฝากฝั่งของพรรคประชาชนเองเนี่ยอย่างเรื่องของคดีหัวสว.เองเนี่ยเมื่อวานคุณไอติมก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสนอให้กกต.ควรส่งคดีนี้เนี่ยให้ศาลเป็นผู้ตัดสินอาจารย์มองยังไงคะอาจารย
1: ์ถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องเลยครับเพราะว่าตัวฝ่ายค้านบอกว่าเขายังคือทั้งหมดเนี่ยมันยังอภิปรายก็ยังไม่ได้ก็ต้องเสนอไปตามกระบวนการอย่างนี้ครับให้ศาลพิจารณาแต่นั่นแหละครับเราไม่รู้ว่าในท้ายสุดนะครับกกต.ชุดใหญ่จะพิจารณาอย่างไรเพราะท่าทีระหว่างคณะกรรมการชุด26กับ36ก็ไม่ตรงกันและอย่าลืมนะพอเจอชุดใหญ่เองก็ที่มีข้อครหาว่านะครับหลายท่านก็มาจากสว.ชุดนี
0: ้
1: มันเกิดระบบเกาหลังกันในทางการเมืองนะครับซึ่งมันเป็นแบบนี้มันก็เกิดสภาวะอีกแล้วเจ็บเนื
0: ้อ
1: ทำยังไงได้ที่ใช้อำนาจนะครับเดินไปให้ถึงที่สุดแล้วอ้างว่านะครับต้องสืบต่อต้องพยานหลักฐานไม่พอนี่มันเป็นเทคนิคทางกฎหมายแต่พอเป็นแบบนี้ปั๊บด้วยภาษาหรือว่าด้วยท่าทีหรือว่าด้วยอะไรหลายอย่างพอเป็นกฎหมายเป็นภาษาทางกฎหมายปั๊บเนี่ยมันผลักคนจำนวนมากออกจากความสนใจนะฮะ
2: ค่ะอาจารย์อย่างประเด็นเรื่องของการส่งสัญญาณในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของการซักฟอกเนี่ยแม้ว่าณเวลานี้เนี่ยในสมัยนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการยื่นแต่ว่าทางคุณไอติมบอกว่าอาจจะเป็นรอในสมัยหน้าอาจารย์มองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนตอนนี้ก็สะสมข้อมูลไปก่อน
1: ใช่ใช่ครับได้ครับได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือตั้งรัฐบาลมาเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเองก็มีประเด็นหลายๆอย่างที่สังคมจับตามองอยู่แล้วก็อยากเชิญฝ่ายค้านแสดงบทบาทนะครับเต็มที่ในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านมากกว่าการตั้งกระทู้ถามหรือว่าสอบถามในวาระปกติในสมัยประชุมเนี่ยซึ่งอันนี้เองก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยฝ่ายค้านเองก็สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดทุกโครงการนะครับแล้วก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยในสมัยหน้าพร้อมกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ครับผมคิดว่าพวกเราก็ได้ผลประโยชน์นะรัฐบาลนะครับทำไปโครงการไหนดีไม่ดีกิจกรรมไหนดีไม่ดีประชาชนก็ได้รับรู้จากการตรวจสอบฝ่ายค้านฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลทำงานพวกเราก็รู้สึกว่าระบบการเมืองมันยังพอไปได้อยู่แต่ถ้ารัฐบาลทำไปมีข้อสงสัยฝ่ายค้านเองก็ตรวจสอบพอเป็นพิธีอันนี้พวกเราจะเสียผลประโยชน์
0: อาจารย์

0: ในมุมรัฐศาสตร์อะค่ะเรื่องนี้ถ้ามองว่าการทุจริตที่พิสูจน์ไม่ได้กับการตรวจสอบที่ประชาชนไม่เชื่อถืออาจารย์ว่าอะไรมันสร้างความเสียหายให้กับระบบประชาธิปไตยมากกว่ากัน
1: มันพอๆกันนะครับมันพอๆกันถ้า2 อย่างนี้อยู่เนี่ยมันจะสร้างความอึมครึ
0: ม
1: ถ้ามันมีการคอร์รัปชันและตรวจสอบไม่ได้แล้วคนที่ตรวจสอบเองก็ถูกตั้งข้อสงสัยด้วยมันจะทำให้ระบบเนี้ยนะครับเสียหายมากแล้วก็ความศรัทธาต่อประชาธิปไตยเนี่ยมันจะถูกถอยห่างออกไปเราก็มีหน้าที่ไปเลือกตั้งตามกฎหมายและรอรับกิจกรรมโครงการที่เขายื่นนะครับเงินมาให้เพราะทำอะไรไม่ได้นี่คือสิ่งที่อันตรายนะที่บอกว่านี่คืออันตรายมากๆถ้าระบบมันเสียหายแบบนี้รัฐบาลมีอำนาจมากจนเกินไปฝ่ายค้านนะครับซึ่งก็ทำแล้วไม่สุดเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายกับความเชื่อมั่นต่อระบบประชาธิปไตยมันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจระยะยาวอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าภาคธุรกิจจะแก้ปัญหาไม่ใช่แค่เรียกร้องว่าจัดการสวแค่นี้จะต้องไปทำให้โครงสร้างสถาบันนั้นมีเสถียรภาพก็คือไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
0: ่อาจารย์คิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้านะอันนี้สมมุตินะอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์ได้เป็นที่ปรึกษาของกกต.อาจารย์อยากจะให้แลนดิ้งแบบไหนดีที่จะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าโอเคในประเทศไทยยังมีระบบความยุติธรรมที่ยังทำงานอยู่จริงๆ
1: ทำตามกฎหมายนะครับแล้วก็ทำอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนการสื่อสารจะต้องสื่อสารกับประชาชนด้วยความรู้ความเข้าใจและท่าทีที่ฟังเสียงประชาชนเพราะที่ผ่านมาถ้าทั้งสองท่านสังเกตดูแล้วประชาเขาก็พยายามจะสื่อสารนะแต่การสื่อสารเต็มไปด้วยลักษณะท่วงทีการข่มขู
0: ่
1: สองการสื่อสารผ่านภาษานิติศาสตร์ซึ่งเป็นภาษาที่นะครับเอาไว้เฉพาะคนบางกลุ่มที่เข้าใจเขาต้องปรับการสื่อสารเป็นภาษามนุษย์มีหน้าท่าทีที่ยังไงรู้สึกว่าเป็นมิตรกับประชาชนนะครับอย่าเพิ่งไปปิดพงะอ้างอย่าแต่อ้างว่าต้องฟ้องอันนี้ไม่ได้น
0: ะ
1: ต้องสร้างท่าทีใหม่สร้างการสื่อสารใหม่แล้วก็ให้สังคมตรวจสอบได้อยู่ทุกเวลาอันนี้จะทำให้กกต.เนี่ยนะครับกลับมาเป็นองค์กรที่ได้ความเชื่อมั่นในทางสังคมอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ค่ะอาจารย์อีกนิดนึงนะคะอย่างในมุมของรัฐบาลบ้างเพราะว่าเจอเรื่องของแรงกดดันค่อนข้างที่จะหลายเรื่องถ้าในมุมของรัฐบาลจะดึงความเชื่อมั่นให้กลับมาจะต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ต้องเพิ่มความเอาใจประชาชนคือคำว่าเอาใจในด้านที่นี้ไม่ได้หมายถึงโครงการแบบนะประชานิยมนะ
0: ค
1: ือทำอะไรต้องฟังประชาชนคือรัฐบาลภูมิใจไทยที่บอกมีความได้เปรียบมากถ้าเขาทำอะไรแล้วฟังนะครับเสียงประชาชนพยายามทำให้ยังไงสอดคล้องกับความต้องการประชาชนเปิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเนี่ยแล้วก็ทำให้คนเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการสร้างให้เกิดประโยชน์ของกับประเทศชาติประชาชนจริงๆอ่ะถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยที่คนหลายๆคนประเมินว่ารัฐบาลชุดนี้ไปต่อได้ยาวเลยคือทุกอย่างมันเอื้อหมดเพียงแค่ทำอะไรกิจกรรมโครงการต่างๆเนี่ยทำอะไรก็ยังไงฟังประชาชนให้มากขึ้นอย่างเช่นกรณี AI Passport เนี่ยถ้าเกิดว่าทำก่อนหน้านี้ฟังก่อนหน้านี้มันจะไม่เป็นแบบนี้เลย
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะเดี๋ยวเรามาขยายความกันต่อถ้ามีเวลาในช่วงสุดท้ายนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ลงนามถวายความอาลัยคุณหญิงปราณีวัฒนกุลกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเครือข่ายต่างๆของมูลนิธิเดินทางมาถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยกล่าวด้วยความอาลัยว่าทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดทรงสนพระทัยงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสังคมอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ได้ถวายงานใกล้ชิดต่างประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายทรงเป็นกันเองและทรงรับฟังปัญหาของประชาชนด้วยพระเมตตาโดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะจดจำและสืบสานพระปณิธานต่อไปพร้อมยอมรับว่าการสูญเสียครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าแก่ผู้ที่เคยร่วมงานและใกล้ชิดกับพระองค์อย่างยิ่งขณะที่นายณภัทรรุ่งทวีชัยอายุ21ปีเด็กนักเรียนในมูลนิธิออทิสติกไทยเดินทางมาลงนามถวายความอาลัยเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจและสะเทือนใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ได้รับทราบพระกรณียกิจและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์อนุทินสั่งผู้ว่าทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกพาคนเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยก่อนเริ่มมอบนโยบายนายกรัฐมนตรีได้นำยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาก่อนระบุว่าวันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการมอบนโยบายและกำหนดทิศทางแก่กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบหลังจากช่วงที่ผ่านมาได้เดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นเพื่อกระชับมิตรและสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลต่อประชาชนถึงระดับชุมชนหมู่บ้านทั้งในมิติด้านความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนายอนุทินได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทุกองคาพยพทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีเงินใช้มีคุณภาพชีวิตส่วนของนโยบายเร่งด่วนมีนโยบายมหาดไทย 5+ เป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมในทุกมิติและช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับนโยบายไทยช่วยไทย+เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยตรงแก่ประชาชนขอให้อำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านและการสนับสนุนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเพราะนโยบายนี้จะทำให้คนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลพักขมุนลั่นไม่เชื่อคนเชี่ยวชาญจะทำดีเสมอไปยันไร้ปัญหาพาวุธเพื่อนร่วมงานนางสาวพักขมุนหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่ออกมาตอบโต้นายพาวุธพงวิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่โพสต์เฟซบุ๊กฝากถึงนายโสพลสารัมประธานสภาในหัวข้อความไร้ประสิทธิภาพของกรรมาธิการในรัฐสภาว่าจริงๆความเห็นไม่ได้สวนทางต้องบอกก่อนว่าวัฒนธรรมองค์กรในพรรคประชาชนแลกเปลี่ยนกันได้อย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วสิ่งที่นายภาวุฒิโพสต์ตนอ่านแล้วในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการและเป็นคนที่ค่อยๆพิสูจน์ตัวเองมาหลายคนที่นั่งกรรมการไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอำนาจและขอบเขตของกรรมการคืออะไรจะใช้ไม้บรรทัดเดียววัดว่าสิ่งนี้ผิดหรือถูกไม่ได้ตนไม่เชื่อว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญต่อเรื่องนั้นๆจะสามารถทำเรื่องนั้นได้ดีเสมอไปแต่เชื่อในคนที่มีความพยายามเมื่อถามว่าเรื่องนี้ทำให้คนมองว่ามีความขัดแย้งภายในพรรคนางสาวพักขมลกล่าวว่าไม่แต่หากเห็นด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเป็นเรื่องแปลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพ่อของตชด.มือยิงวินจักรยานยนต์เผยลูกชายเครียดหนักร้องไห้ตลอดเวลาเร่งรวบรวมหลักทรัพย์วงเงิน1ล้านบาทยื่นประกันตัวในชั้นศาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าพ่อของ10ตำรวจเอกนำทัพสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนผู้ต้องหาคดียิงวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิตเดินทางไปยังสน.ห้วยขวางตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเข้าเยี่ยมลูกชายพร้อมเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกชายพบว่าลูกชายมีอาการเครียดอย่างมากและร้องไห้ตลอดเวลาที่คุยกันเนื่องจากต้องการพบหน้าครอบครัวลูกชายมีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับคดีอยู่บ้างขณะนี้พ่อกำลังพยายามรวบรวมหลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลโดยจะใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด1ล้านบาทอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่สามารถหาเงินสดได้เพียงพอจึงต้องนำคอนโดมิเนียมในกรุงเทพไปจำนำเพื่อนำเงินมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวลูกชายส่วนกรณีที่ญาติของผู้เสียชีวิตออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนั้นพ่อของผู้ต้องหาระบุว่าไม่ต้องการออกมาโต้แย้งหรือให้ข้อมูลในลักษณะตอบโต้เพราะเกรงว่าจะเป็นการโต้เถียงกันโดยไม่มีประโยชน์จึงอยากให้ประชาชนพิจารณาข้อเท็จจริงและรอผลการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรผู้สื่อข่าวสอบถามว่าจะไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ซึ่งพ่อของผู้ต้องหาระบุว่าอยากไปแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างมากแต่ติดเรื่องการจัดเตรียมเอกสารและรวบรวมหลักทรัพย์เพื่อยื่นประกันตัวลูกชายประกอบกับกังวลว่าหากเดินทางไปร่วมงานในช่วงเวลานี้อาจเกิดการปะทะทางอารมณ์กับญาติผู้เสียชีวิตจึงเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะไปร่วมงานในวันนี้แต่หากทำธุระต่างๆเรียบร้อยแล้วจะเดินทางไปร่วมงานศพเพื่อแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างแน่นอนต่อมาเมื่อเวลา 13:40 นพนักงานสอบสวนได้คุมตัว10ตำรวจเอกนำทัพไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังระหว่างคุมตัวผู้ต้องหาออกมาจากห้องสืบสวน10ตำรวจเอกนำทัพมีสีหน้าเคร่งเครียดสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่ไม่ได้รับคำตอบเจ้าตัวเผยสั้นๆเพียงว่าขอโทษก่อนจะถูกตำรวจคุมตัวส่งขึ้นรถเพื่อส่งฝากขังที่ศาลอาญาและมาถามว่าได้มีการยั่วยุฝ่ายผู้เสียชีวิตก่อนหรือไม่ผู้ต้องหาตอบว่าครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้ง3ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรก่อนนำตัวขึ้นรถไปขอฝากขังที่ศาลอาญาต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกร

0: ชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะผู้ชมผู้ฟังคะการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านประกาศยุติความขัดแย้งว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกอย่างมันจะเป็นไปดีๆแล้วนะถ้าช่องแคบฮอร์มุซกลับมาปลอดภัยน้ำมันโลกก็อาจจะถูกลงใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ค่าขนส่งก็อาจจะลดลงเงินเฟ้ออาจจะเบาลงแต่ว่าทั้งหมดนี้มันอาจจะส่งผลถึงค่าครองชีพของคนไทยทุกคนในทิศทางระยะสั้นและระยะยาวที่นักวิเคราะห์หลายๆท่านได้วิเคราะห์เอาไว้นะคะคำถามคือข่าวดีนี้มันเป็นของจริงหรือเป็นแค่หายใจแป๊บเดียวเพื่อที่จะเอาออกซิเจนเข้าไปอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแล้วหลังจากนี้จะกลับมาปะทุอีกเมื่อไหร่ก็ได้หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทั่วโลกที่กำลังตอบรับมาตรการเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างไรแล้วประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติและรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยจะมองเรื่องนี้ยังไงวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.ธนิตโสรัตน์ซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณ
1: จุฬารัตน์กับ
3: คุณอุ่นนะครับ
1: ใช่ค่ะอาจารย์มองว่าถ้าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเขายุติความขัดแย้งได้จริงเนี่ยตอนนี้คนไทยจะเริ่มเห็นผลจากราคาน้ำมันค่าขนส่งต้นทุนสินค้าต่างๆเนี่ยอย่างชัดเจนในระยะเวลาเท่าไหร่คะอาจารย
3: ์ก็เป็นปัจจัยบวกนะครับเป็นกู๊ดนิวเป็นปัจจัยบวกของประเทศไทยในสภาวะที่เรามีความท้าทายต่อความเสี่ยงแล้วก็ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกซึ่งไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาเศรษฐกิจโลกเนี่ยการค้าโลกเนี่ยถึง1ใน 1.4 เท่าของ GDP
1: ค่ะ
3: ใช่มั้ยคราวนี้ไอ้สงครามอิหร่านสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ลบกันมา6 3เดือน15วันละ
1: ค่ะ
3: 3เดือน15วันงั้นถ้าเขาลงนามความอะไรยุติสงครามได้เนี่ยตอนนี้ก็ช่องแคบฮอร์มุซก็มีผลเปิดนะผมพยายามเช็คข้อมูลกับสายการเดินเรือเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลลงมาแต่ว่าถ้าเป็นตามข่าวเนี่ยมันก็เป็นการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเรือเข้าออกได้ใช่ไหม
1: ค
3: ราวนี้ถ้าเขาไปลงนามได้19มิถุนาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะก็ถือว่าก็จบมันเป็นยกแรกนะเพราะเขายังมีไฟนอลอีก2เดือนข้างหน้าใช่ไหมที่ต้องเจรจาแต่ผมว่าก็คงไปถึงพีคแล้วล่ะก็คงจะจบยุติกันได
1: ้
3: คราวนี้ที่เราเห็นชัดๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะมันโลกมันไม่แน่นอนอ่ะมันปั่นป่วนแล้วก็คาดเดาทิศทางไม่ได้ใช่ไหมเราเจอวิกฤตพลังงานนะครับเงินเฟ้อพุ่งพรวดขึ้นไปเนี่ยวิกฤตพลังงานเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือว่าราคาพลังงานนะน้ำมันโลกเนี่ยเอาสักเวลาสั้นๆก็เอาของตลาดนิวยอร์กไปแล้วกัน WTI Western Intermediate เนี่ยก่อนวิกฤตก่อนที่เขาจะลบกันเนี่ยปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็อยู่ที่ 65.4 เหรียญดอลลาร์แต่แบเรลใช่ไหมตอนที่เขาพีคสุดเนี่ยขึ้นไป116 US ดอลลาร์เดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยก็ลงไปเหลือ 80.5 ละเหรียญก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
3: นะแต่ก็ยังไม่เท่าเดิมน
1: ะ
3: แต่ผมคิดว่าวันศุกร์เนี่ยคงลงไปใช่ไหม
1: ก็คือ
3: เป็นเนี่ยใช
1: ่ก็คือ
3: ครับ
1: ค่ะก็คือตลาดพลังงานโลกเนี่ยตอบสนองไปในทิศทางที่น่าจะเป็นมุมบวกแต่ถามว่าจะลงเลยหรือเปล่า
3: ดูไบเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยเขาไม่อิงกับราคาน้ำมันนิวยอร์กเพราะว่าอ่าวมันปิดไงใช่ไหมแต่ว่าราคาดูไบเนี่ยจากที่ตอนพีคสุดเนี่ย134เหรียญตอนเขาพีคสุดนะราคาเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ลงมา86เหรียญ 86.9 เหรียญเห็นว่ามันลงมาพรวดเลยนะ
1: ใช่
3: แต่ก็ยังห่างจากตอนเกิดวิกฤตสงครามนะตอนนั้น68เหรียญนะราคาหน้าลงกันสิงคโปร์ก็ไม่ค่อยลงแต่ตอนนี้ลงเลยนะตอนเขาพีคสุดเนี่ย232เหรียญตอนนี้เหลือ133เหรียญเห็นไหมลงมาเยอะคราวนี้ก็มาดูบ้านเราลงกันบ้านเราก็ตอบสนองทางบวกนะน้ำมัน B7 เนี่ยนะครับน้ำมัน B7

0: เนี่ยจากตอนที่เขาพีคสุดนะพีคสุดๆเลยเนี่ย66บาทต่อลิตรอันนี้เป็นบาทแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะราคาเมื่อเช้าลงมา28ละ28บาทใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: 28บาทละงั้นมันก็แต่ว่าก็ยังไม่เท่าเดิมนะเท่าเดิมมัน18บาท90ตังค์ต่อลิตรตอนนี้เหลือ28บาทก็ยังกักเอาไว้9บาท
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยแต่ที่เป็นสัญญาณทางบวกก็คือว่าไอ้ตัวที่กองทุนน้ำมันเนี่ยที่เคยไปอุดหนุนตอนสูงสุดเนี่ยลิตรนึง24บาทเนี่ยตอนนี้เหลือ50ตังค์ละ
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้เป็นทางบวกส่วนไอ้น้ำมันอะไรนะฮะไอ้แก๊สโซฮอลอะไร E20 เนี่ยตอนนี้ไอ้กองทุนน้ำมันกับเป็นบวกละหมายว่าตัดเงินไปช่วยกองทุนน้ำมันเนี่ยลิตร4บาทละอันนี้ก็เป็นทางบวก
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คราวนี้ราคาน้ำมันปลีกเนี่ยไอ้ B7 เนี่ยซึ่งเป็นราคาดีเซล B7 เนี่ยเป็นราคาน้ำมันเศรษฐกิจใช่ไหมตอนนี้ก็เหลือเท่าไหร่แล้วฮะ 39.8 ก็ลงมาต่ำกว่า40บาทแล้วนะต่ำกว่า40บาทแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่ากับตอนที่น้ำมันก่อนที่มีวิกฤตตอนนั้นลิตรนึง29บาท94ตังค์เห็นไหมตอนนี้39บาท80ตังค์ก็ถือว่าลงมาเยอะแล้วนะลงมาเยอะแล้วนะครับไอ้ตัวนี้เป็นสัญญาณยังไงเราไม่ต้องถึงทองนะทองเขาก็แกว่งตัวไปตามเรื่องเขาเนี่ยนะครับก็ทางบวกก็คือว่ามันได้มีความนิ่งสักทีคงใกล้ๆนี้คงไม่มีใครหาเรื่องใช่ไหมคงไม่มีใครหาเรื่องแล้วเพราะว่าไอ้ยูเครนรัสเซียก็เป็นตัวอย่างอเมริกากับอิหร่านก็เป็นตัวอย่างไม่ใช่คุณจะไปขมือบเขาได้ง่ายๆตัวใหญ่จะไปรังไกลตัวเล็กสมัยนี้มันไม่ง่ายนะครับ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นสัญญาณทางบวกก็คือส่งออกเราก็น่าจะดีขึ้นวันนี้แต่ส่งออกเรานี่ดีมากนะ
1: ค่ะ
0: มกราถึงเมษาเนี่ยโต 18.9% น
1: ะ
0: อเมริกาโต 43% เดือนนี้ก็ยังดีอยู่นะเดือนมิถุนายนเนี่ยผมอยู่ในวงการนี้เนี่ยนะฉะนั้นพอการส่งออกดีแล้วเงินเฟ้อที่เรากลัวว่าตอนนี้2.8% มันจะทะลุไป 3.5% มันอาจจะค่อยๆนิ่งแต่ที่กังวลคือไอ้ต้นมอนมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นแล้วไอ้ตอนลงเนี่ยมันจะลงเท่าเดิมไหมไม่ใช่ราคาของนะของกินของใช้มันปรับราคาไปแล้วที่ผมพูดเนี่ยเขาเริ่มปรับราคาไปตั้งแต่ครึ่งหลังของปีเดือนที่แล้ว
1: ขึ้นแล้วลงยาก
0: แล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่เขาอัดไปเต็มที่เพราะทุกคนไม่เก็บไว้กับตัวแล้วต้นทุนเดิมเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าปล่อยราคาผมก็เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: กลัวการแข่งขันไม่ปล่อยแล้วก็ตายอ่ะเนื่องจากมันจะทุนมันก็ปล่อยไปหมดทีนี้มันช็อกอ่ะอันนี้เป็นช็อกอีกแบบหนึ่งช็อกก็คือต้องมันลงต้องกลับมายุติ
2: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดพอมันลง
0: ราคามันจะลงหรือเปล่าไง
2: เนี่ยแหละทีนี้ถ้าเกิดพอมันทิศทางมันเราก็ไม่ทราบหรอกในระยะยาวแต่ว่าพอต้นทุนพลังงานโลจิสติกลดลงต่างๆพวกพักการผลิตในเรื่องของการจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะมีการขยับไปในทิศทางไหนไหมคะ
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยตลาดแรงงานผมเป็นคนพูดเหมือนชาวบ้านเพราะผมอยู่กับข้อเท็จจริงอยู่กับฝ่ายภาคแรงงานอยู่กับพวกนายจ้างตัวจริงยังไม่มีการเอาออกอย่างเป็นรูปธรรมถ
1: ู
0: กไหมเพราะว่าทุกคนยังคุณดูส่งออกมันยังระโตระเบิดดี
2: ค่ะมันยังรันของมันได้อย
0: ู่18%แล้วก็ส่งออกมันโตมันก็ดึงอุตสาหกรรมนำเข้าเพื่อการจะออกโตตามไปด้วยภาคบริการโลจิสติกส์ในโซ่ประทานมันก็โตไปด้วยคนมันถึงไม่ตกงานไงคุณรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ผิดได้หมดทั้งวงจรถ้าเกิดบ้านเราอย่างนี้ถ้าส่งออกสุดเมื่อไหร่คุณจำไม่เลยตลาดแรงสุดต่าง
2: ค่ะแต่ว่าภาคการส่งออกดูเหมือนว่าน่าจะเป็นตัวประคองในช่วยเรื่องของการประคองพยุงเศรษฐกิจแต่ว่าในภาคอุตสาหกรรมไหนที่น่าเป็นห่วงไหมคะยังมีความน่าเป็นห่วงไหมคะ
0: มันก็มีอุตสาหกรรมช่วงที่เขาไม่ในช่วงที่การส่งออกโตเนี่ยแต่คุณยังติดลบเนี่ยใช่ไหมที่คุณยังติดลบเนี่ยมันมีอุตสาหกรรมอะไรบ้างอ่ะใช่ไหมที่พวกเอามาเกษตรใกล้ๆตัวพวกข้าวยางพารามันควรจะดีทำไมมันไม่ดีอ่ะอันนี้ก็ติด
2: อันนี้ยังน่าห่วง
0: อันนี
2: ้เกษตร
0: อันนี้ก็น่าห่วงน
1: ะ
0: เพราะเกษตรเนี่ยไม่ได้อันนี้ส่งจากส่งออกโตเพราะว่าขยายตัวแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่ขณะที่นี่เราพูดถึง4เดือนแรกนะขณะที่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรหรือเกษตรแปรรูปเนี่ยกับติดลบ 1% เห็นไหมอันนี้เกษตรไม่ได้อันนี้ส่งเพราะว่าเก คุณดูมันออกมาพร้อมกันไงคุณดูออกไหมมันออกมาพร้อมกันแล้วก็บ้านเราเนี่ยมันก็มีลงพูดตรงๆอ่ะมันก็มีการผูกขาดอะไรต่างๆเข้ามาคราวนี้อุตสาหกรรมไหนคำถามก็คือว่าในช่วง4เดือนแรกเนี่ยอุตสาหกรรมที่มันยังหดตัวเนี่ยนะหรือไม่ควรจะโตเนี่ยก็พวกผลิตภัณฑ์ยางน
1: ะ
0: รถยนต์ชิ้นส่วนอ
1: ัน
0: นี้โตเตี้ยๆ 3% มั่งอะไรมั่งนะเครื่องปรับอากาศนะโอเคนะพวกเคมีภัณฑ์ไอ้ที่ถึงไปติดลบเนี่ยยางพารามติดลบได้ยังไงติดลบ 21% 4เดือนนี่ติดลบ 21% ใช่ไหมข้าวเนี่ย4เดือนนะครับ4เดือนแรกติดลบ 15% เชิงราคานะ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมฮะ
1: ค่ะ
0: นะอาหารทะเลนี่ก็ตัวไม่ดีนะ 2% เองอาหารทะเลมันจุกกระป๋องแปรรูปเน
1: ี่
0: ยนะอาหารสัตว์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับพวกไม้อะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนเขาโตคุณไม่โตกับเขาอะ
1: ค่ะค่ะ
2: ค่ะ
1: อาจารย์ธนิคะแต่ทีนี้เนี่ยย้อนกลับมาอย่างเรื่องของเขาตกลงกันได้แล้วก็โลกสงบสุขละแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่ากว่าจะฟื้นขึ้นมาได้นี่จะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนอย่างไทยเราเนี่ยเศรษฐกิจจะฟื้นจะใช้ระยะเวลามากไหมคะ
0: เราไม่ได้รับแรงกระทบ
1: ขนาดนั้นใช่ไหมคะ
0: เราไม่ได้เป็นคู่กรณีดังนั้นเนี่ยเราไม่มีปัญหาเร
1: ื่อง
0: การฟื้นตัวดูที่เขาฟื้นเราก็ฟื้น
1: ค่ะ
0: ตอนนี้อยู่ที่เขาฟื้นเนี่ยก็ต้องไปดูตะวันออกกลางเนี่ยเขาเป็นแหล่งน้ำมันใช่ไหมมันระเบิดกันตูมตามขนาดนั้น
1: โครงสร้างถูกทำลาย
0: มันจะผิดได้เหมือนเดิมไห
1: ม
0: ผิดเหมือนเดิมราคาจะเหมือนเดิมไหมเพราะดีมานด์มันก็ไม่ซัพพลายมันไม่มากเหมือนเดิมก็เป็นแหล่งพลังงานเรา1/4นะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมไม่ใช่1/4ประมาณครึ่งหนึ่งนะและตอนหลังไทยเราก็เก่งนะฮะนี่พูดตรงๆเราก็สามารถไปเอาของที่อื่นมาได้ลดสัดส่วนการน้ำมันตอดออกกลางเนี่ยหรือ 27% จาก 50%
1: ค่ะ
0: อันนี้เก่งอันนี้ประเด็นคือตอนออกกลางเปิดช่องแคบโฮมูสแล้วน้ำมันออกมาได้แล้วมันออกเท่าเดิมหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราดูจากภาพนี่นะมันตูมตามในขนาดนั้นน่ะใช่ไหมมันก็จะบอกว่าราคามันจะไม่เหมือนเดิมผมยังเชื่อว่าราคาจะไม่กลับไปเหมือนเดิม
1: อาจารย์อย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้เราเห็นภาพไหมคะสำหรับคนที่เขาไปสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ว่านี่ไงมันกลายเป็นโอกาส
0: เมื่อจะลงพื้นที่มันหรือดีเลยนะ
1: ค่ะอาจารย์เนี่ยนะขอความเห็นค่ะขอความเห็นอาจารย์
0: นั่งจุมพรไปกันเยอะเลยหลายหน่วยงานมีสภาอุดเดือน
1: ใช่เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการพึ่งพาใน
0: ตัวเรื่องการไอแลนด์บริดจ์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับตะวันออกกลาง
1: แลนด์
0: บริดจ์เนี่ยมันเป็นท่าเรือสองท่าไอ้ด้านท่าเรืออันดามันเนี่ยเขาก็ระนองไปรองรับเรือที่มาจากฝั่งเวสต์มาจากอเมริกานิวยอร์กมาจากอะไรนะฮะมาจากยุโรปมาจากอะไรพวกนี้นึกออกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: นะเรือเนี่ยแล้วเรือที่มันมาจากสุเอตคือยุโรปเนี่ยมันผ่านทางสุเอตเข้ามาเขาก็หวังว่ามันเอาของลงที่ระนองแล้วก็ใส่รถปูเรงไปขึ้นที่ชุมพรชุมพรก็ใส่เรืออีกลำหนึ่งปูเรงนู่นไปทางด้านเรียกว่าอีสต์โคสต์ไปญี่ปุ่นไปจีนไต้หวันไปออสเตรเลียเห็นไหมมันคนละเรื่องกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนละม้วนกัน
1: ค่ะทีนี้ค่ะค่ะอาจารย์ทีนี้ถามต่อค่ะในเมื่อถ้าส่งผลมุมบวกต่อเศรษฐกิจไทยแบบนี้นะคะแล้วในส่วนของเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงคะค่ะเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงคะ
0: ต้องดูครึ่งมกราคมถึงมีนาคมตอนนั้นไม่ได้กระทบเลยนะGDP เราโตจะไปผิด 2% กว่ามั้ง 2.8 ยังไงเนี่ยจำตัวกี่นะจำตัวเลขไม่ค่อยได้ประมาณนี้กลมๆใช่ไหมแล้วพอมาถึงเมษาพฤษภามิถุนาเห็นไหมราคามันเพิ่งส่งต่อคือเราเห็นน้ำมันมันขึ้นก็จริงอันนั้นเป็นผู้บริโภคอย่างเธออย่างนี้เจอน้ำมันก็ไปปังๆเลยใช่ไหมแต่ว่าไอ้น้ำมันอุตสาหกรรมดีเซลอย่างผมเนี่ยมันขึ้นราคาไม่ได้ง่ายนะมันต้องไปคุยกับเขาแล้วมันก็มีคู่แข่งแล้วก็ตักเอาไว
1: ้
0: ท่านเราไปขึ้นได้แล้วนะพวกน้ำมันเนี่ยขึ้นก่อนไอ้อุตสาหกรรมก็ไอ้ที่คุณจะไปขึ้นราคาง่ายๆก็ไม่ได้เพราะคุณต้องไปขายผ่านเนี่ยไอ้ช่องทางเม็ดอะไรนะเศษทั้งหลายมันมีไม่กี่ห้างอ่ะที่รองรับขายปลีกอ่ะคุณไปดูสิค
1: ุ
0: ณซื้อของที่ไหนไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกจริงไหมใช่ไหมเขาไม่ให้คุณขึ้นคุณก็ขึ้นไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ย มันตันไปถึงแล้วก่อนหน้านี้มันอั้นจนกระทั่ง

0: ทุกคนต้องปล่อยคอสไปหมดละไม่งั้นมันตายเห็นไหมฮะ
1: ค่ะ
0: งั้นประเด็นก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยเราน่าจะกระทบเนี่ยเดือนเนี้ยเป็นเดือนแรกแต่ว่ามันมีกู๊ดนิวอ่ะไอ้ที่ค
1: ุ
0: ณจะขึ้นราคาก็เลยขึ้นไม่ได้
1: ค่ะค่ะ
0: จริงๆสินค้าจะต้องทยอยขึ้นนะครับเพราะว่าพวกบริษัทโลจิสติกเนี่ยเขาอัดขึ้นราคาไปเมื่อครึ่งหลังของเดือนที่แล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้อุตสาหกรรมก็เตรียมที่จะอัดราคาลงในตลาดในเดือนนี
1: ้
0: พอมีไอ้กู๊ดนิวเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เวลาคุณมาขึ้นราคาแต่ไอ้ที่ขึ้นไปแล้วคุณจะลงไหมผมว่ายากนะข้าวแกงที่ขึ้นไปโอ้โห10 บาทจานละ60-70เนี่ยผมว่ายากนะผมไม่เคยเห็นข้าวแกงลดราคานะ
1: อาจารย์
0: เห็นไหมเนี่ย
1: ค่ะอาจารย์ท่านนี้มีมุมมองยังไงบ้างต่อโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ตอนนี้ที่กำลังออกมานะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของเยียวยาเรื่องของลดค่าครองชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เขาก็ออกมาในเวลาที่เหมาะสมนะเพราะตอนนั้นเรากำลังซื้อมันออกจะไปว่าไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีตังค์อ่ะคุยกันไปว่าอะไรก็แล้วแต่คนไม่มีตังค์อ่ะไอ้ตรงนี้มันก็มาช่วยทำให้แต่ก่อนนี้เขาซื้อได้ร้อยหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ร้อยหนึ่งเขาก็จ่ายแค่40 บาทเมื่อซื้อของได้มากขึ้นใช่ไหมมันก็มาช่วยเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่งแต่เงินมันน้อยไงใช่ไหมเงินมันน้อยแล้วมันกระจายไป4 เดือนนะดีไหมมันดีนะมันดีแล้วก็มันก็มาช่วยเงินที่เงินเฟ้อมันขึ้นไปเงินเฟ้อตอนนี้เราขึ้นไป 2.8% แล้วนะ
1: ค่ะ
0: จาก 0.3 นะนะมันก็ขึ้นไปโดยเฉลี่ยนะฮะโดยเฉลี่ยมันก็ขึ้นมาช่วยได้บอกช่วยได้ไหมช่วยมากไหมมันก็ยาดมยาหอมอ่ะใช่ไหมก็ดีกว่าไม่มีอ่ะเธอเป็นลมยังไม่มียาดมยาหอมมันก็ยุ่งเหมือนกันนะ
1: ค่ะก็ดูเหมือนว่าน่าโดยภาพรวมแล้วก็น่าจะมีปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจบ้านเราโดยรวมน่าจะขยับขึ้นอย่างนี้นะคะ
0: มันผ่านจุดมันผ่านพีคโลไปแล้ว
1: ค่ะ
0: มันผ่านโลไปแล้วนะถ้าเป็นหุ้นอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็น่าจะช่วงขาขึ้นแต่ผมไม่เห็นว่ามันจะขึ้นเป็นเคชาร์ปเคชาร์ปแบบนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะขึ้นบางรายก็อยู่ได้บางรายก็เหนื่อยบางรายก็ทรงตัวเศรษฐกิจเรามันไม่สมดุลที่เขาพูดกันว่า K-shape ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยนะนั้นลงใหญ่ๆเขาก็คงมันก็อยู่ที่อย่างพลาสติกอย่างเงี้ยนะขายเพื่อมีโอ้ผมทำธุรกิจพวกนี้ด้วยนะทำพวกฟิล์มอาหารอะไรพวกเนี้ยแพคเกจจิ้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: แพงมากเลยนะฮะโอ้โหไม่มีของด้วยนะขอให้มีของก็ซื้อหมดเลยวัตถุดิบนะมันผมยังเห็นว่าอย่าไปหวังว่าน้ำมันมันลงแล้วทุกอย่างมันจะลงตามน้ำมันเพราะมันลงไม่เท่าเดิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เขาแก่ก่อนมันลงไม่เท่าเดิ
1: ม
0: สองของขึ้นแล้วเขาก็ลงยากใช่ไหมคราวนี้แต่ว่าอย่างน้อยมันก็ผ่านพีคโลพีคไปแล้วนะอินเฟลชันไม่น่าจะกลับไปพุ่งขึ้นอีกใช่ไหมส่งออกก็ยังมีแรงหนุนนะไอเราก็จะมีการลงทุนแต่มันลงทุนจริงไม่จริงก็แล้วแต่เพราะว่าบิ๊กเอ็ดดาต้าเซ็นเตอร์มันไม่ใช่คนน่ะใช่ไหมมันไม่ใช่คนแต่ว่ามันก็มีเป็นสัญญาณทางบวกหมดบาทของเราก็แรงใครบอกอ่อนๆมันก็แรงต้านทานเขาก็ยังอยู่ระดับได้ดีพอสมควรใช่ไหมสามประชาชนเช็คเท่าไหร่นะ32.57นะก็ไม่ได้เห็นภาพแรงนะฮะนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงว่ามันลงมาแรงเพราะว่าบาทมันดอลลาร์มันแข็งบาทมันก็อ่อนแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังมีอินโดนีเซียใช่ไหมเอฟเฟกต์มันก็สะเทือนมาถึงเงินในภูมิภาคด้วยเหมือนตอนเราต้มยำกุ้งอ่ะเงินในภูมิภาคก็เจออ่อนค่าตามเราไปด้วยเนี่ยเราก็อินโดนีเซียนี่น่าจับตานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะน่าจับตาว่ามันจะมีเอฟเฟกต์กับเรามากน้อยแต่ว่าโดยภาพรวมผมคิดว่าเราเจอของหนักสุดมาแล้วตอนนี้มันน่าจะทรงแล้วก็ดีขึ้นแต่มันจะไปหวังว่าใกล้ๆนี้จะเหมือนเดิมนะ
1: อัน
0: นี้อย่าเข้าใจผิดนะ
1: ข
0: าดแรงงานเนี่ยใครจะว่าอะไรคนตกงานเยอะแยะไม่ตกหรอฮ
1: ะ
0: ใช่ไหมอัตราว่างงานของเรา 0.9% นะแล้วก็แรงงานในประกันสังคมก็หายไป 20,000 กว่าคนหมายความว่าว่างงาน 20,000 กว่าคนก็ไม่ได้ถือว่าน่ากังวล
1: ค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วมาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อสักครู่เดียวค่ะ
2: ค่ะ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องประเด็นเดือดผู้ว่าภูเก็ตสะเทือนมหาดไทยกันดีกว่าคือวันนี้ค่ะระหว่างที่มีการประชุมมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็หยิบประเด็นร้อนในจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาพูดกลางที่ประชุมเลยค่ะ
5: ค่ะ
4: เพราะว่าได้รับการรายงานว่ามันมีการอ้างว่ารองผู้ว่ารายหนึ่งสามารถย้ายหรือปลดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้แล้วคุณอนุทินเนี่ยก็ถามตรงถึงผู้ว่าภูเก็ตเลยว่าไหนใครจะปลดท่านน่ะ
5: ค่ะ
4: ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะก็ตอบกลับว่ามีท่านนายกย้ายผมได้คนเดียวครับเต้ซึ่งจริงๆอ่ะต้นตอของดราม่าเนี่ยค่ะมันมีการเผยแพร่ข้อความในโซเชียลมีเดียหลายโพสต์เลยกล่าวอ้างถึงบุคคลที่ถูกเรียกว่ารองซีฟู้ดอันนี้ในออนไลน์นะ
5: ค่ะ
4: แล้วก็พาดพิงถึงเรื่องของความขัดแย้งในจังหวัดอิทธิพลในพื้นที่การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ
5: ค่ะ
4: แล้วก็อ้างว่าสามารถย้ายผู้ว่าภูเก็ตได้แต่ต้องบอกว่าข้อมูลเหล่านี้มันเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียนะยังไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือว่าหน่วยงานใดๆมารับรองนะคะว่ามันเป็นข่าวที่แท้จริงแต่ว่าประเด็นเดือดก็คือนายกรัฐมนตรีบอกว่ารองผู้ว่าไม่มีอำนาจย้ายผู้ว่า
5: คือนายกพูดในที่ประชุมวันนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนกับทางผู้ว่าภูเก็ตมีการรายงานถึงนายกรัฐมนตรีว่ามีใครคนหนึ่งระดับรองผู้ว่าบอกว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตให้ได้ให้ช่วยบอกด้วยว่าเป็นรองผู้ว่าคนไหนใหญ่ในประเทศนี้ใหญ่กว่าคนทุกคนใหญ่กว่านายกหรือเปล่าช่วยพิสูจน์ให้ดูหน่อยแบบนี้ไม่ได้ถ้าท่านรายงานมาแบบนี้เนี่ยตนเอาผิดผู้ว่าเพราะต้องกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รองผู้ว่าคนนี้เนี่ยจะไม่มีทางจะใหญ่กว่าผู้ว่าแล้วก็อย่ามาเทียบกับนายกและรัฐมนตรีเป็นไปไม่ได้รายงานแบบนี้ไม่ได้รับไม่ได้แล้วก็บอกว่าผู้ว่าภูเก็ตไม่ใช่ผู้ว่าธรรมดาเป็นผู้ว่าที่ยิ่งใหญ่หมายความว่าผู้ว่าเบสของตนท่านเป็นถึงอดีตอธิบดีกรมการปกครองมาแล้วถ้ามีใครใหญ่กว่าท่านย้ายท่านได้ยกเว้นตนก็ให้มันรู้ไปเราจะได้รู้ว่ากระทรวงนี้เนี่ยมันไม่ไหวแล้วคือท่านก็พูดแบบนี้ในที่ประชุมนะคะ
4: ค่ะก็จริงๆแล้วฝั่งรองผู้ว่าที่ถูกพาดพิงเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านขอส่งข้อมูลเป็นเอกสารบอกว่ามีบุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องอธิบายข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะคะคือจริงๆเรื่องนี้มันมีมุมที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้คือหลายฝ่ายมองว่าการที่มหาไทยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาตรวจสอบทันทีอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดการกับข้อครหาภายในองค์กร

0: เป็นการส่งสัญญาณอะว่ามันไม่ควรที่จะมีใครใช้อิทธิพลเหนือระบบราชการหรือว่าผู้บังคับบัญชาแต่มันก็มีฝั่งที่ตั้งคำถามอะค่ะมองว่าเรื่องนี้มันสะท้อนความขัดแย้งภายในฝ่ายปกครองของจังหวัดภูเก็ตที่อาจจะลุกลามกลายเป็นประเด็นสาธารณะก็ได้เดี๋ยวต้องรอผลของการตรวจสอบอย่างเป็นทางการนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพลที่ตอนนี้มีการตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเรื่องนี้มันเป็นแค่ความขัดแย้งในระบบราชการหรือว่ามันกำลังสะท้อนปัญหาอิทธิพลและการบริหารอำนาจในจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศนะ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเองโหวันนี้นายกนี่ก็บอกเลยนะคะบอกว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ต้องมีการเร่งหาข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานผลด้วยก่อนที่นายกจะเดินทางไปเยือนนะคะที่รัสเซียแล้วก็บอกว่าจัดการให้เรียบร้อยเลยนะสำหรับประเด็นนี้เนี่ย
0: พรรคประชาชนก็เดือดไม่แพ้กันพี่เอกพี่เก๋ในรายละเอียดเป็นยังไงนะคะเริ่มจากการโพสต์เหรอคะ
1: ใช่ค่ะคือมันเริ่มมาจากนะคะการที่ทางคุณภาวุฒิอะค่ะออกมานะคะออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดประเด็นเรื่องของระบบกรรมาธิการก็คือกมธ.นะคะเผ็ดร้อนเลยพูดง่ายๆเลยแล้วก็บอกว่ากลไกปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับไร้ประสิทธิภาพแล้วก็เหมือนกับเป็นภาระอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สะท้อนออกมาเลยนะคะว่าสิ่งที่พยายามจะพูดเนี่ยคือคุณภาวุฒิบอกว่าจากประสบการณ์ทั้งในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเอกชนการทำงานในระบบกรรมาธิการเนี่ยก็ทำมากว่า8ปีนะแล้วก็พยายามทำให้เห็นเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างจำนวนต่างๆมากมายชี้ให้เห็นว่างบประมาณของสภาเนี่ย 8,000 ล้านบาทเนี่ยแต่ว่าเรื่องของกรรมาธิการเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรคือบอกเป็นตัวเลขเลยนะว่าปัจจุบันเนี่ยกรรมาธิการสสสวเนี่ยมีถึง50คณะแล้วมีอนุกรรมการย่อยลงมาอีกนะเป็น100คณะรวมเกือบทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณ200คณะนะคะแล้วก็เกี่ยวพันกับคนหลายพันคนเลยทีนี้เนี่ยการเข้ามานะคะเหมือนส่งเข้ามาเนี่ยเป็นในนามของโควต้าพักแล้วก็ใช้คำว่าเข้ามาตามโควต้าพักมากกว่าความรู้ความสามารถทีนี้ปัญหาที่พบเนี่ยที่คุณภาวุฒิออกมาเปิดประเด็นเนี่ยก็คือมาลงชื่อรับเบี้ยประชุมแล้วก็กลับวิ่งเซ็นชื่อหลายห้องเพื่อให้องค์ประชุมครบไม่ร่วมอภิปรายเนื้อหาจริงๆนั่งประชุมแบบแช่แป้งแล้วก็มีการใช้ตำแหน่งอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างอิทธิพลนะอ่ะก็เรียกได้ว่าเดือดเลยทีเดียว
0: ต้องเดือดไปถึงคุณพระขมลแล้วเขาดำรงตำแหน่งประธานกมธ.ไง
1: ค่ะ
0: ในฐานะประธานก็ต้องทำหน้าที่อะไรกำหนดวาระการประชุมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงศึกษาปัญหาเสนอข้อเสนอด้านการเมืองการเลือกตั้งการกระจายอำนาจต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุณภาวุฒิมาโพสต์วิจารณ์ระบบกรรมาธิการโดยตรงเนี่ยคุณพักขมลที่เป็นประธานกมธ.อยู่ตอนนี้ก็ต้องออกมาแสดงความคิดเห็น
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ซึ่งก็เดือดนะมุมของคุณพักขมลเนี่ยบอกว่า
1: ชี้แจง
0: ใช่บอกว่า กมธ.เขาไม่ได้มีหน้าที่ผลิตรายงานนะมันเป็นพื้นที่สะสมองค์ความรู้แล้วสสหลายคนก็เรียนรู้ประเด็นสาธารณะผ่านกมธ.เนี่ยแหละมันไม่ควรที่จะมาวัดผลเฉพาะตัวเลขหรือว่าจำนวนผลงาน
1: อ
0: ะซึ่งจริงๆการปะทะคารมในครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็ตีความหรือแปลความแตกต่างกันคือบางคนบอกว่ามันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่ไม่ได้มาเจาะจงว่าอยู่พรรคเดียวกันหรืออะไรคือเอาเนื้อมาคุยกัน
1: ค่ะ
0: หาข้อที่มันเป็นข้อเห็นต่างแล้วมาเจอกันตรงกลางเพื่อได้ข้อยุติที่มันสมควรที่จะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่มันก็สะท้อนวัฒนธรรมภายในพรรคเหมือนกันนะว่าโอ้พรรคประชาชนคุณสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นได้แบบเห็นต่างก็ลุยกันมาได้เลยมันถือว่าเป็นทุกคนมีสิทธิเสรีภาพไง
1: หรือบางคนก็อาจจะมองว่าโอ้โหขนาดอยู่พรรคเดียวกันแต่ว่าออกมาแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันเขามีรอยร้าวอะไรกันยังไงหรือเปล่าแล้วเขาออกมาฉะกันเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: แต่มุมนึงก็มีคนมองนะตอนนี้ชาวเน็ตอ่ะพี่เก๋เขาก็มองว่านี่คือการถกเถียงเรื่องคุณค่าของกรรมธิการบทบาทของกรรมธิการไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างส.ส.สองคนนะคือเขาไม่ได้ขัดแย้งกันส่วนตัวนะ
1: ค่ะ
0: เขาก็มองกันแบบนั้นเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วก็อย่างเรื่องของการทำงานเนี่ยทางคุณภาวุฒิก็เปิดประเด็นบอกว่าเรื่องของการทำงานซ้ำซ้อนเนี่ยเหมือนกับว่าหลายคณะศึกษาเรื่องเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ตรวจสอบรายงานเก่าที่เคยศึกษาเอาไว้แล้วก็เอามาศึกษาซ้ำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มันจะมีเรื่องของต้นทุนเรื่องของงบประมาณนะคะก็คุณภาวุฒิก็ต้องบอกแหละวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวนะเขามีข้อเสนอด้วยนะ
0: ค่ะ
1: สำหรับประเด็นนี้เนี่ยก็มีแนวทางหลายข้อเหมือนกันบอกว่าอยากให้มีการ

0: รื่องของการคัดเลือกประธานกรรมธิการคือจากโควต้าของพรรคเปลี่ยนมาเป็นความเชี่ยวชาญไหมเลือกจากความเชี่ยวชาญไม่ใช่โควต้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนอยากให้มีการตั้งเรื่องของ KPI กำหนดตัวชี้วัดผลงานของทุกกรรมธิการเลยนะคะตั้งแต่ต้นสมัยประชุมใช้เทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบในการประชุมเช่นสแกนใบหน้าทาบบัตรอะไรแบบนี้ค่ะหากอยู่ประชุมไม่เกิน 70% เนี่ยก็ให้ตัดเบี้ยประชุมไปเลยห้ามลงมตินะคะก็เป็นข้อเสนอค่ะทีนี้เราก็บอกว่าเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยถ้าเรื่องใดเคยศึกษาซ้ำมาแล้วเนี่ยก็ลดการซ้ำไปอันนี้ก็เป็นข้อเสนออืมอ่ะนะก็รอดูค่ะเดือด2วงประชุมเลยสำหรับวันนี้เรื่องของการเมือง
1: ค่ะส่วนความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็เดือดเหมือนกันพี่เก
0: ๋
1: มันต้องจับตากันอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่ามันมีกระแสข่าวลือสะพัดมาอยู่เรื่อยๆเลยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยมีกระแสข่าวลืออันนี้ขออนุญาตอ้างอิงจากพี่เล็กวาสนานานุ่มนะคะว่ามีการประเมินศักยภาพของกองทัพไทยจากฝั่งกัมพูชาว่าศักยภาพต่ำเกินไปมุมมองว่าทหารไทยเขาไม่สู้ฝนคือถ้าฝนตกหนักเนี่ยเครื่องบินรบระดับท็อปอย่าง F-16 หรือ Gripen เนี่ยจะบินทิ้งระเบิดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวระบบเออร์เรอร์แน่นอนเรื่องนี้จริงหรือมั่วเราก็เลยเข้าไปหาข้อมูลดูปรากฏว่าล่าสุดค่ะผู้นำของกองทัพไทยนะคะในฐานะผู้อำนวยการคือท่านเป็นผบ.ทอ.ด้วยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือ JIC ด้วยท่านออกมาสยบข่าวลือด้วยข้อเท็จจริงแบบม้วนเดียวจบเลยค่ะคือกองทัพเนี่ยยืนยันชัดเจนเลยนะคะว่าฟ้าฝนไม่ใช่อุปสรรคค่ะยืนยัน 100% เลยว่าทั้ง F-16 และ Gripen สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าฝนได้สภาพอากาศเลวร้ายอาจจะมีข้อจำกัดด้านของการมองเห็นด้วยตาเปล่าบ้างแต่ระบบอาวุธและเรดาร์สมัยใหม่ไม่ได้พังหรือเออร์เรอร์เพราะสายฝนอย่างที่ฝั่งกัมพูชาเข้าใจและกองทัพก็มองกลับกันค่ะว่าสภาพฝนตกหนักดินโคลนอ่อนนุ่มอันเนี้ยเป็นอุปสรรคของการลำเลียงอาวุธหนักของฝั่งกัมพูชาเองมากกว่าดังนั้นยุทธวิธีการใช้ฝนพรางตาอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดก็ได้นะในเรื่องของกฎบัตรสหประชาชาติมาตรา51นะคะไทยยึดมั่นในสันติวิธีและกฎหมายระหว่างประเทศก็จริงแต่ถ้ามีการรุกล้ำอธิปไตยประเทศไทยมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการป้องกันตนเองทันทีภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนค่ะแน่นอนว่าทหารไทยของเราเฝ้าระวัง24ชั่วโมงแผนเผชิญเหตุถูกซักซ้อมอยู่ตลอดเวลานะคะกำลังพลยุทโธปกรณ์ทุกเหล่าทัพบูรณาการร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพค่ะ
0: ค่ะ
1: พร้อมกับมั่นใจเลยว่าเราจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติสูงสุดด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนอย่างสุภาพนะพี่เก
0: ๋
1: สุภาพแต่หนักแน่นนะเพราะว่ากัมพูชาเองเขาก็เหมือนว่างอ่ะเขาจะมีหน่วยงานที่ว่างแล้วก็มีการทักทายเซฮายกับไทยแลนด์อยู่เรื่อยๆนะคะเนี่ยไงช่วงนี้ฝนตกเขาก็มาใช้วิธีการว่าศักยภาพของไทยสู้ไม่ได้หรอกนี่ล่าสุดพี่เล็กวาสนานานุ่มก็ได้โพสต์ข้อความนี้ก็มาเล่าให้ฟังกัน
0: ค่ะพาขยับไปดูที่3จังหวัดชายแดนใต้กันบ้างนะคะวันนี้ที่ปัตตานีเนี่ยเกิดเหตุลักลอบการเผาพื้นที่เก็บแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ได้รับความเสียหายด้วยนะแต่ว่าเคราะห์ดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะคะก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงประมาณสัก3:45 น.นะคะก็มีกลุ่มคนเนี่ยไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้าไปด้านหลังสถานีก่อสร้างโครงสร้างของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะคะที่อยู่ในอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็ไปเผาพื้นที่ที่เป็นการเก็บแผงโซลาร์เซลล์นะได้รับความเสียหายเบื้องต้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะการที่ไปลอบเผาแบบนี้เนี่ยเสียหายหนักมากนะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบอกว่าเสียหายหนักมากนะคะขณะเดียวกันหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่42เนี่ยก็เข้าไปควบคุมสถานการณ์ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณโดยรอบแล้วก็มีการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยก็สั่งให้หน่วยกำลังในพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุจัดตั้งเรื่องของจุดตรวจจุดสกัดในการเส้นทางสำคัญต่างๆแล้วก็ดูรายละเอียดเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยนะคะคือผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะว่าการก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของโครงการเท่านั้นนะคะแต่กระทบต่อการพัฒนาด้านพลังงานสะอาดการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยและเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าโครงการดังกล่าวนี้เนี่ยมันเป็น

0: สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการให้เกิดขึ้นนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็เลยสะท้อนว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยังคงมุ่งทำลายมากกว่าการสร้างหรือเปล่าแล้วก็เป้าหมายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอยากให้มีผลกระทบกับโครงการที่กำลังจะมีการพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพื้นที
1: ่ก็มันน่าสนใจตรงที่เป้าหมายไม่ใช่ประชาชน
0: ไม่ใช่
1: เป้าหมายเปลี่ยนจากสถานที่ราชการมาเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็ไม่ใช่ฐานปฏิบัติการความมั่นคงอย่างที่ก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุกันมาพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: โครงการพลังงานสะอาดคือโครงสร้างพื้นฐานที่จะมีผลทางเศรษฐกิจแน่นอนต้องกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนถูกไห
0: ม
1: เพราะว่าเวลานักลงทุนเขาจะวิเคราะห์เขาก็จะดูผลตอบแทนว่าผลตอบแทนคุ้มหรือเปล่าแล้วก็ดูเรื่องของความปลอดภัย
0: ค่ะ
1: พอมันมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็อ่ะสะท้อนเรื่องของความปลอดภัยแล้วหนึ่งถ้าโครงการพลังงานขนาดใหญ่ถูกโจมตีแบบนี้ค่ะนักลงทุนเขาก็จะประเมินใหม่อ่ะถูกไหมพี่เก๋ว่าแบบคุ้มกับการที่เขาจะไปลงทุนหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญคือไทยกำลังผลักดันกรีนเอเนอร์จี Net Zero พลังงานหมุนเวียนโซล่าฟาร์มมันคือหนึ่งในโครงสร้างหลักอะค่ะทีนี้การโจมตีโครงการลักษณะนี้มันไม่ใช่แค่เผาอุปกรณ์ละแต่มันกระทบความเชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานคือมันรูปแบบเปลี่ยนจริงๆนะก่อนหน้านี
0: ้
1: ก่อนหน้านี้มันมีที่ใกล้ๆอ่ะพี่เก๋โรงไฟฟ้าชีวมวลที่เราเคยสัมภาษณ์จำได้ใช่ไหม
0: คือ
1: มีเสาส่งไฟฟ้า
0: สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เกิดเนี่ยกำลังนั่งหาข้อมูลว่าเอ๊ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันมีเหตุการณ์อะไร
1: ม
0: ี
1: โรงไฟฟ้าชีวมวลก่อนหน้านี้ก็มีเสาส่งไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฝ่ายความมั่นคงต้องติดตามต่อละค่ะว่ามันคือเหตุเฉพาะจุดหรือมันคือแนวโน้มใหม่ของการเลือกเป้าหมายเพราะว่าอุ้มเคยได้ฟังสัมภาษณ์ท่านแม่ทัพภาคที่4อ่ะพี่เก๋
0: ค
1: ือท่านบอกว่าในความเป็นจริงก่อนหน้านี้มันเคยโจมตีในสถานที่ประมาณนี้มาแล้วแล้วในเบื้องต้นเนี่ยก็มองว่าคือถ้าอันไหนที่มันเอื้ออำนวยความสะดวกของเขาอ่ะเขาก็จะกระทำแต่ตอนนี้มันยังไม่มีการประกาศความรับผิดชอบจากกลุ่มไหนออกมาด้วยนะหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถสรุปแรงจูงใจได้อย่าง 100% นะคะและที่สำคัญคือมันเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบอื่นยังไม่ได้อ่ะก็ต้องอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่แล้วก็ในเรื่องนี้ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จริงๆมันคือความเสียหายที่เราคาดเดาไม่ได้เลยว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นในหน่วยไหนอีกก่อนอันนี้โรงเรียนเนาะโรงเรียนสถานีตำรวจหน่วยงานความมั่นคงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนก็จะตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีจุดการตั้งด่านสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยแต่ทำไมถึงยังเล็ดลอดออกไปได้อะเนาะแล้วก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ด้วยนะคะ
1: อ
0: ่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ยังคงเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องเลยนะเอาจริงๆถ้าไล่ไปดูตั้งแต่สัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีตลอดเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในพื้นที่นะคะทีนี้กลับมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการดีเดย์วันแรกสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่นะคิกออฟนะวันนี้4แพลตฟอร์มค่ะส่งอาหารเข้าร่วมโครงการนะคะก็เรียกได้ว่ามีร้านค้าเนี่ยเข้าร่วมโครงการเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยเปิดให้ใช้บริการเป็นวันแรกแล้วก็มีร้านเดลิเวอรี่เนี่ยมากกว่า1ล้านแห่งเลยนะที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับนะคะจากภาคธุรกิจร้านค้ารายย่อยเห็นทางข้อมูลของกระทรวงการคลังเนี่ยล่าสุดบอกว่าเป็นกลุ่มร้านค้าเดิมนี่แหละที่เข้าร่วมโครงการตามมาตรการของรัฐประมาณสัก 875,831 ร้านค้าส่วนร้านค้าใหม่ก็มีเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะประมาณสัก 168,307 ร้านค้าและก็ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยอันนี้ตัวเลขไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ก็ประมาณสัก 3,576 ร้านค้าด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เลยนะคะวันนี้เป็นวันแรก15มิถุนายนแล้วก็ต่อเนื่องยาวไปจนถึง30กันยายนเลยแต่ว่าบางคนก็บอกว่าใช้หมดไปแล้วก็เลยทำให้มีเสียงออกมา
1: ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเดือนหน้า
0: อย่างนี้เงาเงียบเงาอะไรแบบน
1: ี้แต่ย้ำนิดนึงนะคะว่าถ้าจะใช้ food delivery เนี่ยมันใช้ได้6โมงเช้าถึง3ทุ่ม
0: ต้องย้ำเวลา
1: ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นสิทธิ์ทั่วไปก็5ทุ่มใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเป็น food delivery เนี่ยถึง3ทุ่มนะคะซึ่งแพลตฟอร์มหลัก4แพลตฟอร์มนะคะที่จะสามารถใช้ได้คือ Grab Food Line Man Shopee Food Robin Hood
0: ค่ะ
1: อย่างที่บอกไปแล้วว่าต้องการที่จะช่วยลดค่าครองชีพประชาชนนะคะแต่ว่าสำคัญที่สุดคือคุณต้องทราบว่ารัฐจ่ายเฉพาะค่าอาหารค่าเครื่องดื่มไม่รวมค่าจัดส่งนะคะ

0: าบริการอื่นๆของแพลตฟอร์มก็ไม่รวมนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดแต่ว่าถึงเวลาอ้าวทำไมฉันยังมียอดค่าใช้จ่ายอยู่บวกลบคูณหารแล้วมันไม่ใช่เฉพาะค่าอาหารเท่านั้นค่ะค่าเครื่องดื่มเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ร้านอาหารเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีความคึกคักพอสมควรแหละสำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้บริการนี้นะคะในขณะนี้คนเมืองที่ใช้ delivery เป็นประจำเนี่ยได้ประโยชน์ทันทีนะร้านอาหารรายเล็กก็เข้าถึงลูกค้าเพิ่มเติมได้แล้วก็มีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้นะคะแต่ว่าก็ยังมีคนเห็นต่างอยู่พี่เก
1: ๋
0: บอกคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่ได้ใช้แอปก็เข้าถึงสิทธิ์ได้ยากอ่ะอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาเดิม
1: ๆ
0: แล้วว่าร้านอาหารบางแห่งก็ไม่ได้อยู่ในระบบแพลตฟอร์มไงก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวพอถึงสิทธิ์ที่เขาจะได้ใช้เดือนหน้าว่าเดือนนี้หมดแล้ว
1: อย่างวันนี้ก็มีเคลื่อนไหวนะอย่างทางด้านตัวแทนของสมาคมร้านอาหารนะคะคุณวรัญญูทิพยมนตรีเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันเหมือนกับว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนในประเด็นร้านค้าที่อยู่ในระดับ S แล้วก็ SME ยอดขายเนี่ยเหมือนกับว่าตกลงมาเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วยังเจอเรื่องของคลื่นลูกใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจังๆอีกก็คือเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะคะกำลังซื้อก็หดหายลดลงทีนี้พอมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยที่มีการออกมาเรื่องของการกำหนดสิทธิ์ว่าร้านอาหารที่จดทะเบียนถูกต้องเนี่ยมันจะต้องมียอดเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยวันละ 5,000 บาทเนี่ยก็ยิ่งทำให้ยอดขายเนี่ยตกลงไปอีกเยอะทีนี้เขาก็อยากให้มีการทบทวนว่าก็จะมีหลายร้านเลยแหละที่เป็นธุรกิจขนาดประมาณเนี่ยนะคะเหมือนได้รับผลกระทบไปด้วยก็อยากจะให้ขยายเพิ่มเติมแล้วก็ทบทวนจริงๆก็พูดกันมาเป็นหลายเจ้าแล้วนะที่ออกมาส่งเสียงแล้วก็เรียกร้องนะ
0: ค่ะอ้าวไปกันอีกหนึ่งเรื่องเป
1: ็
0: นข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินอยู่บนฟ้าปรากฏว่ามันมีเฮลิคอปเตอร์สองลำชนกันค่ะชนกันกลางอากาศเลยค่ะเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะแต่เกิดขึ้นที่ประเทศบราซิลค่ะ
1: ค่ะ
0: เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นทางตอนใต้นะคะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ลำแรกมีนักบิน1คนผู้โดยสารอีก4คนส่วนฮอลำที่2มีแค่นักบิน1คนค่ะทันทีที่เกิดการเฉี่ยวชนฮอทั้ง2ลำก็ร่วงตกลงมากระแทกพื้นจุดที่เครื่องตกเนี่ยเป็นลานจอดรถ EV ของค่ายรถแห่งหนึ่งที่รอส่งมอบให้ลูกค้าโถทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมในรถ EV หลายคันระเบิดเลยค่ะเกิดไฟลุกไหม้ลามไปทั่วลานจอดรถเลยแล้วทีมกู้ภัยก็ต้องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงนะคะกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดซึ่งทีมกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุบอกว่าทันทีที่พวกเขาไปถึงจุดที่เครื่องบินตกเนี่ยพบว่า6คนที่อยู่บนฮอทั้ง2ลำเสียชีวิตทั้งหมดเลยค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่ามีนักร้องชาวอเมริกันชื่อโอลิเวอร์ทรี
1: ค่ะ
0: แล้วก็มียูทูบเบอร์ชาวอาร์เจนตินาชื่อกาสปาปริมรวมอยู่ในนี้ด้วยมีข้อมูลจากหอบังคับการบินนะคะบอกว่าได้ยินเสียงนักบินจากหอทั้งสองลำพูดจาท้าทายหาเรื่องกันอ้าวผ่านวิทยุค่ะก่อนที่เครื่องจะเฉี่ยวชนกันแล้วก็ตกกระแทกพื้นขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนของบราซิลประกาศจะสอบสวนหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอีกทีเหมือนกับขี่ปั่นจักรยานกันอยู่แล้วท้าทายกันอยู่บนถนนนะ
1: แต่อันนี้บรรยากาศยากมากนะ
0: ได้ในยุคนี
1: ้มันยากมากนะ
0: การ
1: ที่จะแบบว่าไปชนกันอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: เอออ้าวมีเรื่องของสิทธิบัตรทองที่ออกมาอัปเดตให้ทราบกันพี่เก
1: ๋เป็นไงคะ
0: ล่าสุดค่ะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลตั้งใจจะดูแลประชาชนผู้มีสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทนี่แหละให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมนะแล้วก็พัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านการบริการทางการแพทย์แพทย์แผนไทยอะค่ะแล้วก็รวมไปถึงแพทย์ทางเลือกมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วปรากฏค่ะสามารถที่จะใช้แพทย์แผนไทยคือนวดสมุนไพรฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอดได้แล้วด้วยค่ะการบริการทางแพทย์ทางเลือกครอบคลุมการบริการฝังเข็มหรือฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกเนี่ยก็จะมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อันนี้ก็จะมีสิทธิประโยชน์ในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดได้ด้วยซึ่งก็จะให้บริการตามแนวเวชบำบัดด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของร่างกายมารดาหลังคลอดลดอาการอ่อนล้าแล้วก็ช่วยให้กลับมามีสุขภาวะที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้นก็คือสิทธิ์บัตรทองครอบคลุมแพทย์แผนไทยทั้งนวดทั้งสมุนไพรทั้งฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอดได้แล้วด้วยค่ะตอนนี
1: ้ค่ะไปดูเรื่องของบัตรสวัสดิการ

0: การแห่งรัฐสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นกันบ้างนะคะมีข้อมูลเข้ามานะคะจากคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกนะคะว่าณเวลานี้เนี่ยกระทรวงการคลังนะคะไม่ได้นำกรอบวงเงินงบประมาณมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณานะก็คือจะมุ่งเป้าไปที่คนที่เดือดร้อนแล้วก็ยากจนอย่างแท้จริงเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบนะคะการดูแลของรัฐทีนี้มันมีผลตัวเลขออกมานะคะเป็นผลการสำรวจพื้นที่พบผู้ตกหล่นนะคะตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขกลมๆอยู่ประมาณ2,294,999รายค่ะก็จะเป็นกลุ่ม2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลเดิมของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พม.และไม่เคยได้รับการคัดกรองนะคะนะอันนี้ก็จะมีส่วนในการได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีตัวเลขประมาณสัก1ล้านนะคะ1ล้านเสร็จแล้วก็ขนาดนี้เนี่ยสำรวจในพื้นที่ไปแล้วนะคะคืบหน้าประมาณสัก 70% สำรวจเสร็จสิ้นไปประมาณ 700,000 กว่ารายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลืออีก 300,000 กว่ารายขนาดเดียวกันก็จะมีกลุ่มที่2กลุ่มที่2อันนี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่เคยปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐใดมาก่อนเลยแต่ไปถูกค้นพบจากเรื่องของกลไกของกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาลงพื้นที่ตัวนี้นะคะจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ1,500,000ค่ะก็เดี๋ยวกระบวนการทั้งหมดนี้นะคะก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน21มิถุนายนนี้แล้วก็จะประกาศผลนะคะก็มีการแจ้งตัวเลขออกมานะคะ
1: ค่ะทิ้งท้ายกันนะคะกับทริปพักผ่อนที่อยากจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมสนุกแล้วก็ได้นอนโรงแรม5ดาวกันและที่สำคัญก็ได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับบ้านมาด้วยนะคะ Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secrets อัปเดตเทรนด์ Longevityกับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายค่ะแล้วก็วิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ที่จะทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นสมดุลของร่างกายและปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับสไตล์ฮีลลิ่งไปพร้อมกับการกินแบบฟินๆซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์สุดพรีเมียมค่ะและที่สำคัญนะคะกินแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดค่ะเพราะว่าเขาจะพาไปสะบัดเอวยกย้ายริมชายหาดกับการเต้นแอโรบิกนะคะ 4-5 กรกฎาคมนี้ไปกับดีเจลูกว่าค่ะแพ็คเกจนี้นะคะเพียงท่านละ 5,550 บาทจองได้เลยค่ะที่ LINE @smoothfm หรือจะโทรไปที่022457184ก็ได้รับจำนวนจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะคะ
0: ค่ะติดต่อไปได้เลยนะคะสำหรับหมายเลขที่น้องอุ้มให้คุณผู้ฟังไปนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณผู้ฟังบอกว่าพี่เก๋พี่อุ้มแอบงอนด้วยนะเพราะว่าไม่อ่านไลน์ผมเลย
1: คุณผู้ฟังขอโทษนะเมลล่า
0: ไม่ทันแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มMCOT News FM 100.5
4: ขณะที่เวลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสนธิยาร้องประธานสภาสอบจริยธรรมรัชนกใช้อำนาจเกินขอบเขตข่มขู่เอาผิดข้าราชการปมเดินหน้าไทยพาสปอร์ตนายสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองยื่นหนังสือถึงนายโสพลสาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎร

0: เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทําของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรและตรวจสอบการกระทําของคณะกรรมาธิการกรณีการตรวจสอบโครงการ THAI หรือไทยพาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่านางสาวรัชนกซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมาธิการให้ดำเนินการในกรณีตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วหรือไม่เพราะการทำงานของคณะกรรมาธิการและส.ส.ต่อเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกิดขอบเขตข้อบังคับการประชุมไปแล้วเพราะส.ส.จะต้องไม่บ้าอำนาจฝ่าฝืนจริยธรรมหรือกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งส.ส.ไม่สามารถก้าวก่ายการทำงานของข้าราชการได้และไม่มีกฎหมายรองรับรวมถึงกรณีที่นางสาวรัชนกขู่ว่าหากโครงการดังกล่าวผ่านจะร้องคณะกรรมการปปช.ถือเป็นการข่มขู่คุกคามระบบราชการหรือไม่จึงขอเรียกร้องให้ประธานสภาได้ตรวจสอบการกระทําของนางสาวรัชนกว่าละเมิดรัฐธรรมนูญระเบียบข้อบังคับการประชุมหรือมีการกระทําส่วนตัวของคณะและบุคคลอื่นๆขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา184และ185หรือไม่กรมควบคุมมลพิษพบสารหนูเกินมาตรฐานต่อเนื่องครั้งที่19ในแม่น้ำชายแดนภาคเหนือกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่19ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน22จุดพบว่าโลหะหนักส่วนใหญ่ได้แก่แคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีและปรอทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ยังตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดไม่เกิน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำกกสายและรวกพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดยังคงเป็นแม่น้ำสายโดยตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานทั้ง3จุดตรวจวัดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีค่าสูงสุด 0.041 มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนแม่น้ำกกพบ3หนูเกิน4จุดตั้งแต่พื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีค่าระหว่าง 0.011 ถึง 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่แม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดได้แก่บริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างของการประปาส่วนภูมิภาคและพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสำหรับแม่น้ำโขงผลการตรวจวัดครั้งนี้ไม่พบสารหนูหรือโลหะหนักชนิดใดเกินค่ามาตรฐานโดยภาพรวมคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเบมลดเพดานเข้าโดยสาร MRT สีน้ำเงินเริ่ม 17-44 บาทมีผล3กรกฎาคมนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือเบมแจ้งอัตราเข้าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายเฉลิมรัชมงคลใหม่มีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569ถึง2กรกฎาคม2571ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับอัตราเข้าโดยสารทุกระยะเวลา24เดือนหรือทุก2ปีภายใต้พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของดัชนีราคาผู้บริโภคโดยมีอัตราเข้าโดยสารเต็มราคาเริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิมเริ่มต้น17บาทสูงสุด45บาทสำหรับบุคคลทั่วไปปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทาง6 8 10และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางและสำหรับนักเรียนนักศึกษาปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทางที่8และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางทั้งนี้สำหรับผู้สูงอายุยังคงมีส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับนักเรียนนักศึกษาลด 10%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียว

0: ือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสกเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับมติเอกฉันท์ สว. โหวตนพดลเพริลเลิกนั่งเลขาธิการกฤษฎีกาการประชุมวุฒิสภามีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบุคคลผู้มีความเหมาะสมเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติความประพฤติพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหนึ่งคนคือนายนพดลเพริลเลิกซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการแถลงรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการรวมทั้งการอภิปรายคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อจะเป็นการประชุมลับนางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ลุกขึ้นขอให้มีการอภิปรายแบบเปิดเผยระบุว่าการประชุมลับเป็นการปิดประตูตีแมวประชาชนไม่ทราบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะมาเป็นเลขาธิการกฤษฎีกาทันนี้นางสาวนันทนานได้อภิปรายถึงคลิปเก็บโพยหัวเลือกสว.พลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์ซึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้ตัดบทพร้อมขออภิปรายอยู่ในประเด็นแต่นางสาวนัทนาไม่ยอมหยุดพร้อมระบุว่าถ้าสะเทือนใจไม่พูดก็ได้จากนั้นมีสว.ลุกขึ้นประท้วงจนนางสาวนัทนาระบุว่าขอห้ามเรื่องการหัวเลือกสว.ขอข้ามเรื่องการหัวสว.ไปเพราะมีสว.หลายคนสะเทือนใจจากนั้นนางสาวนัทนาได้เดินทางออกจากห้องประชุมไปทันทีต่อมาคณะกรรมการลุกขึ้นชี้แจงว่าสาระสำคัญในรายงานการตรวจสอบคุณสมบัติไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจึงต้องเป็นรายงานแบบลับจากนั้นเป็นการรับทราบรายงานลับพร้อมกับลงมติโดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์147เสียงเห็นชอบให้นายนพดลเพริลเลิกดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเผยภาพพอตกในบราซิลบราซิลเพิ่งเปิดเผยภาพวงจรปิดเหตุเฮลิคอปเตอร์2ลำได้ชนกันกลางอากาศในนครริโอเดจาเนโรลำหนึ่งได้ตกลงบนพื้นลานจอดของผู้จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าทางตะวันตกของเมืองทำให้เกิดไฟลุกไหม้รถยนต์ราว20คันอย่างรุนแรงเนื่องจากแบตเตอรี่รถยนต์เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนรวมถึงโอเวอร์3ศิลปินนักร้องชาวอเมริกันจากเมืองซานตาครูซรัฐแคลิฟอร์เนียอายุ32ปีที่กำลังตระเวนออกแสดงในบราซิลส่วนหนึ่งของการแสดงกว่า70ครั้งในกว่า30ประเทศขณะนี้ทางการยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
5: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News

นะคะด้วย AI โดยเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จพระราชดำเนินนะคะในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งภาพนี้นะคะก็ถูกแชร์แล้วก็ส่งต่อกันอย่างมากมายเลยทีเดียวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ถูกเผยแพร่กันออกมาในวงกว้างนะคะผ่านสื่อสังคมออนไลน์นี่แหละแต่ปรากฏว่าเนี่ยนะคะต้นเรื่องต้นภาพนะคะที่เป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพนั้นนะคะก็ออกมาเปิดภาพจริงแล้วค่ะที่ทางเจ้าตัวเนี่ยถ่ายภาพกันเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนนะคะว่าภาพที่เผยแพร่กันออกมาเนี่ยเป็น AI ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าทางกรมน.ค่ะได้ออกมาขอให้หยุดแชร์ภาพ AI ปลอมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยนะคะทางกรมน.ก็ออกมาเตือนแล้วค่ะว่าการกระทำแบบนี้ถือว่าผิดนะคะผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะโดยจะทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีการใช้วิจารณญาณรับข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติเนี่ยนะคะให้ถูกต้องด้วยกรมน.เขาออกมาเตือนอย่างนี้ค่ะบอกว่าขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับแล้วก็ส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหานะคะที่เกี่ยวข้องกันกับสถาบันหลักของชาติคือควรจะตรวจสอบนะคะแหล่งที่มาเนี่ยว่ามาจากหน่วยงานภาครัฐไหมสำนักพระราชวังไหมหรือว่าสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยก็ควรจะมีการเช็คตรวจสอบกันก่อนทุกครั้งค่ะเพื่อป้องกันนะคะการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็ลดความสับสนในสังคมแล้วก็ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันนะคะทางข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมนั่นเองและที่สำคัญก็คือการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะคะเรียกว่าเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนปลอมหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือว่าอาจจะกระทบนะคะต่อความมั่นคงของประเทศเนี่ยจุดนี้นะคะมันเข้าข่ายค่ะเข้าข่ายความผิดนะคะตามพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะปี2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมปี2560นั่นก็คือในมาตรา14วงเล็บ1ผู้ใดนะคะนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะคะมีโทษจำคุกค่ะไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับกับในมาตรา14วงเล็บ2นะคะผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความปลอดภัยสาธารณะหรือว่าก่อให้เกิดความตื่นตระหนกกับประชาชนเนี่ยอันนี้มีโทษเหมือนกันคือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและก็ยังมีในมาตรา14วงเล็บ5อีกผู้ใดนะคะเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จตามมาตรา14วงเล็บ1หรือว่าวงเล็บ2พร้อมที่จะลงนามยุติสงครามอย่างถาวรค่ะในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้นะคะคือเรียกว่าจะหยุดทุกแนวรบเลยและรวมไปถึงการเปิดช่องแคบฮอร์โมสด้วยและในขณะเดียวกันนะคะทางด้านนิวยอร์กไทม์เนี่ยก็รายงานนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์ค่ะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ประกาศแบบอารมณ์ดีเลยนะคะผ่านโซเชียลมีเดียค่ะว่าดีลกับอิหร่านเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็สั่งยกเลิกนะคะการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐแล้วด้วยต่อท่าเรืออิหร่านแล้วก็เตรียมเปิดช่องแคบฮอร์โมซนะคะซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานโลกก็คือจะให้เรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยกลับมาวิ่งได้ตามปกตินะคะแล้วก็ทางทรัมป์ยังมีการปล่อยมุกด้วยล่ะค่ะว่าเรือทั้งโลกติดเครื่องได้แล้วปล่อยให้น้ำมันไหลนะคะก็เรียกว่างานนี้คุณผู้ฟังโลกนี่ถอนให้ใจดังเฮือกเลยค่ะหลังจากสงครามนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ลากกันมายาวเนี่ยหลายเดือนแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ยังส่งผลกระทบสั่นสะเทือนต่อเศรษฐกิจของโลกทำให้ราคาพลังงานเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเต้นระบำเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะนะคะเดี๋ยวสูงขึ้นแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยราคาเนี่ยนะคะมันดีตัวสูงขึ้นเวลาตกมันก็ตกหัวภาพเลยแบบนั้นเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยก็มีข่าวดีกันออกมานะคะวันที่19เนี่ยคงจะได้รู้แล้วล่ะนะคะก็ต้องรอกันแบบวันต่อวันนะ15 16 17 18 19ก็จะมีการลงนามกันซึ่งทางอิหร่านนะคะโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐหลังจากที่ผ่านการเจรจาที่ยาวนานและแสนหินเหมือนกับเดินลุยอยู่ในทะเลทรายกลางพายุทรายหลายเดือน
ซึ่งพิธีลงนามนี้เนี่ยนะคะก็จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการค่ะในวัน

ศุกร์นี้นะคะที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยจะมีปากีสถานค่ะทำหน้าที่เป็นคนกลางช่วยปิดดิวให้นะคะและค่ะทางด้านของวอชิงตันเองแล้วก็เตหะรานตอนนี้ก็ต่างออกมาตีครองร้องเปล่าเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยคือผู้ชนะบนโต๊ะเจรจาแต่ว่าของจริงเนี่ยยังซ่อนอยู่ใต้พรมอีกเยอะเลยนะคะกับประเด็นปมร้อนต่างๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระเบิดเวลานิวเคลียร์เรื่องของอนาคตโครงการนิวเคลียร์นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะยังไงลูกผีลูกคนยังไงข้อตกลงเนี่ยนะคะยังครอบคลุมไปถึงการยุติปฏิบัติการทางทหารทุกสมรภูมิด้วยรวมไปถึงในเลบานอนด้วยซึ่งในสนามรบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนี่ยนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแต่ว่าปัญหาก็คืออิสราเอลเนี่ยเขาไม่ได้ร่วมวงเจรจาในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการออกมาจากทางอิสราเอลก็ทำให้เกิดคำถามแล้วล่ะค่ะลอยออกมาว่าตกลงแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนกดปุ่มหยุดทุกฝ่ายพร้อมใจกันเนี่ยจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะกับอิสราเอลตอนนี้ยังไม่มีท่าทีออกมาเลยนะคะว่าจะยังไงกันต่อจะรบกันต่อหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยนะคะก่อนที่ดิวประวัติศาสตร์เนี่ยจะคลอดตอนนี้ก็ทำให้เนี่ยหลายๆคนมองว่าเอ๊ะมันจะแท้งก่อนที่จะถึงเวลาในการลงนามหรือไม่ก็เอาเป็นว่าเนี่ยนะคะประเด็นนี้อย่างน้อยวันนี้มีข่าวดีกันออกมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอตามกันนะคะวันอังคารพุธพฤหัสว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก่อนที่จะถึงวันศุกร์ในการลงนามค่ะและยังไงก็ตามกับท่าทีเนี่ยนะคะในประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะกับข่าวดีนี้นายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะกับกรณีที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็จะมีการลงนามในวันศุกร์นี้นะคะว่าคิดว่าประเทศไทยเนี่ยปรับตัวกับปัจจัยภายนอกเรื่องของห่วงโซ่อุปทานต่างๆมาเป็นอย่างดีกรณีที่วันนี้อาจจะมีเรื่องของการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นปัจจัยบวกซึ่งจะทำให้วิกฤตต่างๆนั้นคลี่คลายค่ะนายกนั้นนะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่ายังไงก็ตามรัฐบาลไทยนะคะไม่ได้แก้ไขสถานการณ์แบบรายวันค่ะแต่ว่าเป็นการแก้ไขสถานการณ์จากยุทธศาสตร์ที่ได้วางเอาไว้ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆคือไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์ตะวันออกกลางแต่ว่าเป็นสถานการณ์ทั่วโลกแล้ววันนี้นะคะกับความเคลื่อนไหวของท่านนายกเนี่ยพอพูดถึงนายกเนี่ยโอ้โหวันนี้ก็มีประเด็นนะหลากหลายเลยทีเดียวเรื่องของ THAI Passport เนี่ยก็ชัดเจนกับท่าทีของท่านนายกแล้วนะเพราะว่านายกเนี่ยออกมายืนยันชัดเจนค่ะว่าจะเดินหน้าโครงการนี้โดยรัฐบาลชุดนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่ให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นนายกยืนยันเลยค่ะว่าไทยเนี่ยจะต้องโตทันโลกไม่ล้าหลังโดยยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ไปอย่างแน่นอนนะคะโดยนายกบอกอย่างนี้ค่ะถึงกรณีที่โครงการ THAI Passport เนี่ยว่ามันจะเป็นประเด็นปัญหาที่บานปลายกันออกไปหรือไม่ว่าเราต้องเติบโตไปกับโลกถามว่าวันนี้ถ้าใครไม่เข้าถึง AI แม้จะไม่ถึงขั้นดับดิ้นสิ้นใจไปแต่ก็จะเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลกการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันต้องมีทุกสิ่งที่ประกอบเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ในเวทีโลกและมีความพร้อมมากกว่าคนอื่นซึ่งประเทศไทยมีความมั่นคงเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการสื่อสารเป็นลำดับต้นๆของโลกอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเพียงแต่เอาแพลตฟอร์มแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาซึ่งก็จะต้องส่งต่อแล้วก็กระจายการเข้าถึงของเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับประชาชนทุกคนผู้สื่อข่าวก็ถามเลยค่ะว่าอาจจะไม่ได้มีเสียงคัดค้านในเรื่องของแนวคิดแต่ว่าก็มีการท้วงติงเรื่อง TOR ที่อาจจะมีความเกี่ยวพันกันกับบุคคลในตระกูลชิดชอบอันนี้นายกก็ตอบนะคะว่าปลัดกระทรวงดีอีค่ะเป็นผู้ดำเนินการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการโครงการนี้ซึ่งก็ได้อธิบายจนเป็นที่เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องกังวล นะคะก็คือการดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนแล้วก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไหมคือถ้าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามนั้นก็ถือว่าผู้ที่ดำเนินการได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วและนโยบายที่รัฐบาลกำหนดให้ทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของผลงานรวมไปถึงการประเมินผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่ามั่นใจใช่หรือเปล่าว่าโครงการนี้มีความโปร่งใสหรือว่าไม่มีนอกไม่มีในนายกก็บอกนะคะบอกว่ารัฐบาลนี้นะคะไม่รู้จักหรอกค่ะกับคำว่ามีนอกมีในมีแต่ให้ประชาชนพวกตนเนี่ยมาทำงานจะไม่ทนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตของพวกตนดีขึ้นหรือว่ามีประโยชน์มีเงินมีทองเพิ่มขึ้นซึ่งทุกวันนี้นะคะนายกก็บอกเลยว่าผมก็อยู่ได้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าผมไม่ได้เข้า60-40เท่านั้นเองเพราะเห็นว่าตัวผมเองเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตัดสิทธิ์คนอื่นแต่ว่าผมก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีประชาชนธรรมดาหรือว่าเป็นนายกชีวิตผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแม้แต่น้อย

ราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ผมจึงไม่มีความจำเป็นต้องเกรงใจหรือว่าเกรงกลัวใครที่จะมาทำสิ่งที่ทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละค่ะนายกพูดเอาไว้อย่างนี้ทีนี้พอถามต่อว่าทุกนโยบายเนี่ยนะคะพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาไหมนายกก็ตอบแล้วค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเนี่ยทุกคนรังเกียจการกระทำทุกชนิดที่เป็นเรื่องของการทุจริตและผิดกฎหมายไม่ใช่เฉพาะจัดซื้อจัดจ้างแม้แต่การแต่งตั้งโยกย้ายนโยบายการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบถ้ามีในเรื่องของการทุจริตเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เรายึดทรัพย์นะคะสแกมเมอร์เนี่ยมา 40,000 ล้านมีการยึดยาเสพติดจำนวนมากเป็นประวัติการณ์มีการทำลายยาเสพติดทำลายเครือข่ายทุกอย่างรวมไปถึงการฟอกเงินก็ดำเนินการยึดทรัพย์ดำเนินคดีปิดชื่อถือพฤติกรรมทุกอย่างเนี่ยตอนนี้รัฐบาลองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ไม่กังวลกับอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นแม้แต่คำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยตนยังบัญญัติใหม่เลยว่าเป็นพวกอันธพาลและจะเป็นศัตรูกับเรื่องเหล่านี้ในทุกรูปแบบผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าได้คุยกับรัฐมนตรีดีอีไหมเพราะว่าหลายฝ่ายทักท้วงว่าควรจะทบทวนนายกก็บอกไม่มีค่ะเพราะถ้าไม่ถูกต้องระบบเนี่ยมันจะทำให้โครงการล้มไปเองถ้าผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้ก็ยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าโครงการค่ะเพราะว่า AI เนี่ยไม่ใช่ถาม3คำถามแล้วช้าลงเรื่อยๆเวลาทำมาหากินเนี่ยมันรอไม่ได้ถ้าถามก็ต้องตอบทันทีถามวันนี้ตอบเมื่อวานค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับในส่วนของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนนะคะวันนี้ครม.เงาค่ะก็ออกมาแฉถึงเอกสาร AI Passport ว่าเอกชนเนี่ยเป็นคนตั้งเรื่องก่อนที่จะมีการประมูลงานนี่แหละค่ะโดยวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะครม.เงาเนี่ยเขาก็งัดเอาเอกสารออกมาโอ้โหตีแผ่กันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะว่าโครงการเนี้ย THAI Passport เนี่ยเอกชนตั้งเรื่องก่อนที่จะมีการประมูลงานซึ่งวันนี้ที่รัฐสภาเนี่ยนะคะนำทีมโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมกับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณภาวุฒินะคะพงษ์วิทยาพานุคุณรัชนกศรีนอกนะคะแล้วก็คุณธีรชาติเกาะตระกูลค่ะวันนี้ก็ออกมาแถลงหลังจากการประชุมครม.เงานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตในโครงการ THAI Passport ซึ่งเนี่ยนะคะทางคุณไอซ์รัชนกเนี่ยก็มีการเปิดหลักฐานนะคะซึ่งเป็นเอกสารdata ของไฟล์เอกสารเริ่มต้นในโครงการ Click Off นะคะ THAI Passport ซึ่งคุณไอซ์รัชนกเนี่ยอ้างว่าเป็นเอกสารของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอักษร B โดยระบุว่าเอกสารเนี้ยฟ้องให้เห็นว่ามีการสร้างไฟล์ตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปีที่แล้วแต่ว่าจากข้อมูลของกระทรวง DE เนี่ยนะคะกลับมีการประชาพิจารณ์เนี่ยในวันที่15ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็มีการประมูลในช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งแปลได้ว่ามีการทำงานกันมาก่อนหน้าที่จะมีการประมูลค่ะคุณไอซ์รัชนกยังบอกอีกนะคะว่าตนคิดว่าโครงการนี้มันมากกว่าคำว่าสอแต่ว่ามันเป็นการทุจริตจริงๆดังนั้นขอให้มีการทบทวน TOR แล้วก็ฝากไปถึงโครงการในลักษณะเดียวกันของกระทรวงอื่นทั้งกระทรวงอว.ซึ่งมีการทบทวน TOR ไปแล้วรวมไปถึงโครงการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการนะคะและถ้าหากว่าจะเสนอให้ผ่านการของบประมาณประจำปีเนี่ยก็จะได้นำเอาหลักฐานที่รวบรวมได้เนี่ยไปยื่นต่อทางปปช.กันต่อไปส่วนในด้านของคุณธีรชาติเองก็มีการเปิดเอกสารโครงการนะคะที่พบความผิดปกติค่ะว่าในเอกสารชุดนี้เนี่ยนะคะชุดของวันที่10พฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยเอกสารที่ใช้สำหรับเสนอในที่ประชุมครม.เศรษฐกิจโครงการนี้กำหนดเปิดให้ลงทะเบียนภายใน90วันแล้วก็จะเริ่มให้บริการภายใน120วันและขณะเดียวกัน TOR ฉบับจริงเมื่อวันที่15ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยกลับมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาค่ะโดยเปิดลงทะเบียนภายใน30วันแล้วก็เริ่มให้บริการภายใน90วันเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีเรื่องของการขอนะคะมีเรื่องของการขอให้มีการเปิดเผยในประเด็นต่างๆเหล่านี้กันออกมานะคะอย่างทางฝ้าของคุณณัฐพงษ์เนี่ยก็บอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายกเนี่ยไม่เคยเรียกประชุมบอร์ด AI แม้แต่ครั้งเดียวอย่างครั้งล่าสุดนะคะที่เคยเรียกเนี่ยประชุมก็ประชุมในสมัยยุคของคุณแพทองธารที่คุณณัฐพงษ์พูดออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าทางด้านนะคะทางด้านของพรรคประชาชนเองเนี่ยเขามองว่าการใช้ AI นะคะในการจับทุจริตผลักดันให้เป็นรัฐบาลแพลตฟอร์มใช้เทคโนโลยีในส่วนของกระทรวง DE เองเนี่ยก็ควรจะต้องถอยตัวเองออกมาแล้วก็เป็นผู้สร้างกรอบ

0: ร้างมาตรฐานกลางในเรื่องของ AI แล้วก็ว่ากันว่ารัฐบาลเองก็เคยประกาศให้ความสำคัญกับ AI แต่ว่าไม่เคยมีการเรียกประชุมบอร์ดเลยก็เป็นข้อสงสัยนั่นนะคะที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาสงสัยกันออกมาส่วนในด้านของคุณณัฐพงษ์เองเนี่ยนะคะยังพูดต่อไปอีกเลยค่ะบอกว่าก็อยากจะขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล3ข้อเนี่ยนะคะนั่นก็คือการระงับโครงการทันทีค่ะแล้วก็การปฏิรูปเงินนอกงบประมาณและกองทุน DE ให้มันมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้และรวมไปถึงการเปลี่ยนจากการซื้อนะคะเป็นการสร้างละค่ะอ่ะก็เป็นประเด็นนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ AI ซึ่งโอ้โหวันนี้พรรคประชาชนเนี่ยว่ากันยาวเหยียดเลยทีเดียวค่ะนะคะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะนะคะโดยนอกเหนือไปจากทางด้านของพรรคประชาชนแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของคุณสนธิยาสวัสดีที่ไปร้องนะคะต่อประธานสภาเพื่อให้มีการสอบจริยธรรมคุณรัชนกเนี่ยนะคะสีนอกกับปมประเด็น THAI passport นี่แหละค่ะโดยทางคุณสุธิยาสวัสดีเนี่ยก็มองว่าเป็นการทำเกินหน้าที่แล้วก็ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่คุณสุธิยาสวัสดีบอกอย่างนี้นะคะบอกว่ากรณีการตรวจสอบโครงการ THAI passport เนี่ยของกระทรวง DE คุณไอซ์รัชนกนะคะซึ่งเป็นประธานกรรมธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมธิการดำเนินการในกรณีการตรวจสอบโครงการเนี่ยของกระทรวง DE เพราะนะคะการทำงานของกรรมธิการแล้วก็ส.ส.ต่อเรื่องนี้เป็นการกระทำที่มันเกินขอบเขตข้อบังคับการประชุมไปแล้วเพราะว่าส.ส.เนี่ยจะต้องไม่ทำอะไรที่มันเกินอำนาจหน้าที่หรือว่าฝ่าฝืนจริยธรรมหรือว่ากระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญส.ส.ไม่สามารถก้าวก่ายการทำงานของข้าราชการได้และไม่มีกฎหมายรองรับในการสั่งให้ข้าราชการหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยยุติพักหรือว่ายกเลิกโครงการใดๆได้เพราะฉะนั้นทางคุณสุยาสวัสดีเองก็มองว่าคุณไอซ์รัชนกหรือว่าคุณอื่นๆเนี่ยใช้กฎหมายหรือว่าข้อบังคับอะไรที่มันทำเกินหน้าที่ไปหรือเปล่ารวมไปถึงกรณีที่ทางคุณไอซ์ขู่ว่าถ้าว่าโครงการเนี้ยผ่านจะร้องกับทางปปช.ซึ่งถือว่าเป็นการข่มขู่คุกคามระบบราชการหรือไม่อ่ะก็เลยเป็นประเด็นการเคลื่อนไหวที่มีกันออกมาจากทางด้านตัวของคุณสนธิยาสวัสดีทีนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีประเด็นค่ะนะคะที่ท่านนายกเนี่ยจะเดินทางไปรัสเซียในวันที่17นี้ซึ่งมีการเปิดเผยออกมานะคะจากทางคุณศิริศักดิ์ค่ะคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะก็พูดถึงกรณีที่ท่านนายกเนี่ยมีกำหนดจะเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียในช่วงวันที่17-18มิถุนายนนี้นะคะว่าเป็นการประชุมในกรอบอาเซียนรัสเซียค่ะโดยจะมีการหารือถึงสถานการณ์โลกแล้วก็ภูมิภาครวมไปถึงความร่วมมือนะคะด้านเศรษฐกิจในสาขาใหม่ๆระหว่างอาเซียนกับรัสเซียผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการเจรจาการค้าอะไรเป็นพิเศษหรือไม่คุณเสียสักก็บอกว่าคงไม่ดิวอะไรค่ะเพราะว่าการซื้อปุ๋ยเนี่ยก็มีการหารือกันไปแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องของราคาแล้วก็รายละเอียดส่วนจะมีการหารือต่อไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไปในกรอบอาเซียนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะการหารือค่ะกับประธานาธิบดีรัสเซียนะคะว่าจะมีจังหวะหรือไม่เอาละค่ะคงจะว่ากันเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับในเบรกแรกค่ะก็เดี๋ยวมาตามกันต่อนะคะผู้ฟังคะวันนี้ยังมีข่าวใหญ่อีกข่าวนึงที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหออกมาซัดเดือดกลางวงที่ประชุมของกระทรวงมหาดไทยกันเลยทีเดียวถามหารองผู้ว่าซีฟู้ดเนี่ยนะคะว่าจะเอาอะไรไปปลดผู้ว่าภูเก็ตกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะนะคะเดี๋ยวตามรายละเอียดการเบรกหน้าแล้วกันเพราะว่าต้องพักกันแป๊บนึงค่ะพักสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: ค่ะ 16 นาฬิกา 32 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะแล้วก็เบรกที่2นี้ก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะที่คุณผู้ฟังส่งข้อความกันเข้ามาผ่านทางช่องทางไลน์นะคะยังคุณพูนสุขค่ะวันนี้คุณพูนสุขเข้ามาเดี๋ยวซิบอกเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้สำหรับคุณพูนสุขเดี๋ยวนะยังหมุนติ้วอยู่เลยวันนี้ดูท่าทางจะมีปัญหาอีกละเน็ตเนี่ยอ่ะมาแล้วค่ะจะเป็นเรื่องของ9อาหารที่บำรุงไตจะมีนะปลาทะเลลูกเดือยกะหล่ำปลีพริกหยวกหอมใหญ่สับปะรดไข่กระเทียมแล้วก็น้ำเปล่าค่ะอันนี้จะเป็น9อาหารบำรุงไตสำหรับคนสูงอายุนะคะแล้วก็มาต่อกันที่คุณสราวุธคุณสราวุธบอกว่าเดี๋ยวนี้รองผู้ว่าเนี่ยเขาสั่งย้ายผู้ว่าได้แล้วเหรอครับต่อไปเนี่ยพันโลงก็คงสั่งย้ายครูใหญ่ได้เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่วันนี้เขาจะมีคำอยู่คำหนึ่งเนาะเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าตลกเชิญยิ้มเนี่ยวันนี้นายกนั่นแหละนายกก็บอกเลยบอกว่าอย่าดูตลกเชิญยิ้มมากอย่าดูตลกเชิญยิ้มมากเรื่องที่รองผู้ว่าเนี่ยจะปลดผู้ว่านั่นแหละค่ะนะคะคุณเทียนท่าฉลอมนะคะต่อด้วยคุณเทียนท่าฉลอมก็บอกว่าวันจันทร์นั้นแน่นอนในตอนเย็นมองไม่เห็นแสงส่องจากท้องฟ้าชั่วโมงข่าว Exclusive รีบเร่งมาติดรึงตราเด้งเล็กเช็คข่าวดังค่ะขอบคุณคุณเทียนท่าฉลอมนะคะแล้วก็มาต่อที่คุณชิคเก้นคุณชิคเก้นนะคะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะส่วนคุณออด59ค่ะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งนะคะแล้วก็บอกว่ารอฟังอยู่คุณแดงค่ะบอกว่าอยากให้อะไรเนี่ยคุณเด้งช่วยกระทุ้งบริษัทที่ขึ้นราคาสินค้าโดยอ้างราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นและถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันโลกมันลดลงมาแล้วเนี่ยราคาสินค้าจะลดลงมาหรือเปล่านั่นน่ะสิไม่ค่อยมีนะพอขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นเลยนะราคาสินค้าน่ะนะคะมาตามกันกับเรื่องราวเนี่ยนะในกระทรวงมหาดไทยกันนะคะโอ้โหวันนี้เป็นข่าวใหญ่ดุเดือดเลือดพล่านกันเลยทีเดียวนะโอ้โหนายกเล่นกันแบบกลางวงกันเลยค่ะนะคะคุณผู้ฟังคะโดยวันนี้เนี่ยนะคะที่สารวาการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีรายงานค่ะว่าในช่วงระหว่างนะคะการมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยช่วงนึงค่ะนายกเนี่ยนะคะได้ให้คุณนิรัตพงศิษฐาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้รายงานค่ะถึงสถานการณ์ของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจากนั้นนะคะนายกก็กล่าวถามผ่านการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะว่าไหนใครจะปลดท่านก็หมายถึงใครจะปลดท่านผู้ว่าทางผู้ว่าก็ตอบกลับเลยนะคะบอกว่ามีท่านนายกนี่แหละที่ย้ายผมได้คนเดียวครับจากนั้นนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยก็กล่าวเสริมนะคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเสมือนเป็นนายกในพื้นที่นั้นๆ นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านจะต้องแก้ไขให้ได้ยิ่งมีการโพสต์ในที่สาธารณะที่กระทบถึงรัฐบาลว่าไม่บริหารจัดการปัญหากลุ่มเทาผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต้องรีบออกมาเทคแอคชั่นต้องใส่ใจบารมีรอบตัวแก้ข่าวเพื่อไม่ให้กระทบกับรัฐบาลและนายกเนี่ยนะก็จะต้องไม่ให้กระทบมาถึงตัวนายกด้วยการเติบโตมาเป็นผู้ว่าเนี่ยก็ต้องสร้างทีมงานให้ได้หากอะไรที่มันเป็นอุปสรรคก็แจ้งเข้ามาได้ที่กระทรวงค่ะในขณะที่นายกเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการอ่านโพสต์เนี่ยจากโซเชียลมีเดียที่มีหลายบัญชีนะคะของผู้ใช้โพสต์เนี่ยระบุ ข้อความต่างๆนะคะว่าที่หลังเนี่ยโรงพักเชิงทะเลมีคนสนิทรองผู้ว่าบุกรุกถึงว่าทำไมหวงอำนาจเหมือนกับหมาหวงชามข้าวถูกทีมงานรองบุกรุกตั้งคำถามคนสนิทรองผู้ว่าบุกรุกหาดคิดหรอว่าประชาชนเขาจะไม่รู้ว่าผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งเนี่ยนะรองซีฟู้ดขี้โม้เนี่ยที่บอกว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยเพื่อวัดพลังกับผู้ว่าภูเก็ตกับรองซีฟู้ดเนี่ยใครไปก่อนกันแบ็คใครใหญ่กว่ากันนี่นายกบอก

นี้เลยแล้วก็ยังบอกต่อไปอีกนะคะบอกว่าตนเนี่ยไม่ได้เชื่อถือนะแต่ก็ถือว่าที่ใดมีขวัญที่นั่นมีไฟและก็ได้มอบนโยบายปราบผู้มีอิทธิพลไปแล้วหากมีคนเหล่านั้นในองค์กรของเราเนี่ยจะทำยังไงและนิ้วหนึ่งเนี่ยชี้ไปที่คนอื่น3นิ้วแล้วก็ชี้ไปทิ่มเข้าตัวแบบนี้อายเขาจากนั้นนะคะนายกก็ถามหารองซีฟู้ดเลยค่ะว่าอยู่ที่ประชุมหรือเปล่าเคยเห็นหน้ากันหรือเปล่าตนยังไม่รู้จักก็ทำให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะกล่าวย้ำถามหาถึงรองซีฟู้ดอีกครั้งค่ะว่ามันมีข่าวทุกครั้งเนี่ยท่านรู้สึกยังไงผลกระทบเนี่ยเกิดกับจังหวัดหากไม่เคยทำเนี่ยท่านก็ชี้แจงมาท่านนายกนั้นพร้อมฟังก็มีรายงานละค่ะคุณผู้ฟังว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำนะคะถามหารองซีฟู้ดอยู่หรือไม่โอ้โหก็ถามหลายครั้งเลยนะคะเรื่องรองซีฟู้ดเนี่ยแล้วก็ถามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้วยว่ารองผู้ว่าเนี่ยนะคะเข้าประชุมครบหรือเปล่าผู้ว่าภูเก็ตก็ตอบค่ะบอกว่าเข้าครบครับก่อนที่จะขอให้ปลัดกระทรวงเนี่ยตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและนายกเนี่ยนะคะก็ยังพูดเสริมนะคะว่าก็ขอรับปากว่าตอนนี้ไม่ได้บอกนะว่ารองซีฟู้ดเนี่ยผิดเรารับข้อมูลมาเพื่อดูว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงก่อนที่จะเอ่ยถามรองซีฟู้ดนะคะว่าจะไปขอใครเหรอให้ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเพราะว่าต้องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจากนั้นค่ะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ถามย้ำหารองผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะที่ชื่อเป็นสัตว์ทะเลนี่แหละซึ่งท่านนายกก็ได้พูดแทรกขึ้นมาบอกว่าชื่อกุ้งใช่ไหมก่อนที่รองผู้ว่ากุ้งเนี่ยนะคะจะชี้แจงในที่ประชุมค่ะว่าตนเนี่ยชื่อกุ้งเหมือนกับรองผู้ว่าอีกคนนึงซึ่งกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยตนขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเป็นเอกสารให้กับนายกเนื่องจากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายบุคคลซึ่งนายกเองเนี่ยนะคะก็ขอให้รองกุ้งเนี่ยส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงค่ะโดยยังคงย้ำนะคะว่ารองผู้ว่าเนี่ยจะใช้อะไรไปปลดผู้ว่าการพูดถึงสิ่งแบบนี้มันเหมือนกับเป็นอากาศธาตุคนที่พูดก็ปัญญาอ่อนเต็มทนจะเอาอะไรไปปลดผู้ว่าราชการจังหวัดมท.1นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้จะปลดยังไงผมอยากจะรู้หรือว่าจะปลดมท.1ของแบบนี้พูดไปในอายเขาเราเป็นข้าราชการนี่ถือว่าเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลเดี๋ยวผมจะสอบท่านปลัดด้วยตัวเองและสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็คือการที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมายและต้องไม่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยนี่นายกกล่าวเอาไว้นะคะก็มีรายงานและคำพูดฟังค่ะว่าสำหรับนะคะรองผู้ว่าซีฟู้ดที่ท่านนายกถามหาเนี่ยก็คือรองผู้ว่ากุ้งค่ะคือคุณธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะโอ้โหงานนี้คุณผู้ฟังคะกับรองผู้ว่าที่จะย้ายผู้ว่าเนี่ยนะคะก็ถูกแฉกันออกมากลางที่ประชุมของกระทรวงมหาดไทยเรียกว่าดุเดือดกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยไล่อ่านโพสต์แฉเครือข่ายผู้มีอิทธิพลของภูเก็ตพร้อมกับถามหารองผู้ว่าซีฟู้ดหลังจากที่มีข่าวนะคะเรื่องของการบุกรุกหาดแล้วก็การขู่โยกย้ายผู้ว่าด้วยซึ่งนายกเนี่ยถึงกับเหน็บเลยนะคะว่าทำแบบนี้เนี่ยปัญญาอ่อนเต็มทนผมเป็นมท.1 นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้ใครจะปลดใครจะปลดผู้ว่าได้ยังไงอย่าดูตลกเชิญยิ้มมากเกินไปโอ้ก็ทำเอารองผู้ว่ากุ้งเนี่ยสะดุ้งโยงไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะกับการโดนเรียกหาตัวเนี่ยกลางวงที่ประชุมโดยบอกว่าผมเนี่ยขอชี้แจงเป็นหนังสือแทนก็แล้วกันซึ่งในนั้นนอกเหนือจากจะพูดแบบเดือดกลางวงที่ประชุมของกระทรวงมหาดไทยแล้วนะคะวันนี้ท่านนายกยังถูกถามด้วยคุณผู้ฟังถูกถามถึงกรณีนะคะการพูดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยนะคะว่าตนได้ย้ำให้ทางผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะและพอถามถึงปัญหาระหว่างผู้ว่ากับรองผู้ว่านายกก็บอกว่าไม่มีปัญหาปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องดำเนินการในสิ่งที่สมควรเราจะมีปัญหากับตัวบุคคลไม่ได้ซึ่งก็ชัดเจนเห็นข่าวเขียนกันว่ารองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าเนี่ยไม่มีหรอกคนที่จะย้ายผู้ว่าได้ก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยข่าวที่บอกว่ารองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าเนี่ยไม่มีอย่าให้ความเชื่อถืออย่าไปให้น้ำหนักคือถ้ามีเหตุแบบนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นจริงเนี่ยไม่ว่าจังหวัดไหนก็ตามในประเทศไทยถ้ารองผู้ว่าคนไหนไปบอกประชาชนหรือว่าผู้มีอิทธิพลว่าใหญ่กว่าผู้ว่าเนี่ยไม่สนใจผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าได้เนี่ยก็ถือว่าดูตลกเชิญยิ้มไปแล้วกันผู้สื่อข่าวก็ถามถึงความคืบหน้านะคะในการตั้งคณะกรรมการสอบคุณนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกรณีแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยเรื่องนี้นะคะนายกก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนค่ะพอถามย้ำว่าตอนนี้นะคะตั้งคณะกรรมการแล้วหรือยังนายกไม่ตอบคำถามนี้นะคะเพียงแต่บอกว่าโอเคนะผมนัดทูตบรูไนเอาไว้ก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์เพื่อเดินทางต่อไป

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งวันนี้นะครับท่านนายกเองค่ะก็ได้เป็นประธานประชุมในการมอบนโยบายกับผู้ราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะคะก็มีการสั่งห้ามนะครเรียกบัตรคนจนก็คือท่านนายกเนี่ยสั่งให้ผู้ว่าเนี่ยให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ขออย่าใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่าเป็นบัตรคนจนแล้วก็กำชับให้ผู้ว่าเนี่ยใส่ใจในคดีสะเทือนขวัญหลังจากที่เกิดเหตุที่เกาะพะงันนะคะก็นี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นที่วันนี้ท่านนายกเนี่ยให้นโยบายกับทางบรรดาผู้ราชการจังหวัดแบบยาวเหยียดเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ฟังส่วนประเด็นเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็มีความเคลื่อนไหวกันออกมาจากทางสว.นรเศรษฐ์ปรัชญากรค่ะที่พูดถึงความคืบหน้านะคะต่อการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในมาตรา256นะคะว่าตอนนี้เนื้อหานะคะในส่วนสว.นั้นได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการเดินสายค่ะนำเสนอให้กับพรรคการเมืองพิจารณาเพื่อขอรายชื่อสนับสนุนให้ครบ140เสียงเพราะว่าการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมนะคะจากฝั่งสว.ต้องใช้เสียงจาก2สภาค่ะจำนวน1ใน5หรือว่า140เสียงซึ่งทั้งนี้นะคะก็มีพรรคที่ได้พูดคุยแล้วก็ลงชื่อสนับสนุนแล้วก็คือพรรคประชาธิปัตย์ค่ะที่ส.ส.ร่วมลงนามให้เกือบทั้งพรรคแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะก็จะมีการนัดพูดคุยกันกับทางพรรคประชาชนหลังจากที่มีข้อสงสัยในบางประเด็นของเนื้อหาตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอให้ที่มาของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกของรัฐสภาแบบ 100% นะคะว่ามีความยึดโยงของประชาชนยังไงแล้วก็มีปัญหาความชอบธรรมหรือว่าขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนไหมและนอกจากนั้นก็ได้มีการนัดหมายกับพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะแล้วก็ได้ติดต่อทั้งพรรคกล้าธรรมแล้วก็พรรคภูมิใจไทยที่อยากให้พูดคุยเพื่อสนับสนุนตัวร่างซึ่งทั้งนี้ค่ะก็คาดว่าจะชัดเจนนะคะว่าจะได้รายชื่อครบหรือไม่เนี่ยภายในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ทันยื่นต่อรัฐสภาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะรวบรวมรายชื่อได้ไม่ครบเนี่ยก็อาจจะหาช่องทางอื่นค่ะเพื่อนำเสนอแนวทางแนวความคิดแล้วก็เนื้อหาต่อสาธารณชนกันต่อไปและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะในส่วนของคุณพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีการยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะจะสนับสนุนหรือไม่ว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลนะคะไม่มีปัญหาค่ะที่จะสนับสนุนแต่ณวินาทีนี้ยังไม่เห็นเนื้อหานะคะว่าร่างของเขาเนี่ยมีลักษณะยังไงแต่ว่าหลักใหญ่ก็คือ1จะต้องไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็2ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและ3ค่ะจะต้องไม่มีการแก้ไขหมวด1และหมวด2หากไม่มีทั้ง3เรื่องนี้นะคะพรรคภูมิใจไทยก็บอกเลยว่าไม่มีเหตุผลอะไรนะคะที่ทางพรรคเนี่ยจะไม่สนับสนุนค่ะซึ่งทางนี้ก็คงจะต้องเอาร่างเนี่ยมาดูเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยร่างของทางพรรคเพื่อไทยยังไม่เสร็จมีแค่การให้ข่าวว่าเนื้อหาจะเป็นแบบไหนยังไงเท่านั้นก็ว่ากันว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเขาจะมีการประชุมสรุปในวันพรุ่งนี้นะคะเกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะพอถามว่าเนื้อหาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอิงตามรัฐธรรมนูญปี40พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเห็นด้วยไหมคุณพระดอนก็บอกว่าตนยังไม่เห็นเนื้อหาแต่ขอย้ำเลยว่าโดยหลักการไม่ขัดข้องแต่ต้องไม่ขัดแย้งในจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยทั้ง3ข้อที่กล่าวมาและพอถามอีกนะคะว่าในส่วนร่างของพรรคประชาชนและก็พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้เห็นเนื้อหาแล้วหรือยังคุณพระดอนก็บอกค่ะบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาให้มีส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยยังไม่เห็นร่างของพรรคประชาธิปัตย์คือเท่าที่ทราบก็คือให้มีการฟังเสียงประชาชนเนี่ยผ่านทางออนไลน์และในส่วนของพรรคประชาชนเองเราก็คิดว่าขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็คือการให้ประชาชนนั้นเลือกโดยตรงนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าเนี่ยนะคะในประเด็นเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะทีนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะก็ยังมีนะยังมีความเคลื่อนไหวของท่านนายกด้วยวันนี้เนี่ยนะคะนายกค่ะก็เดินนะเดินหลังจากประชุมสภาความมั่นคงเสร็จนะหลังจากประชุมสมช.เสร็จเนี่ยปรากฏว่าท่านนายกก็เดินจากตึกสมช.เนี่ยกลับไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าปรากฏว่าระหว่างทางค่ะระหว่างทางท่านนายกเจอกับตัวเงินตัวทองคือมันก็ขึ้นมานอนนะในจุดที่ท่านนายกกำลังจะเดินผ่านพอดีนั่นแหละก็ทำเอานายกเนี่ยนะคะถึงกับอุทานอุ้ยเลยแล้วก็บอกว่าโชคดีแล้ววันนี้นะคะกับการเจอตัวเงินตัวทองเนี่ยแหละค่ะอ่ะก็เป็นประเด็นปิดท้ายกันแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้คุณเล็กวาสนามาแล้วไปพูดคุยกันกับคุณเล็กวาสนานานร่วมกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอน และวาสนานานุ่ม
0: ค่ะไปพูดคุยกับ

0: คุณเล็กวาสนานานุ่มเลยค่ะ
1: ฮะฮะฮะอะไรพี่ฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหล
0: เล็กได้ยินไหม
1: เออมาแล้วพี
0: ่
1: มาแล้วได้ยินไหมเอา
0: อะอยู่ไหนเนี่ย
1: ได้ยินเปล่า
0: ได้ยินแล้วได้ยินแล้ว
1: อะไรที่มันพี่พูดตรงจิงเกิลพอดีโอ้ฮัลโหล
0: ได้ยินแล้วได้ยินแล้ว
1: นะคะนายกรัฐมนตรีเพิ่งประชุมสมช.เสร็จนะพี่แดงวันนี้มีประชุมสมช.แล้วก็ประเด็นที่มีการคาดการณ์กันก็คือคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแต่งการเลือกการแต่งตั้งนักกฎหมายอะพี่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่จะไปช่วยเราสู้ในอันคลอสนะวันนี้มีการรายงานในที่ประชุมสมช.แต่ว่าทางนายกเนี่ยไม่ได้แถลงแล้วก็เลขาสมช.ก็บอกว่าขอให้ผ่านครม.ก่อนเพราะฉะนั้นก็คาดว่าครม.ครั้งหน้าเนี่ยอุ้ยนายกกลับมายังไปรัสเซียครม.ครั้งหน้าเนี่ยก็จะเอารายชื่อของ2คนที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลเนี่ยเข้าครม.เพื่ออนุมัตินะส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการรับทราบความคืบหน้าของกองทัพอากาศนะเนื่องจากว่ากองทัพอากาศเนี่ยได้รับมอบหมายจริงๆแล้วก็คือเป็นเซ็นเตอร์ของทุกเหล่าทัพนะซึ่งจริงก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในห้วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถึง2ครั้งเนี่ยมีการรายงานเรื่องของการจัดตั้งเขาเรียกว่าศูนย์ต่อต้านโดรนนะโดยให้กองทัพอากาศเนี่ยเป็นแม่ข่ายหลักเลยคือจริงๆศูนย์ต่อต้านโดรนเนี่ยจะมีทุกเหล่าทัพแต่ว่าจะให้กองทัพอากาศในฐานะที่ดูแลด้านห้วงอากาศบนฟ้องบนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน่วยหลักนะในการที่จะประสานแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีขีดความสามารถใดๆนะวันนี้ก็เลยมีการรายงานให้ที่ประชุมสมช.ทราบนะรวมถึงแผนเรื่องของการปกป้องแหล่งพลังงานนะเช่นในกรณีที่มีการปะทะหรือมีการสู้รบหรือมีวิกฤตใดมีภัยพิบัติใดเนี่ยนะแผนการปกป้องแหล่งพลังงานต่างๆทั้งในทะเลทั้งบนฝั่งจะมีอะไรอย่างไรบ้างนะอันนี้เป็นเรื่องที่มีการอนุมัติและมีการรับทราบส่วนภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบรีฟเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอาพี่เด้งซึ่งไม่ได้มีรายงานทางเลขาสปช.เนี่ยไม่ได้พูดอะไรละเอียดนะแต่ว่าถ้าเอาเป็นข้อมูลของทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะฮะก็มีรายงานว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์มันเข้มเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรก็คือสถานการณ์มันงวดเข้ามาน่ะพี่เด้งเขาเรียกว่าใช้ว่ามันงวดเข้ามาแต่ไม่ได้แปลว่าการสู้รบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะแต่เหมือนกับว่าความเคลื่อนไหวหลายอย่างของกัมพูชาเนี่ยมันทำให้เหมือนกับว่าเขมรเนี่ยแหมพร้อมจะรบเหลือเกินนะฮะคือพร้อมแบบคือทั้งการเติมอาวุธเติมกำลังพลทั้งอะไรเนี่ยคือเรียกได้ว่าแหมในห่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้คราวที่แล้วลบรอบ2เนี่ยเราจะถล่มเขมรไปเยอะก็ตามแต่ในห่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมาเขมรเนี่ยฟื้นฟูตัวเองได้เร็วมากนะเสริมกำลังพลเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ประมาณว่ามีการเช็คสถานะความพร้อมรบของทางฝ่ายกองทัพนะซึ่งจริงเรื่องนี้นายกเนี่ยได้คุยกับผบ.ทบ.เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมาแล้วรอบหนึ่งนะเหมือนเช็คสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ซึ่งทางฝ่ายกองทัพเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการฟันธงไปนะว่าจะเกิดการสู้รบในรอบต่อไปเนี่ยในเมื่อไหร่แต่จากที่เอางี้พี่เด้งมันมีความแตกต่างคือก่อนหน้านี้กองทัพเนี่ยจะเชื่อเลยว่าไม่มีสู้รบหรอกยังอีกนานยังอีกครั้งนึงอ่ะคืออย่างเรายังเคยมองว่าเฮ้ยมันน่าจะปีหน้าใช่ป่ะมันมีเรื่องเลือกตั้งอะไรด้วยแต่ปรากฏว่าจากการประเมินของหน่วยข่าวของอะไรในพื้นที่ภาพรวมเนี่ยเขาก็ไม่ประมาทแล้วนะพี่เองก็คือเหมือนกับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้คือแต่อาจจะไม่ได้ใช่ในเร็วๆนี้แต่หมายถึงว่ามันอาจจะใกล้เข้ามาอาจจะปลายปีหรือเปล่าหรือว่าอาจจะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเสริมกำลังและเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะพี่แดงไม่ว่าจะเป็นจรวดต่อสู้อากาศยานไม่ว่าจะเป็นจรวดต่อสู้รถถังคือไอ้พวก

0: ยุทโธปกรณ์ที่มันไม่ใช่แบบใหญ่ๆไอ้อย่างรถถังเนี่ยเราก็ทราบกันดีรถจรวด BM21 เราทราบกันดีแต่ไอ้พวกประทับบ่าไอ้พวกอุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็ไปตรงกับรายงานของหน่วยข่าวนะพี่เด้งว่าในห่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีรายงานจริงๆว่ามันมีเรือส่งสินค้าซึ่งก็มาจากจีนนะเราไม่ได้กล่าวหานะอันนี้มันเป็นตารางของเรือเลยว่าส่งจากจีนและในนั้นเนี่ยมันจะระบุว่าเป็นสินค้าที่สามารถระเบิดได
1: ้
0: คือเวลาเขาส่งขนส่งเนี่ยเขาต้องแจ้งว่าถ้ามันเป็นวัตถุอันตรายอ่ะก็ต้องแจ้งเพื่อให้ระมัดระวังแล้วก็เหมือนมันเป็นระเบียบอ่ะพี่เด้งใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยข่าวตรวจสอบว่ามีพวกระเบิดพวกไอเรือที่ขนไอที่เขียนว่าวัตถุที่สามารถระเบิดได้เนี่ยมาเกือบทุกวันมาขึ้นที่ท่าศรีหนุตลอดซึ่งแต่เราจะไปบอกว่าเป็นกระสุนเป็นวัตถุระเบิดซะทุกอย่างอ่ะมันก็ไม่ใช่อาจจะมีอย่างอื่นที่ระเบิดได้อะไรหรือเปล่าแต่ว่าหน่วยความมั่นคงเราเนี่ยมองว่าเป็นพวกกระสุนพวกลูกจรวดพวกอะไรประมาณนี้แหละที่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาสั่งมาแล้วมันก็อาจจะอยู่ในดีลระหว่างจีนกับกัมพูชาด้วยก็ได้อันนี้เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานนะเรายังไม่ได้ไปกล่าวหาทางจีนเขานะพี่เด้งแต่รถถังล็อต2นะคะ T59D ที่มาเนี่ยคือต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเขมรแล้วก็คงคิดว่าจีนด้วยเขาพยายามปกปิดมากจากเดิมเนี่ยที่เขาแจ้งเหมือนกับว่าพอแจ้งแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเออมันเป็นยุทโธปกรณ์แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาเลี่ยงเรื่องการใช้คำในการแจ้งแล้วก็มีการปกปิดมาแบบอย่างมิดชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยข่าวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่เห็นแต่เขามีรายงานว่าเรือเนี่ยได้จอดเทียบท่าตั้งแต่เมื่อช่วงก่อนเที่ยงคืนที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นก็รอดูเนี่ยเราก็คงรอดูจากภาพในโซเชียลมีเดียของเขมรนี่แหละพี่เด้งนะว่าถ้าเขาลำเลียงขึ้นจากเรือแล้วก็ขนไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีภาพให้เห็นนะแต่ภาพที่มีการแชร์ตอนนี้มันเป็นภาพของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะอย่างที่บอกว่าเขาจะมีเรือมาขนมาส่งไอ้พวกที่ระเบิดได้เนี่ยอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นก็จะมีเข้าออกมีขบวนรถแบบนี้อยู่เป็นปกตินะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ขบวนรถถังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนว่ากัมพูชาเนี่ยเขาก็พร้อมนะแล้วต้องถามว่าโอเคเงินเขาก็ยังมีไอ้หนึ่งเงินน่ะยังมีสองแล้วถ้าเป็นความช่วยเหลือจากจีน
1: อ
0: ่ะเขาก็ยังไม่ต้องใช้เงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถึงบอกไงพี่เด้งที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เล็กรายงานว่าทางฝ่ายสถานทูตจีนเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเขาได้เสนอไปแล้วว่าอยากให้ชะลอการส่งรถถังแต่ปรากฏว่าทางกลาโหมจีนเนี่ยเขาแจ้งว่ามันลงเรือมาแล้วมันชะลอไม่ได
1: ้
0: มันลงเรือมาตั้งแต่สัปดาห์คือพอไอ้ล็อตแรกมาเนี่ยจากนั้น3วัน 2-3 วันเนี่ยล็อต2ก็ตามมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปแค่อยู่กลางทะเลไม่ได้เพราะฉะนั้นมาก็มาเชื่อได้ว่าเดี๋ยวทางจีนเขาจะชี้แจงทีเดียวเลยนะแต่ว่าเราก็ต้องรอดูนะว่าถ้าเราไม่เห็นภาพว่าเป็นรถถังเนี่ยเขาจะเฉยใสว่าไม่ใช่รถสองหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลของหน่วยข่าวของกองทัพเรานะที่มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตรงกันนะว่าเป็นการส่งให้กับกัมพูชาแล้วเมื่อคืนนี
1: ้
0: นะรวมถึงเรื่องของเรือขนพวกกระสุนวัตถุระเบิดแล้วก็อื่นๆนะที่มาที่ท่าศรีหนุวิวเนี่ยคือเรียกได้ว่าแบบหัวกระไดไม่แห้งอ่ะพี่เด้งนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันดูเหมือนมันงวดมันเข้มมันเคร่งเครียดมากขึ้นแล้วประกอบกับท่าทีของฮุนเซนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการลงพื้นที่แล้วก็มีการพูดปลุกนะรวมถึงเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยที่ชายแดนเนี่ยก็จะมีรายงานเราจะเห็นว่าบางเพจที่เขาจ้องเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเขาจะเห็นชัดเลยว่ารถถังของกัมพูชาเนี่ยอยู่ในหลายพื้นที่เลยพี่เด้งนะเพราะฉะนั้นก็รอเอาอย่างนี้ดีกว่าเขามีแต่ว่าเราก็มีแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าชายแดนแต่ถามว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยของเราก็เข้าพื้นที่ทันอยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้เอาเข้าไปที่แบบหน้าแนวขนาดนั้นนะคือมีแต่ของเดิมที่อยู่เช่นพวกรถเกราะรถอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เด้งเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมสปช.แล้วก็มีการเหมือนเช็คความพร้อมของทางกองทัพนะซึ่งแน่นอนว่าทางกองทัพก็ยืนยันว่า พร้อมอยู่แล้วในทุกๆด้านนะแล้วที่สำคัญคืออะไรเว้ยพี
1: ่

0: ขมรเนี่ยมันไปปล่อยข่าวซึ่งเรื่องนี้เคยเล่ามาเมื่อสักหลายเดือนแล้วปรากฏว่าเขมรเนี่ยไปพูดในโซเชียลแล้วก็เป็นข่าวในชาวบ้านที่เขามีญาติเป็นทหารเขมรชาวบ้านไทยเนี่ยนะเขาบอกว่าเขมรมันคุยว่าเดี๋ยวมันจะถล่มไทยช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนนี่แหละเพราะว่าหน้าฝนน่ะไทยลบไม่เก่งหรอกหมายถึงว่าในหน้าฝนมันลบลำบากไม่อึดไม่อะไรแล้วมันไม่เชี่ยวชาญในพื้นที่เท่ากับเขมรอึดกว่าอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็มองว่า F-16 อ่ะเวลาฝนตกหนักอ่ะมันจะยิงไม่แม่นหรือมันจะระเบิดไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์สถานการณ์ไทยแดนไทยกัมพูชาก็ยืนยันนะว่าไม่ว่าจะ F-16 หรือกริปเพนเนี่ยฝนตกหนักแค่ไหนก็ทิ้งระเบิดได้และระเบิดก็ติดนะไม่ใช่ว่าโดนฝนแล้วระเบิดจะไม่ติดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะแต่เพียงแต่ว่ายอมรับว่ามันอาจจะมีเออร์เรอร์เช่นอาจจะแต่มันตรงเป้าอยู่แล้วล่ะแต่มันจะกระทบไปนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีค่าเออร์เรอร์อยู่เล็กน้
1: อ
0: ยแต่เชื่อได้ว่ากัมพูชาเองเนี่ยคงคิดว่าเฮ้ยถ้าระเบิดมันโดนฝนมันต้องไม่ระเบิดอ่ะพี่ถ้าคนทั่วไปเขาคิดอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขมรก็เลยมีข่าวลือออกมาว่าเขาจะรบแน่แต่ในห่วงหน้าฝนเขาก็รบได้ประมาณนั้นค่ะพี่เด้ง
1: หมดเวลาพอดีเลยเล็ก
0: ค่ะครับพ
1: ี่ลาคุณผู้ฟังเลยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครื่อง
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง 9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท

ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสมทกำหนดแนวทางศูนย์บริหารโดรนป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานพร้อมเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าที่ประชุมครม.เห็นชอบพรุ่งนี้นายชัดชัยบางชูดเลขาธิการสมช.แถลงถึงผลการประชุมในวันนี้ว่ามีประเด็นสำคัญ2เรื่องคือแนวทางมาตรการป้องกันแก้ปัญหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งเป็นมติของสมช.ตั้งแต่ปี2568โดยมอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเนื่องจากการสู้รบตามแนวชายแดนที่ผ่านมาในวันนี้ที่ประชุมได้มีการปรับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยหลังจากนี้จะมีการจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับในระยะเร่งด่วนและเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนและต้องให้ครม.มีมติเห็นชอบจึงจะมีแผนปฏิบัติการอีกครั้งเมื่อถามว่ามีการตั้งตัวแทนภาคประนอมในการใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสหรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่ารายชื่อจะต้องให้ครม.มีการประกาศก่อนไทยทำตามขั้นตอนทุกอย่างและจะนำเข้าที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้ส่วนจะมีการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่เพราะมีการส่งมอบรถถังจากจีนให้กับกัมพูชานายชัดชัยระบุว่าที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวทางนี้มีรายงานข่าวว่ารายชื่อ2ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนของรัฐบาลเข้าสู่

0: ระบวนการประนอมตามอันคลอสที่ประชุมสมช.เสนอชื่อนายชัดชัยและนายภากรนินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ว่าเชียงใหม่นำส่วนราชการรับมอบนโยบาย Action 5 Plus ของกระทรวงมหาดไทยย้ำห้ามมีความขัดแย้งภายในทีมบริหารพานุเมธตันรักษารายงานครับ
1: ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเกี่ยวข้องหลังจากรับมอบนโยบายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงโดยได้มีการเน้นย้ำการทำงานให้เป็นทีมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ตรงจุดซึ่งได้มีการเน้นย้ำภารกิจสำคัญที่เป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเร่งสางให้เกิดความโปร่งใสโดยเฉพาะการทุจริตเรื่องทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยรวมไปถึงปัญหาความมั่นคงยาเสพติดแนวชายแดนและการขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ตามนโยบายและโครงการเร่งด่วนต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนนี้ที่สำคัญได้มีการเน้นย้ำไม่ให้เกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งภายในทีมบริหารหรือส่วนราชการในพื้นที่ที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานให้กับประชาชนพันธุ์เมตตารักษาสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: สว.เสียงข้างมากเห็นชอบ9ตุลาการศาลปกครองสูงสุดการประชุมวุฒิสภาวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน9คนโดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากทั้ง9คนได้แก่นายพนุมาตรเลี่ยมสกุลอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรงานเกียรติสิริโจอธิบดีศาลปกครองกลางนายวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีนายยันยงทันทพิพงศ์อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นนายสมสกุลณบางช้างอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรีทศนิโครรัฐทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่นายประยุนปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายพัฒนาคูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีและนายหัสดีศรีวิเชียรอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีทันทีผลการออกเสียงลงคะแนนที่เสียงข้างมากเห็นชอบถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้บุคคลทั้ง9คนดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับตัวเงินตัวทองดักรอนายกรัฐมนตรีอนุทินกลางทำเนียบก่อนโดดหนีลงน้ำขณะเจ้าตัวบอกโชคดีแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินเท้ากลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าระหว่างทางเดินได้เจอกับตัวเงินตัวทองขึ้นมาอยู่ในจุดที่นายกรัฐมนตรีเดินผ่านก่อนที่ตัวเงินตัวทองจะกระโดดลงน้ำโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทันทีว่าอุ๊ยโชคดีแล้ววันนี้เมื่อถามว่านายกมองว่าเป็นการโชคดีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าโชคดีสิถ้าเจอถูกพวกนี้เขาว่าโชคดี สอทหนุนบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์ดันชิปเมดอินไทยแลนด์นางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลในการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติเป็นการต่อยอดเชิงนโยบายที่สำคัญให้มีความต่อเนื่องและจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้พร้อมแข่งขันในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนี้เพราะปัจจุบันชิปไม่ได้อยู่แค่ในคอมพิวเตอร์แต่เป็นหัวใจของอุตสาหกรรมสมัยใหม่โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อุตสาหกรรมออโตเมชันแอนด์โรโบติกเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือระบบ AI และ Data Center และประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกที่สำคัญของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเหล่านี้แต่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าชิปจากต่างประเทศก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์เป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็นฮับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของอาเซียนมีเป้าหมายสูงสุดคือการผลักดันผลิตภัณฑ์ชิป Made in Thailand ให้เกิดขึ้นจริงภายในปีค.ศ.2050หรือพุทธศักราช2593ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีการตั้งเป้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนสูงถึง 2.5 ล้านล้านบาทและต้องการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 230,000 คนสอทพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนแผนงานเพื่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มั่นคงของอาเซียนต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
10: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
11: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
12: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
13: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ช่วงเย็นวันจันทร์ที่15มิถุนายนนะครับแต่วันนี้ข่าวสำคัญสำหรับคนไทยก็คงจะเป็นการถวายสักการะพระบรมศพของสมเด็จพระองค์พานะครับเองโอ้โหปรากฏว่าพี่น้องประชาชนประสบนิกรนะครับโอ้โหหลั่งไหลไปตลอดเลยผมเป็นภาพประเด็นในรายงานทางโทรทัศน์ไปนะ
1: คือแน่นมาก
0: ซึ่งจะมีการเปิดให้ถวายวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นนี่นะกระแสเรื่องของพระองค์อะเด้งนะความจงรักภักดีแล้วก็พระเกียรติบัตรของพระองค์นะครับสง่างามผมว่าใครก็แล้วแต่นะครับคนไทยทั้งประเทศนะครับก็คงอยู่ในจิตใจเดียวกันแหละครับก็คือว่าอยากจะไปอะไรพระองค์ท่านโดยเฉพาะสิ่งที่ผมเห็นวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่เด้งได้ส่งภาพให้ผ
1: ม
0: ดูนะครับสองภาพด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นภาพความเหมือนของสององค์หญิงในสองรัชกาลที่แตกต่างกันได้เห็นภาพนะครับเป็นลูกของพระมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่5กับในหลวงรัชกาลที่10เป็นพระธิดาองค์พระองค์ใหญ่เหมือนกันทรงกรมตั้งแต่อายุไม่มากเหมือนกันสิ้นพระชนพระชันษาอย่างน้อย45กับ47ทรงมีพระสิริโฉมงดงามแล้วก็คล้ายกันมากเป็นลูกสาวชุติรักของทั้งสองรัชกาลโอ้โหเห็นภาพประเด็นนะเหมือนจริงๆครับเด้งขอบคุณมากเลยครับ
1: แล้วก็จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึง
0: ครับ
1: นั่นก็คือบุคคลที่อยู่ในรถที่เชิญพระศพ
0: ครับครับ
1: ของสมเด็จพระองค์พาลเนี่ยนะคะก็จะมีนะที่นั่งหน้ารถนะคะก็จะมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ
0: ์ครับ
1: เป็นในแพทย์ประจำรถยนต์พระที่นั่งเชิญพระศพนะคะของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทางนี้ก็เป็นเพราะว่าท่านเป็นผอ.ของโรงพยาบาลจุฬาเน
0: า
1: ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยประทับรักษาพระวรกายอยู่ที่นั่นน่ะนะคะซึ่งทางคุณหมอชันชัยเนี่ยนะคะก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคปอดแล้วก็ทรวงอกโรคระบบการหายใจแล้วก็ภาวะวิกฤตทางระบบหายใจนะคะก็มีการโอ้ยลงแบบประวัติเลยอ่ะสำหรับตัวของคุณหมอชันชัยนะซึ่งก็เป็นพี่ชายฝาแฝดของท่านผู้ว่าค
0: ุ
1: ณชัชชาติสิทธิพันธ์จะนั่งอยู่บริเวณหน้ารถเนี่ยนะคะตรงกลางของตัวรถพอถัดจากคนขับมาเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอชันชัยนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะคือพลตรีปริทัศน์บุญนาคเป็นในทหารราชองครักษ์นะคะในพระองค์ประจำรถยนต์พระที่นั่งเชิญพระศพของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเป็นอดีตทหารรบพิเศษนะคะเคยดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการกองพลรบพิเศษที่1ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการนะคะโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นในทหารราชองครักษ์เมื่อปี2562แล้วก็เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาสำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบกนะคะก็จะเป็นบุคคลที่นั่งอยู่หน้ารถนะคะที่อัญเชิญพระศพของพระองค์พานั่นเองค่ะ
0: โอ้นะก็ถือว่าเป็นภาพที่หลายคนที่อยากรู้ผมก็ทราบจากเรื่องนี้แหละครับนี่นะเป็นสองภาพใหญ่แล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะรายงานวันนี้นั่นก็คือว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับคือตั้งแต่วันที่13มิถุนายนนั่นเองนะที่เจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนะครับส่งโพสต์อาลัยพระองค์พาโอ้โหอ่านแล้วก็คือซาบซึ้งกินใจอ่ะเด้งนะก็ขออนุญาตนะครับนำเรียนต่อท่านผู้ฟังเพราะว่า Facebook นะครับของพระองค์ท่านนะครับได้เผยแพร่รับสั่งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ระบุว่านั่งคนเดียวมันเหงานะคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกอัปเดตชีวิตของกันและกันห่วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเราได้นั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่งเราก็แอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งเราเคยนั่งจับโปเกมอนในวังหลวงกันอย่างจำได้ใช่ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาและรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถพี่พาเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังและคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งเข้มแข็งมุ่งมั่นและเด็ดขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิต

0: ทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีไทยก็เก่งโดยเฉพาะจักเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้องดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าส่งให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างเอาไว้แล้วก็อยากให้พี่พารู้ไว้ว่าพี่สาวคนนี้คือลมใต้ปีกของน้องและจะอยู่ในใจของน้องตลอดไปครับเด้ง
1: นี่เรายังมีรับสั่งอีกนะรับสั่งจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์นะคะถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโอ้เป็นโค้ดคำพูดของพระองค์นะที่ฟังแล้วก็แบบจุกอ่ะหนูเคยคิดว่าหนูไม่มีวันอยู่ได้ถ้าไม่มีพี
0: ่
1: คือตอนนี้หนูรู้แล้วล่ะว่ามันทรมานและยากลำบากแค่ไหนที่ต้องอยู่โดยไม่มีพี
0: ่
1: อ่ะนี่แหละค่ะก็โอ้โหจะเป็นอะไรที่หลากหลายอะนะในช่วงเวลานี้นะคะที่เป็นประเด็นแต่ว่าต้องเตือนแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการแชร์ภาพซึ่งถูกตกแต่งด้วย AI เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจนเป็นที่มาที่ทำให้เจ้าของภาพอะคือช่างภาพที่เขาถ่ายเป็นต้นฉบับอะต้องเอาภาพตัวจริงเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูว่าเนี่ยภาพตัวจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ภาพที่ถูกปรับแต่งใหม
0: ่
1: เพราะนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้ก็เลยทำให้กรมนนะคะต้องออกมาเตือนเลยว่าขอเหอะขอให้หยุดแชร์ภาพ AI ปลอมนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อพรบคอมพิวเตอร์ค่ะและก็ยังจะทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจอะไรที่คลาดเคลื่อนนะคะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันหลักของประเทศด้วย
0: ครับนี่นะผมคิดว่านะครับคนทำนี่ไม่รู้ว่าคิดอะไรนะเด้งนะแล้วคนส่งต่อก็ตามครับไม่รู้ว่าคิดอะไรเด้งนะเราเห็นภาพนะครับมันชัดอยู่แล้วนี่นะครับก็คือว่าเป็น AI แล้วก็ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับส่งพระกำสวนนะเด้งน
1: ะ
0: ยังอยู่ในรถนะครับอันนั้นก็ชัดอยู่แล้วครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีครับภาพขอขอบนานโทษนะครับพระพักก็คือว่าครับก็คือว่าเศร้ามากเลยเนี่ยนะผมเห็นภาพสองภาพนี้แล้วครับก็ว่าโอ้โหแล้วคนก็ยังไปแชร์กันอยู่นะครับนี่นะคนไทยนะเด้งนะก็ขอประทานโทษนะครับคนที่บอกว่านะครับคนไทยนะครับส่วนใหญ่ก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วครับแต่อย่างว่าคนไทยกลุ่มหนึ่งก็เห็นอะไรก็เอ้ากลับไปก่อนนะเด้งนะสนุกก่อนถือว่าได้ทำข่าวก่อนได้เห็นภาพก่อนก็แชร์กันไปไม่ถูกต้องนะครับ
1: แล้ววันนี้มีการลงถึงพระหีบอ่ะพระหีบพระศพนะซึ่งประดิษฐานนะอยู่เบื้องหลังพระโกศนะคะของพระองค์พาเนี่ยปรากฏว่าคือถ้าจะสังเกตให้ดีนะคะคือหีบพระศพเนี่ยจะถูกคลุมด้วยธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายในคือเป็นธงเนี่ยสำหรับพระราชธิดาเลยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอด้วยว่าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอของพระมหากษัตริย์ในทุกราชการเนี่ยอันนี้ละค่ะนะคะก็จะเป็นธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายในนะคะที่คลุมอยู
0: ่
1: บนโลงพระศพนั่นเองค่ะ
0: นะครับซึ่งหลายคนก็ดูข่าวในพระชำนักนะครับเมื่อคืนนี้ก็สงสัยนะครับเด้งขณะที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพเรียบร้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระดำเนินไปตรงบริเวณนะครับหีบพระศพอะไรเองนะแล้วก็เดินบริเวณด้านหลังนะครับ
1: ค
0: ือหลังจากที่พระโกศทองใหญ่อยู่บริเวณด้านหน้าใช่ไหมครับหีบพระศพก็อยู่บริเวณด้านหลังแล้วพระองค์นะครับก็คือมาเดินไปใช้เวลาพอสมควร
1: อ
0: ันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับก็เห็นภาพอยู่นะครับตัดออกมาเป็นบริเวณนะครับนี่ข้างนอกครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยสงสัยนะครับพระองค์นี้ทรงพระดำเนินไปตรงนั้นนี่นะครับก็ยิ่งเศร้าอ่ะเด้งนะกับไม่มีใครไม่เศร้าหรอกครับเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่หลายคนอยากจะทราบก็คือว่าพระโกศทองใหญ่นะครับผมคิดว่าท่านที่ดูการถ่ายทอดทางโทรทัศน์รบการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับก็คงจะทราบแล้วล่ะครับว่ายังไงบ้างนี่นะแต่นะครับที่ผมว่าน่าสนใจก็คือว่าพระโกศทองใหญ่นะครับแม่สร้างสมัยตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่1ครั้งแรกนะครับแล้วก็มาต่อในหลวงรัชกาลที่5

0: แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9 200กว่าปีระเด้งนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับที่สำหรับนะครับพระบรมศพของของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงจริง
1: ๆ
0: งดงามมากครับเด้งน
1: ะ
0: แล้วดูประวัตินะครับที่การสร้างมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับยิ่งโอ้โหครับเอาถือว่าเป็นมงคลตาเราที่ได้เห็นนะครับ
1: อ่ะนี่พอพูดถึงโซเชียลมีเดียนะมาล่าสุดเนี่ยนายมตรีของอังกฤษออกมาประกาศแบนพวกบรรดาเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีแล้วนะที่เล่นโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหละต่อไปเนี้ยคือทางอังกฤษเขาออกมาประกาศห้ามไลฟ์สดแล้วมีการกำหนดเคอร์ฟิวในการใช้งานด้วยนะแล้วก็จะดีเดย์บังคับใช้เนี่ยในปีหน้าแล้วค่ะปี2027คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นข่าวอยู่เนาะก็จะเป็นข่าวว่าทางออสเตรเลียรู้สึกจะเป็นออสเตรเลียเนาะที่เขาห้ามอ่ะที่เขาออกมาห้ามก่อนหน้านี้คือออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศแรกเลยนะคะเป็นประเทศแรกของโลกเลยล่ะที่บังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กแล้วก็เยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยนะคะใช้งานพวกสื่อสังคมออนไลน์แบบเต็มรูปแบบนะคะไปมาเนี่ยล่าสุดอังกฤษกำลังจะเป็นประเทศต่อไปค่ะโดยนายมตรีอังกฤษนะออกมาประกาศมาตรการครั้งประวัติศาสตร์เลยก็คือห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีค่ะใช้งานสื่อสังคมออนไลน์หลักนะไม่ว่าจะเป็น TikTok IG Snapchat Facebook YouTube Xโดยรัฐบาลเนี่ยบอกเลยว่าเป้าหมายก็คือการปกป้องเด็กค่ะจากเนื้อหาที่มันเป็นอันตรายแล้วก็การเสพติดหน้าจอการกลั่นแกล้งกันทางออนไลน์แล้วก็การติดต่อกับคนแปลกหน้าในโลกดิจิตอลไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าบ้านเราทำแบบนี้บ้านนี้จะเป็นยังไงจะออกมาโวยกันแน่หรือกันหนำกันแน่เลย
0: ใช่ได้เครับ
1: เห็นเขาบอกว่ามาตรการนี้นะเนี่ยเดี๋ยวอ่านต่ออีกนิดนึงคือเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจอ่ะจากออสเตรเลียวันนี้มาถึงอังกฤษแล้วนะคะคือมาตรการนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในกฎควบคุมเทคโนโลยีสำหรับเด็กเลยค่ะที่เข้มงวดที่สุดในโลกโดยได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยทางอังกฤษเขาบอกเลยว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากออสเตรเลียแต่ว่าของอังกฤษเนี่ยคือเขาเนี่ยขยายขอบเขตกว้างกว่าเดิมคือการจำกัดฟีเจอร์บางอย่างในเกมแล้วก็แพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมอย่างเช่นการพูดคุยกับคนแปลกหน้าในขณะที่แอปส่งข้อความบางประเภทอย่าง WhatsApp อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ Signal เนี่ยจะไม่อยู่ในข่ายคำสั่งห้ามโดยทางรัฐบาลอังกฤษนะอ้างผลการรับฟังความเห็นจากประชาชนกว่า 116,000 รายซึ่งพบว่าประมาณ 90% ของผู้ปกครองค่ะสนับสนุนให้กำหนดอายุขั้นต่ำ16ปีสำหรับการใช้โซเชียลมีเดียซึ่งไงก็ตามเนี่ยนักจิตวิทยานักวิชาการแล้วก็กลุ่มสิทธิเด็กบางส่วนเนี่ยก็ตั้งคำถามว่าไอ้การแบนแบบเนี้ยมันจะช่วยจริงไหมมันจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เพียงการผลักให้วัยรุ่นเนี่ยหาวิธีในการลักลอบเข้าใช้บัญชีปลอม
0: นะเห็นไหมครับเรื่องนี้หลายประเทศครับโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วครับก็ต้องบอกอย่างนั้นนะใช้มาตรการเดียวกันนะเด้งเนี่ยอย่างประเทศยักษ์ใหญ่ประเทศจีนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะโอ้โหอย่าหวังเลยครับไอ้โซเชียลมีเดียนะครับไม่รู้จะเป็นแพลตฟอร์มอะไรแล้วแต่นะครับในโลกนี้นะครับประเทศสิงคโปร์ก็ว่าไปแล้วนะครับออสเตรเลียก็ไปแล้วทางยุโรปนะครับหลายประเทศนะเด้งนะนะครับแต่ประเทศไทยเรานะครับยอดใช้ประเภทที่บอกว่า
1: เสรี
0: นี่ครับ
1: ของเราเสรีมาก
0: เป็นอันดับต้นของโลกครับโอ้โหเด้งนี่นะอนาคตจะเป็นยังไงครับไม่รู้นะครับตอนนี้การเสพโซเชียลนะครับถือว่ามันเป็นเรื่องรุนแรงนะครับในเยาวชนสังเกตได้จากอะไรครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในข่าวยากรรมทั้งหลายทั้งปวงอะเด้งนะส่วนใหญ่นะครับก็คือโลกโซเชียลนะครับเป็นตัวต้นกำเนิดต้นเหตุที่นำมาสู่ความตายหรือฆ่าแกงกันนี่นะ
1: จะแกมเมอร์เนี่ย
0: ครับโอ้แล้วต่อไปนะครับนอกไกลๆต่อไปในอนาคตอะเด้งนะถ้าสมมติว่าปล่อยให้นะครับสื่อโซเชียลไอแบบนี้ปลูกฝังในสังคมต่อไปนะครับถ้าสมมติว่าเด็กรุ่นใหม่เสพไอประเภทแบบนี้นะครับสาระก็มีแต่ไร้สาระก็เยอะใช่ไหมครับเด้งนะ มันจะเป็นยังไงบ้างครับคุณภาพของคนนี่นะนะโดยเฉพาะนะครับก็ขออนุญาตห่วงใยไปด้วยนะเด้งนะถ้านะครับสมมุติว่าเอาอย่างเรานะครับอายุอานามเราขนาดนี้เรายังเสพสื่อหลักอยู่นะครับสื่อหลักก็ขาคืออะไรล่ะครับสื่อโทรทัศน์อย่างเงี้ยวิทยุอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งสื่อนะครับที่บอกว่าเป็นทางการเชื่อถือได้เด้งน
1: ะ
0: เป็นเพจโซเชียลนะครับแต่เป็นทางการนี่นะเรายังเสพอยู่ครับแต่แท้ในแอร์ครับในอนาคตล่ะครับไปไกลๆอย่างเงี้ยขอประทานโทษนะครับกสทช.ท่านก็ดูแลอยู่จะไม่เด้งนี่นะนะครับโทรทัศน์จะไปยังไง ครับหมดสัมปทานปี72แล้วเนี่ยจะยังไงกันต่อครับนี่นะ
1: นี่คือสื่อ
0: ครัวครับ
1: ไม่คือสื่อบ้านเราตอนนี้จะมีข่าวว่าเป็นระยะเรื่องของการ

0: ปลดคนเรื่องของปัญหาของสื่อแต่ละสำนักเนี่ยนะแต่ละเครือข่ายแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในบ้านเรานะนี่ล่าสุด BBC ค่ะ
1: ครับ
0: เตรียมลดคน 1,800 คนถึง 2,000 คนหรือเกือบ1ใน10ของพนักงานทั้งหมดรวมไปถึงบรรณาธิการข่าวนักข่าวช่างภาพข่าวตำแหน่งอื่นๆเนี่ยในแผนเนี่ยเขาจะลดค่าใช้จ่ายลงให้ได้ 10% เพื่อประหยัดเงินประมาณ 8,000 ล้านบาทใน2ปีข้างหน้าซึ่งประกาศครั้งแรกเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาก็เกือบ2เดือนที่แล้วนะโดยรักษาการเนี่ยหัวหน้าของเขาเนี่ยซึ่ง BBC เนี่ยนะคะเห็นบอกว่า BBC News เนี่ยจะโดนหนักที่สุดคือเขาจะตัดให้ได้ 15% มากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของทั้งองค์กรเริ่มด้วยการสมัครใจลาออกเองก่อนแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะบังคับสูงซึ่งเห็นบอกว่าตอนนี้ BBC เขากำลังเจอกับปัญหาหนักเรื่องของรายได้ค่ะที่ลดลงแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากบวกกับนะต้องแข่งขันกับพวกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทั้งหลายก็เลยทำให้ต้องลดคนแล้วก็ค่าใช้จ่ายและตอนนี้ก็กำลังกระทบกับขวัญกำลังใจของพนักงานและคุณภาพข่าวอย่างมากอ่ะโดยเฉพาะกับฝ่ายข่าวนี้เห็นว่าโดนหนักที่สุดเลยสำหรับ BBC ค่ะ
1: โอ้ครับพักพวกเราทั้งนั้นน่ะเด้งนะ AI ด้วยกำลังมาแรงนะคร
0: ับ
1: แต่ผมนะครับก็สงสัยเหมือนกันนะเด้งนะตกลงอาชีพนะครับเทนพวกสื่อสารมวลชนโดยรุ่นเรียนจบนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างครับจะตรงงานหรือเปล่าไม่รู
0: ้
1: โอ้แต่ปรากฏตรงข้ามมาเด้งนะครับอย่างเด็กฝึกงานนะครับที่มาอยู่กับเราหลายมหาวิทยาลัยนะครับชื่อดังทั้งนั้นนะครับในประเทศไทยอสมทนี่เหมือนกับว่ามหาวิทยาลัยนะครับข้างนอกครับคือสร้างเด็กกับปรากฏว่านิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ยังได้รับความนิยมเหมือนเดิมเพราะอะไรครับบริษัทใหญ่ๆนะครับเจ้ายักษ์ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ธุรกิจประเภทไหนก็แล้วแต่เด้งมันต้องอาศัยเดี๋ยวเขาว่าคอนเทนต
0: ์
1: พอคอนเทนต์ก็ต้องอาศัยครีเอทีฟก็คือคนเรียนจบมาพวกนี้แหละครับนี่นะมาคิดครับเช่นลักษณะบอกว่าไอ้สัญญกรรมเสริมความงามมาเด้งนะเปิดกันเยอะใช่ไหมครับม
0: ัน
1: ต้องมีครีเอทีฟนะครับดูแลลูกค้าคนนี้มาเสริมจมูกแล้วคนนี้มาผ่าตัดตาแล้วคนนี้มาเสริมคางคนนี้มารีโนเวทใบหน้าแล้วถ่ายภาพเอาไว้ตั้งแต่ก่อนทำแล้วก็หลังทำเด้งกระบวนการทำทั้งหมดนะครับไปเกิดความลูกค้ามั่นใจสร้างคอนเทนต์แบบสร้างสรรค์แล้วก็ให้ลูกค้าประทับใจมันก็เป็นอาชีพบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปได้เด้งนะนี่ครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะเอานะครับอย่างไรก็ตามนะครับโลกจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็แล้วแต่โรคภัยไข้เจ็บไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นถ้าท่านไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบนะครับ
0: พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โอ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื
5: ่อถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชัน

0: ทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
0: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: ค่ะเข้ามาในช่วงนี้นะคะต้องพูดถึงไอเฮิร์บกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยนะคะอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยหลายคนก็เริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆบางคนนะคะก็มีเสมหะตามมาแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าวันนี้มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำจากไอเฮิร์บค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรนะที่ดูแลลำคอได้แบบตรงจุดเลยถ้าใครนะอยากจะชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันค่ะแนะนำนะคะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บอมง่ายช่วยให้ชุ่มคอชื่นใจแล้วก็ลดอาการระคายเคืองอมเพลินแถมยังชูการ์ฟรีอีกต่างหากด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครค่ะมีอาการไอมีเสมหะอยากจะบรรเทาอาการให้ดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าจะชุ่มคอทุกวันแล้วก็เลือกเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอฮึบน้ำคือทั้ง3แบบเนี่ยนะคะพกพาง่ายแบบสุดๆคือจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อได้แล้วนะคะที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนแวะไปลองกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังขาม าคุยกับคุณผู้ฟังกันก็จะมีคุณสุภชัยที่ดินนะที่เข้ามาสวัสดีทักทายพี่สุดกับเด้งนะคะคแล้วก็คุณเทียนท่านฉลอมค่ะคุยขโมงขันไขใครขัดข้องไม่มีหมองหมายมองเมื่อมุ่งมั่นสิ่งสดใสสื่อสารซึ่งสร้างสรรค์พาผูกพันเพียงพอเพื่อผู้ฝังค่ะคุณติ๊กเนี่ยวันนี้คุณติ๊กนะก็เข้ามาบอกว่านิเทศตกงานค่ะงานที่พูดมาเนี่ย AI ทำแทนได้หมดน้องๆเนี่ยเลือกสาขาวิชาเรียนให้ดีเพิ่งมีข่าวจีนยุบภาควิชาและคณะที่ไม่มีอนาคตก็คือเรียนจบแล้วตกงานเห็นบอกว่าโอ้โหมีการยุบภาควิชาไปแบบจำนวนมหาศาลเลยแล้วก็มีคุณใบเตยคุณใบเตยส่งอะไรเข้ามาเอ่ยสวัสดีวันจันทร์โชคดีมีความสุขร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนี่แหละค่ะก็เป็นข้อความที่วันนี้คุณผู้ฟังส่งกันเข้ามาทักทายกันค่ะ
3: โอ้นะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดบ้างนะครับขณะที่บ้านนานี้แดดแรงมากนะครับน
2: ี่
3: นะปรากฏว่าพี่สมใจส่งข่าวมาบอกว่าแฟนพี่แคปนะครับไปไดย่ายังไม่เข้าบ้านเลยเอารีบเข้านะครับถ้ามาฟื้นมืดมาเดี๋ยวจะเกิดเหตุอะไรไม่ดีพี่สมใจบอกพี่แคปด้วยนี่นะ
2: ค
3: ่ะแล้วก็พี่วาทีทองคำคงแก้วนะครับก็ฟังอยู่ในรถด้วยแล้วก็ส่งข้อความมาคุยด้วยก็เห็นภาพเห็นตานี่นะหรือแม้ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้จากท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ท่านก็ยังส่งข้อความมานะครับก
2: ็
3: เห็นภาพเราสองคนจัดรายการอยู่นะครับก็ขอบพระคุณด้วยนะครับท่านดร.ธนาพรนะครับพันธวีครับเด้ง
2: คุณใบเตยนะคุณใบเตยก็ส่งภาพมาบอกว่ารูปนี้ใช่หรือเปล่าใช่เลยค่ะความเหมือนของสองพระองค์เนี่ยนะคะที
3: ่
2: เป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่5นะคะกับในรัชกาลที่10ค่ะคือเหมือนมากเลยอ่ะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็เหมือนกันนะคะตอนน
3: ี้
2: โซเชียลก็มาลงเอาไว
3: ้
2: คุณชนิวัฒน์ใหม่นะคะก็เข้ามาทักทายบอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่สุวิทย์ยังดูทีวีกับฟังวิทยุ ให้พี่สวิตเนี่ยเปิดช่องส่วนตัวเลยครับ
3: เหรอครับโอ้เอาอย่างนั้นเลยครับคนดูเยอะคนดูเยอะแต่
2: ว่าลำบากเลยนะพี่สวิตเขาไม่มีเฟซบุ๊ก
3: โอ้เด้งนี่
2: เขาตัดทางโซเชียลมากเลยใครจะเข้าถึงพี่สวิตแต่ลำบากต้องฟังวิทยุอย่างเดียว
3: เด้งพูดให้รู้เลยนี่นะ
2: ไม่ต้องไปหาให้เสียเวลา

0: านะเฟซบุ๊กอ่ะ
1: คนตกยุค
0: นี่บางคนก็อาจจะหาอยู่เลยพี่สวิตไหนอะเฟซบุ๊กไหนอะหา
1: ครับ
0: ไม่ต้องหาให้เมื่อยมือไม่มีพี่สวิตเขาไม่มี
1: โอ้เออครับ
0: คุณนักเดินทางค่ะบอกว่ารายงานตัวครับฟังอยู่นะครับกำลังเดินทางจากลำปางไปพะเยาฝนกำลังจะตก
1: อ
0: ิจฉาจังเลยอยากอยู่แบบจังหวัดแบบนี้บ้าง
1: พะ
0: เยาเนี่ยสวยมากเลยนะพี่สวิตเด้งชอบมากเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เด้ง
0: พะเยาสวย
1: ครับนี่นะอ้าวพะเยาสวยนะครับแต่ที่ลำปางเกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นนิดนึงนะครับวันนี้รถไฟอ่ะอ้าวรถไฟทับหูตานไงโอ้ที่ฟ้าฝนถล่มลงมาปิดถ้ำเลยนะเด้ง
0: เออไม่รู้ไม่รู้เป็นไงเป็นไงเออนั้นไม่ร
1: ู้ในที่สุดแล้วนะครับในช่วงประมาณสักเกือบเที่ยงนะครับก็เปิดได้แล้วเรียบร้อยเด้งนะเมื่อคืนนี้ครับมาหนักเลยนะครับถล่มไปด้วยนะครับอยากจะแจ้งข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสDelivery เด้ง Food Delivery โอ้โหวันแรกครับวันนี้แล้วครับ
0: น้องเกลน้องเกล
1: ตอนนี้พุ่งไป33ล้านแล้วนะเด้งขณะที่เงินสะสมนะครับรวมทะลุไปแล้ว 30,000 ล้านแล้วครับ
0: ค่ะ
1: โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยความคืบหน้าในการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นวันแรกนะครับที่เปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Food Delivery นะครับ
0: ม
1: าไม่ว่าเป็นแก๊ปก็ดี Line Man นะครับShopee Food แล้วก็Robinhood ครับระหว่าง15คือวันนี้ถึง30มิถุนายนนะครับในช่วง6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ที่ว่านี้เด้งน
0: ะ
1: ปรากฏว่าล่าสุดนะครับในช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาพบว่ายอดการใช้จ่ายในร้านค้านะครับผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ยอดใช้จ่ายรวมสะสมแล้ว33ล้าน2แสนกว่าครับโดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย19ล้านเศษๆนะครับและเป็นเงินของพี่น้องประชาชนร่วมจ่าย13ล้านเกือบ14ล้านครับขณะเดียวกันครับฝั่งยอดการใช้จ่ายของร้านค้าปกติพบว่ามียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้ว30ล้านบาทครับโดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่ายนะครับอ๋อไม่ใช่30ล้านนะครับ 3,759 ล้านบาทครับส่วนเงินที่ภาครัฐนะครับร่วมจ่าย 17,807 ล้านบาทครับแล้วก็เป็นเงินที่ประชาชนร่วมใช้จ่ายนะครับ12,952ล้านบาทเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นยอดรวมนะครับวันนี
0: ้
1: ผมคาดว่า นะครับเดลิเวอรี่เด้งนะฟู้ดเดลิเวอรี่ครับรับรองพุ่งกระฉูดเนื่องจากอะไรครับบอลโลก
0: นี่วันนี้
1: ไม่อยากไปไหน
0: ว
1: ัน
0: นี้เขาเปิดตัวไงที่ทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าน้องเกลรู้จักไหมอับิเกลอะล
1: ู
0: กสาวของ
1: ครับ
0: รู้จักใช่ไหมลูกสาวของคุณชมพู่วันนี้บุกไปที่ทำเนียบค่ะเพราะว่าในฐานะที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์ไงโอ้โหทำเนียบแตก
1: ทำเนียบแตก
0: ทำเนียบแตกมากมีแต่คนแบบโอ้โหอับิเกลอับิเกลนายกนายกจะเข้าไปเล่นด้วยเลยโดยเฉพาะกับคุณจ๋าภรรยาของท่านนายกก็เข้าไปเล่นกันอุ่นน้องคงนักข่าวบอกว่าไม่มีใครสนใจนายกแล้วสนใจแต่น้องอับิเกล
1: อ้าวนายกก็สนใจสนใจตัวเงินตัวทองอะ
0: อันนั้นแค่เดินระหว่างตึกสปช.กลับไปที่ตึกไทยช่วงนั้นมันต้องมีโอกาสจะเจอสูงอะจะมีคลองอยู
1: ่นายกบอกว่าไงครับโชคดีแล้วเหลือตัวเจอตัวเงินตัวทองนะครับทำเนียบเองนะแต่อย่างว่าเด้งนะเราเป็นนักข่าวอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็รู้ก็ดูดีครับ
0: ตัวใหญ่ด้วย
1: ทำเนียบนะครับมีทั้งสารพัดยี่ห้อขนาดครับเด้งนะใหญ่ก็มีเล็กก็มีจิ๋วก็เยอะใช่ไหม
0: ใหญ่อ่ะ
1: ครับใหญ่
0: เชื่อมาว่าคือเจอไม่คุ้นสักทีอ่ะ ต่อให้เจอบ่อยยังไงก็ไม่คุ้นเคยกับมัน
1: ผมเจอทุกวันผมคุ้นเคยเด้งนะเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันเลยนะเดินออกกำลังกายนะครับได้เวลานัดหมายเดินมาใจเอกันทุกวันผมว่าหาวโชคดีแล้ววันนี้จะถูกไว้ทีนึงโอ
0: ้
1: โหไม่เคยถูกกันทีนึงเด้งนะนายกก็บอกเหมือนกันว่าวันนี้โชคดีแล้วแต่แหมโชคดีอยู่แล้วครับ
0: มาเรื่องของกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะกับในช่วงของเกมการแข่งขันระหว่างทีมเกาหลีใต้กับสาธารณรัฐเช็กแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยสามารถเอาชนะเช็กไปได้แล้วปรากฏว่าก็จะมีแฟนบอลเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหไปนั่งเชียร์อยู่ขอบสนามเลยแต่เธอเนี่ยโดนคนเม็กซิโกค่ะล้อเลียนคือทำท่าแบบดึงหางตาคือนั่งอยู่ด้านหลังเลยทำท่าดึงหางตาเพื่อที่จะเหยียดเชื้อชาติไงซึ่งผู้หญิงคนนี้จะเป็นอินฟลูชาวเกาหลีใต้เธอเองเธอก็รู้นะเพราะถ่ายภาพปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นภาพเนี่ยว่าเธอเนี่ยอุตส่าห์แบบข้ามน้ำข้ามทะเลกว่าจะมาถึงที่เม็กซิโกได้จากเกาหลีใต้เนี่ยมันไม่ได้ใกล้ๆนะมันไกลมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาเจออะไรแบบนี้เหรอและเรื่องนี้มันกลายเป็นดราม่าแล้วก็เป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยและบุคคล

0: คนเนี้ยที่ทำท่าล้อเลียนโดนไล่ออกจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วไม่ได้ตำแหน่งเล็กๆนะเป็นประธานวิทยาลัยวิศวกรภูมิสารสนเทศและสำรวจภูมิประเทศแห่งรัฐอาริโซโกของเม็กซิโกค่ะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะนายคนเนี้ยชื่ออูลิเซสเฟอร์นันโดเบลนาวมิรามอนเตสเนี่ยนะคะถูกปลดออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางอินฟลูชาวเกาหลีใต้เนี่ยนะคะเจ้าของช่องเนี่ยอินโนแคทซึ่งเป็นผู้ติดตามมีผู้ติดตามอยู่บนช่อง YouTube เนี่ยกับ6ล้าน6แสนคนอ่ะแล้วก็มีคนตามเธอใน TikTok อีกกว่า2ล้านคนโอ้โหเพราะนั้นไม่ธรรมดาเลยสำหรับอินฟลูรายนี้เธอมีการโพสต์คลิปนะคะวิดีโอบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลเนี่ยลงใน IG ของเธอพร้อมกับระบุแคปชั่นนะว่า
1: ค
0: ุณเดินทางข้ามโลกมาเพื่อดูฟุตบอลโลกแต่กลับจะต้องมาเจอกับการเหยียดเชื้อชาติแล้วก็ภายในคลิปเนี่ยนะคะผู้ชายคนเนี้ยที่มีตำแหน่งใหญ่โตในเม็กซิโกเนี่ยแล้วก็โดนปลดไปแล้วเนี่ยนั่งอยู่ด้านหลังของเธอแล้วก็ทำท่าแบบดึงหางตาซึ่งเป็นท่าทางที่สื่อถึงการเหยียดเชื้อชาติแล้วก็การดูหมิ่นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรุนแรงเนี่ยนะคะก่อนที่เขาจะหัวเราะเหมือนกับเป็นเรื่องตลกดูหมิ่นชาวเอเชียตะวันออกเนี่ยก็แล้วกับหัวล้มหัวล้อแบบชอบอกช่องใจเนี่ยนะแล้วคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วโดยมียอดคอมเมนต์นะสูงถึง 65,000 ข้อความแล้วก็ถูกแชร์ต่ออีกกว่า 120,000 ครั้งแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์อย่างมากด้วยรวมไปถึงชาวเม็กซิโกกันเองล่ะค่ะที่เข้ามาแสดงความผิดหวังแล้วก็รังเกียจต่อพฤติกรรมนี
1: ้
0: และล่าสุดนะคะทางเจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความออกแถลงการขอโทษแล้วกับสาธารณชนโดยยอมรับว่าวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปในวงกว้างแล้วก็สร้างผลกระทบกับตัวเขาอย่างมากและด้วยเหตุนี้ผมจึงตระหนักว่าสิ่งสำคัญก็คือการออกมาขอโทษต่อสาธารณชนผมเสียใจอย่างสุดซึ้งกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้ผมได้ใช้เวลาทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเข้าใจถึงความรับผิดชอบที่ผมต้องเผชิญในเวลานี้ค่ะและเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ขอแก้ตัวนะหรือว่าโต้เถียงใดๆทั้งสิ้นและตลอดชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพเสมอมาและผมจะยังคงพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำของผมนั้นจะสะท้อนถึงคุณค่าเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้กระทบกับตัวเขาเองนะมันกระทบต่อประเทศด้วยเนาะกับการทำแบบนี้ในการเปลี่ยนเชื้อชาตินะคะ
1: ใช่ใช่นะครับไม่ดีนะเด้งนะแต่ที่บอกว่าดีสำหรับผมนะครับเด้งก็ขออนุญาตนะครับว่าเราเป็นคนเอเชียนะครับทุ่มเทมากเลยในการที่จะเชียร์ญี่ปุ่นครับ
0: เออ
1: โอ้ยเสมอกับเนเธอร์แลนด์นะครับไม่ธรรมดาเด้งนะ
0: แล้วนี่เขามีการส่งโค้ดเห็นป่ะ เป็นที่ลือลั่นมากเลยเขามีการส่งโค้ดเป็นตัวเลขพี่สวิตเขียนอยู่ข้างขอบสนาม
1: ฮาจิเมะโมริจิสุเหรอ
0: ก็เขาส่งโค้ดแบบเป็นตัวเลขอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออเป็นหนึ่งมั่งเป็นห้าคือทุกคนก็บอกเอ๊ะทำไมจะต้องแบบมีอะไรที่มันแบบแปลกๆอ่ะ
1: โอ้นะครับตั้งที่ว่าเซตแรกนะครับเด้งนะ 2-0 นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหญี่ปุ่นนี่ครับหัวใจซามูไรจริงๆนะทุ่มเททุกอย่างอดทนฝึกนั่นนะครับแล้วแข็งแกร่งนักสู้จริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: จนกระทั่งนะครับมาตีตื่นได้นะนะฮะเซตที่2นะครับคือว่า2ก็เป็นอันว่านะครับเสมอกันกับเนเธอร์แลนด์ไม่น่าเชื่อครับตอนนี้ญี่ปุ่นนั้นนะครับยังไม่เคยแพ้ทีมจากยุโรปแม้แต่นัดเดียวนะเพราะฉะนั้นต้องรอเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับซามูไรบลูนะครับตั้งแต่ขออนุญาตนะครับเด้งนะกัปตันทีมนะครับฮาจิเมะโมริยาสุครับนี่นะนี่ถือว่าเป็นคนที่บอกว่าเป็นกุนซือใหญ่นะครับที่มาสร้างนะครับพลังให้กับญี่ปุ่นคราวนี้แต่ที่ผมประทับใจเด้งนะกองเชียร์ครับชาวญี่ปุ่นนะเด้งนะโอ้ยพอจบการแข่งขันไปปั๊บนะครับ
0: อ๋อ
1: เดินเก็บขยะ
0: ตามลักษณะนิสัยนี้แสดงได้นะถึงแต่ละคนแต่ละประเทศ
1: นะคนญ
0: ี
1: ่ปุ่นนี่นะ
0: สุดยอดจริงๆ
1: ครับนี่นะโอ้โหเดินเก็บขยะได้ยมุดอัศจรรย์นะนะครับน่ารักมากเลยนะ
0: นี่แต่ว่านะไอ้ที่เล่าให้ฟังอ่ะที่มันฮือฮากันมากก็คือโค้ดคือโค้ดเขาใช้คำว่าโค้ดนินจาของเนี่ยกุนซือทีมชาติญี่ปุ่น ที่อยู่ดีๆเนี่ยเขาเขียนเลขอยู่บนกระดานแล้วก็เหมือนเป็นแผน
1: อ
0: ะเป็นแผนของพวกทีมญี่ปุ่นเพื่อจะสู้อะ
1: เ
0: พื่อที่จะสู้กับคู่แข่งซึ่งเขาบอกว่าไอ้แผนที่ว่านี่เขาจะเขียนเป็นรหัสตัวเลขคือเหมือนว่าเป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ยังไงอย่างนั้นเลยโอ้ก็เลยเป็นที่ลือลั่นมากว่าเอ้ยเขาเล่นรหัสอะไรอะมันจะแบบเป็นตัวเลขแบบแต่ละชุดเหมือนกับเป็นแผนการเล่นอะ

0: ต่ใช้วิธีเอาตัวเลขเป็นโค้ดลับ
1: เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่านี่
0: ไม่เป็นตัวเลขเลยพี่สวิตเป็นตัวเลขเลยนี่ๆๆเขาจะเขียนแบบเนี้ยเป็นโค้ดลับของเขา
1: เ
0: ลข5เลข1เลขอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นโค้ดลับของเขาเขาคงรู้รหัสกันเองแล้วพวกบรรดา
1: เลข5เลข1
0: นักเตะอะไรของ
1: เ
0: ขา
1: เดี๋ยวใครฟังอยู่ตัวนี้ไปซื้อหวยแน่เลยเลข5เลข1เนี่ย
0: พี่ชัย
1: อ้าวไม่รู้ล่ะเด้งหรือแม้กระทั่ง22นะครับเดี๋ยวไปซื้อหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นี่นะชอบนะครับเสียงในเด้งนี่ครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วครับปราบพนันฟุตบอลโลกนะตอนนี้จับกุมไปแล้วนะครับ596คดีครับผู้ต้องหา629รายครับปิดกั้นเว็บพนันเนี่ย128นะครับยูเซอร์ไปแล้วเงินหมุนเวียนรวมกว่า 2,150 ล้านบาทดูสิเด้งนี่นะทุกครั้ง4ปี4ปีนะครับนี่นะประเทศไทยไม่ต้องห่วงเด้งครับ
0: อ่ะส่วนเรื่องของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านซึ่งมีเขาหลักว่าโอ้โหเป็นมีข่าวดีใช่ไหมเดี๋ยวจะลงนามกันตอนนี้คือตกลงเบื้องต้นแล้วว่าโอเคละเดี๋ยววันศุกร์ที่19เนี่ยจะมีการลงนามกันแต่ดูเหมือนว่าดูท่ามันจะลำบากนะ
1: อ้าวอิตาทำเป็นอะไรเหรอ
0: ไม่พวกอิสราเอลไง
1: อ๋ออิสราเอลไม่เอาด้วยอ
0: ิสราเอลไม่เอาด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: คือแบบออกมาบอกเลยบอกกำลังถูกทรัมป์หักหลัง
1: อ้าว
0: คือเขาก็ไม่สนใจอ่ะเขายังคงโจมตีเลบานอนอยู่เลยเออเนี่ยโดยในงานในสื่อของอิสราเอลเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับบอกว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลค่ะตอนนี้ต่างกำลังรู้สึกโกรธแค้นแล้วก็ถูกละเลยอย่างรุนแรงจากกรณีที่ทรัมป์เนี่ยประกาศบรรลุข้อตกลงหยุดยิงครั้งประวัติศาสตร์กับอิหร่านและเตรียมจะลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่จะถึงเนี้ยที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยโดยทางรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าดีลลับครั้งเนี้ยเป็นความล้มเหลวอันเป็นหายนะ
1: เ
0: นื่องจากไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการกวาดล้างภัยคุกคามที่ตั้งเอาไว้ก่อนเริ่มทางสงครามได้เลยแม้แต่ข้อเดียวเพราะนั้นเนี่ยดูวี่แววแล้วถ้าทางจะยากอ่ะ
1: เราจะฝันหวานกันเลยเด้งโอ้ยน้ำมันก็รออยู่นะครับว่าจะลดราคาหรือเปล่านะครับไม่รู้ละ
0: ใครจะยากอ่ะ
1: พอเหตุการณ์นะครับมันคลี่คลายอย่างนี้ถึงแม้ว่าไม่รู้อนาคตนะครับก่อนที่จะถึงวันศุกร์นี่นะก่อนที่จะลงนามครับแต่มันก็มีข่าวดีเด้งหวังว่านะครับน้ำมันจะลดนี่นะถึงแม้ว่าจะไม่ลดแบบว่าหัวภาพหรือขั้นบันไดแต่นะครับก็คือค่อยๆลดเนี่ยเด้งนะหวังว่าอย่างนั้นครับเห็นไหมทองคำวันนี้ก็ยังขึ้นเลยเด้งเนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นก็ดีครับนี่นะตอนแรกก็ติดตัวขึ้นมาดีครับแต่ช่วงบ่ายๆนะครับลดลงไปนิดนึงนี่นะเอาอย่างไรก็ตามนะครับข่าวหนึ่งที่อยากจะรายงานวันนี้เนื่องจากว่าเรารายงานข่าวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับที่เจ้าหน้าที่หลากหลายฝ่ายนะครับบุกเข้าไปโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาปทุมธานีแล้วก็ไปยึดนะครับประเภทที่บอกว่าไส้กรอกลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้ออะไรก็แล้วลูกชิ้นเด้งอะเด้งนะเราจะรู้ได้ยังไงว่ายี่ห้ออะไรนะครับวันนั้นไม่ได้บอกท่านผู้ฟังก็ถามมาเยอะครับว่ายี่ห้ออะไรใช่ไหมตอนนี้เปิดเผยชื่อออกมาแล้วครับฟังดีๆจากเภสัชกรสุภัทราบุญเสริมครับเลขาคณะกรรมการอาหารและก็ยาครับท่านออกมาบอกกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่ทางเจ้าที่ไปบุกค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารสัตว์แปรรูปนะครับอย่างที่ผมลอยไปเมื่อสักครู่นี่นะปรากฏว่านะครับไม่ได้มาตรฐานรวมกว่า20ยี่ห้อจำนวน 14,016 ถุงพร้อมเครื่องจักรวัตถุดิบ7ล้านกว่าบาทนี่นะเอางี้แยกมาเป็นโรงงานนะครับที่ผลิตวัตถุเถื่อนนี้ออกมาเป็น2กลุ่มหลักด้วยกันครับเพื่อท่านได้ตรวจสอบได้ง่ายแล้วก็หลีกเลี่ยงการกินอย่างเด็ดขาดเลยนะกลุ่มที่1ครับผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่มีเลขสารระบบอาหารเลยครับคือไม่มีเลขอย6รายการครับคือลูกชิ้นปลาหมึกตรา CFP โอ้โหแม่พยายามที่ให้มันชื่อมันคล้ายๆกันนะคนเขียนเก่งจริงเลยนะนะครับ2ครับลูกชิ้นเอ็นไก่ไม่ระบุยี่ห้อครับ3ลูกชิ้นเอ็นเนื
0: ้อ
1: ลูกชิ้นเนื้อตรานะฮะชาแลมครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ CHALAME C ครับลูกชิ้นไก่เอ็นไก่ตราเหมือนกันครับอ๋อชาแลมชาแลมครับโอ้เป็นภาษาไทยนี่นะโอ้แต่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับนายชาแลมนายชาแลมครับ5ครับลูกชิ้นหมูตรารสเลิศ6ครับไก่ยอตรา KNPโอ้โหนี่ก็ไปใหญ่เป็นลอกชื่อเขานะกลุ่มที่2ครับผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลข

0: สารระบบอาหารที่จัดเป็นอาหารปลอมจำนวน14รายการได้แก่อะไรครับ1ครับหมูยอมินิ2ครับหมูยอพริกไทยดำสูตรอุบล 100% ตราแม่พลอยบุญนะครับ3ครับหมูยออุบลสูตรพริกไทยดำแท่งอ้วนตรา PPM เชฟพี่หมูครับ4ครับหมูยออุบลเกรด A ตรา PPM 5ลูกชิ้นเอ็นหมูตรา RF ครับ6หมูยอพริกไทยดำตราสอโคราช7ครับไก่ยอพริกไทยดำตรา KNP 8ลูกชิ้นปลาหมึกตรา PPM 9ลูกชิ้นปลาหมึกตรากัปตัน S 10ครับลูกชิ้นปูอัดตรากัปตัน S 11หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำตรา CFP 12ครับหมูยออุบลเกรด A ตราแม่พลอยสุก15ครับหมูยอมออุบลตรา PPM เชฟพี่หมูแล้วก็14ครับทอดมันหมูเกรดเอตราซุปเปอร์พอร์กครับ
1: ค่ะ
0: จำเอาไว้ครับ
1: ค่ะนี่มาคุณผู้ฟังนะที่ส่งข้อความกันเข้ามานะก็จะมีคุณ WH บอกว่าไทยช่วยไทยเนี่ยใช้แล้วยอดเหลือ1บาท
0: คื
1: ออะไรได้สงสัยคงโดนยึดแน
0: ่
1: นี่ใช้ได้อีกโอ้ยหรือยัง
0: ไงเดี๋ยวรอเติมเงินขอเติมเงินอันนี้เป็นบทเรียนของผมนะถ้าเหลือ1บาทผมเหลือ22บาทครับผมไปใช้ปรากฏว่ายอดเงินไม่พอเอ้าตายแล้วผมไงเติมก็เติมไม่เป็น
1: เฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ปรากฏว่าเติมเงินแต่ถ้าสมมติว่าเดือนนี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ท่านใช้ครบ 1,000 แล้วสำหรับที่จ่ายให้นะรับจ่ายให้นั้นเด้งนะคือหมดแล้วครับท่านจะจ่ายเองนะคือมันก็เพิ่มครับ
1: คุณลิลลี่บอกว่าพี่เด้งพี่สวีทตามมาอัปเดตข่าวตลอดนะคะ
0: ครับ
1: คุณแววดาวค่ะคุณแววดาวส่งข้อความเข้ามานะบอกว่าน้ำมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจมากเลยค่ะขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่นักท่องเที่ยวน้อยลงเยอะเลย
0: โอ้ครับก็มีผลมีส่วนด้วยครับ
1: นี่พอพูดถึงเชียงใหม่อันนี้ที่เชียงใหม่ไม่เนี่ยไม่ใช่ที่แม่ฮ่องสอนมีเด็กคนนึงค่ะเป็นเด็กเล็กเลยอ่ะเขากลืนของเข้าไปแล้วพ่อกับแม่เนี่ยก็พาไปส่งโรงพยาบาลกลืนถ่านใส่ของเล่น
0: ไอ้ถ่านโอ้
1: จะเป็นถ่านเล็กๆอ่ะถ่านเล็กอ่ะแล้วกลืนเข้าไปก็เป็นเด็กชาวเขานะคะอายุประมาณสัก2ขวบอ่ะมาจากอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนแรกในญาติเขาก็สงสัยว่าน่าจะกลืนเหรียญเข้าไปอะไรสักอย่างเนี่ยทั้งๆที่ก็ไม่ได้ให้เหรียญเด็กเล่นนะคือเด็กคนเนี้ยพอกลืนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีอาการไอแล้วก็หายใจก็มีเสียงดังๆญาติก็เลยนำส่งโรงพยาบาลนะคะก็พอไปถึงปุ๊บไปถึงแนวทางโรงพยาบาลค่ะเขาก็จับเอ็กซเรย์เลยแล้วในฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยนะก็จะพบแบบสิ่งแปลกปลอมที่เด็กเนี่ยกลืนลงไปแล้วไปค้างอยู่เลยค่ะคือเห็นภาพเลยพี่สุดคือไปค้างอยู่ในหลอดอาหารน่ะแต่ก็ไม่น่าจะใช่เหรียญคุณหมอบอกเพราะว่ามันจะมีเงาแบบกลมๆซ้อนอยู่ในวัตถุนั้นน่ะก็คุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือว่าฐานสำหรับใส่ของเล่นอะไรเงี้ยก็เลยรับคนไข้เด็กคนเนี้ยเพื่อเอามาส่องกล้องแล้วก็เอาออกโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่นะคะคือไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมืออะไรพิเศษเลยก็เลยประสานส่งตัวมาตอนประมาณสักเที่ยงคืนคือกว่ารถเนี่ยจะส่งตัวมาถึงเนี่ยก็ตีสามแล้วเด็กเนี่ยก็เข้าห้องผ่าตัดตอนตีสี่เพราะถ้าไม่รีบเอาออกเนี่ยเด็กอาจจะกลืนแล้วก็ถ่ายลงไปในกระเพาะหรือว่าลำไส้เล็กแล้วทีนี้มันจะเอาออกยากเลยนะแล้วถ้าถูกน้ำย่อยเนี่ยเชื่อเลยว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะละลายแล้วมันจะมีกรดไงแล้วออกมากัดทางเดินอาหารของเด็กทะลุได้เลยอ่ะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเป็นเด็กเล็กเนี่ยนะคะคุณหมอก็เลยต้องให้ดมยาแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็วางยาสลบค่ะแล้วก็ใช้กล้องเนี่ยส่องหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารของเด็กนะโดยที่จะมีช่องสำหรับใส่เครื่องมือขนาดประมาณสัก 2.8 มิลนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในหลอดอาหารเด็กนั่นแหละแล้วก็ไปพบไอ้เจ้าถ่านนี่แหละค่ะถ่านไฟแบตเตอรี่แบบกลมแบนแล้วก็ใช้สายเนี่ยคีบเข้ามาคีบขึ้นมาดึงออกมาทางปากของเด็กเลยทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเด็กเนี่ยกลืนอะไรลงไปแต่ว่าเด็กเนี่ยจะมีอาการเท่านั้นเองคือไอแล้วก็หายใจมีเสียงดังแต่ว่าไม่เหนื่อยหลังจากที่ส่องกล้องแล้วก็เอาแบตเตอรี่ออกมาเรียบร้อยแล้วก็รอเด็กตื่นแล้วก็เอาท่อช่วยหายใจออกส่งกลับได้เลย
0: โอ้เลยครับโอ้ยอย่างโชคดีนะเด็กนะ
1: คือเด็กตื่นมาปุ๊บก็กินอาหารได้เลยนะหายใจก็ดีไม่มีอะไรดีเนาะ
0: ครับโชคดีไปนะเด็กนะเด็กก็เด็กอะครับนะพูดถึงเรื่องของเมืองท่องเที่ยวบ้านนะครับโอ้โหฝรั่งคนนี้ถือว่ากลางมากนะครับที่ภูเก็ตนะเด็กนะ ถือท่อนเหล็กไล่ทำร้ายคนไทยนะครับปรากฏว่าโอ้โห
1: เจอแม่ไม้มวยไทยเลยเนี่ย
0: เจอครูมวยโบราณเลยเด้งนะงัดวิชากระบี่กระบองแม่ไม้มวยไทยควงอีดาบอีก
1: ไม่รู้ซะแล้ว

0: เล่นสักคืนเลยครับเจ็บหนักเลยเพื่อนฝรั่งต้องร้องบอกขอราคาพยาบาลหน่อย 50,000 ไม่งั้นเด้งนะอันนี้แฟนเพจ Facebook นะครับภูเก็ตไทม์เขารายงานเลยครับภาพเหตุการณ์ที่ชายต่างชาติรายนึงแล้วครับถือมีดแล้วก็ท่อนเหล็กครับเดินไล่หาเรื่องไล่ทำร้ายผู้คนบริเวณกลางถนนในซอยตาเอียดที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองนะครับสร้างความตื่นเต้นตกใจให้กับผู้คนแถวนั้นแหละครับเด้งนี่นะปรากฏว่าไงครับสุดกลางก็เจอของจริงแล้วครับนี่นะอาบเลือดเลยฝรั่งเรื่องวายๆเลยด่าคนไทยใช้ท่อนเหล็กที่ว่าไล่ดาบไล่ตีเหรอปรากฏว่านะครับไปเจอผู้ชายที่เข้าต่อสู้กับฝรั่งคนนี้เป็นครูสอนวิชามวยโบราณแล้วก็กระบี่กระบองนะครับภายในยิมไทเกอร์มวยไทยด้วยปรากฏว่าใส่เลยเด้งนี่นะโอ้โหเรียบร้อยฟันหักเลยเป็นแผลด้วยนะครับเพื่อนเนี่ยนะบอกว่าขอเรียกค่าพยาบาลหน่อยเป็นเงิน 50,000 บาทเหมือนกันนะแต่นะครับของไทยเรานะครับพี่มวยไทยพี่คุมมวยนะจ่ายให้เพียง 13,000 บาทเอาสิแม่ไม้มวยไทยอะเด้งนะ
1: คุณผู้ฟังก่อนจะลากันไปนะคะถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอุ่มสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
0: ลากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัฒน์พบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: เวลา18:00 น.

0: ปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3%

0: เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
6: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
4: Mcord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
8: พบกันช่วงเย็นนะครับของวันจันทร์15 มิถุนายนก็มีเรื่องที่เป็นความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับสหรัฐอิหร่านมีสื่อเขารายงานว่ามันมีการเผยแพร่ MOU กันอย่างน้อยถึง3ฉบับนะคุณนัน
9: ตัวไหนฉบับจริงอะคะ
8: ก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฉบับล่าสุดเนี่ยเป็นฉบับที่มันมีเนื้อหาทั้งหมด14 ข้อ ก็ดูจะครอบคลุมประเด็นต่างๆใน2ฉบับก่อนหน้านี้พอสมควร
9: ค
8: ่ะแต่ว่าก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างนะ14ข้อของร่างข้อตกลงอิหร่านสหรัฐเนี่ยเป็นร่างที่สื่อบอกว่าเปิดเผยโดยฝั่งอิหร่านนะเป็นทางฝั่งอิหร่านเป็นผู้ที่เปิดเผยเนื้อหาดังกล่าวออกมาตอนนี้มันจะมีความถูกต้องแม่นยำอย่างแท้จริงหรือไม่อย่างไรก็เนื่องจากว่าเวลาที่เราจะลงนามกันตามที่ทรัมป์เขาได้ให้ข้อมูลนี่ก็บอกว่าเป็นวันศุกร์ใช่ไหมวันนี้เพิ่งจะวันจันทร์ผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะมีอะไรที่ยังอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับที่เรารู้รับทราบกันในนาทีนี้ก็ยังเป็นไปได้อยู่
9: นี่เขาเข้าใจว่าน่าจะเย็นๆก็ได้เอาไปว่าเอาว่าเขาตกลงกันได้ก็แล้วกันแล้วก็หลักๆที่ไม่น่าจะมีปัญหาก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็การถอนกำลังออกนะคะจะถึงขนาดที่จะจ่ายเงิน300,000 ล้านจะถึงขนาดที่ว่าครอบคลุมไปจนถึงอิสราเอลกับเลบานอนด้วยแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดจริงขนาดนั้นแล้วก็อิหร่านก็จะยอมยกเลิกการทำอะไรที่เกี่ยวกับยูเรเนียมด้วยนิวเคลียร์อะไรดีก็คิดว่ายังขอรายละเอียดก่อนดีกว่าเอาแค่ว่าเปิดช่องแคบฮอร์มุสหรือว่าจะเลยไปถึงขั้นที่ว่าจะยกเลิกการที่ไปอายัดเงินของเขามันอย่างนี้อิหร่านอาจจะมีเขาอยู่ว่าคุ้มมากๆก็ได้นะคะถ้าไปถึงขั้นนั้นเลยอะค
8: ่
9: ะเลิกอายัดเลิกที่จะประกาศว่าบุคคลใดเป็น
8: บางส่วน
9: เข้าใจว่าอะไรอย่างเงี้ย
8: เข้าใจว่าคงจะมีบางส่วนที่ต้องขอให้ถอนอายัดก่อน นะสรุปสั้นๆสักนิดหนึ่งก็ได้

0: นะ14ข้อ
1: ค่ะ
0: 1ก็คือจบสงครามทันทีและถาวร2เคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันอันนี้มันก็ว่ากันไปตามเพลงนะฮะเจรจาข้อตกลงสุดท้ายภายใน60วันอันนี้ก็ตรงกับข่าวสารที่เราทราบว่ามันจะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อนแล้วมันมีข้อยากๆเนี่ยจะใช้เวลาเจรจากันต่ออีกประมาณ60วันแล้วก็ยุติการปิดล้อมทางทะเลอันนี้ก็คงจะเป็นด้านสหรัฐนะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอันนี้ก็เป็นด้านอิหร่านที่จะต้องดำเนินการตั้งโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านวงเงินเกือบ10ล้านล้านบาทหรือ3แสนล้านเหรียญสหรัฐนะซึ่งรายละเอียดกลไกจะถูกกำหนดในข้อตกลงฉบับสุดท้ายนะแล้วก็ยกเลิกความบาดอิหร่านทั้งหมดอิหร่านยืนยันไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะ9ก็คงสถานะเดิมระหว่างรอข้อตกลงสุดท้าย10ก็อนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันได้11ปลดล็อกเงินทุนและทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัด12ตั้งกลไกติดตามผล13เริ่มเจรจาขั้นสุดท้ายหลังดำเนินมาตรการสำคัญโดยข้อนี้ก็บอกว่าอย่างนี้ข้อ13เนี่ยหลังลงนาม MOU และมั่นใจว่าข้อ4ก็คือยุทธศาสตร์รัฐหยุดปิดล้อมอิหร่านและข้อ5อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซกับข้อ10อนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันและข้อ11ปลดล็อกอายัดทรัพย์สินอิหร่านแล้วเนี่ยให้เริ่มดำเนินการโดยทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงฉบับสุดท้ายโดยมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ข้อ14ครับข้อตกลงฉบับสุดท้ายจะได้รับการรับรองผ่านมติที่ผูกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN Security Council เนี่ย14ข้อสรุปไว้อย่างนี้นะครับ
1: สิ่งที่ดีขึ้นเลยคือน้ำมันลงวันนี้น้ำมันลงถึง 4% นะราคาน้ำมันตลาดโลก
0: ผมก็รออยู่ว่าของเราก็น่าจะปรับลดภายในคืนนี้นะถ้าตามเวลาที่เราเป็น new normal ของบรรดาผู้ค้าน้ำมันเนี่ยเขาก็จะประมาณสัก 2:30 ควรจะปรับลดและผมคิดว่าควรจะอยากไม่น้อยกว่า1บาทควรจะ1บาทขึ้นไปเพราะว่าราคาน้ำมันโซเลนูสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าราคาล่าสุดเนี่ย133เหรียญที่ลงมายืนอยู่ขนาดนี้นะไม่น่าจะกลับขึ้นไปละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็ถ้า133เหรียญเนี่ยมันผมจำได้ว่าวันศุกร์เนี่ยมันอยู่ที่150เหรียญนะคุณนัน
1: ค่ะ
0: ก็แสดงลงมาเป็น10เหรียญนะ
1: ค่ะดีมากค่ะมันจะปิดลงแต่ข้อที่จริงอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันมีรายงานจากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสกทช.นะคะเขาเปิดเผยว่าได้จัดทำประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะฮะแล้วเขาก็มาดูซิมันขาดทุนมันกำไรมันขาดอะไรเท่าไหร่เนี่ยจะได้เอาข้อมูลนี้ไปใส่ในเว็บไซต์ของสกทช.จะได้รับรู้กันโดยทั่วไปด้วยเวลาที่เราคิดว่ามันแพงมันถูกมันต้องขึ้นมันต้องลงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูตัวเลขนี้นะคะเขาจะเอาให้ดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเอาไปใส่ในเว็บไซต์ของสกทช.เขาต้องอัปเดตข้อมูลของเขาทุกสัปดาห์ค่ะแล้วก็ในช่วงเนี้ยยิ่งต้องอัปเดตเข้าไปใหญ่เลยน้ำมันมันราคาสูงใช่ไหมคะขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทยก็มีความผันผวนราคาตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นคือถึงลดลงแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่นะคะสรุปออกมาอย่างนี้นะคะภายหลังการตรวจสอบข้อมูลปริมาณหนี้เงินชดเชยคงค้างจากผู้ค้าน้ำมันณวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเมษาพฤษภามิถุนาโอ้มันช้าไปเดือนครึ่งเลยเหรอคะเนี่ยพบว่าข้อมูลจริงมีความคลาดเคลื่อนจากประมาณการเดิมค่อนข้างมากเขาเลยจำเป็นต้องปรับปรุงประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนข้อเท็จจริงมากขึ้นเอายังไงทีนี้ก็เลยปรับนะคะที่คิดว่ามันไม่ใช่ละตัวเลขที่ออกมาก็คือฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยติดลบไป 57,500

523ล้านบาทค่ะโดยยอดเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าประมาณการ 7,000 กว่าล้านตอนแรกคิดว่าจะเป็นหนี้หนักกว่านี้7

0: เงินชดเชยโครงการตกลง
1: เป็นบรรดาพวกโรงกลั่นทั้งหลาย
0: ใครต้องจ่ายให้ใครคะ
1: กองทุนต้องจ่ายให้โรงกลั่นไง
0: ติดหนี้เขาอยู่57,000 ล้าน
1: กองทุนเนี่ยติดลบอยู่50,000ประมาณ57,000 ล้านนะ
0: ถ้าอย่างนั้นแ
1: ปลงทั้งน้ำมันทั้งก๊าซทั้ง LPG
0: ประมาณการนี้ก็แล้วกันจบที่14 มิถุนายนนี้นะคะติดลบอยู่58,498 ล้าน
1: 14 มิถุนายนก็
0: เมื่อวันอาทิตย
1: ์ครับ
0: แบ่งเป็นติดลบน้ำมัน19,647 ล้านติดลบก๊าซ LPG ก็คือก๊าซต้มในบ้านเรา38,800 ล้าน
1: มันจะอยู่ที่ตัวเลขตัวนี้ตลอด30,000 กว่าล้านครับตัวเลขที่มันจะขยับขึ้นลงก็คือน้ำมัน
0: อยู่19,000
1: ก็ลดลงมาเยอะแล้วนะ
0: อันนี้ก็เพราะเรายังยืนน้ำมันอยู่ประมาณ40 บาทนี
1: ่ก็เก็บเงินเพราะกองทุนในส่วนของพวกเบนซินแก๊สโซฮอล์
0: ใช่อ่ะ
1: แล้วก็ดีเซลก็แทบจะเรียกว่าลดการอุดหนุนลงไปจนเหลือน่าจะอุดหนุนน้อยมากครับ
0: 39 บาทตอนนี้
1: อืมก็เลยทำให้การภาระของกองทุนในส่วนของน้ำมันเนี่ยไปถึงระดับใหม่แล้วครับ
0: ที่พี่โดยสารว่าก็คือลดก็ได้มันเป็นเรื่องเชิงจิตวิทยาเนาะเวลาเราฟังข่าวอ่านข่าวโลกนี้เขาลงมาตั้ง 4% เราไม่ได้ลงสักบาทหนึ่งอาจจะมันยังไงก็ไม่รู้ลงสักหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้น
1: ก็คือต้องวิเคราะห์ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะมีการหยุดยิงกันค่อนข้างแน่นอนมากขึ้นละเที่ยวนี
0: ้ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ส่งผ่านมาให้กับราคาน้ำมันขายปลีกลดลงบ้างเนี่ยนะมันก็ควรจะทำถ้าสมมุติว่าวันนี้มันจริงๆแล้วมันสามารถจะลดลงได้2 บาทผมก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าจะเก็บเข้าช่วยเหลือกองทุนสักส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งผ่านเอามาให้กับผู้บริโภคเขาไม่ว่าอะไรแบ่งกันไปได้แต่ว่าถ้าคืนนี้แล้วยังไม่มีประกาศปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยอันนี้ผมจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเป็นธรรมเท่าไหร่ในขณะที่ราคาตลาดโลกก็ดีราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ก็ดีมันปรับลงหมดแล้วยังไม่มีอะไรที่จะไปรู้สึกว่าแล้วของเราทำไมยังต้องไปยืนค้ำอยู่ในราคาเดิมยกเว้นแต่ว่าคุณประกาศมาแบบให้มันแบบเสียงดังฟังชัดเลยว่าคุณขอเก็บเงินของกองทุนเพื่อเคลียร์ไอ้เงินต่างๆคุณให้มันเรียบร้อยแล้วก็โอเคพอเข้าใจได้ว่ารัฐบาลไม่อยากแบกหนี
0: ้ค่ะแล้วเวลานี้ที่ก๊าซอะค่ะเขาก็เอาจากเงินน้ำมันไปโปะไหมคะ
1: มันเป็นกองทุนเชื้อเพลิงด้วยกันครับแบ่งเป็น2 ส่วน
0: ค่ะ
1: ส่วนของ LPG เนี่ยเนื่องจากว่าเรากำหนดราคาฟิกแล้วก็มีเทอม4 เดือนนี้ใช่ไหมเพราะการชดเชยมันก็จะเป็นก้อนเนี่ย30,000 กว่าล้านจะอยู่คงที่ตรงเนี้ยเพราะมันจะครอบเฟอร์ตามระยะเวลาอยู่นะฮะตัวเลขมันจะขึ้นลงเปลี่ยนแปลงก็ตามปริมาณการใช้ซึ่งไม่มากมันจะอยู่ประมาณเนี้ยยกเว้นแต่ว่าคราวต่อไปเนี่ยคุณจะประกาศราคาใหม่ที่จะเพิ่มหรือลดการอุดหนุนตัวเลขของการของกองทุนเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าถ้าคุณถอยออกมาลดการอุดหนุนลงทำให้ก๊าซ LPG มันขยับขึ้นมาได้บ้างนะกองทุนก็ลดการอุดหนุนลงหนี้กองทุนก็จะลดลง แต่โดยทั่วๆไปเนี่ยเท่าที่ผมดูนะการอุดหนุน LPG เนี่ยมันต้องอุดหนุนมาตลอดแล้วทักษะสถานะกองทุนเนี่ยทบกองทุนเชื้อเพลิงเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้หมายถึงว่าเขาเก็บน้ำมันจนกระทั่งครอบจนกระทั่งมาช่วยหนุนในส่วนของ LPG ได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: จนกระทั่งเอาเงินส่วนนั้นมาอุ้ม LPG ได้อีกพร้อมลงไปจนกระทั่งทำให้สถานะกองทุนพลังงานเนี่ยเป็นบวกสภาพมันก็เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วในภาวะปกติ
0: ดิฉันไม่มีอะไรจะวิพากษ์วิจารณ์หรอกค่ะเพราะว่ากองทุนไม่มีมานานแล้วแล้วเขาก็บริหารให้เราอยู่ได้มาโดยตลอดเวลาน้ำมันถูกเขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ถูกเวลามันแพงเขาก็ทำให้เราทนพออยู่ได้คือเขาไม่ได้เอากำไรจากเรากองทุนนี้ไม่ได้เอากำไรจากเราแต่กองทุนนี้เป็นกองทุนที่บริหารให้อยู่กันได้ค่ะ
1: ก็เป็น

0: การชนนะฮะระหว่างตลาดโลกกับผู้บริโภคใครเป็นการชนให
1: ้คือ เราไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่แล้วของถูกเราก็ไม่ได้ใช้ของแพงเราก็ไม่ได้ใช้เราใช้ชีวิตแบบพออยู่ได้ถูกไหมฮะเราใช้ชีวิตแบบพออยู่ได้ก็เลยไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเขาคงมีแรงกดดันหลายๆอย่างนั่นแหละไอ้ที่เป็นหนี้นี่มันมีดอกเบี้ยนะคะพี่ไพศาลไม่ใช่ไม่มีนะเวลาที่เป็นหนี้เขาแล้วยังไม่จ่ายอะค่ะ
0: มันมีดอกเบี้ยด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่มีดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าบริษัทค้าน้ำมันเนี่ยที่คุณติดหนี้เขาอะเงินที่คุณไม่จ่ายให้เขาอะเขาเสียดอกเบี้ยนะคะไม่ใช่ไม่มีค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันครับสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา20 นาทีครับคุณอันครับ
1: ในวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านที่เขาตกลงกันได้มันก็มีผลดีเรื่องราคาน้ำมันใช่ไหมคะเรื่องราคาทองหุ้นก็ขึ้นใช่ไหมครับพี่ไพศาล
0: หุ้นไทยไม่แน่ใจว่าขึ้นได้ไหมของหลายๆประเทศเนี่ยเขาเมื่อช่วงเช้าดูแล้วก็ขึ้นกันหุ้นไทยลบไม่ถึง1 จุด
1: โอเค
0: ไปๆมาๆแล้วก็ขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็มาเทขายตอนบ่าย
1: ค่ะ
0: ดูในกราฟก็เห็นเลยเช้าก็เปิดตลาดมาก็พุ่งพรวดเลยทะลุ 1,600 ขึ้นไปแบบจะเกือบแตะ 1,610 จุดอะแล้วก็ค่อยๆย่อลงมาแต่ว่าก็ยังบวกอยู่นะแต่พอมาภาคบ่ายเนี่ยก็ไหลลงมาเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดก็ปัจจัยก็คือมีแรงขายเดลต้ามานะแล้วของภูมิภาคเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะเอเชียวันนี้ก็บวกกันหมดเลยญี่ปุ่นนี่บวกเกือบ 5% นะบวก 3,297.46 จุดนะฮั่งเส็งก็บวก 124.57 จุด 0.5% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็บวกไป 1.61% เป็นต้นก็แสดงว่าไทยก็ไม่ค่อยจะไปในทิศทางของภูมิภาคสักเท่าไหร่นักยุโรปที่ตอนนี้เริ่มเปิดตลาดแล้วก็บวกกันหมดทุกตลาดทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอิตาลีบวกกันหมดเลยนะแล้วของสหรัฐนี่ก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นี่ก็บวกอยู่ 1% S&P ฟิวเจอร์บวก 1.3 Nasdaq ฟิวเจอร์บวก 2.12NASDAQ ตอนนี้กำลังมาแรงเพราะก็มี SpaceX เนี่ยก็มี SpaceX วันนี้ก็ซื้อขายเป็นน่าจะวันที่2หลังจาก

0: หลังจากที่เปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์เป็นวันแรก
1: สร้างประวัติการเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่สร้างประวัติการ
1: หลายหลายอย่างสร้างประวัติการหลายหลายอย่างก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะคะโอเคสำหรับข่าวในประเทศไทยพี่ไพศาลตื่นเต้นหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่กับข่าวอะไรมากที่สุดคะ
0: ไม่มีเรื่องอะไรที่รู้สึกก็วันนี้รู้สึกสื่อเขาก็โอเคเพราะมันมีเรื่องของไอ้คำพูดที่ดูแล้วก็รุนแรงหน่อยของท่านนายกที่ออกมาในการประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะก็โฟกัสกันไปที่เรื่องของมาเฟียภูเก็ตนายกฟังดูก็คล้ายๆกับนายกก็อ้างว่ามันมีเพจโซเชียลเพจนู้นเพจนี้นะโจมตีชี้เป้าไปที่รองผู้ว่าท่านหนึ่ง
1: แต่คนชื่อกุ้งน่ะสองคนนะเพิ่งทราบว่ารองผู้ว่าภูเก็ตนั่งกันอยู่นั่นน่ะชื่อกุ้งถึงสองคนค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเขาเรียกว่ารองกุ้งเนี่ยเขาเรียกคนเดียวอีกคนเนี่ยชื่อเล่นก็ชื่อกุ้งจริงแต่ว่าเขาจะเวลาเขาเรียกชาวบ้านทั่วร้านตลาดทั่วไปเขาจะเรียกชื่อจริงเขาจะเรียกรองแล้วตามด้วยชื่อจริงรู้สึกท่านจะชื่ออนันต์เขาจะเรียกท่านรองนันต์แต่ว่าท่านเนี้ยท่านเรียกกันรองกุ้งก็คงไม่ผิดอ่ะที่เขาพูดกันถึงว่ารองซีฟู้ดเนี่ยคงจะหมายถึงท่านรองผู้ว่าท่านนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วคุณนายกคุณอนุทินก็ดูจะหัวฟัดหัวเวียนมาประชุมเสร็จก็มาพูดกับสื่อหรือไงบอกว่าก็เป็นแค่รองจะมาย้ายผู้ว่าก็ดูตลกเชิญยิ้มมาก็แล้วกันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าคนจะย้ายผู้ว่าได้ก็ต้องนี่แหละต่อเข้าครม.ก็ต้องนายกอยู่แล้วแล้วก็เราถึงขั้นจะให้ปลัดไปดูไปจัดการเนี่ยครับปลัดก็ดูเสียงก็ดูแบบแปลกๆอยู่นะเสียงแบบแปลกๆอยู่ไม่รู้
1: แปลกๆค
0: ือแปลกๆให้การกับพยายามจะชี้แจงอะไรต่างๆที่นายกถึงขั้นตัดบททำเอาปลัดอันศิษย์ก็หน้าเจื่อนๆอยู่เหมือนกัน
1: เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมี Facebook 2 Face อันนึงคือใต้โต๊ะอันนึงคือศูนย์ข่าวภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะลงแล้วเขาจะลงไปที่เรื่องของรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนนึง
0: ที่เขาเรียกรองซีฟู้ดเนี่ยนะ
1: เรียกกันว่ารองซีฟู้ดแล้วเขาก็พูดแต่ทำนองที่ว่ารองซีฟู้ดเนี่ยพูดว่าจะย้ายผู้ว่านะพูดว่าจะย้ายผู้ว่าแล้วก็มีเรื่องอะไรมีอิทธิพลอะไรถึงขนาดสื่อบางสื่อเนี่ยไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่แล้วก็พูดกันว่าใหญ่ไม่ใหญ่ก็คิดดูว่าเป็นในอำเภอแล้วอยู่จังหวัดภูเก็ตแค่2ปีได้ขึ้นไปถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดจากในอำเภอไม่ต้องเป็นปลัดไม่ต้องเป็นอะไรหรอคะพี่พิสารต้องเป็นปลัดจังหวัดต้องเป็นอะไรเลยจากอำเภอภายใน2ปีขึ้นไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้แล้วก็อยู่มาตั้งแต่2ปีก็คือช่วงของพรรคใหญ่พรรคหนึ่งแล้วก็บอกว่ามีความสนิทสนมกับผู้อำนวยการพรรคใหญ่พรรคหนึ่งว่ากันว่าทำนองนั้นก็แล้วกันแล้วก็ภูเก็ตนี่ก็อย่างที่เรารู้ว่าผลประโยชน์มันเยอะเยอะเยอะเยอะมากมายเยอะไปหมดผู้ว่าคนหนึ่งที่เพิ่งเดินยึดทรัพย์อะไรนี่ก็เคยอยู่ภูเก็ตนานอยู่พอสมควรนะคะเป็นคดีไปเรียบร้อยแล้วดิฉันมองปรากฏการณ์นี้เนี่ยดิฉันมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันสะท้อนภาพของสังคมไทยชนิดที่ว่าเปลือยออกมาหมดเลยค่ะพี่ไพศาลเปลือยตั้งแต่ข้าราชการคนหนึ่งในเส้นทางการเติบโตเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไม่งั้นเติบโตยาก 2. วิธีการบริหารจัดการข้าราชการคนหนึ่งสมมุติว่าเป็นแค่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะใช้คำว่าแค่รองผู้ว่าเพราะยังมีผู้ว่ายังมีอธิบดีมีรองอธิบดีเยอะแยะมากมายเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเนี่ยผู้ว่าบอกให้ตั้งกรรมการสอบอธิบดีปลัดกระทรวงกับนายกยังไม่กล้าตั้งเลยค่ะไม่กล้าตั้งไม่กล้าตั้งกรรมการสอบขนาดผู้ว่านี่แบบชงให้เลยนะว่าตามข่าวที่ว่าเนี่ยก็นายกถามอยู่นั่นแหละคนไหนซีฟู้ดถามแล้วถามอีกสร้างความกระอักกระอ่วนสร้างความอึดอัด

0: แบบวุ่นอึดอัดมากในบรรยากาศแบบนี้คือเราก็ไม่เคยเห็นผู้บริหารที่เป็นระดับปลัดเป็นรัฐมนตรีมันเหมือนกับว่าบริหารเหมือนกับว่าเป็นปลัดกระทรวงอะค่ะพี่ไพศาลก็ไม่เคยเห็นนะคะร
1: ั
0: ฐมนตรีต้องลงไปล้วงลูกขนาดนั้นนะเหมือนเป็นปลัดกระทรวงยังไงก็ไม่รู้ไปบริหารล้วงไปถึงวงในเลยร้องผู้ว่าจะมาย้ายผู้ว่าไอ้นี่มันเป็นตลกเชิญยิ้มก็คล้ายๆกับที่เข้าไปอีอะไรที่เงิน5ล้านเลยนั่นแหละสไตล์เดียวกันนี่ก็ใช้สไตล์เดียวกันเลยนะสไตล์การบริหารแก้ปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตกับสไตล์ที่เข้าไปโพสต์ใน Facebook อีแค่นี้คนก็รู้กันทั่วเป็นสไตล์คุณอนุทินจริงๆค่ะพี่ไพศาลเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นสไตล์นี้จริงๆเป็นสไตล์นี้เลยเป็นสไตล์เนี่ยเข้าไปอีอาๆนี่ก็เหมือนกันผู้ว่าบอกให้ตั้งกรรมการสอบ
1: ปล่อยมุกเองโอเคครับปล่อยต้อง
0: ไม่กล้าตั้งอ่ะไม่กล้าตั้งพี่ไพศาลไม่กล้าตั้งกรรมการสอบแค่ส่งภาษาขู่ไปแค่นั้นเองรองผู้ว่าไหนจะมาขู่จะมาย้ายผู้ว่ามันก็เลยทำให้ฉันมองเห็นภาพข้าราชการแล้วก็มองเห็นภาพนักการเมืองเขาสร้างปัญหาแล้วเขาแก้ปัญหากันแบบไหนอ่ะดิฉันไม่อยากพูดแล้วเข้าใจได้ว่ามันก็คงจะอยู่กันไปแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยคุณอันจำได้ไหมเขาย้ายมาอยู่เชียงใหม
0: ่จำไม่ได้อ่ะคนนี้ใช่ไหมคะ
1: ผู้ว่าเซนเบ
0: ้คนนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ผู้ว่าเซนเบ้พอตอนที่รัฐบาลคุณอนุทินมาพักรู้สึกจะย้ายจากเชียงใหม่ใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะว่าเขาก็มองว่าผู้ว่าเซนเบ้เนี่ยโอ้โหคุณทักษิณไปก็ต้อนรับกันอะไรต่างๆเนี่ยอยู่เชียงใหม่ก็จนกระทั่งมองว่าเป็นผู้ว่าสายชินวัตรอ่ะพอถูกย้ายไปเนี่ยโอ้ย้ายไปลงภูเก็ตผมจำได้ว่าจากรายการคุณอันควรบอกแสดงว่าต้องไม่ธรรมดานะย้ายจากเชียงใหม่มาแล้วจะไปลงภูเก็ตเนี่ย
0: เป็นที่มีกรมการปกครองก่อนนะคะ
1: ผู้ว่าเซนเบ้เนี่ยใช่ไหม
0: นิรัตพงศ์สิทธิถาวรหรือผู้ว่าเซนเบ้จากพ่อเมืองเชียงใหม่ไปสู่อธิบดีกรมการปกครองก่อนค่ะ
1: อ๋อแล้วคุณแ
0: ปไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองก่อน
1: สมัยคุณอุ้ยอิงเนี่ยเขาย้ายมาเป็นอธิบดีกรมการปกครอง
0: ใช่ไ
1: หมให้คุณบุญธรรมย้ายมาเอ๊ะตอนนั้นอะไรบ้างอ๋อยังนะก็ยังเป็นคุณอนุทินอยู่นะ
0: ปี58และอายุน้อยนะคะเกิดปี15ปีเนี้ยเพิ่งอายุ54เองเป็นผู้ว่าราชการเชียงใหม่นะคะเมื่อปี68แล้วก็กล้ามาสู่ที่ดีกรมการปกครองในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้การกำกับดูแลของคุณภูมิธรรมเวชยชัยโดยมาแทนคุณชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์ที่เป็นที่รู้จักกันว่ามาจากสายสินเงินของคุณอนุทินชาญวีรกูล
1: ก่อนหน้าที่ตอนหลังก็ต้องเป็นที่ปรึกษาคุณจินตอนนี้เป็นที่ปรึกษาอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ยืนอยู่หลังคุณจินตลอดอ่ะครับ
0: เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเป็นถึงที่ปรึกษากรมการปกครอง
1: ก่อน
0: ที่จะย้ายไปภูเก็ต
1: ย้ายจากที่ปรึกษากรมการปกครองแต่ว่าก็โอเคยังไปลงที่ภูเก็ต
0: โอ้ยแต่ที่ปรึกษากรมการปกครองนี่สุดๆแล้วเป็นอธิบดีของผู้ว่าทั้งปวงสุดๆแล้วเป็นที่ปรึกษากับครองก็รอขึ้นเป็นประหลัดกันทั้งนั้นเลย
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็มาอยู่ภูเก็ตไงเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพิ่งจะมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ไม่นานแต่ในขณะที่รองเนี่ยเขารู้สึกน่าจะฝังรากอยู่ที่ภูเก็ตนี่มานาน
0: ก็สองปีไงที่
1: มาเป็นนาย
0: ข่าวไปสัมภาษณ
1: ์เป็นนาย
0: เพิ่งได้สองปีแล้วก็สามารถขยับขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าได
1: ้
0: เป็นนายเพิ่งจากในอำเภอเป็นรองผู้ว่าใช้เวลาแค่2ปีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าเซนเบ้ท่านเนี่ยก็คงจะต้องมีใครที่เขาเป็นวงเป็นแบ็คอยู่บ้างถึงว่าไม่แข็งแกร่งใหญ่โตมากแต่ว่าก็ทำให้สามารถที่จะคือจากที่มีโครงการปก

0: รองก็ยังไม่ถึงขั้นกับเข้ากลัวไม่ได้ไปอยู่เป็นผู้ตรวจหรือว่าอะไรเงี้ยนะก็ยังไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตได้นะแสดงว่าก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าจะแข็งแรงแค่ไหนเราไม่รู้แต่ไปอยู่เนี่ยก็ชัดเจนอ่ะว่าก็ถูกบรรดารองผู้ว่าเขาท้าทายอยู่โดยเฉพาะเวลามีปัญหาปลัดจังหวัดโดนเด้งไปผู้ว่าก็ยังรอดอยู่รอดมันยังรอดอยู่นะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่างๆของภูเก็ตนะฮะนี้เราก็ไม่รู้ว่าวงในแล้วก็เป็นยังไงก็ต้องตามฟังกันก็มีนักการเมืองเข้าใจว่าพรรคประชาชนที่เขาเปิดข้อมูลว่ารองผู้ว่าที่เขาเรียกผู้ว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดเนี่ยคนเนี้ยตัวจริงเสียงจริงของจังหวัดภูเก็ตเลย
1: ด้านอะไรอะคะ
0: ไอ้ที่เขาพูดกันทั้งหลายเนี่ยเขาบอกตัวจริงเสียงจริงแน่นอน
1: แต่ตอนที่เขาย้ายกันหมดคนนี้ไม่โดนย้ายอ่ะ
0: เขาก็ที่เขาเป็นคนยกข้อมูลเนี่ยบอกว่าก็ดูแล้วกันว่าเขาแบ็คเขาใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าเขาเป็นนายอำเภอปั๊บ2ปีที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วขึ้นไปรองผู้ว่าภูเก็ตทันทีเลยไม่ต้องไปผ่านตำแหน่งปลัด
1: เขามีอยู่เหมือนกันค่ะเรียนเปิดดูเขาเป็นในอำเภอปากพนังเป็นคนนครศรีธรรมราชนะคะ อยู่ที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็อยู่ปากพนังแล้วก็มาเป็นในอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเป็นแล้วจากในอำเภอกระทู้ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดเมื่อปี67พอปี68จากปลัดจังหวัดก็ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าเลยก็หมายความว่าม
0: าภูเก็ตแค่2ปีขึ้นรองผู้ว่า
1: จากในอำเภอกระทู้อ่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดแล้วก็ขึ้นผู้ว่าเลยขึ้นรองผู้ว่าเลยปีเดียวปลัดจังหวัดขึ้นรองผู้ว่าค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบ็คของเขาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการพรรคใหญ่พรรคหนึ่งซึ่งผมก็พูดอย่างนี้ผมก็คิดว่าใครๆก็เดาถูกกัน
1: ไม่จะรุ่นเป็นรุ่นน้องคุณภูมิธรรมไหมฮะ
0: ใช่ฮะ
1: รองผู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ทราบไม่แต่ว่าเขาอยู่สายใต้มาตลอดไม่ใช่เหรอเขาอยู่สายใต้มาตลอดเนี่ยก็ต้องคือแม้กระทั่งในยุคของแล้วถ้าปี68เนี่ยเข้าใจว่าเขาจะขึ้นมาช่วง
1: เราต้องพักกันก่อนไหมพี่ไม่ทราบ
0: โอเคครับพักกันก่อนสักครู่
1: ค่ะ
0: เยอะมาไกลแล้วครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา36นาทีครับคุณอันครับนี่ผมไปดูที่สื่อเขาไปรวบรวมนะรองผู้ว่ากุ้งหรือนาย
1: ธีรพงษ์ช่วยชู
0: ก็พื้นเพเป็นชาวตำบลกลายอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเริ่มต้นชีวิตราชการจากพื้นที่ภาคใต้เติบโตและสั่งสมประสบการณ์ในสายงานปกครองและการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างยาวนานตำแหน่งสำคัญก็เคยเป็นนายอำเภอเกาะสมุย

0: ในช่วงวิกฤตโควิด -19 บริหารจัดการพื้นที่เกาะท่องเที่ยวระดับโลกอาทิเกาะสมุยมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณูปโภคเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนายอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชภารกิจก็ปราบปรามและรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายก็คือใส่ตัวหนอนจำนวน155ชุดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งมาเป็นนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่หาดป่าตองดำเนินการทำประชาพิจารณ์และจัดระเบียบมาตรการรองรับการขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการถึงตีสี่แล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตช่วงปลายปี2567ภารกิจการเหนือจัดการเมืองขยะอาหารนะฟู้ดเวสต์เนี่ยแล้วก็เป็นมาตรการทางสังคมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพฤศจิกายนปลายปี67นะแล้วก็มาปลายปี68ประมาณ1ปีเนี่ยกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเลื่อนขึ้นเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนะแล้วก็เริ่มปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าภูเก็ตอย่างเป็นทางการตั้งแต่1ธันวาคม68จนถึงปัจจุบันอันนี้ประวัติโดยสังเขปนะของคุณธีรพงษ์ช่วยชูหรือว่าปลัดกุ้ง
1: พี่สังคะเวลามันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นผู้ว่าบอกตั้งกรรมการสอบไม่ปลัดก็ไม่กล้าตั้งได้ยกก็ดาอะไรอย่างเงี้ยพี่สังว่าสายเหตุมันมาจากอะไร
0: เนื้อแท้ปัญหาเลยก็คือว่ามันไม่สามารถจะไปปราบปรามหรือแก้ปัญหาอะไรได
1: ้ปัญหาที่ใจนะพี
0: ่นายกสั่งผ่านไปอะไรต่างๆไปแต่ว่ามันก็ปัญหามันก็ไม่ได้รับการแก้ไขมันก็มีการสะท้อนผ่านออกมามาเฟียก็ยังอยู่ปัญหาลูกปัญหานี่ที่ชาวบ้านเขาร้องพอนายกคอยหลังนายกก็นั่นไปคราวนี้นายกก็ไปมองประเด็นว่ามันเกิดความขัดแย้งกันระหว่าง
1: การบริหารในพื้นที่
0: หัวคนที่อยู่หัวแถวหัวคุณจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมหัวสุดกับหัวรองเนี่ยว่าไม่ไปด้วยกันไม่ได้แต่ไม่ไปด้วยกันไม่ได้ธรรมดาจะมีการ
1: คู
0: ่จะมีการ
1: นั
0: ดกันด้วยจะมีการนัดกันถึงเอาถึงหลุดจากเก้าอี้กันด้วยอันนี้นายกก็คงจะคือความเสียหายนายกเลยก็คือว่ามันก็สั่งการไปแล้วปัญหาไม่แก้นายกก็ต้องขู่คำรามให้บรรดาผู้ข้าราชการเนี่ยไปจัดการคือคุณจะทะเลาะกันอะไรกันยังไงเนี่ยผมก็สังเกตดูนะนายกเขาขึ้นขึ้นลอยตัวนะเพราะในท้ายที่สุดนะเขาบอกว่าเอาพวกคุณก็ทำรายงานที่ท่านประหลัดให้ประหลัดไปนั้นไปเดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวผมจะเล่นท่านประหลัดด้วยก็มีอย่างนั้นไปประหลัดก็คนกันเองอยู่กันมาตั้งนานแล้วก็ได้แต่มองตาปิดๆ
1: เสาร์อาทิตย์เขาก็ต้องขายสั้นไปกินเป็ดกินห่านด้วยกัน
0: คือมุกอย่างเงี้ยอีๆคุณนันอ่ะมองถูกคือมุกอีๆอ่ะไปไหนไม่ถูกก็อีๆอี
1: ๆแต่ผมก็เลย
0: ผมไม่อยากพูดแบบที่สื่อท่านหนึ่งท่านบอกว่าอะไรไม่รู้ทำยังไงก็รำลิเกดีกว่า
1: คือแตะทุกเรื่องอีๆอ่ะรู้ด่าอะไรอย่างเงี้ยด่าๆๆๆแต่ทีนี้ก็กุ้มใจเหมือนกันว่าถ้าเราบริหารประเทศกันแบบอีอีไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันจะได้เรื่องได้ราวไหมพี่เวสันรู้นะอีอีอีอีรู้นะแล้วยังไงต่อดาดาดาดาดาดาแล้วยังไงต่อ
0: คือเราก็จะได้นายกที่ดูเหมือนแอคทีฟลงพื้นที่สั่งการลงสัมผัสเจอประชาชนให้คำมั่นสัญญาอะไรไปแต่ว่าก็
1: กันเอง
0: เราก็จะ
1: ลุยงาน
0: ก็ไม่สามารถที
1: ่จะไปอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไปเข้าไปถึงปัญหาแล้วก็ล้างบางในสิ่งที่เป็นต้นตอของปัญหาได
1: ้จริงๆเรามีสถาบันที่เขาแบบว่าสอนเรื่องการบริหารจัดการเยอะแยะมากมายในประเทศไทย
0: คือผมพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณจะทำนะมันก็รูปหน้าปัดจมูกยกเว้นว่าคุณกล้าพอแม้กระทั่งคนใกล้ตัวแม้กระทั่งคนของพวกคุณเองถูกไหมคือลองผู้ว่าใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วในยุค
1: ผู้ว่าจะขนาดไหน
0: ไม่ใช่ผู้ว่าเขาก็คงก็พอตัวเขาก็รู้ว่า

0: นายกก็เขารอดมาได้ครับอธิบดีกรมการปกครองก็อยู่อย่างนี้แล้วแต่เขาไม่รู้จักผู้ใหญ่ก็เลยเดินไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะผู้ใหญ่ก็คงจะเห็นยังเห็นประโยชน์และบทบาทของเขาอยู่ความรู้ความสามารถเขาอยู่อันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่ารองที่หือเขาอะรองจะไม่รู้เชียวหรือว่าผู้ว่าเนี่ยเป็นใครแต่รองแสดงว่าเขาก็ต้องคิดว่าเขาแน่พอแล้วนายกเนี่ยผมวันเนี้ยผมคิดว่านายกเล่นบทแบบเหมือนกับเห็นว่ามีหลุดด่ารองว่าปัญญา
1: อ่อน
0: จะไปเป็นรองจะไปย้ายผู้ว่าอะไรเงี้ยคือผมคิดว่านายกกลัวว่าจะเข้าตัวเพราะว่าทั้งหมดในกระทรวงมหาดไทยเขาก็ต้องรู้ว่ารองเนี่ยเป็นคนของใครและเขาก็รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วนายกก็ได้อย่างมากก็แค่ไปขอกันว่าอย่าหรือว่าให้เบาลงไอ้ถึงขั้นไม่ให้ไปจัดกงจัดการเนี่ยคงยากใช่ไหมเพราะว่าเขาก็มีงานเขาก็มีภารกิจของเขาอยู่ในภาคใต้เขาอยู่มีการมอบหมายกันแล้วก็คือเราไม่ต้องพูดว่าใครแต่ว่าดูจากข้อมูลแล้วผมก็คิดว่าพอเข้าใจได้
1: ถ้าพูดเป็นภาพรวมนี้ได้ไหมคะพี่ไพศาลถ้าสมมติว่ามันมีประเทศนึงที่บริหารจัดการแบบโปร่งใสโยกย้ายดูตามความรู้ความสามารถไม่ได้คิดว่าเป็นเด็กใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ทุกคนก็ทำงานเต็มที่แล้วก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแบบมีความยุติธรรมไม่ต้องวิ่งเข้าหานักการเมืองเพื่อเข้าค่ายนู้นค่ายนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปดูแลจังหวัดไหนกินสินบาทค่าสินบนร่ำรวยผิดปกติมีทุนเข้าโดนร้องเรียนอะไรเงี้ยก็สอบไปแล้วก็ดำเนินการมันก็มีคนดีเพราะพี่ไปทำงานเยอะแยะมากมายอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะมันเคยดีไหมคะ
0: ในจังหวัดที่มันมีผลประโยชน์สูงสุดคงยากผมเห็นใช่ไหมนักการเมืองก็ต้องมีทั้งตัวเองหรือสมัครพรรคพวกอ่ะไปซื้อที่ซื้อทางที่ภูเก็ตกันมาจะลงทุนทำนู่นทำนี่ที่ภูเก็ตกันซึ่งบางทีเนี่ยมันก็รู้ๆกันอยู่ที่ดินไอ้ที่ได้มาถือครองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้อำนาจวาสนาทั้งสิ้นคราวนี้ถ้าเราไม่มีข้าราชการเป็นพรรคพวกมามันก็ทำไม่ได้ข้าราชการเวลานักการเมืองเขาส่งมาก็ต้องทำงานรับใช้ใช่ไหมไอ้ที่เขาที่ป่าที่อะไรที่เขาจะมานักธุรกิจเขาจะมาลงทุนเป็นพรรคพวกนักการเมืองหรือว่าเป็นครอบครัวนักการเมืองก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เปิดไฟเขียวให้ในขณะเดียวกันเนี่ยข้าราชการเหล่านั้นก็ทำมาหากินพร้อมไปด้วยใช่ไหมก็หาประโยชน์เข้าตัวด้วยดูแลผลประโยชน์ให้กับเจ้านายด้วยมันก็จะมีอย่างเงี้ยยกเว้นแต่ว่าถ้าเราได้นักการเมืองที่ไม่มีผลประโยชน์พอกผลเลยชัดเจนอย่างเงี้ยนะแล้วการแต่งตั้งโยกย้ายเขาก็คัดเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาที่แท้จริงอันนั้นภาพอย่างนั้นจริงๆอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะคนที่ถูกย้ายมาเขาไม่มีอะไรที่จะต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลนะ
1: ค่ะแล้วบางทีเอาแบบข้อเท็จจริงอะนะคะนักธุรกิจเขาก็ไม่ใช่ว่าจ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็มีข้าราชการที่แทนที่จะทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาก็ขัดขวางในการดำเนินธุรกิจทุกประการบางครั้งก็มีความจำเป็นที่ต้องโยกย้ายข้าราชการที่ไม่ใช่จ้องแต่จะไปขัดขวางเขาอะพี่ไพศาลขออนุญาตทำอะไรตรงไปตรงมาไม่เคยสำเร็จ
0: ก็อันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนว่าต้องจะต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองให้หรือ
1: ขอใบอนุญาตอะไรที่มันตรงไปตรงมา
0: แล้วก็มีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบ
1: ขอใบอนุญาตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรงไปตรงมาไม่เคยได
0: ้
1: มันไม่ใช่ว่าจะย้ายข้าราชการไปเพื่อไปร่วมให้เขาอำนวยความสะดวกให้เขาทำทุจริตหรือผิดกฎหมายนะพี่ในศาลเอาแค่ว่าไม่คอยเตะตัดขาไม่คอยขวางไม่คอยได้รับผลประโยชน์อ่ะบางทีแค่นี้ก็บุญแล้วค่ะพี่ในศาลให้มันตรงไปตรงมาก็บุญแล้วแต่สิ่งเหล่านี้แหละเรียนเข้าใจว่าบางทีทางธุรกิจอ่ะก็ยังก็ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองบางทีไปเกี่ยวข้องกับราชการและเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายก็เพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวเลยก็จะมีข้าราชการบางประเภท
0: ก็ไม่สามารถที่จะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุณชุสนะบอกว่าท่านเซนเบ้น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเคยอยู่ที่เชียงใหม่ตอนน้ำท่วม2ครั้งแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแถมเคยให้สัมภาษณ์สื่อไม่แน่ใจสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะบอกว่าน้ำไม่ท่วมแน่ๆค่ะ
2: เจอทั้งฝุ่นเจอทั้งน้ำเนี่ย
1: น้ำไม่ท่วมแน
2: ่
1: ๆค่ะเหนื่อยเห็นปัญหาก็เหนื่อยแต่ที่เหนื่อยกว่าเห็นปัญหาคือวิธีการแก้ปัญหาและถ้าได้เหนื่อยแบบสลบไปเลยคือรู้สาเหตุของปัญหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหามืดมนมากค่ะ
2: วันนี้นายกสื่อถามถึงเรื่องโครงการ AI Passport Thailand AI Passport นะก็นายกบอกว่าโครงการ AI Passport สุจริตโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายไม่มีนอกมีในยืนยันครม.นี้ไม่สนใจผลประโยชน์ถ้าไม่ถูกต้องโครงการล้มเองก็พร้อมก็ประกาศให้เดินหน้าต่อแน่นอนนะถามว่าฝ่ายค้านบอกว่าฝ่ายค้านเขาค้านโครงการนี้นายกก็บอกว่าประเทศไทยต้องเติบโตไปพร้อมกับโลกเทคโนโลยี AI หากวันนี้ใครเข้าไม่ถึง AI แม้จะไม่ถึงขั้นดับดิ้นสิ้นใจแต่ก็จะกลายเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลกการดำรงชีวิตในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกันเมื่อถามว่าฝ่ายค้านไม่ได้ท้วงติงเรื่องของแนวคิดโครงการแต่ท้วงติงเรื่อง TOR ที่อาจมีความเกี่ยวพันกับบุคคลในตระกูลชิดชอบปูทินบอกว่าคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินการส่วนนายชัยชนกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบและได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อสาธารณะไปที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญคือการดำเนินการอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหากทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบก็ถือว่าผู้ดำเนินการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจึงไม่มีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์หรือผลตามประเมินผลการดำเนินงานถามว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าโครงการนี้จะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือความไม่โปร่งใสคุณทินบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนครม.ของเราเข้ามาทำงานโดยไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์เพราะไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่อย่างใดทุกวันนี้ตนก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นประชาชนทั่วไปหรือแม้เป็นนายกชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเกรงใจหรือเกรงกลัวใครในการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในรัฐบาลที่ตนเป็นผู้นำผู้สื่อข่าวถามว่าพร้อมให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบหรือไม่รุ่งทินบอกว่าทุกคนในรัฐบาลรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบไม่ใช่เฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่

0: รวมถึงการโยกย้ายการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทหากมีการทุจริตจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่มีความกังวลต่ออิทธิพลใดๆแม้แต่คำว่าผู้มีอิทธิพลตนยังเปลี่ยนให้เรียกว่าอันธพาลเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่ารัฐบาลถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นศัตรูของสังคมและจะคุยกับรัฐมนตรีดีหรือไม่หลังจากหลายฝ่ายเรียกร้องมีการทบทวน TOR ปูตินบอกว่าไม่มีความจำเป็นเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการหากไม่ถูกต้องระบบก็จะทำให้โครงการล้มไปเองแต่หากเป็นไปตามกฎหมายระบบก็จะทำให้โครงการเดินหน้าต่อได้เมื่อถามว่าแสดงว่ายืนยันเดินหน้าโครงการต่อใช่หรือไม่ปูตินบอกว่าแน่นอนครับประชาชนรอ AI อยู่ AI ต้องตอบสนองได้ทันทีไม่ใช่ตอบได้เพียงไม่กี่คำถามแล้วค่อยๆช้าลงเวลาทำมาหากินเราไม่ได้ถามวันนี้แล้วรอคำตอบพรุ่งนี้ถามวันนี้ต้องได้คำตอบตั้งแต่เมื่อวานถามวันนี้ต้องได้คำตอบเมื่อวานสั่งวันนี้ต้องทำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็มุกนี้นายกก็มาอยู่บ่อยๆนะอันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันนะให้ความมั่นใจว่ายังไงโครงการนี้ของกระทรวงดีก็ไม่คงจะไม่มีการทบทวนอะไรก็คงจะเดินหน้าไปครับ
1: ถ้าเก้าไก่เขามีฝีมือในการที่เคยหยุดยั้งอะไรพวกนี้สำเร็จบ้างไหมคะพี่ไพศาล
0: ใครนะ
1: พรรคก้าวไก่อะค่ะ
0: พรรคประชาชน
1: เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: คือเรียนเขียนพรรคประชาชนผลงานอะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นนี่ก็เลยย้อนไปพรรคก้าวไกลอะไรเงี้ยมันขึ้นมาแต่ได้ไป30คดีจากการแสดงความเห็นของสส.ในสภา
0: โดนฟ้องแล้ว
1: คือไม่ได้ว่าดูถูกดูหมิ่นดูแคลนนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันจะไปจบที่ยังไงเพราะว่าเนี้ยคุณอนุทินเขาก็สวนหนักเขามั่นใจเขาไม่อยู่เกี่ยวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่มีความหมายไม่ได้ทำให้ชีวิตความไปอยู่ดีขึ้นการันตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องเดินหน้าถ้ามันจะล้มไปเองแต่การล้มเพราะมันความไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ที่เขาเคยเปิดแบบหนักๆก็คือเรื่องตึกสกายไนน์ของกระทรวงแรงงานของประกันสังคมถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: หรือว่าที่ดินที่ว่าสำนักงานที่ของอะไรอะแรงงานประกันสังคมไปซื้อที่ดินแพงที่จังหวัดชลบุรีเขาก็เปิดมาแต่นี้เข้าใจมันไม่เคยมีใครติดคุกหรือว่ายับยั้งอะไรได้เลยนะคะพี่ไพศาล
0: ผมว่าก็นักการเมืองก็ทำเท่าที่เป็นบทบาทของเขาหลังจากนั้นเนี่ยกลไกต่างๆอย่างการตรวจสอบหรือการดำเนินการเนี่ยอย่างเรื่องของตึกสกายไนน์ในขณะนี้มันอยู่ในชั้นที่รัฐบาลเขาจะต้องตั้งกรรมการมาสอบแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันถูกเบรกถูกหยุดชะงักไปนะถูกดองใช้คำว่าถูก
1: คือมันไม่มีใครยอมมาตั้งกรรมการยอมมาเป็นกรรมการให
0: ้แล้วก็ส่วนเรื่องที่อาจจะมีการไปล้อปปช.อะไรยังไงก็ยังไม่เคยก็จะมีก็รู้สึกเป็นเรื่องคุณนี้มั้งคุณศักดิ์สยามใช่ไหมไปร้องศาลแล้วมันโดน
1: ใช่
0: แต่ว่าพอมาถึงปปช.ก็
1: ก็ตีตกไปนี่ก็จะไปร้องเอาเรื่องปปช.ก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยไปร้องให้คุณโสพลส่งเรื่องไปตั้งกรรมการสอบปปช.
0: คืออย่างนี้ของปปช.นี่เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องของคุณศักดิ์สยามเนี่ยไอ้ที่ตีตกไปเนี่ยมันสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องว่าตกลงว่าแจ้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินถูกต้องไหมก็เขาก็พิเคราะห์ไปอะไรต่างมาถึงไม่ได้แจ้งไม่อะไรต่างๆแต่ไม่ได้มีเจตนาตีตกอันที่สองเนี่ยถือว่ามีเกิดลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเอ้ยยังมีเรื่องการที่ยังฟ้องร้องอยู่นะเพราะเขาคิดว่าเขาขายหุ้นไปแล้วแต่ทางฝ่ายนั้นก็ยังยังมีการมาฟ้องเฟ้องอะไรต่างๆที่ว่าจะต้องขอเงินคืนอะไรกันอยู
1: ่เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขายังเป็นเจ้าของหุ้นเขามารู้ตอนที่ถูกดำเนินการนั่นแหละว่าเป็นเจ้าของหุ้น
0: แล้วก็
1: เห็นไหมเนี่ยพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาไปฟ้องเอาหุ้นคืนเลย
0: ฟ้องของหุ้นคืนแหละ
1: นี่แหละการไปฟ้องเอาหุ้นคืนนี่แหละเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญว่าเขาไม่รู้ก่อนเลย
0: เพราะฉะนั้นในประเด็นว่ามันเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนก็ไม่มีสองเรื่อง
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือว่าเห ทำนิติกรรมอำพรางอย่าง

0: เนี่ยถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่3เนี่ยยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.อยู่เขาอ้างว่าอย่างนั้นแต่เข้าใจว่าจะโรยเกลือดองน้ำส้มอะไรก็อยู่เปล่าไม่ทราบ
1: เขาเคยทำ
0: ยังไม่ทราบ
1: ใหญ่ๆเขาก็เคยทำหมดอายุความไปเหมือนกันนะ
0: ก็มีอยู
1: ่ถ้าใหญ่จริงๆหมดอายุความ
0: อันนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาอ้างบอกว่าเฮ้ยไปบอกว่าปปช.เขาฟอกขาวไม่ใช่เขาบอกยังมีอยู่ไอ้เรื่องนั้นก็ยังพิจารณากันอยู่เพียงว่าสองเรื่องนี้พิจารณาแล้วว่าคุณศักดิ์สยามไม่ผิดสองประเด็นนี้
1: ไม่มีเจตนา
0: ก็คือ
1: ไม่เชื่อว่าไม่มีเจตนาจริงๆเพราะว่าเขาเพิ่งรู้เห็นไหมเนี่ยพอเขารู้ก็ไปฟ้องเอาหุ้นคืนดูสิจ้
0: า
1: ค่ะ
0: ครับคือไม่ได้ซุกหุ้นจนกระทั่งไม่ยอมแจ้งหนี้สินทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ตก
1: แต่ว่าประเด็นก็คือว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่เชื่อและไปร้องให้คุณโสพลดำเนินการส่งเรื่องไปให้มีการตั้งกรรมการไต่สวนปปช.คุณโสพลยังไม่ดำเนินการใดๆค่ะใช่ไหมคะ
0: ก็คิดว่าคงไม่ดำเนินการอยู่แล้วคงไม่ส่งถึงวันนี้แล้ว
1: ไม่ส่งขนาดนี้แล้วส่งทำไม
0: ใช่ถึงวันนี้แล้วก็ไม่ต้องส่งรู้สึกว่าจะมีอำนาจตามกฎหมายมันมีอำนาจในส่วนของทางประธานสภาอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าถ้าบางเรื่องเนี่ยไม่มีอำนาจนะรับมาแล้วต้องส่งทันทีแต่เรื่องเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะมี
1: วินิจฉัย
0: สามารถมีข้อวินิจฉัยได้ครับเอาเดี๋ยวพักไปรอบ
1: นั่งทบทวนดูว่าแล้ววันนี้พักประชาชนจะทำอะไรได้ไหมเนี่ย
0: คงไม่ได้คงไม่มีไม่สามารถทำอะไรได้เขาคงเดินหน้าไปคือมันจะมีความเป็นปัญหาที่จะเข้าตัวคุณชัยชนกแล้วก็รัฐบาลก็คือถ้ามันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นในโครงการเพราะคนเขาคงจ้องดูอยู่ว่ามันจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นในโครงการนี้หรือไม่ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะมาคุยกันต่อค่ะพี่เวสันค่ะ
1: ครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่พรรคประชาชนเขาก็เคลื่อนไหวอยู่นะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มี

0: ว่าที่สวใช่ไหมที่เข้ามาแฉเรื่องว่ามันมีคลิปที่เห็นว่ามีกรรมการกกต.ไปเก็บพวกโพยอะไรต่างๆแล้วก็มีเสียงเสริมอะไรต่างๆที่ปล่อยมาว่าจะเป็นสวแล้วอะไรต่างๆก็ต้อง
1: เก็บโพยครับจะเป็นสวแล้วจะ
0: ติด
1: กันหน่อย
0: เลยจะติดกันหน่อยอะไรต่างอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นใบเสร็จได้นะว่ามีการหัวกันอะไรต่าง
1: ๆไอติมก็แถลงเมื่อวานฮะ
0: ไอติมเขาก็เดินสายแถลงอยู่เออสวเขาก็เข้าใจว่าจะมีแต่คุณอะไรนะคุณชัตวัฒน์ใช่ไหมที่เป็นพลตำรวจตรีอดีตผู้การจังหวัดบุรีรัมย์ที่ออกมาชี้แจงอะไรคนเดียวแต่ว่ากลายเป็นว่าโดยกระบวนการนี่มีคนนี้ออกมาปกป้องนะสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงนายโสพลสาลำประธานสภาเรื่องให้ตรวจสอบการทำหน้าที่เกินเลยและการฝ่าฝืนการทำผิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา184วงเล็บ2ประกอบ185วงเล็บ1วงเล็บ2และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมตรวจสอบการกระทำของกรรมาธิการกรณีการตรวจสอบโครงการThailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมาธิการดำเนินการกรณีการตรวจสอบอันนี้เป็นเข้ามาร้องคุณรัชนกเรื่องเกี่ยวกับที่ไปทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวง DE นะแต่ต่างๆเนี่ยนะเห็นว่าเป็นการทำเกินเลยกว่าหน้าที่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ไปร้องเรื่องนี้ด้วยฮะเรื่องที่มีการออกมาเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยเรื่องหัวสวอะไรต่างๆแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: คุณสนธิยาจะบอกว่าดูแล้วเนี่ยบรรดาผู้ที่เลือกเหล่านี้เป็นผู้สูงอายุสายตรงสายตาความจำอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวนะเพราะในการจดเลขจดอะไรไว้ต่างๆนี่เป็นเรื่องปกติจดไว้เตือนความจำอะไรต่างๆเนี่ยคุณสนธิยาก็เป็นคนที่ออกมาก็ถ้าวันนี้ออกมาสองเรื่องเลยนะมาปกป้องทั้งสองเรื่องเลยทั้งเรื่องที่จะไปเล่นงานไอ้ตัวให้กกต.ตรวจสอบเพราะมีพยานหลักฐานว่าตัวกรรมการกกต.เองก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีการ
1: มีโพย
0: มีการทุจริตเกิดขึ้นในการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคุณรัชนกก็เรื่องที่ทำหน้าที่เกินเลยในเรื่องการตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport
1: ร้องชอบจริยธรรมเลย
0: โดยปกติแล้วคุณสนธิยาเขาจะออกมาแนวนี้ไหมไม่ค่อยออกมาแนวนี
1: ้เขาจะออกมาแนวไม่เอาส้มค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่
0: ว่าไม่ใช่ว่าอุ้มน้ำเงินอะไรไม่ได้เกี่ยวใช่ไหม
1: นี่เฉยๆพี่ไพศาล
0: เรื่องที่ว่าเรียกว่าไม่เอาส้มอย่างเดียวโอเคไม่เกี่ยวว่าอุ้มน้ำเงินหรืออุ้มไก่นะ
1: คือเราอะอยู่ในวงการนี้มาวงการนักร้องวงการคนเคลื่อนไหวอะไรต่อมีอะไรมาเยอะแยะมากมายก็พี่สารเนี่ยเคยเห็นหมอเวงอะไปให้กำลังใจคุณสุธีกับตา
0: ลูกไหน
1: ยุคกปปสไอ้ยุคหน้าพันธมิตรอะไปก่อนเพื่อนเลย
0: ทีแรกก็ขึ้นเวทีด้วย
1: ไปเลยไปก่อนเพื่อนเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยพอใจบทบาทของคุณทักษิณเนี
1: ่ยแล้วหลังจากนั้นเป็นไงอ่ะ
0: เขาบอกเขาตาสว่างหรืออะไรไงก็ไม่ทราบแต่เขาเป็นกลุ่มพวกเขาบอกว่าตาสว่าง

0: อะไรเขา
1: เสื้อแดงอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นมาตลอดนะคือคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะแล้วคุณโบอย่างเงี้ยคุณโบณัฐฐาเมื่อก่อนแกอยู่ฝ่ายไหนอ่ะแกก็อยู่ฝ่ายเสื้อแดงถูกไหมฮะเป็นตัวแม่ด้วยซ้ำไปก็จัดรายการอยู่สถานี
0: เ
1: ส
0: ื้
1: อแดงเขา
0: โอเคแล้วก็รู้สึกตอนช่วงที่เขามีการเรียกร้องอะไรคนรักเลือกตั้งอะไรต่างใช่ไหมก็มีอยู
1: ่แล้วเอานี่ยคุณจตุพรนะคะทุกวันนี้คุณจตุพรอยู่สีอะไรเมื่อก่อนคุณจตุพรยืนปราศัยอยู่ที่สนามอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าเนี่ยพูดว่ายังไงนี่ก็เลยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากค่ะพี่ไพศาลไม่ยึดมั่นถือมั่นกับคนอื่นนะคะกับตัวเองยึดมั่นอยู่ค่ะ
0: โอเคมาพอนักร้องเขาก็ต้องมีอะไรเรื่องมีอะไรนะจังหวะทางการเมืองเขาเหมือนกันเนี่ยนะโอเค
1: เราก็เข้าใจอะค่ะคือการเมืองแบบเนี้ยทฤษฎีการเมืองของประเทศไทยมันไม่มีและให้ต่างชาติมาวิแคร์อะไรไม่สามารถอธิบายได้หรอกนักเคลื่อนไหวนักเคลื่อนไหวตกลงเคลื่อนไหวสายไหนอะไรยังไงเมื่อก่อนอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วเหตุผลมันยังไงฝรั่งไงก็ไม่เข้าใจแล้วค่ะเราต้องคิดเองวิเคราะห์เองเนี่ยค่ะใครจำอะไรไม่ได้ใครความจำสั้นใครไม่ค่อยสนใจอ่านข่าวก็จะงงไปหมดว่ามันเกิดอะไรถูกไหมฮะนะคะเข้าใจได้เข้าใจได้ทั้งนั้นนะคะ
0: มีเรื่องหนึ่งวันนี้หมอเปรมศักดิ์อภิปรายนะเปิดตมวิกฤตหนังสือเรียนปี69บอกว่านักเรียนกว่า 2,000 โรงเรียนยังไม่มีหนังสือเรียนหลังเปิดเทอมครบ1เดือนตั้งข้อสงสัยกระบวนการจัดพิมพ์ตำรางบกว่า 1,000 ล้านนะก็รัฐมนตรีประเสริฐก็ออกมาตอบกระทู้นะวันนี้มีการประชุมวุฒิสภามีรายงานข่าวว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างดุเดือดหลังนายแพทย์เปรมศักดิ์เทียยุระได้ตั้งกระทู้ถามสดถึงนายประเสริฐจันทรารวงทองรมว.ศึกษากรณีวิกฤตหนังสือเรียนปีการศึกษา69ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและครูทั่วประเทศหมอเปรมศักดิ์เปิดประเด็นว่าขณะนี้ยังมีโรงเรียนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับหนังสือเรียนแม้เปิดภาคเรียนมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม69และผ่านไปแล้ว1เดือนทำให้นักเรียนจำนวนมากไม่มีแบบเรียนใช้ศึกษาขณะที่ครูผู้สอนก็ขาดสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นวงการศึกษาไทยไม่เคยเผชิญสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนหนังสือเรียนจำนวนหลายล้านเล่มยังพิมพ์ไม่เสร็จทั้งที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดของการศึกษาวันนี้มีคนในกระทรวงศึกษาพูดกันว่าแม้รัฐมนตรีจะเป็นผู้บริหารสูงสุดแต่ยังมีผู้มีอิทธิพลที่ใหญ่กว่าคอยกำกับดูแลระบบทั้งหมดแล้วยังตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการจัดพิมพ์หนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าเดิมองค์การค้าของคู่สภาเป็นผู้ดำเนินการพิมพ์หนังสือเรียนแต่กลับมีการเปลี่ยนรูปแบบให้สกสคเป็นผู้ดำเนินการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการภายนอกมาจัดทำ TOR จัดจ้างและตรวจรับงานเองจนเกิดข้อสงสัยถึงความโปร่งใสของโครงการที่มีมูลค่างบประมาณ 1,400 ล้านบาทนะฮะทางด้านรัฐมนตรีประเสริฐก็ชี้แจงว่ากระทรวงศึกษาจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียอยู่เหนือระบบอีกต่อไปหากพบข้อมูลหรือหลักฐานใดที่เข้าข่ายการทุจริตพร้อมดำเนินการตรวจสอบอย่างเด็ดขาดโครงการจัดพิมพ์หนังสือเรียนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่27มีนาคม68วงเงิน 1,400 ล้านบาทโดยใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เนี่ยและได้รับรายงานจากสกสคว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายหลักทั้ง11รายแล้วแต่อาจเกิดความล่าช้าในบางพื้นที่เนื่องจากมีโรงเรียนจำนวนหนึ่งสั่งหนังสือเพิ่มเติมภายหลังรวมถึงปัญหาในขั้นตอนการกระจายหนังสือไปยังโรงเรียนในแต่ละจังหวัดหากยังมีโรงเรียนที่ไม่ได้รับหนังสือตามที่มีการร้องเรียนผมจะสั่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะนักเรียนทุกคนต้องได้รับหนังสือเรียน

อย่างทั่วถึงแล้วก็บอกว่าได้สั่งการประชุมคณะกรรมการสกสคเป็นการด่วนในวันที่19มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องทั้งหมดทั้งเรื่องคุณสมบัติ

0: ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมขณะที่หมอเปรมศักดิ์ก็ทิ้งท้ายด้วยการเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาเร่งผ่าตัดปัญหาภายในองค์กรอย่างจริงจังโดยเตือนว่าหากยังปล่อยให้ระบบบริหารที่มีข้อครหาดำเนินการต่อไปวิกฤตที่เกิดขึ้นกับหนังสือเรียนในปีนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่กระทบต่ออนาคตการศึกษาไทยทั้งระบบจะตกลงสรุปว่าหนังสือมันขาดหรือไม่ขาดยังไง
1: ขาดสิคะพิมพ์ไม่ทัน
0: บอกว่าจัดส่งไม่ทันจริงบอกว่าอาจจะมีบางจังหวัดในบางพื้นที่เพราะว่าครูบางโรงเรียนเนี่ยก็เพิ่งจะสั่งเพิ่มเติมเข้ามาม
1: ันฟังดูแปลกๆค่ะนี่อาจารย
0: ์แต่ไอ้เรื่องหนังสือเรียนเนี่ยพิมพ์ไม่ทันไอ้เทอมที่เรียนนี้มันมีอยู่ผมนี่ได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเปิดเทอมแล้วหนังสือเรียนยังไม่มาอะไรอย่างนั้น
1: เด็กมันเท่าไหร่ก็รู้อยู่แล้วถูกไหมฮะก็พิมพ์ตามจำนวนเด็กหรือว่าเด็กน้อยลงไม่กล้าพิมพ์ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยปีหน้าก็ใช้ไม่หรอหรือจะต้องเปลี่ยนใหม่พิมพ
0: ์หลักสูตรส่วนมากจะเปลี่ยนหลักสูตรทุกปีเพราะว่าถ้าใช้ของเดิมเดี๋ยวน้องก็บริจาคพี่อะไรต่าง
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ให้น้องอะไรต่างนี่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: ต้องเป็นภาระผู้ปกครองนะผู้ปกครองก็ต้องซื้อใหม่ทุกเวลาที่ลูกขึ้นชั้นใช่ไหมพี่มาส่งต่อให้น้องก็ไม่ได้หนังสือเรียนกลับเปลี่ยนไป
1: ไหนว่าฟรีฮะไหนว่าเรียนฟรีฮะ
0: หนังสืออยู่ในขายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
1: ต้องฟรีหมดสิคะ
0: อาจจะไม่อยู่ด้วย
1: ไหนว่าฟรี ฟรีไม่จริงนี่นา
0: แต่ก็มีใครก็ศึกษามาเขาบอกว่าอย่างน้อยผู้ปกครองลูกหนึ่งคนต้องมีปีละ10,000 บาทค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาแค่ระดับไม่เกินมาที่ผมต้นนะปีละบาท10,000 บาท
1: จ่ายจริง
0: ไม่ได้10,000 บาทนี่ไม่ใช่ว่าค่าอาหารการกินที่แปลงเรียนนะเนี่ยค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือค่าอะไรจิปาถาที่ยังต้องจ่ายอยู่เพราะว่าเรียนฟรีเนี่ยเขารู้สึกจะค่าเทอมฟรีใช่ไหมแต่โรงเรียนเขาจะมีค่าอะไรค่าบำรุงค่าอะไรต่างๆเขาที่เพิ่มเติมขึ้นมา
1: ค่ากิจกรรม
0: ใช่เป็นสิ่งที
1: ่นู่นนี่นั่น
0: ต้องจ่ายเพิ่ม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา16 นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะอยากจะชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องเหตุการณ์ที่ยิงวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตไป2แล้วก็บาดเจ็บ1คนยิงก็เป็น10ตำรวจเอกตชด.
0: ตกลงเสียชีวิตอีกรายก็ที่ว่าบาดเจ็บสาหัสก็เสียชีวิตไปด้วยเป็น2
1: แล้วก็บาดเจ็บ1
0: โอ้เหรอ
1: ใช่อ่ะทั้งหมดยิงทั้งหมด
0: 3คนเลย
1: โอ้3คนค่ะตาย2ตั้งแต่วันแรกเลย1แล้วก็มาเสียชีวิตตามมาอีก1แล้วก็บาดเจ็บ1ค่ะพี่ไพศาลมองเหตุการณ์นี้ยังไงฮะ
0: ดูจากคลิปดูจากอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็คือมีการทะเลาะวิวาทกันด้วยวาจาใช่ไหมเริ่มกันด้วยวาจาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มทำร้ายร่างกายกันโดยที่ทางฝ่ายมอเตอร์ไซค์ก็เปิดฉากก่อนกระโดดถีบก็ตำรวจตชด.คนนี้ก็ล้มกลิ้งไป

0: ล้มกลิ้งไปก็ถอยกูกึ่งกึ่งวิ่งหนีอ่ะก็ปรากฏว่าทำนี้ก็ตัดว่าจะวิ่งตามสอง
1: คนคนหนึ่งคนหนึ่งถีบแล้วอีกคนนึงก็ตามม
0: า
1: เตะอีกค่ะแต่ว่าไม่โดนมาก
0: คราวนี้ก็เปิดมาก็ยิงเลยคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่
1: ตามยิงเลย
0: ก็คือถ้าไม่มีคลิปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ทางตำรวจตชด.นี่ก็รับเต็มๆมานะพกพาอาวุธมาทั้งๆที่ไม่ได้มีภารกิจแล้วก็อยู่นอกเครื่องแบบอะไรเงี้ยนี่ก็เต็มๆเพราะว่าผมคิดว่ามันยังไงก็ไม่มีใบพกพาคิดว่าไม่น่าจะมีใบพกพานะแล้วก็นอกเครื่องแบบใช่ไหมคือตชด.เนี่ยแม้ว่าจะแต่งเครื่องแบบเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าอนุญาตไหมไม่ให้มีอาวุธประจำกายตชด.นะ
1: ค่ะพี่ดุ้งเกียงขาสั้นธรรมดาไปกินเหล้ากับเพื่อนมากรุงเทพเพื่อจะมาสอบเป็นปลัด
0: ปลัด
1: อำเภอใช่ค่ะเราก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็เรียกมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านเขาเรียก120ก็ต่อ60บาทก็มาดูด่ากันยังไงก็มอเตอร์ไซค์ก็กระโดดถีบเอาเลยทีนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการของ10ตำรวจเอกนำทัพเนี่ยเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่ากระทำผิดมีโทษอาญาอัตราจำคุกอย่างสูงเลยนะคะเกิน3ปีก็ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานด้วยก็เลยควบคุมตัววันนี้ก็ถูกเอาไปจำขังเลยนะคะข้อหาที่ตั้งก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับผิดชอบหรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรค่ะข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาเลยนะฮะพี่ไพศาล
0: พอดูในนั้นก็โอเคแล้วตั้งใจเจตนาแน่นอนเพราะว่ายิงไปแล้วก็ไปจ่อยิงเขาต่อยด้วย
1: ตรงนั้นแหละคือเดินย้อนกลับมาเลยอ่ะ
0: แล้วจ่อยิงนะอันนั้นเจตนาฆ่าเลยมันแน่นอนอยู่แล้วไปบอกว่ายิงป้องกันตัวเพราะถูกทำร้ายอะไรต่างดูการไม่ใช่งั้น
1: ค่ะ
0: ก็คงต้องดูเป็นขั้นตอนไปอย่างเงี้ยนะคือจะบอกว่าทางฝ่ายมอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายที่ถูกทางผู้มีอาวุธยิงเงาอะไรต่างมันก็มีเหตุที่มันเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะแล้วไปลงไม้ลงมืออีกฝ่ายนึงก็ตอบโต้มันคือถ้าไม่มีอาวุธตอบโต้ชกต่อยมันก็เป็นเรื่องความรุนแรงมันลดระดับลงหน่อยนี่พอมีอาวุธมันก็ซัดอาวุธเต็มที่เลยไปยิงไม่รู้หมดแม็กเลยว่ายิงทำไมอุตลุดนะ
1: 17นัดหรือยังไงเนี่ย
0: กี่นัดนะ
1: 17ค่ะ
0: 17นัดนี่แสดงว่าต้องใส่แม็กใหม
1: ่ก็3คนคนหนึ่งโดนไป5นัดที่เป็น
0: โอ้ยถ้าอย่างนี้ก็เกินว่าถือว่าเจตนาฆ่าเกินกว่าเหตุเกินกว่าอะไรทุกอย่างไม่หมด
1: ถึงแม้ว่าจะโดนเขากระโดดยันมาก่อนเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็หลังจากนั้นก็ดูเจตนามากไปหน่อยนะ
0: คือ
1: แค่ขู่ก็พอแล้วไอ้นี่แบบยิงระยะใกล้เลยอ่ะสามคนล้มหมดเลย
0: คือโดยเอาโดยสติปัญญาของผมแล้วก็การรู้เท่าทันสถานการณ์ที่เราพอมีอยู่บ้างนะแม้ว่าโดยตรงเนี่ยผมเนี่ยจะใช้บริการมอเตอร์ไซค์พวกวินต่างๆเนี่ยน้อยมากก็ตามนะแต่ผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าวินมอเตอร์ไซค์ทุกวินเป็นเด็กของตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดจะไปมีลงมีเรื่องอะไรกับพวกนี้นะไปชกตรงชกต่อยอะไรนะก็ให้คุณเข้าใจนะว่าเด็กตอนนี้มันคนเหล่านี้เขาเด็กตำรวจทั้งนั้นนะเขาไม่กลัว
1: เลยตำรวจเป็นมีผลประโยชน์อะไรกับเขาค่ะก็เป็นเด็กตำรวจอะไรกันทุกอาชีพเลยเหรอ
0: ตำรวจเขาดูแลอยู่ตำรวจเขาดูแลอยู่เสื้ออะไรต่างๆเขาดูแลกันหมดอยู
1: ่หมายถึงว่าต้องซื้อเสื้อจากตำรวจเนี้ยเหรอคะ
0: ไปพูดอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะหาว่าตำรวจเขาทุจริตคอร์รัปชัน
1: เขาก็ภรรยาเขาเย็บเสื้อขาย
0: เอาเป็นว่าวินที่ทำกันเนี่ยผมพูดเลยนะพี่วินนะ
1: มัน
0: ไม่มีใครถูกกฎหมายเลยครับเสื้อตัวใส่กันอยู่กี่คนครับ

0: เออตอนเช้า
1: ใครได้ผลประโยชน์
0: แล้วหน้าวินของพี่อ่ะเวลาตอนเช้าพี่ต้องเอากลวยตำรวจมาช่วยวางเพราะนั่นแหละ
1: ไม่ไม่ใช่หน้าวินเลยค่ะตรงยูเทิร์น
0: มาปาก
1: ซอยนี่นะ
0: ห่าง
1: ตั้ง800เมตรพี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปช่วยวางกลวยให้เลยค่ะ
0: แล้วมาเก็บเขิบอะไรให้พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จราจรพร้อมสับนะฮะ
1: จิตอาสา
0: จราจรอันนี้ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กของตำรวจอยู่แล้วเพราะไอ้ความเชื่อมั่นในเรื่องว่าคนที่จะดูแลเขาในการที่จะคุ้มครองเขาแม้ใครมารังแกเขาหรือมาอะไรเขาเนี่ยมันมีความมั่นใจตรงนี้อยู่เพราะมันจะไม่มีหรอกฮะจู่ๆเนี่ยทะเลาะวิวาทกับลูกค้าแล้วโดดถีบโคมอย่างนั้นเอาความมั่นใจจากไหนไปกล้ามีเรื่องอย่างนั้นเพราะเขามั่นใจไงว่าโอเคอย่างมากที่สุดก็ทะเลาะวิวาทต่อยกันก็ไปเคลียร์ที่โรงพักไปไม่คิดว่าอีกฝ่ายมีปืนนะถ้ามีปืนมันคงไม่กล้าทำอย่างนั้นแหละแต่ว่าคิดว่าแค่ชกต่อยอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์ของคนที่ถ้าไม่อยากผมคิดว่าตำรวจคนนี้ก็คงจะกัดกลุ้มอ่ะเพราะว่าคนตายไปสองคนนะตระหนักไว้เลยว่าไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเขาเรียกราคามาเราคิดว่าเราไปไม่ได้เราไม่ต้องไปเดินหนีไปเรียกแท็กซี่แท็กซี่ไปอย่างที่ในไอ้ที่เขาต่อรถต่อเฉียงกันเนี่ยคือคุณไม่ไปก็ไม่ต้องไปต่อเขาหรือคุณต่อแล้วเขาบอกไปไม่ได้เขาจบกันแค่นั้นไม่ต้องไป
1: ถ้าคิดว่า120แท็กซี่ก็ได้ก็ไปขึ้นแท็กซี่
0: ก็คิดว่าแท็กซี่ไปก็โอเค
1: ถ้า120แท็กซี่ถูก
0: อันนี้ถ้าไปติดใจมีการคลุกสว่าอะไรกันมันก็มีเรื่องมีราวกันแบบนี้อันนี้คนเราก็ต้องมีสติพร้อมเข้าใจว่าไม่ควรจะไปมีเรื่องเลย
1: ยิ่งกับ
0: ยิ่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปทะเลาะเบาแว้งกับเขาเขาจะเรียกเกินราคาเขาจะอะไรยังไงก็ไม่ต้องไปทะเลาะหลบอ่ะคุณไม่มีปืนอ่ะคุณชกต่อยกับเขาเขาไม่กลัวคุณหรอกแต่คุณเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเขาคิดว่าเขาก็พื้นที่ของเขาแล้วก็คิดว่าเขาก็มีลูกปงลูกพี่เขาอยู่คือถ้าคนทำมาหากินทั่วไปไม่มีใครอย่างนี้เรื่องหรอกครับอันนี้ถึงขั้นว่าพอพูดไม่เข้าหูในโดดถีบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนธรรมดาหรอกผมบอกได้เลย
1: มัน
0: ไม่ใช่คนธรรมดา
1: ไ
0: ม่ใช่คนธรรมดาจะคิดยังไงก็ต้องคิดว่าเอ้ยมันมีพวกเป็นตำรวจไงคงไม่มีใครบอกว่าเอ้ยไม่กลัวไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวอัญชลีไพศาลจะช่วยไม่ใช่เราไปช่วยกันไม่ได้ยกเว้นว่าพวกเป็นตำรวจนะซึ่งตรงเนี้ยผมก็เลยเชื่อว่ามันเป็นถ้าจะเป็นข้อที่ช่วยเตือนใจใครนะก็เตือนใจอย่างเงี้ยอย่าไปมีเรื่องกับเขาอย่าไปทะเลาะบอกแว้งถ้าเราเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะไม่มีสติ
1: ดูแล้ว
0: ไม่พอใจ
1: ตัวได้กันทั้งคู่เรียนรู้พอตัวได้กันทั้งนั้นเลยค่ะพร้อมมีปัญหาอันนี้ก็อยู่กรุงเทพไปไหนมาไหนก็พกปืนเนี่ยนี่ก็ไม่ธรรมดา
0: ปืนมาแม็กใส่แม็กมาต้อง30
1: นะนี่ก็เป็นธรรมดาเหมือนกันดูพ่อนี่ดูกุ้มใจมากเลยฮะลูกเป็นตำรวจอยู่ดีๆคิดว่าลูกจะก้าวหน้าขึ้นมาเป็นอำเภอนายอำเภอเป็นปลัดอำเภอปรากฏว่าวันเดียวก่อนที่ได้สอบกลายเป็นผู้ต้องหา
0: เอาใจว่ายังไงก็ต้องออกจากราชการไว้ก่อนด้วย
1: น่าจะออกค่ะน่าจะเป็นเรื่องนั้น
0: คดีใหญ่ขนาดนี้
1: แล้วก็คนที่เสียชีวิต2คนนั่นก็เป็นเสาหลักของครอบครัวคนไทยนี่มีน้อยอยู่แล้วนะน้อยอยู่แล้วคนวัยทำงานเนี่ยเวลามีคนเสียชีวิตแต่ละคนไปเนี่ยโหที่มีความสุข
0: ก็คือถ้าคิดว่าข่าวนี้มันพอจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ด้านของประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการของวินมอเตอร์ไซค์ก็ให้พึงสำเนียกอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะแต่ละคนเขาไม่ธรรมดาคุณถ้าไม่พอจงพอใจก็อย่าไปทะเลาะบอกแว้งอะไรครับนะแม้กระทั่งผมคิดว่าไปใช้บริการเขาแล้วตอนจ่ายตรงจ่ายตังอะไรอาจจะมีอะไรกระซัดกระเฟียดอะไรกันบ้างก็ไม่ต้องไปติดใจหลบไปถือว่าจบไปอย่าไปมีเรื่องอันที่สองพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ถึงว่าพี่คิดว่าพี่มั่นใจนะแต่ก็อย่าแน่ใจนะว่าเขามีแบบบัตรมือไม้มาแลกกับท่านเท่านั้นนะถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยเขามีอาวุธขึ้นมามันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่ตอน
0: พ
1: ี่
0: ก็ต้องใจเย็นๆอยู่เหมือนกัน แม้จะมั่นใจ

0: งไรก็แล้วแต่ครับ
1: คือทะเลาะกันหน้าวินเนี่ยฮะพวกตัวเองต้องกี่คน
0: อ่ะก็ใช่
1: ไม่ได้ไปทะเลาะกันปากซอยที่ไหนฮะทะเลาะกันตรงวินเลยอะฮะก็ไม่กลัวเต็มที่กันเลยก็เสียใจนะคะเสียใจแล้วก็น่าเห็นใจกับครอบครัวที่สูญเสียสูญเสียเสาหลักไป
0: ไม่ควรจะเกิด
1: แล้วก็
0: เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิด
1: นั่นก็เสียอนาคตพ่อก็กุ้มใจเลยมีลูกเป็นตำรวจอยู่ดีๆกลายเป็นผู้ต้องขังสองคนนั่นขับบินอยู่ดีๆก็เสียชีวิตภรรยาก็ร้องไห้สังคมก็มองอีกอย่างนึงภรรยาก็ต้องออกมานั่งพูดคุณคิดดูให้ดีเขามีรอยสักคนที่สักทั้งตัวต้องเป็นคนเลวเหรอคุณรู้ได้ยังไงดูกันแค่รอยสักสังคมก็มองไม่ได้ว่าเห็นอกเห็นใจกันทุกคนนะคะที่ในศาลเราเนี่ยยังมองสองด้านคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจก็มีค่ะน่าเศร้าเศร้าหมดเลยผู้ชาย 3-4 คนหมดอนาคตค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา31นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะมาหรือยังครับวันนี้เป็น
0: ไปดู
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณไทยวันนี้กับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะฮะจากกรุงไทยเอ็กซ์ปริงนะครับสวัสดีครับคุณเจริญครับ
6: สวัสดีครับคุณยินดีพรและคุณใบสารครับ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: เกิดอะไรขึ้นครับทำไมเช้าๆก็ดูทรงดีทำไมบ่ายๆกลายเป็นว่าภาพยนตร์คนละม้วน
6: เกือบใช่เกือบล้อมผิดเรื่องก็มองอย่างว่าจริงเนี่ยตลาดวันนี้ถ้าเราว่าตามเนื้อผ้าก็คือเล่นกระแสกับเรื่องสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านถูกไหมฮะในที่เขาตกลงว่าจะหยุดยิงยุติสงครามว่าอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวรอเซ็นกันนะครับเนี่ยดังนั้นต่ำขึ้นแรงแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยทางบอลยูของอเมริกาเนี่ยมันดรอปลงทางบอลยูของเขาแล้วก็ตัวราคามันดรอปลงนะหุ้นก็เลยดีขึ้นค่อนข้างจะแรงนะครับดูการผ่อนคลายขึ้นนะครับนะทำให้มีโอกาสเงินที่จะไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยของเราเองก็ขึ้นเหมือนกันนะแต่ของเราเองเนี่ยต้องบอกว่าในภาพรวมเนี่ยเนื่องจากว่าของเราเองในเชิงปัจจัยเรายังไม่มีอะไรใหม่เราเล่นตามกระแสเขาเพิ่มไปส่วนหนึ่งนะครับแล้ววันนี้เองก็เห็นอยู่ข้อนึงก็คือวันนี้หุ้นตัวบางตัวมีเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นการชิงจังหวะของการขายได้กำไรออกมานะครับเพราะว่าเราเล่นมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับนะวันนี้เช่นตัวกลุ่มที่โดนลงขายมันก็จะเป็นพวกอะไรพวกเดลต้านะที่ถูกย่อมานะครับนะแล้วก็กลุ่มปอทเอ็ดวานอย่างเงี้ยที่ดูสูงลงมานะครับแล้วย่อตัวลงมานั้นทำให้ภาพตลาดก็เริ่มว่ากลายเป็นว่าเป็นการชิงจังหวะของการขายทำใหการขึ้นตามันดูสะดุดลงเพราะว่ากลุ่มแต่ยังก็ตามมันมีประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มน้ำมันด้วยเพราะราคาน้ำมันดรอปลงก็ที่กลุ่มปตท.ลงมาอะไรเงี้ยนะครับ เป็นภาพที่ออกมาก็เลยเป็นการชี้ว่าการขายจะกำไรกันและก็ในแง่หุ้นบางตัววันนี้เองก็มีดีดเด้งขึ้นมาบ้างก็จริงแต่มันก็ถ้าที่ว่าตัวที่มันลงมันตัวลงมันไซส์ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วในบรรยากาศตลาดก็เลยสุดท้ายก็เลยถอยลง

0: มาธรรมศาสตร์พลิกจากที่ดูเป็นบวกกลายเป็นลบไปแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเราก็ขึ้นมา
1: เลยเพราะวอลุ่มก็ 90,000 กว่าล้านก็ถือว่าโอเค
0: ใช่ครับโอเคนะแต่ว่าได้เก็งกันเยอะคือมันก็ตัวใหญ่เป็นตัวหลีตลาดอยู่แล้ววันนี้ไอ้ที่เห็นว่าแรงซื้อเนี่ยหุ้นตัวพวกหุ้นแลกกาดวันนี้ขึ้นมาเช่นกลุ่มไฟแนนซ์ที่ดูซึมๆมาก่อนหน้านะครับนะวันนี้ก็ดีขึ้นมาแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลโดยเฉพาะ BS วันนี้ก็รีบาวเลยนะครับนะก็เรื่องกระแสเรื่องหยุดสงครามเนี่ยก็ทำให้คาดหวังว่านะคนที่เป็นชาติระดับกลางจะออกมาซึ่งมาใช้บริการโรงแรมตัวโรงแรมโรงพยาบาลมากขึ้นเด็กเนี่ยนะครับนะภาพที่ออกมาก็เลยเป็นติ่งแบบนั้นสังเกตว่าช่วงนี้มันเป็นแค่การเลือกเทรดเป็นตัวด้วยอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ครับก็น่าเสียดายนะเพราะหลายตลาดเขาก็โอ้โหขึ้นกันแบบสดใสเลยนะ
0: คือเราต้องบอกเราความรับอยู่ข้อหนึ่งก็คือของเราเองเราไม่ได้มีตัวตอนนี้เองกระแสพวกอะไรพวก AI นะเราไม่มีโดยตรงแบบนั้นนะครับนะ
1: คร
0: ับเห็นเวลาเขาขึ้นเขาเลยกระช่างค่อนข้างจะแรงนะครับนะแต่ไม่เป็นไรแล้วเราอาจจะมีแค่ตัวที่เกาะกระแสที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บางตัวเนี่ยมันก็ยังคิดถึงมันได้อยู่นะนะครับนะอันนี้เราก็ไม่เห็นก็ดูแยกแต่ว่าเราถือว่าปัญหาของจุดเนี้ยมันก็เป็นธรรมชาติของหุ้นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ตลาดมองไว้อยู่ทั้งวันนี้ที่เราทดสอบเนี่ยมันก็เหมือนก็เขย่าตัวนะครับนะแต่พอมันผ่านได้ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นได้เรื่อยๆต่อนะเพราะว่ามันเหมือนกับมันกรองเอาแรงซื้อที่มีก่อนหน้าออกไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะแต่วันนี้ปัญหาของจุดเนี่ยก็เป็นด่านแรกก่อนเลยทำให้ถ้ายินได้ก็หมอจะมองที่1650ต่ออะไรเงี้ยนะครับ
1: ก็นี่แนวโน้มวันพรุ่งนี้แหละครับคุณเจริญคาดว่าจะเป็นอย่างไรครับ
0: ผมดูนะโน้ตวันพรุ่งนี้เองอ่ะยังผมเชื่อจะมีโอกาสขึ้นอยู่แต่เนี่ยเขาเป็นค่อยไปเนี่ยหรือไม่ก็เป็นไซด์เวย์ไปเพราะว่าจริงๆเนี่ยในสัปดาห์นี้มันมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะเป็นซึ่ง BOJ ประชุมดอกเบี้ยนะฮะนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เขาคาดว่าญี่ปุ่นอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนะนะครับนะแล้วก็ถัดไปวันพุธเนี่ยอเมริกาประชุมเฟดนะครับนะซึ่งนี้ก็ต้องตามดูนะว่านายเควินวอชเนี่ยซึ่งเป็นประธานเฟดคนใหม่เนี่ยแล้วประชุมครั้งแรกของเขาเนี่ยรอบเนี้ยดูซิว่าเขาจะพูดยังไงออกมาส่งสัญญาณดอกเบี้ยเนี่ยอเมริกาไปทางไหนฉันตากำลังจับตาดูเรื่องพวกนี้อยู่ช่วงนี้นะครับ
1: BOJ กับทางธนาคารกลางสหรัฐนะทางพุธ2วันนี้นะฮะ
0: ครับผม
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับ
0: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับก็วันนี้หุ้นไทยก็ปิดที่ 1,591.72 จุดนะครับปรับตัวลดลง 0.69 จุดเรียกว่า 0.04% มูลค่าการซื้อสายสูงค่อนข้างมากนะ 91,848 ล้านบาทถ้าดูจำแนกเป็นรายกลุ่มนะครับก็ปรากฏว่าสำนักนักทุนสถาบันซื้อสุทธิเลยนะ 8,070 ล้านป๊อปเทรดบัญชีหลักทรัพย์ก็ 1,348 ล้านที่ขายนี่ก็เป็นนักลงทุนต่างชาติ335ล้านแล้วก็รายย่อยก็ 9,083 ล้านนะวันนี้รายย่อยขายกันระเบิดเถิดเทิงเลย
2: ค่ะ
1: ส่วนทองคำ
2: ค่ะเจนค่ะ
1: ส่วนทองคำครับวันนี้ก็สมาคมประกาศเปลี่ยนแปลงราคา28ครั้งครับอ้างอิงราคาทองครั้งสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาที่ราคาสปอตนะฮะ 4,338 เหรียญแล้วเงินบาทก็32บาท56สตางค์วันนี้ปรับขึ้นมาบวก 1,350 บาทนะ
2: ก็ขาดทุนน้อยลงหน่อยนะ
1: ราคาทองก็กลับขึ้นมา ทองคำแท่งก็ 66,850 เลยนะครับสำหรับขายฝั่งขายนะทองคำแท่งส่วนทองรูปพรรณก็ 67,650 ครับ
2: ค่ะสงสัยว่า DSI เขาดูข่าวเราประจำแน่ๆเลยมีรายงานว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะขยายผลสำนวนคดี6โรงกลั่นยักษ์ว่าจะไม่ใช่แค่เพียงปกปิดข้อมูลขนส่งน้ำมันแต่ยังมีพฤติการสอบมีความผิดกักตุนน้ำมันตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ2542ด้วยเพราะว่าหลังราคาน้ำมันขึ้น6บาทเนี่ยน่าจะกักเร่งสอบเชิงลึกย้อนหลัง7วันก่อนหน้าอาทิจะไปดูแผนการผลิตจะไปดูแผนสั่งการผลิตจะไปดูแผนการจัดการขายจะไปดูรายชื่อลูกค้าด้วยค่ะพี่ไพศาล
1: ดูหรือยังจะไปดูจะไปดูใช่ไหม
2: ขอแล้วเขาไม่ให้ต้องใช้กฎหมายของนั่นน่ะธุรกิจพลังงาน
1: พูดกันมาเป็นเดือนๆแล้วนี่ว่าจะไปดูจะไปดูผมยังสงสัยว่าอ้าวถึงวันนี้ยังจะไปดูอีกเหรอนึกว่าดูไป
2: ดูแล้วแล้วดูแล้วเราจะรู้เรื่องไหมฮะ
1: เขาก็ต้องผู้รู้ไปดูฮะดูแล้วก็ต้องไปจับพิรุธให้ได
2: ้เก่งนะตำรวจเขาดูได้ทุกอย่างเลยดู

0: แพ้แค่ผลผลิตเลย
1: ก็ในชั้นพนักงานสอบสวนนะฮะไว้ในขั้นตอนก็ดูแล้วก็คิดว่าพอจะส่งฟ้องได้ตามข้อหาต่างๆเหล่านั้น
0: เอไอก็พยายามขอข้อมูลผู้ค้าน้ำมันเฉพาะในห้วงวิกฤตแต่ถูกปฏิเสธแล้วก็ปกปิดชื่อลูกค้าก็ต้องใช้อำนาจเจ้าหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในด้วยค่ะดึงข้อมูลแล้วก็ยืนยันนะคะหากได้ข้อมูลครบถ้วนจะจ่อหมายเรียกพยานไขข้อเท็จจริงเรื่องการตุนน้ำมันค่ะที่ไหนศาลเขาก็อธิบายอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงกลั่นเนี่ยกลั่นแล้วก็ต้องขายนะคะแต่ปรากฏว่ากลั่นแล้วเนี่ยเหมือนกับชะลอในการที่จะขายอ่ะอย่างเช่นบางเจ้าเขาซื้อ 50,000 ลิตรประจำก็ขายเขาแค่หมื่นเดียวใช่ไหมคะแล้วก็มีการขายให้ลูกค้าประจำราคาเช่น30บาทขายให้ลูกค้าประจำให้ลูกค้าขาจร35บาทอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าแค่ขายราคาแต่ละราคาก็ไม่เท่ากันนะคะมันดึงดูแล้วเขาคงจะต้องอธิบายว่าเขาขายแต่คนไม่เท่ากันนะที่ศาลใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มันขายไม่เท่ากันอยู่แล้วนี่จะขายเท่ากันได้ยังไงไอ้เจ้าที่ปกติแล้วเวลาที่น้ำมันถูกตัวเองก็เอาไปไม่ได้จ่ายเงินเข้ากองทุนน่ะถูกไหมฮะพอน้ำมันแพงก็จะมาซื้อถูกเท่าเขาแต่ตอนที่น้ำมันขึ้นราคาแล้วต้องเสียเงินให้กองทุนใดไม่เคยจ่ายแปลกอยู่นะคะเนี่ยค่ะไม่น่าล่ะดิฉันเห็นมี IRPC ก็ต้องออกแถลงการออกเพิ่งมีข่าวนี้เองรายงานข่าวจากบริษัท IRPC เปิดเผยว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องการกักตุนน้ำมันจากการปิดช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็มีข้อมูลกล่าวถึงบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการกักตุนและความครบถ้วนของเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัทขอชี้แจงว่าบริษัทเป็นเพียงผู้ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นและจำหน่ายน้ำมันทางท่อรถและเรือในฐานะผู้ค้าน้ำมันตามกฎหมายโดยการจำหน่ายน้ำมันทางเรือให้แก่ลูกค้าบริษัทไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการควบคุมหรือแทรกแซงการดำเนินการขนส่งภายหลังจากส่งมอบน้ำมันบริษัทจึงขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับการกักตุนน้ำมันแต่อย่างใดค่ะแล้วก็การจำหน่ายน้ำมันทางเรือให้แก่ลูกค้าในทางปฏิบัติเรือขนส่งน้ำมันเข้ามารับผ่านกระบวนการถูกต้องและพอรับไปแล้วจะวนไปที่ไหนเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาขายแล้วต้องขายเลยค่ะที่ในศาลจบแค่นั้นค่ะเขายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวก็ต้องออกมาบางจากเดี๋ยวก็ต้องบริษัทอะไรนะไทยออยล์ IRPC ก็ต้องออกมาทุกเจ้าแหละเพราะว่าหุ้นเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะเขามีเรื่องธรรมาภิบาลอยู่ค่ะ
1: ต้องชี้แจงครับ
0: มันมีผลกับหุ้นเขาด้วยนะคะกล่าวหาแบบนี
1: ้วันนี้ไอ้เรื่องการนำหุ้นของบริษัทดาวเทียม SpaceX ของอีลอนมัสก์เข้าซื้อขายในตลาดหุ้น Nasdaq เนี่ยเจอขายใหญ่วิจารณ์นะขายใหญ่ท่านนี้ก็คือศาสตราจารย์พอคุกแมนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบิลนะอาจารย์พอคุกแมนเนี่ยพอคุกแมนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบิลออกโรงเตือนนักลงทุนถึงความเสี่ยงการลงทุนในหุ้น SpaceXโดยตัวอาจารย์พอเนี่ยพอคุกแมนเนี่ยได้เขียนบทความลงในเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย Substack นะเมื่อวันศุกร์ที่12มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่หุ้นของบริษัทดาวเทียม SpaceX ของ Elon Musk เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหุ้น Nasdaq โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้น 19% เมื่อปิดตลาดวันแรกนี้จากราคา IPO ที่ตั้งไว้135เหรียญปิดตลาดที่ 160.95 เหรียญต่อหุ้นส่งมูลค่าตลาดของ SpaceX ทะลุ2ล้านล้านเหรียญการพุ่งขึ้นของหุ้นจาก IPO ครั้งประวัติศาสตร์ทำให้อีลอน มัสก์กลายเป็น

มหาเศรษฐีระดับล้านล้านเหรียญคนแรกของโลกอาจารย์พอครุกแม่นได้เล่าแบบประชดว่าเมื่อวันพฤหัสบดีเนี่ยเขาเดินทางทริปสั้นๆเริ่มด้วยการนั่งรถไฮเปอร์ลูปท้องถิ่นที่วิ่งผ่านอุโมงค์ซึ่งขุดโดยบริษัทบอลลิงคอมพานีจากนั้นเขาก็ใช้ชิปฝังสมองสั่งการเรียกเทสลาโบโลแท็กซี่แท็กซี่ไล่คนขับอัจฉริยะและในระหว่างเดินทางเขาก็นั่งอ่านข่าวอัปเดตล่าสุดจากอนานิคมบนดาวอังคารไปด้วยโอเคความจริงก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างเพราะผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงๆอาจารย์พอลคุกแมนสรุปคุกแมนสาธยายว่าไม่มีไฮเปอร์ลูปที่ใช้งานได้จริงบอริงคอมพานีไม่เคยขุดอุโมงค์เชิงพาณิชย์เลยสักแห่งส่วนเทสลาก็มีแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ยังไม่ใช่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบสมบูรณ์วิ่งอยู่แค่ในเมืองออสตินและไม่มีที่อื่นอีกเลยในวงเล็บในขณะที่แท็กซี่ไร้คนขับเวโมของ Google เปิดให้บริการแล้วในศูนย์กลางเมืองใหญ่หลายแห่งด้านนิวราลิงนะที่อ้างว่าเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีชิปฝังสมองก็เพิ่งทดสอบผลิตภัณฑ์กับคนไข้เพียงไม่กี่รายและยังไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านั้นและแน่นอนว่าเรื่องอนานิคมดาวังพานน่ะเหรอยังไม่เคยมีแม้กระทั่งเที่ยวบินที่มีมนุษย์ควบคุมเดินทางไปดาวังคารและไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยซ้ำคุณแม่นเอ่ยว่าทว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอีลอนมัสก์กลับสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าบริการแต่ละอย่างที่ว่ามานี้จะพร้อมใช้งานในปี2025หรืออาจจะเร็วกว่านั้นอาจารย์คลุกแม่นยอมรับว่ามัสก์อีลอนมัสก์เนี่ยเคยประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงมาบ้างเทสลาคือก้าวที่ล้ำหน้าในกระแสรถยนต์ไฟฟ้าและ Starlink ก็เป็นบริการที่สำคัญอย่างยิ่งยวดรวมถึงธุรกิจที่ทำกำไรได้จริงคุณแม่นย้ำว่าความสำเร็จเหล่านั้นยังไม่มากพอที่จะส่งให้อีลอนมัสก์กลายเป็นชายที่รวยที่สุดในโลกได้หรอกอันที่จริงแล้วความมั่งคั่งของเขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีรากฐานมาจากความเชื่อที่สร้างความจริงขึ้นมาเองนะก็คือใช้คำว่า self fulfilling faith กล่าวคือนักลงทุนที่เชื่อมั่นในความอัจฉริยะของมัสก์พากันแห่ไปกว้านซื้อหุ้นในบริษัทต่างๆที่มัสก์ควบคุมอยู่และมูลค่าที่พุ่งขึ้นของบริษัทเหล่านั้นก็กลับมาช่วยเสริมส่งให้ชื่อเสียงด้านความอัจฉริยะของเขาดูน่าเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปอีกเรามีคำนิยามสำหรับธุรกิจที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จเพียงเพราะมันสามารถดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ๆเข้ามาได้เรื่อยๆและที่มันดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ๆได้เรื่อยๆก็เพราะตัวมันดูประสบความสำเร็จธุรกิจแบบนั้นเราเรียกว่าแชร์ลูกโซ่และอีลอนมัสก์ก็คือแชร์ลูกโซ่ในคราบมนุษย์ดีๆนี่เองอาจารย์คุกแมนกล่าวเตือน และยังบอกยิ่งไปกว่านั้นการเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ยิ่งทำให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมัสก์ไม่ใช่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตแต่เป็นความเชี่ยวชาญในการเล่นแร่แปรธาตุทางการเงินและความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเส้นสายวงในโดยเฉพาะอิทธิพลที่เขามีต่อรัฐบาลทรัมป์หากอยากเห็นภาพที่ชัดขึ้นให้ลองพิจารณากรณีที่มัสก์เข้าซื้อกิจการ Twitter เมื่อปี2022ซึ่งต่อมาเขาเปลี่ยนชื่อเป็น X ในการระดมทุนเพื่อปิดดีลนั้น Wall Streetกลุ่มธนาคารเพื่อการลงทุนก็ได้ให้มัสก์กู้ยืมถึง 13,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นหนี้สินที่พวกเขาตั้งใจจะรีบผ่องถ่ายออกจากบัญชีของตัวเองด้วยการขายต่อให้นักทุนรายอื่นแต่หลังจากนั้นมัสก์กลับเดินหน้าทำลายโมเดลธุรกิจของ X ด้วยการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นส้วมหลุมของพวกขวาจัดและพวกฝักใฝ่นาซีจนทำให้บรรดาผู้โฆษณาพากันถอนตัวหนีหายพอถึงช่วงฤดูร้อนปี2024มูลค่าของ X ดิ่งลงเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของราคาที่ซื้อมาด้วยซ้ำและหากธนาคารยอมขายหนี้ก้อนนี้ออกไปพวกเขาจะต้องเผชิญกับการขาดทุนถึง40เซนต์ต่อทุกๆ1ดอลลาร์ทำให้เหล่าผู้บริหารธนาคารจำเป็นต้องแบกรับหนี้ของ Twitter เอาไว้นาน

0: ที่คาดคิดจนนำไปสู่พาดหัวข่าวของ Wall Street Journal ในเดือนสิงหาคม2024ที่ว่าการเข้าซื้อกิจการ Twitter ของ Elon Musk ถือเป็นดีลซื้อกิจการที่ย่ำแย่ที่สุดสำหรับกลุ่มธนาคารนับตั้งแต่เกิดวิกฤตทางการเงินAmerica Crisis คุกมั่นระบุว่าแต่แล้วก็มีเหตุการณ์2อย่างเกิดขึ้นซึ่งเข้ามาช่วยชุบชีวิตทั้งกลุ่มธนาคารและกอบกู้ความน่าเชื่อถือทางการเงินในอนาคตของมัสเอาไว้นั่นคือการชนะเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์ในปี2024และการมาถึงของยุค AI หลังจากการเลือกตั้งทรัมป์บรรดาผู้ลงโฆษณาเริ่มทยอยกลับมาที่ X โดยอ้างเหตุผลว่าจำเป็นต้องเอาใจมัสและทรัมป์ในเดือนมีนาคม2025มัสได้ควบรวมบริษัท AI ที่เขาเพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่อย่าง XAI กับ X เพื่อเกาะกระแสความหือ AI ที่กำลังเล่นตัวขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าของ X และบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวของเขาเองคุณแมนบอกว่าแต่โชคร้ายสำหรับมัสเพราะไม่ว่าจะมองจากมุมไหนแชทบอทกรอกของ XAI ก็ยังตามหลังโมเดล AI ของAnthropic และ OpenAI อยู่ห่างไกลแถมมันยังถูกมองในวงกว้างว่าไม่ปลอดภัยและเชื่อถือไม่ได้มีอยู่ช่วงหนึ่งมันถึงกับเริ่มพ่นข้อความเหยียดเชื้อชาติและต่อต้านยิวออกมาพร้อมกับตั้งฉายาให้ตัวเองว่าเมคคาฮิตเลอร์แม้ว่าเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลของทรัมป์จะพยายามผลักดันให้หน่วยงานรัฐต่างๆรวมถึงกระทรวงกลาโหมหันมาใช้กล็อกแต่ก็แทบจะไม่ประสบความสำเร็จเลยนะแล้วก็วิเคราะห์ต่อมาว่าทรัมป์เนี่ยก็ในท้ายที่สุดเนี่ยก็เอาไอ้ SpaceX เนี่ยมาอุ้ม X แล้วก็ XAI นะแล้วก็ยังโทษ Nasdaq ที่บิดกติกาช่วยให้บริษัทไอ้ SpaceX ของ Elon Musk เนี่ยสามารถเข้าจดทะเบียนได้ในตลาดหุ้น Nasdaq นะฮะแล้วก็นักลงทุนก็ถูกบังคับทางอ้อมให้ซื้อหุ้นของ SpaceX อะไรต่างๆนะฮะโดยล่าสุดท้ายเลยอาจารย์พอลคุกแมนเนี่ยก็ทำนายแชร์ลูกโซ่ของ Musk ว่าจะล้มลงในที่สุดนะบอกว่าแชร์ลูกโซ่ในคราบมนุษย์ขนาดมือมาที่ชื่อว่า Elon Muskวันหนึ่งมันจะต้องพังทลายลงมาอย่างแน่นอนแต่แชร์ลูกโซ่แบบดั้งเดิมนั้นจะโกงเฉพาะเงินของนักลงทุนที่เลือกจะเดินเข้ามาเล่นด้วยตัวเองเท่านั้นเพราะว่าในครั้งนี้เงินจำนวนมหาศาลที่ใช้ค้ำยันกลโกงของมัสจะมาจากกระเป๋าของชาวอเมริกันธรรมดาที่ถูกบังคับทางอ้อมให้ต้องซื้อหุ้นนี้ปัจจุบันสินทรัพย์ของกองทุนรวมประมาณ 52% ถูกลงทุนในกองทุนดัชนีหรือกองทุนที่อิงกับดัชนีและมากกว่า 50% ของครัวเรือนอเมริกันก็มีการลงทุนในกองทุนรวม
1: แต่เห็นข่าวบอกว่าพวกรายย่อยก็เข้ามาซื้อเยอะนะคะในสารมากกว่ากองทุนรายย่อยค่ะ
0: ถ้าได้รับการสนับสนุนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะรายย่อยก็เยอะเหมือนกัน
0: ครับ
1: ค่ะทีนี้คุกแบงค์เขาก็พูดซะเยอะเลยทีนี้ถามว่าเขาเคยพูดอะไรที่ถูกต้องบ้างอาจจะถูกไปเยอะนะแต่เรียนจะเอาอะไรที่แบบได้เห็นภาพร่วมกันกันละกันคุกแม่เป็นคนที่มีภาพวิจารณ์บิตคอยอย่างเปิดเผยและโต้แย้งถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของบิตคอยตั้งแต่ปี2011ถึงปี2017แล้วเขาคาดการณ์ว่าบิตคอยจะเป็นฟองสบู่ที่ยิ่งใหญ่ที่เด่นชัดกว่าตลาดที่อยู่อาศัยซะอีกอันนี้จริงไหมฮะ
0: ผมคิดว่าอาจารย์พอลืมกลไกของแบงก์กลางธนาคารกลางไปว่ายังพอมีบทบาทอยู่ทำให้สามารถที่จะออกกฎกติกาต่างๆมาควบคุมอะไรต่างๆไว้ได้พอสมควร
1: นะ
0: แต่ว่าถ้าแบงก์ชาติไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยนะมีโอกาสครับ
1: แล้วก็ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าบิตคอยน์มีประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงอันนี้อาจารย์พอเคยพูดไว้อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันอันนี้ที่ท่านค่อนข้างจะเห็นด้วยเมื่อเดือนธันวาคมปี2022คุกแม่นคาดการว่า AI เชิงสร้างสรรค์อย่าง ChatGPT งานด้านความรู้จำนวนไม่น้อยอาจถูกแทนที่ได้อย่างชัดเจนเขาบอกว่าเทคโนโลยีดังกล่าวน่าจะ

0: ิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์ในระยะยาวแต่ในระยะยาวเช่นเดียวกันเราทุกคนตายและก่อนหน้านั้นบางคนอาจจะพบว่าก่อนตายเนี่ยตัวเองตกงานหรือมีรายได้น้อยกว่าที่คาดคิดไว้นั่นคือผลของ AI อันนี้ดิฉันคือในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์พอลเนี่ยพูดถึงแค่ ChatGPT ได้ซ้ำไปยังไม่ได้พูดถึง AI ระดับโปรระดับโปรเลยวันนี้ถ้าเราดูตามข่าวเนี่ยนะพี่นายสารเอาเป็นว่าอะไรเจนเซ่นนะคะ
1: เจนเซ่นหวง
0: ไม่ว่าไปที่ไหนก็ตามพูดเรื่องการลงทุนพูดเรื่องความก้าวหน้าของบริษัทเขาไม่มีเวทีไหนที่เจนเซ่นหวงจะไม่พูดเรื่องที่ว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานคุณนั่นมันคือจะเรียกว่าความรู้สึกกิลตี้รู้สึกที่มันเป็นข้อหาที่เขารับจากคนทั้งโลกค่ะพี่ไพศาลว่า AI มันกำลังแย่งงานคนกำลังตกงานโลกไม่เหมือนเดิมแล้วมันสร้างความทุกข์ให้กับคนจาก AI เจนเซ่นหวงพูดตลอดเวลาลองคีย์เข้าไปดูสิฮะทุกที่ทุกเวลาถ้าขึ้นเวที5วันที่เขามาทางเอเชียพูดตลอดเวลาว่า AI ไม่ได้แย่งงานพวกคุณ AI ทำให้คุณสบายขึ้นแต่มันจะสร้างปัญหาถ้าคุณเนี่ยไม่เรียนรู้ AI แล้ววันนี้นะคะตามข่าวเนี่ยมีแต่เรื่องคนที่ตกว่า AI อ่ะจะมีปัญหาจะทำให้เกิดคนตกงานนะคะข่าวเรื่องนี้ออกมาเต็มไปหมดเลย
1: ยังไงมันก็ต้องมาแย่งงานคนอยู่แล้วแต่ว่ามาแย่งงานคนทำให้คนสามารถไปทำงานที่สร้างสรรค์มากขึ้นหรือทำงานอะไรที่มันใช้เวลาน้อยลงมีค่าตอบแทนที่ไม่น้อยลงอะไรเงี้ย
0: เอาล่าสุดก็แล้วกันนะคะเรียนอ่านจากในกรุงเทพธุรกิจค่ะเสียงโห่ต่อต้าน AI ของเด็กจบใหม่ฟาดวันนี้ไม่อนาคตที่สดใสแต่นี่คือการมาแย่งงานเอริกชมิดเป็นอดีต CEO ของ Google เป็นหนึ่งในบุคคลที่ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกปรากฏก้าวขึ้นสู่เวทีรับปริญญาเสียงปรบมือดังขึ้นตามธรรมเนียมแล้วก็เล่าถึงตัวเองเนี่ยสมัยที่เป็นนักศึกษาเล่าถึงยุคคอมพิวเตอร์เข้ามาเปลี่ยนโลกจนมาสมาร์ทโฟนจนเข้าถึง AI ทันทีที่หัวข้อนั้นถูกเอ่ยขึ้นเสียงโห่ก็ดังขึ้นจากกลุ่มบัณฑิตในฮอลล์ค่ะพี่ริษานนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
1: อันนี้ที่ไหนนะ
0: ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อเมริกาค่ะ
1: ในสหรัฐด้วยโอเค
0: ในสหรัฐอเมริกานะคะแม้ว่าเขาจะพยายามอธิบายว่า AI จะเป็นส่วนหนึ่งของทุกอาชีพทุกห้องเรียนทุกโรงพยาบาลเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในอนาคตแต่ชมิดอธิบายว่าปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทในทุกอาชีพมากเท่าไหร่เสียงโห่ก็ยิ่งดังขึ้นตลอดระยะเวลาของการกล่าวสุนทรพจน์ค่ะเหตุการณ์นี้เป็นข่าวใหญ่พาดหัวไปทั่วสหรัฐไม่ใช่เพราะอดีต CEO ที่ถูกโห่ CEO Google นะคะที่ถูกโห่แต่เพราะมันสะท้อนถึงความรู้ต่อต้านปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจของเด็กจบใหม่แล้วก็เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวถ้าคนข้อมูลจะพบว่าในช่วงฤดูรับปริญญาปี26เนี่ยมหาวิทยาลัยหลายแห่งของสหรัฐกำลังเผชิญสถานการณ์ที่คล้ายกันเมื่อวิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารจากองค์กรดังขึ้นเวทีแล้วไปพูดถึงเรื่อง AI หรือยกย่อง AI จะโดนเด็กที่จบใหม่โหค่ะ Middle Tennessee State University ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: เยอะมากพี่ไพศาลค่ะ
1: คือAI
0: อันนี้ที่เทนพูดก็คือจะบอกว่าพอลคูปแมนเขาก็พูดถูกค่ะ
1: คือ AI กับประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนชั้นกลางนะมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็คนยากจนเป็นแค่คนกลุ่มน้อยกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าผลกระทบของเขาเนี่ยมันจะไม่มากแต่ถ้าในประเทศที่คนส่วนใหญ่ยังเป็นคนยากจนนะหรือว่าเป็นคนชั้นกลางระดับล่างถ้า AI เข้ามาอันเนี้ยผมว่าหายนะอย่างเดียวเลยนะเพราะว่ามันจะเอาตัวรอดกันได้เฉพาะคนที่อยู่ข้างบนจริงๆของโครงสร้างแต่คนที่อยู่เป็นคนส่วนใหญ่อย่างเช่นประเทศไทยผมบอกได้เลยว่า AI มาเมื่อไหร่นะเราแย่เพราะว่าของเราเนี่ยคนยังไม่

0: ามารถที่จะมีสถานะหรือความเป็นอยู่ที่มันพอจะไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานมากแล้วก็ยังพอสามารถจะมีรายได้อยู
1: ่ค่ะมันมีการสำรวจนะคะของ Institute of Politics แห่ง Harvard Kennedy School เมื่อปีที่แล้วพบว่าบัณฑิตจบใหม่มอง AI เป็นภัยคุกคามต่อโอกาสการทำงานของตนเองค่ะและความรู้สึกนี้กำลังเกิดขึ้นพร้อมกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนการแข่งขันที่รุนแรงและข่าวมีแต่การปลดคนของบริษัทที่พวกเขาเคยเป็นความหวังที่จะเข้าไปทำงาน
0: เพราะ AI มันพัฒนาเร็วมากแต่ในขณะที่ระบบการศึกษาและระบบการจ้างงานเนี่ยปรับตัวช้ากว่า AI พอเขาเรียนมาแค่4ปีพอเขาจบปั๊บเนี่ย AI มันก้าวรุดหน้าไปเป็น8ปี10ปีละของเขาเนี่ยจบมาปั๊บเนี่ยแล้วจู่ๆตำแหน่งงานมันหายไปเขาคือรุ่นเปลี่ยนผ่านที่ได้รับผลกระทบมันก็ไม่ยังไงก็ต้องไม่พอใจแต่มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้น
1: ครับพี่เจอกันค่ะตอนค่ำค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลร่วมพิธีในการถวายพระตาหารเช้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองเลื่อนและจากวัดอนงคารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ทำนองกะรวม8รูปโอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนราชสกุลต่างๆรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงซึ่งวัดแต่งตั้งวัดละ1สำรับละ4รูปเพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเวลา 11:00 น.พลตรีบ่อมเจ้านวพันยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากสูงรวม8รูปเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม

หลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทํานองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทํานองสรพัญญะและทํานองลากสูงรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงการที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องมีใจชอบมีมานะอดทนขยันในการฝึกซ้อมเมื่อปฏิบัติพิธีการจะได้เรียบร้อยสมพระเกียรติ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัยชนกเตรียมคุยคู่สัญญา THAI Passport รุ่งนี้ย้ำแก้ไข TOR ไม่ได้แต่แนบท้ายสัญญาได้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดรับฟังความเห็นโครงการ THAI Passport ว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเจรจาคู่สัญญาต้องรอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรส่วนจะยืนยันได้หรือไม่จะไม่ชะลอหรือพักโครงการไปก่อนนายชัยชนกกล่าวว่าหากจะพักโครงการต้องเข้า3เงื่อนไขคือผิดกฎหมายใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าและไม่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหากเป็น1ใน3เงื่อนไขนี้โครงการจะต้องถูกยกเลิกอย่างแน่นอนวันนี้ข้าราชการประจำยืนยันแล้วว่าถูกต้องตามกระบวนการจึงได้สั่งการปลัดกระทรวงดีติดตามทุกข้อมูลและต้องชี้แจงข้อเท็จจริงสำหรับรายละเอียดของ TOR จะมีการปรับแก้หรือไม่นั้นนายชัยชนกกล่าวว่า TOR ปรับไม่ได้แต่ตัวสัญญาสามารถแนบท้ายได้หากเจรจาแล้วคู่สัญญายอมดังนั้นขอให้รอการประชุมในวันพรุ่งนี้ก่อนซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกม้าแก่แจงเองยุติเจาะลึกทั่วไทยไร้ปัญหาอสมทบอกอยู่นานเกินไปนายดนายเอกมหาสวัสดิ์และนางสาวอมรรัตน์มหิทธิรุกผู้ดำเนินรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ชี้แจงกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เตรียมยุติการออกอากาศทางช่อง 9M คอร์ด HD หมายเลข30ในวันที่30มิถุนายนนี้ยืนยันว่าเป็นการสิ้นสุดการทำงานในแพลตฟอร์มเดิมเท่านั้นไม่ใช่การยุติบทบาทในฐานะสื่อมวลชนนายดนัยกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ7ปีที่จัดรายการบนช่อง9ถือเป็นเวลาที่ยาวนานและผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญหลายยุคหลายสมัยรวมถึงการทำงานภายใต้รัฐบาลถึง5ชุดจึงมองว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและมองหาความท้าทายใหม่ในการทำงานสื่อยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากแรงกดดันหรือความขัดแย้งใดกับช่อง 9 Mcord HD หรือบริษัทอสมทพร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหารและทีมงานทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการทำงานของรายการมาโดยตลอดนายดนัยและนางสาวอมรรัตน์เปิดเผยอีกว่ากำลังอยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกและแพลตฟอร์มใหม่ที่เหมาะสมสำหรับแนวทางการนำเสนอของรายการโดยยังไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ในขณะนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือน

0: ลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
3: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
2: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มเอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะ15 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธานวิพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลและอ้อมยุดากรสุนทรญาติสวัสดีคุณดำรงค่ะ
2: ครับคุณอ้อมและคุณผู้ฟังคุณพิสมัยครับผม
1: ค่ะ
2: ในช่วงนี้เนี่ยมันจะหลีกเลี่ยงไปคุยเรื่องอื่นไม่ได้เอาอย่างนี้คุณอ้อมครับไอ้ฟุตบอลโลกคราวนี้นี่มันสร้างความวุ่นวายโกลาหลไปทั่วทั้งด้านการเมืองการบ้านอย่าเอาอย่างนี้คืนเนี้ยคืนวันจันทร์ที่15นะครับคุณอมเวลา5 ทุ่มก็จะมีการแข่งขันบอลโลกของทีมที่เราก็อยากดูมากก็คือทีมประเทศสเปนแต่แข่งกับประเทศกาบูเวดี้ซึ่งเราก็ไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักนะครับทีนี้มันก็สำหรับผมเนี่ยก็ห่างเหินฟุตบอลทีมของสเปนมานานสเปนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเขาก็อยู่ในตำแหน่งของฟีฟ่าในระดับมีฝีมือแหละมีสิทธิ์ที่จะเข้าชิงแชมป์บอลโลกก็ได้นะครับแล้วก็พอจบคู่ของสเปนนี่แล้วตีสองครับคุณอ้อมครับซึ่งผมต้องลุกมาดูแน่นอนเลยก็คือเบลเยียมกับอียิปต์อียิปต์เนี่ยผมเป็นแฟนโมซาร่าโมซาร่านี่เขาก็เด่นดังในฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกนะฮะเขาอยู่ทีมลิเวอร์พูลแล้วเขาก็เป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากโมซาร่าเป็นนักฟุตบอลอียิปต์ที่เก่งได้รับรางวัลอะไรต่อมีอะไรแล้วคราวนี้เขาก็ต้องเป็นหัวเรือใหญ่ของทีมประเทศอียิปต์ถ้าผมดูเขาคืนนี้เนี่ยตีสองก็กว่าจะจบก็เกือบตีสี่แล้วไงครับตีห้ามีอีกแล้วซาอุดีอาระเบียกับอุรุกวัยแข่งกันเหลือเกินครับเราก็อยากดูฝีเท้าของซาอุดีอาระเบียคือในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยที่มันมีเป็นพี่เอื้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีใครล่ะมันก็มีซาอุมีแข่งไปแล้วโมร็อกโกโมร็อกโกเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกาเหนือแต่ว่าก็เป็นประเทศเผ่าพันธุ์อาหรับในมุสลิมนี่แหละครับในคืนวันนี้ตอนตีห้าซาอุดีอาระเบียจะแข่งกับอุรุกวัยไม่รู้ล่ะถ้าเผื่อผมใจแข็งไม่ดูก็นอนเสียเพื่ออะไรฮะเพื่อ8 โมงเช้าพรุ่งนี้คุณอ้อมมีอีกคู่หนึ่งไม่ดูไม่ได้เลยคืออิหร่านกับนิวซีแลนด์
1: ค่ะ
2: อิหร่านกับนิวซีแลนด์เนี่ยเราต้องคอยดูให้ดีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอะไร

จะเข้ามาอกองเชียร์อิหร่านจะมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อิหร่านจะปราบนิวซีแลนด์ได้ไหมเพราะอิหร่านเป็นทีมในกลุ่มของประเทศตะวันออกกลางที่ชั้นแนวหน้าเขาติดเข้ามาในบอลโลกทุกครั้งครับคนเนี่ยจ้องจะดูอิหร่านกันทั้งสิ้นก็อิหร่านก็จะ

0: ุ่มอีกเนี่ยอีก3ชั่วโมงเนี่ยนะครับตอนนี้2ทุ่มแล้วนะฮะก็สเปนกับคาบูเรดี้นะฮะก็นี่แหละครับก็เอาเรื่องฟุตบอลมาคุยด้วยแต่ว่าน่าจะคุยข่าวนี้หน่อยครับประเทศอิหร่านเนี่ยเขาเตรียมจัดพิธีศพ4กรกฎาคมให้กับอดีตผู้นำสูงสุดคืออาลีคามานายีผมก็เห็นข่าวนี้ก็งงๆหน่อยๆเพราะว่าอันว่ามุสลิมเนี่ยเขาถ้าตายเขาต้องฝังภายใน24ชั่วโมงแต่ว่าท่านอดีตผู้นำคาเมเนอีเนี่ยท่านก็เสียชีวิตมาหลายเดือนแล้วนะฮะก็โดนพวกยิวกับพวกอเมริกันยิงรวมทั้งโดนเจ้าหน้าที่ผู้บริหารนายทหารท่านผู้นำกองทัพแล้วก็ปรากฏว่ายังไม่ได้จัดพิธีศพท่านเลยครับจะเตรียมจัดที่กรุงเตหะรานเนี่ยวันที่4กรกฎาคมถึงวันที่9กรกฎาคมที่จะเป็นพิธีฝังศพแต่ไปฝังที่เมืองมัชฮัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหลังจากที่ต้องเลื่อนการจัดพิธีดังกล่าวมามากกว่า4เดือนเนื่องจากสถานการณ์ทางสงครามและความไม่มั่นคงในภูมิภาคสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าพิธีไว้อะไรครั้งประวัติศาสตร์นี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน3เมืองสำคัญเริ่มจากพิธีไว้อะไรและขบวนแห่ศพซึ่ง เริ่มต้นขึ้นที่กรุงเตหะรานเป็นเวลา3วันคาดว่ามีผู้จะเข้าร่วมไว้อะไรหลายสิบล้านคนจากนั้นวันที่7กรกฎาคมก็เป็นการเคลื่อนขบวนประกอบด้วยพิธีต่อเนื่องไปยังเมืองกุมนะเมืองกุมนครอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผมเคยไปมาแล้วที่อิหร่านนะฮะเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญทางตอนใต้ของประเทศอิหร่านก่อนจัดพิธีฝังร่างของท่านในวันที่9กรกฎาคมที่สุสานอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านอาลีคาเมเนอีนี่แหละครับนะครับนี่ก็รายงานข่าวให้ทราบก็คงจะได้เห็นข่าวในข่าวต่างประเทศกันในต้นเดือนหน้านี่แหละครับ
1: ค่ะก็มีข้อยกเว้นในสถานการณ์พิเศษก็คือภาวะสงครามก็เลยจะจัดพิธีฝังนะคะในวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะคุณดำรงค่ะ
0: ครับผมครับ
1: แต่
0: ในมุมมองก็ผมมองในแง่กฎเกณฑ์ของศาสนาอิสลามเนี่ยดำรงตายใน24ชั่วโมงก็ลงหลุมไปแล้วครับ
1: ค่ะ
0: แต่นี่ก็อยู่มาหลายเดือนตั้งแต่สงครามเนี่ยรบกันจนสงครามจะจบอยู่แล้วนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็รู้สึกแปลกๆอยู่นะครับแต่เขาก็เป็นผู้นำศาสนาของนิกายชีอะนะฮะในประเทศอิหร่านครับ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณดำรงแล้วฟุตบอลคืนก็เตรียมนอนตื่นมาดูฟุตบอลคู่แรกตีอะไรนะคะ5ทุ่มหรือตี2นะคุณดำรง
0: คู่แรกไหมครับ5ทุ่มครับคุณอ้อมครับ
1: 5ทุ่มตี2อีกคู่หนึ่งนะคะแล้วก
0: ็เดี๋ยวขอโทษ
1: ต่อจากนั้น
0: ถ้าทุ่มตี2สเปน
1: ค่ะ
0: สเปนนะฮะแล้วก็ตี2ก็อียิปต์กับเบลเยียม
1: เบลเยียมค่ะ
0: ตี5ซาอุดีอาระเบียกับอุรุกวัย
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: 8โมงเช้าก
0: าแฟแล้วก็8โมงเช้าดูต่อนิวซีแลนด์กับยูคุณอ้อมตอนน
1: ี
0: ้ผมตาแฉะจริงๆเลย
1: ปรับเวลานอนดีๆนะคะคุณดำรงหลายคืนแล้วค่ะ
0: วางหูจากคุณอ้อมผมก็ขึ้นเตียงนอนเลยอาบน้ำเรียบร้อยนะครับ
1: ได้เลยค่ะช่วงนี้มีความสุขกับการดูฟุตบอลนะคะคุณดำรง
0: ครับผมก
1: ็
0: บางครั้งบางทีก็ผิดหวังไอ้ประเทศที่เราเชียร์ก็ไม่ชนะอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: มัน
0: ก็ตรงที่เชียร์นี่แหละครับ
1: อืมโอเคค่ะมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไปไหมคะ
0: ก็ฝากทิ้งท้ายว่าถ้าท่านผู้ชมจะดูฟุตบอลเนี่ยก็ต้องบริหารเวลาให้ดีนะครับ
1: ค่ะ ยิ่งถ้าต้องทำงานด้วยนะคุณดำรงมันมีตั้งแต่ห้าทุ่มตี

0: สองไปจนยันสว่างเลยนะคะ
1: ครับผมครับเมื่อวันก่อนผมก็ไปหาหมอหมอก็เตือนว่าคุณดำรงพักผ่อนได้มากๆนะครับเราวันนี้ได้ถ่ายรูปโตพักผ่อนของผมคงต้องดูฟุตบอลผมรอมาทุก4ปีครับคุณอ้อมครับบอลอื่นผมไม่สนใจดูเลยบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษลาลิก้าสเปนเยอรมันเนี่ยผมไม่ใส่ใจดูไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมจ้องจะดูบอลโลกนี่อย่างเดียวนะฮะก็ได้ดูแล้วนะครับ
0: ได้เลยค่ะโอเคค่ะพักผ่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่ค่ะพี่ใหม่ยังไม่มานะคะทักทายพี่สุภชัยพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่กนกลัดดาพี่ดาทชาพี่วันนีนะคะที่เข้ามาดูเราในไลฟ์สดของ Facebook นะคะสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะค่ะก็คุณดำรงเตรียมตัวจะดูบอลโลกทั้ง4คู่สำหรับคืนนี้แล้วนะคะพี่ใหม่มาหรือยังเอ่ย
2: มานานแล้วค่ะคุณอ้อมแต่กดเปิดเสียงแล้วมันไม่ออกขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วก็ขอกราบสวัสดีด้วยค่ะ
0: ค่ะนะคะคุณดำรงเข้าสั้นๆต้องเตรียมตัวไปดูฟุตบอลค่ะพี่ไหม
2: ค่ะท่านก็คงจะต้องพอบอกจัดรายการเสร็จจะไปนอนเลยเนี่ยนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ของชอบนะคะแล้วก็ของชอบไม่ได้มาทุกปี4ปีมาหนึ่งก็เอาเลยค่ะสุขอย่างไรก็ทำไปเนี่ยนะคะความสุขค่ะ
0: ก็เมื่อกี้ทักทายคุณผู้ฟังไปแล้วนะพี่ไหมแต่ว่าเนี่ยมีอยู่ข่าวหนึ่งเอามาเล่าพี่ไหมฟังพี่ไหมเอ๊ะที่ชะอำหัวหินนี่มีที่ดูลิงไหมอะพี่ไหม
2: โอ้โหไม่ใช่ที่ดูลิงคุณอ้อมลิงมันมีทั่วไปหมดอะเราต้องขับรถไปให้ลิงดูเราแล้วเขาจะมีป้ายเป็นระยะที่ไหนมีป่าที่ไหนมีวัดที่ไหนเงียบเงียบที่ไหนมีเขาคุณอ้อมมีลิงทุกแห่งแล้วเขาก็จะมีป้ายเขียนไว้ทุกแห่งเลยว่าห้ามให้อาหารลิงเพราะว่าเขาป้องกันถ้าเราไปให้อาหารลิงเราไม่รู้ว่าลิงเนี่ยมันดุร้ายหรือเปล่าเขาก็ขี้เกียจจะเขียนป้ายทั้งที่บอกกันตลอดเวลาว่าลิงเป็นสัตว์ป่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงมันไม่เชื่องให้มันแล้วแหมจะไปยื่นอาหารให้มันกินแล้วจะถ่ายรูปน่ารักนี่ไม่ได้มันกัดเอาเลยค่ะคุณอ้อมแล้วก็มีสิทธิ์จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วใช่ไหม
0: มันดุนะลิงเนี่ยบางตัว
2: มาก
0: บางทีเอาอะไรให้กินแล้วมันอิ่มแล้วมันก็เชิดใส่นะ
2: อันนี้ไม่ดูแล้วค่ะนั่นมันยิง
0: ก็ล่าสุดเนี่ยเห็นข่าวนี้เลยเอามาเล่าให้พี่ใหม่ฟังเพราะว่าน่าจะอยู่ใกล้บ้านพี่ใหม่หรือว่าเป็นทางผ่านไปนะคะที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
2: เพิ่งผ่านเมื่อกลางวันเนี่ยค่ะ
0: เขาก็ตอนนี้มีนโยบายจะคุมประชากรลิงแล้วนะคะมีทั้งที่เขากระจิวเขาพรมชะแง้แล้วก็ที่ถ้ำรงค่ะตั้งเป้า400ตัวเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวกำหนดระยะเวลาดำเนินการก็คือ3วันไม่ใช่3ครั้งค่ะ11ถึง25มิถุนายนนะคะที่นั่นน่ะลิงแสมเยอะมากเลยเนาะพี่ใหม่เน
2: า
0: ะลิง
2: ก็มันมีป่าตรงกลางเยอะไงคะเพชรบุรีเป็นเมืองที่มันก็มีป่าชายเลนเยอะคุณอ้อมเพราะฉะนั้นลิงเหล่านี้เขาก็ลิงแสมเขาอยู่กับป่าโกงกลางนะคะเขาก็หากินอยู่แถวนั้นออกลูกออกหลานเยอะแยะไปหมดบางทีขับรถมันต้องระวังเพราะกลัวจะไปทับเขาที่วิ่งตัดหน้าเนี่ยไม่ใช่แมวอ้าวเป็นลิงสิ
0: ค่
2: ะนี่แหละค่ะ
0: จนไปก็สงสารเนาะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มีเป้าหมาย3แห่งคือวัดบรรพตาวาสนะคะเขากระจิว200ตัววัดเขาพรมชะแง้อำเภอบ้านลาด100ตัวแล้วก็ถ้ำรงตำบลบ้านลาดนะคะ100ตัวรวมทั้งสิ้น400ตัวค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลท่ายางโดยในวันที่18ถึง25มิถุนายนนี้เขาจะใช้พื้นที่ศูนย์บัญชาการชั่วคราวในการตรวจคัดกรองผ่าตัดทำหมันแล้วก็พักฟื้นสัตว์นะคะที่อบต.ถ้ำรงที่เพชรบุรีเนี่ยเพื่อลดอัตราการเกิดใหม่ของลิงแสมเนาะแสดงว่ามันเยอะมากเลยเนาะพี่ไหมเขาถึงจะต้อง
2: ไม่มีใครคุมประชากรมันน่ะคุณอ้อม
0: นี่แหละเขากำลังจะทำแล้วนะคะมีทั้งทีมสัตวแพทย์นะคะทำงานเชิงรุกค่ะจัดการด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิดทั้งการตรวจเช็คความแข็งแรงสมบูรณ์สุ่มตรวจโรคติดต่อสำคัญเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทางระบาดวิทยาซึ่งจะช่วยในการวางมาตรการป้องกันและการระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการดูแลนักท่องเที่ยวด้วยนะคะตั้งเป้าว่าจะทำหมันลิงแสมรวมทั้งจังหวัดเนี่ยพี่ไหมพั

0: 1,200 ตัวเพื่อให้ประชากรลิงอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็สมดุลกับสภาพแวดล้อมต่อไปนะคะ
1: ส่วนค่ะไอ้เรื่องลิงเนี่ยมีปัญหาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เลื่อยลงไปถึงทางใต้เนี่ยนะคะคุณอ้อมประชากรลิงเยอะมากที่มีทำร้ายมนุษย์ก็มีนะคะแล้วก็สร้างความรำคาญสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินอะไรต่างๆเพราะมันขี้ขโมยนะคะทำความเสียหายให้กับนักท่องเที่ยวบางทีไปเที่ยวเนี่ยเขาต้องเขียนป้ายไว้ว่าปิดหน้าต่างตลอดเวลานะไม่งั้นมันจะมาขโมยของหรือว่าการเดินทางการจราจรพ่อค้าแม่ขายบางทีตลาดนะคะโดยเฉพาะตลาดแถวบางตะบูนเนี่ยนะคะมันชื่อบางตะบูนเนี่ยนะก็เพราะว่ามันมีต้นตะบูนเยอะนะคะคุณอ้อบางตะบูนเนี่ยมันเป็นตลาดใหญ่แล้วเขาใหม่เนี่ยอันนี้โดนกับตัวเลยใหม่ก็ไม่ทราบว่าที่มีคนค้าขายเยอะๆเป็นตลาดเนี่ยมันจะมีลิงด้วยฝั่งนู้นคึกคักอ้าวพอเราจอดรถฝั่งนี้เราแค่ข้ามถนนไปเราไม่ทันดูเพราะแม่ค้าแม่ขายเนี่ยเขาก็ขายของอยู่ทุกวันเขาก็ไม่รู้เราหน้าใหม่หน้าเก่าเรามันหน้าใหม่เราไม่เคยไปแล้วก็ถือถุงก๊อบแก๊บนี่นะคะถุงพลาสติกที่ใส่ของเดินมาเนี่ยโอ้มันวิ่งมาโชว์ไปเลยคุณอ้อม
0: ดึงจับมือไปเลย
1: ปูเปอร์กระเจิงกระเจิงหมดเราก็พอเจอลิงเราก็กระเจิงแล้วก็วิ่งหนีเหมือนกัน
0: ค่ะนี่แหละเห็นเขาจะกลุ่มประชากรลิงที่จังหวัดพี่ใหม่นี่ก็เลยรีบออกมาเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าจะได้ทำให้นักท่องเที่ยวสบายใจด้วยแล้วก็คุมเขาด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเยอะแล้วดูแลไม่ไหวไงเนี่ยนอนกันนอนตะแคงมั่งหลับมั่งทําหมันนี่น่าจะโดนยาสลบก่อนนะพี่ใหม่เนาะไม่งั้นแน่นดิ้นแน่ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทําหมันปล่อยไป
1: ทําหมันนี่ก็ต้องห่วงคุณหมอก็ต้องดมยาสลบก่อนแล้วค่ะมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไปปล่อยควรจะทําหมันอย่างยิ่งไหมเองเนี่ยที่บ้านมีแมวจรตั้งโอ้ยจะเป็น10ตัวคุณอ้อมอย่าเผลอไปให้อาหารทีเดียวมันก็มาอยู่กันเต็มสิ่งที่ไหมทําได้ก็คือจับมันทําหมันซะเช่นเดียวกับประชากรลิงเนี่ยค่ะอะไรที่มันเป็นแมวจรลิงจรนะลิงจรเนี่ยมันไม่ใช่หรอกมันถิ่นของเขาอยู่แล้วเขาอยู่อย่างนั้นแต่ในเมื่อมันจะอยู่ร่วมกับคนเราก็ต้องระวังมันนะคะมีมนุษย์เป็นคนจัดการก็คือจำกัดประชากรเขาอย่าให้มันเยอะมันสร้างความเสียหายค่ะ
0: ค่ะนะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนก็หาดูละครลิงได้ง่ายเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วพี่ใหม่เนาะมีไหมอ่ะแถวเพชรบุรีบอกหน่อยพี่ใหม่มันยังมีอยู่ไหม
1: นึกยังไงอยากดูละครลิง
0: มันชอบดูมากเลยนะมันสนุกมันน่ารักดี
1: เกิดมาชาติเป็นเรื่องใหม่ยังไม่เคยดูละครลิงเลยเห็นแต
0: ่
1: ในคลิปอะไรแบบนี้
0: ละครลิงที่ดังๆนะเดี๋ยวนะพี่ใหม่นะมันมีอยู่นะละครลิงดังๆอยู่สร้างชื่อเสียงอ๋อปากิจโชจำได้แล้วเป็นตำนานเลยปากิจสิทธการอะไรประมาณนั้นนะคะ
1: มันไอพูดถึงละครลิงเนี่ยมองได้สองแง
0: ่
1: บางคนเนี่ยไอละครลิงหรือละครสัตว์มันก็ไม่ต่างกันนะคะ คนจะมองได้สองแง่หนึ่งจับสัตว์มาทรมานก็คือมาฝึกมันทำนู่นทำนี่เพราะสัตว์มันคือสัตว์เราถ้าเราจับคนมาทำนู่นทำนี่เราก็คงนะละคนก็คงร้องเรียนเหมือนกันไอ้เจ้าดีลิงเนี่ยมันร้องเรียนไม่ได้มันก็ต้องปฏิบัติตามที่มนุษย์สั่งถือว่าการทารุณกรรมสัตว์เหมือนกันนะคะแต่เขาก็เถียงกันอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ามันคือการช่วยกันทำมาหากินระหว่างผู้เลี้ยงกับลิงนะแล้วเขาก็จะได้มีเงินกินมีอาหารแล้วเขาจะได้อยู่ดีกินดีก็เลยไม่รู้อันไหนถูกอันไหนผิดคุณน้อง
0: แต่ในความคิดอ้อมนะพี่ใหม่เราไม่ได้ไปตีไปอะไรเขาเราแค่สอนเขาเนาะลิงมันก็เหมือนเด็กแหละบางทีมันก็สอนได้อะถ้าสอนเขาจริงๆนะอ้อมก็ช่วงทีโดนตีบ้างอาจจะตามภาษาวิธีการของคนเลี้ยงนะแต่เขาไม่ได้จับมาทรมานไงมุมมองอ้อมนะคิดว่าไม่ใช่การทรมานสัตว์อ้อมเจอแล้วพี่ไหม11-20มิถุนายนนี้นะคะ เขามาที่บางโพด้วยถนนคนเดินบางโพโอ้
1: กรุงเทพมหานครเนี่ยเหรอฮะ
0: ใช่ใช่ที่บางโพค่ะ
1: ผมไม่รู้เลยว่าคุณอ้อมนี่เป็นแฟนละครเลย
0: ลิงปากิจโชนะดีจังเลยเนาะ
1: อ๋อแต่ว่าคณะนี้ยังอยู่
0: ยังอยู่เนี่ยก็เพิ่งมาค้นหาเนี่ยว่ามีการแสดงอยู่ไหมดีค่ะมีคนสืบทอดด้วยเนาะพี่ใหม่เนาะหาดูยากนะจ๊ะจะบอกให้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่หาดูได้ง่ายๆนะต้องไปตามงานต่างๆเหล่านี้พี่ใหม่
1: ก็จะบอกว่าถ้ามองในแง่วัฒนธรรมก็ดีค่ะแต่บังเอิญไหมเนี่ยเป็นคนรักอิสระไหมก็เชื่อว่าลิงมันรักอิสระนี่มาจับมันมาหัดมาเคี่ยนมาฝึกมาให้เต้นให้ร้องไม่ใช่ให้ร้องร้องไม่ได้ให้เต้นให้ปฏิบัติเนี่ยมันน่าเอ็นดูแต่ไหมก็ไม่เอาทรมานสัตว์ตำราไหมคิดนะอาจจะผิดจะถูกแล้วแต่ว่ากัน
0: เอาลิงมาทาแก้ม

0: แดงๆ ด้วยน่ารักดีนะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: มันดูแล้วมันตลกจริงๆท่วงท่าเขาอะนะคะหน
1: ้
0: าเขาจะเฉย
1: ใช
0: ่ไหมใช่หน้าเขาจะเฉยตลอดเวลาเขายิ้มไม่เป็นไงหน้าเขาจะมีหน้าเดียวแล้วเขาฝากคุณผู้ฟังด้วยเนาะช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะแล้วก็หลายคนถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะไปตามงานต่างๆนะลุงประกิตโชว์เนี่ยแต่ก่อนหาดูง่ายนะแต่ก่อนดังมากเลยพี่ไหมเดี๋ยวนี้เด็กๆรุ่นใหม่ไม่รู้จักละมั้งละครลิงอะ
1: โอเคนี่เดี๋ยวคืนนี้หมายคงจะขำไปทั้งคืนแล้วมันนึกถึงคุณอ้อมที่ชอบดูละครลิงน่ารักอะดีดีกว่าดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแพง
0: ได้ดูละครลิงดีกว่าเนาะพี่กนกลดาสวัสดีค่ะพี่อัญชลีสวัสดีนะคะอ้าวพี่ใหม่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะวันนี้พี่ใหม่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมเกี่ยวกับซาอุดิอาระเบียนะคะ
1: ก็คุณดำรงพูดถึงซาอุดิอาระเบียเมื่อกี้ก็เลยไม่ทราบหรอกนะคะแต่ก็เตรียมเรื่องนี้ไว้แล้วทั้งที่กฎหมายฉบับเนี้ยก็คือกฎหมายประเทศซาอุเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามผู้หญิงขับรถนะคะบทความของเราลงในคู่สร้างผสมหลายปีก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้หญิงขับรถแต่ทำไมหมายจึงเอามาเรื่องกฎหมายนี้มาเล่าก็อยากมี2ประเด็นค่ะ1อยากจะให้ทราบว่ามันมีนะประเทศที่เขาริดรอนสิทธิ์แต่เขามีเหตุมีผลและ2ถ้าคุณอยู่ประเทศไทยแล้วมันมีกฎหมายอย่างนี้ห้ามผู้หญิงขับรถคุณจะคิดอย่างไรอยากจะให้คิดและผู้หญิงทั่วโลกที่ถูกริดรอนสิทธิ์หมายเป็นคนนักสิทธิ์เหมือนกันนะนักสิทธิให้ลิงนักสิทธิให้ผู้หญิงด้วยก็ด้อมเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันค่ะ
0: ได้ค่ะพี่มีพี่กนกลดาบอกชอบดูค่ะอยากจะดูจากเวทีจริงๆแต่เคยดูคลิปก็ยังชอบน่ารักฉลาดนะคะมีเพื่อนแล้ว
1: ชื่อกนกลดาชวนคุณด้อมไปดูด้วยน่าเอ็นดู
0: พี่ก้องเลิฟสยามด้วยนะคะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ามาดูกันนะเรื่องผู้หญิงห้ามขับรถในซาอุดิอาระเบียเนาะพี่ไหมพี่ไหมถามก่อนจะเบรกนิดนึงตอนนี้ถ้าคนไทยไปเที่ยวซาอุเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องคุมฮิญาบไหมคะ
1: คุมค่ะ
0: ยังต้องคลุมอยู่
1: เดี๋ยวจะบอกเหตุบอกผลว่าทำไม
0: แต่เสื้อผ้าก็ใส่ให้มิดชิดแค่นั้นไม่ต้องใส่เป็นชุดก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เมื่อเราคลุมฮิญาบเนี่ยคุณจะใส่เสื้อผ้าอะไรข้างในมันจะไม่เห็นเลยคุณอ้อมมันจะคลุ
0: ม
1: ไปหมดถึงคุณจะใส่ขาสั้นข้างในมันก็ไม่เห็นแต่ก็ไม่ควรนะคะมีผู้หญิงอย่าว่าแต่ไปเดินซาอุเลยเดินอยู่ในดูไบเนี่ยในห้างเดอะมอลล์ไอเดนในห้างไม่ใช่เดอะมอลล์เดอะห้างมอลล์นี่แหละนะคะเดอะมอลในดูไบเนี่ยเขาใหญ่โตที่สุดแล้วหรูหรามากไปใส่ขาสั้นคุณอ้อมโดนตำรวจจับไปเลยผู้หญิงไทยเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งไปประเทศที่เขาเคร่งครัดทางเรื่องศาสนาและกฎหมายของเขาเนี่ยเข้มงวดมากๆเนี่ยไม่ได้เลยใส่คลุมฮิญาบให้เรียบร้อยมีเหตุมีผลกายเดี๋ยวจะมาเลยในเรื่องที่จะเล่านี่แหละค่ะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะไปฟังเรื่องจากซาอุดิอาระเบียกันนะคะพี่ไหม
1: ค่ะค่ะคุณน้อมได้ยินเสียงไหมชัดเจนนะคะ
0: ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะขอเทสเสียงก่อนก็คือคอลัมน์นี้นะคะเป็นในหนึ่งใน150หญิงที่เขย่าโลกก็คือหญิงที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะผู้หญิงซาอุเมินกฎหมายขอฉันขับรถนะปัจจุบันต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าตั้งแต่ปี2560ก็หลายปีมาแล้วนะคะอนุญาตแล้วให้ผู้หญิงขับรถ

0: แต่ไหมเคยถามเพื่อนนะที่เขาอยู่ในซาอุมันก็ไม่ใช่แบบจะมีความรู้สึกในการที่ผู้หญิงขับรถเหมือนความรู้สึกที่ขับรถอยู่ในเมืองไทยไม่ใช่เพราะเราผู้หญิงไทยและผู้หญิงอีกหลายๆประเทศไม่เคยถูกห้ามให้ขับรถถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สมัยที่ไหมยังทำการยังเดินทางไปเมืองดูไบอยู่บ่อยๆประเทศUAE ผู้หญิงไม่ให้ขับรถคุณอ้
1: อม
0: แล้วผู้หญิงยังมีกฎห้ามอีกว่าถ้าผู้หญิงนั่งรถไปกับผู้ชายที่สามารถแต่งงานด้วยได้โดยคนนั้นไม่ใช่สามีผิดกฎหมายนี
1: ่
0: ก็แปลว่าผู้หญิงจะไปนั่งแท็กซี่ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ได้แล้วในแล้วนะคะ
1: นี่ก็ใช้ชีวิตลำบากเนาะอย่างน
0: ั้
1: น
0: ใช้ชีวิตลำบากนี่แหละค่ะผู้หญิงซาอุในก่อนปี2560เนี่ยถึงได้รณรงค์กันหนึ่งในผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาชื่อวาเจฮาอันฮูไวเดอร์เขาเป็นคนที่ก่อตั้งองค์กรคุ้มครองและป้องกันสิทธิสตรีในซาอุดิอาระเบียเขาลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องให้ผู้หญิงซาอุเนี่ยได้ขับรถสักทีนะคะเราก็เคยลงเรื่องของผู้หญิงคนนี้ไปแล้วล่ะวันหลังถ้ามีเวลามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าแล้วก็อีกคนหนึ่งเมื่อ17มิถุนายนหลายปีมาละมาฮาอันกาตานีก็สร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นผู้หญิงซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียเนี่ยคนแรกที่ได้รับใบสั่งจราจรตอนนั้นยังไม่ก่อนปี60ยังไม่ให้ขับเลยคุณอ้อมเขาบอกว่ามันถือเสมือนเป็นเหรียญเกียรติยศที่ดิฉันได้รับใบสั่งจราจรในซาอุดิอาระเบียที่ผู้หญิงขับนะเขาบอกว่าเธอกล้าท้าทายข้อบังคับห้ามผู้หญิงในราชอาณาจักรนี้ขับรถแต่เธอไปขับแล้วเธอได้ใบสั่งเย่ฉันเป็นคนแรกเลยก็ถือว่าถือว่าได้ทำอะไรตามสิทธิ์ของตัวเองแล้วเห็นไหมคนเราเมื่อถูกเก็บกดหรือถูกริดรอนสิทธิ์หรือถูกห้ามเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกคุณอ้อมมันก็ต้องลุกขึ้นมาต่อต้านเนี่ยผู้หญิงก็บอกว่าฉันก็ลำบากถ้าไม่ให้ฉันขับรถออกไปนอกบ้านเมื่อไหร่ล่ะฉันถึงจะรอสามีนะแล้วเมื่อไหร่ฉันจะถึงจะมีเงินจ้างคนขับรถที่เป็นผู้ชายล่ะฉันก็ไปไหนไม่ได้ฉันก็ต้องอยู่บ้านเหรอมันริดรอนสิทธิ์สุภาพสตรีนะโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียเป็นแบบนั้นคุณอ้อมนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มีใครกล้าเสียสละนะคนนี้นะคะคุณมาฮาอันกาตานิบอกว่าถ้าไม่มีใครกล้าเสียสละก็คงไม่มีใครจะได้รับเสรีภาพนะเธอบอกในวันเปิดฉากขับรถเที่ยวแรกของเธอเลยออกไปถนนแป๊บเดียวโดนตำรวจจับเลยเธอบอกถือเป็นเกียรติยศของตัวเองมากนะคะนี่คืออะไรนี่คือการออกมาต่อต้านอำนาจรัฐที่ไม่ธรรมดาของผู้หญิงอาหรับซึ่งอันกาตานีกับเพื่อนพ้องสตรีหลายคนก็ออกมาแสดงให้เห็นบนถนนไม่ใช่การเดินประท้วงแค่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยก็ถูกจับซะแล้วประท้วงโดยการนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยนะคะพวกเธอทิ้งคนขับรถไว้ที่บ้านไม่ใช่ไม่มีนะเพราะว่าคนขับรถเนี่ยก็แปลว่าคนต้องมีฐานะไม่ใช่ซาอุดิอาระเบียพลเมืองซาอุดิอาระเบียทุกคนเนี่ยเขาจะมีเงินจ้างคนขับรถถ้าเป็นคนระดับล่างหน่อยที่ไม่ได้มีกระตังสามีไม่ได้จ้างคนขับรถให้ผู้หญิงก็ต้องอยู่บ้านคุณอ้อมรอสามีมาขับรถพาไปอย่างเดียวนะคะเขาบอกว่าแต่เธอกล้าที่จะลุกขึ้นมากล้าที่จะมาเสียสละให้โดนจับเพื่อให้เสียงของเธอหรือข่าวของเธอเนี่ยมันดังออกไปในสังคมว่าเพราะมันมีสตรีสองพวกคุณอ้อมหนึ่งคือฉันไม่เห็นแคร์เลยฉันก็อยู่ของฉันไปสิทธิ์มีแค่ไหนฉันก็ใช้แค่นั้นกับพวกผู้หญิงที่เขาไม่ยอมไงอาจจะเราสองคนอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นถ้าเราอยู่ในซาอุกับคุณอ้อมฉันต้องขับรถสิฉันต้องขับรถให้ได้แบบนี้ค่ะคุณอ้อมมันก็จะมีคนสองพวกเธอเป็นคนพวกที่ยอมทิ้งคนขับรถไว้ที่บ้านค่ะและนะคะแล้วเธอก็ขับรถไปซื้อของเองไปหาหมอเองไปทำงานเองไปรับลูกที่โรงเรียนด้วยตนเองซึ่งมันเป็นภาระที่ผู้หญิงทั่วโลกเกรงไม่อยากทำแต่สำหรับผู้หญิงซาอุนี่คือเสรีภาพที่รอคอยมานานฉันอยากจะออกขับรถไปซื้อกับข้าวฉันอยากจะออกขับรถไปรับลูกนี่แหละค่ะไอ้สิ่งง่ายๆที่เราอยู่ประเทศไทยแล้วเราทำได้โดยเสรีที่นั่นทำไม่ได้นะขณะที่ลารีคินตันเนี่ยบอกว่าสิ่งที่คุณอันกาตานีทำเนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่ไปแล้วถูกตำรวจจับเนี่ยฮิลลารีสมัยนั้นเธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอเมริกันเธอบอกว่าสิ่งที่พวกเธอทำคือความกล้าหาญสิ่งที่พวกเธอแสวงหานั้นถูกต้องที่สุดแล้วผู้หญิงจะเอาใจเชื่อผู้หญิงไงคุณอ้อมซาอุซึ่งเป็นดินแดนทะเลทรายกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนะคะมีน้ำมันราคาถูกมีรถยนต์สัญจรมากเมืองริยาซึ่งเป็นเมืองหลวงนี่นะใหญ่กว่า LA ในอเมริกาซะอีกใหญ่กว่าลอสแอนเจลิสอีกแต่ไม่มีระบบการขนส่งมวลชนคุณอ้อมเขาไม่มีรถเมล์ไม่มีเหมือนดู

ไปเนี่ยดูไบเนี่ยเขาเมืองโมเดิร์นซาอุเขาเป็นเมืองที่จะบอกว่าวัฒนธรรมเข้มข้นรุนแรงจารีตประเพณีเขาปฏิบัติอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณปู่คุณทวดจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้วันนี้พวกผู้หญิงจะมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยลำบากการปฏิรูปในยุคปี1960ก็คือพ.ศ.2503ถึง2512เปิดทางให้เริ่มมีการศึกษาค่ะคุณอ้อมนะคะปัจจุบันสัดส่วนคณะศึกษาหญิงเนี่ยมีถึง 58% แล้วก็ตามทำงานนู่นนี่นั่นได้ได้รับการศึกษาเป็นแพทย์แต่ก็ยังไม่อนุญาตให้ขับรถนะคะแต่ก็จะให้พวกเธอทำได้ยังไงอ่ะจะทำถึงมีเธอมีการศึกษาแต่จะให้ไปทำอาชีพที่มันยิ่งใหญ่มันลำบากเพราะเขาจำกัดสิทธิ์เอาง่ายๆอนุญาตให้เธอขับรถซะก่อนเธอยังไม่อนุญาตเลยเพราะฉะนั้นจะให้เธอไปทำอะไรได้ผู้หญิงเลยเหมือนกับถูกบังคับอย่างเงี้ยตลอดนะคะมีอยู่คนหนึ่งชื่อนาเดียบาเกอร์จีเป็นสถาปนิกหญิงบอกว่าเธอต้องใช้เงินเพิ่มอีกตั้ง 25% ต่อหัวในการจัดรถยนต์และคนขับรถรับส่งพนักงานหญิงในบริษัทของเธอเพราะผู้หญิงขับรถเองไม่ได้ผู้หญิงทำงานในบริษัทเธอแต่เดินทางเองไม่ได้ยิ่งในริยาดไม่มีรถเมย์ก็ต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในบริษัทค่ะเพื่อที่จัดรถให้ผู้ชายมาขับรถให้เห็นไหมลำบากนะแม้จะมีการปฏิรูปก็ตามนะคะโดยสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะพระนามเต็มสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะบินอับดุลอาซิดอันซาอุดนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งผู้หญิงจะได้ขับรถแล้วท่านกล่าวอีกไม่กี่ปีต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2560ท่านก็ยอมเปลี่ยนนะคะผู้ใหญ่ในประเทศท่านก็ยอมเปลี่ยนให้ผู้หญิงได้ขับรถนั่นเป็นครั้งแรกค่ะที่ออกกฎหมายและผู้หญิงขับรถได้ก็เฮกันใหญ่เลยนะคะแต่เขามีที่มาที่ไปคุณอ้อมว่าทำไมแต่เดิมจึงไม่ให้ผู้หญิงขับรถค่ะในพระคัมภีร์อัลกุรอานไม่มีข้อห้ามผู้หญิงขับรถก็ตามเชคอับดุลละอันโอเวอาดีนักวิชาการศาสนาสายกลางซึ่งหลายคนยอมรับนะฮะก็ท่านก็บอกว่ามันมีหลักฐานคืออย่างนี้คืออย่างน้อยภรรยาสองคนของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัดนะคะท่านเป็นศาสดาของศาสนาอิสลามนะคะที่คุณดวงเคยเอ่ยถึงบ่อยๆในประวัติศาสตร์ก็เคยบอกว่าภรรยาของอย่างน้อยสองคนล่ะของท่านมูฮัมหมัดเนี่ยท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเคยขี่อูฐมาแล้วก็แปลว่าผู้หญิงเดินทางได้ขี่อูฐมันต่างอะไรกับขับรถสมัยนั้นไม่มีรถก็ต้องขี่ก็ในสมัยท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังขี่อูฐได้แล้วทำไมผู้หญิงห้ามขับรถมันไม่มีในพระคัมภีร์บอกว่าห้ามขับรถนี่ไงก็เอามาอ้างนะคะอันโอวาดีท่านนักวิชาการก็บอกว่านี่คือการปกป้องผู้หญิงของเราจากการรังควานของสังคมตะวันตกที่เต็มไปด้วยแม่ที่ไม่มีสามีและลูกนอกสมรสจากความสัมพันธ์อันเกินพอดีของหญิงกับชายเหตุที่ไม่ให้ขับรถเพราะเวลาโลกมันเจริญขึ้นการผู้หญิงออกไปมีอิสระเสรี1ตัวเองอาจจะนึกว่าตัวเองมีสิทธิ์อิสระเกินไปทำอะไรที่ไม่ดีไปกับคนที่ไม่ดีมันมีทางเป็นไปได้และอีกอย่างป้องกันผู้หญิงไม่ให้ถูกผู้ชายมาทำร้ายโดยที่ไม่ให้คุณออกนอกบ้านฟังก็ดีเหมือนที่ไหมขัดแย้งกับคุณอ้อมเรื่องลิงเมื่อกี้มองกันคนละแง่ใช่ไหมบางแง่ก็บอกว่าเออนี่มันทารุณสัตว์บางแง่ที่ว่าก็ดีอันนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าก็ป้องกันให้คุณอยู่ในบ้านไงคุณไม่มีสิทธิ์แต่คุณได้รับความปลอดภัยเนี่ยเขามองอย่างนี้คุณอ้อมมันก็เลยมีกฎหมายว่าผู้หญิงห้ามขับรถมาแต่ดั้งแต่เดิมแต่พอโลกเปลี่ยนไปเมื่อปี2560โลกเจริญขึ้นเขาก็อนุญาตให้ขับแล้วนะคะมีอีกคนนึงค่ะชื่อมานินอันซาริฟแม่ไม้ลูกสองได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะตัวเองกำลังขับรถลงในเว็บ YouTube และถูกจับเข้าคุก9วันนะคะเธอก็เลยเป็นอีกหนึ่งเสียงคุณอ้อมที่สนับสนุนให้เสียงที่มันเงียบเนี่ยนะคะมันดังขึ้นมาอีกทีว่าในซาอุดิอาระเบียเองก็ยังมีความขัดแย้งในการเรียกร้องสิทธิสตรีเพราะบางคนบอกว่าก็บาประเทศเราอย่างที่หมายบอกคุณอ้อมมันมี2ประเภทผู้หญิงนะผู้หญิงเรานี่นะหนึ่งก็บอกว่าก็เราเป็นวัฒนธรรมเบดูอินน่ะเป็นวัฒนธรรมเบดูอินที่เคร่งครัดน่ะสมัยก่อนมันมีความป่าเถื่อนคุณอ้อมเพราะฉะนั้นออกไปนี่ไปว่าอันตรายผู้หญิงคลุมฮิญาบเพื่ออะไรเพื่อปกป้องตัวเองคุณอ้อมแล้วก็แสดงความนอบน้อมต่อสังคมข้างนอกว่าฉันไม่ได้ไปกากันเฉิดฉายเป็นที่ยั่วยวนตาไม่ใช่ถ้าคุณอ้อมไปคุณอ้อมก็ต้องคลุมฮิญาบเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยของคุณอ้อมเองสิ่งเหล่านี้คนที่หัวเก่า

0: โอก็จะบอกว่าดีแล้วมันทำอย่างนี้แหละซึ่งหมายก็เชื่อนะหมายก็ชอบอย่างนั้นนะเราไปแล้วก็ต้องเคารพวัฒนธรรมเขาก็คุมฮิญาบนะฮะแต่เนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่คุมฮิญาบคุมศีรษะและใบหน้าที่บอกว่าแสดงถึงความนอบน้อมถ่อมตัวนะแต่เมื่อมีวิดีโอของคนเมื่อกี้คุณมานันอันซาริฟออกไปเนี่ยก็เกิดกระแสตื่นตัวขึ้นมาเลยบอกนี่ไม่ใช่เรื่องปกติในสังคมเราที่ผู้หญิงออกไปขับรถแล้วจะโดนจับแหมมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงการไม่เท่าเทียมในเศรษฐกิจคุณอ้อมครอบครัวที่มั่งคั่งมีเงินจ้างคนขับรถก็ไม่รู้สึกเป็นประเด็นอะไรก็ฉันเป็นผู้หญิงฉันไม่ขับก็ได้ฉันจะจ้างคนขับรถเมื่อไหร่ก็ได้อ้าสมบัติมาขับให้ฉันขอโทษมามูฟมาขับให้ฉันทีไปขับมามูฟมาอยู่อาการีมาขับให้ฉันซีไปรับลูกฉันอ้าวอีกคนไปรับไปพาฉันไปตลาดสิมันทำได้แต่ครอบครัวที่มีสามีที่เป็นผู้ชายคนเดียวทำไม่ได้ค่ะเท่ากับไปริดรอนสิทธิ์อย่างเราเป็นผู้หญิงคุณอ้อมเราอยากจะขับไปไหนไปช้อปปิ้งไปหาเพื่อนไปตลาดไปตีเทนนิสเราทำได้ทุกอย่างเราไม่ต้องรอผู้ชายแต่ที่ไหนซาอุไม่ได้นี่แหละค่ะก็นี่กี่โมงคะก็ต้อง45แล้วก็จะต้องเรียนคุณอ้อมและท่านผู้ฟังว่าสมัยก่อนมันไม่มีจริงๆนะคะการขับรถหมายถึงผู้หญิงที่เขาเรียกร้องนะจนเขาสำเร็จนะคุณอ้อมนะก็ต้องชมเขานะการขับรถหมายถึงการมีสิทธิ์ในการขับเคลื่อนไปไหนอย่างอิสระการได้รับมอบอำนาจให้นำไปสู่สาระสำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นยิ่งขึ้นก็หมายความว่าคุณจะให้ฉันเป็นผู้หญิงแล้วจะให้ฉันทำในสิ่งที่มันดีขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นแก่ประเทศฉันซาอุดิอาระเบียทำสิ่งง่ายๆก่อนอนุญาตให้ฉันขับรถก่อนนี่ไงคะนี่คือสิ่งที่เขาเรียกร้องนะคะเขาบอกว่ามันแปลว่าถ้าผู้หญิงสามารถขับรถได้อะไรๆมันก็เป็นไปได้หมดนะคะอีกคนหนึ่งมูนาอาบูซูเลมานซึ่งเคยพูดในที่ประชุมสิทธิเสมอภาคของสตรีมาแล้วให้ทัศนะว่าผลตามมาแบบทฤษฎีโดมิโนจะไม่เกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียการยอมให้ผู้หญิงขับรถจะเป็นแค่ผักชีโรยหน้าและไม่อาจเปลี่ยนแปลงบทบาทของสตรีในสังคมอาหรับได้อย่างแท้จริงต้องคิดนะว่าผู้หญิงได้ขับรถมันจะไปทำอะไรได้ในเมื่อยังไม่สามารถออกนอกประเทศได้เองอยู่ดีเห็นไหมคุณเขาบอกว่าจะไปทำเรื่องใหญ่ๆจะไปทำได้ยังไงในเมื่อขับรถยังขับไม่ได้และหมายไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้อนุญาตให้ผู้หญิงมุสลิมเนี่ยออกนอกประเทศคนเดียวได้หรือเปล่ามาย้อนกลับมาเรื่องตัวเองเพราะเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อในสิ่งนี้คุณออมสมัยที่หมายยังเป็นทัวร์ลีดเดอร์ประเทศไทยเรามีผู้หญิงทำทัวร์มีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนถูกต้องไหมคะคุณออมหาเงินเข้าประเทศทำอินบาวด์โดเมสติกทำเที่ยวแต่ถ้าออกเอาบาวอย่างไหมพานักท่องเที่ยวไทยไปไหมไปดูไบครั้งแรกเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงพากลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งหญิงและชายมาเที่ยวได้ยังไงก็มาบอกว่าฉันเป็นมุสลิมนะฉันมาประเทศนี้ก็ฉันอยากจะมาดูวัฒนธรรมผู้หญิงมุสลิมเขาไม่เดินทางคนเดียวหรอกตัวฉันไม่ได้เดินทางคนเดียวที่ฉันมาเป็นกรุ๊ปเห็นไหมมี30คนอยู่ข้างหลังฉันเนี่ยเขาจึงยอมปล่อยไหมคุณอ้อมเพราะกฎหมายของเขาคือไม่ให้ผู้หญิงเดินทางคนเดียวใหม่ต้องมีสามีไปด้วยถึงจะเดินทางได้เขาบอกทัวร์ลีดเดอร์คืออะไรผู้หญิงไม่มีทางหรอกมาเป็นทัวร์ลีดเดอร์นี่คือเล่าเมื่อ30ปีที่แล้วคุณอ
1: ้
0: อนี่แหละค่ะมันเป็นอย่างนั้น
1: เขาก็ไม่ได้ด้อยค่าผู้หญิงนะเพียงแต่ว่าเขาปกป้องอันนี้เป็นลักษณะของการปกป้องหรือเปล่าพี่หมายตามหลักศาสนาแล้วก็ตามความเชื่อแล้วอะค่ะ
0: ถูกต้องคุณอ้อพูดใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเป็นเรามองมันอาจจะมองอีกแบบเนื้ออะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป้าหมายของเขาคือต้องการปกป้องผู้หญิงเนาะค่ะ
0: อันนี้ในแง่กฎหมายใช่ไหมคะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนักวิชาการทางด้านมุสลิมเขาก็บอกภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นศาสดาท่านใหญ่ที่สุดในโลกของมุสลิมทุกคนที่เป็นมุสลิมต้องเชื่อท่านเชื่อในพระคัมภีร์เชื่อในคำสอนของเอกองค์อัลเลาะห์ก็ภรรยาของท่านนบียังขี่อูฐได้เลยแล้วทำไมผู้หญิงปัจจุบันที่เป็นชาวซาอุแต่แหล่งกำเนิดศาสนาเนี่ยจึงขี่รถไม่ได้ล่ะอันนี้ก็จริงของท่านถูกไหมถ้าจะพูดในแง่เหตุผลนี่แหละค่ะหมายก็จริงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเมื่อไรก็ตามประเทศของเราที่มีเสรีเขาจะริดรอนสิทธิอะไรก็ตามในประเทศไทยวันนี้มันอาจจะยังไม่เกิดแต่อนาคตถ้ามันเกิด เราเป็นผู้หญิงเราจะต้องลุกขึ้นมาสู้ค่ะคุณอ้อ
1: ค่ะนี่แหละในที่สุดตอนนี้ซาอุผู้หญิงก็ขับรถได้จน
0: ถึ
1: งว
0: ัน
1: น
0: ี้นะแต่ไหมยังเชื่อว่ายังมีอีกกฎหมายอีกหลายอย่างที่ห้ามผู้หญิงทำอย่างไหมไปดูใบสมัยก่อนทำไมจึงอ้างดูใบบ่อยๆเพราะ

0: หมายได้เห็นไงคะได้เห็นกับตาตัวเองสมัยก่อนคุณอ้อไม่มีตม.เป็นผู้หญิงสักคนเดี๋ยวนี้โอ้โหผู้หญิงมาทำงานเยอะแยะเพราะประเทศเขาเจริญขึ้นซาอุก็กำลังจะทำอย่างนั้นได้แต่เขาไม่รีบร้อนทำเขาค่อยๆทำเพื่อไม่ให้ประเทศเขาวัฒนธรรมจะล่มสลายเนี่ยเขาค่อยๆเปลี่ยนแปลงเพื่อให้วัฒนธรรมแข็งแกร่งเติบโตไปอย่างแข็งแกร่งก็ชื่นชมเขาในแง่นี้ค่ะ
1: ค่ะนะคะเราก็ได้รู้วัฒนธรรมเนาะแตกต่างกันไปนะพี่ใหม่เนาะก็
0: ถูกต้อง
1: คือมันก็เป็นกุศโลบายอะไรหลายๆอย่างในคำสอนในความเชื่อในสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อๆกันมาด้วยนะคะ
0: สมัยก็เชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันมีดีทั้งนั้นแหละคุณอ้อมนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ป้องกันเลยก็ดีค่ะ
1: วันนี้เราพูดเรื่องของลิงนะคะก็เราอยากจะพามาพูดเรื่องของสัตว์เลี้ยงต่อเลยนะพี่ไหมคือพี่ไหมเคยเลี้ยงหมานะชิสุตัวโตกับตัวเล็กตัวผู้กับตัวเมียมันจะอ้อมไปเอาตัวเมียมาตัวหนึ่งตัวเล็กๆชื่อไส้อั่วนะคะไส้อั่วเขาจะตัวยาวๆหน่อยแล้วก็ เขาจะเป็นหมาที่ชอบกินผักมากพี่ไหม กินผักทุกชนิดกินแต่ปรากฏว่าวันนี้อ้อมาเห็นผลไม้7ชนิดที่ห้ามให้สัตว์เลี้ยงกินรักน้องต้องรู้กินแล้วเสี่ยงป่วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเจ้าไส้อั่วเนี่ยก็เป็นมะเร็งเสียชีวิตเหมือนกันพี่ใหม
0: ่อ้าวใครว่ากินผัก
1: เสียชีวิตขอโทษนะตายไปแล้วไม่ใช่เสียชีวิตตายไปแล้วกินผักจริงๆเขาเข้าใจว่ากินผัก
0: ดีเขาถามนิดเดียวตอนเขาตายเขาอายุเท่าไหร่คะคุณอ้อม
1: โอ้ก
0: ็ถึง10ปีไหม
1: เดี๋ยวนะ
0: อยู่ถึง10ปี
1: ไม่ถึงไม่ถึงค่ะ
0: โอเคยังจะตายอายุยังน้อย
1: เพราะตัวเขาไม่ใหญ่ด้วยเป็นชิสุพันธุ์ผสมแล้วมันตัวเล็กๆกับพี่ไหมแต่สงสารมากเลยนะคะ
0: แม่ให้กินผักเยอะไป
1: กินผักเยอะไปแต่ทีนี้มาดูนะคะว่าคือเราก็เป็นเราคนมนุษย์เราเนี่ยกินผลไม้ก็เป็นผลดีต่อสุขภาพนะคนกินได้หลายคนก็เชื่อว่าสัตว์เลี้ยงก็น่าจะกินได้เหมือนกันแต่ความจริงแล้วมีผลไม้บางชนิดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อหมาแมวถ้ากินเข้าไปอาจจะทำให้เกิดอาการตั้งแต่ท้องเสียอาเจียนไปจนถึงอันตรายต่อไตและระบบประสาทได้นะคะเจ้าของสัตว์เลี้ยงจึงควรเช็คให้ดีก่อนแบ่งอาหารจัดโต๊ะให้เจ้าหมาเจ้าแมวกินนะคะมาดูว่าผลไม้อะไรบ้างที่ห้ามไม่ให้สัตว์เลี้ยงกิน7ชนิดเลยค่ะพี่ไหมควรจะเลี่ยงเลยนะคะอย่างแรกคือองุ่นค่ะแม่องุ่นจะเป็นผลไม้ยอดฮิตของคนแต่สำหรับน้องหมาน้องแมวแล้วเสี่ยงต่ออันตรายมากเพราะอาจจะทำให้ไตวายเฉียบพลันได้ถึงแม้จะกินเข้าไปเล็กน้อยก็ตามนะคะอาการที่พบบ่อยก็คือมันจะอาเจียนออกมามันจะซึมมันจะเบื่ออาหารและปัสสาวะผิดปกติจึงไม่ควรให้กินเด็ดขาดเลยองุ่นนะแต่มันก็ชอบนะพี่หมายบางทีมันก็ชอบนะหมาแมว
0: แมวกินด้วยเหรอคะ
1: กินนะอ้อมก็ไม่เคยให้แมวกินแต่เชื่อว่าแมวเป็นตัวกินเชื่อว่าแมวเป็นตัวกินต่อไปคือลูกเกดคือองุ่นแห้งที่มีความเข้มข้นสูงเสี่ยงต่อร่างกายสัตว์เลี้ยงมากกว่าเดิมโดยเฉพาะหมาค่ะอาจจะเกิดภาวะไตล้มเหลวได้รวดเร็วหลายคนเผลอให้น้องหมากินจากขนมหรือเบเกอรี่โดยไม่รู้ตัวที่มันมีลูกเกดด้วย
0: ใช่
1: จึงควรระวังอาหารที่มีส่วนผสมของลูกเกดทุกชนิดเลยนะคะอย่างที่3คืออะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเนี่ยมีสารชื่อว่าเพอร์เซนซึ่งส่งผลต่อระบบย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยงทำให้เกิดอาการอาเจียนหรือท้องเสียได้นอกจากนี้เมล็ดขนาดใหญ่ยังเสี่ยงต่อการติดคอหรืออุดตันในลำไส้อีกด้วยแม้คนจะนิยมกินเพื่อสุขภาพแต่ไม่เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่นักนะคะผลไม้รสเปรี้ยวอย่างส้มมะนาวหรือเกรปฟรุตมีกรดและน้ำมันหอมระเหยที่อาจจะระคายเคืองกระเพาะอาหารสัตว์เลี้ยงถ้ากินมากอาจจะทำให้ปวดท้องอาเจียนหรือว่าท้องเสียได้โดยเฉพาะเปลือกและเมล็ดที่ควรจะหลีกเลี่ยงอย่างมากค่
0: ะ
1: อย่างที่5คือเชอร์รี่ค่ะโอ้อันนี้ใครจะไปให้หมากินปาก
0: แพง
1: นะแต่บางทีเขามามองแล้วให้เขาชิมแล้วเขากินแล้วก็ให้เขากินไงทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะนะคะเชอร์รี่มีความเสี่ยงจากเมล็ดและก้านที่มีสารบางชนิดที่อาจจะปล่อยสารพิษเมื่อถูกย่อยในร่างกายนอกจากนี้อาจจะทำให้ติดคอหรืออุดตันทางเดินอาหารได้อาการที่ควรระวังคือพอเขากินเข้าไปแล้วหายใจเร็วไหมซึมหรือเปล่าหรือว่าเหงือกเปลี่ยนสีเจ้าของไม่ควรปล่อยให้น้องกินเล่นเองนะคะนะก็ต้องระวังเชอร์รี่ด้วยนะคะต่อไปพลัมค่ะแม้เนื้อพลัมจะไม่อันตรายมากนักแต่เมล็ดและส่วนของใบมีสารที่อาจจะเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงอีกทั้งเมล็ดยังแข็งและมีโอกาสติดคอได้ง่ายถ้าสัตว์เลี้ยงกินเข้าไปอาจจะมีอาการหายใจลำบากปวดท้องหรือว่าซึมผิดปกติควรเก็บให้พ้นมือและพ้นจากปากสัตว์เลี้ยงเสมอนะคะชนิดต่อไปคือมะเฟืองค่ะมะเฟืองเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีกรดซาลิกสูง

0: นะออกซาลิกค่ะเขาเรียกว่ากรดออกซาลิกซึ่งส่งผลต่อไตโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงคบเป็นคนเขายังห้ามเลยคนเป็นโรคไตห้ามกินมะเฟืองเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ห้ามกินมะเฟืองมันจะมีผลต่อไตโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาไตอยู่แล้วถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันจะอ่อนแรงน้ำลายไหลหรือว่าชักได้แม้จะไม่ใช่ผลไม้ที่สัตว์นิยมกินเองแต่เจ้าของก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะให้ลองชิมนะคะเนี่ยแหละถึงแม้ผลไม้หลายชนิดจะมีประโยชน์ต่อคนนะคะแต่ว่าสำหรับสัตว์เลี้ยงอาจจะไม่ปลอดภัยเสมอไปเราไม่รู้เลยถ้าเรามาอ่านยังไม่ได้ดูข้อมูลนี้เนี่ยเราก็คิดว่าโอ้ยมันกินไปเถอะผลไม้คนกินได้ทำไมหมาแมวจะกินไม่ได้จริงๆนะพี่ไหม
1: ค่ะก็ดีเพราะว่าบางอย่างเนี่ยหมายก็ไม่รู้บางทีนะคะเราก็เอ๊ะแล้วแต่หมายเห็นในคลิปวิดีโอเลยเขาให้สัตว์กินผักอะไรเงี้ยก็คงจะไม่มีปัญหาเนาะเป็นผลไม้เนี่ยเพราะมันหวานจัดแ
0: ฮะอ้อมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่อ้อมให้เขากินน่ะคือไอ้ตัวไส้อั่วเนี่ยค่ะมันกินอ้อมให้กินนะผักบุ้งกินมันเต่าเลยอ่ะกินถั่วฝักยาวนี่ชอบมากกระลำปีอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนชอบกินผักอยู่แล้วเรากินผักเราก็ให้นางกินด้วยก็กินไปเยอะเหมือนกันพี่ใหม่คือก็กินเกือบทุกวันอะเราเห็นเขากินผักได้เราก็ให้เขากินเรารู้ว่ามันดีไงพี่ใหม่ปรากฏว่าเขาก็เป็นมะเร็งจริงๆด้วยอันนี้มัน
1: อาจจะเป็นด้วยสาเหตุอื่น
0: มั้งอาจจะเป็นด้วยสาเหตุอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแต่พอมาอ่านนี่แล้วเราอ๋อทันทีเลยว่าบางอย่างไม่ใช่ว่าคนกินได้แล้วหมาแมวจะกินได้เสมอไปนะพี่ไหม
1: ค่ะค่ะก็ดีฟังเป็นปุกทาหอนท่านใดยังไม่ทราบก็ให้ทราบไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้มีเหตุว่ามันไม่ดีนะคะค่ะ
0: มาส่งท้ายด้วยเรื่องนี้ค่ะพี่ไหมเราติดตามกันมาหลายประเทศแล้วที่ห้ามเด็กๆ เข้าถึงโซเชียลมีเดียที่คุมเข้มต่างๆล่าสุดมีอัปเดตของอังกฤษค่ะเตรียมห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียคุมเข้มการไลฟ์สดด้วยนะคะรายงานจากลอนดอนนะคะว่าเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ค่ะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะเขาก็แถลงเกี่ยวกับแผนห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และกำหนดข้อจำกัดเพื่อเพิ่มต่อแพลตฟอร์มเกมออนไลน์และถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อรับมือกับอิทธิพลของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ค่ะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมดังกล่าวจะช่วยก็คือคืนวัยเยาว์ให้แก่เด็กนะคะแล้วก็ยืนยันว่าแนวทางใหม่นี้จะเข้มงวดกว่ามาตรการของออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศแรกของโลกที่ประกาศห้ามเด็กอายุไม่ถึง16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์โดยอังกฤษเนี่ยจะขยายการควบคุมไปยังแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ด้วยและอาจจะรวมถึงการกำหนดเวลาเคอร์ฟิวการใช้งานในช่วงกลางคืนและก็จะจำกัดระบบเลื่อนหน้าจอแบบไม่สิ้นสุดสำหรับผู้ใช้อายุต่ำกว่า18ปีมาตรการนี้ครอบคลุมถึง YouTube Facebook แล้วก็ X ด้วยนะคะแต่จะไม่รวมถึงบริการส่งข้อความบางอย่างเช่น WhatsApp หรือว่า Signal นะคะนี่ของเขาถึงแม้นักจิตวิทยาและนักวิจัยบางส่วนมองว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการแบนลักษณะนี้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าทางการของอังกฤษนะคะยืนยันว่ามาตรการนี้อาจจะมีผลบังคับใช้ภายในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่และกฎระเบียบใหม่ที่จะมีการบัญญัติภายในสิ้นปีนี้นอกจากนี้นะคะต่อให้เด็กอาจจะหาวิธีหลีกเลี่ยงข้อจำกัดได้แต่ผู้นำอังกฤษเชื่อว่าเรื่องนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระยะยาวได้นะคะให้มันเข้าถึงยากไว้ก่อนนะดูมาตรการเขาแล้วเนาะพี่ใหม่เนาะ
1: ที่เขากำหนดมาไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคุณพ่อเพราะว่าเราเห็นอยู่บ่อยๆที่เด็กที่เขายังไม่รู้ยังไม่แมททัวร์ภาษาอังกฤษบอกนะคะยังไม่แมททัวร์เลยยังไม่โตพอเอาง่าย
0: ๆ
1: ยังไม่โตพอที่จะมาไลฟ์สดหรือว่าจะมาเสพสื่อโชว์โซเชียลโดยไม่มีใครช่วยดูแลเลยอย่างเงี้ยก็จำกัดอายุเขาไว้หน่อยไหมว่าเป็นสิ่งที่ดีอะมันเป็นข่าวที่ดีแล้วมันเป็นนโยบายที่ดีเลยหลายๆประเทศที่ทำขอบคุณออสเตรเลียที่เริ่มต้น
0: อังกฤษออสเตรเลียเริ่มต้นไปแล้วนะอังกฤษก็อีกหลายๆประเทศก็ตามมา
1: ประเทศไทยล่ะไม่มี
0: ที่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้มันแชทตลอดเวลาคุยกันตลอดเวลาทำอะไรก็บอกกันตลอดเวลาในกลุ่มเพื่อนเขาน่ะตลอดเวลาเลยพี่ไหมเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเดินดีๆเดี๋ยวก็หกล้มหรอกนะบางทีก็ไม่ได้มองทางเลยต้องระวังด้วยนะบางทีใช้จนฟุ่มเฟือยอย่างว่านะอย่างผู้ใหญ่เราเนี่ย
1: เกินจำเป็น
0: ใช่เราดูเยอะเพราะเราดูเรื่องงานเรื่องอะไรในไลน์กลุ่มในอะไรบางทีเรารู้สึกว่าเราติดเลยแต่มันก็ต้องมอนิเตอร์ดูจริงๆนะบางทีเราก็ต้องดูแล้วมีไลน์กลุ่มด้วยนะพี่ไหมปวดหัวไปหมดนะ

0: เด็กอ่ะก็จะใช้เพื่อการนั้นแหละก็เออคุยกันน่ะก็ตามภาษาเด็กเนาะแต่อ้อมว่าเราจะต้องคุมสักนิดนึงนะคะคุมแต่ว่าเราไปใช้มาตรการแบบนี้ไม่ได้หรอกโดนประท้วงแน่ๆบ้านเราพี่ไหม
1: เราผู้ใหญ่เนี่ยแค่เรานั่งลบดอกไม้ทุกวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วนะคุณอ้อม
0: ใช่ค่ะโอเคนะคะเอาเวลาหมดแล้วค่ะ
1: ค่ะพบกันพรุ่งนี้ค่ะ
0: พรุ่งนี้คุยกันใหม่นะคะ
1: สว
0: ั
1: ส
0: ดีค่ะ
1: ครับผมค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกย้ำไทยพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ชายแดนปัดข่าวรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนลั่นไม่มีใครล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลายวาระสำคัญทั้งการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่ามีรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนนายอนุทินตอบสั้นๆว่าไม่มีส่วนกรณีรถถังล็อตใหม่ที่จีนส่งมอบให้กัมพูชานายอนุทินกล่าวว่าสิ่งที่กัมพูชาดำเนินการภายในดินแดนของตนเองไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่ายแต่ฝ่ายไทยมีการเฝ้าระวังชายแดนอย่างเต็มที่และมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่กัมพูชาอาจใช้จังหวะที่คนไทยอยู่ในความโศกเศร้านายอนุทินย้อนถามกับผู้สื่อข่าวว่าคุณรู้ได้อย่างไรก่อนจะเดินข้ามกลับสะพานไปยังตึกไทยคู่ฟ้าพาณิชย์เตือนร้านอาหารขออนุญาตก่อนเปิดถ่ายฟุตบอลโลก2026นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คาดว่าจะได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลทั่วโลกจำนวนมากแม้การแข่งขันกีฬาจะไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่การถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านโทรทัศน์วิทยุหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกเจ้าของลิขสิทธิ์คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งมอบสิทธิ์การถ่ายทอดให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตในแต่ละประเทศโดยในประเทศไทยบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนหรือโมโนได้ประกาศว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทั้งนี้การนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการสตรีมผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเผยแพร่ซ้ำหรือการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์โดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสปท.ข้อแผนยกระดับความปลอดภัยทางถนนชูปฏิญญามาราเกสตั้งเป้าลดตาย 50% นายเจเศษไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่1ทับ2569โดยนายเจเศษกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมการทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปสำหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.ครั้งที่1มีประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยกลไกคณะอนุกรรมการในการนำไปบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

กภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน2เรื่องหลักคือแนวทางเรื่องการขับเคลื่อนปฏิญญามาราเกสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองปลอดภัยระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายนณ Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเตรียมความพร้อมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน20ถึง21กรกฎาคมณนครนิวยอร์กเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ

0: บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: มาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 MCOT News นะครับรวมไปถึงฟังสดชมสดง่ายๆที่แฟนเพจของเรานะครับแฟนเพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะครับไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ในขณะนี้ช่องทางนี้ก็พิมพ์พูดคุยกันไม่ได้ตลอดชั่วโมงของไขปมคนในข่าวได้เลยนะครับอีกช่องทางครับ LINE Official @MCOT News นะครับเปิดแล้วแล้วก็พิมพ์พูดคุยกันมาได้ตลอดชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับเชื่อมคุณผู้ฟังให้เข้าถึงสื่อสาระของอสมททุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทีวีก็มาดูที่แอปพลิเคชันได้หรือว่ารายการที่อยู่เกิดฟังในแอปพลิเคชันได้เช่นกันหรือว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆมีให้ติดตามผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้เลยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ครึ่งเดือนของเดือนมิถุนายนเดือนที่6ของปีแล้วนะครับก็อยู่กับผมครับเสืออกชุสนะตันตยานนท์นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับหน่วยงานชื่อนี้เลยฮะกกต.นะครับอ่ะไปกันที่ประเด็นนี้เลยครับประเด็นที่ว่าหัวสว.จะไปต่อหรือตีตกเรื่องนี้เกี่ยวกับกกต.อย่างไรแล้วกกต.จะมีบทบาทที่จะทำให้ไปต่อหรือตีตกอย่างไรหรือไม่นะครับไปคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
3: สวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ครับผมก็เป็นประเด็นมาอย่างยาวนะอาจารย์ตั้งแต่ปีสวนี้ก็หก
3: ตั้งแต่ปี65แล้วนะ

0: ใช่ประมาณนี้ครับอาจารย์ก็ถือว่าจนวันนี
1: ้ไม่ใช่ดิไม่ใช่
0: 67 67
1: ไม่ใช่65ฮะสวสวปี668ฮะ
0: 768อ๋อใช่68ครับเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งใหญ
1: ่ใช่คร
0: ับ นะครับอาจารย์มาจนถึงวันนี้ก็เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเรื่องจะไปจบที่ตรงไหนนะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: คือเรื่องนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะต้องบางคนก็เรียกว่าเป็นมหากาพย์แล้วเราไม่รู้ว่าเรื่องจะไปจบตรงไหนจริงๆนะ
0: ครับ
1: ทีนี้เราตั้งประเด็นไว้วันนี้ก็คือว่าไอ้เรื่องนี้เราเรียกเป็นคดีได้แล้วล่ะเพราะว่ามันมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะแล้วก็เรียกว่ามีคำถามว่าจะไปต่อหมายความว่าเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังศาลหรือไม่หรือว่าจะจบกันลงตรงนะเขาเรียกว่าตัดจบลงที่ตรงสวเนี่ยนะที ่ตกกันลงเป็นที่สวมีรูปไอ้โทษทีที่ตกกันที่กกต.หรือเปล่
0: าน
1: ี่คือคำถามนะครับคือเหตุที่ทำไมต้องไปยุ่งกับกกต.เพราะกกต.เป็นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
0: เกี่ยวข้องโดยตรง
1: ทีนี้เราลองดูเขาเรียกอะไรนะความพัวพันและที่มันดูน่าแปลกก็คือมันวนกันเป็นงูกินหางเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: คือคณะกรรมการการเลือกตั้งคือกกต.ดำเนินการการเลือกตั้งสว.สว.ครั้งนี้แตกต่างจากสว.ที่เป็นบทเฉพาะการตามรัฐธรรมนูญปี2560
0: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าสว.ครั้งนี้เนี่ยเป็นการสมัครแล้วก็เลือกกันเองนะฮะมีกลุ่มอาชีพทั้งสิ้น20กลุ่มนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะสมัครในกลุ่มอาชีพอะไรนะฮะพอเสร็จแล้วก็เป็นตั้งแต่ถ้าเรียกว่าตั้งแต่ระดับอำเภอมาจนกระทั่งเป็นจังหวัดถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วจากจังหวัดก็เข้ามาเป็นระดับประเทศแล้วตรงระดับประเทศก็เหลือสว.เพียงแค่200คนนะฮะก็ใช้วิธีการของการเลือกกันเองนะซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างแปลกนะฮะและหลายคนก็ฟังดูแล้วก็ตอนแรกๆก็แปลกใจกันเหมือนกันไม่ค่อยมีใครเข้าใจว่าตกลงมันจะมายังไงกันนะฮะก็ปรากฏว่าสุดท้ายก็มีคนสมัครนะในสาขาอาชีพต่างๆที่แตกต่างกันไป
0: คร
1: ับ ครั้งแรกนี่ทุกคนก็งงกันนิดนึงเหมือนกันว่าไออาชีพเนี่ยความชัดเจนมันอยู่ตรงไหนนะคงจะจำมาได้ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีคำถามว่ามันเป็นอาชีพแบบนั้นจริงๆเหรออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
0: ครับครับ
1: บางทีแค่ไปเที่ยวก็กลายเป็นคนเป็นเรียกว่าอยู่ในสายอาชีพของการเที่ยวไปได้แล้วท่องเที่ยวได้แล้วแปลกดีเหมือนกันนะฮะ
0: คร
1: ับ ก็แล้วแต่ว่าผู้สมัครจะระบุว่าตัวเองนี่เป็นกลุ่มอาชีพอะไรนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าทางกกต.ในฐานะผู้ที่จัดการการเลือกตั้งแล้วก็รับไปสมัครก็ไม่ได้ดูรายละเอียดของผู้ที่สมัครในอาชีพแต่ละอาชีพมีคำถามเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เขาก็รับรองให้เป็นผู้สมัครไปถูกไหมครับแล้วก็มีการเลือกกันเองซึ่งไอ้ตอนเลือกกันเองนี่ก็ค่อนข้างจะงงกันไปตามๆกันมันปรากฏรับผลไอ้ที่มันมีการเลือกออกมามันก็เป็นไปได้ยังไงครับคุณโอ๊คคือคนสมัครไปเสียเงินค่าสมัครเสร็จแล้วถึงเวลาเลือกไม่เลือกตัวเองเนี่ยนะมันก็แปลกไหมฮะแล้วตกลง
0: ไปเลือกคนอื่นนะปกติคนเราจะมีคะแนนที่อย่างน้อยก็ต้องเลือกคนตัวเองสักคะแนนนึงอะ
1: ถูกต้องธรรมดามันต้องอย่างนั้นถูกไหมโดยธรรมชาติของการเลือกตั้งไม่งั้นขอโทษนะไม่ใช่สมัครเข้าไปฟรีนะมันสมัครแบบเสียเงินด้วยนะถูกไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะ 2,500 บาทนะสมัครเข้าไปต้องเสียเงินเมื่อเสียเงินเนี่ยเราจะไม่เลือกตัวเองเหรอถูกไหมฮะแล้วที่เราสมัครไปไม่ใช่ว่าเราอยากจะเป็นสว.เลยครับ
0: มันก็ต้องมีความต้องการที่จะเข้าไปอย่างน้อยก็ใช้ความสามารถของตัวเองในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่าทำงานด้านนี้อย่างไร
1: แน่นอนแน่นอน
0: ครับ
1: คือมันกลับกลายเป็นว่าสมัครเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันก็ไปเลือกคนอื่นแล้วมันก็มีบางช่วงที่มันมีเขาเรียกว่าบางรอบที่มันมีการเลือกไข้กันแต่ในพอไอ้เลือกไข้นี่ก็สับสนนิดนึงนะมันก็ข้ามกลุ่มอาชีพอะนะครับครับกลุ่มอาชีพก็ปรากฏว่าสิ่งที่มันตามมาก็คือเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องโพยถูกไหมฮะ
0: มีโพย
1: ไอตอนนั้นนี่เราจำได้เลยนะครับเพราะมันมีการทิ้งช่วงเวลาทิ้งช่วงเวลานี่ก็ทำให้ผู้ที่สมัครสว.แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองจะได้เนี่ยนะก็หาเสียงกันในกลุ่มผู้ที่สมัครด้วยกันอ่ะ
0: ครับผม
1: งานเนี้ยที่เลือกตั้งครั้งเนี้ยไม่ใช่ประชาชนเป็นคนเลือกแต่กลายเป็นผู้สมัครสว.เลือกกันเอง

0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไล่มาจนกระทั่งบางคนเนี่ยพอเข้ามาสู่ระดับจังหวัดพอมาถึงระดับจังหวัดนี่บางคนก็มาตกแล้วไอ้ตอนนั้นที่บางคนตกเขาเรียกว่าไปต่อนี่ไม่ใช่อะไรนะเกิดจากการจับสลากด้วยนะ
0: อ๋อคะแนนมันเท่ากัน
1: คะแนนมันเกิดเท่ากัน
2: โอ้โหดวง
1: สุดๆแปลกๆอ่ะนะ
2: ดวงสุด
1: ๆมันมีมันมีอะไรซึ่งมันมีคำถาม

0: มจำได้เลยนะ
1: อ๋อนี่เต็งแบบเต็งเต็งหามใครก็ว่าได้ใครก็ว่าไปถึง
0: เสร็จแล้วก็ตกอ่ะมันอย่าว่าแต่เป็นได้ประธานเลยเป็นสวยังไม่ได้เป็นเลยนะมันหล่นไปหลุดไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็ก็จะเห็นว่าคนที่ผ่านเข้ามานี่มันก็เป็นแผงเลยแล้วก็มันก็มีกลุ่มกลุ่มอาชีพบางอาชีพที่ทำงานจริงนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เวลาสมัครนี่เขากระจายตัวลงสมัครได้คนละกลุ่มอาชีพได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เจอไอ้ข้อสังเกตอะไรหลายอย่างทีเดียวสำหรับคนที่มาในเส้นทางของการที่จะเป็นสวเนี่ยนะครับเราจะจำเรื่องนี้กันก็ยังจำกันได้อยู่เพราะระยะเวลามันก็ผ่านมาไม่นานถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: ตอนแรกๆที่ได้สวมาก็มีคำถามมากมายเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคะแนนที่ได้รับเลือกแต่ละสาขาอาชีพนะครับแต่ละกลุ่มอาชีพมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามันจะมีจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ได้คะแนนเยอะใกล้ๆกันแล้วมันรับกลุ่มละ1ไอ้10คนถูกไหมฮะเพราะว่ามันมีทั้งหมด20กลุ่มไอ้เบอร์ที่ได้เนี่ยเบอร์1ถึงเบอร์7หรือเบอร์8เนี่ยจะคะแนนค่อนข้างเยอะห่างกันมา1หรือ2คะแนนแต่ไอ้เบอร์9เบอร์10เนี่ยมันติดมาพูดง่ายๆนะฮะติดมาเมื่อก็คนก็หลายคนก็จับจ้องเอ๊ะมันเหมือนจับชุดมาไอ้เบอร์แรกๆเลยเนี่ย7 8คนแรกเนี่ยมันจับมาเป็นชุดไอ้เบอร์คนที่ได้เบอร์9เบอร์10นี่ก็เรียกว่าหลุดรอดเข้ามาได้เนี่ยนะโดยที่ไม่มีคนอื่นมาเลือกเยอะเนี่ยนะแต่ก็ได้เข้ามาได้ทั้งๆที่คะแนนก็ไม่เยอะมากเนี่ยนะแต่มันก็ต้องได้มันก็เป็นคำถามว่ามันก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมาอย่างไรกันมันมีอะไรที่มันดูแปลกๆถูกไหมครับจนกระทั่งมันก็ไปหาหลักฐานกันมานะฮะแล้วก็มีการดำเนินการเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่ต้องทำหน้าที่รับผิดชอบจริงๆในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือกกต.
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นไอ้พวกใครไอ้สปอตไลท์ก็ฉายกลับไปที่กกต.ว่าคุณจะเอายังไงนะฮะคุณจะเอายังไงคุณจะดูแลเรื่องนี้อย่างไรเพราะไปรับรองสว.ทั้ง200คนมาแล้วแล้วถ้ามันมีฐานที่มาเนี่ยเขาใช้คำสั้นๆและเป็นคำที่ทำให้คนจดจำได้จนถึงวันนี้ก็คือคำว่าหัวใช้สั้นๆเลยก็คือหัว
1: ครับ
0: หัวนี่แปลว่าอะไรแปลว่าตกลงกันมาถูกไหมฮะนัดแนกกันมาน
1: ัดคิวกันมาแล้ว
0: ตกลงกันมานัดแนกกันมาอะไรต่างเป็นต้นซึ่งในการหัวครั้งนี้เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่ต้องพ่วงมาด้วยก็คือคำว่าโพยถูกไหมฮะเพราะว่าการที่จะหัวได้ปากเปล่ามันต้องใช้ความจำพอสมควรทีเดียวแล้วมันเอาข้อจริงมันจำไม่ได้หรอกถูกไหมฮะไอหมายเลขนั้นหมายเลขนี้นายคนนั้นนายคนนี้เนี่ยมันจำไม่ได้หรอกใครพวกใครเป็นใครพวกใครเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็มีกระบวนการของการแจกโพยเพื่อให้คนเลือกตามโพยถูกไหม
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะเอาข้อจริงเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ให้เป็นถูกกำหนดอย่างนี้ตกลงคุณเข้าไปเลือกนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรก็ส่งโพยเข้าไปแล้วก็ไปเลือกกันอย่างนี้มันก็ดูไม่ดีเลยอ่ะแล้วพอคะแนนที่ออกมาปั๊บเขาก็ไม่รู้อ่ะรับรองกันไปที่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: มันก็ไม่เคยมีใครคิดแต่ปรากฏวันนี้ที่มันเป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ก็คือไอ้คลิปที่ออกมาใช่ไห
1: ม
0: ฮะคือก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีคนได้เห็นคลิปนี้แต่พอเห็นคลิปนี้แล้วเป็นที่น่าตกใจเลยเพราะว่าเป็นคลิปที่ถ่ายบรรยากาศของการเลือกนะฮะสว.ในระดับประเทศแล้วปรากฏคนที่นั่งกันอยู่เนี่ยมันก็มีถือโพยอยู่ในมือเลยอ่ะถูกไหมเราจะเห็นไหมว่าเพราะว่าปรากฏว่าเป็นคลิปที่มีเสียงด้วยนะแล้วสิ่งที่เห็นปรากฏการอยู่สองอย่างในคลิปนี้ก็คือสองคลิปเนี่ยนะหนึ่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของกกต.ใช่ไหมเป็นเจ้าหน้าที่ของกกต.เข้าไปเดินเขาเรียกอะไรตรวจสอบแล้วก็เก็บโพยถูกไหมครับบอกว่าอันนี้ไม่ได้ทำไม่ได้นะครับเดินเก็บโพยนะทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้นะขอต่างๆนี่ขอเก็บโพยนะฮะห้ามไปอันหนึ่งอันนี้หนักเลยก็คือเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งจริงๆมีชื่อด้วยนะเขาก็พบหรือว่าแต่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งที่หมดวาระไปแล้วเนี่ยนะครับนะก็เป็นคนเข้าไปตกใจเจอเอ้าหรือร้องบ่นเอ้าเฮ้ยนี่มันมีโพยด้วยเหรอเห็นไหมในคลิปนี้เสียงชัดเจนเลยนะแต่ไม่มีเอ้าเฮ้ยนี่มีโพยได้เลยนะฮะนะแต่แล้วก็บอกเออไม่ได้นะนี่มันไม่ได้นะไม่ได้เนี่ยต้องเก็บนะต้องเก็บนะครับแล้วก็มีคำพูดที่ปรากฏชัดเจนก็คือกรุณาเถอะครับจะเป็นสว.แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะครับ
1: อืม
0: คุณโน

0: านี่คือคำพูดที่ชัดเจนเลยนะคำพูดที่ชัดเจนในนี้มันบอกอะไรบ้างครับกรุณาเถอะครับจะเป็นสวแล้วเลือกตั้งโดยความสุจริตเถอะครับก็เป็นการว่าชัดเจนว่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งคนเนี้ยบุคคลคนเนี้ยที่เป็นกรรมการคนหนึ่งเนี้ยไปเห็นเนี้ยคือการกระทำนี้เป็นการกระทำที่แสดงถึงการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้แสดงว่ามันต้องผิดชัดเจนมันต้องมันต้องดำเนินการแล้วถูกไหมครับแต่ก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้ดำเนินการดูนะฮะมันก็เห็นคาตาเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วที่สำคัญก็คือไอ้โพยที่เก็บมาเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนเป็นหลักฐานที่อยู่ในสำนวนของการสอบสวนหรือไม่อย่างไร
1: ซึ่งโดยปกติกกต.เวลาเราเลือกตั้งสมมติเราเลือกตั้งก็จะมีแบบถ้ามีอะไรผิดกติกาหรือว่าผิดปกติก็จะมีการจดบันทึกใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่
1: จดบ
0: ัน
1: ทึกลงบันทึกอะไรไว้ของเจ้าที่ประจำหน่วย
0: ใช่ถูกต้องครับแต่นี่ไม่รู้บันทึกหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมครับแล้วพอที่สำคัญก็คือไอ้พวกหลักฐานเหล่านี้มันหายไปที่ไหนก็ไม่รู้นะแล้วถามคุณโอ๊กหน่อยว่าถ้าสมมติว่าคุณโอ๊กไปเป็นกรรมการคุมสอบเนี่ยโทษนะ
1: โอ้โหครับ
0: กรรมการคุมสอบแล้วเห็นคนทุจริตในการสอบนี่คุณโอ๊กทำไง
1: เชิญออกครับปกติ
0: แน่นอน
1: เชิญออก
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องดำเนินคดีแหละครับ
1: ครับ
0: หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะมันคือใครเป็นคนทำอย่างแต่จะบอกว่าเขาถือโพยแล้วยังไม่ได้เลือกเพราะถือไว้เขาเรียกอะไรนะพร้อมที
1: ่
0: จะทำไม่ถูกต้อง
1: เตรียมการ
0: ในขั้นเตรียมการถึงขั้นเตรียมการแล้วเก็บโพยไปมันก็ต้องจะเรียกว่าไอเดียต้องมีบันทึกต้องมีถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วเก็บหมดทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมฮะมันเก็บหมดทุกคนไหมหรือบางคนนี่เก็บซ่อนโพนไปเลยแต่ว่าถ้าฟังในคลิปดีๆเนี่ยมีการเขียนอย่างนี้รวมเป็นการชี้โพรงให้กระลอกด้วยอย่างก็คือว่าคือถ้าเขียนลงไปในสมุดไม่เป็นไรแต่จะอยู่ในโพยลองฟังให้ดีๆนะครับบอกว่าถ้าบันทึกลงไปในเอกสารนี่ได้ไม่เป็นไรเอาเนี่ยมันยังไงอ
1: ่ะมาถ้าเทียบอย่างนี้อาจารย์แล้วเด็กเวลาเด็กสอบอ่ะแล้วทำไมเวลาจดโพยในยังลบไม่บรรทัดโดนครูปรับ
0: ก็จับก่อนเลยโดนปรับเลยทั้งๆที่ยังไม่ได้เขียนคำตอบเลยด้วยถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช่ก็คือถูกจับปุ๊บก็คือวิชานั้นก็ตกอ่ะต้อมอย่างเดียว
0: เอาแล้วนี่ไม่เป็นไรอ่ะนี่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคุณไปเห็นคาตาขนาดนี้แล้วยังงงนะ
1: เทียบเห็นภาพชัดๆนะคุณผู้ฟัง
0: ทำไมอ่ะทำไมมันไม่เป็นไรอ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วเพลินเนี่ยผมก็นั่งดูคลิปเนี่ยหลายรอบเลยนะวนไปวนมาตั้งใจจะฟังเสียงเนี่ยนะดูเหมือนเป็นกิจจลักษณะเลยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเห็นคาตามีการเก็บไอ้พวกตัวโพยตัวอะไรมันอาจจะไม่สามารถซูมลงไปได้ว่าในโพยมันเขียนอะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: แต่มันก็เห็นชัดเจนแล้วก็คำพูดที่ออกมานี่มันก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าคุณกำลังเขียนโพยถูกไหมฮะคุณใช้โพยอ่ะไม่ใช่เขียนโพยคุณใช้โพย
1: มีโพย
0: แน่นอนและหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งคนเนี้ยก็คือนี่แหละคุณทิติเชษนี่แหละคุณทิติเชษนุชนาธนี่แหละจำได้ไหมชื่อเนี้ยเราเคยพูดทีหนึ่งแล้วก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไม่ได้ส่งการประเมินคุณแสวงบุญมีไงจำได้ไหมคร
1: ับ
0: คนนี้คือคนเดียวกันละครับนี
1: ่
0: ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็หมดวาระไปแล้ว
1: ใช่ไหมครับใช่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่หมดวาระไป
0: แต่ตอนที่ไปเจอพุยไปเจอการเลือกแล้วนะคุณกำลังอยู่ในวาระเลยถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ถึงจะหมดวาระไปแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ได้รับผิดชอบนะ
1: เพราะมันอยู่ในห่วงของการทำงานใช่ไหมอาจารย์
0: ถูกต้องอยู่ในห่วงการทำงานถูกต้องเลยชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือคำถามที่แรงๆเลยว่าเอามันก็เป็นหลักฐานที่แสดงชัดเจนเลยว่านี่เป็นเรื่องการกระทำที่มันไม่ถูกต้องเลยถูกไหมฮะนะแล้วก็ถูกระบุได้ชัดเจนว่าเป็นการกระทำอันไม่สุจริตถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และมีคำพูดที่บางคนก็มาพิจารณาต่อไปว่ากรุณาเถอะครับจะเป็นสวแล้วเอ้ายังไม่ทันจะมีการเลือกตั้งอะไรต่างเนี่ยแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งบุคคลเนี้ยรู้แล้วว่าไอ้คนเนี้ยจะได้เป็นสวแล้วเอ้าเหรอมันยังไงอ่ะนะ
1: ครับ
0: ทำไมรู้ได้ล่วงหน้าขนาดนั้นนะครับ
1: อาจจะพูดรวมๆไหมฮะว่าคน

0: ที่อยู่ในนี้อาจจะได้เป็นสวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าความหมาย
1: หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าไม่ได้ระบุว่าคนไหนจะเป็นสวแล้วก็ต่อไปก็ต้องหาทางชิงกันเองละทีเนี้ยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้าเราอย่างไปเปรียบเทียบกับการสอบเนี่ยมันก็รับไปพวกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกไหมครับ
0: จะเป็นมันเห็นภาพแล้วมันไอ้นี่จริงๆนะท่านคือจะไปสอนลูกหลานยังไงเอาจริงๆคือ
1: ใช่ดิครับ
0: ไม่ให้แบบโกงข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือสอนไปแล้วสอนได้ลงเหรออืมก็ไม่ได้นะ
1: ทีนี้เราถามว่าในหลักฐานวันเนี้ย
0: ครับ
1: มันมีเขาเรียกว่าคณะกรรมการไต่สวนของกกต.ชุดที่26นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็มีเขาเรียกว่ามีผลการไต่สวนมาเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะอยู่ในช่วงของการขั้นตอนของการเขาเรียกว่าสืบสวนสอบสวนแล้วก็กำลังจัดดำเนินคดีถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามีการอะไรอ่ะดูเรื่องพยานโอ้โหวุ่นวายทั้งหมดเลยเนี่ย229คนถูกไหมครับ
0: ครับ
1: บุคคลที่
0: 229คนเยอะมากๆ
1: ซ
0: ึ่
1: งใน229เนี่ย130คนก็เป็นสวในปัจจุบันนี้
0: อืมครับ
1: ซึ่งเยอะเลยเข้าไปเต็มๆเลยสวมี200คนมี130คนอยู่ในกลุ่มที่ถูกกำลังดำเนินคดีตัวนี้อยู่ถูกไหมครับดำเนินการซึ่งก็ปรากฏว่ามันก็พบนะมีเหตุผลดังต่อไปนี้ก็คือหนึ่งก็คือมีพยานเข้ามาประกอบถูกไหมครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็รู้สึกคดีมันก็กลับกลายเป็นยืดเยื้อแล้วก็มีความไม่โปร่งใสในการตรวจสอบถูกไหม
0: ครับ
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันเจอไอ้วิดีโอเนี้ยก็วิดีโอนี้ก็ยังมีคำถามว่าได้ถูกเอามาใช้ประกอบในการสอบสวนหรืออยู่ในคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: จะถูกนำไปใช้ในการพิจารณาไหม
1: นี่แหละนี่คือคำถามก็ยังไม่ได้ถูกปรากฏออกมาถูกไหมครับ
0: ครับครับ
1: อันนี้ก็ถูกพูดกันเยอะในวันนี้แล้วเรื่องมันดังขึ้นมาตอนนี้ก็คือมันดูไม่ดีเลยนะครับนะฮะ
0: อ
1: ันที่สองก็คือมีคนไปดูเรื่องของทางเศรษฐกิจและเขาเรียกว่าการล็อกโหวตเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาพบว่าไอ้บัตรลงคะแนนตรวจสอบพบแล้วเนี่ยจากการไขว้จากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันออกมาตรงกับโพยเลขชุดเดียวกันอย่างผิดสังเกต
0: อ๋อ
1: นะ
0: คือเลขมันตรงกันเกือบหลายคน
1: ใช่แล้วก็มีคนดูว่าเออโอกาสที่มันจะเกิดเลขซ้ำกันหรือว่าเรียงลำดับกันเหมือนกันโดยบังเอิญอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นเพียง1ใน 5,000 ล้านล้าน
0: โอ้อาจารย์
1: คุยกันว่ามีคนไปเปรียบเทียบขนาดนี้เลยนะ
0: ก็คือทำเป็นตัวสถิติสแตทมาเลย
1: ใช่เขาบอกว่ามันจะมันตรงกันได้ขนาดนี้มันเทียบเท่าอะไรคุณโน้ตเขามีคนไปเทียบเท่ากับการไปสุ่มยิบเม็ดทรายเม็ดเดิมจากทรายทั้งโลกเนี่ยให้มันถูกในครั้งเดียวโอ้โหจะแม่นเลยครับแบบนะก็ไม่รู้ไปกันนะ
0: เลขเดียวที่อยากผมอยากจะซ้ำก็คือเลขรางวัลที่หนึ่งนี่แบบอยาก
1: เลยยากมันรางวัลที่หนึ่งดูจะง่ายกว่าไอ้การอีเวนต์ต่อไปก็บอกว่ามันพบหลักฐานเชิงพฤติกรรมและการจัดการถูกไหมเพราะว่าเขาพบว่ามีหลักฐานการเดินทางพบเอกสารการซื้อตั๋วเครื่องบินการจัดที่พักให้แก่กลุ่มผู้สมัครที่เดินทางมาร่วมโหวตในลักษณะเหมือนเป็นขบวนการเลยถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ร่วมด้วยเช่นการจัดทำสิ่งของเฉพาะกลุ่มเช่นทำเสื้อทีมซึ่งมันมีหลักฐานหมดนะมันมีวิดีโอมีไอ้ภาพถ่ายเห็นชัดนะ
0: ครับ
1: ระบุตัวตนในกลุ่มเครือข่ายหัวโหวตอ่ะ
0: ครับอาจารย
1: ์เห็นไหมเห็นไหมนี่มันมาเลย
0: เสื้อที่มีสัญลักษณ์อะเอาไว้ง่ายมีสัญลักษณ์เรามาด้วยกัน
1: แล้วก็ไอ้ที่หนักมากก็คือเส้นทางการเงินซ
0: ึ่
1: งอันเนี้ยไอ้ตรงจุดในเส้นทางการเงินเนี่ยในบรรดาทั้งหมดเส้นทางการเงินนี้จะเป็นความผิดที่ชัดเจนที่สุดถูกไหมครับ
0: ครับครับใช่อ
1: ันเนี้ยความผิด
0: อันนี้อันนี้ชัดเจน
1: อันนี้ชัดเจนแล้วมาเป็นความผิดที่ถ้าโยงได้ถึงกันปั๊บเนี่ยเส้นทางการเงินอันเนี้ยอันนี้เสร็จเลย
0: อ
1: ันนี้ทุจริตเต็มรูปเลยนะครับคือมีการโอนเงินเชื่อมโยงกันชัดเจนมีหลักฐานเส้นทางการเงินที่ระบุถึงความเชื่อมโยงในการจ้างวานหรือสนับสนุนทุนทรัพย์ระหว่างกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวบงการตัวการใหญ่กับขบวนการจัดตั้งและตัวผู้สมัครสวด้วยกันเองอย่างชัดเจนซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยหลักฐานทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมอยู่ในสำนวนของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ของกกต.ซึ่งได้มีมติแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องรวม229คนไปแล้วนะครับนะซึ่งปัจจุบันสว.ชุดปัจจุบันนี้ก็คือเขาได้กลายเป็นสว.ไปแล้วทำหน้าที่ไปแล้วอย่างเต็มที่ก็อยู่ใน229คนนี่แหละ
0: ครับ
1: นะ แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นหลักฐานชุดเดียว

0: ที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยเอามาแล้วก็ผู้ร้องเรียนเอามาใช้ในการกดดันกกต.นี่แหละถูกไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยไอ้การสืบสวนไต่สวนของชุดที่26เนี่ยมันต้องนานแล้วนะเราจะจำได้ตอนนั้นอยู่ตอนที่เขาเดินเรื่องไปในการจะจัดดำเนินคดีไปถามสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ไปอะไรอ่ะสอบสวน
1: ครับ
0: ก็โอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยแหละตอนนั้นนะครับนะฮะก็พอเรื่องมาถึงวันนี้มันก็เบาลงเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไปตั้งอีกชุดหนึ่งขึ้นมานะมีการตั้งคณะกับอนุกรรมการเขาเรียกอะไรวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้ง
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าเป็นคณะที่36คือชุดที่26เนี่ยเขาชี้เรียบร้อยแล้วชี้คดีแล้วถูกไหมฮะแต่กกต.บอกว่ามันมีข้อโต้แย้งไม่ได้จากก็ไปตั้งชุดนี้ขึ้นมาเพื่อพิจารณาสำนวนและสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าคณะกรรมการชุดที่36เนี่ยนะครับคณะอนุกรรมการชุดที่36เนี่ย มีมติ5-2เสียงเห็นแย้งกับผลสอบสวนของคณะกรรมการชุดที่26
1: ครับ
0: เท่ากับเป็นการบอกว่าเนี่ยเสียงข้างมากคือ5-2เนี่ยข้อกล่าวหา229คนไม่มีมูลต้องยกคำร้องสุดท้ายมันก็ขัดกันเองถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทำไมไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการชุดที่26ทำไมต้องมาตั้งชุดที่36เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งสุดท้ายวินิจฉัยว่ามันขัดแย้งกับผลของการนะไต่สวนในของคณะกรรมการชุดที่26ก็มีแนวโน้มว่าจะอะไรอ่ะจะยกคำร้องถูกไหมครับทั้งหมดเลย229คนเนี่ยหลุดหมดเลยพูดง่ายๆตัดจ
1: บ
0: แต่ปรากฏว่าเรื่องทั้งหมดก็ไปอยู่ในมือของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7จะต้องเป็นคนเขาเรียกอะไรปิดท้ายต้องสรุปตอนสุดท้ายถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับปิดท้ายว่าจะเอายังไงกูจะฟังทางด้านไหนจะฟังทางคณะกรรมการชุดที่26หรือชุดที่36
1: ฮะ
0: ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยในขณะนี้นะครับว่าจะเอายังไงกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพรรคฝ่ายการก็เลยเนี่ยก็เลยยกไอ้คลิปตัวนี้ขึ้นมามาเชียร์เห็นว่าถ้าเกิดคุณไม่ส่งเรื่องต่อส่งอย่างนี้นะแล้วก็เรื่องมันพัวพันไปก็คือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งณวันนี้เนี่ย7คนเนี่ย4คนเนี่ยได้รับการรับรองมาจากสว.ชุดปัจจุบันนี้ก็คือสว.ที่มี130คนที่ถูกกล่าวหาอยู่เนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีอยู่ในนี้ด้วยก็แปลว่าขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่คือ4ใน7คนเนี่ยก็มาจากฐานของสว.ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผ่านกระบวนการอั้วมา
1: ครับ
0: คุณโอ้ครับมันพัวพันไหมฮะทีนี้มันวุ่นไปเลยถูกไหมฮะ มันเป็นงูกินหางเลยมันเป็นที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า conflict of interest conflict of interest แปลภาษาไทยก็แปลว่าประโยชน์ทับซ้อนถูกไหมครับ
1: ครับนึกว่า snake eatail อาจารย์ snake eatail
0: ใช่ใช่ก็ไปเลือกสว.
1: ครับ
0: แล้วสว.ก็เหมือนว่าสว.ก็เลือกกกต.มาเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วกกต.มาพิจารณาเพื่อจะลงโทษสว.มันจะเกิดขึ้นได้เหรอครับ
1: จะเป็นไปได้ยังไง
0: เออมันจะเกิดขึ้นได้เหรอครับ
1: ต้องแบบใจเด็ดมากนะท่าน
0: เออ
1: ต้องใจเด็ดอ่ะ
0: เออแต่ไม่มันแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นคำถามว่าเอาแล้วจะใช้วิธีการตัดตกให้ไหมโดยที่ไม่ต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องนะวันนี้ก็คือว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดคุณตัดตกเนี่ยนะคำคอรหาเรื่องไอ้4ใน7เนี่ยมันแรงแน่นอนถูกไหม
1: แน่นอนเพราะว่ามันก็จะเป็นค้างคาในเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือว่ามีอะไรที่เป็นยายอยู่ข้างหลังใช่ไหมอาจารย
0: ์คือจำได้เลยคณะกรรมการชุด26เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยถึงหลักฐานที่มีน้ำหนักทั้งสิ้นเลยถูกไหม
1: ครับ
0: 4เรื่องที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเงินถูกไหมครับมันมีหลักฐาน
1: อ
0: ยู่และไอ้คณะกรรมการเขาเรียกอะไรมาพิจารณาข้อโต้แย้งเรื่องนี้ในชุดที่36มาปักตกหมดเลยบอกว่าไม่มีส่วนเลย229เนี่ย
1: คร
0: ับ ก็จบไปเลยแล้วมันจะไปโยงถึงนั้นด้วยครับเพราะว่าหลายคนนี่ก็ได้รับการเขาเรียกอะไรแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีด้วย
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมันมีคดีติดตัวตรงนี้ขึ้นมามันก็จะเข้าข่ายไอ้จริยธรรมอีกถูกไหมครับ
1: อ๋อ
0: ฮะใช่ไหมมันก็จะโยงเพราะฉะนั้นการที่ยกคำร้องไปนี่มันก็จะทำให้คนที่รับตำแหน่งรัฐมนตรีนี่ก็ปราศจากข้อร้องเรียนข้อดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการผิดจริยธรรมอีกด้วย
1: ม
0: ันก็เป็นคำถามที่พัวพันกันไปหมดเล

0: ับคุณโอ๊คคร
1: ับ ครับ
0: แล้วถ้าเกิดอะไรอ่ะไม่ดำเนินการต่อแล้วก็ตีตกตรงนี้จบตรงที่กกต.มันก็แปลว่าไม่มีล็อกคัวแล้วไอ้ที่เราเห็นอยู่ในวิดีโอ
1: จะตอบอย่าง
0: ถูกไหมครับแล้วก็เห็นเส้นเงินที่มันเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมที่ขนกันหรือว่าอำนวยความสะดวกให้ตั๋วเครื่องบินเงินเข้ามานะฮะมีการเลือกคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตกลงไม่มีใครผิดเลยอ่ะไม่มีใครนั่นเลยอ่ะ
1: ไม่มีความผิดปกติเลยเหรออะไร
0: เพราะฉะนั้นถ้าคนเขาก็มองว่าถ้าตีตกตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดตรงๆภาษาสั้นๆง่ายๆก็คือเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากต้องตรงๆเลยก็คือเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากที่จะทำตรงจุดนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าจะให้ไปต่อก็หมายความว่าอย่างน้อยสุดคณะกรรมการการเลือกตั้งใน7คนซึ่งตอนนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจมากสุดแล้วนะควรจะส่งต่อเรื่องนี้ไปยังศาลให้ศาลเป็นคนจบเรื่องนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ศาลเป็นคนพิจารณาอันนั้นแหละถึงจะเป็นเรื่องที่คนน่าจะยอมรับได้ถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาไต่สวนพิจารณาดูแล้วมันก็เหมือนกันว่าถ้าลองนึกดูว่าถ้าสมมติตัวเรามีส่วนได้เสียพูดง่ายๆหรือว่าคอนฟลิกต์ออฟอินเทอร์เรสต์เนี่ยนะคนก็จะคอรหาได้ถ้าเราตีตกเรื่องนี้ไปเพราะว่ามันเท่ากับเหมือนไปฟอกขาวให้กับอะไรอ่ะคนที่เป็นสว.ถูกไหมครับที่เขาเลือกเรามาพูดง่ายๆนะมันก็ดูไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้โปรดนะครับท่านก็ควรจะนำเสนอไปยังศาลถูกไหมครับส่งต่อไปที่ศาลนะฮะแล้วก็เป็นภาระของศาลในการพิจารณาตรงนั้นเราก็จะดีเพราะว่าไอ้พวกหลักฐานเหล่านี้ก็จะถูกนำมาพิจารณาถูกไหมครับมากกว่าการมาใช้อะไรอ่ะการตัดสินโดย7คนเนี่ยนะแล้วก็จะด้วยอะไรไม่รู้ฟังซ้ายที่บอกให้ดำเนินคดีฟังขวาที่บอกให้ยกคำร้องเนี่ยแล้วเชื่อฝั่งไหนเนี่ยนี่มันเป็นคำคอรหาแน่ๆมันคำเป็นคอรหาแน่ๆเพราะฉะนั้นต้องส่งนะต้องส่งศาลต่อไปครับ
1: ในความเห็นของอาจารย์ก็คือควรจะต้องส่งศาลต่อเพื่อหนึ่งคือมันได้คลายความคลางแคลงทั้งหมดแล้วก็เป็นส่วนของกกต.เองก็จะไม่ต้องมาเขาเรียกว่ารับเต็มๆ
0: ไปด้วยรับเต็มเลยแล้วมาตัดจบลงตรงนี้
1: มันไม่ได
0: ้ไม่ดีนะนะซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งในชุดปัจจุบันนี้ก็ประกอบไปด้วยประธานก็คนใหม่เลยเนี่ยคุณณรงค์กันวาลินเนี่ยถูกไหม
1: ครับ
0: ครับเป็นประธานแต่ก็ดูเหมือนคุณณรงค์ก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องนี้ถูกไหมครับ
1: ขอเวลาหน่อย
0: ขอเวลาหน่อยเราก็ต้องจับตาดูว่าจะเอายังไงถ้าส่งต่อไปที่ศาลโอ้เราก็โอเคนะแล้วก็มีกรรมการก็มีคุณที่ติเชษซึ่งก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะตอนนี้นะมีคุณชายนครชัยมีคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษมีอนันต์คุณอนันต์สุวรรณรัตน์นะฮะมีคุณณรงค์รักร้อยมีอีกณรงค์นึงนะรักร้อยมีคุณจิรุธวิสารจิตนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับและขณะการเรื่องนี้เนี่ยก็ยังก้าวถึงเพราะว่าเลขาธิการเลขานะของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะคุณแสวงบุญมีเนี่ยก็มีข่าวลือข่าวเล่าอ้างว่าจะไม่ผ่านเรื่องการประเมินผลงานอีก
1: มันจะเกี่ยวข้องกันไหมอาจารย
0: ์นั่นก็เกี่ยวสิถ้าเกิดว่าคุณแสวงไม่ผ่านปั๊บแล้วใครจะทำเรื่องต่อละทีนี้ถูกไหม
1: อ๋อมันก็จะถูกดองเอาไว้ก่อน
0: เออก็นั่นแหละพอไปรู้ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันยุ่งตุงนังไปหมดนะพูดตรงๆนะครับ
1: มันพันกันไปเรื่อยเลยนะอาจารย์
0: และระหว่างวันเวลาที่ผ่านไปอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับคุณโอ๊คฮะ
1: ใช่อาจารย
0: ์ก็คือสว.ก็ปฏิบัติหน้าที่ไปถูกไหมครับนะฮะในขณะที่130คนก็มีคำถามเครื่องหมายคำถามปรากฏอยู่ที่ตัวตนแต่เขาไม่หยุดเลยฮะลงเขาเรียกมีอำนาจการลงมติให้ความเห็นชอบรับรองบุคคลที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งในกรรมการอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอื่นๆตามกฎหมายซึ่งครอบคลุมองค์การดังต่อไปนี้นะครับก็คือนะรับรองคณะกรรมการการเลือกตั้งถูกไหมครับ
1: หนึ่งละ
0: กกต.สองก็คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.
1: ครับ
0: สามก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินสี่ก็คือคตง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
1: ครับ
0: และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าสตง.ถูกไหมครับต่อไปก็คือกสม.คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1: ครับ
0: นะนอกจากนั้นนอกจากไอ้องค์กรอิสระทั้ง5แห่งนี้แล้วทั้ง5รายการที่ผมพูดไป

0: แล้วเนี่ยนะครับยังมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งสำคัญอื่นๆได้อีกอันได้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณโอ
1: ๊ครับ
0: ใช่ไหมอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะอัยการสูงสุดถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็สามารถที่จะเห็นชอบเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
1: ซึ่งก็ล่าสุดก็เพิ่งเห็นชอบไป
0: ใช่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
1: ครับ
0: ใช่ไหมเออเนี่ยนี่ก็เพิ่งจะเห็นชอบไปถูกไหมฮะ
1: ฮะ
0: แล้วก็กรรมการในองค์กรตามกฎหมายเฉพาะเช่นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมเป็นการคือกสทช.แสดงว่าสว.นี่ทรงอำนาจเต็มๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และถ้าวันเวลาผ่านไปถ้ากกต.ยังไม่ดำเนินเรื่องนี้ให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้มันจบไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยสว.เขาก็ทำต่อไปเรื่อยๆแล้วมันจะจบลงตรงไหนฮะ
1: ครับ
0: แล้วมันจะยังไงมันก็เป็นคำคอรหาที่อีลุงตุงนางพัวพันกันไปหมดนะครับ
1: ครับ
0: ก็ดูไม่ดีเลยฮะคุณโอคร
1: ับแน่นอนมันก็จะเป็นรอยด่างนึงแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็จะพัวพันอย่างที่อาจารย์บอกเลยเป็นวัฏจักรที
0: ่ใ
1: ช่เป็นวัฏจักรจริงนะไม่สิ้นสุดนะอาจารย์
0: มันไม่สุดอ่ะถูกไหม
1: ฮะ
0: ไม่สุดมันสุดท้ายกกต.คุณเองก็ไม่ได้เด็ดขาดไปแล้วก็ปล่อยให้สว.ก็ยังปล่อยองค์กรอิสระมาปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะ
1: มันก
0: ็ไม่รู
1: ้มันก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคืออยู่ในขั้นคือตอนเนี้ยมันก็ยังต้องรออย่างเดียวอะรอว่าสุดท้ายจะตัดสินใจแบบไหนไหมจ๊ะจะส่งต่อหรือตีตกเองเนี่ยก็ต้องลุ้นแม้ว่าจะมีภาพเพิ่มอะไรออกมาก็ไม่รู้แหละเอามาใช้เอามาคิดหรือเปล่าหรือหลักฐานอย่างที่อาจารย์ว่าโพยนั้นไปไหน
0: โพยนั้นไปไหน
1: ใ
0: ครเอาไปไว้ที่ไหน
1: ก็ไม่รู้สิเหมือนน่าจะเผาเหมือนอะไรสล
0: าวเหมือนลอตเตอรี่ป่ะ
1: ไม่รู้นะก็เสียดายนะเผาทำไมไม่เป็นไรครับเรื่องนี้เดี๋ยวตามต่อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีประเด็นอื่นๆเดี๋ยวคุยกับอาจารย์เสน่ห์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณอาจารย์เสน่ห์มากครับ
0: ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังนะครับสวัสดี
1: ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับกับไข่ปมคนในเก่าในวันนี้นะครับก่อนที่จะเบรกนะครับสำหรับบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดนะครับแล้วก็อยากเปลี่ยนบ้างไม่อยากมีของทอดที่น้ำมันเยิ้มๆแล้วนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่าครับรุ่น KW811ครับเป็นตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกยังคงความกรอบของอาหารที่เราปรุงนะครับรุ่นนี้จุใจ4ลิตรครับใช้งานง่าย2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำตัวหม้อเนี่ยเคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดมาพร้อมกับมาตรฐานหมออกและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้นะครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6400

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้างนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนครับอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒโนกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และศาสตร์การพัฒนาตนเองครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับ
2: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับผมอาจารย์ฝนต้องถามอาจารย์ฝนก่อนเลยเกินมาสักนิดหนึ่งให้คุณผู้ฟังได้รู้หน่อยว่าไอ้เจ้าตัวคลิปวิดีโอที่คุณภริษเองเนี่ยเปิดอ่ะมันสามารถเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้หรือหลักฐานอะไรในเชิงของเรื่องแบบนี้ได้ไหมฮะ
2: ก็ผมว่าทุกคนที่ได้ยินได้ฟังก็น่าจะรู้สึกนะฮะว่ามันมันก็น่าเอามาคิด
1: แต่ทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึง
2: อ่ะส่วนที่ว่ามันจะใช่หรือจะไม่ใช่จะต้องสูตรอะไรกันยังไงอีกก็ว่ากันไปนะฮะคือแต่ว่าโดยปกติศาลท่านก็จะใช้คำว่าโดยปุถุชนเนาะจะมีคำว่าโดยปุถุชนทั่วไปเนาะแล้วจะคิดพิจารณายังไงผมว่าแหมมันก็ค่อนข้างจะไปในทิศทางไม่รู้นะอันนี้ก็ความเห็นเราก็คิดว่าน่าจะไปในทิศทางเดียวกันแต่คนอื่นอาจจะเห็นต่างเราก็ไม่รู้เราก็ต้องเปิดสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจนะว่าจะเอาไปเป็นหลักฐานในการชี้ชัดเอายังไงก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านเราก็ไม่ก้าวล่วงนะครับแต่ว่าโดยคนทั่วไปเห็นแล้วก็คงรู้สึกว่ามันไม่น่าจะดี
1: ต่อด้วยคำที่หนึ่งในคณะกรรมการที่ตรวจอยู่ในห้องนั้นนะแล้วบอกว่ากรุณาเถอะครับแล้วก็จะได้เป็นสวกันอยู่แล้วเนี่ยทำให้มันบริสุทธิ์ผุดพองเธออย่าทำอย่างนี้เลยเนี่ยมันบ่งบอกอะไรไหมในเชิงจิตวิทยาอาจารย์ฝน
2: คำนี้มันจี๊ดมากนะ
1: จี๊ดนะจี๊ดนะจี๊ดเลยนะ
2: จี๊ดแล้วถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่ากำลังกระทำความผิดอยู่อ
1: ่
2: ะแล้วก็มีคนมาพูดแบบอย่างเงี้ยใส่หน้าเลยอ่ะอย่างเงี้ยเนาะเรียกว่าเป็นการขาดกิริโอตปะอย่างรุนแรงเนาะขาดคือเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่มันต้องมีในอยู่ข้างในอ่ะมันต้องมีมโนสำนึกมีจริยธรรมจรรยาบรรณไหมในการที่เข้ามาทำงานให้ชาติบ้านเมืองใช่ไหมครับแล้วโดยเฉพาะเข้ามาอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติใช่ไหมนิติบัญญัติเนี่ยแปลว่าอะไรคุณบัญญัติเรื่องนิติใช่ไหมฮะเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมนำไปใช้นำไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แต่ว่าจุดเริ่มต้นจุดที่มาก็มากันก็แบบนี้ซะแล้วแล้วมันก็มันต้องละอายอ่ะมันต้องละอายต่อระบบนิดนึงก็เหมือนกับท่านที่กล่าวคำนี้นะฮะบอกว่าแหมท่านจะมาเป็นกันอยู่แล้วเนี่ยก็นะละอายกันนิดนึง
1: ซึ่งไม่น่าเชื่อนะอาจารย์ส่วนก็คือพูดง่ายๆคือสวก็อยู่ในเขาเรียกว่าถ้าพูดง่ายๆคือเป็นคนที่มาเขาเรียกว่ามาคานอำนาจดูเรื่องของการตัดสินใจของนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติให้มันรอบคอบให้มันรอบคอบมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าการแบบอยากจะเข้าไปอยู่ในสภาสูงอ่ะ
2: คือเราได้ยินคำว่าสวเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นบุคคลผู้ทรงเกียรติ
1: ทรงเกียรติน่าเชื่อถือ
2: ผู้ทรงเกียรติยิ่งกว่าสสอีกนะถูกไหม
1: ใช่ใช่ใช่โดยสักและสีนะ
2: มันเป็นอะไรที่แบบสุดพีเวียนะเหนือไปกว่าสสอีกด้วยซ้ำเพราะคุณต้องมากันกองต้องมาช่วยอะไรต่างพวกนี
1: ้
2: ดังนั้นเนี่ยจึงน่าจะต้องเป็นกลุ่มบุคคลหรือว่าบุคคลที่ทรงไว้ซึ่งความภาคภูมิอ
1: ่
2: ะทรงความน่าเชื่อถือทรงความที่ทำอะไรต่างๆพวกนี้ต้องเป็นภาพลักษณ์แบบนั้นนะเราได้ยินสวแล้วรู้สึกแบบนั้นแล้วเราเห็นสวในอดีตเราก็รู้สึกแบบนั้นนะแต่ว่าพอมาแบบมาแถวๆนี้แถวๆปัจจุบันมาทำอะไรกันก็ไม่รู้แบบนี้มันทำให้เสียภาพลักษณ์เสียความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆพวกนี้ไปเยอะเลยทีเดียวยิ่งหลักฐานพวกนี้ออกมาโอ้โหมันเสียความเชื่อมั่นกระทบทางจิตวิทยากระทบทางจิตใจและของประชาชนอย่างมากผมว่า
1: ไปที่อีกคำถามที่ไม่ถามไม่ได้กกต. ถ้าเกิดในการพิจารณารอบนี้ที่เขาบอกต้องคิดใช้เวลาหน่อยเนี่ยอาจารย
2: ์
1: ถ้าเขามันมีสองมุมแหละอ่ะมุมหนึ่งก็คือไปทางที่แบบโอเคส่งเรื่องนี้ให้ศาลพิจารณาเพื่อที่จะ

0: กกต.จะได้แบบไม่มีนอกมีในคือให้เคลียร์กันไปเลยให้คลีนกันไปเลยจับจับเฮ้ยไม่ได้ไม่ต้องส่งกกต.พิจารณาเองได้ในมุมมองของทางแบบด้านจิตวิทยา2เรื่องนี้2มุมนี้มันมองกันได้ยังไงบ้างอาจารย์ฝน
1: จริงๆตอนนี้สิ่งที่กกต.จะทำได้จริงๆมันเอาว่าง่ายๆมันมี3ทางนะมัน3เส้นทาง3ออปชั่นนะ3ออปชั่น
0: ค
1: ือ1คือก็ยอมแก้ไขอ่ะเน
0: า
1: ะสองคือปล่อยผ่าน3คือดึงเชง
0: อีกไม่ละโอ้โหครับ
1: อันนี้3เวซึ่งก็เป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้นะ
0: คร
1: ับ เกิดขึ้นนะครับคือถ้ายอมรับในสิ่งที่เรื่องหลักฐานมันปรากฏอะหลักฐานมันปรากฏมันก็มีสิ่งที่มันค่อนข้างชัดเจนละระดับนึงอะเนาะนะก็อย่างที่ว่าเขาจะยอมรับในสิ่งที่มันปรากฏขึ้นแล้วก็ไปแก้ไขละสิ่งที่มันผิดก็ทำให้มันถูกซะนะครับโดยที่ตามกระบวนการว่ายังไงก็ทำไปตามกระบวนการใช่ไหมครับผมว่าเวเนี้ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าฟื้นฟูความน่าเชื่อถือความไว้วางใจจากประชาชนนะครับที่เขากำลังมองอยู่นะเพราะว่าจากหลักฐานเขาเห็นพวกไม่สบายใจกันละนะ
0: คร
1: ับไม่สบายใจเขาก็อยากเห็นว่าแล้วกกต.ว่าไงก็บอกกกต. take action แล้วก็อยากจะแบบทำให้มันถูกต้องอันนี้มันดูดีแล้วทำให้ได้ความเชื่อมั่นกลับมาแต่ถ้าไปเวสองที่แบบปล่อยผ่านอย่างเงี้ยคือแบบไม่มันดูเหมือนเป็นการที่แบบเรียกว่าอะไรเสียอะไรไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะไรคือรักษาหน้าเขาไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยผ่านแล้วไม่ยอมทำแต่ว่าถ้าไปเลือกเวเนี้ยผมว่าความเสี่ยงสูงจะเกิดวิกฤตศรัทธาแบบอย่างรุนแรงเลยเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีคำถามมี question มีอะไรอยู่กับกกต.พอสมควรแล้วล่ะแล้วมาเรื่องนี้อีกเรื่องนึงผมว่าวิกฤตเลยล่ะนะครับ
0: เรื่องความน่าเชื่อถือนะ
1: ถูก
0: มันจะหายไป
1: ไปเวที่3เนี่ยคือดึงเชงไว้ดึงเวลาก่อนดูพอต้องการข้อมูลมากกว่านี้อะไรเงี้ยคืออันนี้คือเล่นกับจิตวิทยาผู้บริโภคของจริงเพราะว่าคนไทยเนี่ยพอดึงเวลาไปปุ๊บเดี๋ยวมีข่าวอื่นมามีดราม่าอื่นมาเรื่องนี้ลื
0: ม
1: ก็ซื้อเวลาไปได้อีก
0: ซื้อเวลาไปได้อี
1: กต่อเลยเนี่ยแต่ทีนี้การซื้อเวลามันก็มีผลต่อจิตวิทยาของผู้คนที่เขากำลังรออยู่เหมือนกันว่าจะเอายังไงเพราะฉะนั้นพอมันมีคำถามที่มันยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะเอายังไง
0: ครับ
1: คนมันก็จะพยายามเติมคำในช่องว่างเข้าไปเองที่เราบอกว่าสังคมตัดสินแล้วศาลยังไม่ตัดสินสังคมตัดสินซึ่งนั้นมันเป็นภาวะทางจิตวิทยาโดยปกติของมนุษย์อยู่แล้วความไม่ต้องรอให้ศาลตัดสินว่าหลักฐาน
0: ก็คือคนเราสามารถที่จะคิดในเรื่องบางเรื่องที่ได้รับข้อมูลบางอย่างมาได้แต่ถูกผิดอีกเรื่องนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความคิด
1: ถูกครับเพราะว่าหลักฐานบางอย่างมันเกิดมาปุ๊บหลักฐานมันชี้นำไปทางเนี้ยเขาก็คิดต่อไปแล้วมนุษย์เนี่ยชอบคิดปรุงแต่งอยู่แล้วแล้วมันมีหัวเชื้อสักนิดนึงเขาก็คิดต่อไปผนวกกับประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตแม่มันชวนจะคิดไปทางนี้เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ไปว่าเขาไม่ได้เขาก็ต้องเติมคำในช่องว่างในแบบที่ประสบการณ์และสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็หลักฐานที่เป็นอยู
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งยื้อไปอาจจะยิ่งเจ็บในที่นี้คือหมายถึงว่าวิกฤตศรัทธานะครับแล้วอาจจะโตกลับมาน
0: ี่ยังไม่วิกฤตอีกเหรออาจารย
1: ์ผมว่ามันจะวิกฤตแล้วล่ะมัน
0: จะ
1: ไม่ใช่ไหม
0: เกินจะวิกฤตแล้ว
1: กำลังจะชี้เห็นว่ามันวิกฤตแล้วเนี่ยในสามเวเนี่ยมันมีอยู่เวเดียวเท่านั้นนะที่มันจะกู้ศรัทธากลับมาได้คือ make it right คือทำให้มันถูกต้อง
0: แต่จะไปทางนั้นหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่การตัดสินใจ
1: ก็อยู่ที่เขาละอยู่ที่ท่านละฮะ
0: ที่ท่านนะก
1: ็เวลากรณีนี้เกิดมาเนี่ยนะผมแหมจำไม่ได้แล้วของหน่วยงานไหนที่มีแคมเปญออกมาโตไปไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยที่ทำมาถ้าชวนเด็กๆอะไรเงี้ยโตไปไม่โกงอาจจะต้องเติมทีหลังก็ต้องเติมนะโตไปไม่โกงเหมือนลุงนะครับอะไรเงี้ยนะ
0: มันจริงๆมีหลายมีมนะที่เขามาเติมกันอ่ะก็ดีเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะถ้าเอามาใช้ได้เนี่ยนะฮะ
1: ก็ต้อง leading by example เนาะก็คือทำเป็นตัวอย่างอ
0: ่
1: ะคุณไม่อยากให้เด็กรุ่นหลังยุคต่อไปเขาไม่อยากให้เขาโกงอ่ะคุณก็ต้องทำเป็นตัวอย่างอ่ะเมียเขาบอกเอ้าก็ลุงไม่อยากโกงอ่ะก็น้าก็อยากโกงอ่ะน้าอยากวัวกันเลยแล้วมาสอนอะไรผมอ่ะ
0: สอนผมได้ไง
1: ใช่ไหมฮะ
0: เช่นเดียวกันเลยคำถามเนี้ยมักจะเกิดขึ้นเสมอกับหน่วยงานกกต.เองก็โดนคำถามเนี้ยบ่อยแล้วก็บ่อยมากด้วยคดีบางคดีเคสบางเคสข้อร้องเรียนบางข้อร้องเรียนโอ้มาเข้ามาปุ๊บตรวจสอบได้ปั๊บแต่เคสบางเคสข้อร้องเรียนบางข้อร้องเรียนกับเนี่ยยื้อ

0: เอ้ยมันไม่ใช่จะเรียกว่ายื้อไม่ได้เรียกว่ามันกินระยะเวลาค่อนข้างยาวเหลือเกิน
1: ใช้เวลา
0: มันมันอะไรเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าอันเนี้ยเร็วได้อันนี้ช้าได
1: ้
0: หรือว่ามันมีอะไรพิเศษกว่านั้นนะอาจารย์ส่วน
1: มันมีหลายปัจจัยเนาะบ้านเราเคยได้ยินไหมเขาบอกว่ารู้อะไรไม่ซื้อรู้จักกัน
0: อ๋อสวัสดีจ้า
1: บางทีมันก็จะมีแบบว่านะคดีเนี้ยดูที่ใครโทรมาเคลียร์แล้วเคลียร์อย่าให้เคลียร์ยังไงอย่าเคลียร์ให้มันจบเร็วหรืออย่าเคลียร์ให้มันจบช้า
0: ครับ
1: ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเคลียร์ยังไงเรื่องเคลียร์นี่ก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่เราเอาว่าความที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติตามปกติของวิธีการบริหารบ้านเมืองเนี่ย
0: คร
1: ับไอ้สิ่งที่เร็วก็คือว่าถ้ามันมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยมันไม่รู้จะช้าทำไมแล้วเวลาจะช้าเนี่ยมันไม่รู้จะอธิบายยังไงก็หลักฐานมันชัดเจนขนาดนี
0: ้อ
1: ะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือมีหลักฐานชัดมันต้องเร็วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเรื่องที่พอตัดสินใจไปแล้วมันมีผลกระทบที่รุนแรงอย่างเช่นโทษประหารชีวิตหรือโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือมีโทษร้ายแรงอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะตัดสินเร็วไม่ได
0: ้ก็มันเป็นเรื่องของชีวิตคน
1: มันละเอียดถี่ถ้วนต้องรอบคอบใช่ไหมฮะกฎหมายอาญาหลายๆตัวเนี่ยนะมีวิธีการพิจารณาปวิอาญาค่อนข้างจะละเอียดองค์ประกอบความผิดนู่นนี่นั่นวิธีวิเคราะห
0: ์
1: ค่อนข้างละเอียดเพราะอะไรเพราะว่ามันตัดสินกระทบกับชีวิตคนใช่ไหมฮะอันนี้เร็วมากก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้สำคัญว่าอะไรอันไหนต้องเร็วต้องช้าแต่ไม่ได้หมายความว่าเร็วจะดีหรือช้าจะดีแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทมากกว่าว่าเรื่องไหนมันเป็นอย่างไรและเรื่องไหนที่มันสมควรจะเร็วและเรื่องไหนที่สมควรจะช้าถึงจะเหมาะสมประมาณครับ
0: ก็พอที่จะเห็นภาพได้ชัดขึ้นแล้วก็มีความคิดจะไปต่อกับหลากหลายมุมได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก
1: ็
0: แน่นอนว่าการที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเมื่อกี้อาจารย์เสน่ห์พูดถึงเรื่องหนึ่งการส่งโพยอ่ะอาจารย์ฝนเด็กในห้องสอบอะเวลาส่งโพยกันเนี่ยมันยังถูกเชิญออกเลย ทำไมคณะกรรมการที่อยู่ในห้องนั้นน่ะเขาถึงไม่แบบเฮ้ยเชิญออกไปมันมีมุมมองจิตวิทยาไหมหรือว่ามันยังไม่แบบก็โตกันแล้วแอบพูดกันรู้เรื่องน่ะอะไรเงี้ยไหม
1: กลับไปดูข้อหนึ่งคือคนของใครคนนี้คือคนของใครใช่ไหมคือที่เราเกรงใจกันก็เกรงใจอะไรล่ะ
0: หรือเพราะมันเป็นเรื่องของเราเสียเงินในการจัดการมาแล้วเนี่ยจัดการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยมันก็ใช้เงินไปเยอะถ้าจะแบบให้มันตกไปหมดเลยมันก็จะเดี๋ยวจะเสียงบประมาณหรือเปล่าคิดมุมนั้นหรือเปล่า
1: คือไอ้เรื่องของการเสียเงินก็แปลกนะคือหมายถึงว่าอย่างที่จะเสนอพูดถึงว่ามีค่าสมัครเข้ามาก็ไม่ผิดพักเนาะเพราะฉะนั้นไอ้เงินลงทุนในการที่จะเข้ามามีบทบาทตัวนี้มันไม่ได้แค่ 2,000 ตรงนั้นหรอกแต่ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องสร้างเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายสร้างบารมีใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้ตรงนั้นเนี่ยที่มันใช้เยอะมันไม่รู้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่ว่ามันมีเรื่องของตัวเลขตัวเงินผลประโยชน์อ่ะมันก็ว่ากันไปแต่อย่างที่บอกมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาคุยกันบนโต๊ะถ
0: ู
1: กไหมเหมือนแบบมีวัฒกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นในบ้านเราเร็วๆนี้นะที่บอกว่าอะไรนะเขาไม่ได้มากวนต่อหน้าเราดิอะไรเงี้ยฟังแล้วตกใจเหมือนกันนะบอกว่าโอ้ก็แปลว่าถ้าเกิดทัวร์กันอยู่ข้างนอกไปทัวร์ต่อหน้าถือว่าเป็นรถบรรทัดฐานที่ยอมรับได้ใช่ไหมซึ่งมันไม่ควรนะมันไม่ควรเพราะว่าคืออะไรก็ตามที่มันส่อไปในทางที่มันอาจจะหัวคำว่าหัวนี่มันเป็นคำที่ถึงลบอยู่แล้วว่าหัวคือสุจริต
0: ถูก
1: ไหมมันไม่ใช่สุจริตไม่ใช่สิ่งที่สุจริตเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่รับไม่ได้มันต้องไม่มีบรรทัดฐานที่มารองรับอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นกิจกรรมใดที่มันจะสอบไปในทางทุจริตหรือสอบไปในทางหัวมันต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดและมีการลงโทษถ้ามันมีความชัดเจนว่ามีการหัวหรือทำอย่างนั้นจริงไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลัง
0: ชัดเจนครับอาจารย์ฝนขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้
1: ดีคร
0: ับ
1: ผม
0: ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network

0: ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
5: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะเช้าวันนี้ค่ะGood Morning ASEAN นะคะอยู่กับแพตตี้อนัญญพัฒน์แล้วก็คุณณหวะอิสรีค่ะ
6: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราประจำเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในรายการ Good Morning ASEAN วันนี้เราสองคนมีข่าวสารนะที่สรุปขมวดเลือกมาเล่าให้ฟังให้ติดตามกันนะคะแล้วก็มีคุณลินาค่ะผู้สื่อข่าวจากฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นจะมาเล่า2ประเด็น2เรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่อง World Cup ซึ่งตอนนี้ก็เปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะและญี่ปุ่นเขาจะนำเอาบรรยากาศ World Cup เนี่ยมาใช้อย่างไรบ้างในส่วนธุรกิจเดี๋ยวมาติดตามกันรวมถึงเรื่องการจัดเก็บภาษีโรงแรมด้วยค่ะ
5: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะช่วง 7:00 นค่ะจอลึกอาเซียนค่ะอาจารย์เกษมสันวีรกุลนักวิชาการอิสระนะคะจะมาพูดคุยกับพวกเราเหมือนเดิมนะคะโดยท็อปิกวันนี้ตั้งขึ้นมาเลยถ้าผมเป็นรมว.ดีอี
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
5: ดิจิทัล
6: เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็คือคุณชัยชนกชิดชอบ
5: ใช่ค่ะซึ่งก็ต้อง
6: รอดูเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่
5: ใช่ว่าอาจารย์เกษมสันเนี่ยนะคะจะมาพาพวกเราไปคุยไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องอะไรข้อมูลข่าวสารนโยบายหรืออะไรยังไงบ้างนะคะ
6: ช่วงนี้ก็เป็นที่จับตาใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็พอเป็นที่จับตาจะเริ่มถูกขุดคุยเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนโยบายการทำ AI passport ให้กับประชาชนคนไทยนะคะซึ่งใช้งบประมาณ 1,600 กว่าล้านบาทแล้วจะทำให้คนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยอันนี้ตามนโยบายของท่านและกระทรวงนะสามารถที่จะเข้าถึง AI ระดับพรีเมียมได้แล้วยังไงต่ออะเดี๋ยววันนี้อาจารย์เกษมสันจะมาสวมหมวกใบนี้นะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้เราได้รับฟังกันค่ะ
5: ค่ะก็ยังไงรอติดตามนะคะแน่นอนวันนี้ข่าวสารนะคะทั่วโลกแล้วก็ทั่วอาเซียนยังไงติดตามได้กับพวกเราสองคนนะคะมาสวัสดีอาเซียนไปพร้อมๆกันนะคะก็ติดตามได้หลากหลายช่องทางค่ะนอกจากทางวิทยุนะคะ FM 100.5 แล้วเนี่ยก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะผ่านทาง Facebook ของเรา MCOT News FM 100.5 นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วล่ะไปให้กำลังใจเราสองคนได้ค่ะ
6: มาแล้วนะคะพร้อมและที่จะรับใช้คุณผู้ฟังในเช้านี้นะคะแต
5: ่
6: Facebook ถ้าหลุดถ้าอะไรเนี่ย
5: ค่ะ
6: เครือข่ายไม่เสถียรซึ่งเป็นที่ Facebook เองนะคะก็เข้ามาชมไลฟ์ใหม่ได้เราก็จะพยายามไลฟ์ต่อให้เร็วที่สุดนะคะวันนี้มาดูประเด็นข่าวสารกันคุณแพตตี้มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุด
5: สำหรับข่าวแพทวันนี้นะคะเดี๋ยวแพทจะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของอีลอนมัสก์ละกันนะคะที่แน่นอนไม่ได้พูดถึงตัวเขาแต่ก็คือเกี่ยวกับบริษัทเขาแต่ต้องบอกว่าล่าสุดนี้เนี่ยนะคะก็ได้สร้างกระแสไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ย้อนกลับไปก่อนดีกว่าเพราะสิ่งที่เขาทำมันก็ทำให้เหมือนอุตสาหกรรมด้านอวกาศเนี่ยที่ตอนแรกก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็ถูกมองแล้วแหละว่าจะเป็นแนวโน้มนะคะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงกว่าการเติบโตเศรษฐกิจโลกเขาบอกว่าจากปี2023ค่ะที่มีมูลค่า 630,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าราว 20.8 ล้านล้านบาทถูกคาดการณ์โดย World Economic Forum นะคะว่าจะเติบโตไปเป็น1

1.79 ล้านล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ60ล้านล้านบาทภายในปี2035ซึ่งคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 9% ต่อปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยการเติบโตของ GDP โลกที่น่าจะอยู่ถึง 5% ต่อปีค่ะซึ่ง SpaceX นะคะก็เป็นบริษัทเอกชนเนาะด้านการขนส่งแล้วก็เทคโนโลยีทางอวกาศภายใต้การบริหารงานของ Elon Musk นะคะซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนแหละที่สำคัญของอุตสาหกรรมอวกาศที่มาพร้อมกับความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงนะคะสะท้อนจาก market cap ของธุรกิจที่กำลังเติบโตไปสู่ระดับ60ล้านล้านบาทจากการเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะของ SpaceX นั่นเองที่กำลังจะเปลี่ยนภาพของอุตสาหกรรมอวกาศไปเยอะพอสมควรค่ะจากที่อดีตเป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่ว่า SpaceX จะเป็นบริษัทเอกชนที่กำลังจะกลายเป็นบริษัทมหาชนนะคะที่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของได้แล้วก็ได้เปิดให้เทรดวันแรกไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ12มิถุนายนเนาะหลายๆคนก็น่าจะติดตามกันค่ะก็แน่นอนได้ทุบสถิติไปเป็นที่เรียบร้อยโดยหุ้น SpaceX นะคะปิดวันแรกพุ่งไปที่ 19% ดัน market cap นะคะทะลุ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งการก้าวเข้าสู่ตลาดหุ้นวันแรกของ SpaceX นะคะได้จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตลาดทุนโลกซึ่งไม่เพียงแต่เปลี่ยนสถานะจาก Startupสู่หนึ่งในบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกแล้วก็สร้างผลตอบแทนวันแรกให้กับผู้จองซื้อเนี่ยสูงถึง 19% ค่ะแล้วก็ส่งผลให้ Elon Musk นะคะผู้ก่อตั้งเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีระดับล้านล้านดอลลาร์หรือว่า trillionaire คนแรกของโลกไปอย่างเป็นทางการค่ะโดยยิ่งกว่านั้นนะคะการเสนอขายหุ้น IPO มูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ที่ทุบสถิติโลกในครั้งนี้เนี่ยยังช่วยให้ตลาดหุ้นในภาพรวมนะคะได้หายใจกันแบบทั่วท้องมากขึ้นหลังจากที่ตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสความคาดหวังในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้ค่ะซึ่งการที่ SpaceX นะคะตัดสินใจควบรวมกิจการกับ XAI บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ของ Smart เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่ผ่านมาทำให้การเข้าตลาดหุ้นครั้งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนบททดสอบของตลาดแล้วก็เป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับบริษัทคู่แข่งอย่าง Anthropic แล้วก็ OpenAI ที่ก็มีแผนนะคะจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันภายในปีนี้ค่ะซึ่งนักวิเคราะห์นะคะแล้วก็ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสเนี่ยในหลายๆที่ต่างก็บอกว่านี่เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีสำหรับตลาดแล้วก็สำหรับ IPO ขนาดใหญ่ตัวอื่นๆที่กำลังจะตามมาแล้วก็บอกว่า SpaceX เนี่ยตั้งราคา IPO ได้อย่างถูกต้องอย่างน้อยก็สำหรับในวันแรกนะคะซึ่งมันช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดโดยเฉพาะกลุ่มหุ้นที่เติบโตสูงนั่นเองค่ะสำหรับบรรยากาศนะคะใน Nasdaq Market Site นะคะที่ย่าน Times Square นครนิวยอร์กในวันงานนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยความคึกคักค่ะโดยมีกวินช็อตเวลนะคะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเบรดจอห์นสันประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนะคะของ Nasdaq แล้วก็แน่นอนมีเมย์มาร์คส์นะคะมารดาของอีลอนมาร์คเนี่ยเข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขายด้วยในขณะที่ตัวของอีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็เลือกอยู่ที่สำนักงานใหญ่ Starbase ในรัฐเท็กซัสแล้วก็ใช้วิธีการสั่นระฆังเปิดตลาดจากระยะไกลนะคะส่วนพนักงานคนอื่นๆก็ไม่ได้หยุดนิ่งเพราะว่าเพียง1ชั่วโมงก่อนตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการเนี่ย SpaceX ก็ได้ทำการปล่อยจรวด Falcon 9นำดาวเทียม Starlink นะคะจำนวน29ดวงขึ้นสู่วงโคจรจากฐานยิงที่ฟลอริดาค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความยินดีทั่วตลาดแต่ว่านักลงทุนอีกฝากหนึ่งเนี่ยเขาก็มองนะคะว่าราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยเกินมูลค่าพื้นฐานไปมากสำหรับบริษัทที่ยังไม่มีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำโดยในไตรมาสแรกของปี2026 SpaceX เนี่ยรายงานผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 4,280 ล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานนะคะนักลงทุนกำลังซื้ออนาคตที่ไกลเกินไปและมันคือสัญญาณเตือนให้นักลงทุนเนี่ยควรต้องระมัดระวังหรือลดความเสี่ยงลงค่ะนอกจากนี้นะคะการขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีคนล้านล้านคนแรกของโลกนะคะสำหรับอีลอนมัสค์เนี่ยก็ยังจุดชนวนให้แกนนำพรรคเดโมแครตนะคะอย่างสว.อลิซาเบธ วอร์เรนสส.โรคานานะคะออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบภาษีความมั่งคั่งนะคะหรือว่า Wealth Tax สำหรับกลุ่มคนรวยที่สุดในอเมริกาอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งหลังจากนี้ค่ะ SpaceX ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปนะคะภายใต้แรงกดดันของทั้งตลาดทุนทั้งการทำกำไรจากเทคโนโลยี AI ภารกิจการนำมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์แล้วก็ดาวอังคารรวมถึงโครงสร้างการบริหารที่เบ็ดเสร็จในอำนาจมาร์กอย่างสมบูรณ์แบบท่ามกลาง

0: เสียงเชียร์ของ Wall Street นะคะที่เริ่มทยอยปรับเป้าหมายราคาหุ้นของ SpaceX ขึ้นไปสูงถึง190ดอลลาร์แล้วค่ะแล้วก็ยังทำให้ตลาดเนี่ยมุ่งนะคะความสนใจธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีด้านอวกาศแล้วก็การบินมากขึ้นซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการลงทุนเชิงโมเมนตัมแล้วก็มีการไหลของเม็ดเงินเข้าไปยังหุ้นอื่นๆในกลุ่มเดียวกันได้อีกนะคะแต่ก็ต้องรอติดตามต่อไปว่ามันจะไปได้นานขนาดไหนค่ะ
1: ค่ะธุรกิจก็มีทั้ง Tesla เนาะ SpaceX
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เป็นหลักๆเลยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องดูไปเรื่อยๆอีกสำหรับการพิสูจน์ตนเองของธุรกิจทั้งหมดของคุณอีลอนมัสว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็น proven cash cow หรือว่าเป็นแหล่งเงินที่ยั่งยืนหรือไม่อย่างเช่นกับที่เกิดขึ้นกับ Apple หรือว่าอื่นๆนะคะอ่ะพูดถึงคุณอีลอนมัสนะคะคือในช่วงนี้มีชุมนุมประท้วงที่เบลฟาสต์ที่สหราชอาณาจักรนะคะเบลฟาสต์เนี่ยอยู่บริเวณ Northern Ireland นะคะอยู่ทางไอร์แลนด์ตอนเหนือนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณอีลอนมัสก็ออกมาแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าการขับเคลื่อนการชุมนุมประท้วงตรงนี้เนี่ยมันทำโดยแอคทิวิสต์ท่านหนึ่งชื่อทอมมี่โรบินสันนะคะซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวฝ่าย far right ไม่ใช่ right ธรรมดาไม่ใช่ขวาปกติคือขวาแบบไกลๆสุดโต่งเลยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ผู้อพยพชาวซูดานไปก่ออาชญากรรมนะคือทำร้ายร่างกายคนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ภาพเนี่ยมันน่ากลัวมากเป็นวิดีโอที่ทำร้ายแล้วก็ใช้เหมือนอาวุธนะจะตัดศีรษะของคู่กรณีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จุดติดเลยในเรื่องของความไม่พอใจของประชาชนที่สหราชอาณาจักรนะคะและคุณอีลอนมัสก์ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่อยู่ตรงนี้แต่ก็มีมุมมองทางฝั่งขวานะคะก็ออกมาเขียนโพสต์นะเรียกร้องให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรเนี่ยจัดการกับเรื่องนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่ invader หรือว่าในมุมของเรื่องนี้เนี่ยเป็นผู้บุกรุกผู้รุกรานแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ท้องถิ่นนะก็เป็นส่วนหนึ่งของมุมมองทางการเมืองของคุณอีลอนมัสก์ที่มีต่อประเทศอื่นนะคะแต่ว่าจริงๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถอนตัวออกมาทันก่อนที่จะมีความวุ่นวายทั้งหลายเกิดขึ้นจากผู้นำสหรัฐก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะอ่ะพูดถึงเรื่องนี้เรามาดูประเด็นขมวดสรุป
0: ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะ
1: ของเรื่องอิหร่านสหรัฐและอิสราเอลกันละกันว่าไปถึงไหนแล้วนะคะหลังจากที
0: ่เปิดดิวเกิดดิวไม่เกิด
1: หรือ
0: ฝั่งนึงบอกได้แล้วฝั่งนึงบอกได้แล้ว
1: เวลาเราจะเตรียมข่าวกันในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องดูทุกมุมนะคะดูอัปเดตแล้วอัปเดตอีกว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยดิวดูเหมือนจะนะย้ำคำว่าเหมือนจะเหมือนจะเกิดขึ้นได้นะคะโดยที่เป็นการเปิดเผยออกมาจากทางฝั่งอิหร่านค่ะ Iran says draft US deal includes oil sanctions waiver nuclear limits and asset release นะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยใครที่ได้ประโยชน์หรือว่าได้แต้มต่
0: อ
1: ในข้อตกลงที่อาจจะเป็นข้อตกลงล่าสุดตรงนี้นะคะมีแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลอิหร่านค่ะที่ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าตอนนี้เนี่ยร่างหรือว่าตัวดราฟต์บันทึกความเข้าใจฉบับสุดท้ายนะคะระหว่างอิหร่านและสหรัฐเนี่ยก็ครอบคลุมหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะหรือว่าการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งไปจนถึงการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของสหรัฐนะคะโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะหารือเพื่อจัดทำข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ภายใน60วันหลังจากที่มีการเห็นชอบทั้งสองฝ่ายต่อตัวร่าง MOU ฉบับนี้นะคะโดยหลักๆเลยค่ะอิหร่านเขาจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์ทุกลำสามารถที่จะสัญจรได้ทันทีซึ่งจริงๆตอนแรกช่องแคบฮอร์มุซมันก็เดินทางได้ปกติเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะกลับมาเปิดให้มันเป็นเหมือนปกติก่อนหน้านี้นะคะในขณะที่สหรัฐเองก็จะยกเลิกการปิดล้อมทางเรือต่อท่าเรือของอิหร่านก็คือเรื่องบล็อกเกตนะ naval blockade เนี่ยเขาจะออกไปสหรัฐตกลงว่าจะไม่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่ออิหร่านอีกจนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายนะคะแล้วก็จะผ่อนผันมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้อิหร่านเนี่ยสามารถส่งออกน้ำมันและรับรายได้จากการขายน้ำมันค่ะนอกจากนี้นะ

ะรัฐบาลสหรัฐก็ตกลงจะปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกยึดเอาไว้นะถูกอายัดไว้มูลค่าเนี่ยก็ประมาณ800,000กว่าล้านบาทนะคะหรือว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลากหลายช่องทางค่ะรวมถึงการโอนเงินสดให้โดยตรงโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคและการเปิดวงเงินสินเชื่อซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ถูก

0: กว่าจะมีข้อตกลงฉบับสุดท้ายนะคะโดยที่อิหร่านให้คำมั่นว่าเขาจะทำตามที่มีอยู่ปัจจุบันแต่จะไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มและจะไม่ขยายโรงงานหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์นะคะและสหรัฐเนี่ยตกลงให้อิหร่านดำเนินการดิลูทนะหรือว่าเจือจางคลังสำรองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงภายในประเทศค่ะคือตอนนี้อิหร่านเขาช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมไปใช่ไหมคะอย่างที่เราได้มีการติดตามข่าวสารกันมาเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าจะเจือจางแต่จะไม่มีการส่งมอบส่งให้หรือทำลายทิ้งอะไรคือเขาจะเก็บเอาไว้อยู่เพราะว่ามันก็เป็นหลักประกันทางด้านความมั่นคงที่สำคัญเหมือนกันของทางอิหร่านนะรายละเอียดและกลไกการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยจะมีการดำเนินการหารือกันเพิ่มเติมร่วมกันภายในอีกระยะเวลา60วันข้างหน้าค่ะเสริมอีกนิดนะคะเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้นะมีข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงของทางฝั่งสหรัฐนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเร่งที่จะจัดทำแผนลับในการส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปในอิหร่านเพื่อไปบุกยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะนะคะโดยที่ผู้บัญชาการเซนต์คอมหรือว่าพลอากาศเอกแดนเคนเนี่ยซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะเสนาธิการทหารนะของสหรัฐด้วยก็ได้มีการตกลงเรียบร้อยแล้วแหละเตรียมว่าซีนาริโอหรือว่าฉากทัศน์ที่เขาจะเข้าไปบุก
1: ค่ะ
0: เอายูเรเนียมออกมาเขาจะทำอย่างไรแต่พอแผนเนี่ยได้นำเสนอไปถึงท่านผู้นำสหรัฐเนาะคุณทรัมป์พิจารณาต่อแล้วตัดสินใจระงับค่ะเพราะอะไรเพราะมองว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินเนี่ยถ้าเข้าไปจริงนะจะกระตุ้นให้อิหร่านตอบโต้อย่างรุนแรงและจะเป็นการเสียหายครั้งใหญ่ของทางกองทัพสหรัฐนะคะฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าอิหร่านจะเก็บยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะทั้งหมดแล้วเอาไว้ในที่ที่เดียวน่าจะมีการกระจายไปอยู่ตามจุดต่าง
1: ๆ
0: ดังนั้นถ้าหากว่าเข้าไปปฏิบัติการภาคพื้นดินส่งทหารไปลงดินจริงเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงมากๆนะคะและนอกจากจะก่อให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่กับกำลังพลของสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างร้ายแรงต่อไปอีกซึ่งทาง IMF ก็ออกมาบอกนะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็กระทบหนักแล้วหนักยิ่งกว่าโควิดอีกนะคะทั้งนี้ค่ะการยึดครองยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วของอิหร่านเนี่ยก็ยังคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของสหรัฐนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่ายังคงมียูเรเนียมเสริมสมรรถนะแล้วจำนวนมากอยู่ที่มีความบริสุทธิ์ในระดับใกล้กับการนำไปผลิตอาวุธค่ะหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเนี่ยเชื่อว่าอิหร่านเขาก็เตรียมที่จะมีมาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจถ้าหากว่าการเจรจากับสหรัฐเนี่ยล้มเหลวนะคะซึ่งเขาก็มีไพ่ใบสำคัญอย่างกลุ่มฮูตีในเยเมนเนาะที่จะสามารถเข้าไปปิดช่องแคบบับอามันเดบซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางเดินเรือสายสำคัญที่เชื่อมระหว่างทะเลแดงกับทวีปเอเชียแล้วก็เป็นจุดในการส่งออกแล้วก็นำเข้าสินค้าสำคัญต่างๆของอิสราเอลด้วยนะคะสั้นๆอีกเสริมให้มันจบไปเลยนะคะก็คือแผนค่ะของอิหร่านนะมีรายงานออกมานะคะคุณผู้ฟังและคุณแพตตี้ว่าอิหร่านเขาได้มีการเพิ่มมาตรการป้องกันคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะด้วยการปิดผนึกอุโมงค์ใต้ดินหลายแห่งค่ะถล่มทางเข้าอุโมงค์บางส่วนวางทุ่นระเบิดบริเวณทางเข้าเพื่อป้องกันอย่างเต็มที่ไม่ให้สหรัฐเนี่ยเข้าไปยึดยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะเรียบร้อยแล้วได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าปิดกั้นจนแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของอิหร่านเองเนี่ยจะเข้าไปก็ลำบากแล้วคนอื่นล่ะอย่าหวังนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในระยะยาวนะคะมันก็อาจจะส่งผลทำให้ประชาคมระหว่างประเทศด้วยนะที่ไม่สามารถจะเข้าไปตรวจสอบคลังยูเรเนียมของอิหร่านได้อย่างเต็มที่นะคะเรื่องนี้ดิฉันก็ได้มาจาก CNN ค่ะ Iran seal uranium cache and place mines amid fears of US operation to seize material น้ำหนัก400กว่ากิโลกรัมมูลค่าหลายแสนล้านสัก300,000ล้านได้นะคะ
1: ก็ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียวนะคะส่วนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับพบกับคุณลีน่าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ในช่วงนี้

0: See you next month. Have a nice morning.
1: Enjoy hosting your show. Bye. Thank you so much. โอ้ยเมื่อสักครู่ก็ดิฉันก็เล่าข่าวเพลินนะขออภัยลืมว่าวันนี้จะต้องเข้าเร็วกว่าปกตินะคะคุณลินาผู้สื่อข่าวจากฟุกุโอก
0: ะ
1: ประเทศญี่ปุ่นค่ะเธอเล่า2เรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยก็คือสถานการณ์ของการท่องเที่ยวบ้านเขานะคะที่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นโอ้โหคนเยอะเกินแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการทั้งท้องถิ่นคนญี่ปุ่นที่อยู่ต่างจังหวัดเมืองท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคนักนะคะแล้วก็สังคมเริ่มถามหาเรื่องการนำเอาภาษีเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนท้องถิ่นมากขึ้นนะคะตอนนี้หลายเมืองทั่วญี่ปุ่นค่ะที่เป็นพวกเมืองท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยกำลังเดินหน้าจัดเก็บภาษีที่พักหรือว่า hotel tax นะคะเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลั่งไหลมาเข้าญี่ปุ่นแล้วก็นำรายได้ไปพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาวนะคะข้อมูลตรงนี้มาจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นค่ะที่เขาบอกว่าภายในปี fiscal year นะปีงบประมาณนี้จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยรวมทั้งสิ้น55แห่งนะคะที่จะจัดเก็บภาษีที่พักซึ่งถือว่าเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียวภายใต้ระบบภาษีที่พักในหลายพื้นที่นะคะผู้เข้าพักเนี่ยจะถูกเรียกเก็บภาษีคืนละ300เยนสำหรับห้องพักที่มีราคาไม่เกิน 50,000 เยนต่อคืนนะคะแล้วก็500เยนสำหรับห้องพักที่มีราคาสูงกว่านั้นในขณะที่เด็กประมาณเด็กเล็กเนี่ยเด็กประถมที่เดินทางกับคุณพ่อคุณแม่จะได้รับการยกเว้นภาษีดังกล่าวนี้
0: ค่ะ
1: รายได้จากภาษีนี้ก็จะถูกนำไปใช้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพชัดเลยก็คือเกียวโตค่ะก็เป็นเมืองโบราณเนา
0: ะ
1: ซึ่งเขามีการปรับขึ้นภาษีที่พักเมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับปัญหา over tourism หรือว่านักท่องเที่ยวล้นเมืองนะคะส่วนทางการเกียวโตเนี่ยเขาก็ได้มีการขยายอัตราภาษีจากเดิม3ระดับเป็น5ระดับแล้วก็เพิ่มเพดานภาษีสูงสุดจาก 1,000 เยนเป็น 10,000 เยนต่อคนต่อคืนนะคะสำหรับห้องพักหรูหราที่ราคาตั้งแต่แสนเยนขึ้นไปในขณะเดียวกันโตเกียวค่ะเมืองหลวงเขาก็เตรียมที่จะปรับระบบภาษีในปีงบประมาณหน้านะคะจากอัตราเดิมคงที่100หรือ200เยนต่อคืนเขาก็จะปรับเปลี่ยนเป็น 3% ของราคาห้องพักค่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเขาจะคาดว่ารายได้จากภาษีจะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งในโตเกียวนะคะแต่ว่าเขาก็คาดค่ะว่ารายได้อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าแตะ 19,000 ล้านเยนต่อปีแต่ว่าผู้ประกอบการโรงแรมบางส่วนเนี่ยก็แสดงความกังวลว่าภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มลดการใช้บริการนะถ้าหากว่ามันมีการปรับสูงขึ้นในหลายๆอย่างนะคะญี่ปุ่นดึงดูดค่ะสำหรับเรื่องของเป้าหมายการท่องเที่ยวนะหลายๆประเทศ
0: อย่าง
1: จีนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะมาที่เราเยอะตอนนี้ก็เลือกที่จะไปญี่ปุ่นแทนเพราะว่าเรื่องของค่าเงินเยนที่มันอ่อนลงด้วยค่ะ
0: ค่ะเอาล่ะค่ะจากการท่องเที่ยวนะคะไปต่อเรื่องของฟุตบอลโลกดีกว่าก็คึกคักนะบ้านเราก็คึกคักเช่นเดียวกันตอนนี้เมื่อคืนอาจจะเพิ่งมีคนได้นอนแล้วก็เตรียมจะดูแมตช์ต่อไปตอนเช้านี้นะคะมาดูที่ญี่ปุ่นว่าเขาเตรียมพร้อมในการรับมือแคมเปญการตลาดสำหรับฟุตบอลโลกยังไงบ้างนะคะโดยผลงานของทีมซามูไรบลูเนี่ยจะมีผลอย่างมากต่อยอดขายค่ะก็คือบริษัทต่างๆทั่วญี่ปุ่นเนี่ยก็คือตอบรับนะคะสำหรับแคมเปญการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลฟีฟ่า2026นะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรายใหญ่ของจีนนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนยังเป็นทางการของการแข่งขันก็ได้จัดงานโปรโมทโทรทัศน์นะคะของตนที่ลานบิ๊กคาเมร่านะคะที่โตเกียวเมื่อพุธที่ผ่านมานะคะโดยดาวเด่นของทีมซามูไรบลูเนี่ยนะคะมาซากิโอะมาเอโซโนะนะคะประกาศต่อหน้าผู้คนกว่า300คนเลยโดยเน้นย้ำถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายนะคะเกี่ยวกับทีวีเนี่ยแหละว่าโอ้โหเครื่องใหม่เนี่ยมันจะสีคมชัดแล้วก็ชัดเจนมากเลยนะ
1: ขายของ
0: นะofficial นะสปอนเซอร์นะคะซึ่งปกติเขาก็บอกว่าโทรทัศน์เนี่ยนะคะวงการเนี่ยก็แน่นอนพอซื้อครั้งหนึ่งกว่าจะเปลี่ยนมันก็คือนานมากรอนานกว่าจะได้อัปเกรดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็เชื่อว่าเวลามีฟุตบอลโลกหรือว่ามีโอลิมปิกอะไรพวกนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยจะเปลี่ยนทีวีเพื่อการนี้แหละเพื่อดูการแข่งขันนะคะคิริน
1: มันต้องคมชัด
0: มันต้องคมชัดมันจะได้เคลียร์เต็มที่นะคะแล้วก็อย่างคิรินก็เหมือนกันนะคะก็เปิดตัว นะคะ

0: เครื่องดื่มกระป๋องนะคะเบียร์ดีไซน์พิเศษที่มีผู้ลูกผู้เล่นของทีมซามูไรบลูเนี่ยแหละนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ยอดสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนการแข่งขันก็คือมาแล้วนะคะเพิ่มขึ้น 30% นะคะแล้วก็พิซซ่าฮัทนะคะก็
1: ดูไปกินไป
0: เขาบอกว่าเขาโอ้มันก็เอ็นจอยมันก็จริงอ่ะนะมันเป็นช่วงเวลาโมเมนต์น่ะเขาก็คาดการเลยว่ายอดขายในวันที่21มิถุนายนนะคะซึ่งจะเป็นแมตช์ที่ญี่ปุ่นเจอกับตูนิเซียนะคะเขาบอกว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการนะคะเขาบอกว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นสูงกว่า 50% นะคะแล้วก็เขาบอกว่าถึงแม้ว่าการบริโภคนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังเหมือนเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจจะให้การแข่งขันเนี่ยมันมีข้อจำกัดโน่นนี่นั่นแต่ครั้งนี้เต็มที
1: ่
0: รับรองคนจะได้กินได้ใช้จ่ายในที่สาธารณะทุกอย่างก็จะมีแนวโน้ม spending มากยิ่งขึ้นสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ไม่มีอะไรที่น่าเห็นใจเท่าญี่ปุ่นแล้วล่ะกับการจัดโอลิมปิกของเขาในช่วงที่ทุกอย่างสับสนวุ่นวายนะจาก2020ก็ต้องกลายเป็นจัด2021แบบเงียบเหงานะเรื่องพิธีเปิดนะคะสำหรับการจัด FIFA World Cup 2026ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะคะน่าสนใจตรงที่มีโฮสต์หรือว่าเจ้าภาพจัดงานเนี่ยร่วมกัน3ประเทศประกอบไปด้วยแคนาดาเม็กซิโกand USA นะคะก็รวมสรรพกำลังค่ะมีสนามอะไรก็
0: เอามา
1: ให้หมดอย่างในแคนาดาเนี่ยเขาจะจัดที่แวนคูเวอร์และโตรอนโตนะคะส่วนเม็กซิโกจะจัดที่เม็กซิโกซิตี้มอนเทเรย์และกูดาลาจารานะคะที่สหรัฐเนี่ยจัดหลายเมืองมากค่ะไม่ว่าจะเป็นซีแอตเทิลซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียลอสแองเจลิสแคนซัสซิตี้ดัลลัสฮิวสตันแอตแลนต้าไมอามี่บอสตันฟิลาเดลเฟียและนิวยอร์กนะคะก็คือมีสนามอะไรก็
0: มา
1: เอามาช่วยๆกันจัดนะคะก็น่าจะเห็นสีสันในเรื่องการจัดงานในครั้งนี้นะคะที่น่าสนใจทีเดียว
0: ค่ะก็บ้านเราก็ได้ดูด้วยดีลเกิดขึ้นแบบlast minute สุดๆเหมือนกันสำหรับถ่ายทอดสด
1: ค่ะ
0: ก็คือหลายๆคนเพื่อนบอกว่าสมัครแทบไม่ทันเลยเนี่ยต้องรีบสมัครแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ตอนนี้นักกีฬาฟุตบอลนะก็เป็นอีกยุคสมัยแล้วนะตั้งแต่ตำนานไล่เรียงมา
0: ใช่ตอนนี้รุ่นใหม่เยอะ
1: เจนใหม่ต้องติดตามกันพักสักครู่เดี๋ยวคุยต่อหลัง 7:00 นค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง good morning อาเซียน
1: Good morning อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านอีกครั้งนะคะยังอยู่กับรายการ Good Morning อาเซียนประจำเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรับใช้คุณผู้ฟังอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุล
0: ค่ะพัทเตียนัญญพัฒน์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่6โมงเช้านะคะแล้วก็แน่นอนช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีอีกหนึ่งท่านนะมาอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังก็อยากจะพูดคุยเตรียมตัวคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับท็อปปิ้งของเราวันนี้ได้เลยนะจ๊ะใน Facebook ก็เข้ากันมาได้นี่หลายๆคนก็มารออยู่แล้ว
1: ต้องให้ง้างเลยไหมคะนิ้วและแป้นพิมพ์
0: เออใช่หุ้ยคุณผู้ฟังเราคล่องอยู่แล้วฟรึ๊บไม่ต้องง้าง
1: ฟรึ๊บนะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลดีอีนะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีวัย30กว่าของเราคนรุ่นใหม่อ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีครับฟ้าห้ามเชียงใหม่25องศาคือพูดถึงฟ้าห้ามเนี่ย
0: ก็ข้าวซอย
1: ดิฉันก็จะนึกถึงข้าวซอย
0: น้ำเหนียว
1: เมื่อสักครู่ได้พูดถึงบะหมี่ของจีนอันนั้นเป็นแบบน้ำมันต้นหอม
0: โอ้ชอบกินน้ำเหนียว
1: ชอบเหมือนกันแล้วก็มีคุณประสิทธิ์นะคะที่ทักทายเข้ามาในเช้านี้คุณหมูคุณวรวุฒิคุณสุภชัยนะคะหลายๆท่านเพิ่งจะลองคอมเมนต์ดูวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะคุณนัทยาคุณเสือคุณคนสองเมืองคุณแอมรีคุณอาร์วุฒนะคะบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านครับรับชมรับฟังมาหลายปีแล้วโอ้น่ารักจริงๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อืมค่ะส่วนคุณผู้ฟังใน LINE Official ของเรานะคะมากมายหลายท่านเลยค่ะคุณกัปตันอัมพลนะคะคุณนายหัวคุณสนิทคุณธีรพลก็ทักทายส่งสติ๊กเกอร์มาคุณมณีรัตน์คุณวิบูลชัยคุณสุภชัยคุณวิสิทธิ์แล้วก็คุณ

0: นินรัตน์นี่น่ารักมากๆเขาบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้เข้ามาทักทายบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนแต่เพราะว่าตอนนี้ต้องทำกับข้าวตอนเช้าค่ะแต่ทำไปกินไปนะคะเอ้ยไม่ใช่ทำไปฟังไป คิดถึงนะคะโดยเฉพาะน้องน้ำหวานค่ะ
1: อันนั้นเราหรือเปล่าทำไปกินไป นั่นเราละ
0: คุณนินรัตน์เขาทำไปฟังไปอ่ะโอเคโดยเฉพาะคุณน้ำหวานนะคะนี่แฟนคลับของคุณค่ะ
1: น้ำหวานแพตตี้และทีมงานก็ยินดีนะคะที่ได้รับใช้คุณผู้ฟังนะทางด้านข่าวสารในทุกๆวันจริงๆคุณผู้ฟังเราเนี่ยไปทุกที่คือเจอได้หมด
0: ค่ะ
1: เนาะล่าสุดเจอคุณผู้ฟังน่ารักมากอยู่ในทีมกีฬาของลูกเพิ่งเข้ามาก็จำได้คุณน้ำหวานใช่ไหม
0: จำเสียงได้
1: จำเสียงได้ไม่รู้ตอนไหนนะ
0: ค่ะ
1: อ่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เลือกจะติดตามรับฟังข่าวสารจากพวกเรานะคะเอาละมาเรามาคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วิรากุลกันค่ะเช้านี้นะคะอาจารย์พร้อมแล้วมารอทางซูมเรียบร้อยนะคะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีอีหรือถ้าผมเป็นคุณชัยชนกชิดชอบอ่ะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนัญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้อาจารย์จะ
0: ครบจะครบ
1: รับบทบาทสมมุติ
3: แต่ว่า อนุญาตให้คุณอิศรีคุณพัฒน์พูดภาษาธรรมดากับผมได้ไม่ต้องพูดว่าผมเป็นรัฐมนตรีนะครับไม่ต้องกราบเรียนอะไรอย่าง
1: น
3: ี
1: ้นำเรียนนำเรียนพนักท่าน
3: ครับที่เลือกหัวข้อนี้เพราะว่าก็เป็นเรื่องร้อนของประเทศนะครับแล้วผมก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าต้องบอกว่าต้องเรียนให้ฟังว่าผมเนี่ยถ้าคุณอิศรีคุณพัฒน์จำได้ผมเล่าเรื่อง AI มาโดยตลอดนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าขยันอะอ่านชอบอ่านหนังสือเรื่องนี้มากนะครับหนังสือออกใหม่ๆแล้วต้องอ่านต้องรู้เราเล่าเรื่องความลับของ AI ที่นี่เราเคยบอกว่า AI มาปราบคอร์รัปชันได้อย่างไรเราเล่าว่าเอา AI มาช่วยปฏิวัติการศึกษาอย่างไรขาดอะคาเดมี่เอามาทำคันมิโกอย่างไรเราเล่าเรื่องนี้กันตลอดแล้วผมก็บรรยายเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็หลายๆส่วนที่เขาสนใจนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ต้องตั้งคำถามแล้วก็ไม่รู้จะคิดหัวข้อไหนก็เลยบอกว่าตั้งว่าถ้าผมเป็นดนตรีดีอีก็แล้วกันแต่ไม่เหมือนกันนะคุณอิศรีขอท้วงก่อนแต่ยุ่นอิศรีบอกว่าถ้าเกษมสันเป็นดนตรีดีอีหรือถ้าเกษมสันเป็นคุณชัยชนกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ เอาเป็นว่าโจทย์วันนี้เราคือถ้าผมเป็นดนตรีว่าการกระทรวงดีอีกระทรวงเนี้ย คุณอิศรีคุณพัฒน์ท่านผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมไหมสับสนมาตั้งแต่แรกเฉพาะชื่อย่อเนี่ยเขาก็กลับไปกลับมานะตอนตั้งกระทรวงใหม่ๆกระทรวง DE สักพักพอเปลี่ยนรัฐมนตรีก็เป็นกระทรวง DES พอเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ก็มากระทรวง DE แค่ชื่อกระทรวงชื่อย่อก็ยังไม่จบเลยนะครับอันนั้นก็เป็นข้อสังเกตของผม
1: ย้อนไปนานๆนี่ชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ใช่อันนั้นก็ไปกันใหญ่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สับสนแล้วผมจริงๆก็ได้มีโอกาสไปให้คำแนะนำไปยุ่งเกี่ยวกับกระทรวงนี้พอสมควร ก็พอจะเข้าใจวิธีคิดเขาละนะครับอันแรกก่อนเลยเนี่ยในโครงการ THAI Passport ที่ทำกันเนี่ยนะครับ เราก็เห็นข้อสังเกตเราเห็นระยะเวลาที่ทำเราเห็นการเปิด Public Hearing นะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยเนี่ยความน่าสงสัยความโปร่งใสอันเนี้ยผมไม่กังวลเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่โปร่งใส 100% นะอันเนี้ยผมคิดว่าแบบนั้นนะผมว่าอันนี้ไม่ต้องพูดมากอันนี้มีคนพูดเยอะละผมพูดไปก็จะไปซ้ำนะครับเรื่องความคุ้มค่าของโครงการก็ผมเห็นด้วยกับหลายคนที่พูดว่ามันไม่มีตัวชี้วัดนะไม่รู้ว่าคือวัดว่า5ล้านคนได้ใช้แล้วยังไงตัวชี้วัดจริงๆอยู่ตรงไหนจะให้เขาเก่งขึ้นระดับไหนมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นขนาดไหนproductivity เพิ่มขึ้นไหมลดเวลาทั้งอันนี้ไม่มีตัวชี้วัดซึ่งอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้น 1,600 กว่าล้านเนี่ยที่จะต้องทิ้งไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันเสี่ยงมากนะครับบอกว่าคน5ล้านคนได้ใช้ครับเชิญครับ
1: อาจารย์ใช้คำกริยาว่าทิ้งเหรอคะ 1,600 ล้านที่จะทิ้งไป
0: มันจะคุ้มไหม
1: คุณผู้ฟังตอนนี้ง้างนิ้วพิมพ์เสร็จแล้วนะคะมายาวเลยนะคะตอนนี
3: ้ก่อน ก่อนหน้านี้คุณอิสรีคุณอนุพัฒน์ท่านผู้

0: ฟังทราบข้อมูลหรือเปล่ารัฐบาลไทยเคยร่วมกับ Google แจก AI ระดับโปรของเขาฟรี3ล้านให้เขาให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆเนี่ยทราบไหมครับว่า3ล้านให้เขาที่ได้ใช้ฟรีๆระดับโปรเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษาไทยนักที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปสมัครใช้สักกี่คน
1: กี่คนคะอาจารย
0: ์ลองทายดูไหมครับ
1: 3ล้านใช่ไหมคะ
0: 3ล้านให้3ล้านให้เขา
1: ดิฉันเดาว่านะคะไม่ถึงล้านหลักแสน
0: ไม่ถึงล้านหลักแสนใจร้ายมากคุณอาจารย
2: ์ถ้ากลัวไม่น่าจะถึง
0: สักเท่าไหร่ครับ
1: น่าจะแบบกระจุก
2: เป็นเฉพาะกลุ่มเพราะว่ามันประชาสัมพันธ์มันไม่รู้กันทั่วโลกทั่วประเทศ
0: คุณอนัญพัฒน์อายุ
2: ไม่ถึงล้านเหมือนกัน
0: ไปเยอะนะไม่ถึง300,000ครับ
2: ว้ายน้อยมาก
1: แหมแล้วเมื่อกี้พอตอบหลักแสนไม่ถึงล้านนะจ๊ะแหม
0: อันนี้ผมใจร้ายมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างว่าความใช้การใช้ของคนไทยมันอยู่ระดับไหนนะครับแต่ผมพออ่านเจตนาออกว่าอยากจะเร่งว่าอัตราเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์ของไทยเนี่ยจาก 10% เป็น 20% จะได้ดูดีขึ้นมาแต่ว่า5ล้านคนที่อยากจะแจกเนี่ยมันอาจจะเป็นคนอย่างพวกเราที่ใช้กันอยู่แล้วหรือเปล่านะครับมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าแล้วการใช้ของเราเนี่ยมันใช้เพื่ออะไรเพราะก็มีข้อมูลออกมาใช้เพื่อความบันเทิงใช้เพื่อดูหมอดู
1: ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภา
0: พอะไรอย่างนี้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้เพื่อไปยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรตัวเองมีหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเป็นเรื่องที่สองที่ผมก็ค่อนข้างกังวลอันที่สามเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้คนเข้าใจผิดเยอะพอสมควรและถ้าผมเป็นดนตรีดีเนี่ยผมจะออกมาแก้คำนี้ให้ชัดนะครับคุณเนตรีคุณอนัญพัฒน์ท่านผู้ฟังคงได้ยินแล้วว่าโครงการเนี่ยจะเอาAI ระดับโปรระดับพรีเมีย
1: ม
0: แล้วหลายตัวมากมาให้เราใช้ได้ยินใช่ไหมครับคำนี
1: ้
0: เราก็คาดหวังว่ามันจะต้องโปรจะต้องพรีเมียมอย่างที่เราจ่ายตังค์อยู่ทุกวันนี
1: ้
0: อย่างผมจ่ายตังค์ที่วันนี้700กว่าบาทก็ใช้โปรเราก็รู้ว่าโอ้โหมันทำได้เก่งขนาดไหนมันทำได้ดีอะไรบ้างแต่รัฐบาลบอกจะแจกระดับโปรแบบเนี้ยเราก็คิดว่ามันจะต้องมีสเปคมีคุณสมบัติมีความสามารถเท่ากับระดับโปรอันนี้เป็นความเข้าใจที่น่าจะผิดโดยสิ้นเชิงท่านผู้ฟังคนไหนรอว่าโอเคต่อไปนี้ผมไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนะฉันไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนะ600บาท700บาทหรือหลายพันบาทสำหรับท่านที่สมัครหลายตัวเนี่ย อันนี้ลืมไปได้เลยนะครับลืมไปได้เลยอย่าคาดหวังว่ามันจะเก่งเท่านะครับแล้วก็อย่าคาดหวังเอาอันแรกก่อนอย่าคาดหวังว่าท่านจะใช้ได้เต็มที่อย่างที่ท่านใช้ปัจจุบันถ้าท่านใช้โปรเพราะว่าใน TOR เนี่ยไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าคนที่มาใช้เนี่ยจะมีสิทธิ์ใช้กี่โทเค็นถามได้กี่ครั้งทำอะไรได้กี่ครั้งเนี่ยไม่มีนะครับแต่ซึ่งดูแล้วนี่อันตรายเพราะว่าแค่ได้ใช้กระปุกกระปิกมันก็ผ่าน QR แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลำบาก
1: นอกจากไม่มีหลักเกณฑ์ชี้วัดใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เล่าว่ามีการทำ public hearing หรือว่าการรับฟังเสียงจากสังคมเนี่ยดันทำไปตอนที่เฟสแรกมันอนุมัติไปแล้วหรือเปล่า
0: เป็นขั้นแรกของการทำงานซึ่งกระทรวงดีเขาบอกว่ายังไม่ได้ตรวจรับนะครับแต่มันช้ามากนะครับยังไม่ได้ตรวจรับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้จ่ายตังค์แต่ว่าหลายๆคำถามเขาบอกว่าจะไปแก้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอันนั้นก็หลายเรื่องแหละคนมาฟังก็ไม่น่าจะมี AI ใช้กันสักครึ่งห้องได้มั้งครับคนที่ใช้ AI ก็มีอยู่ไม่กี่คนนั้นก็
1: มีรถ
2: ไม่ใช่คนจริงไม่ใช่คนจริง
1: แบบ
2: ไม่ใช่ผู้ใช้จริง
0: นะครับดูหน้าตาไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจดูเป็นเหมือนลักษณะกะเกณฑ์กันมาเนาะเอาละที่กลับมาใหม่ว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าคำว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะคำว่าโปรของกระทรวงดีอีกับของเราเนี่ยเพราะเราใช้โปรเราใช้เสียตังค์ใช้พรีเมียมเนี่ยเรารู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเรารู้ว่าเราใช้ได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยปริมาณที่เราใช้ไม่ได้ระบุไว้ใน TOR เพราะฉะนั้นยังเป็นคำถามใหญ่อันที่สองถึงแม้ว่าเขาจะบอกไปเอาตัวท็อปๆของโลกมารวมอยู่ใน8ตัวจะมีหลายตัวเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยเราต้องใช้ผ่านแพลตฟอร์มของคนรับจ้างนะเราไม่ได้เข้าไปแพลตฟอร์มตรงของ AI อันนั้น มันจะมีแบบหน้ากากจะต้องเข้าไปที่แพลตฟอร์มนี้ก่อนว่าจะใช้ตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาแบบนี้ในเชิงเทคนิคนะผมพยายามจะพูดภาษาง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งสมมติว่าคุณตอนนี้คุณอิสรีใช้อะไรอยู่ครับ
1: ตัวที่ดิฉันใช้งานบ่อยสำหรับการทำงานนะคะคือ ChatGPT รองลงมาคือ Claude
0: โอเคใน2ตัวนี้คุณอิสรี

0: เขาจะรู้ว่าใช้อะไรได้บ้างนะมีอะไรฟีเจอร์อะไรใช้ได้หมดเลยนะแต่พอเราไปผ่านแพลตฟอร์มของคนรับจ้างที่ได้สัญญาไปเนี่ยฟีเจอร์เหล่านั้นเราใช้อาจจะใช้ไม่ครบนะถึงแม้ว่าจะเขาจะตั้ง ChatGPT ไว้ให้นะครับแล้วมากไปกว่านั้น AI เนี่ยมันพัฒนาทุก2เดือนมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆออกมานะทำโน่นทำนี่ทำนั่นได้เพิ่มเนี่ยผู้รับจ้างเขาต้องไปแก้แพลตฟอร์มตัวเองให้รองรับแพลตฟอร์มใหม่ๆได้ฟีเจอร์ใหม่ๆได้แปลว่าอะไรแต่ว่าพอ ChatGPT เขามีของใหม่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณอิตรีถ้าเกิดใช้โครงการ THAI Passport เนี่ยไม่ได้ใช้ได้เลยนะต้องรอจนกว่าผู้รับจ้างเขาจะปรับตรงนี้เสร็จทีนี้นะประการต่อมาความเร็วมันจะไม่พรุดพราดเหมือนปัจจุบันนะมันมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการหน่วงคือเราเข้าไปคีย์ผ่านแพลตฟอร์มผู้รับจ้างผู้รับจ้างไปติดต่อ AI ส่งคำตอบมันจะมีการหน่วงมีโอกาสหน่วงสูงมากขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือใน TOR เนี่ยไม่ได้ระบุว่าให้ใช้ Search Engine ของ ChatGPT Gemini หรือ Claude เลยซึ่งบริษัทเหล่านี้เขาลงทุนไปเป็นแสนล้านเพื่อทำให้ Search Engine เขาเก่งคำว่า Search Engine ก็คือตัวที่เข้าไปหาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายไปเจอถามอะไรปั๊บมันรีบไปค้นปุ๊บอยู่ตรงไหนแล้วก็เอามาประมวลแล้วก็ตอบเรานะครับแต่ว่าในโครงการนี้อ่าน TOR ดูแล้วเหมือนกับบอกว่าผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องใช้ Search Engine ที่ไปหามาเองล่ะที่ไปหามาเองเพราะถ้าเกิดไปใช้ Search Engine ของต้นตำรับเนี่ยมันจะแพงหัวฉี่ต้นทุนน่าจะแพงแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอิสรีจะใช้ ChatGPT หรือใช้ Claude ที่ใช้อยู่เนี่ยแต่มันจะหาข้อมูลได้ไม่เก่งเหมือนกับ ChatGPT หรือ Claude Original ที่คุณอิสรีใช้อยู
1: ่
0: เราได้ถึงภาพว่าไอ้ความเก่งของ AI คืออะไรความเก่งของ AI คือการไปหาข้อมูลถ้าเกิดตัวที่เราใช้มันหาข้อมูลไม่เก่งมันหาได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยคำตอบที่คุณอิสรีได้จะเป็นยังไงครับก็จะไม่ครบถ้วน
2: ก็จะไม่สมบูรณ์นิดนึง
0: ใช่ก็จะมีโอกาสผิดก็จะมีโอกาสหลอนอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าลำบากมาก
2: ไปกันใหญ่
0: สมองดีแต่ข้อมูลแย่อ้าวอันนี้ผมก็ไปอ่านใน TOR แล้วฟังหลายๆท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆแล้วก็มาสรุปเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังผมถึงบอกว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าโปรใช้พรีเมียมเนี่ยแต่รัฐมนตรี DE ที่ชื่อเกษมสรรบอกว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะ มันไม่ได้โปรอย่างที่เราเข้าใจกันนะประการที่นักพัฒนา AI ทั้งหลายสนใจที่สุดก็คือว่าเวลาเราใช้แบบนี้นะครับผู้ใช้5ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ generate API key ได้เลยคือถ้าพูดภาษาง่ายๆคือไม่รับอนุญาตให้เอาความเก่งของ AI เนี่ยมาต่อยอดสิ่งที่ผมทำอยู่สมมติว่าคุณอิสรีคุณภัทรทำรายการแล้วก็ใช้ AI ช่วยในการเขียนสคริปต์ตั้งคำถามหาข้อมูลพยายามจะสร้าง AI agent ของตัวเองเนี่ยไม่สามารถเอาความเก่งของ AI ที่รัฐบาลจะให้เนี่ยมาทำให้ตัวเองเก่งขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เสียโอกาสสำหรับ SME สำหรับสตาร์ทอัพเมืองไทยนะถ้าจะช่วยประหยัดเงินให้เขาทุกวันนี้เขาจ่ายเงินเดือนละหลายพันบาทเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปของเขาที่เขาทำงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเกษตรเพื่อ SME ก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่สามารถต่อยอดตรงนี้ได้อันนี้เสียดายเพราะอันนี้คือการอัพสกิลจริงๆที่รัฐบาลปิดช่องเอาไว้เห็นไหมครับอันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยพูดมาถึงนี้เราเห็นแล้วว่าความสามารถของ AI เนี่ยโปรของเราไม่เท่ากันมากไปกว่านั้นจะพักตรงนี้ไหมครับดูเวลาแล้วสงสัยน่าจะพักตรงนี้ก่อนหรือเปล่าครับคุณอิสรี
2: กำลังฟังเพลินคุณผู้ฟังก็เพลินกับการคอมเมนต์เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปเล่ากันต่อไปคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคุณจุลเวชบอกรายการที่ควรฟังต้องแบบนี้ครับ
1: เน
2: ี่ยอุปะ
1: โดนเส้นมันไปโดนตัวไหนล่ะเนี่ย
2: ส่วนคุณสุภศักดิ์โอ้บอกว่าเอา AI ไปใช้ในระบบราชการเถอะไปพัฒนาความเร็วในการบริการต่างๆตอนนี้ขนส่งทางบกโทรไปจะนัดไม่มีคนตอบเลยโทรมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเอา AI มาจัดการ
0: คุณอะไรนะครับคนที่สองไหมครับคุณ
2: ท่านที่สองคุณสุภศักดิ์โอ๊คค่ะ
0: คุณสุภศักดิ์จริงๆประเด็นที่คุณสุภศักดิ์ ตั้งมาเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญ

0: ญมากนะครับระบบ AI ที่เอามาช่วยราชการเนี่ยจริงๆมีแผนจะเล่าอยู่เตรียมไว้น่าจะเป็นวันจันทร์หน้า
1: สัปดาห์หน้า
0: เตรียมได้เล่าแน่นอนว่าถ้าระบบราชการเมืองไทยจะเอา AI มาใช้เพื่อยกประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับอันนั้นเล่าแน่ครับคุณสุภศักดิ์ครับวันจันทร์หน้าเราเจอกัน
1: ติดตามวีคหน้านะคะส่วนคุณอะไรนะบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงดีอีไม่ควรจัดตามโควต้าพรรคการเมืองคุณสมบัติประวัติการศึกษาประวัติการทำงานตื้อตื้อตื้อตื้อตื้ออ่ะความในใจผู้ฟังของเราอาจารย์เชิญต่อค่ะ
0: จริงโอเห็นด้วยครับจริงๆในกระทรวงทั้งหมดที่คิดว่าสำคัญผมคิดว่ากระทรวงดีสำคัญที่สุดเลยนะ
1: โดยเฉพาะยิ่งในตอนนี
2: ้ใช
0: ่และก่อนหน้านี้ด้วยครับคุณนิสรีจริงๆเนี่ยผมก็พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนว่าถ้าให้ผมเลือกได้นะผมจะเลือกคุณสุภจีมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเพราะว่าหลายอย่างที่มันเป็นอุปสรรคของราชการไทยเนี่ยครับการปฏิรูปกฎหมายความล่าช้าความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยหลักๆต้องอยู่ที่กระทรวงดีอีนะครับเราต้องเป็นคนที่นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีดีอีเนี่ยเข้ากันได้นะครับทำเป็นหนึ่งเดียวกันได้สิงคโปร์เนี่ยที่ AI ไปไกลกว่าเราเยอะมากเลยนะครับรัฐบาลเขามีทักษะด้าน AI ติดท็อป5ของโลกคนเขาเก่ง AI ของโลกเนี่ยนะครับเขามีคณะกรรมการคนนั่งหัวโต๊ะไม่ใช่รัฐมนตรีดีอีนะครับคุณอิศรีคุณอนุพัฒน์ท่านผู้ฟังแต่เป็นนายกรัฐมนตรี
1: ทำเองเพราะสำคัญ
0: สำคัญมากเพราะว่ามันจะได้ทะลวงทุกอย่างไปได
1: ้
0: นะครับรัฐมนตรีดีอีเนี่ยถ้าบอกเอาข้อมูลมาเชื่อมกันเนี่ยไม่มีใครเข้าฟังหรอกครับถ้านายกไม่ทุบหัวโต๊ะนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิงคโปร์พอดีในการอภิปรายในสภาและในที่สาธารณะหลายครั้งเนี่ยรัฐมนตรีดีอีที่ชัยชนกเนี่ยบอกว่าโอ้ยเราทำเนี่ย 1,600 กว่าล้านสิงคโปร์ใช้เป็นหมื่นล้านนะครับเราเนี่ยฉลาดกว่าเยอะประหยัดกว่าเยอะนะครับรัฐมนตรีที่ชื่อเกษมสันจะบอกว่าอันนี้เป็นความเท็จนะครับมีความคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรงเราไม่สามารถจะเอาโครงการTHI Passport ของเรา 1,600 กว่าล้านซึ่งเกิดจากการเช่า AI มาให้คนใช้1ปีไปเทียบกับโครงการของสิงคโปร์ที่ใช้ 20,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้5ปีเขาไม่ได้ไปเช่า AI มาให้คนใช้แต่เขาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเขาไปซื้อการ์ดคุณภาพสูงจาก NVIDIA นะครับมาเพื่อสร้างพลังการประมวลผลสร้าง Data Center ในประเทศตัวเองเขาลงทุนสร้างโมเดล AI ของตัวเองเขาใช้เงินนี้ไปดึงดูดตัวผู้เชี่ยวชาญ AI ระดับโลกนะครับมาฝังตัวทำงานที่สิงคโปร์มันคนละเวอร์ชั่นกันเลย
1: อันนั้นเขาทำระบบนิเวศและโครงสร้างต่างๆ
0: ใช่ครับแล้วก็ระบบที่ว่าเนี่ยแล้วสิงคโปร์เขาลงทุนไม่กี่สิบล้านบาทเพื่อสร้าง generative AI ให้ข้าราชการและครูใช้งานเรียกว่า pair AI นะครับทำให้ข้าราชการสามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับบริการประชาชนได้มากยิ่งขึ้นแต่เนี้ยหลักสิบล้านบาทนะครับเพราะนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงไปเทียบกับสิงคโปร์ไม่ได้เพราะนั้นคำพูดที่บอกว่าเราใช้แค่หลักพันล้านเขาใช้ตั้ง 20,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องประการที่สองที่บอกว่าที่ต้องรัฐบาลไทยต้องใช้โครงการนี้ต้องผ่านเอเย่นผ่านคนกลางเนี่ยเพราะว่าเป็นคอมพานีโพลิซีของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่ไม่สามารถติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลได้อันนี้ก็ไม่จริงนะครับอันนี้ก็ไม่จริงโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะหลายๆประเทศเนี่ยเขาติดต่อตรงกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน AI เพราะทุกบริษัททางด้าน AI เนี่ยเขามีแผนกหนึ่งโดยเฉพาะเลยที่ติดต่อโดยตรงกับประเทศต่างๆนะครับเขาอยากมากที่จะติดต่อโดยตรงกับประเทศต่างๆนะครับเพราะว่ายิ่งติดต่อกับประเทศไหนได้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นชื่อเสียงเป็นหน้าตาแล้วก็เอาให้ใช้ฟรีเขายังให้ใช้เลยครับเพราะวันหนึ่งพอใช้แล้วติดเดี๋ยวก็จะจ่ายเงินเขาเองเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ซื้อเฉยๆนะครับแต่บริษัทอย่างเช่น NVIDIA หรือ Google Cloud เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เป็น strategic partner ด้วยซ้ำไปเป็นพาร์ทเนอร์เลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพวกนี้เอามาเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนแต่ว่าทีนี้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับประชาชนมีทักษะในด้าน AI ที่เก่งขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายระดับเนาะเราเรียกว่า AI literacy ท่านผู้ฟังครับเรียกว่า AI literacy คืออะไรความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์คือรู้จักมันใช้มันเป็นอย่างมีจริยธรรม

0: ซึ่งคำว่า AI literacy เนี่ยคือความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมี4ระดับด้วยกันท่านผู้ฟังครับระดับที่1ก็คือรู้จักว่ามันคืออะไรรู้จักเท่านั้นน่ะอันที่2พอใช้มันเป็นเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะไปร่างอีเมลได้สรุปรายงานได้อะไรได้เงี้ยนะครับ AI literacy ระดับที่3คือคิดวิเคราะห์และประเมินผลที่มันทำงานให้เราจริงสมมติมันตอบมาแล้วบอกว่าตอบแบบเนี้ยไม่สมบูรณ์ตอบมาแบบเนี้ยมันหลอนนะข้อมูลผิดนะมันมีนะแล้วก็รู้ว่าจะใช้งานมันอย่างไรข้อมูลเราถึงจะปลอดภัยอันนี้เป็น AI literacy ระดับที่3ส่วนระดับที่4เนี่ยเรามีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์เอา AI หลายๆตัวมาต่อยอดออกแบบเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติมี AI agent ทำงานแทนเราได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่4ระดับเท่าที่ประเมินดูข้อมูลแล้วก็ดูการประเมินทั้งหลายเนี่ยคนไทยอยู่ในระดับที่2นะครับแค่พอใช้งานได้และการใช้งานได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อการบันเทิงเพื่ออะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองเรายังไปไม่ถึงระดับที่3และระดับที่4ส่วนข้าราชการนั้นผมไม่ค่อยมั่นใจว่าอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เนาะแต่ให้เกียรติหน่อยก็อยู่ระดับที่2แล้วกันเพราะนั้นถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำคือผมต้องยกระดับ AI literacy ของรัฐบาลก่อนจะมายกระดับ AI literacy ของประชาชนเพราะรัฐบาลเป็นคนกำกับดูแลเป็นคนเลือกว่าจะพาประเทศไทยเดินไปทางไหนบนเส้นทางของปัญญาประดิษฐ์ถ้าคนนำทางมี AI literacy ต่ำเราก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับไปจ้างผู้ประมูลมามาช่วยทำแบบนี้แจกของฟรีไปแบบนี้ขี่แอคเคาท์เองเข้าไปแต่ถ้าภาครัฐหรือผู้บริหารประเทศมี AI literacy ระดับที่3ระดับที่4เข้าใจลึกซึ้งว่ามันทำงานอย่างไรสร้างมูลค่าได้จากตรงไหนบ้างเนี่ยโครงการ AI ของประเทศจะไปอีกไกลมากเลยนะครับผมต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าวันนี้มันมีอีก3คำใช้เวลาสั้นๆตรงนี้เราคุยถึงเรื่อง AI ใช่ไหมคุณศรีคุณภัทร AI เนี่ยเราทุกคนรู้แล้วมันคือสมองมันใช้งานได
1: ้
0: มันมีคำอีกคำว่า AI agent
1: ค่ะ
0: AI agent คือคนที่ทำงานแทนเราได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณศรีหาข้อมูลคุณอรภัทรหาข้อมูลหรือแต่งสคริปต์หรือเขียนอีเมลเสร็จนะครับแล้วก็ก๊อปมาเอาไปพาสเอาไปส่งในอีเมลของเราเองแต่เอเจนต์เนี่ยคือว่าพอมันเขียนเสร็จแล้วมันส่งให้เราเลยหรือว่าอย่างสมมุติว่ามีลูกค้าเขียนอีเมลมาหาเราเอเจนต์เนี่ยอ่านแล้วก็บอกเราว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งต่อไปยังคนที่ต้องควรตอบนะครับเอเจนต์ทำงานแทนเราอย่างผมวันนี้ในมือถือทุกเช้าหกโมงเช้าเนี่ยเอเจนต์ของผมก็จะส่งข่าวทั่วโลกมัวข่าวสื่อประเทศไหนลงเกี่ยวกับเมืองไทยสรุปมาให้หมด6โมงเช้าส่งมาถึงเราละนี่เรียกว่า AI agent ตัวสุดท้ายที่เราควรจะรู้จักกันก็คือ agentic AI ก็คือ AI ที่คุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงระบบด้วยตัวเองรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรสมมติเป้าหมายเพื่อได้ข้อมูลดีที่สุดในการจัดรายการกับ Good Morning ASEAN นะครับ AI agent หาให้ผมมาเรียบร้อยผมบอกผมอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้นะสรุปมาให้หน่อยเขียนสคริปต์ให้หน่อยส่งมาเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ6โมงเช้าส่งมาถึงละแต่ถ้าเป็น agentic AI คือหาอย่างนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพยังไม่ดีพอคนฟังยังไม่ถูกใจปรับปรุงตัวเองได้อีก
1: และ
0: ม
1: ัน
0: มีหลายตัว
2: เตรียมแบบมีสไตล์มีลายเซ็น
1: แ
2: บบ
1: ของเรา
2: สามารถเทรนได
0: ้อันนั้นเป็น AI agent นะครับ agentic นี่คือปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่เราทำไว้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ถ้ามีรัฐมนตรีดีที่ชื่อเกษมสันเนี่ยประเทศมันน่าจะไปดีกว่านี้นะคุณอิศรีคุณนะครับ
1: อาจารย์
3: แน่นอนที่สุด
1: ความเห็นของคุณผู้ฟังนะเข้มข้นอย่างมากอาจารย์เรียนเชิญนะคะสามารถ
3: ไปต่อได
1: ้หลังจบแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อสัปดาห์หน้ารวมทั้งคุณผู้ฟังเองนะ
3: คะ
1: อยากเข้าไปชมความเห็นที่มีต่อเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูได้ใน Facebook Live ของเราในเช้านี้นะคะสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องนี้
0: สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่อง AI กับการเรียกว่าเลยนะครับยกระดับราชการครับ
1: เดี๋ยวเชื่อมจากที่เราคุยกันวันนี
3: ้
1: ต่อไป
3: ต่อ
1: ในสัปดาห์หน้าในแนวราชการนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและเราสองคนพร้อมทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาในช่วงประมาณกลางเดือนนี้ก็กลางแล้วเนาะ15แล้ว
2: กลางเดือน15ครับ
1: ค่ะก็น่าจะวันที่17นะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปต่างประเทศอีกนะคะไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศรัสเซียก็อาจจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราคงต้องติดตามเรื่องราวต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้อะไรกลับมาบ้านบ้างนะคะมีข้อมูลว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเตรียมบินไปคาซานโดยใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนแล้วก็เดินหน้าการทูตเศรษฐกิจมุ่งหน้าเปิดตลาดใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงพลังงานในช่วงหลายทริปหลังเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีหลายวัตถุประสงค์นะที่เป็นเป้าหมายชัดเจนเหมือนกันก็คือ1เรื่องการสร้างความมั่นคงทางพลังงานหลังจากที่มีเหตุการณ์สหรัฐอิหร่านใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการปิดอ่าวฮอร์มุซแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องนี้แล้วก็ประกอบกับปัญหาเรื่องของการเปิดตลาดหรือว่าการดันโอกาสทางธุรกิจของไทยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นผลที่เราได้รับแล้วเรียกว่าเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ของการขึ้นหรือว่าต้องเรียกว่าวิกฤตพลังงานก็ว่าได้นะคะแล้วก็อาจจะเปิดโอกาสใหม่ๆที่เราจะได้เปิดพื้นที่ในหลายๆภูมิภาคที่เรายังไม่เคยได้มาก่อนนะคะ
2: ครับ
1: จะออกเดินทางจากไทยช่วงบ่ายวันอังคารพรุ่งนี้ค่ะหลังก็จะมีประชุมครม.ก่อนนะคะ
2: เราคงไปติดคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องโอกาสทางการค้าการลงทุนที่ไทยกับรัสเซียจะมีอะไรกันเพิ่มเติมมากขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ในบ้านเราก็ยังมีปัญหาเดิมๆหลายๆข่าวที่ยังไม่ค่อยจะชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการสำคัญอย่าง TH เขาเรียก Thailand AI Passport ใช่ไหมคะ
2: ครับก็ยังเป็นปัญหาถกเถียงกันเพราะว่าต้องใช้วงเงินถึง 1,600 ล้านบาทนะครับทำให้ทางสสหรือพวกฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังท้วงติงตั้งข้อสังเกตกันมากมายนะครับโดยบอกว่าล่าสุดนะครับคุณผลิตวัชรศิลป์นะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายการนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่างบโครงการไทย AI Passport เนี่ยนะครับเป็นงบประมาณที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการงบประมาณตามปกติที่จะมีขึ้นนะครับทางพรรคประชาชนก็จะเสนอให้มีการทบทวนและยุติโครงการนะครับเพราะว่ามีข้อสงสัยเรื่องของกระบวนการที่ผ่านมาโดยเฉพาะเนื้อหาใน TOR ของโครงการนี้นะครับคุณผลิตบอกนะครับว่าโครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะที่เคยอนุมัติสมัยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและอนุวัตกรรมที่มีอดีตรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยนะครับคือคุณสุภมาศอิสระภักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมนะครับผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณเมื่อปี2569มาแล้วซึ่งทางฝ่ายค้านนั้นได้เคยตรวจสอบและก็มีการทักท้วงในชั้นกรรมาธิการในวาระที่2แต่ปรากฏว่าเสียงข้างมากนะครับของที่ประชุมคณะกรรมาธิการในเวลานั้นลงมติอนุมัตินะครับแต่ฝ่ายค้านนะครับโดยเฉพาะพรรคประชาชนก็ยังเฝ้าติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับพอมาล่าสุดได้ทราบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาธิการวิจัยและวัฒนธรรมคนใหม่นะครับคือคุณยศชนันท์วงศ์สวั

0: ัดเนี่ยสั่งให้มีการรื้อ TO ใหม่ทั้งหมดนะครับคุณผลิตก็บอกเนี่ยเท่ากับแสดงให้เห็นว่ามีข้อพิรุษใน TOR ของโครงการ Thailand AI Passport นะครับอาจจะไม่ได้มีอยู่แค่โครงการเดียวก็ได้อาจจะมีหลายโครงการที่ถูกตั้งขึ้นมาสมัยที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยควบคุมดูแลรับผิดชอบกระทรวงนั้นๆนะครับทำให้รัฐมนตรีที่มาเปลี่ยนรัฐมนตรีคนใหม่นะครับคือคุณยศชนันเนี่ยที่มาคุมกระทรวงเนี่ยเขียนว่าพบข้อพิรุษสงสัยจึงมีการสั่งให้ปรับเปลี่ยนเพื่อมาให้สุ่มเสี่ยงที่เอื้อต่อเอกชนรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะครับ
1: ค่ะก็เป็นโครงการที่แรกๆนึกว่าจะไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่ามีการขยายผลอย่างมากมายเล่นไปถึงพ่อถึงแม่เลยนะแล้วก็เรียกว่าเป็นการ
0: ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่านะ
1: ไม่เกี่ยว
0: แล้วอันโครงการนี้แต่ทำไมเขาไปเท้าความถึงเรื่องวุฒิการศึกษาของรัฐมนตรีดิจิทัลนะครับคุณชัยชนกไปพูดถึงเรื่องครอบครัวว่าเอ๊ะไม่ใช่แม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันไปเชื่อมโยงกันได้อย่างไรครับ
1: ก็จริงๆมันก็มีที่มาจากท่านรัฐมนตรีที่พูดภาษาอังกฤษเก่งในห้องประชุมสภาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนั้นก็ทำให้คนก็สงสัยว่าท่านจบอะไรมานะแล้วก็จริงๆก็เป็นอันที่คนเขาก็ดึงออกมาจากข้อมูลที่ท่านพูดนั่นแหละอย่างตอนครั้งก่อนจำได้ที่ท่านบอกว่าโอ้โหท่านเป็นลูกใครพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรอะไรประมาณนี้แต่จริงๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องธรรมดาของนักข่าวที่ขุดแต่นะเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะเพียงแต่ทำให้ดูเหมือนเขาเรียกว่าคนจะมีความรู้สึกเหมือนดูแคลนใช่ไหมในเรื่องของประวัติที่ก็บอกไงว่าไม่อยากให้ใครมารู้ประวัติอะไรต่างๆเนี่ยดีกว่าคุณเนี่ยนะ อย่าทำงานการเมือง
0: ใช่ใช่ใช่ลองการเมืองดิอะไรที่เราบางทีเจ้าตัวยังไม่รู้ว่าไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างก็จะมีคนเข้าพยายามไปขุดคุยขึ้นมานะครับ
1: ช่วยรายงานให้ทราบว่าคุณลืมประวัติตัวเองไปไหมอะไรแบบนี้แต่ในความจริงเนี่ยไม่เกี่ยวนะเรื่องพวกนี้ไม่เก
0: ี่
1: ยวแล้วก็
0: ทีนี้กลับมาเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport นะครับที่นักวิชาการหลายคนก็ท้วงติงนะครับออกมานอกจากฝ่ายค้านที่ว่าแล้วนะครับอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.
1: ย
0: ุ
1: ทธพร
0: อิสระชัยนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านก็ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับท่านบอกว่าโครงการนี้สังคมไทยจะได้อะไรที่ต่อเนื่องจากโครงการนี้บ้างแม้จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นไปนะครับแต่เปิดหลังจากได้มีการตัดสินใจไปแล้วเพราะถ้าเช่นนั้นก็จะไม่มีผลที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในสาระสำคัญนะครับ
1: yeah.
0: อาจารย์ยุทธพรจะบอกนะครับว่าสังคมจะได้อะไรที่ยั่งยืนจริงๆในระยะยาวจากโครงการนี้เพราะว่าจากโครงการนี้บอกซื้อเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ลดช่องว่างทางดิจิทัลที่คนอาจจะเข้าไม่ถึงในเรื่องของ AI จริงหรือไม่ท่านต้องคงสงสัยนะครับแล้วก็ยังบอกนะครับว่าบางคนอาจจะไม่มีกำลังซื้อแต่โครงการนี้ซื้อให้ทุกคนได้ใช้จริงหรือเปล่าเพราะว่าในแง่กลยุทธ์แล้วนะครับหากก็มีการเข้าไปใช้ AI ก็อาจจะต้องมีการเพิ่มฟังก์ชันในบางส่วนเพราะว่าโครงการนี้ให้ใช้ฟรีเพียง1ปีเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ยั่งยืนอะไรนะครับอาจารย์ยุทธพรก็ยังบอกว่าโครงการนี้ภายใต้การปรับดูแลของคุณชัยชนกชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับท่านก็เห็นว่าอาจจะส่งผลต่อความนิยมของพรรคภูมิใจไทยก็จริงแต่เป็นเพียงกลุ่มคนบางส่วนเท่านั้นโดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ที่จะใช้ AI นั้นน่าจะเป็นเฉพาะคนรุ่นใหม่แม้จะมีคนรุ่นเก่าที่สนใจบ้างนะครับแต่คนรุ่นใหม่ในเมืองจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วทำให้พรรคภูมิใจไทยอาจจะไม่ได้สนใจผลกระทบเหล่านี้นะครับเพราะว่าฐานเสียงส่วนใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยเป็นเรื่องของระดับท้องถิ่นเป็นตระกูลการเมืองท้องถิ่นมากกว่าเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงไม่ได้กังวลในเรื่องประเด็นนี้นะครับและอาจารย์ยุทธพรยังบอกนะครับว่าข้อสำคัญที่น่ากังวลคือเรื่องของความคุ้มค่าของโครงการครับเพราะว่าใช้งบหลักพันกว่าล้านบาทสังคมจะได้อะไรบ้างบ้านเมืองจะพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริงหรือไม่เพราะว่าเน้นแต่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แต่เรื่องของบุคลากร ไม่เคยได้รับการพัฒนาหรือ

0: ได้รับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีจังแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่จะซื้อ AI ไว้ให้คนไทยใช้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็รู้ด้วยว่าใช้แล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรเป็นสิ่งที่ไม่เห็นจากโครงการนี้เลยครับนี่เป็นความคิดเห็นของดร.ยุทธพรอิสระชัยครับ
1: ค่ะเราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาติดตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันต่อนะคะประเด็นเรื่องย้อนกลับมานะเมื่อครู่เราก็คุยกันหลายเรื่องย้อนกลับมาประเด็นที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งเรื่องของโครงการ Thailand AI Passport นะคะฟังดูแล้วในช่วงนี้มันจะมีโอกาสไปถึงดวงดาวมั้ยเนี่ยนะคะประเด็นที่หลายๆคนคาดหมายกันว่าจะมีประเด็นที่เรียกว่าอาจจะสั่นคลอนรัฐบาลได้นะคะก็ต้องเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทำผิดข้ออะไรต่างๆนะคะดร.กิฟต์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภณคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: คุยกับดร.กีฟเพราะว่าคาดเกี่ยวอยู่มันอาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆแล้วก็ทางพรรคฝ่ายค้านก็ออกมาเรียกว่าตรวจสอบข้อมูลอย่างเข้มข้นรวมทั้งมีการขุดข้อมูลต่างๆเนื่องจากพรรคประชาชนต้องถือว่าเป็นพรรคที่มีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีนี่เขาเรียกว่าเป็นชุมนุมรวมดาวกันก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอาจจะด้วยวัยแล้วก็สาขาที่เรียนกันมาวิชาชีพที่เขามีความเชี่ยวชาญชำนาญและชื่นชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็มาอยู่ในกลุ่มเนี่ยเยอะนะคะทีนี้ก็เลยหูใบตาไวแล้วก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายประการก่อนหน้านี้ก็จะมีคนที่ออกมาค้านอย่างกรณีของคุณไอ้รัชนกบอกนี่ถ้าเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยก็จะฟ้องปปช.นะอะไรแบบเนี้ยหรืออย่างกรณีของคุณนิธิกรบุญยะกุลเจริญซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการฝ่ายไอทีของพรรคประชาชนเลยนะอันนี้คือเขาเรียกว่ามีเป็นมือวางอ่ะนะเขาก็โพสต์ผ่าน Facebook ว่าไอ้คำว่า AI Passport ไม่ได้เป็นคำใหม่เอกชนเขาใช้มานานแล้วนะแล้วก็บังเอิญ Plus เนี่ยเป็นบริษัทเดียวกับที่หลายคนตั้งข้อสงสัยเรื่องจออะไรต่างๆนะแต่ว่าเขาลบไปแล้วล่ะข้อมูลพวกนี้นะแต่ว่ายังไงก็ตามเขาก็บอกว่าหลักการนี้มันเหมือนกับโครงการของภาครัฐในสมัยของรัฐมนตรีชัยชนกนิจังเลยนะคะรวมถึงบริการอะไรต่างๆนะหลักการบริการแล้วก็ลอกเข้ามาป่ะเนี่ยชื่อโครงการก็เหมือนนะเหมือนเปียบอะไรประมาณนี้ก็เอาออกมาเรียกว่าเป็นข้อสังเกตตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วอย่างบางกรณีก็บอกว่ายกเลิกไปเลยสิก็คือถ้ามีปัญหาก็ยกเลิกไปเลยอะไรต่าง
3: ๆ
1: ท่านก่อนหน้านี้ที่มีการแถลงก็ท่านปลัดบอกไม่ได้ยังที่เข้าใจว่าขั้นตอนคือมันไม่ได้มีการแถลงออกมาเป็นทางการนะว่าขั้นตอนในขณะนี้มันอยู่ในขั้นตอนใดคือจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเซ็นสัญญาไปยังหรือยังไงทำผิดข้อตกลงไหมหรืออย่างไรบางอย่างบางท่านบอกอ่ะถ้ามีข้อสงสัยยกเลิกไปเลยคุณจะได้ไม่มีปัญหามันทำได้ไหมเนี่ย
3: ค่ะมีหลายประเด็นเนาะเดี๋ยวคิดว่าลองไล่เรียงกันทีละประเด็นดีไหมคะ
1: ดี
3: อย่างที่บอกไปเรื่องของโครงการเนี่ยแหละก็ถามว่ามีความเสี่ยงถูกร้องไหมก็คุณรัชนกประกาศแล้วนะใช่ไหม
1: ว่าจะไป
3: จับประกาศต่อสาธารณะถ้าโครงการเดินหน้าต่อก็น่าจะยื่นร้องต่อปปช.ใช่ไหมคะก็เรนคิดแบบนี้ค่ะว่าเราอาจจะลองเรียงกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะว่าไม่นับเรื่องปปช.ปปช.ก็คงจะเป็นประเด็นคล้ายๆกับแพทเทิร์นที่เรื่องอื่นใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นเรื่องอำนาจของผู้อนุมัติโครงการใช่ไหมการใช้เงินเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมนะคะฝ่าฝืนระเบียบหรือเปล่าเอื้อประโยชน์ไหมนะคะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของปปช.แต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็ไปดูกันดีกว่าว่าคือหลายท่านก็คงคล้ายๆกับให้ความเห็นนะเนาะว่าโครงการนี้ดีไหมใช่ไหมคะก็อาจจะแบ่งเป็นแบบนี้ก็ได้ว่าคือโครงการแบบนี้ดีหรือเปล่าเรนคิดว่า

0: ็ลองเอาอคติออกไปก่อนนะนะคะหรืออคติ
1: รวม
0: ท
1: ั้
0: งชอบไม่ชอบด้วยนะ
1: ว่ามันอะไรทำอะไรมันจะได้อะไร
0: นะคะอันนี้เดนก็เอามาจากสื่อรวบรวมมาแล้วกันบอกว่า

0: รัฐบาลก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรให้หาวิธีเพิ่ม AI literacy หรือที่เรียกว่าความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญญาประดิษฐ์นะฮะ
1: แบบเร็ว
0: การไทย AI passport เองเนี่ยก็ตั้งเป้าเนาะทำให้คนไทย5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือใช่ไหมคะ AI ระดับโปร
1: เราเลย
0: แล้วก็เรียนรู้การใช้งานจริงซึ่งเป็นเป้าหมายที่เขาบอกนะคะว่าเชิงนโยบายสาธารณะดังนั้นคำถามเนี่ยคงไม่ได้แปลว่าเอ๊ะควรส่งเสริม AI หรือเปล่าเพราะว่าควรอยู่แล้ว
1: เราขาดอยู่
0: ทุกคนต้องใช้ให้ได้นะคะดังนั้นประเด็นเรื่องโครงการดีไม่ดีอย่าตัดทิ้งไปเถอะเพราะว่าท้ายที่สุดยังไงมันก็ต้องไปถึงจุดนั้นนะคะเพราะว่าประเทศอื่นๆเขาก็ไปกันหมดแล้วแต่หลายคนไม่ได้ตั้งคำถามว่าโครงการดีหรือไม
1: ่
0: แต่หลายคนตั้งคำถามว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วหรือยังใช่ไหม
1: ใช่
0: นะคะโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงการที่ใช้เงินเยอะนะคะ 1,621 ล้านบาทเลยถามว่าเอ๊ะเลือกใช้งบแบบนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วไหมในการส่งเสริม AI literacy นะคะก็ดีที่สุดแล้วหรือเปล่ามันก็ต้องดูว่าตอนนี้เรามีช้อยส์อะไรบ้างใช่ไหมคะ
1: แบบโตแล้วเรียนรัฐได้ไหมหรือว่าจะทำยังไงที่จะมานั่งนับหนึ่งใหม่ไหมอ่ะบางคนก็ถาม
0: คือก็มีหลายวิธีนะคะในการที่ส่งเสริม AI literacy นะถามว่าเอ๊ะมันมีวิธีไหนได้บ้างก็อาจจะลองไปดูประเทศอื่นๆ
1: ประเทศอื่น
0: สินะ
1: คะดูสิงคโปร์สิอาจารย์คนแก่เรียนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ
0: จริงๆจ้างเรียนก็น่าสนใจนะคุณ
1: มันไอ้นี่มากเลยอ่ะดูตอนที่มีโครงการใหม่ๆเนี่ยคือฮามากนะเฮ้ยจ้างเรียนเลยเอาเงินหย่อนลงไปเลยแล้วให้ไปลงไปเรียนเลยคือเหมือนกับว่ามันเป็นกลุ่มเป้าหมายเขาอย่างชัดเจนนะแล้วก็ให้แบบโตแล้วเรียนรัดอ่ะ
0: คือมันก็อย่างที่บอกค่ะมันมีหลายวิธีถูกไหมถ้าเราบอกเราซื้อ AI เหล่านี้นะคะแล้วก็บอกว่าอ่ะตั้งเป้าที่5ล้านคนก่อนนะที่ 1,600 กว่าล้านเนี่ยแล้วเขาจะได้เรียนไปถึง AI literacy หรือไม่เนี่ย2อันเนี้ยอาจจะคือไอ้แพลตฟอร์มเนี่ยดีไหมดีส่งเสริมอะไรส่งเสริมการใช้ AI แต่ AI literacy จะมากับแพลตฟอร์ม AI ไหมยังไม่แน่ใจ
1: นะ
0: คะอันนี้ยังไม่แน่ใจทีเนี้ยอย่างที่บอกไปบอกว่ามีมุมมองเชิงคล้ายๆกับ public policy เนาะนโยบายสาธารณะเองเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะคะตัวอย่างประเทศที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะเล่าให้ฟังก่อนละกันว่าเขาทำได้หลายเลเวลหลายระดับพร้อมๆกันนะคะเหมือนเมื่อสักครู่เนี้ยบอกว่า AI ต้อง for all ถูกไหมก็คือให้ทุกคน
1: ให้เยอะที่สุด
0: ไม่ใช่ให้แพลตฟอร์มอย่างเดียวนะคุณเขาสร้างความรู้พื้นฐานให้กับประชาชนนะคะตัวอย่างที่คุณสัมพันธ์ยกตัวอย่างเลยสิงคโปร์อีกประเทศหนึ่งที่ชัดมากคือฟินแลนด์นะคะหลายปีที่แล้วหลายประเทศก็เปิดหลักสูตรสอนออนไลน์แบบฟรีนะคะฟรีให้ประชาชนเรียนได้ด้วยตัวเองด้วยแล้วมันก็ไม่บอกแล้วกันนะว่าราคาถูกกว่า 1,621 ล้านแค่ไหนนะคะแต่เนี่ยคิดแบบนี้ค่ะว่ามีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งว่าเราควรจะเอา literacy คือคนที่มี literacy มาสอนทุกคนเนี่ยตรงนี้ไม่ยากอาจจะทำงานบูรณาการร่วมกันได้นะคะอันนี้ระดับหนึ่งเนาะอันที่สองค่ะถ้าคุยกันดีๆเนี่ยว่ามันเข้าอยู่ในระบบการศึกษาได
1: ้ค่ะ
0: AI ในระบบการศึกษาเองเนี่ยมันทั้งระดับโรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัยถูกต้องนะคะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องแพลตฟอร์มมันเป็นเรื่องของการซ้อมอย่างไรนะถูกไหมคะการเรียนแบบใช้ AI ช่วยอย่างไร
1: มันเป็นสาขาวิชาอย่างในบางประเทศเนี่ย
0: สาขาวิชา
1: เขาเปลี่ยนระบบการศึกษาให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็บรรจุเข้าไปในหลักสูตรเลยนะ
0: ถูกต้องนะคะอย่าง
1: อย่างจีนนี่ไม่ต้องพูดถึง
0: ใช่ไหมนะคะก็ National University of Singapore เนี่ยนะคะจริงๆเขาชัดเจนมาตั้งนานแล้วเรื่องของไม่ห้ามใช้ AI เพราะว่าท้ายที่สุดทุกคนต้องใช้ให้เป็นนะคะเรื่องนี้ทำมาหลายปีแล้วแล้วก็อื่นๆประเทศอื่นๆก็ทำมาเหมือนกันนะคะทีนี้เห็นไหมคะระดับคือพื้นฐานแล้วไปที่การศึกษาอันที่สามสำคัญมากคือแรงงานถูกไหมคะ
1: คือ
0: คนเด็กที่อยู่ระดับการเรียนอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะคุณเสือพรสอง
1: ก็ตามทัน
0: ใ

0: นที่คิดว่าต้องปรับตัวเยอะๆเนี่ยคือ workforce ก็คือตัวแรงงานดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ข้าราชการคนที่ทำธุรกิจแบบขนาดย่อมขนาดกลางใช่ไหมคะประเทศไทยเองอาจจะมีเกษตรกรด้วยนะคุณนะคะคนที่รู้สึกว่าคล้ายๆกับไม่ได้ถูกinclude หรือว่านำมาอยู่ในระบบการศึกษาแบบปกติได้นะพนักงานออฟฟิศเอ่ยบุคลากรทางการแพทย์เอ่ยอย่างเงี้ยนะคือต้องเรียนรู้การสร้างทุกอย่างที่ตัวเองใช้เป็นเครื่องมือผ่าน AI ไม่ใช่เรียน AI แบบเหมือนท่องจำไม่ใช่เทคนิคแต่ต้องใช้ให้เป็นนะคะ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้คือ AI สำหรับแรงงานนะระดับถัดไปที่เขาใช้กันเยอะๆเนี่ยนะคะก็คือเนี่ยแหละค่ะคือ AI access ดังนั้นเนี่ยถ้าจะสร้าง AI literacy เนี่ยโครงการไทย AI Passport เนี่ยคือ AI Access นะคะคือการเข้าถึง AI ใช่แต่ระดับรากหญ้าระดับการศึกษาระดับ workforce ยังไม่ใช่นะคะคุณ
1: เอาง่าย
0: อันนี้3อันแรกเมื่อกี้นี้ยังไม่ใช
1: ่3คน
0: แต่ทีนี้ถามว่า
1: 3คนเนี่ยที่อยู่ในวงสื่อเนี่ยเข้าถึงไหม
2: ผมเข้าถึงไม่เข้าไม่ถึง
0: คือมีข้อดีข้อเสียเช่นยกตัวอย่างเช่น AI access อย่างเงี้ยนะคะจริงๆถ้ากระซิบบอกเนี่ยทุกมหาลัยมีพวกนี้หมดแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะคะลดการใช้เช่นส่วนลดในการใช้ AI ใช่มั้ยเครดิตการใช้งานบัญชี AI มันจะมีโทเค็นด้วยนะคุณบางคนใช้มากใช้น้อยด้วยน
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าคุณเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยคุณใช้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะคะแต่อย่างคนที่จ่ายตังเองอย่างเงี้ยใช้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ซีเรียสแล้วคุณอย่าลืมนะว่าทุกอย่างที่เป็น data ที่คุณใช้ผ่าน AI เหล่านี้มันถูกสตอร์ไว้หมดเลยนะคะมันถูกเก็บไว้หมดเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญพอสมควรว่า5ล้านคนนี้ที่ใช้ไปทราบหรือเปล่าว่ามันสามารถที่จะมี footprint ได้หมดนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยถามว่ามีข้อดีไหมมีข้อดีค่ะคือก็ทุกคนเข้าได้ไงก็เข้าเร็วไงนะคะ5ล้านคนทีเดียวถูกไหมคะคนเข้าถึงได้จำนวนมากพร้อมกันนะคะมีข้อเสียหรือเปล่าก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนก็บอกกันโอ้1,621ล้านสูงมากเลยนะ
1: คร
0: ับ นะคะแล้วถ้าคนไม่ใช้อะทำไงอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าในทางเขาเรียกความคาดหวังว่าจะได้กลับคืนมาเนี่ยรีเทิร์นเนี่ยมันจะได้เท่ากับที่
1: จ่ายไปไหม
0: อันนี้สองแต่ถามว่าดีไหมดีหมดแหละคุณธวัชสังพันธ์นะคะ
2: ใน
0: เรื่องสุดท้ายค่ะระบบนิเวศ AI ของประเทศอันนี้สำคัญที่สุดไม่ใช่ AI access นะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าลองดูดีๆแล้วเนี่ยระบบ open data ระบบคือบางคนงงๆว่าฉันคุยกับ AI ฉันคุยในฐานะอะไรดีนะพาร์ทเนอร์ดีไหมไม่ใช่แต่การคุยกับ AI ต้องคุยในลักษณะไหนนี่แหละเพื่อไปส่งเสริมประโยชน์อะไรให้กับประเทศสนับสนุนนักวิจัยพัฒนาเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาที่ภาษาไทยใน AI เป็นต้นนะคะสตาร์ทอัพต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของ cloud storage ในของประเทศก็ตามนะคะซึ่งอันเนี้ยทั้งสิงคโปร์เอ่ยทั้งเกาหลีใต้ต่างๆเขาลงทุนคนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด5เลเวลนี้ไปพร้อมๆกันถึงจะเห็นผลนะคะแล้วถามว่าบ้านเราล่ะทำอย่างไรดีนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆบัดเจ็ตอะนะคะคือทุกอย่างอะมันขึ้นอยู่กับเงินหลายอย่างนะคะคือบางคนบอกว่าโอ้ยเงินไม่สำคัญแต่ถ้าคุยจริงๆแล้วเงินเนี้ยก็
1: เงินนั่นแหละตัวแรก
0: เออเขาเรียกว่าเบิกทางทั้งหมดอะนะคะ
1: มันจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ก็มาจากเงินนี่แหละ
0: ถูกต้องดังนั้นถ้ามันมี5เลเวลเนี้ยไอ้สัดส่วนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ AI ต่างๆอะมันควรที่จะแบ่งสรรปันส่วนให้ไปถึงทุกจุดไหมอันนี้เรียนถามเหมือนตั้งคำถามเนาะนะคะถ้าลงทุนเฉพาะ AI access แล้วเอาบัดเจ็ตที่เกี่ยวกับ AI ทั้งหมดมาวางตรงนี้ทั้งหมดถามว่าจะได้ผลหรือเปล่าถ้าตอบวันนี้เดี๋ยวฉันคิดว่าจะไม่แน่ใจ
1: ค
0: ืออันนี้มองในมุมของว่าการศึกษาด้วยถูกไหมคะบางคนมี AI ทำไม ChatGPT แต่นี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะเพราะมันดังอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ม
0: ีอยู่แล้วแต่ไม่เคยใช้เลยอย่างเงี้ยนะคะโอ
2: ้
0: แล้วก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอายุมากอายุน้อยด้วยนะไม่ใช่นะคะบางคนอายุเท่ากันเนี้ยแต่ไม่ได้อยู่ในแวดวงที่จำเป็นจะต้องใช้เขาก็ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าถ้าจ่ายแบบเขาเรียกโปรเนาะจ่ายแบบหลายตังค์อยู่มันก็แพงอยู่พอสมควรนะคะในลักษณะของการซื้อแบบรายเดือนนะคะแต่บางคนก็หารแล้วซื้อรายปีไปเถอะอะไรอย่างเงี้ย

0: ากันไปแต่ยุคนี้เริ่มคิดแบบนี้ค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวพอมันไปสักพักหนึ่งราคามันจะถูกลงกว่าเดิมค่ะเออไอตัว AI Access ราคามันจะลงมาถามว่าลงมาเพราะอะไรเพราะมันมีเจ้าอื่น
1: เข้ามา
0: market sharing กันอยู่ดังนั้นไอตัวที่เรื่องของ AI Access จริงๆแล้วมันค่อยๆเป็นแต่ละเฟสได้พอสมควรเพราะว่ายิ่งนานจะยิ่งถูกลงแต่ต้องไปส่งเสริมและสนับสนุนด้านอื่นด้วยนะคะทีนี้ก็ต้องเรียนว่ามันก็ดีอย่างที่บอกไปแล้วนะคะถามว่าดีไหมดีแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราวางแผนแบบเขาเรียกมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนาะมันก็ทำให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะมีแผนอื่นๆในการรองรับเพื่อที่จะทำให้ประชาชนหรือคนไทยเนี่ยใช้ AI ได้อย่างครอบคลุมและใช้อย่างเดียวไม่พอนะคะใช้ต้องมีเป้าหมายด้วยว่า
1: เป้าหมาย
0: เอ๊ะเราใช้ทำอะไรอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เออเดี๋ยวไม่งั้นเราจะเห็นเด็กๆเยาวชนนั่งคุยแต่กับแชทนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่มี product อะไรออกมานะคะก็เนี่ยแหละค่ะจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็หลายคนและหลายประเทศเนี่ยเขาก็พยายามแก้ปัญหาแล้วก็พยายามอัปเดตนะคะสกิลของคนในประเทศต่างๆอยู่ซึ่งประเทศไทยก็ควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะเดือนนี้เนี่ยสัปดาห์ที่ไม่ได้ที่ลาจัดวิทยุเนี่ยก็คือไปคุยที่อเมริกานะคะก่อนงานฟีฟ่าเนี่ยแหละแล้วก็มีประเด็นเรื่อง AI ค่อนข้างเยอะนะคะขนาดเราไปคุยที่คณะนิติเท่านั้นนะคะยังมีประเด็น AI เยอะมากน
1: ั่
0: นก็แปลว่าคณะอื่นๆหรือว่าส่วนของการศึกษาอื่นๆเนี่ยน่าจะม
1: ี
0: ประเด็นเรื่อง AI ที่เขาก็ต้องแก้ไขกันอยู่นะคะไม่ใช่แค่ประเทศเราแต่ประเทศอื่นๆก็แก้ไขกันอยู่พอสมควรเหมือนกันค่ะ
1: ก็มีคำถามแล้วที่เซ็น MOU ไปแล้วยังไงอย่างนี้หมายถึงว่า
2: จะได้มั้ย
1: จะทำต่อแล้วมันควรจะทำยังไงจะตรวจสอบมันจะตรวจยังไงจะยกเลิกมันจะถอยกลับไปนับหนึ่งใหม่หรือเปล่าเอออ
0: ันนี้ต้องไปดูแล้วค่ะว่ากระบวนการถึงตอนไหนแล้วถึงขั้นตอนไหนก็โครงการนี้ก็มีการไซน์ MOU ไปก็แยกกันว่า MOU มีสถานะทางกฎหมายแค่ไหนถูกไหมคะถ้า MOU เป็นเมมโมแบบเชิงความร่วมมือทั่วไปตัวอย่างเช่นภาครัฐแสดงเจตนารมณ์ร่วมการกำหนดกรอบความร่วมมือนะคะยังไม่ใช่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ก็ยังไม่ก่อภาระถูกไหมคะกับเรื่องของบัดเจ็ตหรือการเงินโดยตรงแต่ก็อย่างว่าอะไรล่ะคะคือพอเราเห็นคำว่า MOU มันก็ดูเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันเนาะนะคะก็มีแบบนี้รัฐบาลก็ยังสามารถที่จะพิจารณาชะลอโครงการปรับรูปแบบได้ไหมนะคะลดวงเงินได้หรือเปล่านะยกเลิกการดำเนินงานได้ไหมนะคะเพราะอันเนี้ยมันยังไม่มีสถานะในแง่ของการเข้ากับสัญญาแต่ถ้ากรณีต่อมาคือมันมีสัญญาหรือข้อตกลงแบบผูกมัดตามมาแล้วเนี่ยจะซื้อสิทธิในงาน AI จะซื้อระบบนะคะจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆก็กำหนดค่าตอบแทนต่างๆอันเนี้ยถามว่าทุกอย่างมันก็จะยกเลิกก็ได้แต่ว่าต้องดูด้วยนะคะเงื่อนไขบอกเลิกทำอย่างไรวัดดูซิว่าค่าปรับค่าเสียหายเป็นอย่างไรค
1: ่
0: าใช
1: ้
0: จ่ายที่ผมได้ลงทุนไปแล้วเป็นอย่างไร
2: แสดงว่าการที่เราทำ TOR แล้วเนี่ยจะเป็นการไปปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขใหม่เนี่ยมันต้องได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่ายใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเราจะไปขอเปลี่ยนว่าเอกชนเขาลงทุนไปแล้วหรือเซ็นลงนามไปเรียบร้อยแล้วอย
0: ่
2: างนี้เราต้องเสียค่าปรับไหมครับถ้าเผื่อมีการไปแก้ไข TOR กันใหม
0: ่อย่างที่เรียนไปแล้วค่ะว่าหลายคนก็มองว่า MOU เนี่ยเหมือนคล้ายๆเป็นกรอบป้องกันแต่จริงไม่ใช่นะคะ MOU มันก็เป็นเหมือนด่านแรกเท่านั้นแหละที่จะแสดงให้เห็นแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้ามันเปิด TOR มันลงรายละเอียดแล้วมันทำสัญญาต่างๆแล้วนะเปิดที่มาของราคากลางโอ้ยขั้นตอนมันเยอะมากคุณสมพรสมพันธ์นะคะพอเปิดแบบนี้เสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องดูแล้วว่าเงื่อนไขในการยกเลิกมันคืออะไรบ้างนะคะแต่ถามว่ายกเลิกได้ไหมมันก็ยกเลิกได้เพียงแต่ว่าก็ผลพวงที่ตามมามันก็คือถ้ายกเลิกโดยที่ไม่ได้ตรงเงื่อนไขในการยกเลิกตามสัญญาต่างๆนะคะหรือมีการปรับ TOR ต่างๆนานาแบบนี้ค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันก็คือผลเสียหายว่าคุณหรือภาครัฐก็อาจจะถูกฟ้องนะคะเรียกค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะแต่ก็นั่นเองเนี่ยมองแบบนี้คุณสมพรสำคัญว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากไม่ก็ใช่ไหมคะแบบ

0: โอ้แบบพักเดียว
1: มันก็เดียวคุณล้าสมัยไปแล้ว
0: ล้าสมัยไปเรียบร้อยนะคะแต่ถามว่าอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าการเดินหน้าต่อเนี่ยต้องเดินไหม
1: ต้องเดิน
0: มันในมุมนโยบายมันต้องเดินอยู่แล้วเพราะยังไงมันหนีไม่พ้นคุณจะบอกว่าฉันยกเลิกทุกอย่างฉันไม่ใช้ AI มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกระแสของโลกใบนี้มันเป็นแบบนี้ก็ย้อนกลับไปในอดีตแต่อันนี้หนักอาจจะคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอีกเลเวลหนึ่งอะเนา
1: ะ
0: คุณจำได้ไหมตอนที่เราใช้อินเทอร์เน็ตกันใหม่ๆอะ
1: เออ
0: ก
1: ็มันจะบอก
0: แหละแล้วถ้าเราบอกว่าเราไม่ใช้มันก็ไม่ได้
1: คุณก็จะถูกโลกทิ้งเอาไว้ข้างหลัง
0: ถูกต้องดังนั้นจริงๆ AI หรืออินเทอร์เน็ตมันเป็นเรื่องกลาง
1: ๆ
0: แต่เราเห็นว่าสิ่งที่สำคัญเราต้องทำไปด้วยอ่ะมันคือมนุษย์ที่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละว่าเขามีความรู้ความสามารถมีจริยธรรมเพียงพอไหมถูกไหมคะประเด็นตรงนี้ถ้าเราละเลยไปแล้วเราโฟกัสที่ AI access โดยอันอื่นยังไม่มีแผนรองรับอ่ะมันก็ไม่แปลกที่หลายๆคนเขาจะตั้ง
1: เครื่อง
0: หมายคำถามไว้นะคะค
2: ่
0: ะ
1: คือมันเหมือนกับเราไม่ได้ปูทางให้มันครบถ้วนแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนแต่ปรากฏว่ามันขึ้นมาทีเดียวเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกเหมือนโตแล้วเรียนรัดแล้วมันดูแล้วดูไม่ค่อยจะคุ้มค่าก็เลยมีการตรวจสอบแต่ก็เป็นหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านอยู่แล้วที่จะต้องตรวจสอบนะส่วนภาครัฐจะแก้ไขหรือจะมีการผลักดันต่อไปยังไงเนี่ยเราก็คงต้องช่วยกันลุ้นนะดิฉันก็คิดว่ามันเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะน่าสนใจแต่ว่าก็ต้องดูว่า
2: จะทำให้มันจะไปไหมไหมอย่างที่ฝ่ายค้านเขาท้วงติงข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้ที่ประมูลเป็นรู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องอยู่ในแวดวงใกล้ชิดกับพรรคการเมืองหนึ่งโดยเฉพาะหลายโครงการด้วยกันนะครับที่ทางฝ่ายค้านเขาท้วงติงนะครับก็ต้องทางรัฐบาลใช่ไหมเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องชี้แจงให้มันกระจ่างว่ามีความเกี่ยวข้องยังไงไม่เกี่ยวข้องอย่างไรในการที่มาจัดทำโครงการนี้เนื้อหาของ TOR มันมีผลกระทบอะไรอย่างไรจะยกเลิกเลยได้ไหมครับรัฐบาลประพรคือคนท้วงติงมากๆรัฐบาลบอกงั้นยกเลิกเริ่มต้นกันใหม่ยกเลิกสัญญาได้ไหมฮะ
0: มันก็ไม่ถึงกระทั่งต้องขนาดนั้นก็ลองพิจารณาดูอีกทีสิคะว่าเอ๊ะมันพอจะปรับรูปแบบอย่างไรได้บ้างและจริงๆการที่คนท้วงติงเองเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสอันดีในการที่ทำให้ผู้ที่ทำโครงการนี้หรือรัฐบาลอ่ะได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ทำให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นได้ก็ได้นะคะ
1: ค่ะอันนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวมันมีคดีหนึ่งเนาะดิฉันไม่แน่ใจว่าเราจะพอทันคุยกันไหมเรื่องชาวบ้านแต่ว่ามันเป็นกีฬาที่มีความอันตรายอย่างกรณีของบันที่จัมป์อย่างเงี้ยนะคะในต่างประเทศซึ่งหลายๆท่านถึงแม้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เคยไปเขาเรียกว่าท้ามฤตยูนะส่วนใหญ่เวลาก่อนที่จะมีการเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงเขาก็จะมีการทำสัญญาไว้ต่างๆว่าไม่เอาผิดอะไรต่างๆหน้าๆอะไรแบบนี้ปรากฏว่ามันมีกรณีในต่างประเทศที่พนักงานที่เขาจะมี3คนใช่ไหมที่จะช่วยโยนคนแบบท่าเหมือนเราบินลงไปอะเอาหัวพุ่งลงไปเนี่ยเพราะว่ามันจะมีสายรัดอยู่ที่ข้อเท้าเรื่องความปลอดภัยก็คือให้มันเรียกได้เรียกกับส่วนใหญ่จะเป็นน้ำนะไม่ใช่หินแต่อย่างไรก็ตามด้วยความสูงเนี่ยก็ทำให้แรงกระแทกที่ตกลงมาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเหมือนซีเมนต์เนี่ยก็เสียชีวิตได้เพราะนั้นก็มีความอันตรายมากแล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดปรากฏว่ามันมีคลิปหนึ่งในต่างประเทศเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนล็อกสายรัดที่เท้าลื
0: ม
1: ปรากฏว่าทั้งสามมีสามคนช่วยกันแบกนักท่องเที่ยวแล้วก็พุ่งไปเนี่ยถ้าบินเนี่ยลงไปเลยตายเลยคลิปมันก็ชัดเจนมากทั้งสามคนก็ดิฉันไม่แน่ใจปกติมันจะต้องมีหนึ่งคนที่จับสองคนที่ล็
2: อ
1: กสามคนที่เช็คใช่ไหมไอ้นี่กระบวนการเหมือนไม่มีอะไรสักอย่างคุณเห็นไหม
2: ลืมแผนเห็นภาพแล้วลืมผูกเชือกนิรภัย
1: ดรพีระคุณจักรพันธ์เล่าต่อ
2: ไม่ผมเห็น
0: แค่เดียวนิดเดียวแล้วคุณจักรพันธ์เล่าได้
1: อืม
2: ผมเห็นนิดเดียวไม่ว่าเขาบอกว่าคือหญิงสาวเนี่ยก็ร่วงตกลงมาเพราะว่าความสูงเกือบ40เมตรนะครับคนรับบาดเจ็บสาหัสและก็เสียชีวิตเพราะว่าเหตุเกิดเนี่ยเนื่องจากเนี่ยเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยเข้าไปเรียกว่าใช้คำว่าประมาทใช่ไหมแล้วแ

0: ปภพรน่ะที่เข้าไปปู่แล้วปล่อยโยนขึ้นไปปรากฏว่าทำไม่ถูกวิธีแล้วก็ไม่ได้มีการรัดสายที่เท้าอย่างแน่นหนาเนี่ยทำให้พุ่งขึ้นไปเล่นเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็หล่นลงมาที่พื้นนะครับถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้ขั้นต้นความผิดเบื้องต้นนี่จะเอาผิดกับใครได้บ้างพนักงานหรือว่าเจ้าของเครื่องบันทึกแฟ้มหรือยังไงครับและความผิดนั้นเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอะไรบ้างครับ
1: ดังนั้นกลุ่มโอ้โหเห็นแล้วแบบกลัวเลยค่ะเพราะปกติบางคนนี่ไม่ชอบเล่นอะไรที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
2: ชีวิตมัน
1: เห็นแล้วยิ่งแบบ
2: มันก็ดีอยู่แล้วอ่ะ
1: โอ้ใช่ใช่
2: ไม่ได้กลัวไม่ตายนะดิฉันกลัวแบบข้อเท้าอ่ะมันจะโดนกระชากมันจะเสื่อมแล้วมันจะทำให้ตอนแก่มีปัญหากระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดี
1: ใช่
2: มีไม่ดีใจว่าแหมมันทำเหมือนคนป่าในสมัยก่อนใช่ไหมที่เขาเรียกอะไรนะพิสูจน์ความเป็นชายอะไรแบบนี้ใช่ไหมเอาเชือก
1: ม
2: า
1: วันที่สุดวิธีอื่นก็ได้เนาะนะคะคืออย่างที่ว่าค่ะถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยยังไงประมวลกฎหมายอาญาก็อย่างน้อยก็ต้องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะแล้วก็มันเวลาดูกฎหมายอ่ะไล่จากคนที่ใกล้ชิดกับเหตุมากที่สุดตัวอย่างเช่นในคนที่แบกอยู่ตรงนั้นนะฮะผู้ที่ควบคุมกิจกรรมใช่ไหมคะมีหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยอยู่แล้วแล้วก็ละเลยไม่ตรวจสอบแต่ดิฉันเห็นแบบนี้เป็นดิฉันไม่เล่นแน่นอนนะคุณสวัสดิ์สภาบอกก่อนนะคะ
2: โอ
1: ้มีความไม่มันไม่รู้นะ
2: ฮะมันสุดแสนจะเสี่ยง
1: โอ้ถูกต้องนะคะแล้วมันก็เนี่ยมี human error ค่อนข้างเยอะนะคะเออก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันเห็นแล้วมันสลดใจอะค่ะละเลยไม่ตรวจสอบไปลืมเนี่ยลืมผูกเชือกแล้วอยู่ดีก็ไม่เตือนกันเลยหย่อนลงไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ช่วยกันหาม
1: ความบกพร่องแบบนั้นนะฮะทีเนี้ยบางคนก็บอกว่าโอ้มันเจตนาไหมล่ะเนี่ยใช่ไหมคะเจตนาเหมือนจะเล็งเห็นผลหรือเปล่าแต่ถ้าจะเอาไปถึงข้อหานี้เนี่ยคงจะต้องตรวจสอบหลายขั้นนะฮะแล้วก็อาศัยข้อเท็จจริงค่อนข้างมากนะคะก็ถ้าทุกคนรู้ว่ายังไม่ปลูกเชือกเลยนะคะแล้วก็ยังปล่อยให้กระโดด
2: เป็นวิชาชีพเขา
1: ตายมันก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็คือมันเห็นภาพแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่แค่ประมาทไงคุณสมพรสมพันธ์นึกออกไหม
2: เชือกมันกองอยู่ข้างๆอ่ะเชือกมันกองอยู่ข้างๆ
1: แล้วคนถ่ายคลิปใช่โอ้ซ้ายมือขวามือคือ
2: แล้วมันทำไมไม่เตือน
1: สองมิติ
2: ไอคนที่มันถ่ายอยู่ข้างหลังทำไมมันไม่เตือน
1: เนี่ยล่ะค่ะนั่นได้แบบโหเห็นแล้วมันสลดใจอะเนาะแล้วก็อื่นๆก็คงเป็นความรับผิดทางแพ่งด้วยนะคะทีนี้ก็จะมีธุรกิจเนี่ยแหละมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ทีมงานเหล่านี้เนี่ยดูงงงงงเนี่ยเขาได้รับอนุญาตให้
2: มันมืออาชีพเปล่าเนี่ยมาตรฐานไหมเนี่ย
1: นะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการประกอบกิจการแบบไม่มีมาตรฐานไม่ได้รับอนุญาตนะคะฝ่าฝืนกฎความปลอดภัยต่างๆหรือเปล่าความรับผิดของนิติบุคคลต่างๆหรือเปล่าตรงนี้มันอย่างน้อยที่สุดอะค่ะก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นแก่ความตายแต่โอ้มันเห็นขนาดนี้แล้วอะแล้วคลิป
2: ไอ้คนข้างหลังอีก
1: มุมซ้ายมุมขวาเนี่ยมันจะถึงขั้นว่าไม่ตักไม่เตือนอะไรกันเลยหรอคุณเหนือวันสำคัญ
2: หลายคนสงสัยว่าหนึ่งไอ้คนประมาทไอ้คือคนทีมงานซึ่งมันอาจจะทำงานทุกวันใช่ไหมด้วยความประมาทเลอะเลอะอย่างร้ายแรงแต่ไอ้คนที่มันถ่ายคลิปเฮ้ยเขาไม่ทักหรือไง
0: ไม่ทัก
2: ถือว่ามันจะต้องร่วมรับผิดไหมแล้วก็ก่อนที่เขาจะเล่นกีฬาประเภทนี้ส่วนใหญ่เขาจะเซ็นไม่เอาผิดอะไว้ก่อนเนาะไอ้สัญญาแบบนี้มันใช้ได้ไหม
0: ต้องถามเพื่อนประภาว่าอย่างของประเทศไทยสมมติถ้ามีลักษณะการเล่นแบบนี้ต้องไปติดต่อขออนุญาตจากหน่วยงานใดบ้างครับ
1: คือเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสถานประกอบการแล้วก็ผู้ที่ประกอบการนะคะในการที่คือส่วนตัวถ้าประเทศไทยเนี่ยเวลาจะประกอบการของพวกเครื่องเล่นที
2: ่มันก็ต้องดูแลอยู่แล้ว
1: ต่างๆนะคะอันนี้จะต้องมีการตรวจของความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยอยู่แล้วรวมถึงสถานที่เล่นเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยคือบางทีมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องไปกับภาครัฐนะคะคือพวกเนี้ยบางทีเห็นไหมคะว่าเขาจะเปิดกับห้างสรรพสินค้า
2: ค่ะ
1: หรือว่าบางเจ้าก็คล้ายๆกับ ไม่ค่อยมีสแตนด์อะโลนเหมือนกันนะมาบางเจ้าก็จะไปเปิดกับโรงแรมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งกับภาครัฐ
2: เสริมใช่ไหม

0: อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือเสี่ยงเองเจ้าของเขาเรียกว่าเจ้าของเครื่องเล่นไม่ต้องรับผิดชอบแต่มันไม่ได้แปลว่าคุณไม่ผูกเชือกให้เขาแล้วคุณจะรอดนะคะโอ้ไอ้ที่เซ็นยินยอมเนี่ยยินยอมคือรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามธรรมดาของกีฬานั้นๆอันนี้เรียกว่า assumption of risk คือถ้าเกิดเราใช้ภาษาที่เป็นภาษากฎหมายเนี่ยก็คือผู้เข้าร่วมเนี่ยเขาเซ็นยินยอมเพราะเขารับความเสี่ยงบางอย่างของกิจกรรมแต่แถมไม่ได้มีลักษณะในการเซ็นเพื่อสละสิทธิ์ในการได้รับการดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยนะคะถ้าเกิดมันเซ็นไปแบบนี้ไม่มีคนเล่นหรอกค่ะคุณเสพรสาวพันธ์ใช่ค่ะถ้าแบบไม่ผูกเชือกแล้วคุณเกิดตกลงไปตายฉันไม่รับผิดชอบ
1: แล้ว
0: ไม่มีใครเซ็นหรอกค่ะแน่นอนนะคะอันนี้มันผ่านผลอยู่ค่ะแต่ว่าผู้จัดเองยังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องจัดการเรื่องของระบบความปลอดภัยการทำงานอย่างเขาเรียกว่าเคร่งครัดทุกขั้นตอนด้วยค่ะ
2: ค
0: ่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่าไปเล่นเลยค่ะเสียงถ้าเป็นดิฉันต้องไม่เล่น
1: แค่หายใจเข้าไปให้มันชีวิตอยู่เป็นถึงแก่ๆมันก็ยังยากเลยนะโดยไม่เจ็บใครได้ป่วยเนี่ยก็มีคนถามเรื่องของเหตุการณ์ที่ภูเก็ตดิฉันทีแรกก็สงสัยเชิญคุณ
2: มาครับเชิญครับเชิญคุณสุภพรเลย
1: ที่ท่านนายกออกมาเปลยเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นในวงประชุมมหาดไทยที่เขามีวิวาทะกันแล้วมีการตั้งคำถามท่านนายกนั้นตั้งคำถามว่ามอท.1นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้รองผู้ว่าจะไปเอาน้ำยาหรือจะย้ายผู้ว่าอันนี้นี่แหมอยากจะเปิดให้ฟังเหลือเกินแต่ว่ามันก็จะมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะแล้วก็กำชับให้ใส่ใจพวกคดีสะเทือนขวัญอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ถามหาท่านรองผู้ว่าหลังจากนั้นก็น่าจะมีเขาเรียกอะไรมีวิวาทะเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็ความไม่พึงพอใจอะไรต่างๆนะคะซึ่งบรรดาคนที่เป็นเพื่อนสมาชิกเนี่ยที่ถามมาเนี่ยก็คือมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะก็เรียกแซะนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกแซะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะนายกอนุทินเป็นประธานการมอบนโยบายสำคัญของมหาดไทยผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลระหว่างการประชุมก็มีการกล่าวว่าผู้ว่าภูเก็ตร้องเรียนว่ามีรองว่าจะสั่งย้ายตัวเองลูกน้องจะสั่งย้ายตัวเองซึ่งท่านนายกก็บอกไม่เข้าใจรองผู้ว่ามันจะใหญ่กว่าผู้ว่าได้ยังไงโยกย้ายมันก็ต้องอาศัยมติครม.แล้วใครจะเสนอท่านไม่ใช่รัฐมนตรีมหาดไทยคือตัวท่านเองพูดง่ายๆถ้าจะย้ายผู้ว่าก็ต้องย้ายรัฐมนตรีมหาดไทยได้ด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ระหว่างที่มีการเปิดเผยพวกพฤติกรรมจากเพจอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้อิทธิพลรู้สึกในระยะ 2-3 สัปดาห์หลังเนี่ยจะมีประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้เช่นแชทหลุดคลิปหลุดข้อมูลหลุดอะไรต่างๆเยอะเหมือนกันนะอาจจะเป็นเรื่องความไม่พึงพอใจในเรื่องของการโยกย้ายนะฮะก็เลยถามหากันว่าเนี่ยมันทำได้ไหมเนี่ยปกติอย่างเวลาที่มีการประชุมภายในองค์กรภาครัฐมันเป็นความลับไหมการที่มีคนนำข้อมูลภายในออกมาที่เรียกว่าคลิปหลุดแชทหลุดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความผิดตามกฎหมายไหม
0: ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องแบบนี้ที่มันมีไวรัลไปได้นะคะก็คงไม่เอามาปล่อยใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าอยากจะให้กำลังใจท่านผู้ว่านะว่าจริงๆโดยหลักการนะคะท่านรองผู้ว่าก็สั่งย้ายท่านผู้ว่าไม่ได้หรอกนะคะเนาะเพราะว่าตามโครงสร้าง
1: รา
0: ชการเองเนี่ยก็ถือได้ว่าในจังหวัดเองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของจังหวัดแล้วนะคะแล้วก็รองผู้ว่าก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรหรอกไม่มีหน้าที่ดังกล่าวนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าหลายครั้งเนี่ยสื่อของคือคำภาษาไทยเนี่ยมันดิ้นได้จริงๆนะคุณเฉลิมศักดิ์บางทีเขาบอกว่าในยะเนี่ยมันเหมือนกับว่าใช้อิทธิพลหรือวิ่งเต้นหรืออะไรยังไงหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: โอ้

0: 你一定你ซีรีส์ออกมาอีกแล้วนะคุณสุพรสัมพันธ
1: ์
0: นะคะ
1: ไอ้ตลาด
0: โอ้ใช่ใช่ได้รับชมกันบ้างหรือยังคะคุณสวัสดิ์
2: ชมบ้างแล้วครับชมแล้วครับทั้งของเกาหลีทั้งของไทย
1: ใช
0: ่คุณจำได้ไหมว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เรื่องสาธุเนาะแล้วก็เหมือนเปิดวงการหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็มาอีกวงการหนึ่งแล้วเนาะ
1: คือบางทีเขาบอกว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวบางทีเนี่ยในชีวิตจริงมันไม่สามารถที่จะตีแผ่หรือว่าสามารถที่จะ
0: เล่าเรื่อง
1: เล่าก็เลยต้องผ่านความบันเทิงในรูปแบบหนึ่งซึ่งเอามาเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเตือนใจเขาเรียกสะท้อนสังคมนะ
0: สะท้อนด้วยสังคมนะคะแล้วพอทุกคนก็เหมือนซีรีส์เรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้นะคะทุกคนก็มองดูแล้วก็พยักหน้า
1: เหมือนไหมนึกออกนึกถึงอันนั้นออกไหมคดีนี้ออกไหมอะไรแบบนี้
0: ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเวลาเขาทำภาพยนตร์ขึ้นมานะคะมันก็มักจะเรียก based on
1: true story
0: การจัดการแต่งสีแต่งแต้มอะไรต่างๆไปตามลักษณะของการแสดงนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดพล็อตเรื่องอะไรต่างๆนานามันก็ต้องมีความเป็นจริงอยู่ในบ้างแหละนะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่คุณสวรรค์ถามขึ้นมาเรื่องบันทึกเกี่ยวกับการประชุมต่างๆเนี่ยนั่นก็เข้าใจนะคะว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่ควรที่จะต้องรับอะเนา
1: ะ
0: แต่มันก็ไม่รับ
1: ใช่ไ
0: หม
1: ครับ
0: ไอ้ที่ปั๊มรับเนี่ยมักจะไม่รับทั้งนั้นแหละค่ะนะคะคนที่ไปแอบบันทึกอะไรต่างๆการประชุมเนี่ยจริงๆผิดเสมอไปหรือเปล่าก็มันอาจจะไม่เสมอไปก็ได้ค่ะคุณสุพรสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าผู้เข้าประชุมเนี่ยเป็นผู้ที่บันทึกเสียงหรือวิดีโอในการประชุมที่ตัวเองเนี่ยเข้าร่วมอยู่โดยหลักการมันก็คือไม่ได้เป็นการแอบบันทึกถูกไหม
1: คะ
0: มันก็ไม่ได้เป็นการดักฟังต่างๆนะคะแต่ทีเนี้ย
1: ไม่ถูกกฎหมายจะไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมอาจจะไปใช้ในทางคดีไม่ได้เป็นต้นนะอันนั้นคือบันทึกนะคุณจะเผยแพร่ค่ะเผยแพร่อีกเรื่องนึงบันทึกเก็บไว้ชมเองหรือว่านำไปเผยแพร่ออกไปเนี่ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนกว่านะคะเราต้องดูว่าเป็นการประชุมราชการแบบภายในไหมถูกไหม
1: คะ
0: ไอ้ในกระทรวงประชุมผู้บริหารประชุมที่มีข้อกำหนดแบบประชุมลับที่คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ต้องเดินออกไปอะไรเงี้ยนะคะผู้ที่เผยแพร่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลภายในนะคะแล้วก็โดยหลักการมันน่าจะเป็นเรื่องของวินัยราชการวินัยราชการนะคะทีนี้ก็มีอีกสเต็ปนึงนะคะเผยแพร่เสร็จมันทำให้บุคคลเสียหายบุคคลอื่นเสียหายด้วยคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะคะ
1: โ
0: อ้โหเนี่ยมันก็เป็นประเด็นต่างๆทีนี้การประชุมหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยดังที่ว่ามันก็มีหลักการวางไว้อยู่เหมือนกันนะคะก็สังคมก็อาจจะเราในฐานะประชาชนมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลหรือเปล่านะคะก็หลายคลิปเห็นไหมคะไม่ค่อยมีคนฟ้อง
1: น
0: ะคะส่วนใหญ่เป็นผลทางคล้ายทางการเมือง
1: ทางการเมืองหรือก็ประมาณว่าทำให้มันเสียชื่อเสียเสียงให้มันตายกันไปตามตายตกไปตามกัน
0: อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วทุกคนฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะดึงลงมาด้วยอันนี้เนี่ยมันก็ไปติ่งอยู่เรื่องของการให้สัญชาติคนต่างด้าวที่วันก่อนเราเคยคุยกันไปแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติที่เรื่องการให้สัญชาติอะไรต่างๆที่มีคนให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเขาเรียกว่าคอร์รัปชันในระดับไม่เชิงว่าเป็นรากหญ้าแต่เรียกว่าเป็นฐานก็คือในส่วนข้าราชการบางส่วนที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะให้หรือว่าเปิดช่องต่างๆเช่นสมสิทธิ์คนเสียชีวิตอันนี้ได้ยินมาตั้งแต่ดิฉันยังทำข่าวใหม่ๆเลยนะมีมาแบบอมตะนิรันดร์การที่เป็นวิธีที่เขาชอบใช้กันหรือว่าแต่งมีคู่สมรสเป็นคนในประเทศนั้นเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ของสามีภรรยาคือคู่สมรสหรือไม่แม้กระทั่งบุตรที่เกิดในดินแดนแล้วก็อาศัยสัญชาติของบุตรเนี่ยก็คือขอสัญชาติด้วยอู้เยอะๆๆแล้วก็มีหลายแห่งเนาะมีทั้งพังงานมีทั้งภูเก็ตที่มีประเด็นปัญหาในเรื่องนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเก็บตกมาเล่าสู่กันฟังอีกสักรอบตอนนี้มันก็ยังค้างๆอยู่กลางๆอยู่นะดิฉันว่านะคะถามดร.กี้ไปส่วนนึงละขอขอบพระคุณนะภาพและข่าวจากข่าวสด .co.th นะคะมติชน .co.th ไทยรัฐ .co.th ค่ะ daily news .co.th thai tribune .com tnn thailand .com next news .com กรุงเทพธุรกิจ .com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net thai post .net คมชลึก .net nation week

0: เป็น MCOT News FM 100.5 ดิจิทัลพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับ
2: จักรพันธ์รสศิริรัตน์ค่ะ
1: เรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพลภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
7: ค่ะสวัสดีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
6: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้มีหลากหลายข่าวนะคะให้ได้ติดตามกันทั้งข่าวภาคประชาเค้าเรียกอะไรอ่ะข่าวประชาชนต่างๆข่าวอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่ใกล้ๆที่เราจัดรายการวิทยุก็ที่ห้วยขวางตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะ
7: ถกเถียงกันสรุปแล้วเนี่ยในแง่มุมของกฎหมาย
6: ค่ะ
7: นะ
6: คือประเด็นคือว่าตอนนี้มันลามไป2ศพแล้วนะสิพี่เก๋
7: ค่ะ
6: คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเป็นตชด.เน
7: า
6: ะ
7: มีการเสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะคือเท้าความก็คือตชด.ไปยิงกับทางวินจักรยานยนต์แล้วก็คือสาเหตุก็ตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของค่าโดยสารใช่ไหมคะเหมือนกับว่าทางวินจักรยานยนต์เนี่ยเขาเรียก120จะไปที่ไหนสักแห่งนึงนี่แหละ
6: ไปมักกะสัน
7: แต่ว่าทางคนที่เป็นผู้ก่อเหตุบอกว่า60บาทได้ไหมแล้วก็ตกลงกันไม่ได้อะค่ะก็มีปากเสียงกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการก่อเหตุนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก
6: ็จริงตัวเลขมันคือ80หรือ60
7: เหมือนพี่เก๋อ่านเจอฉบับนึงบอก60
6: คือเรทเนี่ยจริงๆแล้วอุ้มไปเข้าไปดูในแอปพี่เก๋มันเป็นระยะทางที่ควรจะเป็นเขาบอกว่าถ้าดูตามระยะทางแล้วถ้าจากห้วยขวางไปมักกะสันอันนี้นุ้ยทราบนะคะถ้าใครที่มีข้อมูลที่แน่นอน 100% ส่งเข้ามาได้นะคะ
7: เ
6: ขาบอกว่าราคาถ้าเกิดแม็กซิมัมเต็มที่คือ80แพงกว่า80คือแพงแล้ว
7: ค่ะ
6: มันถือว่าเป็นการเก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่ควรที่จะเรียกทีนี้พอเรียก120บาทเนี่ยเขาบอกว่าไม่ไปไอ้ไม่ใช่คือเป็นราคาที่ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาแล้วก็มีการโต้เถียงกันแต่ประเด็นที่น่าสนใจของเรื่องนี้คือตชด.ท่านนี้ท่านพกปืนไงแล้วพอพกปืนแล้วยิงแล้วจังหวะที่ยิงเนี่ยมันไปโดน3คน
7: ค่ะ
6: ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ตอนแรกที่อ่านข่าวเนี่ย
7: เสียชีวิตคนเดียว
6: ค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตอีกท่านนึงที่โรงพยาบาล
7: ค่ะ
6: แล้วก็ยังเหลือที่บาดเจ็บสาหัสอีก1ท่าน
7: ค่ะ
6: นะคะซึ่งตอนเนี้ยมันมีข่าวเคียงมาเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวว่าญาติของคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับการสูญเสียเนี่ยโดนขู
7: ่
6: บอกว่ามีคนแต่งกายคล้ายชุดตำรวจเนี่ยมาในสถานที่
7: ก็เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตนั่นแหละที่ให้ข่าวนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยไปที่สน.ห้วยขวางนะคะแล้วก็ไปกับเพื่อนที่ร่วมวินจักรยานยนต์รับจ้างก็เดินทางไปที่โรงพักอะค่ะแล้วก็ภรรยาของคนที่เสียชีวิตก็คือนายชรินทร์ในบอลที่เพิ่งเสียชีวิตล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจากภาวะสมองตายแล้วก็ร่างกายไม่ตอบสนองการรักษาเนี่ยอันนี้ทางภรรยาก็เลยมีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เพิ่มนะคะแล้วก็มีการบอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีชายปริศนามาหาเรื่องที่วินก่อเหตุแล้วก็พูดจาในลักษณะข่มขู่ในการเอาชีวิตอะค่ะทีนี้ก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่า

0: ่อเหตุมียศเป็นตำรวจด้วย
1: แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความเป็นธรรมก็ต้องไปปรึกษาทนายมีทนายสายหยุดออกมาแสดงความคิดเห็นมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้าฝั่งของผู้ก่อเหตุอ้างว่าป้องกันตัวเพราะว่าในคลิปเนี่ยก็จะเห็นก่อนว่ามันมีการเหมือนโดนผลักโดนถีบสักอย่างเนาะโดนทำร้ายร่างกายก่อนเนี่ยถ้าบอกว่าป้องกันตัวเนี่ยมันอาจจะอ้างยากเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ดูแค่ว่าใครถูกทำร้ายก่อนแต่ดูว่าตอนที่ยิงเนี่ยพยันตรายยังใกล้ที่จะอยู่ต่อหน้าหรือเปล่าคืออยู่ต่อคือการยิงอ่ะมันสมควรแก่เหตุไหมคือจากภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็ดูจากวิถีกระสุนของผู้ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยกระสุนมันเข้าด้านหลังการที่เข้าด้านหลังมันไม่ได้แปลว่าเขากำลังเข้ามากระทำเนี่ย
0: คือทนายสายหยุดทนายสายหยุดเขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ยก็อยู่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลเลยคือไม่ก้าวล่วงแต่คือก็พยายามที่จะ
1: ว
0: ิเคราะห์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แยกเป็นองค์ประกอบบอกว่าถ้าหากตชด.จะอ้างว่ามีการป้องกันตัวเนี่ยพอสมควรแก่เหตุมือเปล่าก็ต้องสู้ด้วยมือเปล่าอาวุธก็ต้องสู้ด้วยอาวุธแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันที่เกินสมควรกว่าเหตุหรือเปล่านะคะเพราะว่าตามคลิปที่เห็นแล้วก็ตามภาพที่เห็นเนี่ยเหมือนกับมีการอย่างที่อุ้มรายงานคุณผู้ฟังไป
1: คือยิงจากข้างหลังผู้ก่อเหตุนะคะเขาวิ่งออกมาผู้ก่อเหตุเนี่ยคือวิ่งออกมาแล้ว
0: ใช่
1: วิ่งออกมาแล้ว10เมตรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยชักอาวุธปืนแล้วกลับไปยิง
0: ค่ะ
1: ไอ้ตรงระยะ10เมตรนั้นแหละเหมือนกับทุกอย่างมันยุติลงแล้วอะนักกฎหมายหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าคู่กรณีกำลังถอยหนีหรือพยันตรายสิ้นสุดลงแล้วอะเหตุการณ์อ้างว่าป้องกันตัวมันเป็นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้น
0: ทีนี้มีทนายอีกหนึ่งคนนะออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันอย่างทนายเกิดผลนะคะก็บอกว่าถ้าหากเป็นกรณีที่ยิงผู้ที่เข้ามาทำร้ายหรือถีบล้มเนี่ยอาจยังพอมีประเด็นให้ต่อสู้ในเรื่องของการป้องกันตัวได้แต่ว่าในส่วนที่มีการยิงผู้เสียชีวิตจากด้านหลังขณะที่อีกฝ่ายกำลังหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุย่อมเป็นประเด็นสำคัญที่ตรงนี้แหละศาลจะมีการพิจารณาอย่างละเอียดเลยแล้วก็ตั้งคำถามว่าในสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยผู้ต้องหาจะต้องนำเหตุผลใดมาอธิบายต่อศาลเนื่องจากขนาดนั้นสภาพอันตรายหรือพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงตัวตามหลักกฎหมายอาญาอาจสิ้นสุดลงแล้วทำให้การอ้างป้องกันตัวเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติว่าถ้ามองว่าควรจะยิงขึ้นฟ้าไหมไม่ควรที่จะยิงเข้าไปที่ตัวตรงๆเลยแบบนี้ถ้าเป็นการป้องกัน
1: ภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตก็บอกเหมือนกันว่ามันเหมือนมาหมดแม็กเลยอะ
0: ค่ะ
1: เหมือนเป็นความตั้งใจอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นเหมือนกันพี่เก๋ว่าการที่เขาโดนทำร้ายก่อนเนี่ยแล้วการที่เขาใช้อาวุธปืนมาตัดสินปัญหาเขามีสิทธิ์หรอคือนี่ตอนแรกอะเป็นผู้เสียหายนะเพราะโดนทำร้ายก่อนถูกไหมภาพในกล้องวงจรปิดมันเห็นแต่ในท้ายที่สุดแล้วพอเขาใช้วิธีนี้ในการจัดการปัญหาเขากลายมาเป็นฆาตกร
0: ก็วันนี
1: ้ภายในระยะเวลาไม่กี่วินาทีเลย
0: อย่างวันนี้ภรรยาก็มีการออกมาขอความเป็นธรรมเหมือนกันนะคะนอกจากเล่าเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็รู้สึกค่อนข้างที่จะกังวลเพราะโดนข่มขู่เนี่ยก็บอกว่ารู้สึกเสียใจเหมือนกันที่สังคมออกมาเหมือนกับปกอันนี้เป็นภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตฝั่งวินจักรยานยนต์ก็บอกว่ารู้สึกว่าสังคมออกมาปกป้องผู้ก่อเหตุมองเรื่องของการสูญเสียของคนในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องตลกโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงบอกว่าเป็นเพียงคลิปที่ผู้ตายไปถีบผู้ก่อเหตุก่อนแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรือเกิดเรื่องอะไรมาก่อนด้วย
1: สติสัมปชัญญะเนี่ยมันวัดกันได้เพียงเสี้ยววินาทีจริงๆที่ผมบอกไปแล้วว่าจากที่เป็นผู้เสียหายกลายเป็นฆาตกรแล้วตอนนี้มันมีการถกเถียงกันว่าโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นของคดีนี้เนี่ยมันเริ่มต้นเพียงแค่ค่าโดยสารหลักร้อยบาทแต่มันจบลงด้วยชีวิตของคน2ชีวิตด้วยซ้ำแล้วครอบครัวของเขาที่จะต้องสูญเสียมันไม่สามารถจะหาเงินที่จำนวนมากเท่าไหร่มาทดแทนได้อะค่ะคำถามสำคัญก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าใครเริ่มก่อนแต่การยุติเราจะใช้ปืนในการมายุติทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าได้หรอเพราะตอนนี้มันจะมีเรื่องของป่วยจิตเวชเข้ามาเกี่ยวด้วยนะพี่เก๋
0: ค่ะเพราะว่าเขาอ้างใช่ไหม
1: ผู้ก่อเหตุ
0: ว่าพ่อเขาว่าป่วย
1: เนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้กลายเป็นคำถามที่คาใจกันอยู่นะคะนอกเหนือจากข่าวเคียงที่อุ้งกับพี่เก๋เล่าให้ฟังว่ามีการบอกกับพยานรอบข้างเนาะว่ามีคนไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็มีการสวมแว่นตาสวมเสื้อสีดำใส่หมวกกันน็อกปกปิดใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาคือตอนนี้ต้องแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นออกจากกันเหมือนกันนะพี่เก๋แต่ว่าหลักๆวัตถุประสงค์ของพี่เก๋ก็คืออยากจะเตือนในเรื่องของสติสัมปชัญญะต่างๆคือต้องบอกนะคะว่ามันไม่มีใครถูก 100% ไม่มีใครผิด 100% แน่นอนกับการวิวาทในครั้งนี้เพราะอยู่ดีๆคือมันน่าจะต้องมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสติ

0: จริงๆสติสัมปชัญญะจริงๆถ้าอยู่ดีๆจะไปว่าเขาหรือไปยิงเขา
1: วินาทีนั้นถ้าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยการตัดสินใจของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยทางผบ.ตร.ค่ะได้ออกมากำชับแล้วนะคะบอกว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเนี่ยจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและเป็นธรรมนะคะที่สำคัญเนี่ยมีการกำชับไปเลยนะคะว่าห้ามมิให้มีการช่วยเหลือหรือแทรกแซงหรือเลือกปฏิบัติไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นถ้าหากพบการสอบสวนแล้วปรากฏว่าข้าราชการตำรวจนะคะคนที่กระทำผิดเนี่ยคนดังกล่าวเนี่ยถ้ากระทำผิดจริงๆนะคะอันนี้ก็ว่าไปตามพยานหลักฐานเลยนะคะจะต้องถูกดำเนินการทั้งทางอาญาแล้วก็ทางวินัยอย่างเด็ดขาดด้วยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกันก็จะไม่มีข้อยกเว้นด้วยนะคะ
0: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ขยายออกไปในระดับโลกเมื่อวานหรือเมื่อวันศุกร์นะพี่เก๋ได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ปณิธานด้วยใช่ไหมก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน
1: ค่ะ
0: นะคะคือถ้ามองในมิติที่กว้างและหยาบที่สุดเนี่ยโอเคทุกคนยินดีกับการที่เหมือนจะมีทางลงยุติกันแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟื้นฟูทุกอย่างที่มันเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันด้วยเหมือนกันนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยหลังจากที่เราได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบางธุรกิจต้องล้มหายตายจากไปเลยก็มีแต่ว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยก็กำลังพยายามที่จะเอาออกซิเจนเข้าไปเพื่อให้ตัวเองยังมีลมหายใจต่อได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่พระอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรเนี่ยท่านบอกเลยว่าอย่างน้อยๆ 2-3 ปีนะ 2-3 ปีเนี่ยหมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่รักษาบาดแผลนะ
1: กว่าจะฟื้น
0: ค่ะซึ่ง 2-3 ปีที่รักษาบาดแผลเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเลยว่าระยะเวลานั้นเนี่ยอุปกรณ์ในการรักษาบาดแผลมันมีเพียงพอหรือเปล่าแล้วเราเองยังมีลมหายใจเพียงพอไหมอันนี้พูดถึงภาคเศรษฐกิจแล้วรวมไปถึงภาคประชาชนด้วยนะคะว่าจะสามารถอดทนได้มากขนาดไหนเพราะว่าดูอย่างตอนนี้ถ้าเราวัดจากเศรษฐกิจของบ้านเราอะไทยช่วยไทยพลัสดูสิว่าคนที่เขาใช้เงินหมดโควต้าตั้งแต่200บาทใช่ไหม
1: เดือนละ
0: เดือนละวันละ200
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเดือนละ 1,000 หมดไปตั้งแต่ครึ่งแรกนี่ยังไม่ใช้ delivery เลยวันนี้วันแรกยังไม่มีโอกาสได้ใช้ใช่เลยนะบางคนอ่ะ
1: ก็ทางกระทรวงการคลังก็ออกมาสรุปตัวเลขแล้วนะคะว่าคนที่ใช้หมดพันเนี่ยโอ้โหก็2ล้านกว่าคนแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะเพราะว่าทางสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นมุมบวกแหละที่มีเรื่องของสัญญาณในการที่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะคะแล้วก็เตรียมที่จะมีการลงนามกันวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทางคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่าการที่ทางสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยเขาสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็เตรียมที่จะลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณบวกของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยเลยนะเพราะว่าจะช่วยเรื่องของการลดความเสี่ยงด้านพลังงานแล้วก็เงินเฟ้อแล้วก็ยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกมันยังมีความผันผวนค่อนข้างที่จะสูงฉะนั้นเองเนี่ยก็ไม่ควรประมาทนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อสงครามสงบเนี่ยละค่ะโลกจะเข้าสู่ในช่วงของการฟื้นฟูไม่ใช่ว่าฟื้นเลยนะเข้าสู่ในช่วงการฟื้นฟูค่ะทีนี้ผลที่จะตามมานะคะก็พลังงานอาจจะลดลงความเสี่ยงเศรษฐกิจก็อาจจะมีความผันผวนลดลงการค้าการลงทุนก็อาจจะกลับมาฟื้น GDP โลกก็อาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นนะคะเรื่องของพลังงานก็ยังทิ้งไม่ได้นะเพราะเห็นว่าก็จะต้องเปลี่ยนผ่านนี่แหละเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่างเรื่องของเศรษฐกิจที่มันมาจากจุดเริ่มต้นนะคะทีนี้มันยังส่งผลต่อเนื่องค่ะราคาสินค้าขึ้นไปแล้วจะถามว่ามันจะลงไหมอันนี้สำคัญมากๆเลยขึ้นไปแล้วลงยากนะคะแล้วเงินเฟ้อตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตามมาค่าของชีพของประชาชนด้วยฉะนั้นเองเนี่ยก็ยังคงเป็นมองในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านอยู่นะคะก็จะต้องติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดเลยนะคะอ่ะก็ต้องเตรียมเรื่องของการรับมือแม้ว่าสงครามจบแต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจก็ยังไม่จบค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงที่ยังไม่จบก็คือคดีที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปมหัวสว.คือต้องบอกว่าเรื่องนี้อีกแค่ไม่กี่วันก็จะครบ2ปีแล้วนะพี่เก
1: ๋ค่ะ
0: เอาจริงๆนะอุ้มไม่คิดว่ามันจะลากยาวมาขนาดนี้นะตอนแรกอะเข้าใจว่ามันมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการนะคะแต่กลายเป็นว่าล่าสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่ทำให้ได้พูดถึงกันเยอะมากซึ่งเดี๋ยววันนี้เราได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับนักวิชาการด้วยนะคะเพราะว่ามันมีการออกมาเผยแพร่คลิปโดยคุณไอติมผลิตส.ส.พรรคประชาชนนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นคลิปวิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์ระหว่างบรรยากาศของการเลือกสมาชิก วุฒิสภาในรอบไขว้ระ

0: จังหวัดซึ่งในภาพเนี่ยมันเปิดเผยให้เห็นว่ากลุ่มผู้สมัครมีการนำโพยรายชื่อเข้ามาในคูหาเลือกตั้งแล้วมีกรรมการคือกกต.ค่ะก็เข้าไปสังเกตเห็นแล้วก็เข้าไปยึดแล้วก็เก็บโพยเหล่านั้นแล้วคำพูดที่ในคลิปที่มันชัดเจนนี่แหละที่เป็นประเด็นอยู่ว่ากำลังจะได้เป็นสว.กันอยู่แล้วกรุณาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยความโปร่งใสด้วย
1: ค่ะ
0: มีคำถามเยอะแยะมากมายเลยว่าแล้วตกลงโพยเหล่านั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนมีการตรวจสอบกันแล้วหรือยัง
1: ก็ตั้งคำถาม4คำถามอะค่ะว่าพอเห็นในคลิปแล้วเนี่ยตอนที่มีการพูดเนี่ยแล้วได้มีการตรวจสอบไหมนะคะว่ามีกระบวนการในการทำอะไรบ้าง1 2 3 4นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้โพยอยู่ไหนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้กระบวนการมันไปถึงไหนอย่างไรแล้ว
0: ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงของกกต.ที่ผ่านมาค่ะว่ามันเพียงพอแล้วมันคลายข้อสงสัยให้กับสังคมได้มากขนาดไหน
1: ค่ะ
0: ก็เลยเสนอทางเลือกให้กกต.เนี่ยพิจารณาทางเลือกคือให้คือมันจะมีคณะไต่สวน2คณะพี่เก๋จำได้ใช่ไหมชุดที่26อ่ะหลังจากที่พอมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วก็มีชุดที่36ต่อออกมาแต่ว่าคำวินิจฉัยมันแตกต่างกัน
1: ค่ะ
0: นั่นแหละค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยในรายละเอียดกันนะคะซึ่งตอนนี้กระแสข่าวเท่าที่อุ้มฟังจากนักวิเคราะห์ต่างๆนะพี่เก๋เริ่มที่จะมีทิศทางบอกว่าจาก229เนี่ยเหมือนเขาคัดเลือกเอาไว้แล้วอันนี้เป็นข้อมูลที่ตรงกับที่เราเคยสัมภาษณ์นักวิชาการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะพี่เก๋ว่า
1: ค่ะ
0: คัดเลือกไว้แล้วว่าจะต้องมีหน่วยกล้าตายโดนแน่แน
1: ่มีบางส่วนแต่อาจจะไม่ได้โดนทั้งหมดอย่างนี้
0: ใช่แล้วก็ระดับบิ๊กบอสอาจจะรอดอะไรอย่างนั้นอันนั้นคือแสดงความคิดเห็นอยู่ในขั้นตอนของการแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ว่าจริงเท็จยังไงเนี่ยเดี๋ยวว่ากันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ Thailand ไทย AI Passport ด้วย
1: ค่ะ
0: ที่จนถึงวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีคำถามคาใจกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใส
1: แต่ว่าเรื่องของการเมืองอ่ะจริงๆไม่ใช่มีแค่2ประเด็นนี้นะวันนี้มีอีก2วงที่ร้อนมากๆเดี๋ยวมีเวลาต้องให้เวลายาวๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นบรรยากาศในการประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยถึงขนาดแบบว่าเดือดมากๆเลยนะคะถามหาเลยนะคะถามหาเลยว่าใครจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตได้ใครจะใหญ่รองผู้ว่าคนไหนใหญ่กว่าผู้ว่าใหญ่กว่านายกหรือเปล่านี่อีกหนึ่งวงนะ
0: อ
1: ันนี้วงของกระทรวงมหาดไทยที่นายกถึงขนาดแบบว่าบอกว่าต้องไปตรวจสอบเลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะก่อนที่บอกว่านายกใช้คำว่าไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้นะจัดการให้เรียบร้อยเลยก่อนที่เดี๋ยวนายกจะ เดินทางไปต่างประเทศนะคะส่วนอีกวงนึงอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะพรรคประชาชนเขาฉากกันเองอะค่ะคุณภาวุฒิอะค่ะกับคุณพักขมลนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นการถกเถียงกันในพรรคประชาชนเองนะคะน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าคุณภาวุฒิเนี่ยออกมานะคะออกมาเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการวิจารณ์ระบบคณะกรรมการของรัฐสภาไทยอย่างเผ็ดร้อนเลยนะแล้วก็ระบุว่ากลไกปัจจุบันเนี่ยไร้ประสิทธิภาพและกลายเป็นภาระต่อระบบราชการและภาษีประชาชนและยังพูดอีกเยอะมากนะคะว่าเหมือนกับว่าเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญแต่ว่าเข้ามาเพราะโควต้าของพรรคการเมือง
0: โ
1: อ้นี่คนในพรรคเดียวกันนะ
0: ค่ะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้สิสักพักนึงแล้วล่ะพรรคประชาชนนี่เขาค่อนข้างเดือดนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้ามองในมุมว่าก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะปิดชื่อถึงพฤติกรรมอ่ะเหมือนมองแต่เฉพาะคอนเทนต์หลักๆไม่ได้มองว่าอยู่พรรคเดียวกันหรือเปล่าผิดก็ว่าไปตามผิดอ่ะอันนี้ก็ว่าไปเรื่องนึงแต่ว่าหลังๆเนี่ยมีตีกันเองบ่อยอยู่เหมือนกันนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาขยายความกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นประเด็นเดือด
1: เดือดเดือดเดือดสองโมงวันนี้เดือดมาก
0: มันเป็นการตั้งคำถามอย่างที่บอกแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันใน Facebook
1: แล้วภูเก็ตอ่ะก็เดือด
0: ภูเก็ตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสีเทาทั้งหลายไงมันช้ามาตั้งนานแล้ว
1: เดี๋ยวมีเวลาอธิบายให้ฟังด้วยเพราะว่าข่าวค่อนข้างที่จะยาวเพราะว่าโอ้โหมีการตอบโต้กันนู่นนี่นั่นแล้วรายละเอียดเยอะมาก
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้านะคะมาประเด็นร้อนเรื่องของการเมืองกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะช่วงนี้อุ้มกับพี่เก๋จะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการเมืองแบบเดือดๆเลยนะคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดเกี่ยวข้องกับ Thailand Passport คือ THAI Passport ล่าสุดนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันแล้ว
1: เดินหน้าค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าชี้ไทยต้องโตทันโลกไม่ล้าหลังนะคะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลนี้ไม่รู้จักคำว่ามิโน

0: นอกมีไหนมีแต่ให้ประชาชนอันนี้อ่านพาดหัวนะ
1: มีการตั้งคำถามกันอย่างกว้างขวางในสังคมนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยวงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเรื่องของความคุ้มค่ากระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและความโปร่งใสในการดำเนินโครงการและในขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องเดือดที่เกิดขึ้นก็คือเกี่ยวข้องกับหัวสวตอนนี้มันมี2กระแสที่เดินคู่ขนานกันฝั่งนึงมองว่าหลักฐานเพียงพอที่จะส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยแล้วแต่อีกฝั่งเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายไม่มีมูลความผิดและสุดท้ายตอนนี้ลูกบอลกำลังอยู่ที่กกต.ชุดใหญ
0: ่ขณะเดียวกันนะคะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเหมือนกับมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการจะซักฟอกรัฐบาลต่อในสมัยหน้าด้วยนะ
1: เอาละ
0: โอ้
1: เดือดเหลือเกินนะคะสองเรื่องนี้เราขอส่งไม้ต่อให้ได้วิเคราะห์กันอย่างเจาะลึกในมุมของรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นะคะกับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอลานถิ่นบางเตียวตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์โอลานคะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยววันนี้เราจะพยายามบาลานซ์ทั้งสองเรื่องนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะมีเวลาให้กับเรื่องไหนอาจารย์อยากจะพูดถึงเรื่องไหนก่อนคะระหว่าง THAI Passport กับเรื่องหัวสวค่ะอาจารย
2: ์คือจริงๆนะครับพูดเป็นภาพรวมก็ได้นะครับไม่เห็นว่าตอนนี้นะครับสังคมเกิดความสงสัยเกิดความกังขานะครับทั้งสองเรื่องนะครับไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็ประการต่อมาสังคมก็มีความคาดหวังต่อพรรคฝ่ายค้านในการทำหน้าที่ตรวจสอบนะครับว่าจะสามารถทำให้เรื่องนี้นะครับเข้าไปสู่ประเด็นการถกเถียงการติดตามและทำให้เกิดการตรวจสอบเพื่อสร้างความเป็นธรรมกับระบบการเมืองโดยรวมได้มากน้อยแค่ไหน
1: คือ
2: สองเรื่องเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพาสปอร์ตนะครับAI เนี่ยซึ่งเรื่องนี้โดยหลักการผมในส่วนตัวนะผมเชื่อว่าหลักโครงการเนี่ยมันมีความสำคัญน
1: ะ
2: ในการที่จะใช้ประโยชน์เพื่อที่จะต่อยอดไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ด้านการศึกษาด้านการแพทย
1: ์
2: หรือว่าการทำธุรกิจ SME ที่ทำให้สามารถลงทุน 1,600 ล้านและต่อยอดได้แต่ปรากฏว่า ITOR บางส่วนนะครับที่มันมีปัญหาอยู่ว่ามันถูกตัดสินใจไปก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ตัว5ล้านคนเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรซึ่งผมว่าหลักการเนี่ยถ้าฝ่ายค้านสามารถทำให้เห็นว่าอะไรที่ทบทวนได้หรืออะไรที่มันทบทวนแล้วมันมีวาระซ่อนเร้นก็จะสามารถนำไปสู่เป็นข้อมูลในการอภิปรายนะครับหรือว่านะครับทำอย่างอื่นอย่างเช่นไปยื่นร้องปปช.ยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของจะทำร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการตัดสินใจนะครับอย่างขาดความรอบคอบนะครับประการที่หนึ่งหรือในเรื่องของกกต.เองนะครับที่กำลังอยู่ในเรื่องการดูแลเรื่องคดีหัวสว.เนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมเรียกบทบาทฝ่ายค้านสำคัญน
1: ะ
2: เนื่องจากตัวฝ่ายค้านเองก็ถูกมองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยทำเต็มที่หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ฝ่ายค้านเนี่ยเฉพาะพรรคส้มไปยกมือบวชพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มันก็เกิดความเครือบแคลงสงสัยในตัวพรรคส้มมาตลอดเช่นเดียวกันว่านะครับมีการตรวจสอบเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงหรือไม่นะครับ AI จะเดินสุดหรือไม่นะครับที่ดินเขากระโดงจะเดินสุดหรือไม่หรือไม่ได้ตั้งหัวสวหรือว่าทำแล้วพักทำแล้วหยุดเพื่อที่จะให้เกิดนะครับกระแสที่มีผลผูกพันกับทางการเมืองในการเลือกตั้งนะครับผู้ว่ากรุงเทพหรือไม
1: ่
2: ทั้งหมดเนี่ยสังคมก็เกิดความนะครับสงสัยตัวฝ่ายค้านเช่นเดียวกันนะฮะ
1: ค่ะอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ในแง่ของข้อกฎหมายได้ไหมคะเกี่ยวกับThailand AI Park AI Passport เนี่ยค่ะอาจารย์คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์อ้อดร.การดีอะค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์อ้อพูดในมุมของการแก้ไข TOR ว่ากฎหมายจะซื้อจัดจ้างเนี่ยมันยังเปิดช่องให้ทบทวนได้อยู่ของการของจริงๆแม้ว่ามันจะลงนามไปแล้วก็ตามแต่ในขั้นตอนเนี่ยมันยังแก้ไขและมันยังทบทวนได้อาจารย์มองยังไงคะในมุมของข้อกฎหมายค่ะ
2: คือผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือส่วนตัวผมเนี่ยเห็นว่าโครงการเนี่ยมีประโยชน์แต่เวลาการใช้เนี่ยผมว่าการจำแนกเนี่ยไม่ชัดว่าเราจะใช้5ล้านคนเพื่อใคร
1: ค่ะ
2: ก็คือถ้าเราดูนะฮะ5ล้านคนกับยอดเงินจำนวนเนี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนที่เรา 3-4 คนทั้งหมดที่ใช้กันอยู่ต่อเดือนนะครับมันถูกกว่าจริงแต่ไม่ใช่ให้5ล้านคนเนี่ยนะครับโดยไม่มีการจำแนกคือสำหรับผมเนี่ยถ้าจะแก้ TOR รัฐมนตรีแก้ได้ครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามันมีคือสำคัญเลยนะทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องฟังผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน
1: ค่ะ
2: แล้วมันที่มันตลกก็คือโครงการเนี่ยมันถูกอนุมัติไปก่อนครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่ามันก็นำมาสู่การทำประชาพิจารณ์ที่หลังนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วเรื่องเนี้ยมันไม่สมควรทำ แต่ในเมื่อสังมันมาโดยขนาดนี้ผมว่าข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นข้อเสนอที่ดีที่อยากให้ทบทวน TOR แล้วก็มาดูว่าจะใช้ประ

0: อย่างเช่น 1,600 ล้านบาทเนี่ยถ้าใช้แล้วปี2ปีจะเพิ่มมูลค่าได้ยังไง2เอาไปใช้กับกลุ่มคนที่เขานะครับจำเป็นต้องใช้เพื่อพัฒนานะครับสมรรถนะหรือศักยภาพอย่างเช่นทางการแพทย์นะครับเราอาจจะใช้ AI ทางการแพทย์เพื่อที่จะรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นทางการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือผู้ประกอบการนะครับรายใหม่เนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าสามารถปรับปรุงแก้ไข TOR เหล่านี้ได้มันก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลยืนกระต่ายขาเดียวแบบเนี้ยนะครับมันก็ยังมีช่องทางทางกฎหมายที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับไปยื่นทั้งปปช.ทั้งเตรียมข้อมูลนะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่สำหรับผมเนี่ยในเมื่อสังคมกดดันอย่างเนี้ยแล้วมันเห็นว่าส่วนตัวเห็นว่ามันมีประโยชน์เนี่ยมันน่าจะปรับ TOR คือถ้าฟังนะหลายๆคนก็บอกว่าถ้าปรับมันก็ยังพอไปได้อยู่ซึ่งมันเป็นทางรองที่ดีในทางการเมืองกับตัวรัฐบาลด้วยครับ
1: แปลว่ายังมีหวังใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คือถ้ารัฐบาลฟัง
1: จุดนี้คงต้องทบทวน
0: ต้องทวนว่าเออนะคือทุกคนน่ะพยายามหาทางรองให้อะว่าโครงการเนี้ยถ้าใช้ได้ดีมันมีประโยชน์นะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าใช้ทางการแพทย์ใช้ทางการศึกษาใช้กับนักวิทยาศาสตร์ผู้ประกอบการและเล็กรายน้อยเนี่ยแล้วก็ดูว่ามี KPI บอกได้ไหมว่า3ปีหลังจากเนี้ยมันจะมีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นมาบ้างมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่นะครับ 1,600 ล้านแล้วก็นะครับเททิ้งไปเลยอะไร
1: ค่ะอาจารย์ก็คือว่าเดินหน้าต่อได้แต่ว่าอาจจะต้องทบทวนบางกรณีที่เป็นข้อเสียหรือเป็นช่องโหว่อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับก็คือเช่น5บอกว่าคือเราไม่รู้ว่า5ล้านคนก็จะคือถ้าไปจ่ายเพลนๆทั่วไปครับอย่างที่เขาก็วิจารณ์กันว่าทุกวันนี้มันก็ใช้ฟรีอยู่ถูกไหมถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้พัฒนาอะไรมากไปกว่าการแต่งรูปตัวเองมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะแต่งรูปตัวเองหรือว่านะครับเป็นรูปเนี่ยมันใช้ฟรีได้อยู่แล้วแต่ให้ไปใช้กับกลุ่มคนที่เขามีความจำเป็นต้องใช้ในการต่อยอดโปรดักต์ศิลปันหรือว่าคุณภาพชีวิตหรือว่ามูลค่าสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับ
1: อาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยปัจจัยนะคะของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่โครงการนี้โครงการเดียวแล้วมันดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลต้องฝ่ามรสุมไปหลายๆลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นเรื่องของหัวสวแล้วก็โครงการนี้แล้วก็กดดันอะไรหลายๆอย่างอาจารย์ทีนี้สิ่งที่มันจะตามมาถ้ารัฐบาลไม่สามารถตอบความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้เนี่ยอาจารย์มองยังไงสำหรับประเด็นนี้คะ
0: คือเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าทั้งสองเราคุยกันมาตลอดว่ารัฐบาลชุดนี้ในปัจจัยเชิงโครงสร้างเขาเนี่ยมันแข็งแรงมากนะรัฐธรรมนูญตัวสภาล่างสภาสูงองค์กรสภาคือล้มรัฐบาลชุดนี้ยากมากเสียงฝ่ายค้านไม่พอแต่รัฐบาลก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีความได้เปรียบขนาดไหนแต่ถ้าดำเนินกิจกรรมโครงการอะไรที่ยังให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจเนี่ยหรือว่าคลองใจประชาชนไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน่ออ่อนของความขัดแย้งใหญ่ระยะยาวที่จะส่งผลต่อรัฐบาลโดยตรงคือตอนนี้นะครับฝ่ายค้านอ่ะทำได้ทุกอย่างครับแต่ถามว่าจะทำแล้วมันสำเร็จหรือไม่อย่างเช่นเรื่องกรณีไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องพาสAI พาสปอร์ตหรือว่าเรื่องของวสวเนี่ยทำได้หมดนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วอ่ะจะสำเร็จหรือไม่
1: อ
0: ่ะถูกไหมแล้วก
1: ็ค่ะ
0: เชิญอาจารย์เชิญครับ
2: ค่ะคืออาจารย์โยมาที่ฝ่ายค้านว่าเขาจะทำได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่ามูฟที่เราได้เห็นที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามจะเปิดเผยคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาว่าถ้ามันมีการเก็บโพยหรือว่าเอกสารบางอย่างจริง
0: คือ
2: เหล่านี้อาจารย์มันจะสามารถที่จะเอาหลักฐานเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยขนาดไหนคะในมุมของอาจารย์
0: แล้วค่ะผมนะถ้าขาดสังคมนะครับขาดประชาชนร่วมด้วยภายใต้กฎหมายขนาดนี้ภายใต้โครงสร้างขนาดนี้ยากมากที่จะประสบความสำเร็จแม้ว่าตัวเองจะมีหลักฐานใหม่เรื่องคลิปเสียงเรื่องเส้นทางการเงินแล้วก็พูดถึงกกต.ที่มีส่วนได้เสียคณะกรรมการชุด26กับคณะกรรมการชุด36กกต.บางส่วนนะครับที่มาจากกลไกสภาสูงทั้งหมดเนี่ยฝ่ายค้านสามารถยื่นปปช.ได้ตรวจสอบปปช.ได้เปิดเผยทางสังคมได้แต่ถามว่าโครงสร้างทางการเมืองแบบนี้ผมสำรวจตัวผมคิดว่าทำให้รัฐบาลยากมากนอกจากทำให้ฝ่ายค้านเองอ่ะได้รับความเชื่อมั่นทางสังคมมากกว่านี้ด้วยแล้วต้องชวนสังคมนี่แหละครับเป็นเพื่อนคือตอนนี้ทั้งสองฝั่งนะรัฐบาลเองก็ต้องแย่งชิงมวลชนเพราะหลายๆอย่างรัฐบาลนะชนมวลชนเองก็รู้สึกว่าเออมันมีข้อสงสัยมันมีข้อวิพากษ์วิจารณ์นะครับโครงการไทยช่วยไทยครึ่งเนี่ยคนละพัน
1: ใช้ไทย
0: พันแสนมันไม่พอต่างฝ่ายเช่นเดียวกันฝ่ายค้านเองตั้งแต่ไปยกมือสนับสนุนรัฐบาลอนุทินเนี่ยก็มีข้อสงสัยเช่นเดียวกันว่าเล่นพอเป็นพิธีกันหรือเปล่าเพราะหลายนะครับเรื่องก็ไม่กล้า

0: ั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่ว่าคุณจะเดินยังไงฝ่ายค้านจะมีข้อมูลดียังไงแต่ถ้าขาดสังคมนะครับสนับสนุนสังคมคลางแคลงใจมันก็ไปต่อแล้วก็ไม่สำเร็จเช่นเดียวกันรัฐบาลจะมีความได้เปรียบยังไงแต่ถ้าทำอะไรไปแล้วสังคมเกิดความคลางแคลงใจเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นระยะยาวของรัฐบาลนะครับ
1: ค่ะอาจารย์มีข้อกังวลหรือว่ามีจุดอะไรหลายคนก็พยายามจะถามนะด้วยความที่โครงสร้างค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่สะดุดขาตัวเองล้มได้บ้างไหมคะในประเด็นไหนยังไงไหมคะ
0: คือทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าทุกประเด็นถ้าวันนี้ถ้าสังคมจับตาเอาอย่างเช่นเรื่องหัวสวเนี่ยสังคมจับตามานานนะแต่สังคมก็เหนื่อยถูกไหม
1: ฮะ
0: สังคมก็เหนื่อยเพราะมันไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนยังไงแล้วกระบวนการกลไกเนี่ยมันลากยาวนานได้จนทำให้สังคมเหนื่อยพอสังคมเหนื่อยเนี่ยมันก็เข้าทางกระบวนการหรือว่ากลุ่มที่มันมีอำนาจอยู่ที่ทำให้มันถึงเดินไปชนกำแพงอ่ะหมดระยะเวลานะครับไปไม่ถึงนะครับคนที่มีปัญหากันจริงๆด้วยความเหนื่อยสังคมก็ไม่ตามต่อแล้วบวกกับนะพรรคฝ่ายค้านเองที่บอกว่าถูกตั้งข้อสงสัยเช่นเดียวกันทุกคนเดินทางไกลกันหมดเลยนะครับเช่นเดียวกันนะพรรครัฐบาลถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสังคมก็รู้สึกว่าเหนื่อยกับสิ่งที่ส่งเสียงไปแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้มันจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในทางการเมืองคือความที่หนูฝังต่อระบบการเมืองและนำไปสู่ความเฉื่อยเหนื่อยทางการเมืองก็คือรัฐบาลทำอะไรก็ทำไปฝ่ายค้านทำอะไรก็ทำไปอันนี้จะส่งผลกับปัญหาในเชิงหลักการระยะยาวถ้าระบบมันไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ประชาชนพึงพอใจได้ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน
2: ถ้าจะพออธิบายให้ชาวบ้านอย่างอุ้มได้เข้าใจว่าเราดูในข่าวเนี่ยสำนวนเดียวกันหลักฐานชุดเดียวกันแต่คณะกรรมการชุดแรกบอกว่ามีมูลนะพอส่งให้อีกชุดนึงบอกไม่มีมูลแบบนี้เราจะให้นิยามคำอธิบายยังไง
0: คือกระบวนการกลไกมันมีอยู่จริงแต่ความล่าช้าของระบบราชการเนี่ยมันทำให้คนขาดความสนใจขนาดพวกเราเองอ่ะที่ตามข่าวทุกวันยังเบื่อครับถูกไหมฮ
2: ะ
0: มาเดินอันนี้ไปเจออันนี้เจออันนี้คือไม่แล้วเสร็จสักครั้งหนึ่งแล้วเราโดนแรงกดจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจขนาดนี้ที่คนต้องคิดเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องนะครับที่ไกลตัวครับมันทิ้งทำให้คนลดความสนใจจากการมีลดความสนใจจากทางการเมืองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคุณรุ่มคุณเก๋ครับว่าถ้าคนประชาชนเนี่ยไม่มีส่วนร่วมในทางการเมืองหรือมีส่วนร่วมเพียงแค่ไปเลือกตั้งเนี่ยมันจะเกิดความตึงเครียดในระบบการเมืองนี้ที่ทำให้กลุ่มชนชั้นนำเนี่ยจะสามารถครองรักษาอำนาจแบบนี้ไปอย่างยาวนานซึ่งอันนี้อาจจะเป็นวิธีการเป็นแผนทางการเมืองแบบหนึ่งก็ได้ที่ผลักคนออกจากการเมืองให้ได้มากที่สุดโดยทำให้กระบวนการมันช้ามันซับซ้อนและไม่ให้คนเนี่ยไปติดตามสนใจกับประเด็นเหล่านี้และทำให้ประเด็นเหล่านี้กลายเป็นเทคนิคทางกฎหมายแล้วก็เดินไปชนกำแพงว่าสุดท้ายก็หมดวาระไปหรือว่านะครับขาดอายุความไปอย่างที่เราเห็นกันในหลายๆคดีครับ
2: ตามกฎหมายอะค่ะอาจารย์มันสามารถที่จะกินระยะเวลาได้ยาวนานขนาดนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะมันมีเทคนิคครับมันมีเทคนิคของมันอยู่อย่างที่เราเห็นนะมันผ่านมาตอนนี้ก
2: ็สองปีแล้ว
0: จะสองปีแล้วเห็นไหมถ้าไม่สามารถทำอะไรใครได้เลย
2: ครับแล้วเดี๋ยวถ้าสุดท้ายกกต.ชุดใหญ่ทั้ง7ท่านเลือกที่จะเชื่อฝั่งที่บอกว่าไม่มีมูลนะแล้วก็ยกคำร้องไปจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะเคลียร์คัดจบไปเลยหรือว่าฝั่งที่ยังเห็นต่างหรือประชาชนคนทั่วไปยังสามารถที่จะไปยื่นฟ้องหรือว่าทำอะไรต่อได้อีกมั้ยคะ
0: ยื่นปปช.ได้ยื่นปปช.ต่อได้ครับถึงไปยื่นปปช.คือฝ่ายค้านก็ต้องไปยื่นต่อได้คือเรื่องนี้ความยากลำบากก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะมันทำยากเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนอกจากทางไม่เห็นว่าตัวรัฐบาลเองไปโยงไปสัมพันธ์กันยังไงแล้วไปโยงไปสัมพันธ์กันยังไงแต่นั่นแหละครับอภิปรายไปเสียงในสภาก็ไม่พอเนอะไหมฮะนี่คือปัญหาระบอบมันถูกสถาปนาแบบนี้แล้วตัวฝ่ายค้านเองก็ถูกทั้งข้อสงสัยนะครับในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่นี่คือมันเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกับการเมืองเราวนอยู่ในเขาวงกตนะครับหาทางออกไม่ได้เลยนะครับปัญหามีอยู่จริงนะครับแต่ผู้ที่จะแก้ปัญหาและผู้สร้างปัญหานั้นสร้างเกมทางการเมืองจนไม่สามารถเดินบรรจบครับ
2: อาจารย์ถ้าเกิดมุมของนักธุรกิจแล้วมองเข้ามาว่าเขาต้องการความนิ่งทางการเมืองนะมันมี2ช้อยส์ตอนนี้คือมีคนมองว่าโอเคถ้ากกต.ตัดสินใจที่จะส่งสารชี้ขาดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนตัวเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนสว.ล็อตใหญ่เลยกับปล่อยผ่านไปเพื่อให้การเมืองมาได้เดินหน้าต่อแล้วเขาก็วิเคราะห์กันว่านี่ไงแบบไหนที่จะทำให้ประเทศเสียหายน้อยกว่ากันเขาเลยเลือกวิธีนั้น

0: ารย์มองยังไงคะ
1: คือวิธีไหนเนี่ยผมขึ้นอยู่กับมองว่าขึ้นอยู่กับนักธุรกิจแต่ละคนจะมองนะครับผู้ประกอบการคนไหนจะมองยังไงเพราะว่านะครับยกไปทั้งหมดนะครับที่มีข้อกล่าวหาเลยยังได้แต่อย่าลืมว่ากลไกการเลือกแบบเดิมนะครับกฎหมายเดิมนะครับซึ่งอาจจะเจอวิธีการแบบเดิมที่ซับซ้อนและแอบเปลี่ยนมากขึ้นถูกไหมฮะ
0: ค
1: ือตอนนี้คือหลักใหญ่ใจความในการแก้จริงๆถ้าภาคธุรกิจอยากจะแก้ภาคธุรกิจต้องกดดันให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับเพราะถ้าแก้หรือว่าการที่จะทำให้เกิดกระบวนการได้มาภายใต้กติกาแบบนี้มันก็จะมีโอกาสเจอนะสวแบบนี้หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเพราะยังใช้กติกาเดิมนักธุรกิจต้องมองไกลๆว่าจะต้องเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนจะมีไม่มีสวนั้นก็เป็นอีกเรื่องในรายละเอียดอันนี้คือจะทำให้ภาคธุรกิจมีความมั่นคงหรือว่าสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวดีกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
0: อืมค่ะอย่างฝากฝั่งของพรรคประชาชนเองเนี่ยอย่างเรื่องของคดีหัวสวเองเนี่ยเมื่อวานคุณไอติมก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสนอให้กกต.ควรส่งคดีนี้เนี่ยให้ศาลเป็นผู้ตัดสินอาจารย์มองยังไงคะอาจารย
1: ์ถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องเลยครับเพราะว่าตัวฝ่ายค้านบอกว่าเขายังคือทั้งหมดเนี่ยมันยังอภิปรายก็ยังไม่ได้ก็ต้องเสนอไปตามกระบวนการอย่างนี้ครับให้ศาลพิจารณาแต่นั่นแหละครับเราไม่รู้ว่าในท้ายสุดนะครับกกต.ชุดใหญ่จะพิจารณาอย่างไรเพราะท่าทีระหว่างคณะกรรมการชุด26กับ36ก็ไม่ตรงกันแล้วอย่าลืมนะพอเจอชุดใหญ่เองก็ที่มีข้อครหาว่านะครับหลายท่านก็มาจากสว.ชุดนี
0: ้
1: มันเกิดระบบเกาหลังกันในทางการเมืองนะครับ
0: ซึ่
1: งมันเป็นแบบนี้มันก็เกิดสภาวะอีกแล้วเจ็บเนื้
0: อ
1: ทำยังไงได้ที่ใช้อำนาจนะครับเดินไปให้ถึงที่สุดแล้วอ้างว่านะครับต้องสืบต่อต้องพยานหลักฐานไม่พอนี่มันเป็นเทคนิคทางกฎหมายแต่พอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยด้วยภาษาหรือว่าด้วยท่าทีหรือว่าด้วยอะไรหลายอย่างพอเป็นกฎหมายเป็นภาษาทางกฎหมายปั๊บเนี่ยมันผลักคนจำนวนมากออกจากความสนใจแล้วนะฮะ
0: ค่ะอาจารย์อย่างประเด็นเรื่องของการส่งสัญญาณในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของการซักฟอกเนี่ยแม้ว่าณเวลานี้เนี่ยในสมัยนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการยื่นแต่ว่าทางคุณไอติมบอกว่าอาจจะเป็นรอในสมัยหน้าอาจารย์มองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนตอนนี้ก็สะสมข้อมูลไปก่อน
1: ใช่ครับได้ครับได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือตั้งรัฐบาลมาเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเองก็มีประเด็นหลายๆอย่างที่สังคมจับตามองอยู่และก็อยากเชิญฝ่ายค้านแสดงบทบาทนะครับเต็มที่ในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านมากกว่าการตั้งกระทู้ถามหรือว่าสอบถามในวาระปกติในสมัยประชุมเนี่ยซึ่งอันนี้เองก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยฝ่ายค้านเองก็สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดทุกโครงการนะครับแล้วก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยในสมัยหน้าพร้อมกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ครับผมคิดว่าพวกเราก็ได้ผลประโยชน์นะรัฐบาลนะครับทำไปโครงการไหนดีไม่ดีกิจกรรมไหนดีไม่ดีประชาชนก็ได้รับรู้จากการตรวจสอบฝ่ายค้านฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลทำงานพวกเราก็รู้สึกว่าระบบการเมืองมันยังพอไปได้อยู่แต่ถ้ารัฐบาลทำไปมีข้อสงสัยฝ่ายค้านเองก็ตรวจสอบพอเป็นพิธีอันนี้พวกเราจะเสียผลประโยชน
2: ์อาจารย์ในมุมรัฐศาสตร์นะคะเรื่องนี้ถ้ามองว่าการทุจริตที่พิสูจน์ไม่ได้กับการตรวจสอบที่ประชาชนไม่เชื่อถืออาจารย์ว่าอะไรมันสร้างความเสียหายให้กับระบบประชาธิปไตยมากกว่ากัน
1: มันพอๆกันนะครับมันพอๆกันถ้าสองอย่างนี้อยู่เนี่ยมันจะสร้างความอึมครึ
0: ม
1: ถ้ามันมีการคอร์รัปชันและตรวจสอบไม่ได้แล้วคนที่ตรวจสอบเองก็ถูกตั้งข้อสงสัยด้วย มันจะทำให้ระบบเนี้ยนะครับเสียหายมากแล้วก็ความศรัทธาต่อระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะถูกถอยห่างออกไปเราก็มีหน้าที่ไปเลือกตั้งตามกฎหมายและรอรับกิจกรรมโครงการที่เขายื่นนะครับเงินมาให้เพราะทำอะไรไม่ได้นี่คือสิ่งที่อันตรายนะที่บอกว่านี่คืออันตรายมากๆถ้าระบบมันเสียหายแบบนี้รัฐบาลมีอำนาจมากจนเกินไปฝ่ายค้านนะครับซึ่งก็ทำแล้วไม่สุดเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายกับความเชื่อมั่นต่อระบบประชาธิปไตยมันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจระยะยาวอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าภาคธุรกิจจะแก้ปัญหาไม่ใช่แค่เรียกร้องว่าจัดการสวแค่นี้จะต้องไปทำให้โครงสร้างสถาบันนั้นมีเสถียรภาพก็คือไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
2: ่อาจารย์คิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้านะอันนี้สมมุตินะอาจารย์
1: ครับ
2: อาจารย์ได้เป็นที่ปรึกษาของกกต.อาจารย์อยากจะให้แลนดิ้งแบบไหนดีที่จะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าโอเคในประเทศไทยยังมีระบบความยุติธรรมที่ยังทำงานอยู่จริงๆ
1: ทำตามกฎหมายนะครับแล้วก็ทำอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนการสื่อสารจะต้องสื่อสารกับประชาชนด้วยความรู้ความเข้าใจและท่าทีที่ฟังเสียงประชาชนเพราะที่ผ่านมาถ้าทั้งสองท่านสังเกตดูและประชาเขาก็พยายามจะสื่อสารนะแต่การสื่อสาร

0: ด้วยลักษณะท่วงทีการข่มขู
1: ่
0: สองการสื่อสารผ่านภาษานิติศาสตร์ซึ่งเป็นภาษาที่นะครับเอาไว้เฉพาะคนบางกลุ่มที่เข้าใจเขาต้องตัดการสื่อสารเป็นภาษามนุษย์มีหน้าท่าทีที่ยังไงรู้สึกว่าเป็นมิตรกับประชาชนนะครับอย่าเพิ่งไปปิดพงอ้างอย่าแต่อ้างว่าต้องฟ้องต้องฟ้องอันนี้ไม่ได้
1: ฮะ
0: ต้องสร้างท่าทีใหม่สร้างการสื่อสารใหม่แล้วก็ให้สังคมตรวจสอบได้อยู่ทุกเวลาอันนี้จะทำให้กกต.เนี่ยนะครับกลับมาเป็นองค์กรที่ได้ความเชื่อมั่นในทางสังคมอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะอาจารย์อีกนิดนึงนะคะอย่างในมุมของรัฐบาลบ้างเพราะว่าเจอเรื่องของแรงกดดันค่อนข้างที่จะหลายเรื่องถ้าในมุมของรัฐบาลจะดึงความเชื่อมั่นให้กลับมาจะต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ต้องเพิ่มความเอาใจประชาชนคือคำว่าเอาใจในหน้าที่นี้ไม่ได้หมายถึงโครงการแบบนะประชานิยมนะ
1: คือ
0: ทำอะไรต้องฟังประชาชนคือรัฐบาลภูมิใจไทยที่บอกมีความได้เปรียบมากถ้าเขาทำอะไรแล้วฟังนะครับเสียงประชาชนพยายามทำให้ยังไงสอดคล้องกับความต้องการประชาชนเปิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเนี่ยแล้วก็ทำให้คนเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการสร้างให้เกิดประโยชน์ของกับประเทศชาติประชาชนจริงๆอ่ะถ้าทำแบบนี้ได้นะที่คนหลายๆคนประเมินว่ารัฐบาลชุดนี้ไปต่อได้ยาวเลยคือทุกอย่างมันเอื้อหมดเพียงแค่ทำอะไรกิจกรรมโครงการต่างๆเนี่ยทำอะไรก็ยังไงฟังประชาชนให้มากขึ้นอย่างเช่นกรณี AI Passport เนี่ยถ้าเกิดว่าทำก่อนหน้านี้ฟังก่อนหน้านี้มันจะไม่เป็นแบบนี้เลย
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะผู้ชมผู้ฟังคะการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านประกาศยุติความขัดแย้งว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกอย่างมันจะเป็นไปดีๆแล้วนะถ้าช่องแคบฮอร์มูสกลับมาปลอดภัยน้ำมันโลกก็อาจจะถูกลงใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
1: ค่าขนส่งก็อาจจะลดลงเงินเฟ้ออาจจะเบาลงแต่ว่าทั้งหมดนี้มันอาจจะส่งผลถึงค่าครองชีพของคนไทยทุกคนในทิศทางระยะสั้นและระยะยาวที่นักวิเคราะห์หลายๆท่านได้วิเคราะห์เอาไว้นะคะคำถามคือข่าวดีนี้มันเป็นของจริงหรือเป็นแค่หายใจแป๊บเดียวเพื่อที่จะเอาออกซิเจนก็ไปอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแล้วหลังจากนี้จะกลับมาปะทุอีกเมื่อไหร่ก็ได้หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทั่วโลกที่กำลังตอบรับมาตรการเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างไรแล้วประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติและรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยจะมองเรื่องนี้ยังไงวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.ธนิตโสรัตน์ซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณ
1: จุฬาลัยกับ
4: คุณอุ่นนะครับ
1: ใช่ค่ะอาจารย์มองว่าถ้าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเขายุติความขัดแย้งได้จริงเนี่ยตอนนี้คนไทยจะเริ่มเห็นผลจากราคาน้ำมันค่าขนส่งต้นทุนสินค้าต่างๆเนี่ยอย่างชัดเจนในระยะเวลาเท่าไหร่คะอาจารย
4: ์ก็เป็นปัจจัยบวกนะครับเป็นกู๊ดนิวเป็นปัจจัยบวกของประเทศไทยในสภาวะที่เรามีความท้าทายต่อความเสี่ยงแล้วก็ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกซึ่งไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาเศรษฐกิจโลกเนี่ยการค้าโลกเนี่ยถึง1ใน 1.4 เท่าของ GDP
1: ค่ะ
4: ใช่มั้ยล่ะเอานี้ไอ้สงครามอิหร่านสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ลบกันมา3เดือน15วันละ
1: ค่ะ
4: 3เดือน15วันงั้นถ้าเขาลงนามความและยุติสงครามได้เนี่ยตอนนี้ก็ช่องแคบฮอร์มุซก็มีผลเปิดนะผมพยายามเช็คข้อมูลกับสายการเดินเรือเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลลงมาแต่ว่าถ้าเป็นตามข่าวเนี่ยมันก็เป็นการเปิดช่องแคบพอมุสเรือเข้าออกได้ใช่ไหม
1: ครา
4: วนี้ถ้าเขาไปลงนามได้19มิถุนาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะก็ถือว่าก็จบมันเป็นยกแรกนะเพราะเขายังมีไฟนอลอีก2เดือนข้างหน้าใช่ไหมที่ต้องเจรจาแต่ผมว่าก็คงไปถึงพีคแล้วล่ะก็คงจะจบยุติกันได
1: ้
4: คราวนี้ที่เราเห็นชัดๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะมันโลกมันไม่แน่นอนอ่ะมันปั่นป่วนแล้วก็คาดเดาทิศทางไม่ได้ใช่ไหมเราเจอวิกฤตพลังงานนะครับเงินเฟ้อพุ่งพรวดขึ้นไปเนี่ยวิกฤตพลังงานเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือว่าราคาพลังงานนะน้ำมันโลกเนี่ย

0: เอาสักเวลาสั้นๆก็เอาของตลาดนิวยอร์กไปแล้วกัน WTI Western Intermediate เนี่ยก่อนวิกฤตก่อนที่เขาจะลบกันเนี่ยปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็อยู่ที่ 65.4 เหรียญดอลลาร์แต่แบเรล
1: ใช่
0: ไหมตอนที่เขาพีคสุดเนี่ยขึ้นไป116 US ดอลลาร์นะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยก็ลงไปเหลือ 80.5 ละเหรียญเออก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: นะแต่ก็ยังไม่เท่าเดิมน
1: ะ
0: แต่ผมคิดว่าวันศุกร์เนี่ยคงลงไปอีกใช่ไหม
1: ก็คือ
0: เบรนท์เนี่ย
1: ใช
0: ่
1: ก็คือค่ะก็คือตลาดพลังงานโลกเนี่ยตอบสนองไปในทิศทางที่น่าจะเป็นมุมบวกแต่ถามว่าจะลงเลยหรือเปล่า
0: ดูไบเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยเขาไม่อิงกับราคาน้ำมันนิวยอร์กเพราะว่าอ่าวมันปิดไงใช่ไหมแต่ว่าราคาดูไบเนี่ยจากที่ตอนพีคสุดเนี่ย134เหรียญตอนเขาพีคสุดน
1: ะ
0: ราคาเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ลงมา86เหรียญ 86.9 เหรียญเห็นว่ามันลงมาพรวดเลยนะ
1: ใช่ๆ
0: แต่ก็ยังห่างจากตอนเกิดวิกฤตสงครามนะตอนนั้น68เหรียญนะราคาหน้าลงกันสิงคโปร์ก็ไม่ค่อยลงแต่ตอนนี้ลงเลยนะตอนเขาพีคสุดเนี่ย232เหรียญตอนนี้เหลือ133เหรียญเห็นไหมลงมาเยอะคราวนี้ก็มาดูบ้านเราลงกันบ้านเราก็ตอบสนองทางบวกนะน้ำมัน B7 เนี่ยนะครับน้ำมัน B7 เนี่ยจากตอนที่เขาพีคสุดนะพีคสุดๆเลยเนี่ย66บาทต่อลิตรอันนี้เป็นบาทแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะราคาเมื่อเช้าลงมา28ละ28บาทเห็นไหม
1: ค่ะ
0: 28บาทละงั้นมันก็แต่ว่าก็ยังไม่เท่าเดิมนะเท่าเดิมมัน18บาท90ตังค์ต่อลิตรตอนนี้เหลือ28บาทก็ยังกักเอาไว้9บาท
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยแต่ที่เป็นสัญญาณทางบวกก็คือว่าไอ้ตัวที่กองทุนน้ำมันเนี่ยที่เคยไปอุดหนุนตอนสูงสุดเนี่ยลิตรหนึ่ง24บาทเนี่ยตอนนี้เหลือ50ตังค์แล
1: ้
0: วนะฮ
1: ะ
0: ไอ้นี่เป็นทางบุกส่วนไอ้น้ำมันอะไรนะฮะไอ้แก๊สโซฮอลอะไร E20เนี่ยตอนนี้ไอ้กองทุนน้ำมันกับเป็นบวกละหมายว่าตัดเงินไปช่วยกองทุนน้ำมันเนี่ยลิตรละ4บาทละเห็นไหมอันนี้ก็เป็นทางบวก
1: อ
0: ันนี้ก็คราวนี้ราคาน้ำมันปลีกเนี่ยไอ้ B7 เนี่ยซึ่งเป็นราคาดีเซล B7 เนี่ยเป็นราคาน้ำมันเศรษฐกิจใช่ไหมตอนนี้ก็เหลือเท่าไหร่แล้วฮะ 39.8 ก็ลงมาต่ำกว่า40บาทแล้วนะต่ำกว่า40บาทแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่ากับตอนที่น้ำมันก่อนที่มีวิกฤตตอนนั้นลิตรหนึ่ง29บาท94ตังค์เห็นไหมตอนนี้39บาท80ตังค์ก็ถือว่าลงมาเยอะแล้วนะลงมาเยอะแล้วนะครับไอ้ตัวนี้เป็นสัญญาณยังไงเราไม่ต้องถึงทองนะทองเขาก็แกว่งตัวไปตามเรื่องเขาเนี่ยนะครับก็ทางบวกก็คือว่าเออมันได้โลกเนี่ยมันได้มีความนิ่งสักทีคงใกล้ๆนี้คงไม่มีใครหาเรื่องใช่ไหมคงไม่มีใครหาเรื่องแล้วเพราะว่าไอ้ยูเครนรัสเซียก็เป็นตัวอย่างอเมริกากับอิหร่านก็เป็นตัวอย่างว่าไม่ใช่คุณจะไปเขมือบเขาได้ง่ายๆตัวใหญ่จะไปลังกายตัวเล็กสมัยนี้มันไม่ง่ายนะครับ
1: ทั้
0: งสัญญาณทางบวกก็คือส่งออกเราก็น่าจะดีขึ้นวันนี้แต่ส่งออกเรานี่ดีมากนะมกราถึงเมษาเนี่ยโต 18.9% น
1: ะ
0: อเมริกาโต 43% เดือนนี้ก็ยังดีอยู่นะเดือนมิถุนายนเนี่ยผมอยู่ในวงการนี้เนี่ยนะนั้นพอการส่งออกดีแล้วเงินเฟ้อที่เรากลัวว่าตอนนี้2.8% มันจะทะลุไป 3.5% มันอาจจะค่อยๆนิ่งแต่ที่กังวลคือไอ้ต้นมอนมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นแล้วไอ้ตอนลงเนี่ยมันจะลงเท่าเดิมไหมหมายถึงราคาของนะของกินของใช้ก็มันปรับราคาไปแล้วที่ผมพูดเนี่ยเขาเริ่มปรับราคาไปตั้งแต่ครึ่งหลังของปีเดือนที่แล้ว
1: ขึ้นแล้วลงยาก
0: แล้วก็เดือนเนี้ยเป็นเดือนที่เขาอัดไปเต็มที่เพราะทุกคนไม่เก็บไว้กับตัวแล้วต้นทุนเดิมเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าปล่อยราคาผมก็เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: กลัวการแข่งขันไม่ปล่อยแล้วก็ตายอ่ะเนื่องจากมันกระทุนมันก็ปล่อยไปหมดทีนี้มันช็อกอ่ะอันนี้เป็นช็อกอีกแบบนึงช็อกก็คือต้องมันลงวงกลับมายุติ
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดพอมันลง
0: ราคามันจะลงหรือเปล่าเนี่ย
1: อ๋อเนี่ยแหละทีนี้ถ้าเกิดพอมันทิศทางมันเราก็ไม่ทราบหรอกในระยะยาวแต่ว่าพอต้นทุนพลังงานโลจิสติกลดลงต่างๆพวกพักการผลิตในเรื่องของการจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะมีการขยับไปในทิศทางไหนไหมคะ
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยตลาดแรงงานผมเป็นคนพูดเหมือนชาวบ้านเพราะผมอยู่กับข้อเท็จจริงอยู่กับสภาพแรงงาน

0: พวกนายจ้างตัวจริงยังไม่มีการเอาออกอย่างเป็นรูปธรร
1: ม
0: ถูกไหมเพราะว่าทุกคนยังคุณดูส่งออกมันยังระโตระเบิดอย่างนี
1: ้ค่ะมันยังรันของมันได้อยู่
0: 18%

0: ภาคอุตสาหกรรมไหนที่น่าเป็นห่วงไหมคะยังมีความน่าเป็นห่วงไหมคะ
1: มันก็มีอุตสาหกรรมช่วงที่เขาไม่ในช่วงที่การส่งออกโตๆนะแต่คุณยังติดลบไงใช่ไหมที่คุณยังติดลบเนี่ยมันมีอุตสาหกรรมอะไรบ้างอ่ะใช่ไหมที่พวกเอามาเกษตรใกล้ๆตัวพวกข้าวยางพารามันควรจะดีทำไมมันไม่ดีอ่ะอันนี้ก็ติด
0: อันนี้ยังน่าห่วง
1: อันนี้
0: เกษตร
1: อันนี้ก็น่าห่วง
0: นะ
1: เพราะเกษตรเนี่ยไม่ได้อันนี้ส่งจากส่งออกโตเพราะว่าขยายตัวแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่ขณะที่นี่เราพูดถึง4เดือนแรกนะขณะที่อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรหรือเกษตรแปรรูปเนี่ยกับติดลบ
0: 1%
1: เห็นไหมอันนี้เกษตรไม่ได้อันนี้ส่งเพราะว
0: ่
1: าคุณดูมันออกมาพร้อมกันไงคุณบอกว่ามันออกมาพร้อมกันแล้วก็บ้านเราเนี่ยมันก็มีลงพูดตรงๆอ่ะมันก็มีการผูกขาดอะไรต่างๆเข้ามาคราวนี้อุตสาหกรรมไหนคำถามก็คือว่าในช่วง4เดือนแรกเนี่ยอุตสาหกรรมที่มันยังหดตัวเนี่ยนะหรือไม่ควรจะโตเนี่ยก็พวกผลิตภัณฑ์ยางน
0: ะ
1: รถยนต์ชิ้นส่วนอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้โตเตี้ยๆ 3% มั่งอะไรมั่งนะเครื่องปรับอากาศนะโอเคน
0: ะ
1: พวกเคมีภัณฑ์ไอ้ที่ถึงไปติดลบเนี่ยยางพารามันติดลบได้ยังไงติดลบ 21% 4เดือนนี่ติดลบ 21% ใช่ไหมข้าวเนี่ย4เดือนนะครับ4เดือนแรกติดลบ 15% เชิงราคานะ
0: ค่ะ
1: เห็นไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อาหารทะเลนี่ก็โตไม่ดีนะ 2% เองอาหารทะเลมันจุกกระป๋องแปรรูปเน
0: ี่
1: ยนะอาหารสัตว์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับพวกไม้อะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนเขาโตคุณไม่โตกับเขาอะ
0: เรื่องค่ะค่ะ
2: ค
0: ่ะอาจารย์ธนิคะแต่ทีนี้เนี่ยย้อนกลับมาอย่างเรื่องของเขาตกลงกันได้แล้วก็โลกสงบสุขละแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่ากว่าจะฟื้นขึ้นมาได้นี่จะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนอย่างไทยเราเนี่ยเศรษฐกิจจะฟื้นจะใช้ระยะเวลามากไหมคะ
1: เราไม่ได้รับแรงกระทบ
0: ขนาดนั้นใช่ไหมคะ
1: เราไม่ได้เป็นคู่กรณีดังนั้นเนี่ยเราไม่มีปัญหาเร
0: ื่อง
1: การฟื้นตัวดูที่เขาฟื้นเราก็ฟื้น
0: ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ที่เขาฟื้นเนี่ยก็ต้องไปดูตะวันออกกลางเนี่ยเขาเป็นแหล่งน้ำมันใช่ไหมมันระเบิดกันตูมตามขนาดนั้น
0: โครงสร้างถูกทำลาย
1: มันจะผลิตได้เหมือนเดิมไห
0: ม
1: ผลิตเหมือนเดิมราคาจะเหมือนเดิมไหมเพราะดีมานด์มันก็ไม่สัพพลายมันไม่มากเหมือนเดิมก็เป็นแหล่งพลังงานเรา1/4นะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมไม่ใช่1/4ประมาณครึ่งหนึ่งนะแล้วตอนหลังไทยเราก็เก่งนะนี่พูดตรงๆเราก็สามารถไปเอาของที่อื่นมาได้ลดสัดส่วนการน้ำมันตอดออกกลางเนี่ยหรือ 27% จาก 50%
0: ค่ะ
1: อันนี้เก่งอันนี้ประเด็นคือตอนออกกลางเปิดช่องแคบโฮมูสแล้วน้ำมันออกมาได้แล้วมันออกเท่าเดิมหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราดูจากภาพนี่นะมันตูมตามในขนาดนั้นน่ะใช่ไหมมันก็จะบอกว่าราคามันจะไม่เหมือนเดิมผมยังเชื่อว่าราคาจะไม่กลับไปเหมือนเดิม
2: อาจารย์อย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้เราเห็นภาพไหมคะสำหรับคนที่เขาไปสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ว่านี่ไงมันกลายเป็นโอกาส
1: ว่าจะลงพื้นที่มันเป็นหรือดีเลยนะ
2: ค่ะอาจารย์เนี่ยขอความเห็นค่ะขอความเห็นอาจารย์
1: นั่งจุมพรไปกันเยอะเลยหลายหน่วยงานมีสภาอุดด้วย
2: ใช่เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการพึ่งพาใน
1: คนละเรื่องกันไอแลนด์บริดจ์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับตะวันออกกลาง
2: แ
1: ลนด์บริดจ์เนี่ยมันเป็นท่าเรือสองท่าไอ้ด้านท่าเรืออันดามันเนี่ยเขาก็ระนองไปรองรับเรือที่มาจากฝั่งเวสต์มาจากอเมริกานิวยอร์กมาจากอะไรนะฮะมาจากยุโรปมาจากอะไรพวกนี้นึกออกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: นะเรือเนี่ยแล้วเรือที่มันมาจากสุเอซคือยุโรปเนี่ยมันผ่านทางสุเอซเข้ามาเขาก็หวังว่ามันเอาของลงที่ระนองแล้วก็ใส่รถปูเรงไปขึ้นที่ชุมพรชุมพรก็ใส่เรืออีกลำหนึ่งปูเรงนู่นไปทางด้านเรียกว่าอีสต์โคสต์ไปญี่ปุ่นไปจีนไต้หวันไปออสเตรเลียเห็นไหมมันคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: หนังคนละม้วนกัน
0: ค่ะทีนี้ค่ะ
1: ใช่คืนฮะ
0: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถามต่อค่ะในเมื่อถ้าส่งผลมุมบวกต่อเศรษฐกิจไทยแบบนี้นะคะแล้วในส่วนของเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงคะค่ะเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงคะ
1: หลังต้องดูครึ่งมกราคมถึง มีนาคมตอนนั้นไม่ได้กระทบเลยนะGDP เราโตจำไม่ผิด 2% กว่ามั้ง 2.8 นี่ไงเนี่ยจำต้นทีนะจำตัวเลขไม่ค่อยได้ประมาณเนี้ย

0: ใช่ไหมแล้วพอมาถึงเมษาพฤษภามิถุนาเห็นไหมราคามันเพิ่งส่งต่อคือเราเห็นน้ำมันมันขึ้นก็จริงอันนั้นเป็นผู้บริโภคอย่างเธออย่างนี้เจอน้ำมันก็ไปปังๆเลยใช่ไหมแต่ว่าไอ้น้ำมันอุตสาหกรรมดีเซลอย่างผมเนี่ยมันขึ้นราคาไม่ได้ได้ง่ายนะมันต้องไปคุยกับเขาแล้วมันก็มีคู่แข่งแล้วก็ตักเอาไว
1: ้
0: ท่านเราไปขึ้นได้แล้วนะพวกน้ำมันนี่ขึ้นก่อนไอ้อุตสาหกรรมก็ไอ้ที่คุณจะไปขึ้นราคาง่ายๆก็ไม่ได้เพราะคุณต้องไปขายผ่านเนี่ยไอ้ช่องทางไม่อะไรนะเทรดทั้งหลายมันมีไม่กี่ห้างอ่ะที่รองรับขายปลีกอ่ะคุณไปดูสิคุณซื้อของที่ไหนไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกจริงไหมใช่ไหมเขาไม่คุณขึ้นคุณก็ขึ้นไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันตันไปถึงก่อนหน้านี้มันอั้นจนกระทั่งทุกคนต้องปล่อยคอสไปหมดละไม่งั้นมันตายเห็นไหมฮะนั้นประเด็นก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยเราน่าจะกระทบเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนแรกแต่ว่ามันมีกู๊ดนิวไงไอ้ที่ค
1: ุ
0: ณจะขึ้นราคาก็เลยขึ้นไม่ได้
1: ที
0: ่สินค้าจะต้องทยอยขึ้นนะครับเพราะว่าพวกบริษัทโลจิสติกเนี่ยเขาอัดขึ้นราคาไปเมื่อครึ่งหลังของเดือนที่แล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้อุตสาหกรรมก็เตรียมที่จะอัดราคาลงในตลาดในเดือนนี
1: ้
0: พอมีไอ้กู๊ดนิวเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เวลาคุณมาขึ้นราคาแต่ไอ้ที่ขึ้นไปแล้วคุณจะลงไหมผมว่ายากนะข้าวแกงที่ขึ้นไปโอ้สิบบาทจานละ60-70เนี่ยผมว่ายากนะผมไม่เคยเห็นข้าวแกงลดราคานะ
1: อาจารย์
0: เห็นไหมเนี่ย
1: ค่ะอาจารย์ท่านนี้มีมุมมองยังไงบ้างต่อโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ตอนนี้ที่กำลังออกมานะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของเยียวยาเรื่องของลดค่าครองชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เขาก็ออกมาในเวลาที่เหมาะสมนะเพราะตอนนั้นเรากำลังซื้อมันออกจะไปว่าไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีตังค์อ่ะคุยกันไปว่าอะไรก็แล้วแต่คนไม่มีตังค์อ่ะไอ้ตรงนี้มันก็มาช่วยทำให้แต่ก่อนนี้เขาซื้อได้ร้อยหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ร้อยหนึ่งเขาก็จ่ายแค่40 บาทก็ซื้อของได้มากขึ้นใช่ไหมมันก็มาช่วยเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่งแต่เงินมันน้อยไงใช่ไหมเงินมันน้อยแล้วมันกระจายไป4 เดือนนะดีไหมมันดีนะมันดีแล้วก็มันก็มาช่วยเงินที่เงินเฟ้อมันขึ้นไปเงินเฟ้อตอนนี้เราขึ้นไป 2.8% แล้วน
1: ะ
0: จาก 0.3 นะมันก็ขึ้นไปเฉลี่ยนะฮะโดยเฉลี่ยมันก็ขึ้นมาช่วยได้บอกช่วยได้ไหมช่วยมากไหมมันก็ยาดมยาหอมอ่ะใช่ไหมก็ดีกว่าไม่มีอ่ะเธอเป็นลมยังไม่มียาดมยาหอมมันก็ยุ่งเหมือนกันนะ
1: ค่ะก็ดูเหมือนว่าหน้าโดยภาพรวมแล้วก็น่าจะมีปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจบ้านเราโดยรวมน่าจะขยับขึ้นอย่างนี้นะคะ
0: มันผ่านพีคโลไปแล้ว
1: ค่ะ
0: มันผ่านโลไปแล้วถ้าเป็นหุ้นน่ะใช่ไหมมันก็น่าจะช่วงขาขึ้นแต่ผมไม่เห็นว่ามันจะขึ้นเป็นเคชาร์ปเคชาร์ปแบบนั้นแล้วมันก็จะขึ้นบางรายก็อยู่ได้บางรายก็เหนื่อยบางรายก็ทรงตัวเศรษฐกิจเรามันไม่สมดุลที่เขาพูดกันว่าเคชาร์ปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยนะนั้นลงใหญ่ๆเขาก็คงมันก็อยู่ที่อย่างพลาสติกอย่างเงี้ยนะขายเพื่อมีโอ้ผมทำธุรกิจพวกนี้ด้วยนะทำพวกฟิล์มอาหารอะไรพวกเนี้ยแพคเกจจิ้งเนี่ย
1: แพ
0: งมากเลยนะฮะโอ้โหไม่มีของด้วยนะขอให้มีของก็ซื้อหมดเลยวัตถุดิบนะมันผมยังเห็นว่าอย่าไปหวังว่าน้ำมันมันลงแล้วทุกอย่างมันจะลงตามน้ำมันเพราะมันลงไม่เท่าเดิม
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาแก่ก่อนมันลงไม่เท่าเดิ
1: ม
0: สองของขึ้นแล้วเขาก็ลงยากใช่ไหมคราวนี้แต่ว่าอย่างน้อยมันก็ผ่านพีคโลพีคไปแล้วนะอินเฟลชันไม่น่าจะกลับไปพุ่งขึ้นอีกใช่ไหมส่งออกก็ยังมีแรงหนุนนะไอเราก็จะมีการลงทุนแต่มันลงทุนจริงไม่จริงก็แล้วแต่เพราะว่าไอ้ data center มันไม่ใช่คนน่ะใช่ไหมมันไม่ใช่คนแต่ว่ามันก็มีเป็นสัญญาณทางบวกหมดบาทของเราก็แรงใครบอกอ่อนๆมันก็แรงต้านทานเขาก็ยังอยู่ระดับได้ดีพอสมควรใช่ไหมสามประชาชนเช็คเท่าไหร่นะ 32.57 นะก็ไม่ได้เห็นภาพแรงนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงว่ามันลงมาแรงเพราะว่าบาทมันดอลลาร์มันแข็งบาทมันก็อ่อนแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังมีอินโดนีเซียใช่ไหมเอฟเฟกต์มันก็สะเทือนมาถึงเงินในภูมิภาคด้วยเหมือนตอนเราต้มยำกุ้งอ่ะเงินในภูมิภาคก็เจออ่อนค่าตามเราไปด้วยเนี่ยเราก็อินโดนีเซียนี่น่าจับตานะ

0: หน้ากับตาว่ามันจะมีเอฟเฟกต์อะไรมากน้อยแต่ว่าโดยภาพรวมผมคิดว่าเราเจอของหนักสุดมาแล้วตอนนี้มันน่าจะทรงแล้วก็ดีขึ้นแต่มันจะไปหวังว่าใกล้ๆนี้จะเหมือนเดิมนะ
1: อัน
0: นี้อย่าเข้าใจผิดน
1: ะ
0: ตลาดแรงงานเนี่ยใครจะว่าอะไรคนตกงานเยอะแยะไม่ตกหรอฮ
1: ะ
0: ใช่ไหมอัตราว่างงานของเรา 0.9% นะแล้วก็แรงงานในประกันสังคมก็หายไป 20,000 กว่าคนหมายความว่าว่างงาน 20,000 กว่าคนก็ไม่ได้ถือว่าน่ากังวล
1: ค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. Mpod News FM 100.5 ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcot News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แววกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิว FM 100.5 อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามาคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังแล้วนะครับโดยบทเพลงรักหวานตั้งแต่เพลงไทยเดิมจนถึงเพลงไทยสากลเลยนะครับคืนวันนี้คือหลายๆคืนที่ผ่านมาแล้วอาจจะมีเพลงที่มีความหลากหลายในเรื่องของอารมณ์เพลงก็จะเป็นความคึกครื้นสนุกสนานหรือความโศกเศร้าแต่คือวันนี้จะเน้นเป็นเรื่องของความรักแล้วก็เป็นบทเพลงรักแล้วก็เป็นเพลงรักที่คุณสุเทพร้องในบทเรื่องของเพลงรักเนี่ยนะครับในเรื่องของศิลปินนักร้องในเมืองไทยเราเนี่ยต้องยอมรับว่าท่านนักร้องลูกกรุงแล้วหาใครที่จะเปรียบพี่เทพของเรายากมากอาจจะมีคนที่ร้องได้ดีเสมอๆกันแต่ว่าที่จะร้องมากร้องได้ยั่งยืนอย่างพี่เทพนั้นหายากทีนี้คืนวันนี้เลยนำเสนอบทเพลงรักของคุณสุเทพบางคำแหงแล้วก็ทุกเพลงนั้นจะมีคำว่ารักไม่ว่าจะเป็นอนุทินรักอาญารักสุดที่รักคนพิการรักจงรักหรือว่าศรัทธารักนะครับแต่ก่อนจะเริ่มบทเพลงรักที่กับร้องโดยคุณสุเทพบางคำแหงขอเริ่มต้นในบทเพลงรักจากอดีตของเพลงไทยเดิมก่อนนะครับก็เป็นเลิฟสตอรี่ของเพลงไทยเดิมที่ผมเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆนะครับว่าเป็นบทเพลงที่เกิดขึ้นมาจากชีวิตจริงของเจ้านายพระองค์หนึ่งในสมัยปลายรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ทำให้เกิดเพลงที่เป็นอมตะจนทุกวันนี้นั่นคือเพลงลาวดวงเดือนนั่นเองนะครับเป็นบทเพลงซึ่งกรมหมื่นพิชัยมีหินทโรดมหรือว่าพระองค์เพ็ญพัดพงศ์เป็นผู้ที่ทรงนิพนธ์ขึ้นแล้วก็เพลงนี้เกิดขึ้นมาเมื่อตอนที่พระองค์เสด็จโดยหนทางเกวียนไปยังเมืองหัวเมืองฝ่ายเหนือ

เพื่อจะไปตรวจราชการนะครับแต่ปรากฏว่าได้ไปพบรักเรียกว่ารักแรกพบเลยกับเจ้าหญิงชมชื่นซึ่งเป็นพระธิดาของเจ้าราชสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นเจ้าทางเหนืออยู่ที่นั่นพบกันในพิธีต้อนรับเรียกว่าเป็นรักแรกพบจริงๆแล้วก็ในช่วงที่พักอยู่ที่นั่นเนี่ยก็เกิดมีความมาสืบสานไมตรีกันจนเรียกว่าเตรียมที่จะแต่งงานกันแล้วก็ทำหนังสือกราบบังคมทูลมายังเมืองหลวงนะครับเพื่อขอพระราชทานให้อภิเษกสมรสแต่ปรากฏว่าได้รับการค้านทั้งฝ่ายหัวเมืองฝ่ายเหนือและฝ่ายกรุงเทพด้วยสาเหตุเพราะว่าเนื่องจากหนึ่งคือเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของหัวเมืองกับเมืองกรุงอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งกับเรื่องที่สองคือเรื่องของศักดิ์ฐานะซึ่งก็แตกต่างกันอีกนะครับแล้วก็กลัวว่าจะมีปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่ถ้ามีการย้ายเข้ามาอยู่รวมกันแล้วทำให้เกิดมีปัญหาเพราะนั้นก็เลยเกิดความเศร้าเสียใจทั้งสองฝ่ายและขณะที่เสด็จโดยหนทางเกวียนกลับมายังกรุงเทพเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5ที่6เนี่ยต้องเดินทางประมาณ3เดือนถึงจะถึงนะครับเพราะว่าถนนนี่เพิ่งจะเริ่มตัดในสมัยรัชกาลที่7แล้วก็จะวิ่งกันอย่างว่า 6-7 ชั่วโมงอย่างสมัยนี้ไม่ได้เพราะนั้นการเดินทางนี่ลำบากมากตลอดทางที่เดินทางมา3เดือนกว่าจะถึงกรุงเทพนั้นเป็นหนทางแห่งความเศร้าสร้อยหนทางแห่งความคนึงหาซึ่งพระองค์เพ็ญพระพงษ์ได้ทรงนิพนธ์เพลงนี้มาตลอดนั่นคือเพลงลาวดวงเดือนซึ่งทรงนิพนธ์ขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงเจ้าหญิงชมชื่นผู้ที่เป็นสุดที่รักของพระองค์นั่นเองนะครับแล้วด้วยความที่พระองค์เนี่ยทรงมีแรงบันดาลใจจากการที่ทรงโปรดลาวดำเนินทรายของท่านเจ้าพญาปัญญาประสานเรือสับแปลประสานสับอยู่แล้วก็เลยนำเขาโครงของทำนองเพลงลาวดำเนินทรายมาปรุงแต่งเป็นเพลงลาวดวงเดือนนะครับในเริ่มต้นครั้งแรกนั้นทรงนิพนธ์และตั้งชื่อไว้ว่าลาวดำเนินเกวียนแต่เนื่องจากบทร้องที่ทรงนิพนธ์ไว้เนี่ยขึ้นต้นในคำว่าโอ้ละหนอดวงเดือนก็ผู้ที่ขับร้องตามกันมาก็เลยเรียกว่าลาวดวงเดือนกันมาตลอดแต่วันนี้ลาวดวงเดือนครับเราจะให้ท่านฟังในรูปแบบของการบรรเลงนะครับแล้วก็เป็นการบรรเลงโดยรูปแบบใหม่ช่วงนี้จะเป็นช่วงของความร่วมสมัยเล็กน้อยคือให้ฟังระนาดขุนอินนะครับร่วมกับวงบางกอกอะคูสติกวงบางกอกอะคูสติกนี่เป็นวงซึ่งขุนอินถ้ามีส่วนเป็นหัวหน้าวงอยู่นะครับเป็นการผสมผสานทั้งดนตรีไทยกับดนตรีสากลเรียกว่าผสมผสานโดยไม่มีหลักเกณฑ์ถ้าคำว่ามีหลักเกณฑ์เนี่ยจะยึดถือไม่ได้ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลอย่างเช่นสังคีตสัมพันธ์ของกรมสัมพันธ์ซึ่งนำทั้งสองวงมารวมกันแต่ของคุณอินเขาจะเลือกเอาเครื่องดนตรีที่มีเป็นเครื่องนำของไทยซึ่งเห็นว่าบรรเลงและมีความไพเราะอย่างเช่นระนาดซอขิมมาเป็นหลักนะครับแล้วก็ไปผสมผสานกับแจ๊สหรือเครื่องดนตรีเป็นแจ๊สเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นเพลงลาวดวงเดือนซึ่งบรรเลงโดยวงบางกอกอะคูสติกแล้วก็บรรเลงและร้านเอกโดยคุณอินหรือว่าคุณนรงค์ฤทธิ์โตสง่านี่น่าฟังมากครับแล้วก็คุณอินเขากรอนนาดในเพลงนี้เนี่ยหวานเขาเรียกว่ากรอแบบกลมนะครับเสียงนาดนี่กลมน่าฟังทีเดียวจะไม่เหมือนกับมาเชิดต่อตัวในเรื่องหอมโรงนะครับเขาเชิญรับฟังในบทบาทของนาดคุณอินในลาวดวงเดือนครับ

บทเพลงลาวดวงเดือนจากวงประกอบอะคูสติกนะครับผสมผสานไปด้วยดนตรีสากลและดนตรีไทยผสมผสานกันอย่างไพเราะนะครับเป็นความร่วมสมัยนำโดยคุณอินหรือคุณเอรงลิโตสง่านะครับเป็นผู้บรรเลงระนาดเอกเสียงกลมกล่อมทีเดียวนานๆจะฟังคุณอินบรรเลงอย่างนี้นะครับต่อไปคืนวันนี้จะเป็นเพลงรักที่คุณสุเทพเป็นผู้ขับร้องนะครับคืนวันนี้คุณสุเทพนำเพลงรักที่ท่านเคยขับร้องไว้โด่งดังในอดีตหลายสิบเพลงมาเสนอให้ฟังจริงๆนะพี่เทพขับร้องบันทึกเสียงไว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 เพลงขึ้นไปนะครับเพลงของท่านมีมากขับร้องมาตั้งแต่อายุ17จน70กว่าไม่เลยเคยเสื่อมคลายความนิยมไปจากแฟนเพลงนะทุกวันนี้มีแต่คนขอเพลงของคุณสุเทพคุณสุเทพทุกเดือนทุกเดือนนะครับขอเริ่มต้นในบทเพลงจากคุณสุเทพบุญคำแหงใน2เพลงนี้นะครับอนุทินรักและอาญารักครับแม่สองเพลงนี้ก็เพราะมากนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในยุคต้นๆของคุณสุเทพนะครับอนุทินรักนี่ครูปอชื่นประโยชน์เป็นผู้ที่ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับครูปอชื่นประโยชน์นี่ก็ได้ฉายาว่าเป็นนักประพันธ์อกหักหรือว่านักประพันธ์เพลงที่แต่งเพลงในแนวอกหักนะครับอย่างเช่นอนุทินรักนี่เนื้อเพลงพร้อมนะครับตั้งแต่ท่อนแรกเลยฉันจะเสกสรรสวรรค์ในใจยามเมื่อฉันเป็นผู้ปราชัยเมื่อหัวใจจะได้รื่นลมบันดาลความสุขดับทุกข์ผ่อนคลายอารมณ์มองดูโลกอย่างน่าชื่นชมปล่อยอารมณ์ให้กับความฝันสำคัญตรงท่อนสุดท้ายนี่นะครับพบความหลอกหลอนชีวิตมานานจนจิตใจฉันด้านชาชินอนุทินเหลืออยู่รางๆบันดาลใจดับระงับค่อยจางๆๆเหลือชีพอยู่จิตใจอ้างว้างในเรือนร่างคนพิการใจเห็นไหมครับอนุทินรักฉบับนี้เป็นอนุทินรักซึ่งครูปอชื่นประโยชน์ประพันธ์ไว้ราวกับว่าประพันธ์จากชีวิตจริงของท่านเลยนะครับส่วนเพลงที่สองอาญารักชื่อเพราะนะครับเพลงนี้เพลงนี้มีชื่อซ้ำกัน2เพลงนะครับอาญารักที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสมโภชลำพงนะครับที่เนื้อขึ้นต้นเลยว่าฉันมีความผิดที่คิดรักเธอเมื่อหัวใจมันคลั่งมันเพ้อมันเกิดรักเธอขึ้นมาฉันยอมรับผิดทุกมาตราเป็นจำเลยรักของกันดาจะฆ่าจะขังก็ยอมแต่อาญารักอีกเพลงหนึ่งนั้นขึ้นต้นในคำว่าอาญารักเลยนะครับขอเชิญรับฟังจากเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติครับ2เพลงรัก2เพลงแรกในคืนวันนี้นะครับอนุทินรักและอาญารักครับ

อนุทินรักและอาญารักก็ผ่านไปแล้วนะครับเพลงของพิเทพนั้นผู้ประพันธ์มีประพันธ์ให้กันอย่างสุดฝีมือเลยนะครับในเรื่องของบทเพลงนี่ก็น่าแปลกนะครับตรงที่ว่าผู้ที่ชอบฟังเพลงเนี่ยทำไมถึงชอบฟังเพลงเศร้าๆไม่รู้มันมีความรู้สึกมันสะใจมันซึ้งใจมากกว่าเพลง

รักหวานๆธรรมดาเพลงรักหวานๆธรรมดาเนี่ยฟังแล้วก็ลืมไปหรือว่าเลยไปเท่านั้นเองแต่เพลงที่เศร้าๆนี่มันมีความรู้สึกมันจะจารึกอยู่ในหัวใจอยู่ในความทรงจำอยู่นานเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงของคุณสุเทพเนี่ยทุกคนก็รู้ดีในยุคเมื่อตั้งแต่40ปีก่อนขึ้นไปถึง50 60ปีเนี่ยไม่มีใครขับร้องเพลงในแนวรักหวานกับหวานเศร้าได้เทียมเท่ากับพี่เทพบางท่านอาจจะมีแนวเสียงซึ่งเศร้ากว่าอย่างเช่นคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเนี่ยอาจจะซึมเศร้ากว่าแต่เรื่องลีลาของการขับร้องเนี่ยการปั้นเสียงปั้นคำการหยอดการยืดทุกอย่างที่ประกอบเป็นทำนองเป็นการขับร้องเพลงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณสุเทพบุญคำแหงนี่ถือว่าเป็นยอดยอดของนักร้องเลยนะครับเพราะนั้นเพลงของพี่เทพเนี่ยจึงกินใจไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับจะฝังใจจำเพลงคุณสุเทพมากกว่าสองเพลงต่อไปครับจากคุณสุเทพบุญคำแหงขาดไม่ได้ถ้าเรื่องของเพลงรักนะครับจะขาดสุดที่รักไปได้อย่างไรสุดที่รักและคนพิการรักครับเมื่อสักครู่นี้อนุทินรักลงท้ายท่อนสุดท้ายว่าคนพิการใจคราวนี้จะมีคนพิการรักนะครับเพลงแรกก่อนครับสุดที่รักเป็นผลงานการประพันธ์ของครูสง่ารำพีนะครับลุงแจ๋วแต่งเพลงนี้ไว้ดังมากในยุคนั้นเพลงสุดที่รักกับเพลงรักคุณเข้าแล้วถือว่ามาคู่กันเลยและสุดที่รักนี่ก็เป็นบทเพลงซึ่งหนุ่มๆในยุคนั้นนี่ขอยืมไปใช้งานได้ประโยชน์กันอย่างดีนะครับหลายตัวหลายคู่ก็ครองคู่กันจนทุกวันนี้เนี่ยครับเป็นสิบสิบปีมาก็เพราะว่าบทเพลงสุดที่รักนี่นะครับสุดที่รักเอ่ยคำนี้ผมเพิ่งเคยจะเอ่ยกับคุณโปรดได้เห็นใจการุณเพราะรักคุณท่วมท้นอุรานี่คือเพลงแรกนะครับส่วนเพลงที่สองคนพิการรักเพลงคนพิการรักนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูจงรักจันทนานะครับก็ถือว่าเป็นบทเพลงซึ่งเรียกว่าฮิตมากในยุคนั้นเลยนะครับคนพิการรักนี่นำไปขับร้องกันหลายต่อหลายท่านเลยนะครับทั้งนักร้องหญิงนักร้องชายขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเพลงรักจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติครับสุดที่รักและคนพิการรักครับ

ฟังเพลงรักในแนวลูกกรุงจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงก็ร่วมสมัยกันไปแล้วนะครับคราวนี้มาฟังเพลงรักหวานๆจากเพลงไทยเดิมกันบ้างครับนั่นคือเพลงแขกสลายนะครับก็จะนำวงมโหรีมาบรรเลงให้ฟังในเพลงแขกสลายเพลงนี้เป็นเพลงอันดับที่3ในตับวิวาพระสมุทรแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสกลหลายต่อหลายเพลงด้วยกันบทเพลงแขกสลาย2ชั้นเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรกไก่ประกอบจังหวะนะครับมี3ท่อนท่อนที่1กับท่อนที่2มี4จังหวะท่อนที่3มี6จังหวะเป็นเพลงสำหรับร้องตอนต้นหรือว่าเรียกว่าตอนเกริ่นเวลาที่เขาเล่นสักวาสมัยโบราณเพลงหนึ่งสักวานี่นิยมเล่นกันมากในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มีนายสักวาอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นทั้งนักร้องและเป็นผู้ที่แต่งบทร้องแต่งทำนองสักวาด้วยนั่นคือจ่าโคมหรือว่าตามยศทางราชการของท่านคือจ่าเพ็ญพยองยิ่งนะครับจ่าเพ็ญพยองยิ่งนี่แต่งไว้นะครับทั้งบทร้องและทำนองแต่ปัจจุบันนี่บทร้องที่แต่งไว้นี่สูญหายไปนานแล้วคงเหลือแต่ทำนองซึ่งเป็นที่นิยมของนักดนตรีไทยอย่าง

แพร่หลายที่เลยเพลงนี้เป็นเพลงที่ยอดนิยมเพลงหนึ่งของวงการเพลงไทยเดิมนะครับแขกสลายขอเชิญรับฟังการบรรเลงของวงมโหรีจากกรมศิลปากรนะครับในเพลงแขกสลายครับ

บทเพลงแขกสาหร่ายก็จบลงไปแล้วนะครับคราวนี้มาถึงเพลงสำคัญเพลงนึงนะครับนั่นคือเพลงจงรักบทเพลงจงรักนี่คุณจงรักจันคณาเป็นผู้แต่งนะครับก็เคยเล่าประวัติให้ฟังหลายๆครั้งแล้วว่าในยุคสมัยหนุ่มๆที่คุณจงรักเริ่มประพันธ์เพลงนะครับท่านโด่งดังมาจากเพลงเหมือนคนละฟากฟ้าที่ให้คุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงนะครับเรียกว่าโด่งดังมาแล้วคุณพ่อของท่านคือครูพันบุญยังไม่ทราบเลยแต่หลังมานี่ก็มาประพันธ์เพลงจงรักขึ้นมาเพลงนี้ก็มีความสำคัญตรงที่ว่าท่านประพันธ์ให้กับคุณสุเทพกำแพงขับร้องไปยุคหนึ่งแล้วแล้วก็บังเอิญว่าเพลงนี้ไม่ดังมากตอนนั้นนะครับตอนนั้นสาเหตุที่ไม่ดังมากเพราะว่าคุณสุเทพมีเพลงที่ดังมากดังมากดังมากมากกว่าเพลงจงรักหลายสิบเพลงในยุคนั้นในเวลาเดียวกันนะครับแล้วอยู่ๆมาผ่านเวลามา10ปีคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลเธอก็ตอนนั้นกำลังเป็นนักร้องสาวรุ่นนะครับคุณหญิงก็ไปที่เชียงหวัดเชียงใหม่ก็ไปได้ยินเพลงนี้จากการขับร้องของนิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ได้ทักถามว่าเพลงนี้เป็นเพลงของใครเพราะมากเหลือเกินพอทราบว่าเป็นเพลงของคุณจงรักแล้วก็พี่เทพขับร้องไว้คุณทิพวรรณก็ดิ่งมากรุงเทพมาขอจากพี่เทพขอจากคุณจงรักไปร้องพอคุณทิพวรรณนำไปบันทึกเสียงทีนี้โด่งดังมากเลยครับโอ้เปรี้ยงเลยจงรักไปที่ไหนได้ยินแต่เสียงเพลงจงรักวันนี้นำเพลงจงรักมาเสนอฟัง2รูปแบบเลยนะครับคือในจงรักแบบเนื้อเดิมกับจงรักแบบเนื้อแก้คือทั้งเนื้อเดิมเนื้อแก้เนี่ยคุณสุเทพวงศ์กระแผงขับร้องท่านเดียวเลยครับขอเชิญรับฟังในเพลงจงรักครับ

เป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นซึ่งครูมตรีตราโมทแต่งทั้งทำนองดนตรีและก็บทร้องนะครับแต่งเอาไว้เมื่อปีพ.ศ. 2495ก็เกือบ60ปีนะครับโดยผู้แต่งได้เขาทำนองมาจากเพลงพม่าเพลงหนึ่งใช้ประกอบปริยาท่าลำเรียกว่าฟ้อนม่านมงคลเพลงนี้ทำให้ครูมนตรีตราโมทได้รับรางวัลสาวกาศทองคำแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณจงรักจันคณาท่านนำเพลงนี้ไปประพันธ์เป็นเพลงไม่รักไม่ว่าแล้วก็ยังมีทาวงสุนทรภรณ์ของครูเอื้อนสอนสนานเนี่ยนำเพลงม่านมงคลไปประพันธ์เป็นเพลงไทยสากลของวงกรมสัมพันธ์ใช้ชื่อว่าม่านมงคลนะครับตอนนั้นฮิตมากทีเดียวเพลงนี้ขอเชิญรับฟังวงมโหรีเครื่องเล็กของกรมศิลปากรบรรเลงในเพลงม่านมงคลครับ

บทเพลงม่านมงคลก็จบลงไปแล้วนะครับบทเพลงนี้ไม่ว่าจะบรรเลงด้วยวงดนตรีอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีความไพเราะทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะบรรเลงด้วยวงอภิพาทมอญหรือวงมโหรีเครื่องสายเพราะเพลงมีแนวทํานองอ่อนหวานไพเราะนะครับเวลาใช้ฟ้อนนี่สวยงามมากทีเดียวต่อไปก็อีกสักหนึ่งเพลงนะครับสำหรับคุณสุเทพวงศ์กำแพงในเพลงรักในคืนวันนี้นะครับวันนี้เป็นเพลงรักสุเทพร้องนะครับเริ่มมาจากอนุทินรักแล้วก็อาญารักต่อได้สุดที่รักและคนพิการรักและเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปคือจงรักและจงรักคือจงรักเนื้อเดิมและจงรักเนื้อแก้นะครับร้องแก้กันเองเลยทีนี้มีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งคุณมนัสปฤติสารแต่งไว้โอเพลงนี้เนื้อหาน่าฟังมากเลยคือคุณมนัสปฤติสารเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยคือผมนี่รู้จักท่านมาตั้งแต่ผมยังวัยรุ่นแล้วท่านก็หนุ่มใหญ่นะครับรู้จักกันมาตั้งประมาณสัก40กว่าปีเห็นจะได้เมื่อก่อนนี้ไปไหนไปด้วยกันไปแสดงละครไปแสดงดนตรีไปที่จังหวัดขอนแก่นช่อง5นะครับช่อง5ขอนแก่นทีวีช่อง5ขอนแก่นทีวีช่อง8ลำปางทีวีช่อง10หัดใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนนี้ไปกันโอ้เป็นขบวนคาราวานเลยคุณมนัสก็ไปด้วยทุกครั้งแล้วท่านก็จะมีไวโอลินคู่ชีพของท่านเนี่ยที่จะกลอสอสีประสานให้กับนักร้องซึ่งคุณมนัสเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีอารมณ์ละเมียดละไมนะครับเป็นเรียกว่าเป็นศิลปินจริงมีแต่ความนุ่มลุ่มลึกไม่เคยโกรธใครนะครับยิ้มอย่างเดียวพูดช้าพูดน้อยแล้วก็แต่งเพลงไม่มากสมมติบางท่านแต่งไปพันเพลงนะครูมนัสเพิ่งจะแต่งได้ร้อยเพลงแต่ทุกเพลงของท่านนั้นโอ้โหบาดจิตบาดใจแล้วก็ประทับใจแล้วก็นิยมกันมากยกตัวอย่างเพลงเสน่หาอย่างเงี้ยเพลงคืนคำรักวันนี้ก็นำผลงานเพลงของครูมนัสปฤติสารมาให้ฟังนะครับเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแพงบันทึกเสียงไว้ชื่อว่าเพลงศรัทธารักวันหนึ่งเท่านั้นจะซึ้งได้ดีว่าฉันนี้รักเธอเท่าไหนถึงเธอจะเมินพิศวาสวายก็ตามทีศรัทธารักฉันนั้นยังคงมั่นชั่วชีวีเปรียบดังขุนคีรีไม่มีถล่มลงไปทํานองครูมนัสหวานมากเนื้อก็หวานมากคนที่ศรีวรินทร์จะแต่งเพลงหวานไม่อย่างครูเอื้อนะครับครูสลายไกลเลิศครูมนัสปฤติสารครูสง่าลำพีคือคนไหนที่ศรีวรินทร์เป็นและเป็นนักดนตรีที่ศรีวรินทร์เนี่ยจะสังเกตว่าจะแต่งเพลงออกแนวหวานไปหมดเลยขอเชิญรับฟังบทเพลงศรัทธารักจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยนะครับ
2: ที่เราจะมีความสุขร่วมกันนะครับด้วยบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงแห่งความสุขที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งนั่นคือช่วงซึ่งเพลงไทยเดิมนั้นเป็นเพลงรักหวานทั้งนั้นและส่วนเพลงไทยสากลนั้นก็เป็นเพลงที่นำมาจากคำนองเพลงไทยเดิมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตรงนี้นะครับที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบจริงๆท่านผู้ฟังบอกว่าบทเพลงไทยสากลเพราะๆนั้นมีมากแต่บทเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนั้นมีความรู้สึกว่าจะมีความไพเราะมีความหวานมากกว่าเพลงสากลปกตินะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความใกล้ที่กับความเป็นไทยฟังแล้วรู้สึกว่าจับจิตจับใจร้องตามได้ง่ายด้วยนะครับคืนวันนี้ก็นำเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสรีประกาพันธ์มาเสนอให้ฟังช่วงนี้คุณสุเทพจะมาเยอะหน่อยสาเหตุเพราะว่าพี่เทพของเราเนี่ยขับร้องบันทึกเสียงเพลงหวานๆในแนวทำนองไทยเดิมไว้มากกว่าเพื่อนเลยครับก่อนจะฟังเสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงและก็คุณสรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติในเพลงทำนองไทยนะครับวันนี้เป็นเพลงรักหวานตำนานไทยเลยเรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมกันอีกสักเพลงก่อนเลยนะครับตามหลักเกณฑ์ของรายการเรานี่เพลงไทยเดิมต้องมาก่อนครับความเป็นนำนำสยามต้องเดินนำหน้าขอนำด้วยบทเพลงเดี่ยวขิมในเพลงลาวคำหอมนะครับพูดถึงเพลงลาวคำหอมนี่ต้องพูดไปถึงเรื่องของการเล่นสกาวาเพราะเป็นที่เกิดมาของเพลงลาวคำหอมลาวดำเนินทรายเนี่ยถือว่าเป็นลาวใหญ่ซึ่งเป็นต้นฉบับเลยนะครับท่านผู้ฟังคงไม่ทราบว่าในการเล่นสกาวาสมัยโบราณเนี่ยเขาเล่นกันยังไงคือในเวลาเล่นสกาวาสมัยโบราณเนี่ยเขามักจะเล่นกันในวังหรือเป็นงานใหญ่เลยนะครับเบื้องพระพักของพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์ผู้เป็นใหญ่นะครับแล้วก็เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นนักร้องที่มีชื่อเสียงนอกจากเขาจะใช้เพลงพระทองที่ใช้ในการดำเนินเรื่องแล้วก็เพลงส่งท้ายที่เรียกว่าลำลาแล้วยังมีเพลงพิเศษอีกประเภทหนึ่งหรือว่าเพลงหนึ่งเพลงประเภทนี้เนี่ยจะใช้ร้องก่อนที่จะเริ่มเล่นเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเช่นเวลาที่วงสักกวาลเนี่ยมาพร้อมกันแล้วแต่ยังไม่เสด็จลงนะครับผู้เป็นประธานของงานยังไม่เสด็จลงมาก็ร้องตอนเขี่ยพาราศีบ้างหรือว่าก่อนที่จะร้องลำลาบ้างบทที่ร้องของเพลงประเภทนี้มักจะเป็นบทเกี้ยวหรือไม่ก็เป็นบทชมธรรมชาติหวานๆนะครับหรือว่าบทในเรื่องอื่นๆพอเพลงประเภทนี้นี่ร้องขึ้นโดยประสงค์ที่จะอวดทำนองร้องแล้วก็บทกวีที่นักเพลงนักประพันธ์ขึ้นมาในสมัยนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะนั้นเพลงประเภทนี้จึงเป็นเพลงที่แต่งทำนองขึ้นอย่างไพเราะเพราะพริ้งมีความหวานคมคายมากทีเดียวถึงแม้บางเพลงนี้จะถอดมาจากทำนองเพลงเก่าที่ก็มีอยู่แล้วก็จะพลิกแปลงหรือว่าซ่อนเงื่อนงำหรือว่าเพิ่มเติมสร้อยคล้ายๆกับเพลงลาหรือว่าลำลาแต่ที่ได้แต่งขึ้นโดยอัตโนมัติไม่มีเพลงในเป็นต้นเขาเลยนี่ก็มีอยู่มากพอสมควรนะครับแล้วก็ในบรรดาเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อร้องอวดกันในการเล่นสกาวาสมัยโบราณเนี่ยเพลงลาวคำหอมก็เป็นเพลงหนึ่งในประเภทนี้เพลงลาวคำหอมนี่เป็นเพลงที่จ่าเป็นพยองยิ่งหรือจ่าโคมนะครับซึ่งเรียกกันโดยทั่วๆไปว่าจ่าโคมจ่าโคมนี่เป็นชื่อของท่านนะครับส่วนจ่าเป็นพยองยิ่งนี่เป็นก็เรียกว่าเป็นยศทางราชการนะครับจ่าโคมนี่ท่านเป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงสกาวาผู้มีชื่อเสียงผู้หนึ่งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์แล้วท่านก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาโดยเรียกว่าพรสวรรค์ท่านเองโดยอัตโนมัติเลยครับถ้าพูดภาษาฝรั่งเราต้องเรียกอัตโนมัติเลยเรียกว่าแต่งทั้งบทร้องแล้วก็ทำนองเพลงเพลงลาวคำหอมเนี่ยถึงว่าจะมี

ีประโยคแล้วก็มีลีลาเป็นอัตรา2ชั้นก็จริงนะครับแต่มีความยาวที่ไล่เรียกกับเพลงอัตรา3ชั้นบางเพลงเลยทีเดียวเกือบจะเรียกว่า2ชั้นครึ่งเลยนะครับแล้วก็มีทำนองไพเราะน่าฟังมากทีเดียวจนกระทั่งเป็นที่นิยมแพร่หลายแล้วก็เข้ามาในวงการร้องส่งดนตรีกันโดยทั่วไปจนเข้ามาถึงปลายสมัยรัชกาลที่5นะครับทำนองเพลงเราก็หอมก็ได้รับความนิยมเข้ามาในวงการร้องส่งดนตรีเป็นอย่างมากท่านพญาประสานดุริศักดิ์แปลกประสานศัพท์จึงแต่งทำนองดนตรีขึ้นสำหรับบรรเลงรับร้องคือเป็นทางรับทางดนตรีนั่นเองนะครับโดยท่านได้ถอดจากทำนองร้องของจ่าเพ็ญพยองยิ่งอีกชั้นหนึ่งและเพลงนี้แหละครับได้รับความนิยมแพร่หลายทางวงการดนตรีไทยมาจนทุกวันนี้แล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งถือเป็นต้นเค้าของเพลงสามลาวใหญ่คือเป็นเพลงแรกหลังจากนั้นมาจ่าเพ็ญพยองยิ่งก็ยังตั้งแต่งเพลงลาวดำเนินสายตามหลังมาและท่านพญาประสานดุริยศักดิ์แปลประสานศัพท์ก็นำเพลงลาวดำเนินสายมาแต่งทำนองต่อเช่นเดียวกันและลาวดำเนินสายก็ทำให้เป็นต้นเขาให้เกิดเพลงลาวดวงเดือนที่เราเรียกกันว่าสามลาวใหญ่นี่นะครับลาวคำหอมลาวดำเนินสายและก็ลาวดวงเดือนวันนี้ขอนำเสนอลาวคำหอมนะครับด้วยการเดี่ยวขิมโดยนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมเคยนำมาเสนอไปบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นนิสิตจากสาขาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่วันนี้นั้นไม่น่าจะใช่นิสิตจากคณะครุศาสตร์นะครับเพราะวันนี้เป็นนิสิตกลางเป็นจากวงสจม.นะครับจากสโมสรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คือเป็นนักเรียนที่เรียนดนตรีนิสิตที่เรียนดนตรีไทยหรือว่ามีความสามารถพิเศษเรื่องดนตรีไทยอาจอยู่คณะวิศวกรรมวิศวกรรมศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ก็แล้วแต่นะครับแต่ก็มาร่วมกันเป็นวงสโมสรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ฟังเดี่ยวขิมนะครับในลาวคำหอมครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังการเดี่ยวขิมจากนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจากวงสจม.หรือวงสโมสรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในเพลงราวความหอมผ่านไปแล้วบทเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงครบทั้งวงไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงวงปีพาดวงเครื่องสายวงมโหรีวงซิมโฟนีจะเป็นการเดี่ยวด้วยเครื่องมือใดๆก็ตามหรือจะเป็นการรับร้องก็แล้วแต่ครับจะมีความไพเราะมีความสมบูรณ์มากเพลงนี้นำมาเสนอเมื่อใดก็ไม่ผิดหวังเลยนะครับเพลงนี้ถูกนำไปใช้ในละครในภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งผมจำได้ในละครเรื่องสี่แผ่นดินนะครับที่นำเสนอทางสถานีโทรทัศน์เนี่ยเพลงราวความหอมถูกนำมาใช้เป็นบทเพลงเอกของเรื่องเลยนะครับบทเพลงที่มีความสมบูรณ์ไพเราะตั้งแต่เนื้อร้องทำนองร้องมาเนี่ยถือว่าเป็นบทเพลงที่มีความหวานไพเราะมาก

เลยนะครับสังเกตว่าถ้าเราฟังเพลงบางเพลงว่าเพลงบางเพลงบางเพลงอาจจะมีความไพเราะแต่ก็ฟังกันได้เรื่อยๆแค่นั้นยังไม่จับจิตจับใจแต่ถ้าเพลงที่มีความไพเราะตั้งแต่ทํานองร้องต้องบอกว่าทํานองร้องนะครับทางร้องนี่ยังไม่นับเนื้อร้องเพราะว่าถ้าทํานองร้องทางร้องทางดนตรีไพเราะแล้วเนี่ยจะใส่เนื้อร้องอะไรเข้าไปก็ไพเราะหมดทีนี้เมื่อทางร้องทํานองร้องมีความไพเราะแล้วพอผสมผสานกับทางดนตรีเข้าไปด้วยโอ้โหเพลงนี้ถึงได้มีความนิยมอย่างสูงมาตั้งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์เรียกว่า200กว่าปีนี่ไม่ได้คลายความนิยมจนมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะมากทีเดียวก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับต้นแบบของลำนำทยามนะครับในเพลงเดิมที่นำเสนอในคืนวันนี้นะครับทีนี้ก็มาถึงสองศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่ของเรานะครับพอนึกถึงสองท่านนี้แล้วเนี่ยคุณสุเทพวงศ์คำแหงกับคุณสรีประกาพันธ์นะครับสองศิลปินแห่งชาติพี่เทพกับพี่ลี่ทั้งสองท่านเนี่ยเรียกว่าพี่ลี่เพราะชื่อเดิมนั่นคือเชอรี่หรือว่าที่จริงของท่านคือคุณเชอรี่สเวตนันนะครับตอนที่ประกาศยกย่องชื่อชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประกาศชื่อเชอรี่สเวตนันนางเชอรี่สเวตนันคนงงกันหมดว่าเป็นใครเอ๊ะเห็นรูปนั้นรูปในรูปถ่ายเป็นคุณสรีประกาพันธ์ทำไมเป็นคุณเชอรี่สเวตนันคุณเชอรี่นี่ก็คือนามจริงของท่านนะครับส่วนสเวตนันก็เป็นนามสกุลของคู่ชีวิตของท่านนะครับคือคุณอดิศักดิ์สเวตนันนะครับก็เป็นพระเอกเก่านะครับนักร้องเก่าพระเอกเก่าเป็นเจ้าของคณะละครเก่าด้วยส่วนคุณสุเทพวงศ์คำแหงไม่ต้องอธิบายนะครับชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่เหนือคําพรรณนานะครับจริงๆเนี่ยอยากจะทําพิเศษเพราะว่าผมนี่มีความรักมีความชื่นชมพี่เทพเป็นส่วนตัวอยู่แล้วด้วยเพราะว่าผมเห็นท่านมาตั้งแต่ผมวัยรุ่นรู้จักกับท่านมาตั้งแต่ยังหนุ่มตั้งแต่สมัยผมทํางานอยู่ไทยทีวีช่อง4บางพรมนะครับแล้วก็พบปะกับท่านมาเสมอจนยุคหลังเนี่ยผมมาทํางานด้านจัดคอนเสิร์ตพวกดนตรีหรือคอนเสิร์ตการกุศลต่างๆของสมาคมของมูลนิธิต่างๆเนี่ยซึ่งจัดรายการเป็นดนตรีสากลด้วยเนี่ยผมก็มักจะเชิญพี่เทพมาเป็นแขกรับเชิญเป็นเรียกว่าเป็นดาราเกียรติยศทุกครั้งนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณสุเทพวงศ์คำแหงย้อนหลังทุกครั้งว่าผมยื่นซองไปให้ท่านเป็นค่าน้ำมันรถที่แลถูกลุกทุกทีเลยนี่เราไม่ได้พูดถึงว่าเป็นค่าตัวนะครับท่านไม่ยอมรับอยู่แล้วครับพอบอกวงการกุศลเนี่ยนะครับแต่อดไม่ได้ที่อยากจะช่วยเหลือท่านเพราะท่านเสียเวลาเสียค่าน้ำมันรถมานะครับไปช่วยค่าน้ำมันรถท่านถูกดุเลยว่าร่ำรวยแล้วหรือจากการกุศลเรื่องมีเงินมาแจกอีกเลยบางครั้งท่านยังควักช่วยอีกด้วยซ้ำนี่แหละครับน้ำใจของศิลปินแห่งชาติไปไหนมีแต่คนรักพิเทศสุเทพวงศ์คำแหงนะครับก็วันนี้ก็เลยนำผลงานของท่านมาเป็นหลักมีคุณสวรีประกาพันธ์มาเป็นคู่เคียงนะครับสมัยก่อนเนี่ยแฟนเพลงเข้าใจผิดกันเยอะเข้าใจว่าสุเทพสวรีนี่ต้องเป็นคู่ชีวิตกันแน่ๆต้องเป็นแฟนกันแน่ๆเห็นขับร้องคู่กันทําตาหวานเยิ้มกันมาตั้งแต่สมัยอายุ20กว่าจนมาถึงอายุ40 50ก็ยังหวานเยิ้มกันอยู่เลยคุณสุเทพเคารพรักคุณสวรีประกาพันธ์เหมือนพี่สาวเลยครับอุ้มชูอุปการละเกื้อหนุนเอ็นดูรักใคร่กันดีเหลือเกินนะครับเพราะว่าคุณสุเทพเข้าวงการมาในคุณสวรีเนี่ยอายุมากกว่าแล้วก็คุณสวรีเนี่ยเป็นดาราดังในวงการแล้วเป็นนางเอกละครเวทีนางเอกละครโทรทัศน์ด้วยนะครับทีนี้คู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่สําคัญเป็นคู่ที่สําคัญมากถ้าพูดถึงว่าถ้าไม่นับถึงเพลงซึ่งเป็นแนวเพลงทํานองไทยเดิมแล้วก็ผมก็จะหยิบเพลงอีกเพลงหนึ่งมาเสนอที่เดียวแต่วันนี้อยากจะนําเสนอทํานองไทยเดิมของการขับร้องคู่เป็นส่วนใหญ่คนนึกไปถึงเพลงรักฉันนานๆซึ่งคู่นี้ร้องคู่กันถือว่าเป็นคู่ประวัติศาสตร์เป็นเพลงประวัติศาสตร์เมื่อก่อนนี้ต้องมีการไปกล่อมขวัญทหารไปต่างจังหวัดออกเดินสายไปร้องเพลงเพลงนี้ถูกขอให้ร้องมากที่สุดและนักร้องที่ถูกเป็นต้นแบบของการขับร้องเพลงคู่ไม่มีใครเหนือคุณสุเทพคุณสวรีครับสมบูรณ์แบบไปหมดไม่ว่าจะเป็นการขับร้องลีลาในการขับร้องน้ำเสียงการออดการหยอดการหยอกล้อการการสบตานี่ก็สำคัญนะสบตานี่สำคัญไม่ใช่ร้องเพลงมองไปคนละทางนะสบตารอยยิ้มท่ายืนแม้กระทั่งท่ายืนการขับร้องคู่หน้าเวทีแต่ก่อนมันเป็นไม้ไม่ใช่ไม้ลอยจะเป็นไม้ตั้งรุ่นใหญ่ส่วนใหญ่จะยืนแต่แข็งอย่างไรเนี่ยท่านผู้ฟังหรือผู้ชมทั้งหมดจะเห็นถ้ายืนหน้าตรงมันก็แข็งทื่อเกินไปเป็นแถวทหารถ้าแต่แข็งในคู่ฝั่งนี้ก็จะไม่เห็นต้องยืนเป็น45องศาทะแยงทำมุมกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ายืนจะพักเท้าข้างไหนอะไรยังไงผมเคยฟังพี่เทพสอนในเรื่องของการยืนการจะเปล่งเสียงอย่างไรให้มีพลังเสียงอย่างไรจะให้เสียงสูงขึ้นมานี่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้เลยนำเสนอบทเพลงที่

คุณสุเทพบังคำแหงและคุณสวรีประกาศพันธ์จะนำเสนอในเพลงรักหวานตำนานทำนองไทยเลยทีเดียวครับเริ่มต้นในบทเพลงสุดฮิตทั้งนั้นเลยนะครับ4เพลงเริ่ม2เพลงก่อนผมจะนำเสนอเพลงคู่4เพลงแต่ขอนำเสนอ4 2เพลงก่อนครับชื่อว่าเพลงบทเรียนก่อนวิวาและฝนนี้แหมผมนึกถึงภาพพี่เทพกับพี่ลี่อยู่หน้าเวทีหรือไม่อีกทีก็สมัยก่อนเนี่ยผมจำได้สมัยที่ผมอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง4บางพรมเนี่ยพอมีรายการเพลงยามเย็นแล้วแต่หรือว่ายามดึกเนี่ยถ้าคุณสุเทพคุณสวรีมาขับร้องเพลงคู่นี่ผมชอบไปยืนข้างๆกล้องเลยทีเดียวไปยืนดูพี่เขาร้องเพลงเลยเคลิ้มเคลิ้มตามไปด้วยจนจะสะดุดกล้องหกล้มตายเกือบจะหลุดไปหน้ากล้องเลยซ้ำเพราะว่าท่านขับร้องกันแล้วโหตาหวานเยิ้มแล้วเสียงคือบอกไม่ถูกนะครับมันสมบูรณ์ไปหมดเลยจริงๆสองเพลงแรกที่จะนำเสนอในการขับร้องคู่นี้คือบทเรียนก่อนวิวาและฝนนี้ครับบทเรียนก่อนวิวานี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูเกษมชื่นประดิษฐ์ในยุคนั้นเพลงคู่เนี่ยนอกจากครูสง่ารำพีแล้วก็มีครูสุนทรยานเวียงการครูเกษมชื่นประดิษฐ์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วครูสมานก็แต่มทำนองถ้าเป็นเพลงหวานๆแล้วก็ต้องเป็นครูสุนทรยานเวียงการแต่งเนื้อร้องแต่ถ้าเป็นแนวหยอกล้อกันมีความสนุกสนานขึ้นเพลงแล้วก็ต้องให้ครูเกษมชื่นประดิษฐ์ครูเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งเพลงนี้นะครับแต่งเนื้อร้องนะครับครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานกาญจนพลินนำทำนองเพลงไทยเดิมในอัตราจังหวะ2ชั้นเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงไทยสำเนียงมอญชื่อว่ามอญมอบเรือเป็นเพลงที่มีลีลากระชับค่อนข้างจะสนุกสนานได้มาบรรจุใส่แล้วก็บทเรียนก่อนวิวาห์เนี่ยเป็นเพลงที่ฮิตมากทีเดียวในยุคที่บันทึกเสียงมาใหม่ๆนะครับส่วนเพลงที่2ฝนนี้ฝนนี้นี่ครูสง่าอารัมภีเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับและท่านก็เป็นผู้ปรุงแต่งทำนองด้วยโดยท่านนำมาทำนองเพลงไทยเดิมสำเนียงลาวเพลงหนึ่งชื่อว่าลาวสวยรวยมาบรรจุใส่แล้วก็ไม่ทราบว่าครูสง่ารำพีท่านนิยมชมชอบอะไรระหว่างฝนกับลาวสวยรวยนะครับเพราะว่ามีบทเพลงซึ่งครูสง่ารำพีหรือลุงแจ๋วของเราเนี่ยแต่งเพลงผูกพันกับสองทำนองสองชื่อเนี่ยถึง3เพลงก็มีฝนนี้นำทำนองเพลงลาวสวยรวยมาปรุงแต่งแล้วก็มีพี่รักวสันต์ก็ทำนองเพลงลาวสวยรวยพี่เกรียดวสันต์ก็นำทำนองเพลงลาวสวยรวยมาปรุงแต่งคือทั้ง3เพลงนี่ใช้ลาวสวยรวยหมดแล้วฝนนี้ก็คือฝนพี่เกียรติวสันต์คือพี่เกียรติฝนพี่รักวสันต์ก็พี่รักฝนเสียดายนะครับผมไม่ได้ถามลุงแจ๋วตั้งแต่สมัยที่พบกับท่านบ่อยๆสมัยก่อนนี้แม้ถ้าท่านยังอยู่ผมต้องถามเลยข้องใจกันว่าท่านต้องมีอะไรเป็นพิเศษสำหรับ3เพลงนี้นะครับก็ขอเชิญท่านฟังเลยครับเป็นตัวอย่างสำหรับมาต้นแบบฉบับของการขับร้องเพลงคู่แล้วก็ขับร้องในทำนองไทยนะครับคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณสรีภากาพันธ์2ศิลปินแห่งชาติครับบทเรียนก่อนวิวาจากทำนองเพลงมอญมอบเรือและฝนนี้จากทำนองเพลงลาวสวยรวยครับ

บทเรียนก่อนวิวาห์และฝนนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงเอกจากศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านสุเทพวงศ์คำแหงและสรีประกาพันธ์นะครับเพลงแรกจากทำนองเพลงหมอนมอบเรือเพลงที่สองจากทำนองเพลงลาวสวยรวยนะครับ

ก็เป็นบทเพลงที่แสนไพเราะทั้งสองเพลงนะครับเรียกว่าเสียงทั้งสองท่านนี่เข้าคู่กันได้ดีทีเดียวนะครับไม่นึกถึงภาพของสมองท่านที่เหมาะสมกันอย่างยิ่งเวลาที่พี่ลี่ขึ้นเสียงสูงนี่ก็พี่เทพก็สูงสายตาไปด้วยเลยฟังท่านร้องเพลงทุ้มๆนุ่มๆแต่เวลาเสียงสูงหวานนะครับพี่เทพต่อไปอีกสองเพลงครับจากคู่หวานครับคุณสุเทพกับคุณสรีในเพลงรักนะครับชื่อว่าวอนรักแล้วก็หวานรักทั้งสองเพลงนี่ก็เป็นผลงานของคุณสุนทรยานุเวียงการกับคุณสมานการชลปรินมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงซึ่งนะนำทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งโดยคุณสุนทรยานุเวียงการกับคุณสมานการชลปรินเนี่ยเป็นชุดเพลงรักโอ้โหออกมาเพราะมากทุกเพลงนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงที่ชื่อว่ารักเฉยๆก่อนซึ่งนำทำนองเพลงสมส่งแสงคุณมนตรีตราโมทมาปรุงแต่งแล้วยังมีเพลงหวานรักเชื่อรักถนอมรักอ้อซ้อรักฉอละรักสัญญารักโกรธรักงอรักมั่นใจรักวอนรักนกเขาคูรักเป็นเพลงรักทั้งนั้นและทุกเพลงนี่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งทุกเพลงเลยครับโดยฝีมือของครูสมานการจันทบรินวันนี้นำวอนรักและหวานรักมาเสนอนะครับวอนรักนั้นครูสมานการจันทบรินนำทำนองเพลงลาวเจ้าสู่นะครับจากบทละครเรื่องพระรอนั่นเองครับมาปรุงแต่งส่วนหวานรักนั้นครูสมานนำทำนองเพลงขับนกมาบรรจุใส่นะครับและทั้งสองเพลงนี้ครูสุนทรยานุเวียงการแต่งเนื้อร้องครับขอเชิญรับฟังบทเพลงรักหวานจากทำนองเพลงไทยเดิมทั้งสองเพลงครับขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสุรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติครับวอนรักจากทำนองเพลงลาวเจ้าสู่และหวานรักจากทำนองเพลงขับนกสองชั้นครับ

บทเพลงหวานรักและวอนรักนะครับจากทำนองเพลงลาวเจ้าสูและขับนกโดยฝีมือการขับร้องของสองศิลปินแห่งชาติคู่หวานนะครับคู่หวานผู้ยิ่งใหญ่เป็นคู่อมตะเลยทีเดียวคู่นี้สุเทพวงศ์กำแพงและสวรีประกาพันธ์นะครับเรียกว่าสองชื่อนี้การันตีได้เลยนะครับทุกรูปแบบแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบของการขับร้องเพลงคู่ในยุคหลังๆนี่นะครับในยุคหลังๆนี่มีนักร้องนับเรียกว่าถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่นแล้วรุ่นเล่าเป็น10รุ่นเลยที่นำเพลงชุดนี้ไปบันทึกเสียงใหม่นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมทุกค่ายเพลงนำไปทำกันหมดเรียกว่าทำเมื่อไหร่ก็ขายได้มานั้นเลยนะครับต่อไปครับมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมกันอีกสักเพลงนะครับความจริงผมจะนำเพลงลาวดำเนินทรายมาเสนอเพราะว่าตอนต้นนี้พูดถึงว่า3ลาวใหญ่ไปแล้วคือลาวคำหอมลาวดำเนินทรายแล้วก็ลาวดวงเดือนทีนี้นำเสนอชุดนี้บ่อยๆแต่ท่านผู้ฟังจะเบื่อว่าแม้นำของเก่าแบบนี้มาขายอีกแล้วไม่เปลี่ยนหน้ามันเลยก็เลยนำเสนอในแนวใหม่ในเพลงสุดสงวนเถามาครับเอาเพลงหวานๆมาเสนอให้ฟังบทเพลงสุดสงวนเถานี่ก็เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เหมือนกันมีเพลงอยู่2เพลงคือเพลงสุดสงวนกับนางจริงๆแล้วมีหลายเพลงแต่ผมจะพูดถึงเฉพาะเพลงที่มีชื่อเสียงมากอย่างเช่นสุดสงวนกับนางครวญนี่แหละครับคือสุดสงวนเถากับนางครวญเถาเนี่ยเป็นเพลงซึ่งเกิดมาจากเพลง3ชั้นคือมีชื่อเสียงมาจากเพลง3ชั้นก่อนปกติแล้วเพลงที่นำมาเป็นเพลงเถาเนี่ยจะมาจากชั้นเดียวกับ2ชั้นทีนี้สุดสงวนกับนางครวญเนี่ยมาจาก3ชั้นแล้วก็มีชื่อเสียงกันมานานโดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประพันธ์ซึ่งตรงนี้สิครับที่ว่ามันแปลกผมเนี่ยช่วยพูดบ่อยๆเรื่องนี้ว่ามันแปลกคือมีเพลงที่ตกค้างมาตั้งแต่อยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์จนถึงยุคใหม่เนี่ยหลายร้อยเพลงซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมในตาจังหวะ

สองชั้นสามชั้นซึ่งก็มีบันทึกมาตลอดมาบางเพลงนี่ก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับก็ยังมีชื่อเพลงปรากฏเป็นหลักฐานแต่เพลงซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากอย่างเช่นสุดสงวนสามชั้นกับนางครวญสามชั้นกลับไม่ทราบนามผู้แต่งนะครับแต่ก็มาโด่งดังเอาในช่วงที่มาทำเป็นเพลงเถานี่แหละครับวันนี้ก็เลยนำสุดสงวนเถามาเสนอให้ฟังบทเพลงสุดสงวนเถานี่เป็นเพลงสำเนียงมอญนะครับใช้หน้าทับปลอบไก่ประกอบจังหวะมีท่อนเดียวแล้วก็มี6จังหวะนะครับเพลงนี้ในอัตรา3ชั้นเป็นทำนองเก่าไม่ทราบนามผู้แต่งนะครับส่วนในอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวนั้นก็มีนักดนตรีนำไปแต่งตัดแล้วก็ใช้เป็นเพลงเถาหลายทางด้วยกันนะครับมีนักดนตรีนำไปทำเป็นเพลงเถาหลายทางด้วยกันนะครับมีทางของสมเด็จพระเจ้าพระวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพาสสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์มรพินิจทางของท่านครูหลวงปิติเพราะสอนศิลปะบรรเลงทางของครูมนตรีตราโมททางของครูสำราญพมรสูตรแต่ทางที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคือทางของครูมนตรีตราโมทนะครับซึ่งท่านแต่งตัดในตราชั้นเดียวส่วนในตราสองชั้นนั้นครูมนตรีได้ต่อมาจากในกล้อยนะบางช้างแล้วเอามารวมกับอัตราสามชั้นของเดิมเพราะเป็นเพลงเถาสุดสงวนเถาวันนี้เป็นการบรรเลงโดยวงโมโหรีของนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นวงของสจม.วงสมศรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและก็สุดสงวนเถานี่ก็เป็นเพลงสำเนียงมอญเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยออกแนวพม่ามอญด้วยการออกท้ายเพลงนะครับออกด้วยเพลงพม่าทุงเลและต่อด้วยพม่ารำขวานครับขึ้นด้วยหวานลงด้วยสนุกสนานไปเลยนะครับขอเชิญรับฟังครับ

สุดสงวนเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีจากนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแต่มโหรีวงนี้ไม่ใช่เล่นเลยนะครับมีการออกท้ายด้วยเพลงพม่าทรงเลและพม่ารำขวานด้วยก็เรียกว่าเป็นแนวเพลงในสำเนียงเดียวกันนะครับเพราะสุดสงวนเถานี่ก็เป็นเพลงสำเนียงมอญนะครับสำเนียงพม่าสำเนียงมอญเขาจะไม่ค่อยแยกมักจะบรรเลงรวมกันได้เพราะถือว่าเป็นสำเนียงซึ่งใกล้เคียงกันนะครับก็เรียกว่าจบด้วยความสนุกสนานกันไปนะครับพม่าทุงเลและพม่ารำขวานลำดับต่อไปก็มาฟังบทเพลงเพราะๆจากการขับร้องคู่ของคุณสุเทพวงศ์คำแหงกับคุณสวรีประกาพันธ์กันต่อนะครับคราวนี้คุณสุเทพกับคุณ

สรีนำเสนอเพลงเดียวนะครับพอผมมีเพลงเดียวของสุเทพเพลงหนึ่งนำมาเสนอเป็นเพลงที่สองแล้วก็เพลงแรกนั้นเป็นเพลงทำนองไทยเดิมแต่เพลงที่สองนั้นไม่ใช่เพลงทำนองไทยแต่เป็นเพลงภาษาไทยเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังเพลงแรกนี้ชื่อว่าเพลงพ่อแง่แม่งอนนะครับแม่เพลงนี้ถ้าบอกว่าชื่ออย่างนี้แล้วก็ท่านผู้ฟังเดาออกเลยว่าผู้แต่งเนื้อร้องนี่ต้องเป็นครูเกษมชื่นประดิษฐ์ถ้าเป็นแนวเพลงสนุ

การง้องอนกันนี้ต้องเป็นครูเกษมแต่ถ้าเป็นรักหวานๆต้องครูสุนทรียานะครับครูเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งเนื้อร้องเพลงพ่อแง่แม่งอนให้เป็นการขับร้องคู่นะครับและครูสมานกาญจนบรินทร์ก็เป็นผู้บรรจุทำนองทีนี้เมื่อเพลงเนี่ยเป็นการขับร้องคู่ในแนวกระเงากระงอดเนี่ยมันจะเป็นเพลงทำนองช้าๆมันก็จะไม่สนุกก็ต้องเป็นเพลงที่ค่อนข้างเร็วเพลงที่ค่อนข้างเร็วเนี่ยครูสมานกาญจนบรินทร์ทะเลนำทำนองเพลงในอัตราจังหวะชั้นเดียวมาปรุงแต่งนำแสงทำหนึ่งชั้นเดียวของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะห์สอนศิลปะบรรเลงนะครับมาบรรจุใส่แม่เพลงนี้แนวลีลาสนุกมากเลยนะครับส่วนเพลงที่สองเนี่ยครับชื่อว่าเพลงภาพฝันวรรณคดีแม่เพลงนี้ผมชอบตรงที่ว่าครูเนรัญชราท่านเป็นผู้ประพันธ์นะครับแล้วก็คุณสุเทพวงศ์กำแหงเป็นผู้บรรทึกเสียงขับร้องท่านประพันธ์โดยคุณเนรัญชราเนี่ยท่านแต่งเพลงหวานๆเศร้าๆคุณสุเทพวงศ์กำแหงบรรทึกเสียงไว้ไม่ใช่น้อยเลยแล้วยังมีเพลงภาษาไทยของชาติให้ขับร้องเองแต่เพลงนี้นี่ผมชอบตรงที่ว่าท่านมีความหมายในเรื่องของวรรณคดีไทยต่างๆมารวมเรียงร้อยกันอยู่ในเพลงนี้แล้วก็เป็นภาพฝันที่ท่านคิดถึงหน้าในเพลงนี้เป็นความหมายของวรรณคดีไทยซึ่งมีความหวานมีความไพเราะแล้วก็มีเนื้อหาที่ดีนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงนะครับเพลงแรกเป็นการขับร้องคู่โดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสรีประกาพันธ์ครับพ่อแง่แม่งอนจากทำนองเพลงแสนคำหนึ่งชั้นเดียวส่วนเพลงที่สองภาพฝันวรรณคดีคุณสุเทพวงศ์กำแหงร้องคนเดียวเลยครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2541การปฏิบัติงานทุก

0: อย่างของข้าราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ข้าราชการทุกคนจะต้องทำหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอย่างจะได้บรรลุความสำเร็จอย่างสูงและบังเกิดประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ตนแก่หน้าที่และแก่แผ่นดินพระตำหนักจิตรดารหัวฐานวันที่30มีนาคม2541
1: M-COT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: จึงเป็นหลักสภาพของร่างกายสภาพของจิตใจร่างกายเรานั้นอยู่ในลักษณะอย่างไรจิตใจเรานั้นอยู่ในลักษณะอย่างไรพยายามกำหนดรู้ในลักษณะของร่างกายลักษณะของจิตใจร่างกายนี้มีฐานะเป็นอย่างไรมีสภาพที่แท้จริงเป็นอย่างไรลักษณะของจิตใจเราแต่ละวันแต่ละวันมีลักษณะเป็นอย่างไรพึงกำหนดรู้ในลักษณะของร่างกายพึงกำหนดรู้ในลักษณะของจิตใจสภาพของร่างกายสภาพของจิตใจทุกวันทุกวันจะได้รู้ว่าการทำความสะอาดร่างกายนั้นทำในลักษณะอย่างไรการทำความสะอาดทางด้านจิตใจนั้นทำในลักษณะอย่างไรหากเราพยายามกำหนดพยายามกำหนดพยายามรู้พยายามทำความเข้าใจโดยส่วนเรียกว่าสภาพของกายสภาพของจิตใจจะนำไปสู่ความจริงที่เราทุกคนจะพึงวางไว้ได้และรักษาไว้ได้ส่วนใดที่เราควรจะวางส่วนใดที่เราควรจะดูแลรักษาส่วนใดที่เราควรจะเยียวยาในส่วนใดที่เราจะพยายามบำรุงรักษาอยู่นี่กล่าวว่าเป็นส่วนที่มีความจำเป็นจะต้องดูแลรักษาสังเกตสังกาความจำเป็นของการใช้ความจำเป็นของการดูแลรักษาเมื่อจำเป็นต้องใช้ก็จำเป็นต้องดูแลรักษาหากจำเป็นต้องใช้หากจำเป็นต้องดูแลรักษาก็เป็นสิ่งที่เราจะพึงสังเกตอยู่ทุกวันสังเกตสภาพร่างกายสังเกตสภาพจิตใจของเราจึงกล่าวว่าเป็นการตามระวังรักษาบ้านที่ใช้ได้ดูมีความงามอยู่อย่างต่อเนื่องรถรามาเรือที่เราดูใช้แล้วมันงามอยู่อย่างต่อเนื่องไม่สุดไม่โทมเกินไปก่อนเวลาก็ต้องอาศัยการดูแลรักษาเอาใจใส่สนใจเป็นลักษณะของการดูแลรักษาเอาใจใส่สนใจอย่างต่อเนื่องจะรู้ได้ว่าส่วนของร่างกายนี้มีความจริงเป็นอย่างไรส่วนของจิตใจนี้มีความจริงเป็นอย่างไรสถานะของความเป็นธรรมโดยทั่วๆไปสถานะของความจริงโดยทั่วๆไปพึงกำหนดได้ในลักษณะของกายพึงรู้ได้ในลักษณะของกายพึงเข้าใจได้ในลักษณะของกายจึงมีความจำเป็นจะต้องใช้มีความจำเป็นจะต้องอาศัย มีความจำเป็นจะ

ต้องดูแลรักษาขยันดูแลรักษาขยันเอาใจใส่ตามโอกาสตามวาระตามฐานะที่จะพึงรับผิดชอบนั่นเป็นเรื่องของความเป็นธรรมของกายกับใจเราใช้เราต้องรักษาเราใช้เราจะต้องรักษาเราต้องใช้เราก็ต้องรักษาความจริงคือธรรมนั้นเป็นอย่างนี้สภาพของร่างกายโดยทั่วไปก็รู้อยู่สภาพของจิตใจนั้นก็รู้อยู่นั่นคือการมีสติสัมปชัญญะด้วยการพิจารณาความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเข้าไปทนทุกข์ที่เราเข้าไปทรมานเรียกว่าทนทุกข์ทรมานกับเรื่องที่มีอยู่เรื่องทนทุกข์ทรมานที่เรามีอยู่ซึ่งกล่าวว่าเป็นเรื่องทนทุกข์ทรมานที่เรามีอยู่เรื่องของความทนทุกข์ทรมานที่มีอยู่จำจะต้องดูจำจะต้องรู้จำจะต้องสังเกตจำจะต้องทำเหตุให้เกิดความจริงแจ้งกับใจของตนเหตุผลของธรรมนั้นเป็นลักษณะที่เราจะต้องดูแลข้อปฏิบัติที่เราเป็นทุกข์พึงรู้อาการแห่งความทุกข์ข้อปฏิบัติที่เราสะอาดและวางได้พึงรู้อาการแห่งความสะอาดและวางได้พึงกำหนดโดยวาระโดยทั่วไปในความอยากในความหวังในความต้องการในสิ่งที่พึงได้ในสิ่งที่พึงหวังในสิ่งที่เราต้องการพึงตรวจทานความรู้สึกเหล่านั้นพึงเห็นแจ้งเห็นจริงในเหตุแห่งความจริงเหล่านั้นพึงทำความจริงแจ้งในสิ่งเหล่านั้นให้ปรากฏขึ้นกับใจผู้ใดตามระวังรักษาจิตผู้นั้นได้ชื่อว่าพ้นจากบ่วงแห่งมารความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดเพราะอำนาจของการขาดสติเราขาดสติเพราะอำนาจของความอยากเมื่อมีอำนาจของความอยากนั้นความเผลอก็ไปยึดก็ไปติดเป็นกลายเป็นเรื่องเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดนั่นเป็นเรื่องที่ต้องดูต้องสังเกตอยู่ตลอดเวลาเพราะทุกข์ที่มีอยู่ประจำวันนั้นเป็นเรื่องของอำนาจตัวยึดประจำเดือนประจำปีตลอดชีวิตก็เป็นเรื่องของตัวยึดซึ่งเกิดจากอำนาจของความอยากหากเราจะพิจารณาความจริงของสิ่งที่เราได้เห็นได้ดูได้สังเกตเป็นเรื่องของความจริงทั้งหมดตั้งแต่คนตายเก่าตายใหม่ตายมาตั้งนานคนจนตายคนรวยตายคนมียศตายคนไม่มียศตายที่กล่าวว่าจนรวยสวยขี้เหร่อย่างไรนั้นมีความตายอยู่โดยสภาพเป็นความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสภาพของความเป็นธรรมจนอย่างนั้นรวยอย่างนี้สวยขี้เหร่อย่างนั้นยศมียศไม่มีความดีคือความชั่วความจริงที่มีอยู่ก็จะปรากฏเห็นลักษณะของความตายของคนโดยทั่วๆไปว่ามีอะไรที่พอเป็นหลักเป็นฐานว่ามีอะไรพอที่จะเป็นหลักเป็นฐานในเรื่องของความจริงที่มีอยู่ว่ามีอะไรพอเป็นหลักเป็นฐานว่ามีอะไรพอเป็นเหตุเป็นผลที่เราทุกคนจะพึงทำความจริงแจ้งให้เกิดขึ้นกับใจที่เราทุกคนจะพึงทำความจริงแจ้งให้เกิดขึ้นกับใจเราพิจารณาดูมีอะไรที่เราเห็นแล้วว่าจนตายอย่างนั้นรวยตายอย่างนั้นจะตายในลักษณะอย่างไรก็พึงกำหนดต่อไปสวยอย่างนั้นขี้เลอย่างนี้ตายในลักษณะอย่างไรดีเด่นโด่งดังตายและตายในลักษณะอย่างไรสิ่งที่อยู่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ได้เป็นอนุสติของใจของคนนั้นคืออะไร

ความจริงจะปรากฏให้รู้มียศก็ไม่มียศจนรวยสวยกิเลสความตายแท้จริงคืออะไรพิจารณาความเป็นธรรมกับสิ่งที่ได้ดูกับสิ่งที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่ได้รับรู้ทั้งหมดแล้วจะทำให้ใจนั้นมีลักษณะถอยออกจากสิ่งเหล่านั้นรู้ได้ในลักษณะของสิ่งเหล่านั้นดูอาการแห่งความจากชนิดที่ว่ายังไม่ตายก็ยังจากพัดพรากสิ่งที่รักไม่ยังไม่ตายยังจากติยโตชายเตโซโกความโศกเศร้าเสียใจเกิดขึ้นเพราะเรื่องของความรักพึงกำหนดได้ในความจริงเหล่านี้พึงรู้ได้ในความจริงเหล่านี้พึงกำหนดได้ในความจริงเหล่านี้พึงรู้ได้ในความจริงแจ้งของสิ่งเหล่านี้โดยส่วนดีกล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติพึงกำหนดได้ในความจริงของสิ่งเหล่านี้พึงรู้ได้ในความจริงของสิ่งเหล่านี้การพิจารณาในข้อปฏิบัติของตนจึงเห็นอ๋อเป็นอย่างนี้เองฝึกให้ทำความสะอาดฝึกให้แก้ไขฝึกให้บำรุงรักษาฝึกให้ทำความสะอาดทั้งกายและใจจะเห็นอำนาจของความยึดความไม่ยึดความทุกข์กับความไม่ทุกข์เห็นความจริงของมียศไม่มียศรวยจนสวยขี้เหร่ความจริงของความตายความจากปรากฏได้ทั้งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตความหมายของความจริงคือธรรมนั้นก็จะปรากฏให้เราได้พิจารณาโอปนายิโกน้อมเข้ามาสู่ใจเมื่อน้อมเข้ามาสู่ใจแล้วก็จะรู้ความหยาบความละเอียดความสุขุมความเยือกเย็นของใจจะเห็นจริงเห็นจังเห็นแจงเห็นชัดในใจของตนว่าธรรมซึ่งกล่าวโดยเหตุและผลมีลักษณะเป็นอย่างนี้ธรรมซึ่งกล่าวโดยหลักแห่งความจริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้กล่าวโดยหลักปฏิบัติมีความจริงเป็นอย่างนี้จริงแจ้งชัดเจนเป็นอย่างนี้เพ่งพินิจพิจารณาเพ่งเพียรทำความเข้าใจเพ่งจนเลิกจนละจนวางได้ในที่สุดของใจจะรู้ว่าความจริงที่แท้จริงที่มันทุกข์มันร้อนมันวุ่นวายทั้งหมดนั้นเพราะเรื่องของการเผลอไปขาดสติไปความสะอาดนั้นไม่พอกับสิ่งที่เป็นอยู่โดยแท้จริงที่กล่าวว่าทำความสะอาดโดยเหตุผลคือตัวปัญญาตัวปัญญานั้นไม่พอข้อปฏิบัติไม่ถึงจึงเป็นทุกข์ร้อนอยู่อย่างนั้นความวุ่นวายจึงเกิดอยู่อย่างนั้นเพราะตัวปัญญานั้นไม่พอเมื่อตัวปัญญาไม่พอแล้วก็มีเหตุแห่งความจริงเป็นหนึ่งข้อปฏิบัติเพิ่งบอกไม่สงสัยไม่กังวลไม่สงสัยไม่มีข้อแม้ไม่มีเหตุอื่นใดที่จะยังความจริงแจ้งของใจปรากฏอยู่จึงกล่าวโดยหลักปฏิบัติชี้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดหนึ่งเดียวคือธรรมเมื่อหนึ่งเดียวคือธรรมเป็นอยู่อย่างนี้ก็พยายามกำหนดพึงพยายามกำหนดให้เห็นชัดเห็นจริงเห็นชัดลงไปธรรมะซึ่งกล่าวในหลักปฏิบัติก็จะเห็นแจ้งเห็นจริงทุกโทษเวรภัยที่เกิดอยู่กับใจนั้นเพราะอะไรเพราะความอยากเมื่อความอยากเกิดอยู่กับใจก็เห็นทุกข์เห็นโทษทันทีเผลอไปไม่ทำความสะอาดคือการเตือนไม่ได้สอนไม่ได้ย้ำไม่ได้ติ้งไม่ได้อำนาจอื่นใดมันเข้ามาแทนที่เวรภัยมันเข้ามาแทนที่เกิดแล้วเกิดดีเข้ามาแทนที่สังสารันตาภาเวภาโวเข้ามาแทนที่เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจจึงเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติเราก็เพื่อต้องการให้เห็นแจ้งเห็นจริงในใจของตนว่าชีวิตนี้มันต้องการทำความสะอาดทุกวันบัดฝุ่นทุกวันย้ำทุกวันติงทุกวันเตือนทุกวันย้ำทุกวันติงทุกวันเตือนทุกวันชีวิตนี้คือความจริง

เป็นอย่างนี้พยายามย้ำติงเตือนสอนให้เห็นจริงเห็นจังให้เห็นแจ้งเห็นชัดในใจของตนจะดูว่ามีเหตุมีผลจะดูว่าเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งอย่างจะดูว่าเป็นความมีจริงเห็นจริงรู้จริงในใจของตนทุกสิ่งอย่างส่วนหนึ่งธรรมะปฏิบัติก็จะรู้ได้เป็นอย่างนี้การกำหนดในเหตุการกำหนดในผลการกำหนดในความจริงของตนนั้นมีลักษณะเป็นธรรมอยู่ฝึกธรรมเพียรธรรมพยายามธรรมตั้งใจธรรมฝืนธรรมข่มธรรมตั้งใจธรรมธรรมจนทรงไว้ซึ่งเหตุและผลธรรมจนทรงไว้ซึ่งความจริงคำสัตย์ข้อปฏิบัติก็จะได้รู้ว่าธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติก็จะได้รู้ความจริงคือธรรมเป็นอย่างนี้ฝึกธรรมเพียรธรรมตั้งใจธรรมฝืนธรรมข่มธรรมทำจนได้มรรคได้ผลทำจนได้ความจริงได้ปรากฏขึ้นกับใจความจริงแจ้งของใจจึงปรากฏได้ในลักษณะที่ดูออกเข้าใจได้รู้ได้เข้าใจชัดรู้ชัดเห็นชัดในใจของตนเองส่วนหนึ่งข้อวัดปฏิบัติมีความจริงเป็นอย่างนี้ยิ่งเดินปัญญาได้ทุกแง่ทุกมุมแซะตรงนั้นซอยตรงนี้งัดตรงนี้แงะตรงนี้จนเห็นแจ้งเห็นจริงในใจเจ้าของนั่นคือเหตุแห่งความบริสุทธิ์ของใจทุกซอกทุกมุมที่จะพึงแก้ไขทุกกิริยาอาการของใจที่จะพึงปรับปรุงธรรมนั้นจึงปรากฏเป็นอย่างนี้ความจริงของธรรมนั้นรู้ได้เป็นอย่างนี้เห็นจริงเป็นอย่างนี้กำหนดในรู้กำหนดในเข้าใจกำหนดในเห็นจริงเห็นจังกับใจของตนเองเรียนอยู่พยายามอยู่ฝึกอยู่ฝืนอยู่ข่มอยู่ทนอยู่แล้วจะรู้ว่าธรรมที่แท้แล้วมีลักษณะดูออกเป็นอย่างนั้นรู้ได้เป็นอย่างนั้นเห็นได้เป็นอย่างนั้นข่มในเหตุข่มในผลข่มในความจริงที่ปรากฏอยู่ที่ไม่เป็นอย่างนั้นที่ต้องเป็นอย่างนี้ที่ต้องได้อย่างนี้ที่ไม่ได้อย่างนั้นที่ต้องเป็นอย่างนั้นที่ต้องเป็นอย่างนี้ที่ต้องไม่เป็นอย่างนั้นที่ต้องไม่เป็นอย่างนี้นะเป็นลักษณะของธรรมในใจที่ปรากฏโดยทั่วไปกำหนดให้เห็นแจ้งจริงในใจที่ปรากฏได้โดยทั่วไปความหมายของธรรมมีลักษณะดูรู้เข้าใจเป็นอย่างนี้จริงตรงไหนแจ้งชัดตรงไหนละตรงไหนวางตรงไหนเหตุผลของธรรมคือใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรพยายามที่จะกำหนดให้รู้ความตื่นลึกหนาบางรู้หยาบรู้ปานกลางรู้ละเอียดรู้จนแจ่มแจ้งชัดเจนในใจของตนว่าดูมีเหตุมีผลดูมีความเป็นธรรมในใจของตนที่มีอยู่พยายามอย่างไรละเอียดอย่างไรปานกลางอย่างไรพยายามที่จะกำหนดได้ในเหตุในความจริงนั้นๆตามดูตามรู้ตามสังเกตตามทำความจริงแจ้งชัดของใจให้ปรากฏขึ้นธรรมะปฏิบัติก็จะบ่งบอกในใจของตนว่าดูมีเหตุผลดูมีความเป็นธรรมฝึกทำเพียรทำพยายามทำตั้งใจทำจริงๆจึงรู้ว่าจิตนี่มันละเอียดถึงขนาดนี้พิจารณาใดทุกแง่ทุกมุมว่านั้นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนั้นเป็นอากาศนั้นเป็นวิญญาณธาตุไล่อยู่นั่นแหละแม้จะดูจะจำเจซ้ำซากก็ต้องไล่ดินใหญ่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เป็นดินคงเป็นดินนั่นแหละจะเป็นดินแข็งดินนุ่มหรือว่าดินเหลวดินอะไรก็คือดินน้ำคงเป็นน้ำไฟคงเป็นไฟอากาศคงเป็นอากาศส่วนธาตุที่มาสมกันอยู่เรียกว่าสังขารคือเราต่อเขาท่านรวมกันได้เป็นบุคคลเขาเราท่านเป็นหญิงเป็นชายจะเป็นมากไปกว่านี้ก็คงไม่เป็นเขาเป็นเราเป็นท่านในโลกสมมุติชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะเป็นอยู่แค่นั้นเห็นความเป็นหญิงเป็นชายในฐานะของการสมมุติว่านี้คือสิ่งที่อวิชชาห่อหุ้มไม่ต้องเกิดความไม่รู้จริงจึงพายเกิดพอเกิดมาแล้วก็พยายามแยกแยะเห็นจริงเห็นจังในสภาพของความเป็นสังขารรวมจากอำนาจของความไม่รู้จึงพายเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชาย

ความไม่รู้ไม่ใช่บทอื่นเมื่อความไม่รู้เกิดอยู่กับใจแล้วก็เห็นแล้วว่าอะไรคืออะไร รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรความจริงแจ้งของธรรมคือใจนั้นมีลักษณะดูรู้อยู่ทุกสิ่งอย่างดูรู้ได้เข้าใจชัดอยู่ทุกสิ่งอย่างธรรมะซึ่งกล่าวว่าเป็นหลักปฏิบัติพึงกำหนดได้โดยตนของตนเองว่าจริงๆนั้นมีลักษณะมีเหตุผลเพียงพอมีความจริงเพียงพออธิบายได้เข้าใจได้เห็นดินเป็นดินเห็นน้ำเป็นน้ำเห็นลมเป็นลมเห็นไฟเป็นไฟไม่ใช่เรื่องอื่นใดว่าเกินกว่านี้ไม่มีนะเป็นธรรมะโดยธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ห่อหุ้มหล่อล้อมด้วยอำนาจของความไม่รู้จึงพายเป็นเขาเป็นเราอยู่อย่างนี้ที่จะดีไปมากกว่านี้หรือว่าจะเลวลงกว่านี้หยาบลงกว่านี้ก็อยู่ที่การฝึกการปฏิบัติที่จะพิจารณาแล้วพิจารณาว่าทำความสะอาดได้ไหมถ้าทำความสะอาดได้ก็สะอาดถ้าขี้เกียจก็ยังว่านะรกรุงรังเหมือนกับบ้านกับเรือนที่ทำงานที่อยู่อาศัยโดยทั่วไปไม่ใช่เรื่องเหตุอื่นใดก็พึงปฏิบัติพึงสำรวจด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้ยิ่งพิจารณาเห็นความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟได้หมดมันยิ่งเห็นความจริงได้ปรากฏอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่มีอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีอยู่แม้เราทั้งหมดจากกันหมดตายกันหมดก็มีอยู่อย่างนี้ธรรมะปฏิบัติจึงเห็นความสะอาดไปในใจของเราอำนาจของความทุกข์ร้อนในใจจึงหมดไปสภาพที่เราทำคำที่เราพูดก็เป็นธรรมกับใจทุกสิ่งอย่างไม่เห็นน่าจะมีอะไรมากกว่าความจริงไม่น่าเห็นจะมีอะไรเป็นเกินกว่าเหตุผลคือธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปความจริงแจ้งของธรรมในใจนั้นมีลักษณะดูรู้อยู่ดูรู้เข้าใจอยู่เป็นอย่างนี้ความจริงของธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงแจ้งของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ฝืนอยู่คมอยู่ทนอยู่อดอยู่จึงรู้ว่าตื่นลึกหนาบางของเหตุแห่งความจริงคือทำเป็นลักษณะอย่างไรเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าทำเหตุแห่งความจริงแจ้งให้เกิดขึ้นกับใจแล้วจะรู้ได้ว่าธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติจึงดูความจริงของธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปว่าเรานั้นเท่านั้นแค่นี้เรานี้เท่านั้นแค่นั้นก็ไม่มีอะไรมากมายปัญญาจึงพิจารณาได้ง่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเหมือนกันหมดแท้จริงไม่มีทั้งหญิงทั้งชายโดยความหมายของผู้ปฏิบัติจึงรู้ว่ามีตัวรู้ที่รู้อยู่โดยอาการอย่างนั้นถ้ารู้เป็นหนึ่งเดียวรู้หนึ่งเดียวไม่เป็นอื่นรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันหมดทุกโทษเวรภัยไม่ต้องการเหมือนกันหมดทุกโทษเวรภัยไม่ต้องการเหมือนกันหมดแม้แต่เหตุอื่นใดก็มีความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดพอวัดปฏิบัติจึงเห็นความจริงแจ้งภายในใจของตนจึงดูว่ามีเหตุผลพอกับความเป็นธรรมในใจที่มีอยู่ฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ฝืนอยู่คมอยู่ทนจะรู้ว่ามีเหตุผลเพียงพอกับความตั้งใจจะรู้ว่ามีความเป็นธรรมพอในความตั้งใจที่มีอยู่ข้อวัดปฏิบัติข้อที่จะพึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้จึงเป็นธรรมกับใจอยู่ความจริงของธรรมนั้นจึงปรากฏเป็นลักษณะอย่างนี้อาศัยความจริงแจ้งของธรรมคือใจย่อมยังเหตุผลเพียงพอในข้อวัดปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับใจเพียรฝึกอย่างต่อเนื่องเพียรอยู่อย่างต่อเนื่องธรรมคือความจริงแจ้งย่อมปรากฏได้กับทุกสิ่งอย่างอะไรหยาบอะไรปานกลางอะไรละเอียดเราดูได้เข้าใจชัดภูมิธรรมภูมิปัญญาฐานะความจริงของสัตว์คนทั้งหลายทั้งปวงเป็นนิลักษณะอย่างนั้น

ไม่ควรเข้าไปเกาะไม่ควรเข้าไปเกี่ยวจนกลายเป็นเรื่องของความทุกข์แตกต่างโดยฐานะภาวะสิ่งแวดล้อมก็รู้อยู่แก่ใจจึงย้ำว่าบัวมีสี่เหล่าฐานะของคนเราทั่วไปก็มีความจริงเป็นอย่างนั้นนิสัยของธรรมที่เกิดขึ้นกับใจนั้นมีลักษณะดูรู้ลักษณะเหตุเหล่านี้ไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวไม่เข้าไปทุกข์ร้อนไม่เข้าไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสถานะตั้งอยู่ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะเป็นสภาพที่มีอยู่ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะจิตใจเราเมื่อละเอียดลงกว่าจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าอันนั้นก็รู้อยู่ว่ามีแค่นั้นอย่างนั้นอันนี้ก็มีอย่างนี้แค่นี้ไม่มีอะไรมากมายมีความเป็นสัจธรรมของสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งอย่างไปปัญญาเมื่อกรองกันละเอียดอย่างนี้ได้นานเข้านานเข้าก็จะรู้ว่าสภาพทั้งหมดไม่ควรเข้าไปยึดเมื่อไปยึดก็เห็นความเป็นธรรมกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเมื่อไม่ยึดก็เห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดปรากฏอยู่อย่างนั้นไม่มากไปกว่านี้แล้วก็ไม่น้อยไปกว่านี้จะตายก็มีเหตุจะอยู่ก็มีเหตุจะจากก็มีเหตุจะเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างไรนั้นก็มีที่มาที่ไปหากแต่ว่าความละเอียดของใจเรามันไม่ถึงความยังรู้ยังรู้ของใจเรามันไม่ถึงเราจึงกล่าวว่าจินใจเป็นวิบากกรรมคิดไปก็เมื่อยไม่ได้อะไรขึ้นมาเป็นเรื่องของวิบากกรรมของแต่ละคนเราประโยชน์กับการนั่งคิดมาคิดไปมันก็ไม่เห็นมันละเอียดมันลึกซึ้งมากกว่านี้จึงวางไว้กับวิบากกรรมมีเหตุผลถึงได้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีเหตุพอผลก็คงไม่เป็นอย่างนี้การเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างนะเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลไม่ดีที่ปรากฏในลักษณะทั้งหมดนั้นเป็นลักษณะทั้งอดีตและปัจจุบันที่บอกกรรมหนุนส่งกรรมสนับสนุนกรรมบีบคั้นกันตะกรรมตัดรอนนั่นเป็นความจริงของธรรมที่ปรากฏโดยทั่วไปเมื่อมากำหนดได้กำหนดอยู่รู้ได้รู้อยู่เพิ่งเห็นจริงแจ้งกับใจที่ปรากฏขึ้นธรรมะซึ่งกล่าวโดยหลักปฏิบัติก็จะรู้ได้ในสภาพของรูปธรรมนามธรรมซึ่งเป็นธรรมโดยทั่วไปเป็นความจริงโดยทั่วไปฝึกได้เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่จิตมันก็ละเอียดลงกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อจิตมันละเอียดลงละเอียดลงกับสิ่งเหล่านั้นธรรมมันก็ปรากฏขึ้นเป็นหลักเป็นฐานการวางได้ของใจก็ปรากฏขึ้นกับสิ่งที่ได้ดูหูที่ได้ฟังใจที่ได้รับรู้ปัญญาก็จะกำหนดรู้รอบในความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่ามีลักษณะเป็นอย่างนั้นถ้าพูดถึงสุดของสุดก็คือวิบากกรรมให้ผลว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมให้ผลว่ามีเหตุมีผลแล้วก็สิ่งนั้นต้องวางวางด้วยการกำหนดรู้ในเหตุใจเราก็เกิดความเป็นอิสระว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนี้ความรู้รอบรู้ในความจริงของธรรมก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานการวางได้ของใจก็ปรากฏโดยเหตุโดยผลฐานะของศีลของธรรมก็ละเอียดขึ้นกับใจทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าอยู่อย่างคนที่เข้าใจไปอย่างคนที่เข้าใจแล้ววางได้อย่างคนที่เข้าใจนั่นเป็นความบริสุทธิ์ของธรรมที่ปรากฏอยู่ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญายะบริสุทธิ์สติบริสุทธิ์ได้ที่แท้จริงคือตัวปัญญาจากหลักฐานของสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมซึ่งเพียรทำพยายามทำอยู่อย่างต่อเนื่องจึงรู้เรื่องว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศเป็นวิญญาณธาตุที่กำหนดรู้ว่าเป็นเขาเป็นเราเพราะอำนาจของความไม่รู้จึงก่อเกิดอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดตัวยึดมากก็เป็นทุกข์มากโดยเหตุอย่างนั้นวางได้ในภาคปฏิบัติที่ไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันวางได้คือความพ้นทุกข์ในภาคปฏิบัติที่เห็นแจ้งเห็นจริงรู้ได้ในสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมดังที่ท่านทั้งหลายฝึกอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่จึงขออนุโมทนาในบุญกุศลในความตั้งใจของพวกท่านทั้งหลายที่พยายามที่จะรอหลอมวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเพื่อจะได้มาซึ่งความจริงคือทำให้เกิดขึ้นกับใจอำนาจของเหตุของผลก็จะปรากฏขึ้นกับใจวางได้คือความพ้นทุกข์ที่สุดของความพ้นทุกข์ก็ไม่เหนือจากเหตุและผลดังที่ตั้งใจฝึกและปฏิบัติอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่สะสมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่บริสุทธิ์พึงยังเหตุและผลให้ปรากฏขึ้นกับใจของทุกคู่ทุกคนที่สุดคือวิมุตติหลุดพ้นจากอำนาจฝ่ายต่ำจงปรากฏได้ที่ใจของตนได้ชื่อว่าเป็นธรรมะปฏิบัติที่มีอยู่หวังเพื่อหลุดเพื่อพ้นจึงยอมทุ่มชีวิตจิตใจวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าแล้วเราก็จะได้คำว่ามรรคผลซึ่งกล่าวว่าความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลในขณะ

ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ตาได้ดูก็เกิดความเข้าใจหูได้ฟังก็เกิดความเข้าใจแม้การสัมผัสรับรู้ใดๆก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นธรรมกับสิ่งเหล่านั้นเป็นกลางกับสิ่งเหล่านั้นย่อมได้ในภพภูมิในชาตินี้ภพนี้ในสิ่งที่พึงหวังและตั้งใจตานะมีไว้ให้ดูหูนะมีไว้ให้ฟังปากก็มีไว้พูดและงานของส่วนต้องขบต้องเคี้ยวและอื่นใดที่มีความจำเป็นต้องใช้การที่จะควบคุมการที่จะดูแลการที่จะรู้จักใช้ในส่วนเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะพึงควบคุมสติเรียกว่าสตินั้นจะต้องคอยกำกับอยู่ตลอดต้องรู้อยู่ตลอดฟังนั้นเป็นสิ่งที่น่าสะใจเหมือนกันบางทีไม่ได้อยากฟังแต่ก็ได้ฟังคือตานะพอหลับได้ปากนั้นก็พอปิดได้จมูกนั้นก็พอปิดได้นะถ้าไม่ชอบใจเสียก็อย่างที่ว่านั้นแต่ฟังนี่มันจะปิดได้ยังไงได้ยินอยู่ตลอดเวลานกร้องคนคุยกันทั้งนินทาสรรเสริญยกย่องถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติไม่มีจิตใจที่สงบสงัดเราก็จะกลายเป็นคนที่ขี้วิตกยกฐานะทางจิตใจไม่ขึ้นยกฐานะทางด้านจิตใจไม่ขึ้นถ้าได้ฝึกได้ปฏิบัติก็พอที่จะเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งเหล่านี้พอที่จะรู้เรื่องกับสิ่งเหล่านี้พอที่จะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งกล่าวว่าวิตกที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของเราวิตกเพราะการเห็นมาฟังมารู้มาเมื่อเห็นเป็นอย่างนี้ก็พึงกำหนดโดยเฉพาะเรื่องของเสียงฟังแล้วค่อยคิดอ่านฟังแล้วค่อยทบทวนฟังแล้วค่อยตามคิดตามอ่านฟังแล้วพิจารณาขึ้นต้นว่าดีที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะดีแล้วถึงได้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็คงไม่เป็นอย่างนั้นขึ้นต้นด้วยความดีไว้ตั้งหลักว่าดีไว้ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันทำให้ได้เป็นอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างนี้มันทำให้เป็นอย่างนั้นที่มันไม่มีทั้งอย่างนั้นและอย่างนี้อะไรก็คงไม่มีเรื่องต้องคุยกันพยายามตั้งดีไว้ก่อนเรียกว่าเอาดีจากสิ่งที่ฟังให้ได้ที่ฟังจนได้ดีจากสิ่งที่ฟังจนหูความรู้สึกว่ามันชาแต่มันก็ได้ดีจากการฟังได้ว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วขณะไม่มีอื่นใดที่จะร้องได้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่นกร้องก็ร้องได้ไม่นานนักคนยกย่องสรรเสริญก็ยกย่องได้ไม่นานนักคนนินทาก็นินทาได้ไม่นานนักแม้อื่นใดก็เหมือนกันให้พึงกำหนดในเหตุที่เกิดขึ้นความจริงคือผลที่ตั้งอยู่ก็จะอยู่ได้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปนั่งทนทุกข์ทรมานเป็นกังวลเป็นร้อนกับสิ่งเหล่านี้พึงกำหนดในสิ่งเหล่านั้นด้วยเหตุคือเสียงให้เห็นได้ในความจริงของเสียงให้เข้าใจได้ในความจริงของเสียงซึ่งกล่าวในหลักปฏิบัติซึ่งกล่าวได้ในหลักปฏิบัติซึ่งกล่าวได้ในหลักของความจริง ว่ากำหนดได้ในสิ่งเหล่านี้ว่ารู้ได้ในสิ่งเหล่านี้ว่าเข้าใจได้ในสิ่งเหล่านี้เสียงนกเสียง
หมูเสียงหมาเสียงเป็ดเสียงไก่เสียงคน

คนมีหลายระดับหลายฐานะหลายสภาพสิ่งแวดล้อมชอบก็ว่าดีไม่ชอบก็ว่าไม่ดีเราก็ต้องทนฟังถึงไม่อยากฟังเราก็ต้องฟังเพราะเป็นเรื่องที่มีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ก่อนเราเกิดเอวังธัมโมมีอยู่อย่างนี้เอวังภาวีเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเอวังอนัตติโตใครจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจงอย่าเป็นอย่างนั้นจงอย่าเป็นอย่างนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้นี่คือหลักธรรมในทางศาสนาซึ่งเราผู้ปฏิบัติเมื่อจิตสงบสงัดลงด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดความจริงคือความมีเหตุผลในการฟังเกิดความมีความเป็นธรรมในการฟังจะเกิดความหนักแน่นในการฟังไม่ได้หวั่นไหวกับการฟังเมื่อไม่กำเริบจิตก็เป็นธรรมเท่านั้นเองการที่นั่งกำหนดอยู่ในลักษณะอย่างนี้เพื่อเห็นความจริงคือธรรมมันเกิดขึ้นจากใจของเราถึงบอกมีตัวรู้ที่คอยกำกับอยู่ตลอดรู้ว่านี้คืออะไรนั้นคืออะไรเมื่อใจสงบจิตสบายแล้วก็มองเห็นความจริงของธรรมได้ง่ายไปหมดมองเห็นความเป็นธรรมไปง่ายได้ง่ายได้หมดพิจารณาอย่างนั้นเพ่งเพียรพยายามทำความเข้าใจให้เห็นแจ้งเห็นจริงชัดกับใจเจ้าของทำซึ่งกล่าวเป็นหลักปฏิบัติก็จะบ่งบอกที่ใจเจ้าของความจริงของธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของตนเองเพ่งเพียรแผดเผาอยู่อย่างต่อเนื่องรู้เรื่องของเหตุแห่งศีลแห่งธรรมเข้าใจในเรื่องของศีลของธรรมว่าจิตนั้นน้อมนำความจริงคือเหตุผลของจริงได้ปรากฏขึ้นการน้อมนึกน้อมนำจึงปรากฏขึ้นที่ใจการรู้การละการวางได้ที่ใจจึงปรากฏขึ้นกับทุกสิ่งแต่ส่วนที่กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติจะพึงกำหนดได้โดยตนเองรู้ได้โดยตนเองเห็นได้โดยตนเองเข้าใจได้โดยตนเองพึงกำหนดอยู่ในเหตุพึงกำหนดอยู่ในผลพึงกำหนดได้ในความจริงคือวิมุตติหลุดพ้นของธรรมในใจที่จะเห็นแจ้งเห็นจริงปรากฏได้กับทุกสิ่งอย่างศาสนธรรมคือความมีเหตุผลในใจของตนก็จะปรากฏขึ้นการกำหนดฝึกหัดขัดเกลาอย่างต่อเนื่องจึงในเรื่องแห่งความจริงคือธรรมได้ปรากฏขึ้นกับทุกสิ่งอย่างฝึกฝนขัดเกลาเพียรอยู่อย่างต่อเนื่องจึงรู้เรื่องของธรรมว่าเสียงนั้นก็เป็นเสียงที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาไม่ใช่เสียงใครที่ไหนหรอกเสียงกิเลสมนุษย์เสียงคนอย่างเราท่านนี่แหละเสียงร้ายที่เรากำหนดว่ามันเป็นไม่สิ่งไม่ชอบใจเสียงดีเราก็กำหนดโดยสิ่งที่เราชอบใจเวลาเรารักกันนั้นมันเสียงดีไปหมดเวลาเราเกลียดกันนั้นเสียงมันร้ายไปหมดลักษณะของเสียงจึงพิจารณาอย่างนี้ปัญญาเมื่อกำหนดได้ในเสียงก็จะรู้ว่าเสียงนี้มีความจริงเป็นอย่างนั้นปัญญาธรรมที่ฝึกทำเพียรทำพยายามทำพึงกำหนดในเสียงพึงรู้เรื่องในเสียงตาพอหลับได้แม้อื่นใดพอปิดได้แต่ความสัมผัสโดยเสียงนี่เป็นเรื่องที่ความเข้าใจได้ง่ายว่าเราต้องฟังเราไม่ใช่คนหนวก เราไม่ใช่คนใบ้เรามีความพร้อมในร่างกายและจิตใจเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราก็ต้องฟังเราจะบอกไม่ยอมรับเราจะไม่ปฏิเสธนั่นยังไม่ใช่เหตุของความเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตถึงบอกฟังบางทีต้องตั้งใจฟังแม้จะเป็นเรื่องอะไรก็ตั้งใจฟังฟังให้มันจบซะก่อนค่อยมานั่งพิจารณาเอามันดีนี่ที่มันเป็นอย่างนั้นมันถึงมาเป็นอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างนี้มันถึงเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่เป็นทั้งอย่างนั้นและอย่างนี้ก็คงไม่เป็นอย่างนี้แหละนี่คือเหตุทำให้ก่อเกิดอวิชชาคือความไม่รู้จึงเกิดกันอยู่อย่างนี้ใช่หลักปัญญาพิจารณานี่คือตัววิชาถ้าเกิดกับใครคนนั้นก็เป็นตัววิชาทั้งนั้นเนี่ยคือมันดีไปหมดกับสิ่งที่ได้เป็นสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้รู้สิ่งที่ได้สัมผัสเพราะอะไรเพราะเข้าใจในหลักอวิชชาความไม่รู้ของคนนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นความไม่มีเหตุไม่มีผลของคนถึงเป็นอยู่อย่างนั้นซึ่งกล่าวว่าหลักอวิชชาที่พายเป็นพายเกิดพายเห็นพายรู้พายได้อย่างเมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็พึงรู้ว่านั้นลักษณะของอวิชชาเป็นลักษณะของอวิชชา

เป็นลักษณะของอวิชชาพึงกำหนดได้ในความจริงนั้นนั้นพึงกำหนดได้ในความมีเหตุผลนั้นนั้นถึงกล่าวว่าหลักอวิชชาว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะความไม่รู้ของบุคคลอย่างนั้นที่มันเป็นอย่างนี้เพราะความไม่รู้ของบุคคลอย่างนั้นแต่ความรู้มันเกิดขึ้นอยู่กับใจมันก็เดินปัญญาสวนทางต่อความรู้สึกนึกคิดของคนโดยทั่วๆไปได้แต่ว่าเดินสวนทางต่อความคิดเดินสวนทางต่อการกระทำเดินสวนทางต่อคำพูดของคนอื่นได้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักนิดหนึ่งความไม่รู้ของเขาจึงเป็นอยู่อย่างนั้นทนทุกข์ทรมานกลุ้มอกกลุ้มใจคิดมากวิตกวิจารไปเสร็จแล้วเรามานั่งพิจารณาในใจเราอ่ะนั่นคือลักษณะของการปรุงเรียกว่าสังขารจิตตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตมันปรุงแต่งได้หมดสัพเพเหระนานาสาระอะไรกี่ปาฐะมันปรุงแต่งได้หมดจะดีจะชั่วอย่างไรมันก็ปรุงแต่งได้หมดนี่ลักษณะการปรุงแต่งได้หมดอะไรๆมันก็ปรุงแต่งได้หมดมันปรุงแต่งได้หมดนั่นคือสังขารจิตตสังขารถึงบอกว่าถ้าเราจะต้องไปตามคิดเรื่องของคนโน้นตามคิดเรื่องของคนนี้ตามคิดเรื่องของคนนั้นตัวเราเองน่ะจะไปไม่ได้อะไรจากการเกิดในชีวิตนี้เปล่าประโยชน์ไปคิดเรื่องของอื่นเปล่าประโยชน์เพราะเสียงมันเป็นเสียงที่มีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเราตายหมดเสียงก็มีเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงดีเสียงไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของเสียงที่มีอยู่ที่เราไปกำหนดชอบไม่ชอบซึ่งเกิดความดีความไม่ดีแท้จริงมันไม่มีทั้งดีและเสียมันไม่มีทั้งได้และไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปแต่ความไม่รู้ของคนและสัตว์โดยทั่วไปจึงเป็นอยู่อย่างนั้นที่เรานั่งกำหนดในเหตุแห่งเสียงนั้นคือลักษณะของความเข้าใจว่าเสียงอย่างนี้เป็นอย่างนี้เสียงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นคือลักษณะของเสียงแตกต่างกันตามภูมิธรรมภูมิปัญญาแตกต่างฐานะสภาพสิ่งแวดล้อมแม้แต่เสียงทุ่มเสียงแหลมเสียงดีเสียงไม่ดีก็เป็นเรื่องของเสียงของแต่ละคนไม่ใช่เราจะเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ยอดจะต้องเป็นอย่างนั้นคือลักษณะเหตุปัจจัยของแต่ละคนพาให้เป็นอย่างนั้นนิสัยบางคนแม้จะพูดดีก็มีลักษณะก้าวร้าวนิสัยบางคนแม้จะพูดแล้วดีสุดดีก็มีลักษณะฟังออกมาแล้วมันไม่ค่อยเป็นที่ชอบใจของคนโดยทั่วไปแม้จะพยายามพูดดีจาดีแต่ว่าภาษาดอกไม้ที่สุดของเขาก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจของคนอื่นเพราะอะไรเพราะเรื่องบุญวาสนาบารมีเรื่องของความคิดที่ออกมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยคือเสียงของเขาจึงเป็นอย่างนั้นนี่คืออำนาจบุญกุศลหล่อหลอมของเขาให้เป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าสาระของเสียงคือเข้าใจในเสียงประโยชน์ของเสียงคือเข้าใจในเสียงถ้าเข้าใจในเสียงเสียงที่พูดด้วยเหตุอะไรเพื่ออะไรจากการพูดนั่นคือประโยชน์ของเสียงถ้าอย่างอื่นนั้นไม่ใช่ประโยชน์ของเสียงสักหน่อยนะถ้าใช่แหลมทุ่มหรือว่าอย่างอื่นใดนั่นไม่ใช่สาระของเสียงมากมายนักสำคัญเพียงแต่ให้เข้าใจให้เข้าใจในเสียงนั่นนะคือสาระของเสียงประโยชน์ของเสียงถึงจะเกิดต้องบอกว่ามีไว้พูดพูดมันง่ายกว่าทำเมื่อพูดที่มันง่ายกว่าทำก็ต้องพยายามรักษาพยายามระวังคอยรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ได้ดังที่เราพูดไปเสมอไปหลายๆอย่างมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยดึงรากผักดันไสด้วยอำนาจเหตุปัจจัยเรียกว่ากรรมวิบากกรรมจึงทำให้เกิดความทะเลถลายไปนอกรูนอกทางแตกต่างกับความพูดแตกต่างจากความตั้งใจเพราะเป็นเหตุอย่างส่วนหนึ่งก็เรียกวิบากกรรมซึ่งฝึกฝนอบรมมาไม่ได้ดีพอขัดเกลามาไม่ได้ดีพอเมื่อฝึกฝนอบรมขัดเกลามาไม่ดีๆพอจึงเป็นอยู่อย่างนี้นี่กล่าวว่าเป็นวิบากกรรมวิบากกรรมให้ผลเมื่อเป็นเรื่องของวิบากกรรมให้ผลทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมตามวาระทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมตามวาระตามฐานะนั้นๆที่เป็นอยู่เมื่อกำหนดในเหตุนั้นก็รู้ได้ในลักษณะอย่างนี้เมื่อกำหนดในความจริงก็รู้ได้ในลักษณะอย่างนี้พึงรู้ในลักษณะของความมีเหตุมีผลของการได้มาซึ่งเสียงว่าจะเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระมีแก่นสารหรือไม่มีแก่นสารก็อยู่ที่เราที่กำหนดได้ในเหตุเพื่ออะไรทำไมคำถามคำตอบก็เพื่อ

การระบายออกดีบางทีเราก็บอกว่าเราได้สร้างบุญกุศลกับคนอื่นในลักษณะเขานินทาเรามีความสุขถ้าการได้ความสุขเพราะการนินทาเราเล็กๆน้อยๆเราก็มองว่าดีถ้าได้ระบายออกในความรู้สึกว่าการกล่าวร้ายใส่ร้ายนินทาเราก็ออกมันเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งมันเป็นการระบายออกอย่างหนึ่งถ้าคืนเก็บไว้มันเน่ามันบูดก็ดีเรานั้นจะเป็นฐานรองรับเป็นที่ระบายอารมณ์ของคนอื่นนี่ก็เป็นการบุญกุศลอย่างหนึ่งหากเราพิจารณาเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้เราก็บอกว่าเป็นบุญสำหรับเราที่สร้างบุญโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากโดยไม่ต้องรู้สึกตัวอะไรมากเพียงแต่เขานินทาเราเขามีความสุขก่อนเขามีความสุขไปความเข้าใจในตัวปัญญาของเราก็จะเดินไปตรงโน้นแทนที่เราจะมานั่งกลุ้มใจเพราะการนินทาว่าร้ายใส่ร้ายเราเราก็บอกว่าเป็นบุญเป็นคุณเป็นกุศลสำหรับเขาเพราะถ้าไม่เป็นอย่างนี้เขาคงระอกแตกเพราะว่าไม่มีทางระบายออกก็คงเน่าน้ำที่ถูกกักขังนานๆไม่มีการถ่ายเทก็เน่าหมักหมมตั้งนักเข้าก็กลายเป็นแก๊สธรรมชาติขึ้นมาแต่แล้วก็กลายเป็นเรื่องของความทุกข์ในใจของแต่ละคนเหตุนี้การที่เราทนได้ทนดูทนรู้ทนฟังทนต่อการวิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่มีอยู่คือลักษณะของเรามีเหตุมีผลเพราะเราจะไปห้ามคนโน้นห้ามคนนี้ไม่พูดอย่างโน้นคนนั้นไม่พูดอย่างนี้นั่นไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์เรารู้อยู่ปากใครปากมันใจใครใจมันแล้วก็วางไว้เมื่อเราวางไว้แล้วความจริงคือธรรมก็เกิดขึ้นกับใจเราจิตใจของเราก็เป็นบุญกุศลจิตใจของเราก็มีเหตุมีผลว่าสาธุว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนถ้าท่านผู้ใดมีความสุขบนเหตุผลของการได้ระบายออกเราก็ปล่อยตามกรรมตามวาระไปชั่วก็ตามดีก็ตามหากได้ทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมได้รับการตอบแทนเพราะเป็นเรื่องเหตุผลคือใจการจะพูดอะไรมันออกมาจากใจเมื่อมันเป็นการออกมาจากใจก็ฝังมาในสิ่งที่เป็นธรรมแล้วดีก็พูดอย่างนั้นไม่ดีก็พูดอย่างนั้นนั่นคือเหตุปัจจัยของแต่ละคนเมื่อเรานั้นมาสำนึกสำเนียกได้ว่าคนเรานั้นทำบาปเพียงแต่พูดได้อย่างอื่นก็คงไม่ต้องอธิบายเพราะพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วว่าเพียงแต่บาปโดยการพูดจานั้นทำได้อย่างอื่นก็ไม่ต้องสงสัยเพียงเท่านี้ก็ไม่คิดไม่รักษาไม่ระวังอย่างอื่นก็คงลำบากที่พระองค์ตรัสว่าจักขุณาสังวโรสาธุให้สำรวมในการได้ดูโสเตนะสังวโรสาธุให้สำรวมในการได้ฟังมนาซาสังวโรสาธุให้สำรวมในการได้คิดได้นึกไม่มันเกินความเป็นจริงที่มีอยู่เมื่อมันไม่เกินขอบเขตไม่เกินก็เห็นผลที่มีอยู่ความจริงของธรรมก็ปรากฏเท่านั้นเองความจริงที่เป็นธรรมก็ปรากฏขึ้นเท่านั้นเองให้เรานั่งกำหนดอยู่ให้เรานั่งดูอยู่ให้เรานั่งกำหนดรู้อยู่ในอำนาจของเสียงที่มันเข้ามายั่วยวนควรความรู้สึกกิเลสของเราว่านั้นเป็นเหตุแห่งความจริงที่มีอยู่ประจำโลกจะอยากไม่อยากจะชอบไม่ชอบมันก็เป็นอย่างนั้นมีอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรใครจะเป็นคนไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจงอย่าเป็นอย่างนั้นจงอย่าเป็นอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปที่นี่ไม่มีที่อื่นก็มีที่อื่นไม่มีที่โน้นก็มีมันมีอยู่อย่างนี้เดือดดานด่าดื่นไปหมดมันเป็นเรื่องของโลกแท้ๆมันเป็นอย่างนี้มีสูงมีต่ำมีดำมีขาวมีอ้วนมีผอมมีจอมตลกมีรักมีชังมีชอบมีไม่ชอบเป็นเรื่องของวิสัยของปุถุชนโดยทั่วไปเมื่อเป็นวิสัยของปุถุชนโดยทั่วไปเราก็ต้องยกยอดว่านี้คือสิ่งที่มีอยู่หากเรานั่นหวังความเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นอริยบุคคลเราก็พึงใส่ใจสนใจกับสิ่งเหล่านี้ว่ามีอยู่ประจำโลกเมื่อมันเป็นสิ่งที่มีอยู่เราก็พึงรู้ได้แก่ใจของตนเองว่ามันเกิดเองแล้วมันก็ตายของมันเองสนิมมันเกิดแต่เหล็กมันก็ทำลายเหล็กคุยไม้ไผ่มันเกิดแต่ไผ่มันก็ทำลายไม้ไผ่ความจริงของคนโดยทั่วไปก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันแม้สัตว์โลกโดยทั่วไปก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้จึงบอกใครว่าอะไรนั้นมันอยู่ที่เรา ไม่ใช่เป็นเลวขึ้นหรือดีลงเพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่ที่เราถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจเราก็เสียขู่เสียคนถ้าเราตามอำนาจความรู้สึกกิเลสของคนเราก็จนปัญญาในที่สุดเพราะนั้นไม่ใช่วิสัยของคนเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตผู้เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตนั้นมีลักษณะรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวรู้ตนรู้เขารู้เรา รู้จนวางได้ทั้งเขาทั้งเรานั่นคือความเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตนั่นคือความจริงของธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเราได้ฝึกฝนเมื่อเราได้ขัดเกลา

เราเมื่อเราได้ถากถางความจริงของธรรมในใจเราก็จะดีขึ้นความมีเหตุมีผลของธรรมในใจเราก็จะปรากฏเด่นขึ้นจากการฝึกจากการปฏิบัติจากการเคี่ยวเข็นจากการถากถางจากการขุดคุ้ยถ้าจะรู้เรื่องในความจริงคือธรรมนั้นปรากฏอยู่ที่เราไม่ได้ไปปรากฏที่ไหนอย่างไรมันอยู่ที่เราพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเสียงดีก็เรานั่นแหละเสียงไม่

0: ขึ้นกับใจโดยหลักการพิจารณาย้อนถึงเหตุถึงความจริงของการทำไมเพื่ออะไรที่เป็นอย่างนี้จะได้สาระจากอะไรเราจึงเข้าใจว่าดีถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็คงไม่ได้มีอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้ก็คงไม่เป็นอย่างนั้นอะไรหลายอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลว่าแต่เราอย่าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็อยู่ได้ชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วมันก็มีการแปรปรวนแล้วหมดไปในที่สุดไม่มีใครจะมานั่งยกย่องสรรเสริญได้ถึง7วัน7คืนไม่มีท่านผู้ใดจะมานั่งนินทาใส่ได้ถึง7วัน7คืนถึงขนาดนั้นก็คงอย่างที่ว่านะคงไม่ต้องกินอะไรนะ ด้วยความจริงเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายผู้ใฝ่ต่อเหตุต่อผลต่อธรรมจึงไม่ได้เดือดร้อนอนาถรกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายหนักใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เดือดร้อนยุ่งยากวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ความสุขกายสบายใจของเราไม่ได้ติดขัดกับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกดังที่กล่าวว่ามียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญนี่คือโลกธรรมธรรมที่มีอยู่ประจำโลกถ้าท่านผู้ใดเข้าใจในหลักของความจริงเหล่านี้จิตผู้นั้นก็จะเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาธรรมก็จะอย่างถึงลกรากแห่งความมีเหตุมีผลการวางในรูปวางในเสียงวางในกลิ่นวางในรสวางในการสัมผัสใดๆก็จะปรากฏได้มีไว้สำหรับฟังมีไว้สำหรับดูมีไว้สำหรับรับรู้อื่นใดนั้นเป็นใหญ่เฉพาะตัวจมูกนั้นมีไว้สำหรับดมกลิ่นจะใช้ประเภทอื่นก็คงไม่ได้ตานะมีไว้ดูจะใช้ประเภทฟังก็คงไม่ได้แล้วธรรมะก็โดยธรรมชาติจัดสรรให้เป็นอย่างนี้เมื่อความจริงมันเป็นอย่างนี้เราก็พยายามยังความจริงให้เกิดประโยชน์กับใจของตนยังความมีเหตุมีผลให้ปรากฏขึ้นที่ใจของตนยังความเป็นธรรมให้ปรากฏขึ้นที่ใจของตนแล้วจะได้ข้อวัดปฏิบัติที่ดูมีเหตุมีผลเพียงพอกับความตั้งใจกับความจริงใจที่มีอยู่กับความเป็นธรรมที่มีอยู่หยาบตรงไหนละเอียดอย่างไรตื้นลึกหนาบางอย่างไรความจริงของธรรมมีลักษณะดูรู้เข้าใจอยู่อย่างนั้นซึ่งเพียรแผดเผาพยายามอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ที่จะเห็นจริงเห็นจังกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นใหญ่กับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นใหญ่ก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ของมันเป็นอย่างนี้แต่เราอย่าไปติดไปขัดกับมันอย่าเราอย่าไปติดใจติดอกติดใจกับการได้ดูได้รู้ได้สัมผัสได้ฟังเพิ่งรู้ว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นเองโดยธรรมะคือธรรมชาติมันตายของมันเองโดยเหตุปัจจัยใครจะให้ตายไม่ตายมันก็ตายใครจะอยู่ไม่อยู่มันก็ตายเรียกว่าตามกรรมตามวาระตามฐานะนั้นๆที่เป็นอยู่โดยทั่วไปเมื่อความจริงคือธรรมนั้นเกิดขึ้นกับใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติก็จะได้เหตุแห่งความจริงคือความสงัดจากใจที่เป็นบาปกรรมมีแต่ธรรมที่ครองใจอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างสาระของการกำหนดในอินทรีย์เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมีหน้าที่ของสิ่งแต่ละอย่างทำหน้าที่ของตนเองเมื่อเป็นหน้าที่เราก็ต้องยกใหญ่ให้ความเป็นใหญ่กับมันแล้วเราก็คอยตามระวังรักษาแล้วเราก็คอยตามดูตามรู้ตามสังเกตเหตุผลของการได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติก็จะได้เชื่อเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งอย่างใช้วันเวลาที่มีอยู่ให้เกิดเป็นสาระกับชีวิตธรรมะปฏิบัติก็จะยังความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างได้
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเรานี้ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดีตามความศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวข้าพเจ้าก็ดีเห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งมีคำสั่งสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดีทั้งเพียบพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเลื่อมใสยิ่งนักข้าพเจ้าเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจะได้อุปสมบทในพระศาสนาตามพระราชประเพณีสักเวลาหนึ่งซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมอีกโสดหนึ่งด้วยพระราชทานแก่ประชาราษฎรในการเสด็จออกสีหบัญชรณพระที่นั่งสุทไทยสวรรค์ปราสาท

ริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมังวิชชาจะธัมโมจะสีลังชีวิตามุตตมังเอเตนะมัจจานะสุชันตินะโคเตนะทันเนนวาอิอาตมาภาพก็จะชี้แจงแสดงธรรมบรรยายณสถานที่วัดมัชชันติการามวงเล็บวัดน้อยโดยได้รัตนาของคุณบุญช่วยอวยพรประธานชมรมพุทธศาสตร์บางซอดพร้อมโดยคุณมนัสอุปถัมภากูลท่านทั้งสองนี้เกื้อกูลอุดหนุนกันเพื่อจะถือหลักยึดเหนี่ยวในการสร้างสรรค์ในฐานะที่จะทำให้ประชาชนพุทธศาสนิกตื่นตัวคล่องแคล่วว่องไวก้าวหน้าไปสู่ชีวิตจริงณบัดนี้อาตมาก็ได้รับอารัธนาแล้วก็ใช้เป็นเวลานานมากที่จะมานี่ก็มายากเหมือนกันไม่ใช่จะมาง่ายเพราะอาตมาได้ข้อคิดในวันนี้จะแสดงเรื่องธรรมบรรยายเรื่องชีวิตจริงไม่ชีวิตจอมปลอมที่ชาวพุทธที่จอมปลอมกันมานานแล้วและไม่สามารถจะจับหลักอันวิธีปฏิบัติที่แน่นอนได้เลยชีวิตที่แน่นอนและจับหลักได้คือชีวิตของเราเราพุทธบริษัททั้งหลายไปเทคโนโลยีนอกประเด็นตัวเราแสดงออกซึ่งการศึกษาหาความรู้กันมากตามมหาวิทยาลัยแต่ก็มันขาดข้องตามวิชาการไปที่นาเวทนายิ่งนักนอกเหนือจะขัดข้องทางวิชาการแล้วบางท่านก็ขัดข้องทางวิธีปฏิบัติโดยเทคนิคโดยวิชาการแล้วยังขัดข้องทางเทคนิควิธีปฏิบัติอีกมากมายด้วยกันแล้วเรากลับกลายไปว่าเด็กสมัยใหม่คุรบุตรธิดาสมัยนี้ยึดหลักเทคโนโลยีกันทั้งนั้นนอกประเด็นกายนอกประเด็นหัวใจแสดงออกนอกประเด็นในสนามรบยุทธนาแต่จะไม่มีโอกาสที่เข้ามาสู่ในสนามรบของชีวิตจิตใจวันนี้อาตมาจะแสดงเรื่องประสบการณ์กับปัญหาชีวิตของธรรมที่เราเรียกกันว่าชีวิตจริงที่ยกไว้นักเขปบทเบื้องต้นแล้วเพื่อจะชี้แจงแสดงบรรยายณบัดนี้ที่จะมาแสดงในวันนี้ต้องทำได้ก่อนจึงจะมาชี้แจงบอกกับญาติโยมด้วยประการพัฒนาชุมชนเดี๋ยวกิจกรรมของประสงค์ต่อประโยชน์ของประชาชนฉะนั้นแต่แล้วเราพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยเรามาเข้าหุ้นเข้าส่วนกันไม่ใช่เป็นห้างบุคคลแต่เป็นนิติบุคคลเริ่มต้นจากตัวเราคนเดียวเท่านั้นเข้ามาส่วนภาวะเริ่มต้นชีวิตที่เกิดมาในสากลโลกมนุษย์นี้ตามดับมาแล้วจากตัวบุคคลคนเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองตามดับมาจนมีหุ้นส่วนทุนจำกัดที่เราเรียกกันว่าบริษัททำนองนี้บางท่านก็ท่านปฏิบัติของท่านไปหลับหูหลับตาแต่ที่น่าจะคิดในที่นี้มันจะได้อะไรที่น่าแน่นอนแต่อาตมาจะคิดว่าเราจะมาสั่งสอนกันในวันนี้ภาวนาเลยทีเดียวคงไม่ได้ผลคงไม่ได้ประโยชน์ในระยะเวลาแค่ชั่วโมงเท่านั้นแต่อาตมาในวันนี้จะมาแนะแนวที่สมาประสบการณ์กับปัญหาความลี้ลับของจิตพิสมัยทางหัวใจที่เราจะแสดงออกบอกเปิดเผยทีแผ่ชี้แจงแสดงออกบอกกล่าวก็ได้โดยไม่ผิดหวัง

แต่ผู้ที่จะชี้แจงแสดงนั้นต้องประสบการณ์กับปัญหาเรามาอย่างนี้มิฉะนั้นท่านจะพลาดผิดคิดจนตัวสลายคือผิดผะหวังในชีวิตของชาวพุทธอีกมากมายทีเดียวในวันนี้เนี่ยเราจะพาท่านทั้งหลายเข้าไปสู่ชีวิตจริงอย่างประการใดชีวิตจริงนี่มีอย่างไรที่เราจะเรียกกันว่าพรรมสองพระพุทธเจ้านี่ต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์ที่จะมาชี้แจงแสดงบรรยายก็ทั้งหมดซึ่งสิ้นคงไม่ได้แต่เราควรจะน้อมนึกรึกเข้ามาถึงตัวเราเทคโนโลยีในตัวเราเดี๋ยวนี้นักศึกษามีความรู้สูงทั้งปริญญาทั้งลูกหลานของญาติโยมนี่แหละทั้งปริญญาตรีปริญญาโททั้งเป็นด็อกเตอร์มากมายแต่อย่าลืมนะเทคโนโลยีภายนอกเขามีจริงแต่เขาลืมเทคโนโลยีในภายในเขาไม่มีความเข้าใจในชีวิตของเขาไม่แสดงออกเปิดเผยตีแผ่เป็นตำรับตำราที่เราเรียกกันว่าเขียนวิทยานิพนธ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ทำลึกซึ้งต้องตื่นตัวทำงานต้องคล่องแคล่วว่องไวฉับพลันทันเวลานอกเหนือจากนั้นแล้วก้าวหน้าในชีวิตไม่นอนหลับทับสิทธิ์ใช้ชีวิตเป็นหมันแต่ประการใดแต่ส่วนมากชาวพุทธเราเนี่ยหลงงมงายลงนอนหลับทับสิทธิ์ใช้ชีวิตเป็นหมันหน้าสิทธิ์ได้มาไม่สมเกียรติที่เราได้ว่าสร้างความดีกับลูกทำถูกไว้กับหลานประการใดเราจะเห็นผู้ธรรมะปฏิบัติด้วยความซึ้งใจดูเดินมากระลุกทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวเหลียวซ้ายแลขวาตื่นตัวเสมอตื่นตัวมีตามีปัญญาตาในสำคัญมากแต่เราที่ใช้กันทุกวันนี้มันตานอกมันไม่ใช่ตาในดูทะลุเข้าไปในภายในแต่เราไม่เคยดูทะลุในตัวเราแล้วเรากลับไปดูข้างนอกมันจะเห็นอะไรที่บอกนั่งทางในหูทิพตาทิพมิใช่อย่างนั้นทิพอำนาจแห่งความดีในชีวิตแสดงแผลงฤทธิ์ออกมาแพทย์เป็นเศรษฐีโลกคนโง่โผล่เป็นเมธีได้ไม่จำต้องกล่าวในคนพระนครจะบทจรเป็นใหญ่เป็นโตเท่านั้นโบราณท่านบอกช้างเผือกอยู่ในกลางป่าป่าคือไรป่าสงบถึงจะมีช้างเผือกถ้าไม่สงบไม่เห็นมองเห็นช้างเผือกเห็นจะช้างตัวดำดำแดงแดงเขียวสีสดงดงามตามระเบียบอย่างนี้ไม่ใช่ช้างเผือกแต่ช้างเผือกนี่อยู่ในอรัญญราป่าอย่าลืมคำว่าลูกขมูลเสนาจันนางนิสายปาปชาตัทเตยาวชีวังอุตสาโหกรณิโยอติเลกลาโพวิหาโลจะโยโคปาสาโทหามยังคุหาเป็นต้นแต่แล้วกลับไปเข้าถ้ำถ้ำเหวถ้ำหินทุกถิ่นฐานในอรัญญราป่าที่เราเรียกกันว่าป่าไพรสนแต่ขาดความสนใจในตัวพิคำว่าป่าหาความสงบในชีวิตไม่ได้แล้วในเมื่อเราไม่มีความสงบในชีวิตแล้วเราทั้งหลายจะได้อะไรขึ้นมาและจะพบความจริงของชีวิตอย่างช้างเผือกและช้างงาอยู่ในตัวเราเทคโนโลยีในภายในนี้สำคัญมากแต่อาตมาจะพูดในวันนี้จะให้ท่านมองเห็นชัดอาตมาทำแล้วและเดี๋ยวนี้ขอกล่าวเปิดฉากให้ท่านทราบว่าอาตมาเริ่มสอนเด็กไม่จะสอนคนแก่คนแก่งอกมันหยิกและงองที่กล้องคอมเมนต์ไปแต่คนแก่ได้ฟังแล้วน้อยใจแต่อย่าน้อยใจเลยหมายความว่าเราใช้ชีวิตอยู่มานานแล้วมันหมดเขี้ยวหมดงาหมดเล็บหมดเพชรหมดภัยหมดเสนียดจังไรแล้วทำไมต้องไปจี้ชัยกันมากมายแล้วที่อาตมาต้องตั้งมาตรการไว้หลายระดับเรามานึกถึงพระบรมครูศาสดาคือเสด็จพ่อของเราท่านเป็นนักพัฒนาเด่นในโลกทั้งหลายย้อนหันกลับมาว่าพระพุทธเจ้าสอนระดับไหนหมายจะสอนไปนิพพานไปได้หรือประการใดท่านสอนหลายระดับสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมปฐมกอชั้นปฐมกอไปตามระดับถึงชั้นมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยสอนระดับอาชีพโดยคิดว่าพระพุทธเจ้าเรานี่เป็นนักพัฒนาตัวเด่นในสังคมไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาไม่ต้องทำงานอะไรพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาคุณธรรม 2. พัฒนาอาชีพการงาน 3. พัฒนาสังคม 3 ประการนี่เห็นเด่นมากแต่เราไม่ทราบเลยและเราไม่มีความเข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้าเรานี่พัฒนาอะไรจุดไหนเป็นจุดสำคัญแต่จุดคุณธรรมนี่เป็นหลักแต่เราก็ทราบโดยว่า 84,000 พระธรรมขันธ์คือเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา

สดาคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกแต่ย่นย่อเหลือ3เท่านั้นทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ต้องปฏิบัติในจุดนี้อย่างแน่นอนจุดนี้คืออะไรศีลสมาธิปัญญาในสิกขาบทรวมสรุปเหลือมรรค8ที่แยกแยะออกไปอธิบายจากมรรค8แล้วจุดมุ่งหมายแผนที่ชี้บอกมรรคมันคาคืออริยสัจ4มีเท่านี้แต่เราไม่สามารถจะตีความขยายเข้ามาส่วนจุดเทคโนโลยีในภายในของเราได้แต่เราอาจจะไม่พบในจุดที่ก่อนหลัง1 2 3 4 5ไปตามดับแต่ส่วนทุกข้อมีความสำคัญทั้งนั้นแต่เราจะเอาข้อไหนแล้วเป็นหลักเราจะมีทุนหลักแล้วมีทุนร่วมทุนอุปถัมภ์จะมีได้โดยประการใดถ้าทั้งหลายอาจจะจับหลักไม่ถูกนะไอ้ทุนหลักคืออะไรไอ้ทุนร่วมมารวมกันหมายความว่าอะไรแล้วจะมีทุนอุปถัมภ์ในตัวเองอย่างไรเทคโนโลยีในภายในประการใดท่านอาจจะตีความหมายคำสอนผิดก็ได้ขัดข้องทางเทคนิควิชาการแผนที่ชี้บอกมรรคมันคาแล้วนอกเหนือจากขัดข้องทางเทคนิคทางวิชาการแล้วยังขาดข้องอีกต้องประเมินผลกันต่อไปอีกยกตัวอย่างว่าเราเป็นครูอาจารย์สอนในระดับโรงเรียนหรืออุดมศึกษาชั้นมหาวิทยาลัยก็ตามจะต้องคัดบุคคลก่อนไม่จะคัดหลักธรรมโดยพัฒนาคุณธรรมโดยเฉพาะคัดตัวบุคคลเป็นสำคัญแต่ทุกคนไม่เคยคัดคัดประเมินผลตัวบุคคลตามวิชาการตามหลักฐานของสติปัญญาของบุคคลนั้นสำคัญมากคัดออกไปเป็นชั้นกอชั้นออกไปเป็นเกรด A เกรด B ไปตามดับและคัดออกไปเพื่ออยู่ชั้นขอชั้นงอชั้นมอเป็นต้นไปนอกเหนือจากนั้นเกรดของใครนั้นอาจจะไม่แน่นอนนะบางคนอยู่ชั้นสุดท้ายแล้วเรียนไม่เก่งนี่ยกตัวอย่างเป็นเบื้องต้นอาจจะข้ามพาร์ทเอ็นทาร์ดออกไปเลยได้เนี่ยมีนักปฏิบัติเอ็นทาร์ดหลายคนเรียนมอส5สำเร็จมัธยมแล้วพาร์ทไปเลยเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยเพราะอะไรอาศัยคุณธรรมอาศัยอานิสงส์ที่ตนได้ฝึกฝาอบรมมาทำนองนี้จุดนี้คืออะไรอย่าลืมนะท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายศีลสมาธิปัญญาท่านทั้งหลายจับได้หรือไม่ว่าศีลสมาธิปัญญานี่ได้จุดไหนเป็นจุดแรกอย่าโดยวิธีปฏิบัติต้องหันมุมกลับนะปัญญาต้องเริ่มต้นแล้วปัญญาเริ่มต้นทีเดียวนี่ท่านทั้งหลายเห็นไหมไม่ใช่เรานั่งเราเลยแล้วได้ผลนะมันไม่ได้ผลต้องดูว่าศีลสมาธิปัญญาทายกทายิกาก็ต้องรับศีลแต่หากว่าบอกศีลสมาธิปัญญาแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วปัญญาออกหน้าปัญญาออกหน้าทีเดียวทำไมปัญญาออกหน้าไอ้ตัวปัญญานี่ทำให้คนเกิดศรัทธาบางคนนี่มาศรัทธานี่มาหลายแบบหลายแผนหลายแปลนสถาปนิกไม่เหมือนกันออกแบบแปลนบ้านก็ยังไม่เหมือนกันด้วยการคนอยู่ของสถาปนิกนอกเหนือจากนั้นเป็นวิศวกรเหมือนกันไหมไม่เหมือนนี่แต่ละช่างแต่ละวิชาการแต่คนเราเข้าถึงหลักธรรมแล้วจะเป็นทั้งสถาปนิกเป็นทั้งวิศวกรเป็นทั้งในช่างด้วย3คนอยู่ในตนคนเดียวกันเหมือนเราเป็นนาวามีทั้งต้นกลกับตันต้นหนปากเรือไปเหนือล่องใต้แล้วจะครบจะต้องใช้อะไรก่อนและอะไรหลังแต่ประการใดอาตมามาแนะแนวที่อาตมาทำได้สถาปนิกไม่ต้องไปเรียนแต่คนไหนถึงขั้นเทคโนโลยีในภายในตาดูแล้วมันเห็นชัดเห็นไปถึงข้างในเห็นว่าข้างในมันมีอะไรจะต้องแสดงออกบอกเป็นตำราได้ชัดเจนอย่างมากมายแต่เราท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ประการใดเล่าที่ว่าปัญญาออกหน้านี่ไอ้คำว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแต่ปัญญาออกหน้าเนี่ยทำให้คนลึกซึ้งกว่าอีกมากปัญญาจะได้ในเบื้องต้นชั้นปฐมศึกษาเนี่ยคืออย่าลืมไม่ได้อาตมาพูดโยมก็จะเห็นว่าชัดว่าซ้ำอีกก็ใช่แล้วต้องซ้ำให้โยมจำได้ว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญเดี๋ยวเราจะจับจุดมันไม่ได้จับแผนที่ชี้บอกมรรคมันคาไม่ได้เพราะคนถึงขั้นแล้วมันทะลุไหนก็ได้ฉะนั้นแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องไปตั้งต้นสนามหลวงก็เสมอมาเหมือนแท็กซี่ต้องไปตั้งต้นตรงโน้นเสมอมาแต่จะทะลุตรงนี้เขาไม่ปลุกปลงเขาจะไม่เชี่ยวชาญชำนาญการเป็นอาจารย์เอกประจำตนของเขาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายปัญญาตัวนี้ได้แก่อะไรแยกออกไปอีกหลายศัพท์สุตะคือความสนใจคนนั้นต้องเกิดศรัทธาศรัทธาตัวนี้

ที่พูดซ้ำในหนังสือแล้วแหละศรัทธาคืออะไรศรัทธาสี่เนี่ยนี่ตัวปัญญาเบื้องต้นคนทำให้คนเกิดปัญญาปราศรัทธาสี่ประการคือมีความสนใจในการฟังนอกเหนือจากฟังแล้วคิดไปด้วยติดตามผลงานประเมินผลไปในตัวด้วยแล้วกลัวการเทคโนโลยีในภายในไปเรื่อยๆเมื่อสมัยพุทธกาลนั้นแสดงพระธรรมเทศนาจบลงประชาชนญาติโยมบาสกปฏิกาสำเร็จไปตามขั้นตอนสำเร็จเป็นพระโสดาบ้างสำเร็จเป็นพระอนาคาอรหัตมรรคบ้างตามระดับไปแล้วแต่นิสัยปัจจัยของคนแล้วพระเทศสมัยโบราณนั้นสมัยพุทธกาลนั้นก็เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแล้วญาติโยมเดี๋ยวนี้เขาบ่นกันมากมายพระเทศไม่เข้าใจก็จะเข้าใจยังไงโยมพระท่านก็ยังไม่รู้เลยท่านเทศไปแต่ยังไม่เข้าใจท่านปฏิบัติไม่ได้ท่านก็อ่านไปตามตัวหนังสือแล้วโยมจะฟังเข้าใจมันไม่แนบเนียนมันไม่แนบเนียนแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรแล้วนี่แหละเหตุผลที่จะฟังขึ้นคนเราต้องมีเหตุมีผลมีต้นมีปลายมีหัวมีหางมีหลักมีฐานมีแบบแปลนแผนผังเอออ่านก็จะไปเลยทีเดียวคงไม่ได้เพราะมันจับจุดยังไม่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นอาตมาขอชี้แจงแสดงต่อไปว่าปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นจากความสนใจและสดับจับฟังจะเป็นสิ่งใดจะเป็นทั้งคดีโลกหรือคดีธรรมก็ตามเหมือนกันหมดแล้วแต่เราจะมีความลึกซึ้งตื่นลึกหนาบางประการใดทุกคนอาจจะไม่มีความเข้าใจในด้านนี้ก็ได้ประการหนึ่งนอกเหนือจากนั้นโยมขอติดตามฟังต่อไปว่าความคิดได้มาจากไหนได้มาจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นได้มาจากไหนได้มาเกิดศรัทธาก่อนศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาไหมอ๋อใช่แล้วศรัทธาแล้วศรัทธาถึงพระพุทธเจ้าแล้วได้อะไรไว้อย่าลืมนะปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระปมหากรุณาธิคุณนี่จึงจะรู้คุณค่าจึงจะเรียกว่าตัวปัญญานี้นี่ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อแน่หรือเชื่อแล้วเกิดความสนใจสนใจเกิดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดขึ้นแล้วและปัญญาก็เกิดภาวนามยปัญญาขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันอึกอักจะมาเลยคงไม่ได้นะมันเป็นขั้นตอนอย่างนี้และคนไหนจิตถึงกั้นเขาเรียกว่าจิตตั้งใจถึงนี่แหละจะแสดงออกได้อย่างนี้ทีเดียวว่าอะไรมันเป็นขั้นตอนและตลอดออกมาจากองค์ภาวนานี้คนนั้นถึงจะเชื่อกฎแห่งกรรมนะกรรมศรัทธาเชื่อว่ากรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นชัดนอกเหนือจากนั้นแล้วแสดงออกซึ่งสมาธิเกิดจิตตั้งมั่นคือองค์ภาวนาเกิดตัวปัญญาข้อนี้จะแสดงได้ว่าวิปากรรมสัทธาศรัทธาตัวกรรมนี่เชื่อได้ไหมอ๋อใช่แล้วทำดีผลมันออกดีทำชั่วผลมันออกชั่วอย่างนั้นเช่นกรรมสัทธาเชื่อว่ากรรมมีจริงจริงอย่างไรอ๋อเราทำไปแล้วมันได้ผลหรือไม่เรียกวิปากรรมสัทธาอ๋อกรรมมาครั้งอดีตชาติที่แล้วก็ทำมานั่นให้ผลประการใดติดตามผลมาตามลำดับนี่ตัวปัญญาเนี่ยมันจะออกหน้าถึงจะโสดซึ้งใจอย่างนี้นอกเหนือจากนั้นกรรมสกตาศรัทธาศรัทธาตัวปลายหมายความว่ากรรมที่เราทำไปแล้วได้ผลส่งผลงานให้แก่เราแล้วดีติดตามไปทางดีชั่วก็ติดตามไปทางชั่วเห็นในปัจจุบันในโลกนี้ไม่จำต้องกล่าวว่าโลกหน้าเลยอดีตชาติบางทีเราสร้างความดีมาตั้งเกิดมาจากท้องแม่แล้วไม่เคยทำชั่วเลยแต่ทำไมหนอมาประสบการณ์กับปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาโดยอุปสรรคขัดข้องนานาประการถ้าท่านซึ่งในสมาธิภาวนาคุถัดจากตัวปัญญานี้ท่านจะมองเห็นได้ว่ากรรมมีจริงอ๋อเราทำนี่นะทำดีเหลือเกินคนที่มีซึ่งในธรรมเขาจะไม่น้อยใจส่วนมากเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าหนุ่มสาวก็น้อยใจทำดีไม่ได้ดีมันมีกรรมบังก็คิดน้อยเนื้อต่ำใจเสมอคนที่ซึ้งใจเขาจะไม่น้อยใจเลยนะเขาจะไม่เอามาทุกข์เลยในไอ้เรื่องน้อยใจนี้นี่เปิดปัญญาจากกรรมสตากาสัทธาเกิดข้อนี้ขึ้นมาอีกแล้วในเมื่อเกิดข้อนี้ขึ้นมาแล้วตัวศรัทธานี้มองเห็นชัดจากกฎกรรมวิธีขั้นตอนจากการกระทำนี้เป็นผลได้มาจากครั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาตินี้จะส่งผลโดนบันดาลถึงอนาคตและสัมปรายภพภายเบื้องหน้าสืบต่อไปพูดมาถึงตอนนี้แล้วโยมอาจจะเข้าใจได้เลยว่าอ๋อเห็นจะใช่แล้วแล้วโยมผ่านอย่างนี้บ้างไหมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วว่าจะขอพูดถึงว่าคุณพระพุทธเจ้าที่แล้วว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอย่าไปต้องไปตามหาไม่ต้องไปเทคโนโลยีในภายนอกอย่าไปหาด้านวัตถุ

ว่าคนเราสมัยนี้ติดโลกนิยม2ติดวัตถุนิยมแต่จิตนิยมไม่ค่อยนึกกันอย่างนี้อย่างท่านอาจารย์บุญช่วยอวยพรหรืออาจารย์มนัสนี่อุปถัมภากูลนี่ในฐานะที่เรารวมประชาชนเข้ามารวมเทคโนโลยีในภายในนี่เราจะรู้จริงแจ้งกระจายในชีวิตจริงต่อไปอย่างนี้มิฉะนั้นเราจะไม่ทราบความจริงต่อไปเลยดังนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโยมทำอะไรได้เป็นหลักเป็นฐานบ้างไหมเป็นมรรคผลบ้างไหมหรือเราจะมาวัดกันเคียบแพงโปสถังศาลาเขาพังหลายหลังแล้วแล้วได้อะไรเป็นหลักฐานแล้วมีอะไรเป็นผลงานบ้างไหมแล้วอะไรมาเป็นสอบสวนแล้วมีเครื่องประหลอดวัดไหมว่าเราได้อะไรเป็นหลักฐานคุณงามความดีสัมมาปฏิบัติในหน้าที่มีเครื่องวัดนะมีเครื่องวัดอาตมามีเครื่องวัดแต่แล้วจะบอกญาติโยมในโอกาสหน้าวัดได้ยังไงหน้ามันวัดจิตมันวัดนะและวิญญาณมันวัดวัดได้ทั้งเงาวัดได้ทั้งหน้าผากถ้าคนเดินมาประวัติแต่หากว่าโบราณว่าดูนานจึงจะรู้ถ้าคนนี่ซึ้งถึงในหลักธรรมแล้วไม่ต้องดูนานท่านให้ปฏิบัติปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมนั้นมันจะเห็นชัดอดีตนั้นสำคัญมากที่เรามาเลื้อฟื้นกันน่ะเรื่องอื่นมาคิดกิจที่ชอบไม่ทำอนาคตดันจับมั่นท่านมันตายมันผิดหวังก็เสียใจกันมาทุกวันเสียใจด้วยความผิดหวังเอาไอ้ทุกจรนอกประเด็นมาใช้ทั้งนั้นนี่แหละคนปลอมแถมไม่คนแก้ซะด้วยมันแก้มานานแล้วแล้วก็ยอมจอมปลอมมานานด้วยแล้วยังไม่ยอมใช้รับชีวิตจริงในสิ่งในสังคมของเราที่คณะท่านผู้จัดหรือประธานชมรมก็ดีและนอกเหนือจากนั้นผู้ที่มีแนะแนวที่ดีงามให้พาท่านทั้งหลายมาปรวจตราเทคโนโลยีในภายในอาตมาจะพาท่านเข้าทางในต่อไปเพื่อจะพิจารณาเหตุผลประสบการณ์กับปัญหาชีวิตจริงสืบต่อไปในบัดนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคุณของพระพุทธเจ้านั้นที่เราจะเรียกว่าศรัทธา4ประการมันจะแจ้งแก่ใจของเราเองโดยวิธีปฏิบัติทั้งเองนี่ปัญญาออกหน้าทั้งนั้นแล้วปัญญาทำไมออกหน้าออกหน้าแล้วเกิดศรัทธาเนี่ยศรัทธา4ประการนี้ไม่ใช่ว่าศีลแต่ศีลเราก็ไม่รู้ศีลที่เรามีมานานแล้วเนี่ยมีมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาแล้วแต่คนหนุ่มคนสาวคิดว่าแก่แล้วจะเข้ารักษาศีลน่าสงสารอ่ะน่าสงสารนะทำไมน่าสงสารเขาบอกว่าเชยหนุ่มสาวเชยเข้าวัดน่าสงสารอย่างยิ่งท่านทั้งหลายแปลศีลไม่ออกไอ้ศีลตัวนี้เนี่ยแปลว่าระเบียบบาปแผนนะพ่อแม่สอนให้ลูกยืนเดินนั่งนอนสอนให้กินรับประทานอาหารสอนให้เรียกคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมีมารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมแล้วเราว่าจะไม่เอาศีลยังไงนี่ศีลแปลว่าอย่างนี้นะปกติในการยืนเดินนั่งนอนแม่ก็สอนแล้วสอนให้ลูกอยู่ดีกินดีถ้าบ้านไหนนะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไม่ดีบ้านนั้นใช้ไม่ได้เลยเพราะแม่เนี่ยบำรุงรักษาลูกนะสำคัญมากนะที่สร้างความดีกับลูกทำถูกไว้กับหลานนี่ศีลมันมีมานานแล้วคนเราเนี่ยจะไปดูหน้าทำงานมีระเบียบไหมไม่มีคนนั้นไม่มีศีลไม่มีศีลศีลละมารยาทอดีงามไม่มีแล้วจะพูดมีศิลปะได้ยังไงศิลปะไม่มีเนี่ยแล้วจะมีวาทศีลไหมแล้วจะมีมนุษยสัมพันธ์ไหมนี่แปลว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่มาถึงโพสถังมาเลยนะนี่อย่างนี้คนที่มีศีลนี่อยู่บ้านมีระเบียบเรียบร้อยทุกประการจะตั้งเก้าอี้ก็มีระเบียบนะจะวางปูเสื่อก็มีระเบียบนี่คนมีศีลถ้าคนไม่มีศีลแล้วโปโยโยแย่ๆใช่นะแล้วตางเก้าอี้ก็ไม่มีระเบียบนี่พระพุทธเจ้าสอนละเอียดถึงขนาดนี้ใช่นะเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี่มันครอบจักรวาลโลกธาตุถ้าคนมีจิตตั้งมั่นใจถึงมีระเบียบหมดมีระเบียบแล้วเราจะบอกว่าแก่ก่อนจะเข้าวัดน่าสงสารมากเราไปตั้งร้านค้าตอนที่หลังเขาเลยแล้วมันจะได้กำไรเป็นผลยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วมีอะไรเป็นกำไรจะไม่มีเลยหนุ่มสาวพากันพูดทุกวันนี้ไปเข้าวัดทำไมเชยสงสารมากไม่ใช่วัดมัชชิมการามนี่นะมันวัดของเราไอ้ความเราเป็นระเบียบคือศีลโอ้ยฉันไม่อยากรักษาศีลฉันไม่เอาหน้าสงสารศีลแปลว่าระเบียบแต่คนมีศีลนี่ระเบียบนะแบบแผนนะเป็นสถาปนิกเนี่ยคือศีลแต่คนไหนไม่มีศีลคนนั้นไม่มีสถาปนิกออกแบบอะไรก็ไม่เป็นดูอะไรก็ไม่เป็นดูแล้วก็ไม่ถูกว่าศาลาเขาสร้างมายังไงมาถึงก็รู้แล้วศาลาสร้างไงออกแบบแผนผังประการใดนี่ศีลเนี่ย

ศีลเนี่ยญาติโยมอาจจะรู้แล้วแต่อาตมาก็จำเป็นจะต้องพูดเพราะบอกว่าศีลนี่มาตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วพ่อแม่ที่เขามีศีลมาเนี่ยก็สอนลูกให้นั่งสอนลูกให้เดินนะลูกนะเดินอย่างนี้นะลูกนะมีมารยาทชาติบุรีมีศีลธรรมอย่างนี้นี่แหละศีลแล้วเราทำไมเป็นหนุ่มสาวไม่อยากได้ศีลก็ไม่อยากมีระเบียบประสิทธิ์ศีลแปลว่าระเบียบปกติจิตของบุคคลนั้นนี่ศีลก็นี่สำคัญมากนี่เป็นการแต่งอยู่ในตัวเราครบญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ยนี่ละศีลนี่ละสมาธิปัญญาปัญญาออกหน้าโดยวิธีปฏิบัติหันมุมกลับนะถ้าทุกคนนี้ไม่หันมุมกลับแล้วจะไปเอาตามไปข้อคอนี่แย่เลยนะโดยวิธีปฏิบัติต้องหันมุมกลับเหมือนเราจะวางหลักวิชาการลงไปนั้นจะต้องหันมุมกลับโดยวิธีปฏิบัติทั้งสิ้นถ้าไม่วิธีปฏิบัติหันมุมกลับแล้วโยมจะไม่รู้เลยนะโยมจะไม่มีความเข้าใจด้วยดังนั้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงอยู่ที่ศีลแต่คนไหนมีศีลแล้วก็รับรองธรรมะมาเลยธรรมะมากันใหญ่เพราะมาจากไหนมาจากตัวปัญญาปัญญามาจากไหนมาจากความสนใจเกิดศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาแล้วปัญญาไม่เกิดไม่ต้องไปหลับหูหลับตาเพราะไม่มีศรัทธาโลซึ่งต้องโลศรัทธา4ประการนี้โลกฎแห่งกรรมด้วยอ๋อใช่แล้วคนนั้นถึงจะซึ่งเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอย่างนี้เหตุผลที่น่าฟังนะนอกเหนือจากนั้นแล้วโยมฟังต่อไปนี่แหละศีลประระเบียบแบบแผนสถาปนิกสำคัญมากเนี่ยอาตมาไม่ได้เรียนนะแต่ออกแบบได้ออกแบบได้นะรู้น้ำหนักคนไอ้น้ำหนักศาลาควรจะวางยังไงได้จากวิศวกรกระแสไฟฟ้าจิตมันบอกทุกทิศสาดูอะไรดูให้จริงดูให้จังดูให้ถึงดูให้ซึ้งให้ถึงตาและถึงใจดูให้ถึงข้างในให้ได้ไม่ใช่ไปดูคนอื่นเลยแต่เราดูข้างในของเราครบแล้วน่ะทำไมเหตุใดหนอจะดูคนอื่นไม่ออกแล้วนี่เทคนิคโดยวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนะบางคนไม่ทราบเลยนะเอาปลายควรจะเอานี้ออกหน้ากลับเอาโน้นไปออกหน้าแล้วเราจะทำได้จุดหมายปลายทางจะเขียนแผนที่เขียนไหนก่อนแล้วเราจะลงวางศิลาฤกษ์จะลงเสาไหนก่อนเทคานยังไงก่อนก็ไม่รู้ทำตามอัจฉริยะสายกันทั้งนั้นตามใจเราตามใจคนตามอารมณ์คนตลอดมาไม่มีการฝืนเลยนะนี่แหละธรรมชาติของจิตมันจะย่อมจะต้องฝืนอยู่ตลอดเวลาแล้วทุกวันเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยฝืนเลยเราไม่เคยอดทนแต่ประการใดเลยนะเนี่ยญาติโยมโปรดได้ไปคิดต่อนิดอีกนิดหนึ่งคือศีลนี่เองคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาตมาไปดูทั่วแล้วประเมินผลแล้ววิจัยลงในเหตุผลมันจะมีอะไรก่อนหลังนะจะดูคนเดินมาเนี่ยดูถึงพ่อแม่ได้เลยการเดินของเขามีศีลไหมศีลละให้เกิดมีศิลปะพูดมีวาทศีลนอกเหนือจากพูดมีวาทศีลแล้วแสดงออกมีมนุษยสัมพันธ์ไอ้มนุษยสัมพันธ์นี่ต้องเกิดจิตภาวนาด้วยผสมมันเข้าไปจึงจะทำให้จิตของคนมีสมาธิเกิดมนุษยสัมพันธ์เกิดตัวปัญญาไอ้มนุษยสัมพันธ์เนี่ยบางคนนี่รักษาศีลจริงๆเนี่ยไม่มีมนุษยสัมพันธ์เลยเนี่ยนี่ไม่พร้อมนะเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาถึงภาวนาที่สูงมากกว่าศีลและทานนี่เป็นอย่างนี้บางคนนี่จะมาไปประเมินผลรักษาแต่ศีลอย่างเดียวไม่เอาใครเลยไม่เอาพี่เอาน้องเลยแล้วศีลไม่ขาดนะแต่หากว่าศีลไม่ขาดปฏิบัติเฉพาะปานนาดิฉันไม่ฆ่าสัตว์ฉันไม่เบียดเบียนทรัพย์ใครฉันไม่ร่วมประเวณีฉันไม่พูดมูสาโกหกหมดเท็จฉันไม่ดื่มสุราเท่านี้พอเหรอเป็นศีลได้หรืออันนี้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับงดเว้นบางประการไม่ฆ่าสัตว์แต่ศีลละคงไม่มีคือความไม่เป็นระเบียบคนที่ไม่มีระเบียบนะจิตมันไม่มั่นใจมันไม่ถึงจึงขาดระเบียบไปมากมายบางแห่งอาตมาไปประเมินผลแล้วรักษาศีลจริงๆไปจะมืดเลยเชียวปอสถังกันเลยมายังพันเตรับก็จริงแต่รักษาไม่จริงเนี่ยรักษาไม่จริงหรอกนี่ศีลอย่างเดียวหรือใช่แล้วฉันจะรักษาศีลอย่างเดียวแต่อย่าลืมนะไม่มีมนุษยสัมพันธ์เลยไม่มีจิตเป็นกุศลเลยนะอันนี้ได้มาจากอะไรหรือได้มาจากคำว่าศีลละคำว่าระเบียบแบบแผนไม่มีแต่เบื้องต้นมีแต่ปานาแล้วไปตามข้ออย่างนี้หรือ

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มากมายจริงๆนะในศีลขันธ์คำว่าขันธ์ของศีลท่านแสดงไว้ตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาแล้วมีระเบียบตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะอะไรจึงมีระเบียบอยู่ในท้องเพราะแม่มีระเบียบแม่มีระเบียบหายใจรวมกับลูกแล้วช่วยสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงลูกด้วยนี่พระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่ปฏิสนธิสอนตั้งแต่สอนลูกในท้องนี่ตามระเบียบมันนะอันนี้จับได้จากสมาธิภาวนานั่นเองนี่จึงทำมาให้ลูกมีระเบียบแบบแผนนั่นออกมาเลยใช่ไหมนี่เนี่ยหนามแหลมคลายเสี้ยมมะนาวกลมเกลี้ยงคลายไปกลึงนี่ได้มาจากพุทธเจ้าสอนตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องมีนิสัยปัจจัยเป็นประการใดนี่จิตวิทยาของพระพุทธเจ้าแต่แล้วกลับไปคว้าย่อปลายนะโยมนะคนไม่ได้คิดต้นไม้สกุลต้นไม้เราก็ไม่รู้ก็ปลูกกันเรื่อยไปเนี่ยแล้วก็เอาแต่ผลนะเอาแต่ผลเนี่ยมันจะออกดอกให้เมื่อไรนะมันจะออกช่อให้เมื่อไรจะกินผลนั่นแหละแต่วิธีปลูกเราไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ดูดินซะเลยนะว่าไอ้ดินพื้นที่นี้ควรจะปลูกต้นไม้อะไรแล้วเราจะปลูกต้นไม้อะไรลงไปต้นไม้มันจะยั่งยืนหรือไม่ประการใดเพราะดินมันก็เปรี้ยวดินมันก็เค็มแล้วไม่ได้จัดดินซะก่อนเออหาปลูกเลยตายหมดต้นไม้ตายหมดเหมือนเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราจะปลูกฝังจริยธรรมหรือจะปลูกคุณธรรมจึงจะรู้ว่าดินนี้เนี่ยควรจะปลูกต้นไม้ประการใดและต้นไม้ชนิดไหนลงสู่ที่ดินนั้นประการใดที่เราจะนำคุณงามความดีสัมมาปฏิบัติในหน้าที่มาสู่จิตใจของเรานั้นต้องดูนี้ก่อนไม่ใช่ปลูกกันส่งไปนะแล้วยอมจะไม่ได้รับผลเลยแล้วก็ทุกวันนี้ญาติโยมก็คิดเอาแต่ผลแต่เหตุไม่เคยคิดที่มันจะมาอย่างไรคิดว่ามะม่วงปีนี้จะออกช่อยเราหรือไม่มะปรางหรือต้นหมากลาบไม้ที่เราปลูกไว้นั่นจะได้ผลประการใดเราจะเอาแต่ผลกันเท่านั้นแต่เหตุที่ผลที่จะเกิดนั้นต้องลำบากลำบนและดูดินดูทรายประการใดเราไม่เคยคิดเทคโนโลยีในภายในของเราอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดคิดมุ่งหมายนี้ต่อไปว่าคำว่าศีลหรือตัวปัญญานี้เนี่ยมันก็ได้มาอย่างนี้นะได้มาอย่างนี้แล้วต้องเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวอาจจะผู้ที่โยมเข้าใจว่าหันมุมกลับอย่างไรอีกข้อที่สองคือหมายความว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่เราต้องเกิดมาเนี่ยเราคิดอยู่สามอย่างใช่ไหมใช่แล้วหนึ่งแต่งตัวสองแต่งงานเนี่ยญาติโยมคิดอย่างเงี้ยสามแต่งใจแต่งตัวแต่งงานแต่งใจแต่วิธีปฏิบัติแล้วต้องแต่งใจก่อนนะเอาใจออกมาออกหน้านี่วิธีเรียงเลขของเทคโนโลยีวิชาการเขาจะต้องเรียงอย่างนี้เรียงศีลสมาธิปัญญาแต่วิธีปฏิบัติปัญญาต้องออกหน้าบางคนเนี่ยไปเห็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดปัญญาจากตาเกิดปัญญาจากทางหูเกิดปัญญาจากทางจมูกสูดกลิ่นเกิดปัญญาทางลิ้นรับรสเกิดปัญญาทางกายสัมผัสนี่เกิดปัญญาปัญญาตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีในภายในสามารถสต๊อกออกมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตีออกมาเป็นเครื่องไปเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยตั้งแต่ต้นจนอวสานอย่างนี้ไปต้นนี่เนี่ยเป็นการเรียงระดับเลขโดยวิธีปฏิบัติโดยที่ว่าแต่งตัวแต่งงานนะเออนะตั้งแต่เด็กๆแล้วพ่อแม่ก็ให้แต่งตัวซื้อผ้าสนิมพิมพ์ภาพรแล้วแถมไปแต่งตัวเสริมสวยกันอีกนะลงเพื่อนวาดแผนที่แต่งกันมานานแล้วแล้วก็เตรียมจะแต่งงานแต่แต่งงานแล้วเราจะต้องแต่งใจนี่โบราณสอนตามคำสอนนี่แต่โดยวิธีปฏิบัติไม่ใช่เช่นนั้นไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะแล้วโยมฟังอาตมาไปนะอาตมามีหลักฐานทำไมต้องแต่งใจก่อนอีกข้อไหนมีหลักฐานมีอะไรเป็นหลักฐานบ้างทำไมจะต้องแต่งงานกันก่อนแต่งใจก่อนอย่างไรขอให้โยมฟังไปเดี๋ยวก็จะเข้าเรื่องถ้ามีเวลามากก็จะพูดไปมากถ้าโยมตั้งใจฟังก็จะบรรยายไปเรื่อยๆแล้วมีการพักผ่อนกันบ้างแต่งตัวแต่งงานแต่งใจญาติโยมแต่งกันจริงตัวเนี่ยนะแต่งทุกอย่างทุกชนิดแล้วก็เตรียมตัวให้ลูกแต่งงานให้ลูกนี่แหละก็เป็นการผูกพันของพ่อแม่เป็นความจำเป็นชีวิตของโลกมนุษย์

ใช่ไม่ได้ปฏิเสธเพราะลูกเนี่ยเราเลี้ยงมาเนี่ยก็ต้องเลี้ยงด้วยคุณธรรม3ประการ3อย่างอะไรหรือที่ญาติโยมมีกุลบุตรธิดาแล้วโยมจะเห็นกับอาตมาหรือไม่ก็ตามโยมเลี้ยงลูกด้วยความอดทนหรือไม่เลี้ยงลูกมาด้วยความอดทนหรือเปล่าถ้าไม่เปล่าก็แล้วไปนี่หลักที่ปฏิบัติได้2ผู้ที่มีลูกนั้นจะเลี้ยงลูกมาด้วยความเอาใจใส่ตลอดเวลาทุกชนิดเอาใจใส่ถนอมกรอบเลี้ยงเลี้ยงลูกมาทุกประการนี่เอาใจใส่เอาใจใส่ทั้งวิชาความรู้หลักฐานการแต่งงานนี่เข้าหลักนี้เนี่ยนอกเหนือจะเข้าหลักนี้แล้วก็จะได้เข้าหลักต่อไปว่าข้อ3พ่อแม่เลี้ยงลูกมาด้วยความห่วงใยต้องห่วงลูกตลอดเวลานี่น่าจะภาคปฏิบัติทั้งสิ้นแล้วขอญาติโยมไปวิจัยประเมินผลกับอาตมาด้วยว่าจะเป็นความจริงไหมที่โยมเลี้ยงลูกมาอดทนหรือเปล่าปราบความลำบากอุ้มท้องอุ้มอุทธรไม่ให้ร้อนในอุราอดทนไหมต้องอดทนเลี้ยงลูกมาด้วยความถนอมกล่อมเกลี้ยงทุกประการเอาใจใส่นอกเหนือจากเอาใจใส่ลูกแล้วต้องห่วงใยลูกถึงหลานให้มีผลงานมีคู่ผัวตัวเมียนี่แต่งงานต้องแต่งงานกันเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นี่รู้จากไหนรู้จากตัวปัญญาของสมาธินี่พุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วเราจะชัดเราจะซึ้งใจต่อไปนี่ความห่วงใยของพ่อแม่มีหลักสามประการนี่มันเหมือนมันสลับข้อแล้วโดยวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนี่สลับข้อแล้วนะโดยวิธีปฏิบัตินี่ตมามาชี้ให้เห็นให้มีความเข้าใจก่อนไม่ใช่นางลาภูหลับตาพุทโธสัมมาหลังท้องหนอยุบหนอผู้หญิงซ้ายชายขวาตรงนี้ยังก่อนนะยังก่อนโยมรู้เหตุที่มาแผนที่ชี้บอกให้ถูกต้องซะก่อนนอกเหนือจากนั้นโยมจะต้องรู้ต่อไปว่าอ๋อเลี้ยงลูกด้วยความห่วงใยแล้วก็ได้หลักข้อที่อาตมาจะมาอ้างอิงในที่นี้1คําว่าแต่งตัวแต่งงานแต่งใจแต่โดยวิธีปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนแล้วจะต้องแต่งใจก่อนนี่โยมเห็นไหมพระท่านมีระเบียบสอนพวกสาธุชนโยมผู้บวชนะขอให้ฟังอาตมาไปจริงหรือไม่พระที่บวชในบวรพระพุทธศาสนานั้นท่านมีหลักวิธีแต่งจิตก่อนแต่งก่อนเสมอเพราะว่าเริ่มต้นในบวชในโรงอุโบสถนี่เนี่ยท่านก็ให้เรียนพระกรรมฐานเป็นเบื้องต้นเลยจะพระเท่าไปทิ้งหมดและให้สารณะที่พึงหัวเอสหั่งพันเตสุเจราปรินิพุตตัมปีตั้งพระกวันตั้งสรนังขจามิขอสารณะที่พึงตลอดชีวิตแต่บวชเช้าบวชศึกเช้าเมาเย็นนี่เพราะบวชไม่จริงบวชไม่ถึงใจบวชไม่ได้รัตนตรัยแล้วมาจากตำราคนไม่มีพระกรรมฐานเลยพระอุปัชฌาย์จะต้องให้กรรมฐานว่าเกสาโรมานาขาทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโรมาเกสาให้ครบแต่เอาไปทิ้งกันเลยนี่ตำราคนคือพระกรรมฐานทำให้คนสมบูรณ์ทำให้คนเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทำให้เป็นมนุษย์และทำให้เกิดเป็นเทวดาจากเทวดาแล้วทำให้เกิดเป็นพระพรหมจากพระพรหมแล้วให้เขาไปสู่ภาวะแห่งพระนิพพานไม่กลับไปสู่อบายภูมินรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่ประการใดแล้วโยมฟังต่อไปที่เราบวชกันนี่เรามีตำราคนคือพระกรรมฐานนอกเหนือจากนั้นคำว่าแต่งใจพระพุทธเจ้าสอนก่อนนะแล้วโยมผู้หญิงโยมหญิงอาจจะไม่ทราบคำว่าแต่งใจก่อนถ้าโยมผู้ชายบวชพระแล้วจะรู้ได้เลยแต่งใจก่อนเสมอแล้วถึงจะมาแต่งตัวถ้าแต่งใจก่อนได้แต่งตัวก็สวยเนี่ยแต่งตัวสวยยังไงเอาหลักพุทธเจ้าสอนก่อนแล้วพุทธเจ้าสอนยังไงโยมพระสงฆ์นี้เนี่ยจะรับปัจจัย4กับญาติโยมโดยจีวรนะบิณฑบาตเสนาสนะกีฬาเภสัชต้องแต่งใจซะก่อนนะนะรับทางทายกโดยเคารพแต่งก่อนจึงรับนี่ชัดมากว่ายถาปัจจยังภวัตมานังธาตุมัตตเมเวตังยติทางบินทปาโตแต่งใจดีแล้วจึงจะรับทานของทายกจึงจะเรียกว่าบุคคลบริสุทธิ์นี่แต่งใจแล้วรับนี่โยมเห็นไหมแต่โยมไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรพระเจ้าสอนนี่พระเจ้าสอนอย่างนี้นะแล้วทีนี้แต่งแล้วรับที่พระถนอมผ้ารับของญาติโยมนี่นะพระพุทธเจ้าสอนให้แต่งใจก่อนนี่แต่งตัวแต่งงานแต่งใจแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วให้แต่งใจก่อนแล้วจิตก่อนจะดี
เนี่ยพระท่านเอาผ้าไป

ับเนี่ยเอาผ้าเกิดรับประเคนเนี่ยสองมือเนี่ยถ้าแต่งใจแล้วยะถาปัจจยังแล้วแต่พระเดี๋ยวนี้ไม่เอาอาตมาถามไม่องค์เนี่ยบอกรับประเคนเดี๋ยวนี้ลืมคำสอนพระเจ้ายังบอกไม่ต้องไปพิจารณาจิตดีเนี่ยน่าสงสารมากแล้วไม่มีระเบียบด้วยไม่มีระเบียบเนี่ยแต่งจิตตอนก่อนเสมอนะเหมือนเราจะทำอะไรต้องแต่งจิตเสมอนี่รับประเคนเนี่ยแล้วโยมจะรู้ไหมว่าแต่งจิตก่อนหรือเปล่าเวลาจะหยิบผ้าคลองอาปามาจุปะทิมสังอังคุสัมวิทาปุกยาปะนี่ทั้งสามตัวหยิบต้องมีสติแต่งจิตก่อนถึงจะหยิบแต่งจิตก่อนแล้วจะหยิบขึ้นมาหยิบก็สวยด้วยแล้วเวลาห่มผ้าแต่งตัวเนี่ยพุทธเจ้าบอกแต่งจิตก่อนก็แต่งตัวเนี่ยมันกลับกันอย่างนี้เนี่ยแล้วว่ายังไงปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิถ้าโยมผู้ชายเคยบวชต้องรู้เนี่ยต้องยอมจำนนอาตมาเนี่ยต้องพิจารณาอาตมาถามพระปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่เคยแต่งใจห่มทรงเดชเลยห่มไปเลยเนี่ยแล้วรับทานของทายกโดยเคารพยอมที่จะเป็นทายกคือเจ้าศรัทธาจะถวายแก่พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดทานของยอมต้องมีสามนี่ต้องพูดชี้ไปก่อนยอมจะเห็นหนึ่งศรัทธาบริสุทธิ์สองจะถวายบุคคลบริสุทธิ์บุคคลจะเป็นใครก็ตามจะบริสุทธิ์ได้ต้องแต่งใจนี่เวลาจะรับของยอมต้องแต่งใจก่อนยะถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยะทางบินทปาโตเอานี้มาเปิดเผยเรื่องจริงกันสักทีนะแต่วันรับไปแล้วจะขบฉันอาหารต้องพิจารณาแต่งใจก่อนจึงจะฉันนะว่าปฏิสังขาโยนิโสบินทปาตังปฏิเสวามิแต่งจิตก่อนเสมอเนี่ยโยมเห็นไหมต้องแต่งก่อนเสมอเวลาจะแต่งตัวเนี่ยญาติโยมคือไม่เคยแต่งจิตไปถึงก็หยิบมาเลยใส่เลยไม่มีสติถ้าคนไหนแต่งจิตก่อนเนี่ยใส่เสื้อมันจะสีไหนสวยหมดนะสวยหมดมีระเบียบเรียบร้อยหมดนะดูท่าทางกิริยามารยาทมันสวยไปหมดเลยนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนแต่งจิตก่อนเสมอนี่เนี่ยทานของเราที่ถวายกับบุคคลบริสุทธิ์และวัตถุบริสุทธิ์ไอ้วัตถุบริสุทธิ์นี่โยมได้มาด้วยความเหนื่อยยากนะได้มาด้วยความลำบากเนี่ยจตุปัจจัยชัยทานของโยมนะแต่แล้วสลึงเฟื่องพึงประจบให้ครบบาทได้มายากเหลือเกินบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ด้วยปรีแคบแรงขยันของโยมนี่ชี้เห็นว่าแต่งจิตก่อนเสมอแต่เราจะไปเอาอย่างอื่นการว่าแต่งตัวเถอะนะแต่งจิตมันดีแล้วศีลก็มีครบสมาธิเกิดแล้วสมาธิเกิดแล้วนี่เราจะดูเนี่ยทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งคฤหัสถ์วิสัยจะแต่งตัวเนี่ยแต่งจิตก่อนแล้วแต่งตัวมันสวยนี่พระพุทธเจ้าสอนละเอียดมากอาตมาไปประเมินผลจากพระสงฆ์แล้วลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าซะแล้วแล้วจะมานั่งภาวนาคงไม่ได้อะไรแน่ไม่ได้แน่นะนี่พระเดี๋ยวนี้ท่านไม่ค่อยแต่งจิตเนี่ยเวลาจะรับเนี่ยโยมเห็นไหมขออภัยนะโยมผู้หญิงจะไม่รู้เรื่องนี้เลยนะแต่โยมผู้ชายอาจจะรู้เนี่ยแต่ต้องยอมจำนงอาตมานี่แต่งจิตจึงจะบริสุทธิ์ในเมื่อบริสุทธิ์เนี่ยจะทำอะไรเนี่ยมันสวยไปและทีที่ท่วนทุกประการอันนี้จะมองเห็นชัดโดยไม่อยากนะแต่ที่จะมาพูดนี่มันเรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องยากแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วทำกันยากเหลือเกินทำยากมากเนี่ยอาตมาพูดมาถึงตอนนี้แล้วก็ได้ความว่าแต่งจิตที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราจึงต้องมีการภาวนามีการตั้งสติกันอยู่ตลอดเวลาพระสงฆ์นี่ท่านละเอียดนะแต่เราจะรู้ว่าเป็นพระสงฆ์ได้เนี่ยท่านต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องมีสติทุกอริยบทแล้วจะห่มผ้าครองผ้าพิจารณาปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬาเภสัชถ้าโยมพิจารณาแต่งจิตได้อย่างนี้แล้วจึงค่อยแต่งตัวแต่งตัวแล้วโยมลูกหลานแต่งงานอยู่สำราญลมชมสมบัติสวัสดีเดี๋ยวนี้พอแต่งตัวเสร็จแล้วก็ไปแต่งงานกันแล้วไม่เคยแต่งใจมาแต่ก่อนเลยก็วิวาทกันทะเลาะวิวาทกันเหลือเกินนะทุกวันนี้นะน่าสงสารเหลือเกินนี่ครอบครัวหาความสุขไม่ได้เลยนะนี่เนี่ยทั้งรักทั้งแค้นทั้งแน่ในซวงหึงหวงก็ลบพุ่งชิงชัยไปเพราะเขาไม่เคยแต่งจิตก่อนที่จะทำงานมันจึงจะสุขสำราญในชีวิตไม่ได้ในสังคมของเราทุกวันนี้นี่แหละที่เห็นแล้วโยมว่าเราจะต้องแต่งจิตกันก่อนเสมอแล้วค่อยแต่งตัวแต่งงานตามดับไปนี่พูดถึงโดยวิธีปฏิบัติต้องหันมุมกลับอย่างนี้แต่หากว่าเราแต่งตัวกันมานานแล้วจนมีเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วไปแต่งงานมีสามีภรรยาแล้วเราค่อยมาเพิ่มเริ่มแต่งจิต

จะไม่ทันแล้วนะจะไม่ทันเวลาแล้วเอาอย่างพระเถอะโยมพระท่านให้พิจารณาก่อนเสมอจะรับชัยทานของญาติโยมต้องแต่งจิตก่อนให้สะอาดให้หมดจดถ้าจึงมีบทว่าปฏิสังขาโยนิโสจิวรังปฏิเสวามิเดี๋ยวนี้ถ้ามาไปประเมินผลตามวัดเนี่ยถามพระคุณเจ้าท่านบอกโอ้ไม่ดิบนั่นแล้วเอาไปสวดมนต์เย็นทีเดียวเลยโอ้ไม่ได้ละเอียดจริงๆเวลาจะจับน้ำฉันเนี่ยแต่งจิตก่อนตั้งสติไว้ก่อนโยมจะถวายน้ำนี่ท่านก็ต้องพิจารณาปะยะถาปัจจยังบทคิลาเภสัชบทน้ำนี่แล้วน้ำปานะคิลาเภสัชน้ำเนยสายเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยหรือจะเป็นน้ำปานะเภสัชยาอันใดก็ตามต้องแต่งก่อนแต่งจิตมีบทภาวนาทำให้จิตนี้เกิดบริสุทธิ์ก่อนแล้วจึงรับของญาติโยมรับแล้วยังใช้ไม่ได้เราจะต้องมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่งให้สบายก่อนด้วยปฏิสังขาโยกิลาเภสัชแล้วจึงจึงฉันขบฉันและเสพของเหล่านั้นนี่แหละบริสุทธิ์แน่บริสุทธิ์แน่นี่มาพูดถึงข้อปฏิบัติต่อไปโยมจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามอาตมาทำได้ต้องพิจารณาทุกครั้งและโยมทุกคนนะขออภัยถ้าจะใส่เสื้อใส่ผ้าซักผ้ารีดผ้าจะแต่งตัวก็พิจารณาสติใช้จิตก่อนเสมอแล้วจึงพิจารณาแต่งตัวเขียนเข็มขัดรัดเอวประการใดและรับรองได้เลยว่าโยมจะต้องสวยโดยศีละมารยาทอันดีงามเพราะจิตใจสบายแล้วใส่เสื้อตัวไหนมันก็สบายทั้งนั้นถ้าโยมมีอารมณ์ไม่ดีไม่เคยแต่งจิตก่อนมันมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วอาจจะใส่เสื้อสีนี้ไม่พอใจถอดใหม่เงี้ยเอาเสื้อตัวโน้นยังไม่พอไปตัดใหม่ให้เสียเงินเสียทองต่อไปอีกแล้วไอ้เสื้อตัวนี้มันก็สวยอยู่แล้วถ้าจิตของโยมนะดีแล้วเสื้อทุกตัวดีหมดแล้วโยมไปไหว้พระพุทธรูปเนี่ยถ้าโยมใจสบายแต่งจิตได้ดีไปไหว้พระพุทธรูปสวยทุกองค์สวยทุกองค์นะถ้าอารมณ์โยมไม่ดีไม่เคยแต่งจิตใจไว้ก่อนแล้วโยมอาจจะไปไหว้พระพุทธรูปหาว่าท่านปากเบี้ยวตาแหบหูกลางไปบ้างไม่สวยไม่งามก็ได้ความสต๊อกย้อนกลับมาหาญาติโยมว่าจิตเราไม่สบายจิตเรามันไม่ดีเห็นพระพุทธรูปไม่ดีหมดเลยนะถ้าจิตเราดีแล้วโยมขออภัยได้ยินเสียงดนตรีนะเพราะหมดทุกเพลงนะถ้าจิตเราไม่ดีแล้วเพลงที่เขาเพราะยังไงก็ไม่อยากฟังเพราะใจไม่สบายจิตไม่ดีซะแล้วนี่แหละพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ทีเดียวต้องแต่งจิตเสมอแล้วเราจะเว้นภาวนากันได้อย่างไรแล้วเราจะทิ้งภาวนาเสียหรือแล้วทิ้งหลักปฏิบัติจิตใจซะหรือถ้าหากว่าจิตใจเราไม่ดีแล้วของทั้งหมดไม่ดีหมดดังกล่าวแล้วนี่เนี่ยพระพุทธะตอนสอนบุตรบริษัททั้งหลายพิจารณาปัจจัย4ก่อนเสมอจะได้ไม่มีโลภะโทสะโมหะด้วยประการทั้งปวงพระสงฆ์เดี๋ยวนี้อาตมาก็ขอพูดตรงไม่ยอมอ้อมท่านขาดข้อนี้ไปจึงขาดความบริสุทธิ์จึงเกิดโลภะโทสะโมหะง่ายเข้าในหลักที่ว่าทิฏฐิพระมนะกษัตริย์ยิ่งบวชนานยิ่งทิฏฐิสุขสูงเพราะท่านขาดพิจารณาปัจจัย4เสียแล้วโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณกาลัญญุตารู้จักการเวลาหรือไม่ถ้าญาติโยมนั่งภาวนากันเสมอเป็นนิจศีลแล้วโยมจะรู้จักการเวลารู้จักคำว่านิจศีลรู้จักกาลเทศะรู้จักจิตจารักขณะทุกประการรู้อัตช่างขึ้นมาดูตะชูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าฟอตวัดได้ทุกประการก็สรุปแล้วในความว่าแต่งจิตก่อนแล้วจึงจะแต่งตัวแล้วจึงจะแต่งงานจะสำราญลมชมสมบัติสวัสดีต่อไปในระหว่างสามีภรรยาเนี่ยตมาจึงเขียนตำราขึ้นตำราเทคโนโลยีการครองเรือนไม่ต้องไปหามาดูว่าคนไหนเป็นเนื้อคู่ของเราอย่ายอมอยากรู้ไปที่วัดว่าคนไหนเป็นคู่กุศลประการใดไม่ต้องไปหาหมอดูแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นหมอดูเป็นพิเภกโหราอยู่ในสุวรรณราชพระพลาคือตัวเราสุวรรณราชพระพลานี่ก็เปรียบเทียบบังเพลเป็นปริศนาธรรมตัวเราเป็นสุวรรณราชพระพลานะไอสติเป็นพิเภกโหรารู้ว่าข้าศึกจะยกพระขนพระโยธามายังสนามยุทธนาเราจะให้กระบี่ตนใดไปอย่าลืมนะไอ้กระบี่นี่คืออะไรอย่าโยมโปรดจำว่าคือจิต

ตัวหนุมานเป็นไปโลกของนางสวาหะไปโลกของพระพรายคืออารมณ์มันไม่มีตายคือจิตตามอมตะแปลว่าไม่ตายหนุมานมีแต่ละภาษาเขาล่ำไปไม่เคยเป็นพระเอกแต่ประการใดนั่นคือจิตโซภีเพกไม่ได้นะภีเพกโคตรนาอยู่ในสุวรรณแล้วจะปราตัวสติตัวเดียวแต่งจิตแต่งใจแต่งน้ำใจใจจริงให้เกิดผลผลในโลกสากรรมและเราจะพบในหลักข้อที่ว่าลด5ว่างเราช่วยกันสร้าง5รวมนี่ปัญญาเกิดจากภาวนานี่เองช่วยกันลด5ว่างสร้าง5รวมเกิดขึ้นมารวมกันนี่เทคโนโลยีในภายในแต่ญาติโยมอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจแล้วก็อนุโมทนานะลด5ว่างแหละเดี๋ยวนี้โยมเด็กที่ไม่ดีอย่าไปว่าเด็กเพราะผู้ใหญ่ไม่ดีมันมาจากแกนโน้ตแล้วไปทั่วเด็กในสังคมไม่ดีนะอาตมาประเมินผลทุกปีปีนี้ได้เนี่ยออกมาอีก5ประเด็น1ครอบครัวมีความสุขนี่ประเคืองก็ประเมิน2โรคประสาทกินทั่วเมืองแล้วทางพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งญาติโยมด้วยนะโรคประสาทกินแล้วเพราะไม่แต่งจิตร้องโหมร้องไห้โศกปังโศกตาในสุวรรณเลยเสพพราไม่รู้เรื่องอะไรกันนี่ประการ3ลูกไม่เอาไหนมาดับ3นะไม่ได้แก้เลยนะไม่ช่วยกันแก้เลยนะอันดับ4เศรษฐกิจไม่พอปากพอท้องเพราะเหตุใดอันดับ5ดีแล้วยังไม่พอพยายามตะเกียกตะกายไปยากจนต่อไปอันนี้ไปที่น่าเสียดายเหลือเกินอาตมาแก้ได้แล้วนะนี่แก้แล้วจุดแรกคือครอบครัวมีความสุขนี่พยายามแก้อยู่เสมอให้ญาติโยมปลูกพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางแต่พระภูมิก็อาตมานี่มี3ภูมิเนี่ยเพราะได้จากสมาธิแล้วญาติโยมตั้งพระภูมิก็เละเทะไปหมดแล้วหูผัวเมียทะเลาะกันในกรุงเทพนี่แหละเราไปหาหมอดูบอกว่าตั้งพระภูมิซะตั้งแล้วก็ยังทะเลาะกันต่อไปอีกเอาตั้งแล้วทะเลาะกันอีกไปถามหมอดูบอกพระภูมิไม่ขึ้นศาลนะปริญญาโทด้วยกันทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันพระภูมิไม่ขึ้นศาลแล้วไปหาหมอดูอีกพอหมอดูบอกว่าตั้งผิดทิศอ่ะตั้งซะเลอะไปอีกถูกทิศแล้วอ่ะเอาทิศนี้เอาทิศเหนือเอาตั้งไปแล้วก็ไม่ถูกทิศอีกตั้งยังไงตั้งเต็มบ้านอ๋อไม่ใช่พระภูมิท่านไม่ชอบพระภูมิเล็กศาลเล็กเลยต้องไปเอาอย่างยอดประสาทราคา 5,000 พระภูมิจะขึ้นศาลอ้าวเป็นอย่างนั้นไปเอามาตั้งอีกก็ยังทะเลาะกันอีกพระภูมิพุทธเจ้าดีกว่าโยมแต่ไม่หมายความว่าไม่ให้ตั้งพระภูมินะพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางก็ถือเป็นหลักไอ้ที่ทะเลาะกันนั้นไม่ใช่แก่ที่พระภูมิตั้งแก่ที่1ต้องมีภูมิรู้ต้องมีภูมิธรรม3ต้องมีภูมิฐานแต่3ภูมินี้ไม่มีแล้วไม่ต้องไปตั้งไม่รู้ความหมายจะไปตั้ง3พระภูมิไม่มีภูมิรู้เลยแล้วไม่มีคุณธรรมจึงทะเลาะกันทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลานะสามีภรรยาและญาติโยมผู้ชายก็แน่เหลือเกินสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยที่เขาร้องโหยร้องไห้เป็นโรคเบื่อบ้านพอหนวดงอกหน่อยเป็นโรคเบื่อบ้านเลยเบื่อบ้านเลยมีเขยมีสะพายเนี่ยนี่เป็นจริงๆนะตุดไหนควรจะแก้นี่ตมากำลังแก้อยู่แก้ญาติโยมกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมนะบางทีเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยรักแรงแค้นขอกันมาจนเท่าชะแลแก่ชรานะจนมีได้49 40นะแต่มาเลิกกันแน่เหลือเกินเขยสะพายมีชีวิตจับจุดแล้วควรชวนจะแก้กฎแห่งกรรมด้วยกรรมอะไรหรือยอมจะเริ่มศีล5เป็นหลักกฎแห่งกรรมและประเมินผลได้ด้วยออกมากี่เปอร์เซ็นต์แต่ยอมนั่งสมาธิอยู่เสมอมันจะออกมาเลยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วทำกรรมนี้หนัก 80% จะให้ผล84ชั่วโมงแล้วเป็นเรื่องความจริงเรามีเครื่องวัดนะเครื่องวัดกฎแห่งกรรมนี่บางคนแก้ไม่ได้ไปแก้ผิดจุดน่ะไม่แก้จุดที่มันมาเหตุที่มันเกิดขึ้นกลับไปแก้ปลายเหตุแล้วมันจะมีเหตุผลที่แก้ได้อย่างไรแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ก็ได้แล้วทํานองนี้นี่แหละญาติโยมทั้งหลายเอ่ยนี่มันมีเหตุผลนี่อาตมาก็แก้ที่วัดเริ่มแก้ที่เด็กต่อไปตามดับเด็กไม่เอาไหนแล้วนี่อาตมาก็สร้างหอประชุมขึ้นมานะแล้วเอานะอบรมนักศึกษา 1,000 กว่าแล้วนี่พรุ่งนี้จะมาเข้าอีก200ระดับคบทั้งนั้นแล้วเลี้ยงทั้ง3เวลาเช้ากลางวันเย็นกลางคืนอีกตั้งแต่หัวค่ํา 20:00 น. 18:00 น.ไป 4 ถึง 7 โมงเช้าและ 2 โมงเช้าฝึกเป็นการใหญ่เพื่อจริยธรรมด้วยนี่แหละอาตมาถึงได้แก้เด็กแก้กันต่อไปแล้ววิธีแก้ต่อไปนั้นแล้ววิธีปฏิบัติของอาตมาเนี่ยจับจุดได้แล้วสอนเด็กอย่างนึงนะแล้วสอนผู้ใหญ่อย่างนึงแล้วสอนบุคคล

ที่มีทิฏฐิสามัญญาตาไม่เสมอกันควรจะเข้าจุดนั่นควรจะเข้าจุดนี้ไม่ใช่ไปสอนกระล่ำปามนะโยมนะต้องแก้แล้วต้องแก้ที่นี่เนี่ยธรรมาก็สร้างหอประชุมไว้ 3-4 ล้านเครื่องอุปกรณ์ครบไม่ต้องเรียลายไม่มีสตางค์สร้างสร้างด้วยความจริงของชีวิตสร้างเสร็จแล้วจุคนนั่งเรียบๆอย่างนี้พันถ้านั่งเขียนหนังสือก็400ถ้านั่ง

ไปหาสถาปนิกมาเลยเราเป็นสถาปนิกซะเองคืออบรมจิตแต่งจิตก่อนนะโยมนะแล้วค่อยทำงานแล้วทำอะไรก็สะอาดหมดจดเรียบร้อยทำอะไรมันถูกแบบถูกบทมันก็หมดจดเหมาะเจาะทุกประการนี่ได้กับศีลได้กับสมาธิปัญญาปัญญาเอามาก่อนสนใจสดับหน่อยเถอะนะสนใจเอาไปคิดหน่อยประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลิตเริ่มดำเนินงานนี่ได้จากปัญญาได้จากองค์ภาวนานี้ทำได้ให้ได้ผลไปเลยไม่อย่าเราทำแล้วหลับตามานั่งมาเป็นเวลาเดือนแล้วเราไม่ได้อะไรเหมือนไอ้เทปเนี่ยมันม้วนแล้วมันเก็บเข้าไว้มันเก็บเข้าไว้เนี่ยเรามีเทปคนละม้วนนะแต่สั้นยาวไม่เท่ากันนะม้วนบางม้วนเนี่ยมันมี30ฟิตบางม้วน60ฟิตบางม้วน90บางม้วน120ฟิตนี่แต่ละฟิตเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยสติปัญญาคนไม่เท่ากันแต่เรารวมแล้วเราใช้ฟิตของเราสูงได้ไหมได้ได้นะได้ทีเดียวโดยการเร่งรัดพัฒนาในตัวเองมีการสวดมนต์ไหว้พระและเจริญภาวนาทุกเวลาในเวลาว่างของเราหรือก่อนว่างของเราจะเดิมดำเนินงานอะไรก็ทำไปเรื่อยๆนี่แหละมันมีเหตุผลอย่างนี้นี่จะมาแก้ได้ก็อบรมเรียกนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศอบรมไปแล้วนี่เฉพาะฉลอง200ปีเนี่ย 1,000 กว่าคนแล้ว 1,400 คนนี่พรุ่งนี้มาเข้า200จำเพาะระดับวิทยาครูคบเอาพวกนี้มาเลยแล้วพวกนี้สามารถจำลึกเหตุการณ์ในชีวิตเขาเชื่อมั่นคงเลยแล้วว่าผีเปรตมีไหมเอามาเห็นก็หน่อยได้ไหมแล้วพิสูจน์ได้อย่างไรเทวดามีจริงไหมและสิ่งเล็ดลับเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ประการใดจะต้องเอามาเห็นกันสินี่กฎแห่งกรรมและบางทีส่วนมากนักศึกษาไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้ก็เป็นการถูกต้องที่ไม่เชื่อถูกแล้วเพราะหลักของเรามีอยู่ว่าคนที่เชื่อง่ายสอนยากสอนยากจริงๆคนเชื่อง่ายๆครับแต่พืชไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่ประเมินผลคนเชื่อยากเขาเป็นบัณฑิตมีความคิดสูงสามารถจะสอนง่ายโดยเหตุผลต้องยอมรับความจริงของชีวิตนี่อีกประการหนึ่งเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาแก้แล้ว 1. ครอบครัวไม่มีความสุขเพราะอะไรไม่ต้องไปหามาดูนะตำราของอาตมามีแล้วและโยมเสียใจกันนั้นได้สามีมาเนี่ยจนมีลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวทำไมไปจากนี้เล่าเอาเครื่องวัดดูซิกดแทงกรรมเมียหรือผัวหรือเมียเอานี่วัดเลยอย่าไปสอนก็สุ่มฟ้าฝรั่งจะไปเชื่อเลยวัดเอาหลักศีล5เป็นแผนที่นะแล้วคนนี้มีปานากี่เปอร์เซ็นต์มีอธินามีกี่เปอร์เซ็นต์มีเครื่องวัดนะแต่ยอมอยากจะรู้ต้องไปวัดอยู่ที่ที่บอกไม่ทันแน่แล้วบางคนนี่มีกาเมสุมิชาจารย์มากี่เปอร์เซ็นต์เมื่ออดีตชาติไม่ต้องอดีตชาติเลยชาตินี้แหละมีกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้เปอร์เซ็นต์นั่นจะให้ผลหรือไม่นะเปอร์เซ็นต์สูงเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำคอมพิวเตอร์ตีมาแล้วจะติดบวกหรือติดลบประการใดถ้าติดบวกก็เห็นทันตาเลยไหนไม่ช้าด้วยนี่เอาอย่างงี้กันสิแล้วต้องประเมินผลด้วยสิโยมโยมมานั่งภาวนาต้องประเมินผลประเมินผลในตัวโยมเนี่ยปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิรู้ได้ในประมาณตนแล้วแสดงออกเป็นเหตุผลเป็นตำราวิทยานิพนธ์ออกมาเนี่ยเหมือนอย่างอาตมามานั่งอยู่นี่เป็นจอภาพยนตร์อยากจะรู้เรื่องโยมฉายมาสิโยมฉายมาเดี๋ยวอาตมารู้หมดนี่อาตมาเป็นจอโยมแสดงเรื่องอะไรฮะแสดงเรื่องอะไรเดี๋ยวรู้เลยนะอ๋อเรื่องสังทองอ๋อเรื่องลักษณะวงจะต้องฆ่าพราหมณ์เกศรตายแน่นอนฮะนี่ละครชีวิตมันบอกแต่ละคนเหมือนกันที่ไหนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนี่แหละอาตมาจับจุดได้แล้วแต่ก่อนนี้อาตมาเคยว่าโยมผู้ชายนะขออภัยชอบมีลูกมีเมียอะไรกันมากมายหลายอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วมีเครื่องพิสูจน์เนี่ยไม่ต้องไปว่าเพราะมันเป็นกรรมจะทำยังไงเราโยมบางคนนี่มีกาเมสิมาฉาจารติดมา 80% นะขออภัยนะเผื่อใครจะโดนข้อนี้มั่งก็ไม่เป็นไรขออภัยด้วยมีสามีกี่คนเป็นคนอื่นหมดมีภรรยากี่คนมีชู้หมดนี่มีเครื่องวัดโยมมีเครื่องวัดที่อย่างคงยั้งกันนะแต่ไม่เป็นไรนี่เราพูดไปเรื่อยๆมันมีเครื่องวัดนะแล้วปานาติบาตมี 80% นะโยมเกิดมาชาตินี้อย่าลืมนะง่อยเปรียดเสียข้าไปอัมพาตนะมีไม่สมประดีเลยนะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลานี่ตัวอาตมานี่เองมีปานาติบาตติดมา 80% นี่รถชนหมดไปแล้ว6ครั้งเนี่ยครั้งที่6คอหักไปเลยนะคอพับไปถึงนมแต่ไม่ตาย
มันไม่หมดเวรหมดกรรมต้องมาใช้กรรมต่อไปอีกนะ

0: เนี่ยนี่เราเป็นเด็กนี่ไม่ต้องไปเอาชาติไหนชาตินี้เป็นเด็กมัธยมสองมัธยมสามยิงนกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดูซิให้ผลตอนไหนให้ผลรับจ้างต้มเตาก็ให้ผลโกงค่าจ้างก็ให้ผลโกงค่าก๋วยเตี๋ยวก็อีกเนี่ยเอาคนไปกินแล้วไม่ให้ตังค์ได้รับผลในปัจจุบันนี้ต้องไปรับใช้หนี้เขาต้องหมดแต่คนไหนยังไม่สร้างความดียังไม่ใช้หนี้ใครแต่โยมมาจะจับความดีขึ้นมาความวัวไม่ทันหายความงายคงมาแทรกอุปสรรคมาแล้วไปน้อยใจนี่คนมันจะดีต้องมีอุปสรรคนะเราไปจับงานทำงานอะไรก็มาอุปสรรคขัดข้องมากมายรีบใช้หนี้ใช่แล้วเกิดมาสร้างบารมีและใช้หนี้เข้าไปนี่อย่างนี้ไปต้นนี่เราก็ช่วยกันแก้ได้แล้วนี่บางคนเนี่ยมูสาวาทาเวรมณี 80% มาหลอกลวงโลกวังเอาลาบเขามาในชาตินี้เหล้าก็ไม่กินนะยาก็ไม่สูบการพนันก็ไม่เล่นนะทำแทบล้มแต่ตายไม่รวยไม่รวยอย่างแน่นอนทำไงก็ไม่รวยเพราะว่าไอ้วันนี้มันติดมา 80% วิธีแก้ทำยังไงทั้งหาข้อนี้ไอ้เรื่องสุรานี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ติดถึงลูกถึงหลานเลยทีเดียวนี่แหละมันพลาดมากคนสติปัญญาอ่อนและไม่ดีหลายประการสอบไล่ก็ไม่ได้ตรงนี้แล้วประเมินผลจาก5คอแล้วแก้เดียวคอเดียวแก้เดียวคอเดียวอะไรโยมนั่งเจริญวิปัสสนาแก้ได้ทั้งหมดท่านถึงได้บอกว่าทานศีลภาวนาไอภาวนานี่สูงสุดในพระพุทธศาสนาทานก็สู้ศีลไม่ได้เนี่ยจะมาประเมินผลในคนในเรือนจำทำไมติดคุกเนี่ยติดคุกตั้ง20 ปี30 ปีได้ความออกมาเลยว่ามีแต่ทานแล้วก็กินเหล้าเมาสุราพวกมากลากกันไปแต่ศีลไม่มีจึงติดคุกเนี่ยมันก็ประเมินผลกันไปได้และได้มาจากกฎแห่งกรรมข้อไหนประการใดนี้ก็ได้มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นพูดมาถึงตอนนี้แล้วก็ได้ความออกมาว่าการแต่งจิตเพื่อใช้ชีวิตของบุคคลผู้เจริญภาวนานั้นอาตมามีหลักวิธีปฏิบัติเพื่อจะแนะแนวญาติโยมไปบ้างเพื่อจะเป็นทัศนศึกษาข้อคิดสืบต่อไปอาตมาเนี่ยจับจุดอารมณ์ของคนได้เขาเรียกว่าโทรจิตที่เราเรียกกันตามหลักพุทธศาสนาเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาไปให้แก่คนตายและให้คนเป็นและให้ตอบรับทางโทรจิตโดยคนนั้นไม่สามารถจะรับโทรจิตของเราได้ให้ตอบทางหนังสือสิให้ตอบทางหนังสือสิจะทำได้ไหมคงจะได้ที่นี่คงจะมีคนทำได้แต่ถึงจะทำได้หรือไม่ก็ตามอาตมาจะขอกล่าวต่อไปการแผ่ส่วนบุญการแผ่ส่วนกุศลทุกครั้งถ้าหากว่าเราจะให้ทานหรือทำบุญตักบาตรก็ดีก็มาเป็นเพิ่มบารมีให้แก่เราแต่ขอบอกว่าทานศีลภาวนาเนี่ยมีหัวใจคุณธรรมอยู่ข้อเดียวโยมจำไว
1: ้ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจริญธรรม

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
0: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความ

0: ล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT

0: ง18นาฬิกา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอังคารที่16มิถุนายน2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราสองคนก็จะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปเลยค่ะ
1: ครับจนถึง6โมงเช้านะครับแล้วก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะครับช่องทางเดิมของเราทาง MCOT News FM 100.5 Fanpage นะครับแล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับ @MCOT News นะครับก็อยู่เพื่อนคุณฟังเช้านี้นะครับในวันที่ต้องบอกว่าต้อนรับมาด้วยข่าวดีนะว
2: ัน
1: นี้ก็คือน้ำมันลดราคาลงไปบาท20เลยนะครับสำหรับหลายๆราคาของน้ำมันนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไปดูกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งกันก่อนเลยครับ
2: ค่ะเริ่มกันที่หนังสือพิมพ์มติชนนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เป็นพาดหัวข่าวหลักค่ะในหลวงราชินีทรงบำเพ็ญกุศลคณะทูตถวายอาลัยจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชพิธีพระศพวันที่3ทั่วไทยถวายสักการะผู้ต้องขังหญิงเปิดใจสำนึกในพระกรุณาในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันที่3คณะทูตและองค์กรระหว่างประเทศลงนามถวายความอาลัยค่ะ
1: ขณะที่เดลินิวส์ครับพาดหัวเช้านี้เสด็จพระราชพิธีเสด็จพระพิธีธรรมพระองค์พาบำเพ็ญพระราชกุศลพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าถวายอาลัยรำลึกพระกรณียกิจต้นแบบทำดีสองล้นเกล้าเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: มีความคืบหน้าเรื่องของ THAI Passport นะคะวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวรองของมติชนค่ะพอใจรัฐมนตรีและปลัดดีอีแจงเดินหน้า THAI นายกชี้ต้องตามทันโลกพักประชาชนพบพิรุษจ่อชงปปช.นพดลฉลุยเลขากฤษฎีกานายกมอบนโยบายมท.5 plusเดือดปมเลื่อยขาผู้ว่าภูเก็ตถามรองคนไหนชื่อเล่นสัตว์ทะเลยันเดินหน้าโครงการ THAI ค่ะ
1: หน้าหนึ่งของ Daily News นะครับมีภาพลุงหนูกับน้องเกลนะครับนายอนุทินชาญวิรุฬห์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเปิดประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่า Food Delivery Platform นะครับก่อนที่จะมีการแวะทักทายน้องเกลอาบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์นะครับในฐานะFriend and Grab นะครับแล้วก็คุณแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ไปร่วมงานที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับมีพาดหัวเรื่องนี้นะครับอนุทินโหมไทยช่วยไทยพลัสเปิดฟู้ดเดลิเวอรี่เดินเครื่อง76จังหวัดนายกลุยเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ครับ
2: ส่วนมติชนก็เช่นกันนะคะมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอนุทินคิกออฟฟู้ดเดลิเวอรี่ไทยช่วยไทยพลัส6040กู้400ล้านจ่ายดอกเบี้ย 1.2% เอกนิติจ่อปรับเป้า GDP อนุทินคิกออฟไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่6040ช่วยรีสกิลอัพสกิลให้ผู้ค้าปลื้มกู้ในประเทศเสียดอกเบี้ยแค่ 1.2% เอกนิติชี้สหรัฐและอิหร่านหยุดยิงสัญญาณดีค่ะ
1: ครับมท.สั่งเด้งฟ้าผ่ารองผู้ว่าซีฟู้ดไปอยู่นครศรีครับสว.ถกไฟเขียวแต่งตั้ง9ตุลาการศาลปกครองนายกแจงปมร้อน THAI Passport ลั่นรัฐบาลไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในประกาศเป็นศัตรูทุจริตทุกรูปแบบถ้าผิดกฎหมายครับ
2: ส่วนมติชนก็มีประเด็นของผู้ว่ากทม.นะคะมาร์คควงอนุชาลุยหาเสียงชูธง5นโยบายพัฒนากทม.เพื่อไทยหนุนเอกหนุนเสกสิทธิ์ชิงอบจ.อภิสิทธิ์ควงอนุชาหาเสียงคลองเตยเดินตลาดขอคะแนนลั่นไม่สนโพชู5นโยบายพัฒนากทม.ค่ะ
1: ครับประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับเปิดดีล14ข้ออย่าสึก อิหร่านเซ็น19มิถุนายนขู่สหรัฐถอนทหารปล่อยอายัดทรัพย์ดีลหยุดโลกครับทรัมป์ประกาศความสำเร็จหลังซุ่มเจรจากับอิหร่านมานานหลายเดือนสั่งยุติปิดล้อมทางทะเลเปิดช่องแคบฮอร์มุซทันทีพร้อมขู่หากจัดทำข้อตกลงนิวเคลียร์ล่มก็พร้อมใช้กำลังครับ
2: ส่วนมติชนก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะสหรัฐอิหร่านปิดดีลยุติสงครามลงนาม19มิถุนายนเปิดฮอร์มุซทันทีสหรัฐและอิหร่านบรรลุกรอบยุติสงครามเดินหน้าเปิดฮอร์มุซลงนาม19มิถุนายนที่สวิตอนุทินมองเป็นเรื่องดียันรัฐบาลพร้อมรับมือสถานการณ์โลกส่วนอีกกรอบหนึ่งนะคะก็เป็นบรรยากาศของฟุตบอลโลกค่ะนาเกลมันเตือนอินซีทีมโหดรออยู่ข้างหน้าอื้อนาเกลมันเตือนแข้งเยอรมนีอย่าเพิ่งได้ใจยิงคูราซาว7ประตูต่อ1ต้องเล่นให้ดีต่อเนื่องเพราะของจริงรออยู่ข้างหน้าโมริยาสึเซงญี่ปุ่นไม่ชนะเนเธอร์แลนด์ชมลูกทีมสู้ถึงนาทีสุดท้ายค่ะ
1: ครับไปเริ่มประเด็นข่าวดีกันก่อนเลยนะครับวันนี้น้ำมันลดนะครับใครที่เมื่อวานนี้เข้าปั๊มไปแล้วแล้วก็ประกาศเด้งขึ้นมาว่าน้ำมันกำลังจะลดนะก็เสียใจด้วยนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยลดมาบาท1บาท20เลยนะครับสำหรับ B20 ดีเซลนะครับและก็ซูเปอร์พาวเวอร์นะครับดีเซลเนี่ยลดลงไป1บาทนอกนั้นนะครับเป็น E85 E20 9195ก็ลดลงมาบาท20สตางค์นะครับมีแค่ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95เท่านั้นนะครับที่ไม่ได้ลดราคาลงมากับเขานะครับแล้วก็มาที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการกู้เงินมาดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับท่านนายกก็ยืนยันหนักแน่นเลยนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่การผลักภาระหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าเป็นการระดมเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจด้วยต้นทุนที่ต่ำมากครับซึ่งรัฐบาลสามารถเจรจาดอกเบี้ยได้ต่ำเพียงแค่ร้อยละ 1.2 ต่อปีเท่านั้นจากเดิมที่คาดการกันไว้ว่าไม่เกินร้อยละ3ต่อปีพร้อมกับย้ำว่าการกู้เงินทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการกู้เงินภายในประเทศในรูปแบบสกุลเงินบาทจึงไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระดอกเบี้ยและผ่อนจ่ายเงินกู้ก้อนนี้เองทั้งหมดโดยจะไม่มีการออกมาตรการใดๆที่กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดกิจกรรมกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่รายใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น LINEMAN Grab Shopee นะครับก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะที่แบบร่วมจ่ายหรือว่า Co-pay นะครับที่ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายอีกทั้งยังช่วยยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI เพื่อการปรับตัวในระยะยาวซึ่งจากการติดตามตอบรับนะครับผลตอบรับในปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมียอดขายสะท้อนกลับมาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงถึง5เท่านะครับและบางร้านเนี่ยสามารถที่จะทำยอดขายพุ่งทะยานไปถึง9ถึง10เท่าเลยทีเดียวโดยรัฐบาลก็คาดการว่าถ้าสิ้นสุดโครงการนี้ร้านค้าชุมชนจะสามารถปรับฐานรายได้ให้เติบโตต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืนมากกว่า2เท่าแล้วก็ขอความให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นนะครับในเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่พร้อมจะเข้ามาร่วมประคับประคองเศรษฐกิจไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตจากภายนอกประเทศไปได้ครับ
2: ค่ะส่วนโครงการThAI Passport นะคะเมื่อวานนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็ให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการนี้นะคะว่าจะยังเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป

0: หรือไม่ว่าจะมีการประชุมครั้งแรกในการเจรจากับคู่สัญญาวันที่16มิถุนายนต้องรอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่ายังยืนยันว่าจะไม่ชะลอหรือพักโครงการนี้ไปก่อนใช่หรือไม่นายชัยชนกบอกว่าถ้าจะพักก็ต้องอยู่ในเกณฑ์3อย่างก็คือ1การกระทําที่ผิดกฎหมาย2ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า3ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลถ้าเป็นแบบนี้ยกเลิกแน่นอนแต่ฝ่ายประจํายืนยันว่าถูกต้องตามกระบวนการหลังมีการรับฟังความคิดเห็นเปิดโปรดักต์และยื่นเจรจาคิดว่าเรื่องความคุ้มค่าของงบประมาณกับเรื่องของต้นทุนการผลิตต่อหน่วยรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชัดเจนอยู่แล้วว่าดีนี่เป็นฝั่งตนเองที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้แต่ในส่วนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าจะมีการปรับรายละเอียดสัญญาหรือว่า TOR หรือไม่นายชัยชนกก็บอกนะคะว่า TOR ปรับไม่ได้แต่ในตัวสัญญาเราสามารถแนบถ่ายได้ถ้าเจรจาแล้วคู่สัญญายินยอมจึงต้องรอดูการประชุมวันที่16มิถุนายนนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกนะคะว่าจะมีการแก้ไขในส่วนที่แนบถ่ายอย่างไรนายชัยชนกก็บอกว่าต้องแก้อยู่แล้วหากจะเดินต่อไปเช่นจ่ายตามการใช้งานจริงจะทำให้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและหากไม่มีการใช้จริงก็ไม่ต้องจ่ายรัฐก็ไม่ต้องเสียเงินทุกข้อตกลงหรือการเจรจาที่เราจะนำเสนอล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐและประชาชนได้ประโยชน์ค่ะทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะพร้อมด้วยนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะและนายธีรชาติก่อตระกูลอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ได้แถลงนะคะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนถึงการทุจริตในโครงการ THAI Passport ค่ะโดยนางสาวรักชนกก็เปิดหลักฐานซึ่งก็เป็นเอกสาร Metadata ของ Fly เอกสารเริ่มต้นโครงการ Kick Off THAI Passport ซึ่งนางสาวรัชนกก็อ้างว่าเป็นเอกสารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอักษร B นะคะโดยระบุว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยฟ้องให้เห็นว่ามีการสร้างฟลายตั้งแต่27ตุลาคม68แต่จากข้อมูลของกระทรวงดีกลับมีการประชาพิจารณ์ในช่วง15ธันวาคม68และมีการประมูลในช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งก็แปลได้ว่ามีการทำงานกันมาก่อนหน้าที่จะมีการประมูลอยู่แล้วคิดว่าโครงการนี้มีมากกว่าคำว่าส่อแต่เป็นการทุจริตจริงๆดังนั้นขอให้มีการทบทวน TOR ค่ะ
1: ครับทางด้านนายกรัฐมนตรีก็มีท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ยืนยันหนักแน่นเลยนะครับที่จะเดินหน้าในการขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport ต่อไปแม้ว่าจะถูกฝ่ายค้านหรือว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยตั้งข้อสังเกตท้วงติงเกี่ยวกับข้อกำหนด TOR รวมถึงปมความเชื่อมโยงของบริษัทผู้ชนะการประมูลกับบุคคลใกล้ชิดในตระกูลชิดชอบนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในระดับสากลหากหยุดนิ่งเนี่ยจะทำให้ประเทศล้าหลังและสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกก็ย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของไทยมีความพร้อมเป็นอันดับต้นๆจึงต้องเร่งกระจายโอกาสนี้ไปสู่ภาคประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำมาหากินสำหรับประเด็นข้อพิรุธเรื่องการล็อกสเปค TOR ที่ถูกโยงเป็นประเด็นทางการเมืองนั้นนะครับนายกก็ชี้แจงทำความเข้าใจว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานทั้งหมดมีปลัดกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างโปร่งใสซึ่งทางกระทรวงได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณชนไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับประกาศจุดยืนรัฐบาลชุดนี้ไม่มีคำว่าผลประโยชน์แอบแฝงหรือว่าการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมาเด่นชัดจากการสั่งยึดทรัพย์กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ไปแล้วมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทนะครับนอกจากนี้นายอนุทินยังปฏิเสธข้อเรียกร้องในการสั่งทบทวนเงื่อนไขใหม่นะครับก็มองว่าไม่มีความจำเป็นใดๆเนื่องจากว่ากลไกทางกฎหมายมีระบบตรวจสอบความถูกต้องในตัวเองอยู่แล้วหากพบความไม่ถูกต้องโครงการเนี่ยจะต้องล้มเลิกไปตามกลไกแต่ถ้าหากถูกต้องก็เดินหน้าต่อครับแล้วก็เน้นย้ำทิ้งท้ายว่าระบบ AI ของไทยจะต้องพัฒนาให้มีความรวดเร็วแม่นยำและก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้สามารถเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจแล้วก็ประกอบอาชีพได้ทันทีไม่ต้องรอคอยนานครับ
0: มีบรรยากาศการ

0: เสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะพรรคประชาธิปัตย์เมื่อช่วงเช้าวานนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และทีมงานค่ะก็ได้ลงพื้นที่หาเสียงเขตคลองเตยและเขตวัฒนานะคะนายอนุชาได้พูดถึงการปรับกลยุทธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายว่าตนเองต้องทำงานหนักขึ้นตื่นเช้าขึ้นและกลับดึกขึ้นเพื่อเดินหน้าชี้แจงนโยบายให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดส่วนเรื่องผลโพลสำรวจความนิยมที่คะแนนของตนเองยังไม่เป็นอันดับหนึ่งยืนยันว่าไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากมีประสบการณ์การลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมาโดยตลอดและเข้าใจดีว่าการที่ผลสำรวจยังตามหลังยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ต้องลงพื้นที่พบประชาชนให้มากขึ้นเพื่อกระจายนโยบายให้ทั่วถึงค่ะส่วนบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข2กลุ่มเรารักพัทยาพร้อมกับทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองหรือว่าสม.พัทยาทั้ง4เขตก็ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการและพนักงานภาคธุรกิจโรงแรมในเครืออัญชลีวิวัฒน์กรุ๊ปเพื่อขอคะแนนเสียงและนำเสนอนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยาแก่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการค่ะนายปรเมศได้พูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาจากผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวซึ่งก็ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองพัทยาค่ะทางด้านนายสุไอนีเจริญสุขผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข4ก็ลงพื้นที่หาเสียงที่หาดนาจอมเทียนพร้อมกับเปิดวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองพัทยาชูนโยบายเร่งแก้ปัญหาจราจรน้ำท่วมระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจชุมชนโดยเสนอจัดตั้งโรงพยาบาลเมืองพัทยาขนาด500เตียงพร้อมกระจายงบประมาณสู่42ชุมชนชุมชนละ10ล้านบาทต่อปีซึ่งการเลือกตั้งเมืองพัทยาก็จะจัดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวนะคะการเลือกตั้งนายกอบจ.นะคะทางด้านของนางสาวจิราพรสินทุพไพรส.ส.101เขต5และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางพร้อมด้วยส.ส.สมาชิกสภาอบจ.สมาชิกพรรคเพื่อไทยจังหวัด101ก็ได้ให้กำลังใจนายเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงศ์ที่เดินทางเข้ายื่นใบสมัครนายกอบจ.101โดยได้หมายเลข1ค่ะนางสาวจิราพรบอกว่านายเสกสิทธิ์เนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่กับพรรคมาอย่างยาวนานการเลือกตั้งนายกอบจ.101ปี65พรรคเพื่อไทยก็มีมติส่งนายเสกสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.101โดยได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นแบบแลนด์สไลด์ในช่วงที่เป็นนายกอบจ.นายเสกสิทธิ์ก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ประกอบกับจังหวัด101ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นฐานที่มั่นของพรรคเพื่อไทยในภาคอีสานด้วยนะคะสำหรับการรับสมัครนายกอบจ.101ก็จะมีไปจนถึง19มิถุนายนนี้และจะมีการเลือกตั้ง26มิถุนายนค่ะ
1: อืมนะครับก็พอพูดถึงเรื่องประเด็นการเมืองท้องถิ่นเนาะนะครับมีอีกหนึ่งประเด็นเมื่อวานนี้ประเด็นฮอตเลยเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่มีการสั่งย้ายด่วนนะครับที่เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาในกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานมอบนโยบายสำคัญสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไฮไลท์สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็สั่งยกเลิกใช้คำว่าบัตรคนจนเด็ดขาดนะฮะแล้วก็สั่งกวาดล้างมาเฟียและสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าประเด็นที่กลายเป็น Talk of the Town ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็คือกรณีที่มีการเปิดศึกกลางที่ประชุมครับเช็คบิลข้าราชการระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหรือว่าที่โซเชียลเขาตั้งฉายานะครับว่ารองซีฟู้ดอันนี้เป็นชื่อเล่นนะหลังจากมีกระแสข่าวลือสะพัดเลยนะครับอ้างตัวว่ามีแบ็คใหญ่เตรียมเลื่อยขาเก้าอี้ปลดผู้ว่าราชการจังหวัดก็ทำเอาคุณอนุทินเนี่ยฉุนกลางที่ประชุมเลยนะครับก็เดี๋ยวมาไล่เลียงให้ฟังเมื่อวานนี้สักประมาณ 9:15 นาทีนะครับที่กระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเป็นประธานการประชุมไปมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงก็มีทีมรัฐมนตรีช่วยว่าการไม่ว่าจะเป็นคุณพลพีสุวรรณชวีนายเจเศษไทยเศษนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์พร้อมด้วยนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนางสาวไตร

0: สุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกครับคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดร่วมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิดีทัศน์ทางไกล VCS อย่างพร้อมเพรียงก่อนเริ่มการประชุมเนี่ยท่านนายกนำคณะผู้บริหารลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดย อยู่ที่ศาลาว่าการ1กระทรวงมหาดไทยจากนั้นก็เดินทางไปสักการะพระมหานวนาถปฏิมากร นะครับสักการะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพนะครับแล้วก็นำคณะเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์นะครับในช่วงของการมอบนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำถึงบทบาทของคนมหาดไทยนะครับบอกว่ามีหน้าที่ต้องดูแลคนในบ้านให้เข้มแข็งและพร้อมรับโอกาสใหม่ๆโดยมีคำสั่งให้ทุกจังหวัดดูแลองค์คาพยพต่างๆให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนเนี่ยปลอดภัยมีเงินใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับเรื่องเร่งด่วนในระยะนี้ท่านนายกก็สั่งการให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยต้องอำนวยความสะดวกและก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ทั้งผู้ประกอบการและก็ชาวบ้านที่ใช้สิทธิ์นอกจากนี้ยังรวมถึงการสนับสนุนโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งนายกก็กำชับด้วยเสียงเข้มนะครับบอกว่าขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจน
1: ค่ะ
0: เราจะต้องทำให้เขามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และต้องทำให้เขาพ้นจากคำว่าจนภายใต้การบริหารจัดการของพวกเรานะครับส่วนทางด้านความมั่นคงท่านรัฐมนตรีมหาดไทยนะอันนี้พูดในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยก็กำชับให้ผู้ว่าทุกจังหวัดเนี่ยเฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบในทุกพื้นที่โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดกลุ่มอันธพาลการบุกรุกที่ดินสาธารณะและธุรกิจนอมินีต่างชาติโดยเฉพาะคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ นะนายอนุทินก็ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกาะพะงันกรณีที่ชาวต่างชาติเนี่ยขับรถจักรยานยนต์ชนแพทย์เสียชีวิตและพอถูกจับกลุ่มกับมีสถานการณ์แสดงท่าทีเบ่งใส่อีกซึ่งเรื่องนี้นายกก็ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าอันนี้ทราบกันไว้ก่อนเอาให้ตนพ้นไปก่อนท่านค่อยไม่ต้องทำเรื่องนี้นะตนจะไม่มีวันยอมให้ชาวต่างชาติมารังแกคนไทยอันนี้ต้องถือว่าคือนโยบายสำคัญดังนั้นถ้ามีเหตุการณ์อุกชะกันเช่นนี้แล้วผู้ต้องหายังสามารถประกันตัวได้ด้วยวงเงินแค่ 100,000 บาทผมถือว่าผู้ว่ายังทำงานไม่เต็มที่ไม่ว่าท่านจะบอกว่ามีอำนาจแค่ไหนก็ตามแต่อำนาจอยู่ในกระดาษความดีอยู่รอบตัวและความใส่ใจอยู่รอบตัวท่านขอให้ดำเนินการทุกอย่างเอาใจประชาชนความเสียขวัญของประชาชนต้องทำให้เขาลดลงไม่ใช่ไปเพิ่มให้เขาพร้อมทั้งยังติติงผลการรายงานของผู้บริหารในอดีตนะครับบอกว่าอย่ารายงานแค่สติ๊กเกอร์คงคำนับว่ารับทราบหรือว่ารับปฏิบัติเท่านั้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถไปติดตามเรื่องต่อเพื่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้นะครับแต่ว่าชนวนที่มันเดือดเลยเมื่อวานนี
1: ้
0: บรรยากาศในที่ประชุมมันทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงขีดสุดนะครับมีการรายงานถึงสถานการณ์ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้เราก็รายงานไปในทั้ง9ทันข่าวแล้วก็ข่าวหน้าหนึ่งเนา
1: ะ
0: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรายงานต่อที่ประชุมว่ามีกระแสข่าวว่าข้าราชการระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรายหนึ่งเนี่ยประกาศว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตให้ได้เรื่องนี้ก็ทำให้นายอนุทินถึงกับเดือดดาล นะครับแล้วก็กล่าวตำหนิในกลางที่ประชุมทันทีเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยผู้ว่าภูเก็ตรายงานว่ามีใครคนหนึ่งมีระดับรองผู้ว่าบอกว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตใหญ่มากจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตให้ได้ก็เดี๋ยวช่วยบอกด้วยว่าเป็นรองผู้ว่าคนไหนที่บอกว่าใหญ่ในประเทศนี้ใหญ่กว่าทุกคนใหญ่กว่านายกหรือเปล่าเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูด้วยเพราะแบบนี้ไม่ได้ถ้าท่านผู้ว่ารายงานแบบนี้มาผมเอาผิดท่านผู้ว่าเพราะท่านต้องกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านให้ได้นายกก็ยังพูดต่อนะครับว่ารองผู้ว่าคนนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะมาใหญ่กว่าผู้ว่าจะใหญ่กว่าปลัดหรือว่ารองปลัดหรือว่าอธิบดีที่ไหนเลยอย่ามาเทียบกับนายกหรือว่ารัฐมนตรีเอาแค่เกินผู้ว่าท่านก็ใหญ่กว่าผู้ว่าผู้ว่าก็ต้องมาใหญ่ในกระทรวงนี้แล้วมันเป็นไปไม่ได้รายงานแบบนี้ไม่ได้ผมรับไม่ได้และผมเขียนตอบท่านได้ไหมผู้ว่าภูเก็ตไม่ใช่ผู้ว่าธรรมดาเป็นผู้ว่าที่ยิ่งใหญ่หมายความว่าเซมเบ้นะผู้ว่าเซมเบ้ นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองจะมีใครใหญ่กว่าท่านอีกมีใครย้ายท่านได้ยกเว้นผมก็ให้มันรู้ไปเราจะได้รู้ว่ากระทรวงนี้มันไม่ไหวแล้วนะครับยังไม่จบนะนายกนี่เดือดมากเมื่อวานนี้ก็คือว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้

0: ระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ว่าเนี่ยต้องหารือและมีคำตอบให้ผมก่อนที่จะบินเดินทางไปรัสเซียวันที่16มิถุนายนแต่จะไม่รอถึงพรุ่งนี้ขอให้จัดการให้เรียบร้อยเพราะว่าพวกเราสั่งวันนี้แล้วเมื่อไรเสร็จ yesterday นะครับจัดการให้เรียบร้อยด้วยผมไม่ได้ก้าวก่ายไม่ได้แทรกแซงแต่ว่านี่คือนโยบายว่าถ้ามีผู้ใต้บังคับบัญชาคนไหนใหญ่กว่าผู้บังคับบัญชาต้องมี2 อย่างคือ2คนนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แน่ๆไม่ผู้บังคับบัญชาถอยก็คนที่ใหญ่กว่าต้องถอยก็ต้องแสดงให้ดูผมดูซิว่ามีใครใหญ่กว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เดี๋ยวช่วยดำเนินการให้เหมาะสมด้วยเพราะว่าจากรายงานเช่นนี้ผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยผมก็รับไม่ได้เช่นเดียวกันผมคิดว่ามันต้องมีความเพี้ยนที่เกิดขึ้นในระบอบของเราและที่ผ่านมาจะมีการปกครองเช่นนี้กันมาแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะฮะเป็นพี่น้องกันเท่านั้นทุกอย่างทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็ภาระที่ตนเองมีนะครับ
1: ค่ะนอกจากที่มท.เนี่ยได้สั่งย้ายฟ้าผ่า2รองผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยก็ยังพ่วงไปสลับเก้าอี้รวม5ตำแหน่งด้วยนะคะซึ่งจากกรณีที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมกระแสข่าวความขัดแย้งภายในจังหวัดภูเก็ตกลางที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยนั้นนะคะซึ่งล่าสุดกระทรวงมหาดไทยก็มีคำสั่งย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดรวม5รายตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่15มิถุนายน2569โดยให้มีผลตั้งแต่16มิถุนายน2569เป็นต้นไปและกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งตามคำสั่งในเดือนมิถุนายน2569ค่ะซึ่งรายชื่อผู้ที่ได้รับคำสั่งย้ายนะคะก็ประกอบไปด้วย1นางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร2นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช3ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต4นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและ5นายรอมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะฮะคุณผู้ฟังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันในช่วงหน้าครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแวะทักทายคุณผู้ฟังสักหน่อยนะครับวันนี้มีคนแซวว่ามีผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่เหรอครับก็เป็นหน้าเดิมนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนเวลานะครับก็ถ้าเป็นสับราชการก็คือมาช่วยราชการนะครับวันนี้นะฮะแล้วก็อาจจะได้มาพูดคุยกันบ่อยๆนะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งของเราด้วยนะครับคุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชนะครับบอกว่านั่งฟังข่าวที่สภากาแฟเมืองปากพนังนครศรีธรรมราชนะครับคุณริษาพูดถึงเรื่องประเด็นปมผู้ว่านะครับบอกว่าก็ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเนาะนะแล้วก็คุณทัศไทยนะครับจากแพร่นะครับ26องศ

0: ตาเช้านี้ขอให้โชคดีนะครับอวยพรเข้ามาด้วยนะครับคุณทันชนกสวัสดีเราสองคนเข้ามาจากบางประมานะครับบอกว่าเมื่อวานฝนตกหนักอากาศเย็นสบายดีนะครับมีคุณสุภชัยด้วยนะครับทักทายเข้ามาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับคุณอาพรป้าแต๋วสวัสดีนะครับสวัสดีทีมงานข่าวหน้าหนึ่งเข้ามาด้วยสุขสันต์วันอังคารนะครับแล้วก็คุณอัมพลคุณนงลักษณ์นะครับคุณชรุณน้อยนะครับบอกว่าวังทองหลางก็ยังชุ่มฉ่ำอยู่นะฮะวันนี้ฝนตกหลังเที่ยงมาแบบหลังเที่ยงคืนมาตีสองประมาณ 2-3 คืนแล้วนะครับสุขสันต์ตลอดทั้งวันทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปดูทางไลน์หน่อยนะครับทางไลน์ก็มีคุณธีรพลนะครับส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณสนิทคุณสุรศักดิ์นะครับที่พูดคุยกันเข้ามาในช่วงเช้าของวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าสู่ประเด็นข่าวนะฮะก็คุณฟังฝากด้วยหม้อหุงข้าวนะครับคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรนะครับที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้นะครับเพราะว่าเขามีซึ่งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำด้วยตัวหม้อก็เคลือบด้วยนอนสติ๊กนะครับทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญมีความอัจฉริยะก็คือมีให้เลือก6ฟังก์ชันไม่ว่าคุณจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารแม้กระทั่งทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะครับแถมยังตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มนะครับโปรโมชั่นจากปกติ 2,990 บาทครับลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับสั่งตอนนี้รับแถมรับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่นะครับรวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300แล้วนะครับโทรได้เลยที่021143390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: ค่ะขอไปที่ความคืบหน้าของข่าวที่ตชด.นะคะยิงวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะก็ตีราคา 500,000 บาทค่ะสำหรับตชด.ผู้ที่ก่อเหตุยิงวินมอเตอร์ไซค์นะคะพร้อมกับวางเงื่อนไขห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานพร้อมกับห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยาและญาติของผู้เสียหายด้วยนะคะรวมไปถึงห้ามออกนอกประเทศและห้ามพกปืนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกภายหลังศาลอนุญาตฝากขัง10ตำรวจเอกนำทัพสังกัดกองกำกับการตชด.21ผู้ต้องหาคดียิงวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต2รายซึ่งต่อมาทางพ่อของ10ตำรวจเอกนำทัพค่ะก็ได้ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยชั่วคราวเป็นคอนโดย่านมักกะสันราคา1ล้านบาทศาลพิเคราะห์คำร้องแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับเจ้าพนักงานตำรวจด้วยตนเองภายหลังเกิดเหตุประกอบกับผู้ต้องหาประกอบอาชีพและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวนโดยมีประกันวงเงิน 500,000 บาทค่ะทางนี้ก็วางเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือกระทำการอันมีลักษณะให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลห้ามเข้าพบหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับภรรยาหรือญาติของผู้เสียหายและห้ามพกพาอาวุธปืนด้วยค่ะซึ่งคดีนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นประเด็นทางโซเชียลมีเดียตลอดค่ะตลอด2วัน3วันที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุเลยทีเดียวนะคะ
0: แล้วคือวันแรกก็คือคนก็จะทัวร์ไปลงที่คุณตำรวจ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอรู้ความจริงปุ๊บทัวร์ไปลงที่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
1: ค่ะพอหลังจากที่มีคลิปวิดีโอเหตุการณ
0: ์
1: ค่ะออกมานะคะก็ยังคงต้องติดตามคดีนี้ต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ
0: ครับผมมาอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นระดับโลกเลยนะครับเมื่อวานนี้สหรัฐอิหร่านก็บรรลุข้อตกลงหยุดยิงถาวรทุกแนวรบนะครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็สั่งเปิดช่องแคบฮอร์มุซยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีนะครับโลกจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับหลังจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านครับบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการยุติปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบอย่างถาวรซึ่งรวมถึงสมรภูมิในเลบานอนด้วยนะครับก็มีนายเซบาสซารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานร่วมกับประเทศกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและตุรกีท ทำหน้าที่เป็นคนกลางเปิดโต๊ะเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งได้สำเร็จครับซึ่งผู้นำปากีสถานก็เปิดเผยนะครับว่าพิธีลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับด้าน

0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันนะครับว่าข้อตกลงระหว่าง2ประเทศเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมอนุมัติให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้ประเทศทั่วโลกสามารถกลับมาเดินเรือและขนส่งน้ำมันได้อย่างเสรีกันอีกครั้งหนึ่งควบคู่ไปกับการสั่งยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพสหรัฐในทันทีในขณะที่นายคาเซมกาบริบาบาดีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็แถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์ทางการยืนยันข้อตกลงดังกล่าวนะครับโดยบอกว่าการหยุดยิงและการยกเลิกปิดล้อมทางทะเลจะมีผลบังคับใช้พร้อมกันทันทีตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับฝั่งอิหร่านก็ได้ยื่นคำขาดและมีการตั้งเงื่อนไขต่อสหรัฐนะครับว่าการเจรจาขั้นสุดท้ายในกรอบ60วันเพื่อยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรจะเดินหน้าต่อได้สหรัฐจะต้องทำการปลดอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของอิหร่านยุติการปิดล้อมทางทะเลอย่างสิ้นเชิงและประกาศสิ้นสุดสงครามอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้นนะครับ
1: ทางด้านของค่ะ
0: ในระหว่างนี้เนี่ยวันนี้วันที่16ใช่ไหมเขาบอกว่าจะเป็นทางการเนี่ย19รอดูโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวเลยจะเปลี่ยนไหมภายในไม่กี่วัน
1: ยังเหลืออีกเวลาอีกทั้ง3วันนะคะอาจจะมีอะไรพลิกอีกก็ได
0: ้ครับ
1: ค่ะในฝากฝั่งของประเทศไทยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้พูดถึงกรณีสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและจะลงนาม19มิถุนายนนี้ว่าคิดว่าประเทศไทยปรับตัวกับปัจจัยภายนอกเรื่องห่วงโซ่อุปทานต่างๆมาเป็นอย่างดีกรณีที่วันนี้อาจจะมีเรื่องการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นปัจจัยบวกซึ่งจะทำให้วิกฤตต่างๆได้คลี่คลายอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันแต่เป็นการแก้ไขสถานการณ์จากยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์ตะวันออกกลางแต่เป็นสถานการณ์ทั่วโลกค่ะ
0: นะครับก็ยังเป็นประเด็นที่เราจะต้องมีการจับตาอยู่นะครับทีนี้ไปอีกหนึ่งประเด็นนะฮะคุณผู้ฟังเรื่องของสถานการณ์ชายแดนบ้านเรากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นอกจากท่านนายกรัฐมนตรีจะประชุมเรื่องของการสั่งการในกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยนะครับก็คืองานชุกมากเมื่อวานนี
1: ้
0: หลังประชุมเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการกำชับอะไรในที่ประชุมเป็นพิเศษหรือเปล่าท่านนายกก็บอกว่าก็มีหลายเรื่องนะซึ่งเป็นมติในที่ประชุมสมช.ทั้งเรื่องของกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับหรือว่าอันคอสแล้วก็เรื่องโดรนต่างๆผู้สื่อข่าวก็ถามว่าได้รับรายงานในเรื่องของรถถังฝั่งกัมพูชาประชิดแนวชายแดนหรือไม่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นยังไงท่านนายกบอกว่ามันก็ไม่มีนะส่วนรถกรณีรถถังล็อต2ที่ทางการจีนส่งให้กัมพูชาเนี่ยนายกบอกว่าทางการกัมพูชานะก็จะทำอะไรในดินแดนของเขาเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ไปยุ่งแต่ยืนยันว่าเฝ้าระวังชายแดนและมีความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ให้ใครเข้ามารุกรานอธิปไตยของไทยนายกบอกย้ำนะครับว่าเราเนี่ยมีความพร้อมในการป้องกันดินแดนของเราให้ความเชื่อมั่นว่าไม่มีใครล่วงล้ำหรือว่าบุกรุกดินแดนของเราได้ครับ
1: อีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้ก็หลายคนก็ถามถ่ายเข้ามานะคะกับรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ที่ออกอากาศทางช่อง9 MQuad HD หมายเลข30นะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยทางผู้จัดทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์และคุณอมรรัตน์มหิทธิรุกนะคะผู้ดำเนินรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ได้ชี้แจงกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เตรียมยุติการออกอากาศทางช่อง9 MQuad HD หมายเลข30ในวันที่30มิถุนายนนี้โดยยืนยันนะคะว่าเป็นการสิ้นสุดการทำงานในแพลตฟอร์มเดิมเท่านั้นไม่ใช่การยุติบทบาทในฐานะสื่อมวลชนพร้อมกับย้ำว่าไม่มีปัญหาหรือความขัดแย้งกับทางสถานีและผู้บริหารของอสมทค่ะซึ่งการชี้แจงดังกล่าวก็มีขึ้นผ่านรายการออนไลน์เจาะลึกทั่วไปหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะมีการประกาศว่ารายการข่าวการเมืองและสังคมชื่อดังที่ออกอากาศทางช่อง9มายาวนานกำลังจะยุติการออกอากาศในช่วงสิ้นเดือนนี้คุณดนัยบอกว่าตลอดระยะเวลาเกือบ7ปีที่จัดรายการทางช่อง9ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญหลายยุคหลายสมัยรวมถึงการทำงานภายใต้รัฐบาลถึง5ชุดจึงมองว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและมองหาความท้าทายใหม่ในการทำงานสื่อค่ะนอกจากนี้ก็ยังยืนยันนะคะว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการแรงกดดันหรือว่าความขัดแย้งใดๆกับ

0: ช่อง9 MCOT HD หรือบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมกับกล่าวขอบคุณผู้บริหารและทีมงานทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการทำงานของรายการมาโดยตลอดโดยคุณดนัยและคุณอมรรัตน์ก็เปิดเผยนะคะว่ากำลังอยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกและแพลตฟอร์มใหม่ที่กำลังเหมาะสมกับแนวทางการนำเสนอของรายการโดยยังไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ในขณะนี้และจะสื่อสารความคืบหน้าให้ผู้ติดตามรับทราบผ่านเพจ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เมื่อได้ข้อสรุปซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่ารายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand จะยังคงออกอากาศตามปกติทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นการออกอากาศวันสุดท้ายโดยผู้ดำเนินรายการยืนยันว่าจะทำหน้าที่นำเสนอข่าวและประเด็นสาธารณะอย่างเต็มที่จนถึงตอนสุดท้ายของรายการค่ะ
1: นะครับก็รอติดตามกันนะครับสำหรับคือเมื่อวานเองจริงก็มีเพื่อนๆไลน์มาสอบถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคุณนายประกาศกลางรายการว่าจะลาจอไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับมาดูที่เรื่องของสคบกันบ้างนะครับหลังจากมีเหตุรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยชาร์จแบตเอาไว้แล้วอยู่ดีๆมันระเบิดปุ้มขึ้นมานะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะครับก็เบิดบอกว่าได้สั่งการให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็นางสาวพัชรินทร์ซามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับและก็นายณรงค์พูลพิพัฒน์นะครับเลขาธิการสคบไปตรวจสอบครับกรณีที่ปรากฏข่าวว่าแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเกิดระเบิดขณะที่ชาร์จไฟอยู่ในบ้านพักจนเกิดไฟไหม้แล้วก็มีกลุ่มควันส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยก็ได้รับอันตรายสคบก็ต้องเข้าไปดูแลผู้บริโภคเชิงลึกนะฮะเชิงรุกด้วยโดยนโยบายของท่านอนุญาตอาทิตย์ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยคุณสุภมาศบอกว่ากรณีนี้มันสะท้อนถึงความเสี่ยงของพวกแบตเตอรี่ลิเธียมในยานพาหนะไฟฟ้าและก็อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากเกิดความร้อนสะสมหรือว่าลัดวงจรในขณะที่ชาร์จเนี่ยก็คืออาจจะเกิดไฟลุกไหม้และก็ระเบิดได้ในเวลาอันรวดเร็วก็เลยกำชับให้สคบเนี่ยตรวจสอบที่มาของสินค้าทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายรวมถึงตรวจสอบว่าสินค้าเนี่ยมันผ่านมาตรฐานหรือเปล่าเพื่อนำไปสู่การเอาผิดทางกฎหมายถ้าหากพบความบกพร่องนะครับคุณสุภมาศบอกว่าก็ติดตามกรณีนี้ด้วยความห่วงใยลักษณะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในบ้านที่มีคนอยู่อาศัยเกือบเป็นเหตุให้สูญเสียชีวิตก็ได้สั่งการให้สคบเนี่ยตรวจสอบทันทีและก็ประสานไปยังสมอนะครับเพื่อตรวจสอบมาตรฐานของแบตเตอรี่และก็อุปกรณ์ชาร์จที่จำหน่ายในท้องตลาดผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าไม่ปลอดภัยเอามาขายให้ประชาชนเนี่ยก็คือต้องรับผิดชอบนะฮะแต่ว่านี่ก็สงสัยเหมือนกันนะว่าสินค้าที่มันออกมาขายพวกรถยนต์ไฟฟ้าไอ้จักรยานยนต์ไฟฟ้าจากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเขามีการตรวจสอบมาตรฐานยังไงแล้วเราไปซื้อมาเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องผ่านมาตรฐานอะไรมาสักอย่าง
0: ผ่านการตรวจสอบแล้ว
1: ใช่มันถึงมาขายแบบวางแบบว่าไม่ได้แบบเป็นการซื้อขายในตลาดมืดอ่ะ
0: ค่ะมีความเคลื่อนไหวบรรยากาศฟุตบอลโลกนะคะซึ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อประมาณ 1-2 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นคู่ของเบลเยียมนะคะกับอียิปต์ค่ะซึ่งเบลเยียมก็ประเดิมศึกฟุตบอลโลก2026ด้วยการไล่ตามตีเสมออียิปต์1-1แบ่งกันไปทีมละแต้มในเกมเปิดสนามกลุ่ม G ค่ะโดยทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปนะคะก็ตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อนจากลูกยิงไกลสุดสวยของเอมานอาชูที่ซัดให้อียิปต์ขึ้นนำ1-0ตั้งแต่ครึ่งแรกก่อนครึ่งหลังโรเมลูลูกาลูก็ลงมาเปลี่ยนเกมแล้วก็แค่สัมผัสแรกก็ซัดไปโดนโมฮาเหม็ดฮานี่สกัดเข้าประตูตัวเองก็ช่วยให้เบลเยียมตามตีเสมอ1-1ในนาทีที่66ค่ะจบเกมก็แบ่งแต้มกันไปนะคะโดยเบลเยียมก็มีคิวที่จะไปดวลกับอิหร่านค่ะส่วนอียิปต์ก็จะพบกับนิวซีแลนด์ในเกมนัดที่2วันที่21มิถุนายนนี้นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็เป็นเกมนะคะ สเปนกับแคปเวิร์ดนะคะคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าพลิกล็อกหักปากกาเซียนค่ะสเปนเนี่ยเป็นดีกรีแชมป์ยูโรก็เสียฟอร์มสุดๆค่ะหลังจากประเดิมสนามฟุตบอลโลก2026ด้วยผลงานอันน่าผิดหวังนะคะ

0: หลังพับสนามบุกใส่เคปเวิร์ดตลอด90นาทีแต่ไม่สามารถส่งบอลเข้าตาข่ายได้จบเกมก็เสมอกันไปแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งแต้มกันไปในกลุ่ม H ค่ะตลอดทั้งเกมนะคะกระทิงดุก็สร้างโอกาสลุ้นประตูมากมายทั้งลูกยิงชนคานรวมถึงลูกโขกนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านมือของผู้รักษาประตูวัย40ปีของเคปเวิร์ดที่โชว์ฟอร์มเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะจบเกมแบบไร้สกอร์ก็กลายเป็นผลเสมอ0ประตูต่อ0คู่แรกของศึก World Cup 2026ค่ะทางด้านเคปเวิร์ดเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์เก็บแต้มแรกบนเวทีฟุตบอลโลกได้สำเร็จนะคะตั้งแต่นัดประเดิมสนามแม้ว่าต้องเผชิญหน้ากับสเปนอดีตแชมป์โลกและ1ในทีมเต็งแชมป์ของรายการโดยนอกจากเกมรับที่เล่นกันอย่างมีวินัยแล้วฮีโร่ของค่ำคืนนี้ก็คงหนีไม่พ้นโบสินยาผู้รักษาประตูจอมเก่าที่กลายเป็นขวัญใจของคนทั้งชาติค่ะก็เป็นรายงานจากเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตค่ะรายงานข่าวกีฬาให้ได้รับฟังกันค่ะ
1: ดูบอลก็ดูเอาสนุกนะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยผลปฏิบัติงานเชิงรุกของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอล2026ครับโดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกนะครับว่านับตั้งแต่เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็บูรณาการกำลังทุกหน่วยงานทั่วประเทศครับเดินหน้าตามแนวทาง3ตัดนะครับคือตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรเครือข่ายพนันออนไลน์ส่งผลให้ในช่วงวันที่6ถึง14มิถุนายนนะครับก็คือสามารถจับกลุ่มคดีพนันออนไลน์และพนันบอลโลกได้รวม596คดีได้ตัวผู้ต้องหา629รายพร้อมเดินหน้าสั่งปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็ URL ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว128รายนะครับสำหรับรายละเอียดการดำเนินคดีก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลกเนี่ย64รายผู้ต้องหา80คนและมีกลุ่มผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลกนะครับทายผลฟุตบอลโลกเนี่ย278รายผู้ต้องหา279คนนะครับนอกจากนี้ยังมีการจับกุมดำเนินคดีการพนันประเภทออนไลน์อื่นๆนะครับอีก254คดีจับผู้ต้องหาได้270คนซึ่งจากการสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่นะครับก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายเว็บพนันเหล่านี้เนี่ยสูงกว่า 2,150 ล้านนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินเชิงลึกเพื่อเร่งขยายผลยึดทรัพย์ไปยังตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังผู้สนับสนุนทุนรวมถึงกลุ่มบัญชีม้าทั้งหมดด้วยนะครับ
0: ค่ะมี
1: ฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงนะคุณฟังครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.ฮะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5 ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับสวัสดีครับคุณเอกนงครับ
0: สวัสดีค่ะคุณเอกนงคะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับคุณเอกนงครับ
4: ฝนยังเน้นด้านรับมรสุมค่ะคือด้านตะวันตกนะคะจะเป็นทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ตัวแปรหลักๆยังเป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางค่ะส่วนร่องมรสุมเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเนี่ยแต่คาดว่าน่าจะเริ่มวิเคราะห์ได้เป็นร่องมรสุมเนี่ยในวันนี้ต่อเนื่องวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะทำให้ทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยมีฝนหนักเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: เป็นจังหวะ

0: ไหนครับที่จะหนักหนักกว่านี้ฮะ
1: อาจจะเป็นทางด้านเชียงรายน่านเนี่ยแม่ฮ่องสอนซึ่งอาจจะพื้นที่หนักเพิ่มขึ้นมาสำหรับภาคเหนือนะคะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยมีฝนหนักเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยวันนี้ฝนน่าจะแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ฝนหนักเนี่ยในช่วงรอยต่อวันนี้วันพรุ่งนี้อาจมีได้ทางด้านตอนบนของภาคแถวจังหวัดบึงกาฬหนองคายหนองบัวลำภูสกลนครน

0: กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์อุทัยธานีอาจจะรวมไปถึงชัยนาทสุพรรณบุรีด้วยค่ะ
1: โอ้ครับแล้วคุณผู้ฟังถามมาภาคเหนือตอนล่างนะเป็นยังไงบ้างครับ
0: ภาคเหนือตอนล่างถ้าเป็นแถวจังหวัดตากนะฮะตากกำแพงสุโขทัยเนี่ยจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี
0: ้วันนี้ฝนภาคเหนือให้ไว้ที่ร้อยละ60ค่ะ
1: โอ้ก็หนักอยู่
0: ค่ะ
1: ครับกรุงเทพปริมณฑลล่ะครับ
0: มีฝนแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ช่วงเช้ามืดนะคะก็มีแถวทางด้านตอนบนๆกับด้านตะวันออกนะคะแถวนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็เขตพื้นที่ในกรุงเทพนะแถวดอนเมืองหนองจอกนะคะแล้วก็ฝนวันนี้ยังคงให้ไว้ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
1: ครับขยับลงไปทางใต้ล่ะครับวันนี้เป็นยังไงฮะ
0: จริงๆภาคใต้ช่วงนี้ฝนปริมาณเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแต่การกระจายยังดีอยู่นะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ตอนล่างๆแถวกระบี่ตรังสตูลแล้วก็นราธิวาสเนี่ยที่มีกลุ่มฝนเนี่ยตอนนี้ยังคงมีอยู่ทางด้านตอนล่างๆแต่โดยภาพรวมวันนี้ทางด้านภาคใต้ฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ค่ะ
1: คุณฟังถามมาทางเบตงยะลาเป็นยังไงครับวันนี
0: ้เบตงยะลาเนี่ยฝนมาแต่เช้าเลยนะแต่ว่ากลุ่มฝนกำลังเคลื่อนออกไปนะแต่ช่วงบ่ายค่ำในวันนี้จะมีได้อีกค่ะ
1: ครับผมช่วงนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับสำหรับเช้านี้ครับ
0: ฝนเนี่ยนะจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นได้แถวภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเนื่องจากตัวแปรจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือนอกจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วอาจจะมีในเรื่องของร่องมรสุมที่จะชัดเจนมากขึ้นนะคะพาดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถวลาวเวียดนามบนก็จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวได้ค่ะ
1: มีคุณฟังถามเพิ่มเติมมา20 21โซนรังสิตมีฝนไหม
0: น้อยลงค่ะ
1: น้อยลงนะครับ
0: ใช่ค่ะช่วงนั้นจะน้อยลงตั้งแต่วันที่20ไปฝนอาจจะเริ่มลดลงค่ะ
1: ครับผมโอเคขอบคุณมากครับสำหรับเช้านี้นะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับไม่ทันละคุณสื่อท้องถิ่นถามมาจะมีฝนเข้ามาวันไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวยกยอดเป็นพรุ่งนี้ละกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือยังฝนน้อยๆอยู่นะทางจังหวัดทางภาคใต้นะครับ
2: ค่ะ
1: มีข่าวเพิ่มเติม
2: ค่ะมีประเด็นต่างประเทศนะคะทางอังกฤษเนี่ยสั่งแบนเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียค่ะโดยนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตาร์เมอร์นะคะประกาศห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกระแสหลักอย่างเป็นทางการค่ะก็ตั้งเป้าที่จะผ่านกฎหมายควบคุมนี้ก่อนช่วงคริสต์มาสปีนี้ก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2027ค่ะโดยนโยบายนี้นะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นมาตรการระดับออสเตรเลียพลัสค่ะเนื่องจากว่ามีความเข้มงวดมากกว่ากฎหมายลักษณะเดียวกันที่เคยประกาศใช้ในประเทศออสเตรเลียโดยคำสั่งแบนนะคะก็ครอบคลุมผู้ให้บริการรายใหญ่เช่น TikTok นะคะ Snapchat Instagram Facebook X YouTube Threads และ Reddit นะคะยกเว้นแอปพลิเคชันส่งข้อความส่วนตัวและการสื่อสารเช่น WhatsApp และSignal นะคะนอกจากนี้ก็ยังห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยเข้าถึงแชทบอท AI เชิงชู้สาวรวมถึงจำกัดการไลฟ์สตรีมและระบบแชทกับคนแปลกหน้าบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์พร้อมกับระบบความปลอดภัยสำหรับอายุ16ถึง17ปีโดยจะมีการตั้งค่าฟังก์ชันความปลอดภัยทางออนไลน์ให้อยู่ในสถานะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเผชิญอันตรายแบบฉับพลันเมื่อพ้นเกณฑ์อายุแบนค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลก็กำลังพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการห้ามเล่นโซเชียลมีเดียในช่วงเวลากลางคืนและการจำกัดระบบฟีดที่เลื่อนได้ไม่สิ้นสุดสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีด้วยนะคะในส่วนของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็จะต้องปรับใช้เทคโนโลยีตรวจสอบอายุที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งระบบสแกนใบหน้าด้วย AI เพื่อประเมินอายุผู้ใช้งานและการยืนยันตัวตนด้วยเอกสารและระบบดิจิทัล ID หากบริษัท ทคโนโลยีรายใดไม่ปฏิบัติตามหรือว่าปล่อยให้เกิดการละเมิดระบบซ้ำๆก็จะต้องเผชิญบทลงโทษและมาตรการปรับเงินมหาศาลค่ะโดยทาง Starmer ระบุระหว่างแถลงข่าวนะคะว่าเขาเลือกที่จะยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆโดยชี้ว่าโซเชียลมีเดียในปัจจุบันถูกออกแบบมาให้เกิดพฤติกรรมเสพติดส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตเป็นช่องทางให้เกิดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์และทำให้เด็กๆขาดโอกาสในการ

0: ใช้ชีวิตตามวัยที่ควรจะเป็นขณะที่ผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนของสหราชอาณาจักรซึ่งมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามกว่า 116,000 คนก็พบว่าผู้ปกครองกว่า90%สนับสนุนมาตรการกำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำที่16ปีในการเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านี้ของรัฐบาลค่ะ
1: ครับนอกจากทางอินโดนีเซียนะครับเมื่อกี้ประเทศอะไรนะ
0: อังกฤษ
1: อังกฤษอังกฤษนะครับก็มีอีกหลายๆประเทศที่มีการออกมาตรการนี้ออกมาแล้วนะครับอย่างเช่นออสเตรเลียนะครับก็ถือว่าเป็นชาติแรกๆเลยที่บังคับใช้มาตรการที่ห้ามเด็กอายุ16ปีต่ำกว่า16ปีนะครับมีบัญชีโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับแล้วก็ทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราก็มีมาเลเซียกับอินโดนีเซียนะครับที่เขาแท็กทีมกันก็สั่งห้ามแล้วนะครับไม่ให้เด็กๆที่อายุต่ำกว่า16ปีเนี่ยเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียเด็ดขาดนะครับแล้วก็มีทางบราซิลนะครับเป็นการออกกฎหมายดิจิทัล ECA เลยนะครับคือห้ามเล่นตามลำพังสำหรับโซเชียลมีเดียหรือว่าเกมออนไลน์นะครับแต่ว่าบังคับให้ต้องผูกบัญชีกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเพื่อได้รับการยินยอมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวของแต่ละประเทศนะที่เขามีการเริ่มดูแลเอาใจใส่กับเด็กๆในประเทศนะครับไม่ให้ไปอยู่กับพวกของโลกออนไลน์ในโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปนะครับ
0: ค่ะประเทศไทยเราก็ยังพยายามกันต่อนะคะในส่วนของหลายๆบ้านเนี่ยก็กำชับลูกหลาน
1: พยายามกันเองก่อน
0: ค่ะแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีบางโรงเรียนที่ก็มีเก็บโทรศัพท์บ้างแล้ว
1: ใช่บางโรงเรียนสั่งห้ามแต่ว่าบางโรงเรียนยังแบบว่าอยากจะให้เด็กๆเนี่ยก็คือพยายามให้เด็กเข้าไปอยู่ในไลน์กลุ่มอันนี้เพื่อสั่งงานสั่งการบ้านนะครับสำหรับทำงานแต่ว่าพอมันได้จับมือถือแล้วเนี่ยมันจะเลยเถิดไปหรือเปล่าอันนี้ก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับ
0: เขาก็บอกว่าก็ให้ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนนะคะ
1: อืมครับผมหมดเวลาสำหรับ9ข่าวหน้าหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะตี5ถึง6โมงเช้านะครับคุณนกสัสสิธรและผมภูเบศนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณที่ทุกการติดตามรับชมรับฟังครับเดี๋ยวเราเจอกับเราได้อีกรอบหนึ่ง
0: ค่ะช่วง9ทันข่าวนะคะ
1: 9ทันข่าว 7:30 น. ถึง 8:00 น. นะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น.MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: รียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้

0: ฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์พิสมัยพิมพิสัทกุลก็ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนGood Morning อาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
3: 16มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนรับใช้คุณผู้ฟังโดยดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
4: และผมต้นสุชาติชวังกูลนะครับในเช้าวันนี้เราก็ยังมีข่าวมานำเสนอกับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างบนโลกใบนี้ของเรา24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งถึงเวลา6:40 นวันนี้เราจะได้อัปเดตข้อมูลกับคุณเบอร์นี่มาคิลัสนะครับในเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับที่มินดาเนาว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ
3: ค่ะคือไหวค่อนข้างแรงนะคะ 7.8 แมกนิจูดส่งผลทำให้สถานที่สำคัญในแง่ของความปลอดภัยอย่างสนามบินเนี่ยเขาต้องรอตรวจสอบนะคะแต่ว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวมาฟังคุณเบอร์นี่กันค่ะและเจาะลึกอาเซียนวันนี้ 7:15 นะคะเราจะต่อสายไปคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรกของไทยเดี๋ยวไปเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะ
4: ครับผมเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเราก็ไปนำเสนอกับคุณผู้ฟังในเรื่องข่าวที่เราได้เตรียมกันมารวมทั้งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทางนะครับช่องทางหลายๆช่องทางอย่างทาง TikTok วันนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หน้าจอเปิดการมองเห็นให้กับคุณผู้ฟังที่ชมทาง TikTok ด้วยนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook Good Morning ASEAN และ FM 105ครับ
3: ค่ะวันนี้พี่ต้นมีข่าวอะไรคะที่ใหญ่แล้วก็อยากจะเล่าเป็นเรื่องแรก
4: เรื่องแรกก็คือเรื่องที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ
3: มีโพสต์นี่ต้องเดาเลยว่าประธานาธิบดีคนไหนล่ะท่านโดนัลด์ทรัมป์เชิญค่ะ
4: โดนัลด์ทรัมป์ก็ตอนนี้เขาเรียกว่าก้าวเข้าสู่อายุที่80นะครับเขาบอกว่ากำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่9ก็คือกำลังจะไปสู่90ปีในอีก10ปีข้างหน้านะครับก็เขามีการเฉลิมฉลองวันเกิดของท่านไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือ14มิถุนายนนะครับก็งานเฉลิมฉลองนี้ก็จัดขึ้นที่บริเวณสนามหญ้านะครับของไวท์เฮาส์ซึ่งเขาตอนนี้ที่ถ้าเป็นทำเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบอะไรที่แบบโหตั้งแต่ก่อสร้างครับผู้ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ไม่ได้อยู่ตลอดนะเขาทำเป็นคล้ายๆเป็นก็ใช้คลอเหมือนกับมือเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะมี4มุมทางด้านเป็นโดมที่แบบเปิดให้อากาศผ่านไปได้แต่มันใหญ่โตมโหฬารเหนือตัวไวท์เฮาส์อีกนะผู้คนก็บอกว่าใช้งบประมาณเยอะแยะไปหมดนะครับในการสร้างตรงนี้เนี่ยแล้วก็ใช้สร้างเป็นเวทีเพื่อที่จะได้มีการชกมวยครับนะฮะการชกมวยอันนี้ก็เป็นการชกมวยที่เขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่า Ultimate Fighting Championship นะฮะเป็นการชกมวยแบบผสมผส

านกันนะครับท่านประธานดีก็มีทั้งหมดเนี่ยผู้ที่มาชกด้วยกันมีทั้งหมด7คู่นะครับบอกว่าท่านประธานดีเนี่ยจัดเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิด80ปีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA ขององค์กร Ultimate Fighting Championship หรือ UFC บนสนามหญ้าของทำเนียบขาวนะครับผู้ชมหลายพันคนก็เดินทางมาร่วมงานแล้วก็เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ย The Floor ที่เขาสร้างเนี่ยมันมีน้ำหนัก600ตันนะครับเขาบอกว่าใช้เงินจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวมีผู้ที่มาชกเนี่ยคู่ด้วยกันแล้วทุกคู่จะจบลงด้วยการน็อกเอาท์ก็คือว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะหมอบกระแตตุยไปนะผู้ที่มาร่วมงานงานเกิดของท่านนี้ก็มีทั้งสมาชิกครอบครัวแล้วก็มีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คือคุณมาโกรูบิโอรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีกระทรวงสงครามนะครับคุณพีทเฮกเซ็ตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งมาตุภูมินอกจากนี้ก็ยังมีผู้อำนวยการFBI นะครับ Cash Patel แล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนเข้าร่วมงานขณะที่ Sean Strickland ซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นแชมป์นะครับของการแข่งขันของสถาบันเนี้ยแชมป์ UFC เขาเนี่ยตามปกติแล้วคนที่เป็นแชมป์ระดับนั้นเนี่ยก็ต้องได้อย่างน้อยก็ต้องได้รับเชิญมาแข่งอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ต้องได้รับเชิญมาเพื่อเข้าชมการแข่งขันเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาอะมาที่งานแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่นะครับหน่วย Secret Service ของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ขับไล่แล้วก็เชิญให้ออกไปจากงานนะครับเพราะเขาก็ไปโพสต์บนสังคมบนโซเชียลมีเดียบอกว่าสาเหตุที่เขาโดนแบบนี้ก็เพราะว่าเขาเคยล้อเลียนอิสราเอลแล้วก็เคยแบบนี่แหละล้อเลียนเรื่องของกรณีเอสตีนเนี่ยเอสตีนไฟล์อะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีเอกสารถึง3ล้านกว่าหน้านี่นะเขาบอกยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะเท่าที่เราได้ดูได้ฟังกันแยกเพียงแต่แพรมๆแต่ว่ายังไม่มีใครได้เห็นเอกสารตัวจริงซึ่งจริงๆมันควรจะต้องเปิดเผยมาตั้งนานแล้วนะครับประธานในพิธีทำเนี่ยถือก็เป็นเพื่อนสนิทกับคุณดาน่าไวท์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UFC แล้วก็ยังถือครองหุ้นในบริษัทแม่ของ UFC อีกด้วยนะครับ UFC เนี่ยเขาเป็นนักทาง UFC เปิดเผยว่านักกีฬาอินนักกีฬาบางส่วนที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินสกุลแบบดิจิทัลนะครับ Stablecoin ซึ่งออกโดย World Liberty Financial ซึ่งเป็นธุรกิจการเงินของครอบครัวท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับการถ่ายทอดนี้การแข่งขันนี้มีการถ่ายทอดสดแบบ Exclusive ผ่าน Paramount Plus ซึ่งบริหารงานโดยคุณเดวิดเอลิสันนะครับเป็นพันธมิตรทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นอภิมหาเศรษฐีเจ้าพ่อสื่อเลยทีเดียวขณะนี้แล้วท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็ยังเพิ่งจะได้อนุมัติการควบรวม Paramount Global นะครับในการที่จะซื้อกิจการของ Warner Brothers มีมูลค่ามากกว่า111,000ล้านดอลลาร์นะครับในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการควบรวมตรงนี้เนี่ยนะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็นักข่าวก็ไปถามกระทรวงยุติธรรมว่ามันจะผิดหลักกฎหมายแอนตี้ทรัสต์หรือเปล่าเพราะว่าแอนตี้ทรัสต์ของอเมริกาก็คือการที่เป็นคุณไม่ว่าจะทำธุรกิจทางด้านไหนเนี่ยเขาก็ต้องห้ามเป็นมอนอโพลีหรือโอลิกาโพลีหมายความว่าอย่างเช่นสื่อธุรกิจสื่อถ้าเป็นเจ้าของเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ก็จะเป็นเจ้าของเครือข่ายสถานีวิทยุไม่ได้เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ก็จะไปเป็นเจ้าของวิทยุหรือว่าทีวีไม่ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เขาเพราะว่าอย่างพาราเมาแล้วก็พาราเมาแล้วก็ Warner Brothers นี่ก็เป็นบริษัททางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่นะเขาก็มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นการควบรวมหรือเปล่าแล้วจะทำให้เกิดลักษณะที่เล็กออลิกาโพลีนะครับซึ่งทีนี้ก็บอกว่านอกจากการที่จะควบรวมอันนี้แล้วก่อนหน้านี้นะครับคุณเดวิดเอลิสันเนี่ยตระกูลของเขาเนี่ยก็ได้ควบรวม CNN และ CBS News และ HBOโอ้นะครับก็เรียกว่าควบคุมสื่อกระแสหลักของอเมริกาเอาไว้ในมืออย่างที่เรียกว่าค่อนข้างจะเด็ดเสร็จเด็ดขาดเลยในขณะเดียวกันนะครับศาลที่กรุงวอชิงตันดีซีก็สั่งให้ท่านทีมของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปลดชื่อของตัวเองออกจากจอห์นเอฟเคนเนดีเซ็นเตอร์ for performing arts ในกรุงวอชิงตันดีซีให้เสร็จสิ้นภายในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เพราะว่าการกระทำอันนี้นะครับคือท่านอยู่จอห์นเอฟเคนเนดีเซ็นเตอร์ for performing arts เนี่ยคือสร้างขึ้นด้วย

0: การอนุมัติของรัฐสภาเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับก็สร้างมาตั้งนานแล้วอยู่ๆท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกอ่ะไหนๆจะรีโนเวทแล้วเปลี่ยนชื่อเลยนะครับศาลก็บอกว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าจะทำอย่างนั้นได้ต้องผ่านรัฐสภาครับ
1: อืมค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยและพี่ต้นก็มีเกร็ดความรู้มาแถมให้เราด้วยนะคะในระหว่างที่ฟังพี่ต้นอยู่ดิฉันก็เขียน mind map ค่ะเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวความคืบหน้าเฟรมเวิร์กหรือว่ากรอบของข้อตกลงที่กำลังจะมีการเจรจาพูดคุยกันในครั้งที่กำลังจะถึงนี้นะคะก็คือในวันศุกร์ค่ะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้นำสหรัฐนะคุณโดนัลด์ทรัมป์มีการพูดถึงดีลที่จะทำกับอิหร่านนะคะดิฉันขอโควตสิ่งที่ท่านโพสต์ละกันบน Truth Social นะคะ The deal with the Islamic Republic of Iran is now complete นะก็เคลมใหญ่เหมือนกันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะ Congratulations to all I hereby fully authorize the toll free open of the Strait of Hormuz and simultaneously herewith authorize theimmediate removal of United States naval blockade. Ship of the world, start your engines, let the oil flow. คือมันมากเลยนะในการเขียนเนี่ยเหมือนแบบเหมือนเวลาพิธีกรเขาพูดในรายการอ่ะพอพูดเสร็จแล้วจะมี call to action นิดหนึ่งนะปิดท้ายนะ ships of the world เรือทั้งหลายทั้งแหล่ start your engines let the oil flow นี่คือความตั้งใจหลักๆที่ต้องการจะสื่อสารหรือเปล่าคือน้ำมันเนี่ยให้มันผ่านออกมาได้แล้วบริเวณนั้นนะ Straits of Hormuz ช่องแคบ Hormuz นะคะคราวนี้มาดูกันค่ะว่าเอ๊พอมีความคืบหน้าลักษณะนี้ออกมาเนี่ยและเกิดความเคลื่อนไหวอะไรบ้างรอบๆนะคะเพราะว่านี่เป็นมุมมองของท่านเนาะที่สรุปมาก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยท่านบอกว่าจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มูซดีลได้มีการทำเรียบร้อยแล้วกับอิหร่านให้เรือทั้งหลายเนี่ยเตรียมสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยแล้วก็สหรัฐอเมริกาจะเอาการปิดกั้นทางทะเลนะคะออกไปนะซึ่งทางอิหร่านก็มีการออกมาพูดถึงข้อตกลง14ข้อในเบื้องต้นอันนี้ยังเป็นเฟรมเวิร์กอยู่นะคะเป็นร่างของกรอบที่เขาจะคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะจบได้จริงหรือไม่เพราะว่าทางฝั่งอิหร่านเนี่ย14ข้อฉันเลือกเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะคะแล้วก็มีการยืนยันออกมาจากทางตัวแทนของอิหร่านโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะที่หลักๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซโดยอิหร่านแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้นำสหรัฐพูดถึง toll free opening ใช่ไหมคะคือต้องเปิดแบบไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆแต่ทางฝั่งอิหร่านเนี่ยบอกว่าเขาจะมีการเก็บค่าเซอร์วิสtoll เนี่ยหรือค่าผ่านทางเนี่ยฟรีแต่จะมีการเก็บค่าเซอร์วิสอ๋อเก็บทำไมอิหร่านบอกว่าเขาจะเก็บเพื่อเป็นการประกันความปลอดภัยของเรือที่จะมาสัญจรไปมาตรงนั้นแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าเท่าไหร่คือในเบื้องต้นเนี่ยอิหร่านเขาจำเป็นจะต้องใช้เงินใช่ไหมคะในการนำไปบูรณะประเทศเขาที่เสียหายไปในช่วงที่ผ่านมากับการทำสงครามในช่วงเกือบ4เดือนที่ผ่านมานะคะนอกจากนั้นค่ะมีข้อตกลงที่ระบุเอาไว้ว่าอิหร่านจะยังคงเรื่องการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมที่ทำไปแล้วคือที่ทำไปแล้วเนี่ยเขาจะรักษาเอาไว้อยู่ตรงนี้แต่จะไม่ทำเพิ่มนะคะและขอให้มีการคืนทรัพย์สินที่อายัดเอาไว้เลิกการแซงชั่นเพื่อให้อิหร่านเนี่ยสามารถค้าขายน้ำมันกับประเทศอื่นๆได้คือปัจจุบันเนี่ยเขาขายอยู่แต่เขาขายแบบลักลอบขายใส่เรือแอบๆไปนะคะแล้วก็เขาจะให้รวมถึงการยกเลิก secondary sanction ด้วย secondary sanction ก็คือ sanction โดยตรงเนี่ยกับอิหร่านแต่ว่าประเทศใดก็ตามที่ค้าขายกับอิหร่านก็จะโดนสหรัฐ sanction ด้วยเขาจะให้ยกเลิกตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นสงครามทุกจุดเนี่ยต้องหยุดรวมทั้งเลบานอนด้วยให้หยุดการสู้รบในแนวรบนั้นนะคะซึ่งก็มีกลุ่มฮิสบอลเลาะที่เป็นตัวแทนของอิหร่านคอยสู้รบอยู่กับอิสราเอลเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพอมีความเคลื่อนไหวออกมาในลักษณะนี้เนี่ยว่าดูเหมือนจะตกลงกันได้นะระหว่างอิหร่านและคุณทรัมป์เนี่ยทางตัวแทนของอิสราเอลค่ะก็ออกมาพูดนะคะโดยที่

0: ตัวแทนกลาโหมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าอิสราเอลจะไม่มีทางถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแน่นอนถึงแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านเนี่ยจะมีการบรรลุMOU บันทึกความเข้าใจร่วมกันเพื่อยุติสงครามแต่ว่าจะมีผลเฉพาะกับสมรภูมิในอิหร่านและถ้าหากอิหร่านหรือกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ซึ่งเป็นนักรบพร็อกซี่ตัวแทนเนี่ยยังไม่หยุดโจมตีอิสราเอลอิสราเอลก็จะไม่หยุดเช่นกันนะดังนั้นมันจะตกลงกันได้ไหมล่ะ The Washington Post นะคะ Israelis denounce Trump's deal withอิหร่านนะคะยังไงก็ตามเมื่อพูดถึงอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลตอนนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาฝุ่นตลบนอกจากตัวแทนของรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลนะตัวแทนกลาโหมออกมาพูดใช่ไหมคะทางกลุ่มนักการเมืองอิสราเอลนะคะที่เป็นสายขวาจัดเนี่ยออกมาโพสต์นะคะบอกว่าอิสราเอลเนี่ยต้องดูแลเรื่องความมั่นคงของตนเองคือไม่ใช่ว่าเราไม่ grateful หรือว่าไม่รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ทำนะแต่ว่าการเจรจาตรงนี้เนี่ยเหมือนกับมันไม่มีอิสราเอลอยู่ในห้วงคำนึงของความคิดที่จะเจรจาเลยคือคุยกันตกลงกันได้แล้วอิสราเอลล่ะอ่ะเหมือนถูกทิ้งไว้กลางทางนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเนทันยาฮู AKA BB เนาะก็ต่อสายคุยกับคุณทรัมป์เป็นประจำสนิทสนมกลมเกลียวนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอทิศทางของการเจรจามันดูจะไปในทิศทางนี้เนี่ยแน่นอนค่ะสร้างความไม่พอใจจากคุณบีบี้นะอย่างมากคือแหล่งข่าวระดับสูงให้ข้อมูลมานะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเนทันยาฮูเองก็นำเสนอตนเองในภาพลักษณ์ของความมั่นคงของอิสราเอลใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสงบบริเวณชายแดนอะไรต่างๆแล้วตัวท่านเองเนี่ยก็มีคดีที่จะต้องขึ้นศาลด้วยนะช่วงที่ผ่านมาคนอิสราเอลก็ออกมาชุมนุมประท้วงเป็นแสนๆเลยนะคะแล้วก็กำลังจะมีการเลือกตั้งด้วยดังนั้นอิสราเอลจะอย่างไรต่อไปแต่ก็มีสารรักนะคะจากท่านโดนัลด์ทรัมป์นะทรัมป์ calls Netanyahu very difficult guy says attacks on Iran could resume if nuclear deal not reached นะคะคือเน็บใช้คำว่าเน็บละกันคุณทรัมป์เน็บคุณเนทันยาฮูบอกว่าควรจะรู้สึก grateful หรือว่าขอบคุณสหรัฐมากกว่าที่ตกลงดีลกับอิหร่านได้สำเร็จนะคะแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยก็เรียกว่าเป็น very difficult guy นะเนทันยาฮู is a very difficult guy he should be very thankful to us for doing this because if Iran had a nuclear weapon Israel wouldn't be around for 2 hours คนเคยรักหรืออย่างไรเนาะเป็น difficult guy เป็นคนที่คุยยากคุยลำบากจัดการรับมือได้ยากนะคะควรจะรู้สึกแตงฟูมากกว่ากับสิ่งที่สหรัฐทำเพราะว่าแน่นอนค่ะสหรัฐลงทุนลงแรงไปเยอะนะกับเรื่องการทำสงครามในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเหน็บๆด้วยบอกว่าถ้าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะ2 ชั่วโมงก็ไม่รอดแล้วล่ะอิสราเอล
1: ค่ะ
0: ครบค่ะครบทุกมุม
1: ครับเป็นครบทุกมุมในส่วนของสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้เห็นเนี่ยตอนนี้ในอเมริกาเองโดยท่านบารักโอบามาก็ออกมาเรียกว่าได้ถี่ขี่แพร่ไล่พวกเงื่อนไขอะไรต่างๆที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เสนอพูดออกมาเองเนี่ยนะนี่ยังไม่ได้ฟังจากฝั่งอิหร่านนะว่าเขาต้องการอะไรบ้างก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าตอนที่ท่านบารักโอบามาได้ทำเอาไว้เมื่อปี2015นะครับแล้วก็ถูกท่านโดนัลด์ทรัมป์นั้นฉีกทิ้งความสัมพันธ์เรียกข้อตกลงอันนั้นไปซึ่งก
0: ็
1: อ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นข้อตกลงอันนั้นเนี่ย
0: ขี่แพะไล่ใช่ไหมที่พี่ต้นบอกแล้วคุณทรัมป์น่ะก็แซะเน็บค่อนข้างบ่อยนะคะในแง่ที่ว่าสมัยที่คุณบารักโอบามาทำข้อตกลงเนี่ยก็ต้องเอาเงินไปให้อิหร่านแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นไปตามเฟรมเวิร์ก14 ข้อนี้ที่จะต้องคืนทรัพย์สินที่อายัดไว้เนี่ยจำนวนเงินนี้มากกว่าสมัยข้อตกลงของบารักโอบามาอีกนะคะซึ่งยุคนั้นเนี่ยอาจจะคุยกันนานเนาะใช้ระยะเวลาในการเจรจาค่อนข้างนานหลายปีมากๆเลยคุณทรัมป์ก็พยายามที่จะเคลมว่าเขาสามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดรวดเร็วแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันจบตามนี้แล้วยังไงต่อล่ะ
1: ยังไงแต่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับมีข่าวด่วนมานะครับที่จากสหรัฐอเมริกาบอกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52ที่มีความสามารถในด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐนี่ตกที่แคลิฟอร์เนียนะครับเขาบอกเครื่องบิน B-52 Star Pro Fortress นะครับซึ่งมีความสามารถทางยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศสหรัฐตกที่ฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดในมณฑลแคลิฟ

0: โซเนียอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์นะครับก่อนเที่ยงของวันจันทร์ก็คือจริงๆแล้วก็ประมาณหลังเที่ยงคืน
1: ค
0: ่ะคือของเขาเนี่ยจะช้ากว่าเราประมาณที่ที่แคลิฟอร์เนียจะช้ากว่าเราประมาณ 15-16 ชั่วโมงนะครับก็คือเมื่อคืนนี้เองนะครับเขาบอกอุบัติเหตุนี้ตกขึ้นหลังจากที่ขึ้นบินออกไปไม่นานนะครับสถานะของลูกเรือของลูกเรือของเครื่องบินนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดในทันทีว่ารอดชีวิตกันหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องบินที่ระเบิดอันนี้เป็นสัญลักษณ์และรุ่นใหม่มักจะทำงานโดยมีทหารอากาศนะครับหรือว่าผู้ควบคุมอยู่ประมาณ 4-5 คนบนเครื่องเขาบอกเครื่องบินรุ่น B-52 เนี่ยเข้าประจำการอยู่ในกองทัพของสหรัฐอเมริกาในตั้งแต่ปี1955เนาะนั่นก็คือพ.ศ. 2498นะครับแล้วก็ได้รับการอัปเกรดมาตลอดเวลานะครับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นเขาบอกตอนนี้มีเครื่องบินแบบนี้ประจำการอยู่ประมาณ70ลำนะครับแล้วก็60ลำเนี่ยมาใช้อยู่ในส่วนของตอนออกกลางในช่วงที่มีสงครามกับอิหร่านเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสถานภาพของลูกเรือนั้นจะรอดกันไหมทั้ง4หรือ5นายที
1: ่
0: ขึ้นบินเนี่ยนะครับในวันเดียวกันไม่รู้เขานัดกันหรือเปล่านะครับเครื่องบินความเร็วเหนือเสียง TU-22M3 ของรัสเซียก็ตกเหมือนกันนะครับในภูมิภาคอีคุตทางตะวันออกเฉียงใต้ของไซบีเรียระหว่างการฝึกบินนะครับอันนี้เป็นการแถลงของกระทรวงกลาโหมรัสเซียว่าเครื่องบินที่ระเบิดชนิดนี้ตกในพื้นที่ที่เปิดโล่งโดยไม่ได้มีความเสียหายทางวัตถุหรือการบาดเจ็บล้มตายของผู้คนบนพื้นดินแล้วก็ตัวนักบินเองนั้นก็อิเจ็คออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ว่านักบินของอเมริกายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็เราจะไปช่วยครับ
1: อืมค่ะมีข่าวอุบัติเหตุอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นไวรัลมากๆเลยแล้วดิฉันรู้สึกว่าเอามาเล่าหน่อยละกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่บราซิลนะคะมีคุณผู้ฟังท่านไหนที่ชอบความผาดโผนหวาดเสียวเวลาที่เล่นเครื่องเล่นหรือว่าชอบทำกิจกรรมที่ต้องลุ้นมีความระทึกกระโดดบันจี้จัมป์สกายดิฟอย่างเงี้ยดิฉันเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะสกายดิฟวิ่งนะคะก็คือคล้ายๆกระโดดลงมาจากเครื่องบินใช่ไหมเมื่อก่อนแต่ตอนนี้คงคิดหนักเพราะว่ามันก็มีข่าวหลายๆข่าวนะร่มชูชีพไปทำงานบ้างอะไรบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องที่เป็นไวรัลมากๆค่ะคุณผู้ฟังและพี่ต้นค่ะคือมีนักท่องเที่ยวสาวชาวบราซิลเลียนนะคะคือเธอเนี่ยอายุน้อย21ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วเธอก็มีคู่มั่นด้วยนะไปเล่นสิ่งที่หน้าตาเนี่ยคล้ายๆบันจี้จัมป์มันเรียกว่าโรปจัมป์นะคะกระโดดเชือกเป็นการดิ่งพระสุธาจากที่สูงโดยใช้เชือกค่ะเวลาที่เขาปล่อยตัวเนี่ยอย่างบันจี้จัมป์ดิฉันเคยเห็นจะเป็นเหมือนยืนใช่ไหมคะแล้วตัวเชือกเนี่ยก็อยู่ที่ข้อเท้าแล้วมันจะสปริงตัวได้ด้วยเวลาที่ลงไปทิ้งดิ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเชือกเนี้ยเป็นเชือกที่ไม่เด้งไม่ยืดนะคะคือมันลงไปปุ๊บเนี่ยตัวเชือกมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาและเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณสะพานรถไฟร้างนะคะชื่อว่าปอนชีดูเอสกาเลตูอยู่ที่ประเทศบราซิลนะคือตอนที่เธอจะโดดเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะอุ้มเธอในท่าซูเปอร์แมนก็คือท่าคว่ำแล้วพวกเขาเนี่ยจะชูตัวผู้เล่นเนี่ยขึ้นสูงๆนะคะคือมีด้านหน้าคนหนึ่งด้านหลังคนหนึ่งแล้วข้อเท้าเนี่ยจะต้องผูกเชือกเอาไว้นะคะแต่ว่าปรากฏว่าการปล่อยตัวเธอลงไปจากความสูง40เมตรเนี่ยนะทางทีมเจ้าหน้าที่เขาลืมผูกเชือกค่ะ
0: เอ้า
1: คือเชือกกองอยู่ที่พื้นนะดังนั้นพอ1 2 3โยนเธอลงไปเนี่ยก็ไปเลยลงสู่พื้นโดยที่ไม่มีเชือกนิรภัยเกี่ยวกับร่างกายของเธอนะคะคู่มั่นของเธอเนี่ยคือรออยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ต้องเห็นเหตุการณ์นี้ต่อหน้าต่อตาเลยแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเกิดอาการช็อกอย่างรุนแรงนะและคลิปวิดีโอเนี่ยมันเป็นไวรัลมากๆเพราะว่าคลิปที่ปรากฏเนี่ยนะคะคือเป็นการถ่ายภาพเจ้าหน้าที่ที่อุ้มเธออยู่เนาะแล้วก็โยนตุ๊บลงไปแต่ว่าอีกทีนึงเนี่ยเชือกดันถ่ายเธอแล้วมาถ่ายเชือกว่าเอ้าเชือกกองอยู่ที่พื้นนะคะเธอเนี่ยตกลงไปปุ๊บนะคะก็บาดเจ็บสาหัสค่ะและเสียชีวิต เนาะเพราะว่าการบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วร่างกายถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยจะรีบมายังที่

0: ่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะเรื่องนี้ได้มาจาก BBC นะคะ Brazil woman dies after rope jumping instructors fail to attach cord ก็คือเชือกนะคะ
1: เชือก
0: ซึ่งนกมันร้ายแรงเหมือนกันนะคะที่จะลืมการติดตั้งเชือกกับร่างกายของผู้เล่นเนี่ยcord สะกดคือ CORD ค่ะ CORD อย่างคำว่าสายสะดือเนี่ยที่เวลาเบบีทารกเกิดมาจากท้องคุณแม่ใช่ไหมคะเขาต้องทานอาหารเนาะสายสะดือเนี่ยจะเรียกว่า umbilical cord เป็น cord เหมือนกันเป็นแบบสายหน้าตาคล้ายๆกันเป็นแบบเชือกๆแล้วก็มีอะไรหุ้มอยู่สักอย่างเรียกว่า cord นะคะ
1: จริงๆแล้วการที่จะเล่นไอ้บันจี้จัมปิ้งเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นแ
0: ม
1: นนวลเนาะที่จะต้องเป็นเช็คลิสต์ว่า1 2 3ทำอะไรอะไรเงี้ยอันนี้โอ้โหสับเพ้ามากๆก
0: ็
1: ทำให้เสียจริงๆแล้วการกระโดดลงไปแบบเนี้ยเขาจะผูกไว้ที่ข้อเท้าใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ค่ะหรือว่าไอ้แรงน้ำหนักตัวเราเนี่ยเวลามันลงไปสุดปั๊บเนี่ย
0: มัน
1: จะแบบมันกระชากปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เชือกนี่กระเด้งขึ้นมา
0: อัน
1: นี้มันเป็นความหวัดเสียวมากๆก็คนที่เรียกว่าต้องการจัดกระดูกสันหลังนะครับก็ลองดูนะครับ
0: แบบไคโรไม่ต้องไปหาอย่างเงี้ยแหละค่ะไปต้องไปเล่นประมาณนี้อ๋อแต่อยากจะให้คือจริงๆไม่อยากพูดแบบนี้เลยแต่ว่าการเลือกผู้ประกอบการเนาะที่เราจะไปเล่นกิจกรรมอะไรลักษณะนี้เนี่ยมีความสำคัญเหมือนกันในแง่มาตรฐานความปลอดภัยนะคะ
1: ใช่ครับไปเที่ยวไหนก็ให้ระมัดระวังด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปที่สปป.ลาวกันบ้างครับมีเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จะนำมาให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับเราได้หลายเรื่องเลยทีเดียวที่สปป.ลาวครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
9: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
8: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
9: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
8: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
9: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
8: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
10: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับเรา2คนในเช้าวันอังคารนี้นะคะหลายๆท่านสดใสกันแต่เช้าเลยส่งข้อความเข้ามาทักทายใน

0: ในเพจ Facebook ของเรานะคะ MCOT News FM 100.5 รวมทั้งช่องทางไลน์ด้วยขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ
1: ครับเมื่อกี้นี้ได้เรียนให้คุณผู้ฟังทราบนะครับว่าจะพาไปที่สปป.ลาวมันเป็นเรื่องที่มันย้อนแย้งกับทางสหรัฐอเมริกาเขานะคือตอนนี้เขากำลังพยายามที่จะกวาดล้างคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแบบผิดกฎหมายนะแล้วเรียกว่าให้เอาออกไปเยอะแยะเลยแต่ว่ารายนี้ครับเป็นคนเกาหลีนะครับเป็นคนเกาหลีใต้ชื่อว่าคุณมยองจินคิมนะครับกำลังถูกส่งตัวกลับไปที่สหรัฐอเมริกานะครับก็คือเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทำก่อปัญหาไว้แต่ว่าไปถูกจับตัวที่ไหนครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือเขาก็เดินทางมาที่เมืองไทยแล้วก็ไปที่สปป.ลาวเพราะว่าสปป.ลาวเป็นประเทศที่การท่องเที่ยวนะครับคือคนที่จะไปอยู่ไปเที่ยวที่นั่นก็ใช้ชีวิตแบบ easy going slow life อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวก digital nomad อะไรทั้งหลายก็ชอบมากๆคือไปอยู่แบบสงบอ่ะแล้วก็จะเขียนหนังสือทำงานวิจัยคิดค้นอะไรต่างๆที่สามารถจะทำออนไลน์ได้เขาก็ไปกันที่นู่นนะครับทำงานปรากฏว่านายมยองจินคิมเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ที่สปป.ลาวแล้วก็ปรากฏว่าเขาใช้เอกสารนะครับในการเข้าเมืองเนี่ยพวกวีซ่าอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือปลอมเข้าไปเนี่ยแหละครับแล้วทางการสปป.ลาวก็เอ๊ะก็เลยจับตัวมาแล้วก็มาสืบค้นขับค้นไปค้นมา
0: เจออะไรคะ
1: สืบสวนมาปรากฏว่านายมยองจินคิมนี้เป็นผู้ต้องหาที่ทางการสหรัฐอเมริกาต้องการตัวนะครับหลบหนีมาตั้ง8ปีแล้วกว่าจะจับตัวได้ด้วยข้อหาที่เขาเนี่ยมีถูกตั้งข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนการฆาตกรรมรับจ้างในปี2016นะครับหรือปี2561ที่ผ่านมานี่เองนะครับ
0: เป็นมือปืนอย่างนี้หรอคะรับก่อเหต
1: ุใช่ครับเป็นนักก่อเหตุเป็นมือปืนรับจ้างนะครับก่อเหตุเมื่อปี2561ที่ผ่านมาที่เมืองซานโฮเซแคลิฟอร์เนียแล้วก็ยังยิงคนอีกคนหนึ่งนะครับในปี2061นะครับในปี2018ก็อีกคนหนึ่งคนนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเป็นเพื่อนเขานะครับเขาแล้วก็ยิงแบบอุกอาจมากเลยทีเดียวนะครับในลานจอดรถของร้าน CDS ซึ่งก็เป็นคล้ายๆแบบร้านที่มีขายยาเป็นหลักนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สะดวกซื้ออะไรต่างๆนานานะครับทีนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยในคิมเนี่ยก็หลบหนีมานะครับก็พยายามที่จะตามตัวแต่ก็ตามไม่ได้ในที่สุดเจ้าหน้าที่สปป.ลาวตามได้จับได้นะครับแล้วก็ถูกส่งตัวกลับไปที่สหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพวกตำรวจเขาเองผมเคยไปที่ฮาวายนะอยู่ที่ไหนที่แบบสวยงามสงบมีความสุขห่างไกลเรียกว่ามือกฎหมายอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกที่เขาทำผิดกฎหมายพวกตัวร้ายๆแรงๆเนี่ยเขาจะไปกบดานนะเขาจะไปกบดานแล้วเขาจะไปใช้ชีวิตอยู่แบบสงบไม่ซ่าไม่กลางใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวในพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้นะ
0: ว่าเราจะเจอ
1: จ
0: ะไปเอ็นเคาน์เจอร์ไปเจอใคร
1: เพราะฉะนั้นก็อย่าไปกลางนะครับบางคนนี่แบบไปแล้วโอ้โหทำอะไรต่างๆนะคุณไม่รู้นะว่าคุณไปเจอกับอะไรเขาบางคนที่เขามาเขาไม่ธรรมดานะครับแต่อันนี้ก็เป็นความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสปป.ลาวในการที่จะจัดการดูแลความสงบสุขให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนในประเทศครับ
0: ฟังไปก็ระทึกไปนะคะมาดูผลกระทบของเอลนินโญกันดีกว่ามีข้อมูลจากรัฐบาลมาเลเซียนะคะที่ออกมาเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนินโญที่กำลังเริ่มส่งผลต่อแถบเอเชียเนี่ยอาจจะทำให้พวกผลผลิตทางการเกษตรของประเทศมาเลเซียเองลดลงเฉลี่ย8-10%ในปีนี้เยอะเหมือนกันนะคะเป็นข้อมูลที่ออกมาจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจของมาเลเซียค่ะโดยให้ข้อมูลว่าตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปมาเลเซียจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากกว่าปกติโดยบางรัฐเนี่ยอาจจะมีปริมาณฝนลดลงถึง40-60%ซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมแล้วก็เพิ่มความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤตพลังงานอันเป็นผลกระทบมาจากสงครามอิหร่านอย่างที่ทั่วโลกเจอกันอยู่นะคะรัฐบาลมาเลเซียบอกว่าเขาเคยมีบทเรียน ที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิโญรุนแรงในช่วงปี 2015-16 เนี่ยซึ่งตอนนั้นอุณหภูมิพุ่งสูง

0: สูงเกิน37องศาเซลเซียสทำให้โรงเรียนมากมายเลยค่ะต้องปิดการเรียนการสอนคือเขาก็กังวลว่าเด็กๆอาจจะเป็นฮีทสโตรกนะคะภาวะที่ได้รับความร้อนมากเกินไปแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มของเขาลดลงถึงร้อยละ18ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะมาเลเซียเนี่ยถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับ2ของโลกรองลงมาจากอินโดนีเซียนะคะก็ทำให้ความผันผวนของผลผลิตเนี่ยแน่นอนค่ะว่าจะส่งผลต่อตลาดสินค้าเกษตรโลกด้วยรัฐบาลมาเลเซียตอนนี้เขาเริ่มทำมาตรการเชิงรุกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงทำ cloud seeding cloud seeding ก็คือการทำฝนหลวงเนาะแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมบ้านเขาเนี่ยประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อเตรียมแผนรับมือค่ะและรัฐบาลยังมีการเตรียมลงนามข้อตกลงทางด้านพลังงานระยะยาวกับเติร์กเมนิสถานด้วยนะคะในวันที่19ที่จะถึงนี้ในขณะที่คุณอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าบริษัทน้ำมันแห่งชาติของเขาพีโตรนัสเนี่ยอาจจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่เติร์กเมนิสถานซึ่งจะช่วยให้เสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวค่ะจะเห็นได้ว่าเขากระจายความมั่นคงน้ำมันไปยังแถบนี้นะคะเติร์กเมนิสถานเนาะก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับความพยายามในการรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้นในหลายๆด้านของรัฐบาลมาเลเซียนะคะ CNN พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า El Nino may cut crop yields in Malaysia by at least 8% Minister warns นะคะก็ออกมาเตือนโดยรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจของบ้านเขานะคะ
1: เรื่องอะไรเกี่ยวกับน้ำมันนี่ก็สำคัญมากๆอ๋อวันนี้นะคะคุณผู้ฟังน้ำมันนะครับลดไปนะครับถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์95รู้สึกจะลดไป1บาท20สตางค์เลยนะครับก็ใครที่เติมเมื่อวานนี้ก็เสียใจด้วยนะครับดูผมด้วยเมื่อวานเติมแล้วเต็มถังเลย
0: ชีวิตมีขึ้นมีลงตอนนี้ผันผวนแล้วไม่แน่นอนเรื่องน้ำมันยังผันผวนอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: ในช่วงนี้คุณเบอร์นี่มาคิลาสพร้อมแล้วนะครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลกับเรื่องของแผ่นดินไหวซึ่งเขาแบบมากันติดเลยนะครับที่ฟิลิปปินส์จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันเต็มตอนนี้เลยครับ
2: Good Morning World 100.5 คืบหน้าข่าว News Up
0: มาบูไฮ good morning Bernie
1: มาบูไฮ
0: because you are special so we have two style of welcoming for you
1: yeah to enter music
0: two options
3: drum roll
0: drum roll yes this morning you'll be sharing us about the effect of the latest earthquake
3: Yeah,
0: in the Philippines, right?
3: That's the latest is in Mindanao, right? So the Department of Transportation and the Civil Aviation Authority of the Philippines, FAAP, announced that commercial flight operations at General Santos International Airport resumed yesterday. That's June 15. So finally, the airport is open to commercial operations because...During the, I think for how many days, the airport was limited only to humanitarian flights like food, medicines, the military, or other donations. But yesterday, it opened to commercial flights. So all commercial flights, all airlines that are flying in there, it's an international airport, so it's open already.So this followed after President Ferdinand Marcos' directive to immediately fast-track repair works at the airport following last week's earthquake, ensuring the safety, convenience, and uninterrupted travel of passengers. Transportation Secretary Banoy Lopez has earlier committed that the commercial operations of the General Santos Airport will resume within a week after the June 8th earthquake. Secretary Lopez said that the resumption followed after the OTR and the Civil Aviation Authority of the Philippines conduct a full assessment on the damage of the airport. Initial assessment of the damage was placed at 150 million pesos. The CAAP has also conducted coordination meetings with airline operatorsairport stakeholders and government agencies to ensure the continued safe and efficient operation of the General Santos Airport. Now, if we talk about the death toll.

0: Okay. The disaster claimed at least 65 lives. And it injured 1,400 people and caused a significant infrastructure damage. So the government is also now repairing some infrastructure damage on the ports, the seaports, because there were also some ports that were affected. And General Santos City is located in southern part of Mindanao, and it's one of the most progressive city. If you are familiar with our world boxing champion Manny Pacquiao, he's from that city, Sarangani City. That area that was damaged, and the other area that was also damaged, the Soksarjen, which include the General Santos City and the Davao regions. The Davao regions where, you know, the Dutertes are from. Yeah, so now I think that some of the, you know, people have already settled down, but there are still some infrastructure that have to be repaired or overhauled or have to be undertaken with major because of the major damages sustained by the earthquake.
1: So after the earthquake, and what will be the next rainstorm?
0: There isn't yet, but rains is already starting, and the summer is gone, and Pag-asa our weather station already declared the start of the rainy season in the Philippines, but it's not yet that rainy. You know that this year is an El Nino year. It won't be that bad, but the Weather Bureau already said that this is a hard El Nino. So there might be some lesser rains this year. I hope in Bangkok it's not yet that, you know, it's not yet that rainy, or is it still summer over there?
1: It's kind of like mixed season. You know, you have a summer in the morning, and in the afternoon or in the evening, you have the raining seasons in Bangkok.
2: It's extremely hot with heavy sunlight. At the same time, during this past week, we have been facing heavy rains and stormy weather in Thailand.
0: Yeah, in the Philippines, it is still very hot. It's still very warm, it's even at night. But it is also raining. But, you know, the weather is weird. it is still very warm.
2: Please take a good care of your health, Bernie.
0: Yeah, take good care of you guys. Stay dry.
2: We'll try our best too. All right. Thank you very much, Bernie. Enjoy
0: Thank
2: your
0: you
2: day.
0: So much.
1: Have a great day.
0: Have a great day. Happy Tuesday.
2: ดูคุณเบอร์นี่บอกว่าให้เราทำตัวให้แห้งเข้าไว้คือขอให้รอดจากฝน stay dry นะคะเช้านี้เธอเล่าเรื่องผลกระทบของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นค่ะ magnitude 7.8 เนาะที่มินดาเนาซึ่งมินดาเนาเนี่ยเป็นบ้านเกิดของคุณแมนนี่ปาเกียวเนาะนักมวยที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยของฟิลิปปินส์นะคะคือดังในระดับนานาชาติแล้วก็ส่งผลกระทบกับเมืองที่ใกล้ๆด้วยก็คือเมืองอย่างดาวาวบ้านเกิดของคุณโรดริโกดูเตเต้นะคะคือเขามีสนามบินค่ะสนามบิน General Santos นะคะซึ่งตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้เปิดสำหรับไฟลท์เที่ยวบินพาณิชย์ทั่วไปเลยนะคะเขาก็รับแค่เฉพาะไฟลท์สำหรับความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม humanitarian flight นะคะแต่ว่าเขาเพิ่งจะกลับมาเปิดให้บริการเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้มีการไปสำรวจเรื่องของความปลอดภัยเรื่องโครงสร้างต่างๆของตัวสนามบินว่าจะสามารถให้บริการได้แบบปลอดภัยเต็มที่ค่ะ
1: จะเรียกว่าทำให้การคมนาคมสะดวกขึ้นนะครับที่จะเดินทางเข้าออกจากเมืองนี้นะครับเมืองมินดาเนานี่เป็นเกาะนะครับที่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์อยู่ทางตอนใต้แล้วก็มีเมืองดาวาวที่เป็นบ้านเกิดของท่านอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้แล้วก็มีอีกเมืองหนึ่งที่เมือง

0: ที่เกิดเหตุนี่แหละก็เป็นบ้านเกิดของคุณแมนนี่ปาเกียวนักมวยเรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลคนนี้แบบโด่งดังถ้าบ้านเราก็ต้องเทียบกันกับท่านกับท่านบัวขาวเลยนะครับบัวขาวเป็นชาเม่ที่ดังทั่วโลกเลยนะครับนี้ก็ตอนนี้ก็เขาจัดดูแลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถที่จะออกมาใช้งานได้นี่เราก็ถามว่าเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเป็นแต่ละปีเขาจะต้องเจอพายุฝนพายุอะไรทั้งหลายเนี่ยประมาณ26ลูกนะครับคุณเบอร์นี่มาร์กิลัสก็บอกว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาของเขาก็ได้ประกาศแล้วว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เอลนีโญก็คิดว่าอาจจะไม่เจอฝนหรือว่าพายุฝนมากเหมือนปีก่อนๆ นะแกก็บอกว่าที่บ้านเขาร้อนนะร้อน
1: ค่ะเป็นลักษณะอากาศร้อนแล้วก็เป็นปีเอลนีโญใช่ไหมคะคือจะเป็นแล้งฝนน้อยก็คล้ายๆที่รายงานไปเมื่อสักครู่ที่มาเลเซียว่าเขาคาดว่าจะมีผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ทางเกษตรต่างๆนะคะแล้วคุณบอนนี่ก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วบ้านเราเป็นยังไงของเราก็ร้อนมากแล้วก็ฝนตกหนักเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวโน้มจะตกต่อไปนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังทุกท่านดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะเป็นช่วงที่หวัดระบาดอันเนี้ยตกยาวต่อไปอีกเป็น10วันทุกวันค่ะ
0: ใช่ครับผมพาไปแวะที่เมียนมานิดนึงนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านอดีตผู้นำทางทหารของเมียนมาซึ่งตอนนี้ก็ผันตัวแล้วก็ตามปกติท่านจะต้องปรากฏตัวในชุดเครื่องแบบของนายพลใช่ไหมตอนนี้มาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ไม่ใส่เครื่องแบบนายพลแล้วมาใส่สูทนะครับเดินทางไปเยือนจีนเป็นเวลา5วันไปถึงแล้วเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าตามคำเชิญของท่านสีจิ้นผิงผู้นำจีนนะครับที่ทำให้เดินทางไปที่เมืองจีนคราวนี้ก็จะไปคุยกันเรื่องความตกลงความสัมพันธ์ทั้งระดับตื้นลึกหนาบางอะไรต่างๆที่เมียนมามีกับจีนมินอองไลน์ปัจจุบันนี้อายุ69ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้นำที่ทำให้เกิดการรัฐประหารเมื่อปี2564จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็เพิ่งจะเลือกตั้งผ่านไปในระบอบประชาธิปไตยด้วยนะและระหว่างนั้นก็ถูกคว่ำบาตรกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวหลังจากที่ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วนะครับในระดับแบบพลเรือนแล้วเนี่ยท่านก็เดินทางไปเยือนอินเดียเป็นประเทศแรกนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเมียนมาจะพึ่งอินเดียกับจีนเพราะว่าทางอินเดียก็มีพรมแดนอะไรที่ติดต่อกันนะครับแล้วก็มีความพึ่งพากันส่วนทางจีนเขาก็มีพรมแดนติดต่อกันเหมือนกันนะครับที่พม่าเมียนมาเนี่ยเขาจะมีดินแดนติดต่อครับทั้งสองประเทศใหญ่นี้ซึ่งเป็นสมาชิกของบริกนะครับขอแวะไปที่เวียดนามนิดนึงอันนี้เป็นการออกมาเตือนของคุณหมอเลยทีเดียวนะครับบอกว่าที่เวียดนามเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่าคนเนี่ยครับอายุ20กว่าเนี่ยปรากฏว่าเจอเบาหวานชนิดที่2นะครับ type 2 diabetes ฮะเยอะมากขึ้นนะครับคุณน้ำหวานครับคุณน้ำหวานครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเทียบตั้งแต่ปี1990ถึงปี2021เนี่ยมีอัตราที่เด็กและวัยรุ่นนะในเวียดนามเนี่ยมีปรากฏการณ์ว่าเป็นเบาหวานชนิดที่2เพิ่มขึ้นถึง94% เลยทีเดียวโอ้โหคุณหมอตกกระจายมากนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ทรานควันนามหัวหน้าแผนกต่อมไร้ท่อที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ซิตี้บอกว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันมี2ประเภทนะแบบประเภทที่1ก็เป็นเบาหวานที่ต้านภูมิต้านทานตนเองที่ทำลายเซลล์เบต้าของตับอ่อนทำให้ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้แต่เบาหวานประเภทที่2เนี่ยมันสัมพันธ์กับการดื้อต่ออินซูลินและการหลั่งอินซูลินฮะทำให้การหลั่งอินซูลินเนี้ยบกพร่องทีนี้บอกว่าทำไมถึงจะเกิดขึ้นกับไอเบาหวานชนิดที่2เนี่ยปกติแล้วมันจะเกิดขึ้นกับคนที่อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปแต่ตอนนี้มันมาปรากฏขึ้นกับคนที่เกิดขึ้นในอายุ20ปีต้นๆเพราะวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารเขาบอกว่าไปรับประทานอาหารที่มีพลังงานสูงทำให้น้ำหนักเพิ่มนะแล้วก็อัตราโรคอ้วนเพิ่มทานพวกไขมันทรานส์มากเกินไปนะพวกของทอดอะไรทั้งหลายนี่อันนี้ท่านก็เลยปากเตือนมาถึงวัยรุ่นด้วยนะอะไรที่ทานของน้ำมันที่มันเป็นไขมันทรานส์เยอะเนี่ยแล้วก็ไม่ออกกำลังกายนะครับคือมัวแต่ว่าไถหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยก็เลยทำให้ความสามารถในเรื่องของการที่จะกำจัดไอ้สิ่งที่มันไม่ดีต่อร่างกายเนี่ยออกไปด้วยการออกกำลังกายเนี่ยลดลงใช่ครับอันนี้เกิดขึ้นที่เวียดนามนะ

0: ตามปฏิอาหารเวียดนามเนี่ยเขาจะมีผักเยอะใช่ไหม
1: กำลังสงสัยอยู่เหมือนกัน
0: เพราะว่าเด็กๆที่เวียดนามนี่ไปทานพวกอะไรที่เป็นของทอดของอะไรเยอะมากเลยไปนะอันนี้ก็

0: Y Gen Z เลยนะคือจะต้องออกกำลังกายมีไป running club ไปเจอแฟนเจออะไรได้คือเดี๋ยวนี้เขาไปเดทกันตามนั้นนะพี่ต้นค่ะ นอกจากแอปพลิเคชันเดทจะไป dating pool เนี่ยเขาไป running club กันเดี๋ยวนี้นะไปวิ่งไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกกันนะคะประมาณนั้นนะแต่ว่าข่าวนี้น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับที่เวียดนามนะคะเพราะว่าขัดแย้งกับเทรนด์ในปัจจุบันที่ว่าคนในวัยนี้เนี่ยจะค่อนข้างห่วงเรื่องสุขภาพแล้วก็สมดุลในการใช้ชีวิตการทำงานการมีไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะคะ
1: ครับผมก็ระวังอันนี้มาจากทรีเทรนนิ่งครับแพทย์เตือนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองเพิ่มขึ้นในหมู่เยาวชนเวียดนาม
0: Type 2นี่มันเป็นด้วย behavior เป็นด้วยพฤติกรรมในการกินกับใช้ชีวิตหรือเปล่าคะพี่ต้น
1: ใช่ครับผมเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตครับคือพวกรับประทานอาหารนี่แหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อาหารที่แบบเป็นไขมันทรานส์เยอะๆนะครับก็จะทำให้เกิดเบาหวานชนิดนี้แล้วอาการของเขาก็คือเราจะรู้สึกว่าก็หายน้ำบ่อย
0: ๆ
1: ปัสสาวะบ่อยๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะแล้วก็หิวบ่อยคือกินจุกกินจิกนะแล้วบางทีเนี่ยน้ำหนักลดโดยไม่ได้ตั้งใจเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียสายตาพร่ามัวนะครับแล้วก็เวลาเป็นแผลก็จะหายช้าแผลจะติดเชื้อคือแบบเป็นแล้วบอกโอ้อยู่นั่นแหละเป็นอาทิตย์ที่ก็ไม่หายสักทีแค่ถลอกนิดเดียวก็บวมช้ำอยู่นะชาตามมือเท้านะครับแล้วก็ผิวหนังคล้ำผิดปกติโดยเฉพาะบริเวณคอหรือว่ารักแร้นะครับแล้วก็จะมีการติดเชื้อซ้ำๆด้วย
0: ค่ะก็ดูเรื่องโภชนาการการออกกำลังกายกันด้วยนะคะหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาดูเรื่องทางรถไฟกันดีกว่าที่อินโดนีเซียตอนนี้เขามีแผนค่ะเตรียมเร่งขยายเครือข่ายทางรถไฟระดับชาติของเขาให้มีระยะทางรวมทั้งสิ้นเนี่ยกว่า 10,000 กิโลเมตรตัวเลขเป๊ะๆก็คือ 1,524 กิโลเมตรนะคะเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกคือเมื่อการคมนาคมมันเข้าถึงเนี่ยก็จะสามารถขนส่งโดยรถไฟได้มากขึ้นนะคะบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและเชื่อมช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคค่ะปัจจุบันอินโดนีเซียเขามีเครือข่ายทางรถไฟที่เปิดใช้งานอยู่เมื่อสักครู่เป้าของเขาเนี่ยคือ1,500กว่ากิโลเมตรใช่ไหมคะปัจจุบันเขามีอยู่ 6,927 กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่บนเกาะชวาสุมาตราสุลาเวสีและปาปัวนะคะประชาชนในอินโดนีเซียเนี่ยนิยมใช้บริการระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยจำนวนผู้โดยสารรถไฟเนี่ยเพิ่มขึ้น 8.8% จาก 500.5 ล้านคนเมื่อปี2567นะคะก็เพิ่มขึ้นเป็น550ล้านคนในปี2568ข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมของบ้านเขาเนี่ยบอกว่าจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประชาชนในประเทศเขาเนี่ยเชื่อมั่นระบบขนส่งทางรางมากขึ้นและการพัฒนาเครือข่ายรถไฟจะสอดรับกับความต้องการของแต่ละภูมิภาคนะคะโดยจะครอบคลุมทั้งระบบรถไฟในเขตเมืองบนเกาะชวาโครงการรถไฟข้ามเกาะสุมาตราและเส้นทางขนส่งสินค้าในกาลิมันตันค่ะก็ยินดีกับเขาด้วยอย่างน้อยมันก็กำลังเริ่มที่จะขยายและเติบโตเพื่อตอบรับเรื่องของโลจิสติกแล้วก็การแก้ไขปัญหาจราจรนะคะเรื่องนี้ที่ฉันได้มาจากอันทราค่ะ Indonesia expands National Railway Network to 10,524
1: kilometers ค่ะก็เห็นเลยนะครับก็เขาก็ได้ทางรถไฟเพิ่มขึ้นไปอีกแล้ว
0: น่ายินดีเพราะว่าบ้านเขาก็เกาะแก่งเยอะใช่ไหมคะแล้วเขาก็อยากจะใช้เรื่องรถไฟนี่แหละมาลดต้นทุนการเดินทางของประชาชนแล้วก็ขนส่งต่าง
1: ๆเพราะว่าในส่วนที่เป็นเกาะยาวๆของเขาก็ยาวเอาเรื่องเหมือนกันนะเกาะสุมาตราเนี่ยนะฮะก็เพราะฉะนั้นก็การรถไฟนี่เป็นการtransportation ที่ถูกที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะขนผู้คนได้เยอะแยะเลยทีเดียวเรื่องของการลงทุนนะใครๆก็อยากจะรวยกันนะครับผมอยากจะพาไปที่เวียดนามอีกเรื่องนึงอันนี้ก็น่าสนใจปรากฏว่าตลาดคริปโตนะครับแบบ P2P หรือ Peer-to-Peer นะครับของเวียดนามเนี่ยเขาบอกเฟื่องฟูมากๆเลยในตอนนี้นะครับก็ดึงดูดผู้คนผู้ค้าแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมีการเปิดเผยออกมานะครับจากทางการของเวียดนามว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีแบบ Peer-to-Peer หรือ P2P ของเวียดนามเนี่ยกำลังดึงดูดผู้ค้าจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้คนเนี่ยเข้าไปแสวงหาผลกำไรจากการซื้อและขาย นะครับ USDT ซึ่งเป็น stable coin

0: ที่ตรึงด้วยดอลลาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่อเนื่องเช่นข้อพิพาทโอนเงินไปแล้วก็ไม่ได้มีทรัพย์สินมาสูญเสียทางการเงินการหลอกลวงแล้วก็การถูกระงับบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับธุรกิจธุรกรรมที่เป็นการช่อโกงนะครับเพราะฉะนั้นคือเวลาเราทำการซื้อขายอะไรต่างๆเหล่านี้พวกดิจิทัลบิตคอยน์อะไรแล้วอีเธเรียมอะไรต่างๆนี่นะครับถ้ามันไม่ได้ไปกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าเราติดต่อกันทางไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนก็ด้วยเพราะมันอยู่ออนไลน์เนี่ยเป็นทรัพย์สินดิจิทัลเนี่ยอันนี้บางทีนะครับก็ค่อยบอกมันเกิดการหลอกลวงกันมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้เข้าไปแล้วเนี่ยซื้อขายเก็งกำไรกันแล้วมันก็ได้เงินนะครับได้อย่างรวดเร็วแต่รายที่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็หายไปทั้งเงินทุนแล้วก็กำไรไม่มีอะไรกลับมานะครับคุณชาญหวนเชียนเลขาทั่วไปเลขาธิการทั่วไปของโฮจิมินห์ซิตี้บล็อกเชนแอสโซเชชันกล่าวว่าเงินทุนที่ผิดกฎหมายและทรัพย์สินดิจิทัลสามารถในแยกส่วนแล้วก็กำหนดเส้นทางผ่านธุรกรรม P2P หลายรายการทำให้การตรวจสอบสถานะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังเพราะว่ามันมีรายงานเพิ่มขึ้นมาแล้วว่าการหลอกลวงตรงนี้เพิ่มขึ้นคุณผู้ฟังที่เข้าไปอยู่ในธุรกิจนี้ก็ระมัดระวังให้ดีนะครับว่าเขาเอาบิตคอยตัวไหนอะไรมาขายกันนะครับก็ดูให้ดีนะครับมีหลายยี่ห้อมากเลย
1: ค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวมาต่อกันหลัง 7:00 นค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เช้าวันอังคารกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะในเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกูลค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวเรามีข่าวมาอัดแน่นแล้วก็เสิร์ฟให้คุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีนะครับเดี๋ยวในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับท่านดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรก AUA อันนี้ไม่ใช่สถาอเมริกันยูAmerican University Alumni นะครับแต่ว่าเป็นอีกอันนึงนะครับก็คือUniversity เดี๋ยวขอแทนเมื่อกี้ก็เป็นอีก1องค์กรนะครับก็คือ University เมื่อกี้นี่หายไปไหนแล้วเป็นที่ผมไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับสำหรับองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับด้านทางด้านมหาวิทยาลัยนะครับ
1: ค่ะน่าติดตามมากๆเลยคือปกติเวลาเราพูดถึง AUA เนี่ยหลายๆท่านก็จะคุ้นนึกถึงสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ใช่ไหมคะหรือว่าที่หลายๆท่านเนี่ยรู้จักทั่วไปในชื่อสถาบันสอนภาษาเนาะ AUA ซึ่งเป็นภาษาสถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกๆเลยของประเทศไทยที่เขาได้มีการนำเอา native speaker มาช่วยสอนเรื่องฟังพูดอ่านเขียนฉันก็เคยเรียนนะตอนเด็กๆแต่ว่า AUA เนี้ยเป็น
2: เก่าเหมือนกัน
1: อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเรา
2: Asian University Alliance
1: Asian University Alliance ค่ะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันช่วง 7:15 นนะคะ